0: 12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งลักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12AUG ฮาล์ฟมาราธอน
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
0: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
2: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: ู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
4: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
8: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7:00 น.โดยประมาณไปจนถึง8:30 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยในเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
10: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมได้ฟังทุกท่านนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนยังตกอยู่หลายพื้นที่นะคุณอรวรรณ โดยเฉพาะวันนี้กับพรุ่งนี้นี่ก็ต้องบอกว่ามีการเตือนมาแล้วว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากในหลายจังหวัดนะก็ระมัดระวังกันด้วยก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ในประวัติอยากจะพูดถึงเรื่องของการประชุมครม.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมหน่อยนี่ต้องบอกเป็นการอนุมัติงบประมาณครั้งแรกๆนะที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมค่อนข้างสูงนะเมื่อวานนี้ชาวจังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียงน่าจะดีใจนะเพราะว่ารัฐบาลอนุมัติงบประมาณถึง 14,700 ล้านบาทนะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีนะครับตอนล่างในเวลาดำเนินการได้10ปีนะตั้งแต่ปี2570ถึง2579นะครับอันนี้ก็บอกว่าหลักๆ ก็คือจะขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ความยาวประมาณเกือบ40กิโลเมตรตั้งแต่อำเภอท่ายางไปจนถึงจุดระบายน้ำลงอ่าวไทยนะที่ชะอำนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและครม.ก็อนุมัติผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเลยให้สามารถใช้พื้นที่ป่าชายเลน162ไร่สำหรับการที่จะเป็นจุดระบายน้ำลงสู่ทะเลได้นะครับจุดมุ่งหมายคือลดความเสียหายจากน้ำท่วมที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 33,690 ไร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมติเมื่อวานนี้ที่ออกมาที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของป่าชายเลนอันนี้แน่นอนนะฮะการใช้ป่าชายเลนนั้นมันมีมติครม.นะครับที่คุ้มครองเอาไว้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปขอยกเว้นมติครม.เดิมที่ห้ามใช้ป่าชายเลนนะครับในการทำประโยชน์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการเมื่อวานนี้ที่เป็นโครงการใหญ่นะที่ครม.เห็นชอบถึง 14,700 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำเพชรบุรีครับคุณครับปั๊บเอกรอนไม่แน่ใจ
9: คุณวิเชษฐ์แป๊บเลยค่ะคุณวิเชษฐ์เชิญค่ะเชิญค่ะ
10: ผมต่อเรื่องของครม.เรื่องและการบริไม่แน่ใจเห็นสัญญาณ
9: ค่ะเชิญค่ะ
10: คือเมื่อวานครม.เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์นะแต่ว่าเป็นการถอนเรื่องแลนด์บริดจ์ออกจากที่ประชุมครม.เนี่ยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าได้ขอถอนวาระเพื่อทราบในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่นะเพื่อพิจารณาโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมออกไปก่อนนะครับจากเดิมเนี่ยสำนักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจรหรือสนฟเนี่ยจะทำหนังสือนะไปที่สำนักนโยบายและแผนในการจัดการทรัพยากรสำหรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าก็คณะกรรมการที่มีการศึกษาเรื่องแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องแลนด์บริดจ์ชุดที่คุณเอกนิตินิติประภาสรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประธานเนี่ยก่อนหน้านี้มีข้อสรุปเบื้องต้นแล้วว่าไม่คุ้มค่าในการทำโครงการแลนด์บริดจ์นะครับและไม่ควรดำเนินการต่อไปทีนี้มันก็มีประเด็นอย่างนี้นะที่คุณสิริพงษ์ได้พูดเอาไว้ก็คือปรากฏว่าเขามีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีการศึกษาเรื่องของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคใต้นะครับที่เป็นภาพรวมทั้งหมดซะก่อนเมื่อวานนี้ก็เลยมีแนวคิดว่าจะเสนอตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะจัดทำเรื่องแผนแม่บทในการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ในแง่ของการดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาภาคใต้เนี่ยจำเป็นจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะฮะที่เป็นกรรมการในการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาภาคใต้นะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมก็เลยบอกว่าคาดว่าจะมีการเสนอให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบในสัปดาห์หน้านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะครับคงจะใช้เวลาศึกษาไม่เกิน1ปีเพื่อจะให้ทันต่อรัฐบาลชุดนี้นะในการตัดสินใจว่าตกลงจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในแผนพัฒนาจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดนะครับสรุปว่าก็คือในส่วนของแลนด์บริดจ์ดูท่าทางจะยากแต่ว่าแผนพัฒนาภาคใต้โดยภาพรวมทั้งหมดนั้นก็คิดว่าน่าจะต้องศึกษากันต่อไปนะครับใช้เวลาประมาณ1ปีนะเพื่อที่จะได้ไม่เสียโอกาสในเรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการอนุมัติแก้ปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำเพชรบุรี 14,700 ล้านแล้วเนี่ยเรื่องของการตั้งคณะกรรมการพัฒนาศึกษาแผนแม่บทในการพัฒนาจังหวัดภาคใต้นั้นก็ถอนออกมาซะก่อนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเสนอกลับเข้ามาใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่มันโยงกันอยู่นะคุณระวัน
9: ดิฉันขอมาอัปเดตเรื่องของวันนี้ที่แน่นอนครอบครัวเป็นคนที่รอคอยนะคะคนที่รักของเขามาอย่างยาวนานนะคะคุยเช่นนะนับตั้งแต่เมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะก็คือน้องหลุนนะคะหรือฮันหลุนโซโล่นะคะบัวบอนทัดเต็งสุดนะคะท้ายที่สุดเนี่ยการเดินทางหมุดหมายสุดท้ายที่จอร์เจียจบลงด้วยเป็นการเดินทางไกลตลอดการของน้องแต่ยังไงน้องได้กลับบ้านแล้วเช้านี้ร่างของน้องเดินทางถึงประเทศไทยแล้วตั้งแต่เมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคือสื่อเนี่ยไปรอกันตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้ามืดนี่แหละคุณวิเชษนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยอาจจะด้วยความอาจจะด้วยเป็นก็ต้องคำนึงถึงทางครอบครัวด้วยนะคุณวิเชษปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อเก็บภาพขณะที่เคลื่อนย้ายร่างฮันหลุนมานะคะจากการลงเครื่องเมื่อเช้ามืดวันนี้แต่ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าเดี๋ยวจะแจกเป็นภาพนิ่งให้กับสื่อมวลชนเนี่ยนำไปประกอบการนำเสนอเป็นรายงานข่าวแทนนะคะแล้วก็เมื่อถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยร่างของน้องหลุนหรือฮันหลุนโซโล่หรือโบวอนทัดเต็งสุกเนี่ยนะคะก็จะถูกส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมเพื่อไปชันสูตรกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่มีการชันสูตรมาแล้วจากที่จอร์เจียนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้น้องจากไปด้วยวัยเพียง27ปีเท่านั้นนะคะก็สำหรับสถานที่เนี่ยนะคะก็จะไปถึงช่วงบ่ายนะคะแล้วก็ถ้ามีการชันสูตรเรียบร้อยเสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวต้องติดตามข่าวกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นความเคลื่อนไหวสุดท้ายจากทางสถานทูตไทยที่อังการ่านะคะคุณวิเชษที่เป็นคนได้ดูแลความเรียบร้อยนะคะของการส่งร่างน้องเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนั้นก็ได้นะคะเพราะว่านั่นก็เป็นภาพสุดท้ายจากที่สถานทูตไทยของเราที่อังการ่าประเทศตุรกีได้นำเสนอเอาไว้นะคะคือสื่อสารกันเอาไว้แล้วก็ไม่ได้มีอัปเดตจากนั้นนะคะเมื่อกี้ที่ไม่ได้พูดไปคือดิฉันไปดูอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะก็คื

ก็จะมีการส่งข้าวของส่วนตัวนะคะที่ทางจอร์เจียเขาก็ต้องเอาไปตรวจต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะคะซึ่งพี่ชายของน้องหลุนเนี่ยก็ได้แจ้งสื่อสารก่อนหน้านี้ผ่าน Facebook Close Mosque ของเขานะคะบอกว่ากำหนดการเดินทางเป็นไปตามแผนร่างของหลุนเดินทางจากจอร์เจียในวันที่5ก็คือถึงประเทศไทยแล้วในเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตซึ่งแจ้งกับพี่ชายของน้องหลุนเนี่ยที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยบอกว่าก็จะไปกำกับดูแลการส่งร่างของน้องหลุนที่สนามบินในกรุงทบิลิซีของจอร์เจียเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะติดตามความคืบหน้ากับทางการจอร์เจียอย่างต่อเนื่องและสถานทูตไทยเราที่อังการาเองนะคะซึ่งก็คือเป็นสถานทูตที่ตุรกีเนาะที่จะมีเขตดูแลครอบคลุมมาถึงที่จอร์เจียด้วยเนี่ยก็มีหนังสือถึงทางการจอร์เจียบอกว่าขอให้เร่งรัดผลการชันสูตรพลิกศพผลการตรวจทางพิษวิทยาให้กับทางการไทยโดยเร็วที่สุดแล้วก็ประสานขอให้เร่งส่งข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของน้องหลุนเนี่ยกลับประเทศไทยโดยเร็วเช่นกันนะคะซึ่งทางพี่ชายของน้องหลุนก็ครอบครัวก็แล้วก็ในนามของครอบครัวนะคะก็ได้ขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอาสาสมัครชาวไทยแล้วก็ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจและติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอดนะคะซึ่งทางครอบครัวก็บอกว่าถ้ามีความคืบหน้าใดๆเพิ่มก็จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดนะคะก็ตอนนี้ที่บ้านที่กาฬสินธุ์เนาะก็ได้มีการเตรียมที่จะจัดงานพิธีสวดศพน้องหลุนแล้วแต่ก็ต้องให้เสร็จสิ้นนะคะในการชันสูตรนะคะในส่วนของน้องหลุนกันให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะคุณวิเชษฐ์คือเอาเป็นว่าอันนี้เป็นเรื่องบอกเล่านะเป็นเรื่องบอกเล่าดีเนาะดิฉันก็ได้คุยกับน้องนักข่าวซึ่งเขาก็มีเพื่อนสนิทที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเนาะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะได้ข้อมูลข่าวสารอีกด้านหนึ่งถึงเรื่องอาจจะเป็นเรื่องมืดๆเทาๆหน่อยของจอร์เจียนะอันนี้ขออภัยนะคะบอกว่าเป็นเรื่องบอกเล่าแล้วกันเพราะว่าเขาก็สนับสนุนว่าควรจะต้องมีการชันสูตรซ้ำในประเทศไทยคือเขาเล่าบอกว่าคือตัวของเพื่อนน้องนักข่าวคนนี้ของดิฉันเนี่ยเขามีเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะใช้ชีวิตอยู่ที่แอฟริกาใต้แล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาได้อยู่ที่แอฟริกาใต้แล้วก็ได้ข่าวคราวเกี่ยวกับที่จอร์เจียเนี่ยคือมันจะมีเคสนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตอย่างลึกลับอย่างหาสาเหตุไม่ได้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วปรากฏว่าการเสียชีวิตนั้นไปพันกับอะไรรู้ไหมคุณวิเชษฐ์ไปพันกับธุรกิจการค้าอวัยวะมีธุรกิจการค้าอวัยวะอยู่ในจอร์เจียแล้วที่สำคัญคือมันเหมือนแบบเป็นขบวนการแล้วเขาก็มีการมองว่าอาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่แหละของจอร์เจียเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะอันนี้ขอย้ำอีกนะคะเป็นเรื่องบอกเล่าจากคนไทยในต่างแดนบอกว่าคือมันจะมีขบวนการที่เหมือนคอยจับจ้องนักท่องเที่ยวที่ดูว่าจะมาจากดินแดนไกลๆแล้วก็อาจจะแบบเดินทางลำพังอย่างเงี้ยคุณวิเชษฐ์แล้วอาจจะมีบุคลิกบางอย่างว่าถ้าเกิดคนนี้หายไปเป็นเวลานานๆ น่าจะไม่ได้เป็นที่เอกใจนะคะก็คือน่าจะถ้าที่ฉันจะคิดก็คือคงจะเล็งพวกแบ็คแพ็คเพราะแบ็คแพ็คเขาจะเที่ยวไปเรื่อยถูกไหมคะไม่ได้เหมือนมาเที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์ครอบครัวเพื่อนฝูงหรือครอบครัวอันนั้นมาเป็นคณะสไตล์เที่ยวเดี่ยวๆนะคะแบ็คแพ็คตระเวนไปเรื่อยเนี่ยเวลาหายไปไหนถ้าจะยาวหน่อยอาจจะคนยังไม่รีบตามหาเท่าไหร่เพราะอาจจะรู้ว่าอยู่ในแพลนเดินทางหรือว่าขาดการติดต่อทีเนี้ย เพื่อนของน้องนักข่าวคนนี้เนี่ยที่เขาเป็นคนไทยที่อยู่ในแอฟริกาใต้เนี่ยบอกสิ่งที่เขาได้ข่าวจากทางจอร์เจียในมุมของทางประเทศทางบ้านเขาอะนะคะคือทางที่แอฟริกาใต้เนี่ย ขออภัยคือเขาเคยพบข่าวว่ามีคนไปหายอยู่ในจอร์เจียแบบเนี้ยแล้วท้ายที่สุดมาพบในภายหลังว่าไปเกี่ยวข้องกับการตกเป็นเหยื่อกับขบวนการค้ามนุษย์ในแง่ของการทำให้เสียชีวิตแบบปริศนาแล้วก็ในระหว่างนั้นช่วงที่ไม่มีคนตามเนี่ยมันมีการกระทำกับร่างของคนที่เสียชีวิตด้วยการเอาอวัยวะภายในไปขายโอ้โหนี่ฟังแล้วก็แบบเขาบอกว่าโดยเฉพาะ
ชิ้นส่วน

0: ที่แพงที่สุดที่เป็นที่ต้องการมากๆในตลาดมืดตรงนี้คือไตค่ะคุณวิเชษฐ์ท่านผู้ฟังเขาก็เลยบอกมากับน้องนักข่าวนี่เขาก็คงฝากว่าเห็นเราอยู่ในอาชีพนักข่าวเนาะเขาก็ฝากเล่าเรื่องมาให้น้องฟังแล้วน้องก็มาเล่าให้ดิฉันฟังเนี่ยบอกว่าเขาฝากว่าเขาตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่รู้ข่าวเมืองไทยว่าเมืองไทยจะจัดการยังไงกับน้องหลุนเนาะเขาบอกว่าถ้าในความคิดเขาอะเขาอยากให้มีการชันสูตรน้องหลุนซ้ำแล้วดูว่าเขาใช้คำนี้เลยนะว่าอวัยวะภายในของน้องอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์หรือเปล่านี่เขาฝากมาแบบนี้เลยแต่พอเห็นข่าวที่แจ้งมากับทางสื่อแล้วนะว่าเมื่อกลับมาก็ยังต้องมีการผ่าชันสูตรซ้ำเนี่ยก็เป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดการสิ้นสงสัยกันค่ะพี่เชษฐ์คือหนึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องบอกเล่าก่อนแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นการบอกเล่าด้วยข่าวสารอีกด้านหนึ่งจากคนไทยในต่างแดนที่ได้ข่าวคราวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจอร์เจียแล้วเขาอยู่ในประเทศที่เขาก็ได้รับทราบข่าวนี้เขาก็ฝากมาในฐานะคนไทยด้วยกันแต่แน่นอนนะคะว่าเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างวันที่14ถึงวันที่สถานทูตไทยบอกว่ามาทราบเรื่องน้องหุ่นเอาเนี่ยนะคุณวิเชษฐ์ก็เอาก็วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะวันที่28หรือ29แล้วอ่ะใช่ไหมที่สถานทูตไปบอกว่าเขาไม่ได้ละเลยเพิกเฉยนะแต่กว่าสถานทูตจะได้รับทราบเรื่องของน้องหลุนเนี่ยก็วันที่29แล้วเพราะฉะนั้นจากวันที่บอกว่าโรงแรมพบว่าน้องหลุนไม่ได้ลงมาเช็คเอาท์ตามปกติเมื่อ14กรกฎาคมสถานทูตไทยกว่าจะได้รับแจ้ง29กรกฎาคมเพราะฉะนั้นในระหว่าง14ถึง29เกิดอะไรกับน้องบ้างเนี่ยนะเราก็คงต้องรอคอยนะคะก็ต้องดูกันแต่ดิฉันเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยหนึ่งนะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับกรณีทุกกรณีกับการที่มีคนหายไปก็ให้ความเชื่อมั่นในประเทศจอร์เจียเขาระดับหนึ่งนะแต่ถามว่ามันก็มีเรื่องที่บอกเล่าถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตปริศนาหรือการที่ยังตามหาตัวคนไม่เจอพวกกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในจอร์เจียเนี่ยมันมีเรื่องทำนองเนี่ยควบคู่กันไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราคงอดใจรอค่ะว่าความจริงของน้องหลุนเนี่ยก็น่าจะเป็นที่สนใจอยู่แล้วนะคะก็คงจะได้มีความกระจ่างกันออกมาในอีกไม่ช้านี้นะคะ
1: ผมว่าก็ดีนะทุกวันเห็นด้วยเลยนะที่ว่าจะมีการชันสูตรกันอีกรอบหนึ่งนะ
0: ใช่ใน
1: เรื่องของสาเหตุนะว่าเอ๊ะมันเกิดมาจากอะไรกันแน่เนี่ยนะแล้วก็จะได้หายสงสัยหรือประเด็นที่ตัวรันพูดถึงเนี่ยนะเรื่องของอวัยวะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็จะได้ช่วยดูกันด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีว่าจริงเรื่องแบบนี้มันก็ใกล้ๆบ้านเราก็มีข่าวบ่อยนะกัมพูชาอย่างเงี้ยจีนเทาเนี่ยมันก็มีเรื่องค้าอวัยวะภายในต่างๆแบบนี้กันจีนนี่ก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทำเงินก็เรื่องจะหาหูพอสมควรทีเดียวข่าวที่ออกมานะครับก็รอดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นอย่างไรนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ทางเมื่อวานนี้ที่รัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์คงเกียรติแก้วท่านก็เข้าใจดีนะถึงเรื่องนี้เมื่อวานนี้ท่านก็ตอบคำถามเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะแล้วกระทรวงการต่างประเทศเรามีการทักท้วงอะไรไปไหมเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าห่วงเวลานะคะแล้วก็เราไม่ได้ทราบอะไรเลยหลังจากนั้นเพิ่มเติมมาหลังจากที่รู้ว่าน้องเสียชีวิตแน่ๆเนี่ยนะคะแล้วก็สงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะถ้าครอบครัวยืนยันว่าแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอะไรจะทำให้อยู่ๆคนที่เดินทางกันมา50กว่าประเทศทั่วโลกแล้วอยู่ๆแบบกลายเป็นว่าเสียชีวิตแบบไร้บาดแผลอะไรกันขนาดนั้นเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ท่านศรีศักดิ์ท่านบอกว่าเมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศมีการได้ทักท้วงหรือมีข้อสงสัยใดเพิ่มเติมไหมปรากฏคุณเสียสัมบอกว่าทางเราก็ขอให้จอร์เจียตรวจสอบอย่างเต็มที่สาเหตุการเสียชีวิตนั้นคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยเพราะต้องคุยกับญาติด้วยว่าเมื่อร่างกลับถึงไทยแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งท้ายที่สุดก็จบลงว่าทางญาติก็ยินดีนะคะแล้วก็คงจะอยากรู้เหมือนกันก็คือยินดีที่ให้มีการชันสูตรในฝั่งของประเทศไทยด้วยค่ะกับน้องฮันหลุนหรือน้องหลุนนะคะค่ะ
1: ก็ก่อนตอนที่แล้วเราก็คุยเรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยมาย้ำอีกรอบหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับคนจีนนะไอ้พวกจีนพวกเนี้ยเพราะว่าคดีอุ้มบุญในจอร์เจียเนี่ยมันเป็นกระบวนการค้ามนุษย์ที่กลุ่มทุนจีนเทาอันนี้ข่าวได้ระบุชัดเจนนะจีนเทาเขาช่องว่างทางกฎหมายของจอร์เจียหลอกลวงผู้หญิงไทยเนี่ยหลายร้อยคนนะไปทำงานอันนี้ผู้หญิงนะครับ อ้างว่าเป็นงานอุ้มบุญที่มีค่าตอบแทนสูงแต่สุดท้ายเนี่ยผู้หญิงไทยก็โดนขัดขังบังคับให้ขายนะไข่แล้วก็ในบางกรณีถูกฉีดกระตุ้นนะฮอร์โมนจนร่างกายได้รับผลกระทบทางสุขภาพอย่างรุนแรงจนพิการเนี่ยนะก็บอกว่าจีนเทาเนี่ยเสนอค่าตอบแทนให้ผู้หญิงไทยเนี่ยถึง400,000 บาทนะครับต่อคนเนี่ยนะแล้วก็มีการนำไปที่จอร์เจียนี่แหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวนี้มาแล้วนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็บอกว่ามีรายงานข่าวบอกว่าเด็กบางคนที่คลอดออกมาเนี่ยอาจจะถูกกระบวนการนี้นำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ในลักษณะที่ผิดกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของสิ่งที่ดุรานพูดถึงเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีเข้าอะไรอยู่พอสมควรนะแต่ได้เห็นว่ากระบวนการจีนเทาต้องไปไกลมากนะแล้วอาศัยช่องโหว่ช่องว่างของกฎหมายของจอร์เจียในการทำเรื่องนี้นะเรื่องของการค้ามนุษย์ก็เรื่องหนึ่งเรื่องอวัยวะก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องอุ้มบุญนี่ก็เรื่องหนึ่งอันนี้เป็นข่าวดังกรณีนี้มาแล้วแล้วมีผู้หญิงไทยก็ไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าก็ดีแล้วล่ะถ้าจะมีการดำเนินการพิสูจน์เรื่องนี้กันอีกครั้งนึงให้มันชัดเจนนะครับก็เห็นด้วยครับ
0: ค่ะส่วนของวันนี้นะคะในด้านของคดีน้องสองพี่น้องรัสเซียนะคุณวิเชษนะคะวันนี้ทางคุณแม่เนี่ยเขาได้มีการจะทำพิธีอาลัยนะคะสองพี่น้องชาวรัสเซียนะคะที่มาประสบเหตุนะคะกับคดีสะเทือนขวัญแล้วก็โหดเหี้ยมมากๆจากกลุ่มของในป๋องนะคะแล้วก็เดอะแก๊งเนี่ยนะคะวันนี้จะมีการทำพิธีนะคะในการอาลัยเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้พี่หน่อยนะคะสำหรับภาพของการที่ทางครอบครัวเนี่ยได้แจ้งเอาไว้นะคะคือทางครอบครัวเนี่ยนะคะคุณแม่ซารีน่าเนี่ยบอกว่าวันนี้10 นาฬิกาเป็นต้นไปทุกคนสามารถมาร่วมพิธีฝังศพเพื่อไว้อาลัยกับลูกทั้งสองของเธอก็คือน้องแดน่านะคะที่อายุ22น้องโรม่าหรือโรมันเนี่ยนะคะที่อายุ17นะคะรวมทั้งยังเป็นพิธีที่ครอบคลุมไปถึง3พ่อแม่ลูกที่ถูกไปสังหารอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็อยู่ฟากตรงกันข้ามด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการแจ้งเอาไว้แล้วก็ในส่วนของทางชุมชนชาวไทยเนี่ยก็เลยช่วยกันประสานงานนะคะว่าสำหรับพิธีดังกล่าวเนี่ยนะคะบอกว่าผู้ที่ต้องการร่วมแสดงความอาลัยสามารถมาร่วมพิธีเพื่อกล่าวคำอำลาทั้งสองเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งอันนี้ให้พี่ด้วยนะคะพร้อมร่วมอาลัยกับครอบครัวชาวไทยด้วยก็คือ3พ่อแม่ลูกนะคะที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปและสถานที่จัดพิธีก็เป็นสถานที่เดียวกันกับที่พบร่างของน้องนั่นแหละก็คือที่ป๋องและแก๊งเขาเนี่ยนะคะได้สังหารแล้วก็เอาร่างน้องไปฝังนะคะผู้ที่มาร่วมพิธีสามารถนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยหรือมาร่วมกล่าวคำอำลาและยืนไว้อาลัยอย่างสงบนะคะก็เอาเป็นว่าทางคุณแม่นะคะคุณแม่ซารีน่ากับครอบครัวชาวรัสเซียเนี่ยบอกว่าขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือความห่วงใยและทุกกำลังใจที่ได้รับจากคนไทยตลอดช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้นะคะก็ในพิธีดังกล่าวเนี่ยเขาก็ฝากไว้นะคะก็ด้วยความที่เป็นฝรั่งเนาะคนไทยเราอาจจะเป็นพวงมาลัยดิฉันว่าก็ตามถนัดอ่ะคือไม่ได้เกี่ยงงอนอะไรนะมันเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกร่วมกันในความรับรู้ถึงความโศกเศร้าของทั้งสองครอบครัวในการสูญเสียนี้นะคะแต่ว่าในพิธีแบบทางตะวันตกเนี่ยเขาก็จะนิยมเป็นดอกไม้สีขาวนะถ้าใครเคยไปงานพิธีของทางเพื่อนๆที่นับถือศาสนาคริสต์เนาะดอกไม้ในการแสดงความอาลัยในงานพิธีศพเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้สีขาวนะคะก็ตามสะดวกเลยนะคะดอกไม้ออกโทนขาวๆแต่ว่าบ้านเราคนไทยเราก็ดอกไม้ที่ใช้ในงานพิธีในเชิงงานพิธีศพแบบเนี้ยก็ตามสะดวกนะคุณเชษจะเป็นพวงมาลัยดอกไม้อะไรต่างๆนี่ก็ด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นความสูญเสียร่วมของครอบครัวนะคะก็เป็นในส่วนของทาง2ครอบครัวที่จากไปนะคุณเชษอันนี้ก็ส่วนในด้านของการขยายผลก็ต้องรอติดตามกันไปนะคะเพราะตอนนี้มันก็มีข้อมูลเนี่ยการที่บอกว่าเอ๊ะจะไปเชื่อมโยงกับคดีความอื่นใดนะคะด้วยหรือไม่นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้ ไฮไลท์คงไปอยู่ที่ตกลงน้องที่เคยถูกล่อลวงนะคะแล้วก็ถูกตักขังทรมานหน่วงเหนี่ยวให้ไปเป็นภรรยาของนายป๋องเนี่ยหรือนายธนาเนี่ยเมื่อวานนี้เขาขึ้นไปชี้ตัวตำรวจที่คาดว่าจะเป็นลูกพี่ของป๋องนะที่เราสงสัยกันบอกว่าเป็นลูกพี่ที่เคยใช้งานป๋องเรียกว่าเป็นนิ้วป๋องเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยสื่อก็ไปรอกันนะคะแต่ว่าโดยลักษณะของการชี้เนี่ยเขาไม่ได้เอาตำรวจที่อยู่ทั้งโรงพักทั้งปัจจุบันหรือว่าในอดีตมาได้นะเป็นการชี้ตัวผ่านรูปภาพนะคะบอกว่าโหเอารูปภาพตำรวจทั้งที่อยู่ในปัจจุบันทั้งที่เคยเกษียณแล้วเนี่ยคุณวิเชษรู้ไหมว่าน้องต้องดูภาพถึงกี่ภาพ80ภาพ
1: มันจะจับได
0: ้ก็นั่นแหละก็ต้องดูว่าน้องเนี่ยเขาเพราะเขาเคยบอกเขาไม่แน่ใจแต่ถ้าเขาได้เห็นอีกครั้งเขาอาจจะจำได้เพราะว่าเขาได้เจอเนี่ยประมาณ2หนนะคุณวิเชษที่เจอพร้อมกันกับที่ป๋องพาไปด้วยเนี่ยนะคะแต่ท้ายที่สุดที่บอกว่าเอาภาพให้ดูถึง80ภาพนะคุณเชษได้มา2ภาพชี้ได้มา2ภาพแล้ว2ภาพนั้นตามรายงานข่าวบอกว่ากลายเป็นภาพของตำรวจที่ยังอยู่ในราชการแฮะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เป็นตำรวจเกษียณนะเมื่อวานเนี้ยเราพูดกันใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่สอสาลากลายเป็นสอบอฤาษีนะดาบสงดาบสอนอะไรที่ว่ามาแต่เมื่อวานเนี้ยทางสื่อที่รอจนได้คุยกับน้องหนึ่งแล้วกันนะนามสมมุติเนี่ยน้องหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ตำรวจเกษียณที่สื่อไปคุยมาที่ปฏิเสธมาเมื่อวานนี้ที่เรามานำเสนอกันนะบอกโอ้เขารู้จักจริงแต่เขาเนี่ยเป็นคนจับรู้จักในฐานะที่เป็นคนจับป๋องเนี่ยเข้าคุกเข้าออกนะคะซึ่งเขาเกลียดเรื่องของกระบวนการค้ายาเสพติดไม่ได้ไปเกี่ยวข้องต่างหากอันนี้คือเป็นตำรวจที่เรียกกันว่าดาบสอนซึ่งเคยเป็นอดีตตำรวจที่รับราชการอยู่ที่สภ.ทุ่งใหญ่ก็ปฏิเสธมาปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยน้องหนึ่งคนเนี้ยนะคะที่ไปชี
1: ้
0: ภาพจาก80ภาพจนมาได้2ภาพเลยคุณเชษอันนึงที่เธอปฏิเสธอย่างแน่นอนว่าไม่ใช่ดาบสอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องอดใจรอนะแต่จริงๆสิ่งที่เราต้องช่วยกันมากๆคือ น้องอยู่ในจุดที่สำคัญเพราะแน่นอนว่ามันจะมีแค่ตำรวจ1-2นายหรือมันจะกลายเป็นขบวนการใหญ่ที่เขาล่ำหรือว่าพื้นที่แถบๆบ้านของนายป๋องที่เติบโตมาในย่านนั้นเนี่ยย่านทุ่งใหญ่เนี่ยนะคะมันขึ้นชื่อมากห้วยใหญ่ขออภัยห้วยใหญ่เนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องเป็นแหล่งค้ายาเสพติดทีเนี้ยมันมีตำรวจไปอยู่กับแก๊งค้ายาเสพติดเนี่ยมากขนาดไหนล่ะนะแล้วการที่น้องเนี่ยออกมาเปิดว่ามันมีความสัมพันธ์จริงๆไม่ใช่ข่าวร่ำข่าวลือของป๋องจากชาวบ้านที่ยอมปริปากด้วยบางส่วนเนี่ยมันเป็นการยืนยันด้วยพยานบุคคลแล้วว่าป๋องมีคนรู้จักแล้วอาจจะเป็นคนที่อยู่ในขบวนการด้วยเช่นกันเพราะป๋องไปเอายาเสพติดมาจากตำรวจคนเนี้ยมาขายต่อเนี่ยในเมื่อน้องกล้าออกมาที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆคือการต้องดูแลความปลอดภัยของน้องหนึ่งคนเนี้ยที่เป็นพยานปากสำคัญเนี่ยให้มากๆเลยนะคุณวิเชษเพราะเธอไปชี้มาแล้ว2คน2นายและแถมเป็น2นายที่ยังอยู่ในราชการอีกต่างหากอ่ะ
1: ผมก็ไม่รู้นะว่าคุณรวันนะที่ปฏิชนวันนี้ลงนะออนไลน์เนี่ยเห็นหน้านักข่าวไปนั่งคุยกับตำรวจผมว่าเขาถ่ายด้านหลังนะตำรวจนายนี้ยังอยู่ยังรับราชการอยู่นะแล้วก็เป็นตำรวจที่สภ.ห้วยใหญ่ด้วยเนี่ยนักข่าวเนี่ยปฏิชนไปนั่งคุยเลยกับตำรวจนายเนี้ยเจ้าตัวก็ยืนยันบอกไม่เคยเรียกใช้งานป๋องไม่เคยมีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวตรงกันข้ามก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เคยจับกลุ่มป๋องเนี่ย2คดีตั้งแต่ย้ายมาประจำสภ.ห้วยใหญ่เมื่อปี2556นะคดีแรกเนี่ยเป็นคดีกักขังหญิงสาวในบ้านพักเมื่อปี61นะอันนี้ได้รับการประสานงานจากสภ.เมืองพัทยาให้เข้าช่วยเหลือหญิงสาวที่โดนกักขังอยู่ในบ้านพักที่ตำบลห้วยใหญ่นี่แหละแล้วก็การตรวจครั้งแรกไม่พบผู้เสียหายแต่ระหว่างถอนกำลังได้ยินเสียงผิดปกติก็เลยเข้าไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง ก็พบผู้หญิงถูกซ่อนตัวอยู่ในอยู่ใต้เตียงมีผ้าขนหนูคลุมใบหน้ามีร่องรอยโดนทำร้ายจนหน้าตาบวมปูดเลยเนี่ยก็เลยจับกลุ่มดำเนินคดีป๋องได้นะแต่ว่าปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นในกรณ์ผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคดีอ้างว่าเป็นคนรักกันก็เลยให้ป๋องได้รับการปล่อยตัวมีตำรวจนายนี้ให้สัมภาษณ์นะคดีที่2ปี61ป๋องก่อเหตุพยายามฆ่าและใช้อาวุธปืนก่อนหลบหนีตำรวจชุดสืบสวนก็ติดตามตัวประสานให้พ่อของป๋องนี่เกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ปรากฏว่า13ตุลาคม61เจ้าหน้าที่สภ.หนองปรือจับป๋องได้ในบ้านพักที่ตำบลโป่งหลังจากชาวบ้านแช่งว่าเป็นคนสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ตรวจสอบพบหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาคดีพยายามฆ่านะแล้วก็ความผิดเรื่องอาวุธปืนนะก็เลยรับตัวกลับมาดำเนินคดีแต่ว่าระหว่างสอบสวนเนี่ยเจ้าที่พยายามติดตามอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยฝังก็อ้างว่านำไปทิ้งทะเลหลังวัดหลังวัดบ้านอำเภอเนี่ยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยนำนักประดาน้ำไปตรวจค้นแต่ไม่พบอาวุธปืนนะฮะอันนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะป๋องปฏิเสธและไม่ยอมให้ข้อมูลก่อนจะโดนดำเนินคดีและถูกส่งเข้าเรือนจำในช่วงปี61นะแล้วก็ยอมรับว่าตอนพ้นโทษมาเนี่ยในป๋องเนี่ยนะก็โทรกลับมาหานะแนะนำตัวเองสวัสดีครับพี่ผมป๋องเองนะฮะเนี่ยแล้วนักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะได้เบอร์โทรมาจากไหนนะป๋องก็ตอบว่าเป็นเบอร์ที่ตำรวจเคยเขียนทิ้งไว้ให้พ่อเมื่อหลายปีก่อนนะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลอีกบางส่วนนะที่มีการเปิดเผยไปจากประชาชนนะคือคุณอรวรรณก็ไปสัมภาษณ์ตำรวจนายหนึ่งนะดูจากด้านหลังเนี่ยนะครับมองไม่รู้แล้วเป็นใครนะคุณอรวรรณแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะที่นักข่าวประชาชนก็ไปนั่งคุยกันมากับตำรวจเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยที่น่าสนใจว่า มันอาจจะไปพันกับคดีที่กำลังจะหมดอายุความในปีนี้นะคะคือคุยกับน้องจู้อยู่จู้สันติวิธีพรมบุตรที่ไปอยู่ที่ไทยรัฐทีวีซีทรูนะคะเดี๋ยวมาบอกเล่าต่อนะคะแล้วก็แน่นอนมีข้อมูลเติมกันในคดีนี้ที่บอกว่ามันอาจจะต้องพ่วงโยงไปถึงคดีเมื่อ20ปีที่แล้วด้วยนะคะว่าป๋องก็ไปพัวพันอยู่ตั้งแต่คดีสังหารผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีการพูดกันว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องอีกแหละนะคะครอบครัวของผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ก็กำลังมีความเป็นห่วงนะคะจากเมื่อเห็นข่าวป๋องเหมือนกันนะคะซึ่งไทยรัฐก็เกาะติดเรื่องนี้นะขออนุญาตช่วยกันนำเสนอต่อละกันเพราะว่าคดีนั้นกำลังจะหมดอายุความในปีนี้ยังจับตัวไม่ได้เลยแต่นะคะทางกลุ่มของเจ้าทุกข์คือครอบครัวที่เหลืออยู่เนี่ยรู้ว่ามีป๋องเนี่ยอยู่ในทีมสังหารด้วยนะคะแต่มันกระบวนการยุติธรรมมันไปไม่ถึงมันจบไปแบบคาไปคือเรื่องนี้ยังเป็นปริศนาอยู่มันอาจจะโยงใยไปถึงเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดขบวนใหญ่ขบวนการใหญ่การฟอกเงินขบวนการใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยไม่ใช่ความประสงค์ต่อทรัพย์หรือความห้าวเป้งระดับธรรมดาของป๋องเท่านั้นเดี๋ยวมาว่ากันต่อในเบรกหน้าอีกนิดนึงละกันค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความใจผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก2569มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม2569เวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.ณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกัณฑพัฒน์ตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมทวิเลปนะและเยน่าฟรีโปแล้วพบกัน
9: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
10: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
11: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
12: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
11: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
12: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official
11: Thinking Radio
12: Thinking Radio
11: อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
14: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: มาติดตามกันต่อนะคะมาดูเรื่องของความคืบหน้าของการขยายผลจากกรณีของการก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมของป๋องกับเพื่อนนะคะหรือว่าลูกน้องที่ไปขู่จนเกิดความกลัวตามที่เหล่าลูกน้องบอกว่าที่ไปร่วมกับป๋องนี่ก็โดนขู่กันมาตั้งนั้นเลยทำไมป๋องถึงกลางทำไมป๋องถึงกล้าทำไมป๋องถึงทำทั้งนั้นที่เพิ่งออกจากเรือนจำมาเมื่อเดือนมิถุนายนนี่เองเนี่ยนะคะปรากฏว่าป๋องหรือธนาเกิดทองเนี่ยถูกเอามือถือไปตรวจสอบนะคุณวิเชษฐ์แล้วปรากฏว่าก็คืออยากรู้ว่าแล้วป๋องอ่ะถ้าบอกว่าต้องมีนายเป็นตำรวจงั้นก็ต้องไปดูว่าป๋องคุยกับใครก็มีรายงานข่าวว่าตำรวจเอามือถือของป๋องไปตรวจแล้วก็มีการพบว่าในมือถือของป๋องเนี่ยน่าจะมีเบอร์ที่ไปพาดพิงกับตำรวจนายนึงที่สภ.ห้วยใหญ่ด้วยแล้วปัจจุบันตำรวจนายนี้เนี่ยยังรับราชการอยู่นะคุยเชษเอาไว้ว่าอักษรย่อชื่อคอควายแล้วกันนะคะปรากฏว่านักข่าวเนี่ยก็ตามไปคุยกับตำรวจที่ชื่อย่อคอควายคนนี้นะคะท่านก็ยอมรับบอกว่าท่านเป็นหนึ่งในชุดตำรวจที่ไปจับป๋องมาแล้ว2คดีนับตั้งแต่มารับราชการอยู่ที่สภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีเนี่ยตั้งแต่ปี2566 ตอนปี61ก็อย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกเนาะไปช่วยผู้หญิงที่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวคนหนึ่งและท้ายที่สุดเนี่ยก็ตอนแรกไม่เจอตอนหลังได้ยินเสียงผิดปกติปรากฏว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นผู้หญิงที่ไปตามหาจริงๆที่ถูกแจ้งความจากญาติบอกว่าหายไปเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในท้องที่ของสภ.เมืองพัทยาปรากฏพอไปเจอเนี่ยผู้หญิงคนนี้ถูกซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงมีผ้าขนหนูคลุมหน้าสภาพถูกซ้อมจนหน้าปูดไปหมดเลยก็จับตัวป๋องเนี่ยซึ่งก็กลายเป็นป๋องนี่แหละที่เป็นคนได้กักขังหน่วงเหนี่ยวแต่ปรากฏว่าจะเอาเรื่องเนี่ยป๋องถูกปล่อยตัวไปแล้วนะคะตำรวจท่านนี้ก็ทราบว่าถูกปล่อยตัวไปเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยอ้างว่าเป็นแฟนกันเปลี่ยนใจละไม่เอาเรื่องป๋องนะคะอีกคดีหนึ่งก็เป็นคดีที่ป๋องถูกข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและเกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะซึ่งก็ท้ายที่สุดเนี่ยเหตุที่ทำให้ไปมีเบอร์แล้วถูกทำให้นักข่าวตามไปคุยได้เนี่ยคุณเชษฐ์ตำรวจชื่อย่อคอควายท่านเนี่ยท่านบอกว่าคือตอนนั้นเป็นปี61แล้วช่วงที่ตามตัวป๋องเนี่ยนะคะก็ตามไปที่บ้านของป๋องเจอพ่อตอนนั้นพ่อยังไม่ตายพ่ออายุ 70-80 แล้วตอนนั้นตอนที่ตำรวจท่านนี้ได้เล่าไว้บอกว่าก็ไปฝากพ่อให้ช่วยเกลี้ยกล่อมป๋องให้มามอบตัวหน่อยแล้วถ้าป๋องเนี่ยติดต่อกลับมาเนี่ยพ่อโทรมาหาที่เบอร์นี้นะก็ให้เบอร์โทรศัพท์มือถือของตัวเองของตำรวจคอควายเนี่ยให้กับพ่อป๋องไว้นะคะปรากฏว่ามือถือของพ่อป๋องเนี่ยเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าคือมันเมมเบอร์ไม่ได้เนาะก็เลยใช้วิธีเขียนใส่กระดาษเอาไว้ให้นะคะแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยในวันที่13ตุลาคม61ป๋องก็ถูกสายตรวจที่สภ.หนองปลือจับกุมตัวได้ที่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีอันนั้นโดนคดีเจ้าทุกข์เป็นชาวบ้านบอกว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญนะคะตำรวจสายตรวจก็ไปตรวจสอบประวัติอ้าวพบว่ามีคดีติดตัวนี่นาโอ้โหทั้งคดีพยายามฆ่าคดีอาวุธปืนนะแล้วก็อยู่ในคดีก็อยู่ในท้องที่ของสภ.ห้วยใหญ่ด้วยก็เลยประสานตำรวจที่ห้วยใหญ่ไปรับตำรวจคอควายท่านนี้เนี่ยชื่อย่อคอควายเนาะท่านก็เลยเอากำลังไปรับตัวป๋องเนี่ยมาดำเนินคดีนะคะก็มีการสอบเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปงอาวุธปืนใดๆเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยป๋องก็ปากแข็งนะตัวเองก็เลยแบบไปเกลี้ยกล่อมนะพยายามที่อยากจะให้ป๋องเนี่ยยอมปริปากบ้างก็แบบว่าพยายามถ้าป๋องให้ความร่วมมือนะบอกก็ไปซื้อข้าวซื้อน้ำให้กินถ้าป๋องให้ความร่วมมือและเป็นประโยชน์เนี่ยติดคุกไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วคือท่านก็พยายามบอกว่าไอ้เหตุผลที่คุยกับป๋องไปแบบนั้นคืออยากให้แบบป๋องเนี่ยยอมให้การที่เป็นประโยชน์คือให้บอกว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนเพราะตำรวจยังไม่เจอนะคะก็เลยเหมือนทำเป็นว่าท่านใช้คำว่าท่านก็ไปคุยแบบประหลาดป๋องนั่นแหละนะคะว่าให้ความร่วมมืออาจจะติดคุกไม่กี่ปีนะปรากฏป๋องก็เลยให้การว่าก็ถูกคู่กรณีเนี่ยมองหน้ามองหน้าตามภาษาเลยนักเลงมันมองหน้ากันไม่ได้มองหน้าหาเรื่องกันมันก็ลุยกันเลยป๋องก็เลยแบบว่าไปเอาปืนเนี่ยมากราดยิงนะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็ยังปากแข็งอยู่แต่ก็คงผู้ส่งเดชเนาะบอกว่าไปโยนทิ้งในทะเลละด้านหลังวัดหลังวัดที่แถวบ้านอำเภอที่นาจอมเทียนไปคนก็ไม่เจอค่ะแล้วคุณวิเชษเชื่อไหมว่าในห่วงเวลาที่ป๋องเหตุการณ์ผ่านไปอันนั้นคือแล้วก็จบลงว่าป๋องก็ถูกติดคุกไปใช่ไหมติดคุกไปปี61ติดไปหมดโทษลงคุกตอนนั้นเนี่ย7ปีกว่าใช่ไหมที่คนมาสถานบอกว่าป๋องไม่ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษเลยนะติดคุกเต็มแม็กที่ออกมาเนี่ยที่คนไปบ่นบอกโทษเนี่ยไงลดหย่อนกันซะแบบออกมาไม่ทันอะไรมาก่อเหตุซ้ำกรมราชทัณฑ์เคยออกข่าวชี้แจงให้บอกติดเต็มติดไม่มีลดหย่อนเลยอ่ะทีนี้ติดคุกมา61ออกมาเนี่ยล่าสุดมันมีย69คุณเชษฐ์เชื่อไหมตำรวจท่านที่ใช้ชื่อย่อคอควายท่านเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อกลางเดือนมิถุนาก็คือน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ป๋องมันออกจากคุกมาแล้วเนี่ยมีโทรศัพท์เบอร์แปลกโทรเข้ามาแล้วกลายเป็นใครโทรไหมเป็นป๋องโทรหาพี่ตำรวจท่านนี้ป๋องบอกว่าสวัสดีครับพี่ผมป๋องเองบอกตอนแรกตัวเองก็จำเสียงไม่ได้แล้วว่าใครป๋องไหนก็ป๋องที่พี่เคยจับผมไงครับคดียิงที่ทุ่งละหานก็บอกอ๋อแกก็เลยบอกแกก็ถามว่ามึงออกมาเมื่อไหร่ไปติดคุกมากี่ปีนะป๋องแล้วเราก็บอกออกมาแล้วทำตัวดีๆอย่าเกเรนะแล้วบอกแล้วได้เบอร์มายังไงป๋องบอกก็ได้เบอร์มาจากเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในสมุดจดของพ่อพูดแค่นั้นแหละเหมือนมารายงานตัวคุณเชษฐ์เราก็ฟังไว้นะเหมือนมารายงานตัวแปลกเนาะเป็นคนที่ถูกจับ ดิฉันก็เอ๊ะต่อมเอ๊ะดิฉันทำงานนิดหน่อยเป็นคนที่พ้นออกมาจากคุกแต่ติดต่อตำรวจที่เคยจับตัวเองแปลกไหมคุยเชษทำไมโทรมาหาตำรวจที่เคยจับตัวเองเป็นเรานี่เราไม่อยากมาใกล้ตำรวจอีกนะมันโทรมาทำไมมันเป็นโทรมารายงานตัวหรืออะไรหรือว่ามาโทรเพื่อให้ตำรวจท่านนี้อบรมว่าทำตัวดีๆนะไอ้ป๋องอย่าเกเรเหรอปรากฏว่าแล้วป๋องก็หายไปค่ะปรากฏตัวเองเนี่ยคุณตำรวจขอควายฟังท่านต่อท่านก็เลยบอกไปบอกลูกน้องบอกป๋องออกมาแล้วนะรีบทำประวัติเป็นบุคคลเฝ้าระวังเลยเป็นบุคคลอันตรายท่านใช้ว่าไอ้ป๋องเนี่ยมันบ้านะคะก็เป็นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคุยเช่ที่แปลกๆนะแต่ว่าท่านก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะก็น่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่เมื่อกี้คุยเช่บอกว่าทางนักข่าวที่ส่งข่าวให้กับมติชนเนี่ยเขาก็บอกเขาไปคุยมาก็น่าจะเป็นตำรวจคนนี
1: ้
0: คนเดียวกันกับที่ดิฉันเพิ่มเติมรายละเอียดนี่แหละคือตำรวจคอควายนะคะทีนี้มาดูกันว่ามันจะมีตำรวจมากมายไปกว่านั้นแล้วมันไปพันกับคดีเมื่อ20ปีที่แล้วยังไงปรากฏว่าอย่างนี้คือน้องจุเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเนาะเขาก็ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วดิฉันเมื่อวานนี้ดิฉันดูที่ทีมซีทรูเขาไปคุยกับทางครอบครัวของคดีเมื่อ20ปีที่แล้วก็ก็เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเขาเลยว่าเขาหวั่นใจเหมือนกันคดีเขาจะหมดอายุความในปีนี้เนี่ยแล้วมันไปพันกับแก๊งตำรวจที่ค้ายาด้วยนะคะแล้วก็ตัวป๋องด้วยคืออย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหายาเสพติดระบาดหนักมากอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่ตอนนั้นมีนายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ชื่อนายอนนท์อินทรสิงห์ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าผู้ใหญ่ไก่ผู้ใหญ่ไก่เนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วปี49ประกาศไว้บอกว่าจะต้องปราบยาเสพติดในพื้นที่ให้ได้แล้วรู้ด้วยว่าใครเป็นหัวหน้าแก๊งปรากฏว่าในปลายปีก็คือเดือนพฤศจิกาปี49ในระหว่างที่ผู้ใหญ่ไก่เนี่ยนะคะหรือนายอานนท์อินทรสิงห์เนี่ยแกได้รับเชิญไปงานบวชเจ้าภาพเชิญให้ไปพูดบนเวทีผู้ใหญ่ไก่ยังไม่พูดเวทีเลยว่าตั้งใจจะปราบปรามยาบ้าเพื่อไม่ให้เด็กห้วยใหญ่ติดยาบ้าหลังจากนั้น1อาทิตย์ปรากฏว่ามีคนร้าย5คนใช้ปืนลูกซองดักยิงผู้ใหญ่ไก่เสียชีวิตระหว่างเดินทางออกจากที่ทำการเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ช่วงเย็นวันที่16พฤศจิกายนปี49ตอนนั้นแก๊งยาเสพติดมีอิทธิพลมากแต่ข่าวที่ออกมาช่วงนั้นคือพยายามบอกว่าปมสังหารของผู้ใหญ่ไก่ตอนนั้นข่าวช่วงนั้นก็จะว่าเป็นเด็กกลุ่มกำนันเตาะไหนถึงว่าผู้ใหญ่ไก่คนนี้นะซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยอยู่แบบเป็นพวกผู้นำท้องถิ่นสายกำนันเตาะมีคดีแบบว่าขู่กันโชคมีเรื่องความขัดแย้งทางธุรกิจอะไรใดๆเนี่ยนะคะก็ท้ายที่สุดเหมือนเป็นความขัดแย้งในเรื่องของคดีความที่เกี่ยวข้องกับความไม่สุจริตไม่ถูกต้องทั้งหลายเหมือนกับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ไปประกาศความมุ่งมั่นในการที่จะปราบปรามยาเสพติดนะคะก็เป็นว่าหนึ่งในข้อมูลนั้นเนี่ยบอกว่าในแก๊งของคนร้ายที่ไปถล่มยิงนะคะผู้ใหญ่ไก่เนี่ยหรือนายกเทศมนตรีห้วยใหญ่ในขนาดนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าก็จะเป็นกลุ่มที่มันอยู่ในแก๊งค้ายาเสพติดเนี่ยนะคะแล้วเชื่อว่ามีในป๋องเนี่ยรวมอยู่ด้วยนะคะพอสิ้นผู้ใหญ่ไก่ไปเนี่ยก็ปรากฏว่าขบวนการนะคะการค้ายาเสพติดต่างๆมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็เชื่อว่ามีคนมีสีมาเกี่ยวข้องนะคะแล้วเมื่อได้เงินมาก็มีการหมุนเงินค่ะบอกว่าเอาเงินที่ได้จากการค้ายาเนี่ยไปปล่อยเงินกู้เป็นเงินกู้นอกระบบในท้องถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยพันจากคดีเมื่อ20ปีที่แล้วที่บอกว่ามีป๋องเนี่ยคือทางภรรยาของผู้ใหญ่ไก่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะคะยังอยู่ในท้องที่เลยแล้วเธอก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวซีทรูของไทยรัฐเนี่ยนะคะเธอก็บอกว่าพอเธอเห็นข่าวป๋องเนี่ยเธอก็เอ๊ะอยู่ในใจว่าจะมีคนเนี่ยรู้ไหมว่ามันเคยมีคดีความแบบนี้เกี่ยวข้องว่าป๋องเนี่ยเป็นเด็กของตำรวจเป็นนิ้วตำรวจคือตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าป๋องมันแบบเอ๊ะทำไมมันถึงห้าวเป้งขนาดนี้เนาะจนกระทั่งเริ่มมีการเปิดประเด็นว่าป๋องกล้าทำแบบเนี้ยเพราะเป็นเด็กตำรวจนี่ก็คือสิ่งที่เจ้าทุกบอกว่าเธอก็หวั่นใจเพราะคดีสังหารสามีเธอเนี่ยนะปรากฏว่ามันเงียบหายไปจับใครยังไม่ได้เลยคุณวิเชษจนคดีจะหมดอายุความ20ปีเนี่ยในปีนี้แล้วนะคะแล้วเธอก็ยอมรับว่ามันเป็นคดีที่พันมากับเรื่องของการที่สามีของเธอประกาศเรื่องจะปราบยาเสพติดเนี่ยก็บอกให้ไปถามคนแถวนั้นดูนะเพราะว่าก็มีภาพข่าวบรรยากาศตอนนั้นบอกว่าตอนงานศพผู้ใหญ่ไก่เนี่ยโอ้คนผู้ใหญ่เนี่ยมากันท่วมท้นเลยนะเพราะว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่ไก่เนี่ยเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับการปราบยาเสพติดนะคะเล่าได้ประมาณนี้ก่อนละกันนะแล้วพักกันก่อนค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
14: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภจีเผยผลสำเร็จเยือนอินโดนีเซียนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเดินทางร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำไทยครั้งแรกในรอบ15ปีและเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแม้ไทยและอินโดนีเซียจะมีกลไกคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC มานานกว่า15ปีแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการประชุมร่วมกันจึงได้เสนอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ครั้งแรกภายในปีนี้เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทั้ง2ประเทศยังได้ประกาศโรดแมปเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือระยะยาวครอบคลุมการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งจะเป็นทิศทางสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในช่วง5ปีข้างหน้ากระทรวงพาณิชย์ยังเข้าร่วมการสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาดในอินโดนีเซียโดยนำอาหารไทยจากร้านที่ได้รับตราไทรซีเล็กและสินค้าไทยที่มีศักยภาพมาจัดแสดงเพื่อผลักดันอาหารไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าบริการและธุรกิจร้านอาหารไทยในตลาดต่างประเทศนางสุภจีกล่าวย้ำว่าไทยและอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2และอันดับ1ของอาเซียนตามลำดับมีประชากรรวมกันกว่า350ล้านคนการเยือนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างห่วงโซ่คุณค่าร่วมโดยนำจุดแข็งของทั้งสองประเทศมาต่อยอดการค้าการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียนในระยะยาวร่างของฮาลุนโซโลกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาเครื่องบินของสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เทอร์บิน TK58 ได้นำร่างของฮาลุนโซโลเดินทางมาจากท่าอากาศยานอิสตันบูลประเทศตุรกีกลับมายังประเทศไทยแล้วโดยมีพี่สาวและพี่ชายมารอรับร่างฮาลุนที่บริเวณคลังสินค้าจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติญาติเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนทางนี้พาสปอร์ตของฮาลุนถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการหากการตรวจสอบแล้วเสร็จจะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตทันทีสำหรับผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยทางสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามความคืบหน้าและสอบถามระยะเวลาของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวี13ผู้นำตลาดดีวผู้ออกดีวีรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวีเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวีก่อนการลงทุน
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดีลใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวต่อขอสลับมานะคะทักทายกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามทางไลฟ์ของคลื่นนะคะ YouTube กับ Facebook อยู่ที่ YouTube กันคุณสมประสงค์ทักทายมาจากปารีส18องศาตี3ขอบพระคุณที่ติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะคุณประวิตรทักทายมาเช่นเดียวกันกับคุณธีรวุฒิถามบอกว่าคดีป๋องเนี่ยมันโทษจะถึงประหารชีวิตมั้ยคือตอนเนี้ยด้วยพฤติกรรมเนี่ยคือหลายคนเชื่อว่าคงไม่พ้นโทษประหารชีวิตนะคุณเชษฐ์ประเทศไทยยังมีบทลงโทษสูงสุดประหารชีวิตอยู่เพียงแต่ตอนนี้ก็คือจะมีการประหารจริงๆหรือไม่นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าการประหารจริงๆ เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายก็ปี61นู่นน่ะแล้วก็ยังไม่เคยมีเพราะว่าเราใช้วิธีการฉีดยาเข้าไปเนาะเข้าไปให้หัวใจเนี่ยหยุดเต้นนะคะไม่ได้โหดเหี้ยมจนน่ากลัวนะที่ท่านว่าฉีดยาแล้วก็ค่อยๆให้อวัยวะภายในมันหยุดการทำงานไปนะคะแต่แน่นอนบางกลุ่มเขาก็มองว่ามันน่าจะมีกลไกอื่นๆนะที่จะขัดเกลาหรือว่าจะดูแลกันได้ดีกว่านี้ไหมนะคะคุณจักริดค่ะห่วงใยเรื่องข้อมูลตอนนี้จะบอกโหข้อมูลตั้งแต่ที่เป็นข่าวกันนะเมื่อวานเนี่ยเต็มพื้นที่ไปหมดเลยข้อมูลรั่วไหลอ่ะนะคะคุณจักริดบอกว่าสำหรับรหัสผ่านกรมการปกครองรั่วไหลจะโทษใครดีนะระหว่างคนคุมกับคนนำมาเปิดเผยนะคะคุณปราโมทบอกบ้านเรามีภัยภายในและภัยจากต่างประเทศลำพังสภาผู้แทนคงไม่สามารถอยากให้มีการตั้งสภาประชาชนจริงๆปัญหาจริงจะเกิดได้สักทีโอ้ตอนนี้เราเป็นผู้แทนว่าจะเอาประชาชนจริงๆมาทำแทนเหรอคะคุณปราโมทโอ้ไม่รู้ว่าจะออกเป็นโมเดลไหนนะในรูปแบบการปกครองจริงๆถ้าเลือกผู้แทนที่มีคุณภาพไปมันก็ยังพอฝากความหวังได้นะแต่ตอนนี้อาจจะหลายคนรู้สึกว่า ู้แทนก็ไม่ได้เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงใช่ไหมนะคะคุณแพจังค่ะบอกขอแสดงความเสียใจกับน้องฮันหลุ่นนะคะแล้วก็แปลกใจเหมือนกันที่บอกว่าไอ้ป๋องทำไมออกจากคุกแล้วโทรหาตำรวจที่เคยจับก็เป็นอะไรที่ดิฉันเอฟเหมือนกันจริงๆเขาโทรคุยกันอีก 2-3 ครั้งนะคุณเชษซึ่งข้อมูลสำหรับตำรวจคอควายท่านเนี่ยท่านให้กับผู้บังคับบัญชาไปหมดละเดี๋ยวต้องดูกันว่าสำหรับตำรวจคอควายท่านนี้เอฟมันจะเป็นคนเดียวกันกับที่น้องหนึ่งไปชี้รูปหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวรอดูละกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็คุณ XTI ไม่แน่ใจว่าหมายถึงเรื่องอะไรบอกจริงหรือนะคะแล้วคุณสมชัยบอกว่าอยากให้เล่าข่าวเรื่องสสแฉบังเกอร์ทหารอ๋อสภาพบังเกอร์ที่จันทบุรีและตราดที่สสที่เป็นกรรมาธิการทหารของพรรคประชาชนเขาออกมาแบบตั้งคำถามทักท้วงไว้กับหน้าตาบังเกอร์เนาะแต่ว่าท้ายที่สุดเมื่อวานนี้โฆษกของกองทัพบกมาแจงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังด้วยนะคะเรื่องที่ออกมาบอกว่ายังไงกันนะคะแล้วก็คุณแบงค์ค่ะคุณแบงค์บอกขอตั้งฉายารัฐบาลนี้เดี๋ยวก่อนนะฉายารัฐบาลเขาตั้งสิ้นปีนะคะคุณแบงค์รีบตั้งเลยเหรอ คุณแบงค์บอกว่าขอตั้งฉายาว่ารัฐบาลงามไส้ บอกไม่รู้กี่เรื่องแล้ว10นิ้วมือไม่พอนับแล้วบอกพี่หนูน่าจะไปทำบุญใหญ่โอ้นะลายังใจเย็นเดี๋ยวสิ้นปีมีตั้งฉายารัฐบาลนะคะแต่นี่ตั้งให้ก่อนไว้รัฐบาลงามไส้นะมาดูที่เฟซบุ๊กต่ออีกนิดนึงคุณคิชานะให้อิโมจิหัวใจมาขอบคุณค่ะคุณนิการสวัสดีขอบคุณคุณสบโชคด้วยคุณชิกกี้ด้วยคุณชิกกี้บอกถ้ามีเงินจะตั้งศาลเตี้ยกำจัดพวกยากจะเยียวยาและเป็นภัยแผ่นดินนะคะเพราะงบมันลงไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องคุณอะไรนะนะคะก็ฝากว่าอยากให้เวลาเพิ่มโอ้ไม่ไหวค่ะแค่นี้ก็แย่แล้วนะคะเพราะว่ามีงานกันทั้งคู่นะคะคุณยุทธค่ะบอกทุกปัญหาเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมทั้งละเลยทั้งตามคำสั่งเราได้แต่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่น้ำดีแต่เมื่อไหร่จะมีคนลงมือทำรัฐบาลมีอำนาจเด็ดขาดก็แล้วรัฐบาลมีเสียงท่วมท้นก็แล้วแต่เวลาบริหารมันเหมือนแต่แก้แต่กรรมเก่านะคะคุณสุริยาบอกคดีรัสเซียต้องประหารอย่างเดียวนะคะคุณสุธรรมบอกว่าพอฟังจากตำรวจคนนี้นะคะใครว่าป๋องเป็นคนชั่วผมไม่เชื่อช่วยได้ยังไงออกจากคุกปุ๊บมารายงานตัวปั๊บนะนะแล้วต้องแอบคิดต่อว่าถ้าเรื่องที่พูดมันจริงเนี่ยป๋องมันควรจะรายงานตัวกับใครระหว่างลูกพี่มันกับคนอื่นนี่ก็ชวนคิดเหมือนกันจากข่าวนี้นะคะคุณจินตนาคุณอริยาทักทายมาอ่ะคุณวิเชษเป็นยังไงบ้างเชิญเลยค่ะ
7: ก็ไหนๆก็พูดเรื่องคดีความแล้วมาดูอีกสักหนึ่งคดีนะเพราะว่าคดีนี้ก็เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงนะตัวเราก็เคยพูดถึงเรื่องของประสิทธิ์เจียวก๊กนะคนดังในยุคหนึ่งตอนนี้อยู่ในเรือนจำอยู่นะแต่เมื่อวานนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะว่าศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อทย638/2567นะที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรหนึ่งเนี่ยเป็นโจทก์ฟ้องนายประสิทธิ์เกียวกบนะจำเลยที่หนึ่งแล้วก็มีบริษัทเนี่ยโลกจำกัดบริษัทมันดาวีจำกัดและบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนเนี่ยร่วมกันเป็นจำเลยที่หนึ่งถึงสี่นะความผิดก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินนั้นเป็นการช่อโกงประชาชนพรบคอมพิวเตอร์เหตุเกิดตั้งแต่3ธันวาคม63ถึง2พฤษภาคม64ต่อเนื่องกันมาเนี่ยจำเลยทั้ง4ร่วมกันหลอกลวงด้วยข้อความมันเป็นเท็จแล้วก็โฆษณาประกาศแพร่ข่าวข้อความชักชวนด้วยวาจาแก่ประชาชนและบุคคลตั้งแต่100คนขึ้นไปนะจนมีคนหลงเชื่อในกระวาน173คนและนำเงินมาร่วมลงทุนกับจำเลยทั้ง4รูปแบบนะแล้วก็เสนอว่าจะมีผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูงเกินกว่า 108.3 183.95 ถึง 164.25% ต่อปีนะจูงใจให้ร่วมลงทุนนะปรากฏว่าก็มีคนได้รับความเสียหายนะครับแล้วมีการรับเงินจากผู้เสียหายไปนะครับ173คนในจำนวน102ล้านบาทเลยนะครับก็เลยขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาตามพรบ.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะโอ้เมื่อวานนี้นะตุลาวันปรากฏว่าศาลตัดสินจำคุกนะคุณประสิทธิ์เจียวกบอีกนะอีกหนึ่งคดีนะฮะรวมแล้วเนี่ยนะกระทงละ5ปีจำคุกทั้งหมดเท่าไหร่ตุลาวัน343 ปีดูเมื่อวานนี้343 ปีนะและให้ปรับเงิน 200,000 บาทแล้วก็จำเลยที่2ถึง4นั้นปรับ 250,000 บาทนะฮะอย่างไรก็ตามในกรณีนี้คือประเด็นหนึ่งที่เราพูดกันมาตลอดละกฎหมายกำหนดให้จำคุกได้ไม่เกิน20ปีคุณวันเพราะฉะนั้นก็เลยคงจำคุกนายประสิทธิ์รวมแล้วก็20ปีนะครับ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคุณอรวรรณนี่น่าสนใจนะประสิทธิ์ได้โดนจำคุกมาแล้วนะครับโดนตัดสินมาแล้วนะคดีแรกเนี่ยเป็นปี66แล้วตอนนั้นศาลตัดสินจำคุก 1,115 ปีปรับ145ล้านบาทคดีที่2เมื่อปี2568นะให้จำคุกเพิ่มอีก 1,210 ปีนะแล้วก็ให้คืนเงินอีก 1,000 ล้านบาทคดีที่3ปี2569ที่ผ่านมาให้จำคุกเพิ่มอีก4ปี12เดือนและมาคดีล่าสุดเมื่อวานนี้ให้จำคุกอีก343ปีตรวนรวมเบ็ดเสร็จแล้วประสิทธิ์เกียวครบแต่ศาลตัดสินจำคุกทั้งหมด 2,672 ปี12เดือนแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงประชาชนและคดีแชร์ลูกโซ่เหล่านี้ให้จำคุกได้ไม่เกิน20ปีฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะทำความผิดศาลตัดสินจำคุก 2,672 ปีพอถึงที่สุดแล้วติดจริงเนี่ยนะก็ไม่เกิน20ปีนะคุณวันนี่แหละเห็นไหมเราก็พูดเรื่องกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้มาตลอดนะนึกถึงไปถึงคดีป๋องเนี่ยว่าอันนี้คดีประสิทธิ์เกียวกกเนี่ยนะ 2,672 ปีศาลตัดสินให้จำคุกกับคุณวันแต่ติดจริงเนี่ยไม่เกิน20ปีครับ
6: คือสมัยก่อนเนาะตอนไม่ได้เข้าสู่วงการข่าวคงตื่นเต้นเนี่ยเวลาเจอข่าวประเภทนี้ลงโทษกันเป็นหลายร้อยปีเป็นพันปีอ่ะแต่พอมาทำงานข่าวแล้วรู้ว่าเต็มที่ก็ไม่เกิน20ติดจริงอีกเท่าไหร่แหละบางทีก็ลดหย่อนผ่อนโทษพอติดคุกไป1ใน3ทำตัวดีลดลงมาวันสำคัญสำคัญลดลงเวลาฟังข่าวพวกนี้ก็เลยเฉยๆไงแล้วเวลาบอกว่าทำไมคนมันถึงกล้าทำนู่นกันทำนี่ทั้งที่มันรู้ว่าผิดก็เพราะมันรู้อย่างนี้ไงว่ามันเข้าไปติดจริงก็เดี๋ยวไม่เท่าไหร่มันก็ได้ออกอ่ะได้ออกมาแล้วก็เข้าวนลูปใหม่แล้วพอจะมีการพูดถึงกฎหมายที่ควบคุมพฤติกรรมก็ยังไม่มีเวลาเล่าข่าวสักทีนะเดี๋ยวผลัดไว้วันศุกร์แล้วกันเพราะว่าในทางปฏิบัติเดี๋ยวเชื่อว่าถ้าทำตามที่กฎหมายเมื่อปี65

0: กฎหมายเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่วนลูปกันอยู่อย่างนี้ค่ะทีนี้มีท่านผู้ฟังของเราสนใจว่าไอ้ตกลงมันเรื่องข้อมูลหลุดไหลเนี่ยยังไงเพราะว่าอยู่ๆมันก็บึ้มบ้ามกันหมดใช่ไหมแรกก็เป็นรูปชุดแรกเนาะหน้าตาเหมือนโอ้โหคนทั้งกระทรวงมหาดไทยไล่มาตั้งแต่นายกอนุทินเลยแหละเหมือนรูปถ่ายที่เราติดบัตรประชาชนเนี่ยไม่พอเมื่อวานมีข้อมูลว่าหลุดมาจากกรมการขนส่งทางบกอีกข้อมูลที่ไปทำใบขับขี่มันอะไรจะนักกันหนานะคะเอามาอย่างนี้ก่อน
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้นายกว่าไงก่อนเอานายกละกันเพราะว่านายกกลับมาเนี่ยโอ้โหเรื่องร้อนสารพัดอย่างเลยนะคะ
1: คร
0: ับ นายกบอกว่าเอาอย่างนี้เรื่องที่มีข้อมูลหลุดออกมาตั้งแต่ตัวท่านเองจนถึงรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของมหาดไทยเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานในรายละเอียดแต่แจ้งแล้วว่าทุกอย่างให้เป็นไปตามระเบียบนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย TOR ระเบียบต่างๆมันก็ระบุชัดเจนอยู่แล้วถามว่ามีการมองไปที่เป้าประสงค์ของคนปล่อยเรื่องนี้ยังไงเพราะดูเหมือนจะเน้นเป็นข้อมูลของนักการเมืองนะครม.นะคะนายกบอกไม่ได้มองต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายปล่อยให้เรื่องแบบนี้รั่วออกมาเดี๋ยวคงต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนเป็นระดับกรมและหน่วยงานซึ่งเราบอกแล้วว่ามันจะรั่วไม่ได้เพราะเวลาที่เขาเข้ามาขอทำระบบต่างๆรัฐมนตรีก็ต้องอนุมัติบนพื้นฐานความรัดกุมของข้อมูลต่างๆสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้แต่ละกรมของกระทรวงมหาดไทยก็งานเข้ากันไปตามๆกันนอกจากสทตอนนี้งานเข้าที่กรมการปกครองกรมการปกครองบอกยังไงบอกไม่ได้หลุดจากฐานทะเบียนราษฎร์นะนะแต่มันแสดงว่ามีคนพยายามเข้าไปนะคะเอาข้อมูลชุดนี้ออกมากรมการปกครองออกเอกสารข่าวชี้แจงค่ะบอกว่าสำนักบริหารการทะเบียนขอชี้แจงดังนี้บอกว่าข้อมูลนี้ไม่ได้รั่วจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎร์สำนักงานบริหารสำนักบริหารการทะเบียนของกรมการปกครองนะการที่มีเผยแพร่ใบหน้าบุคคลออกไปทางออนไลน์ตอนนี้ก็ได้ร่วมกันกับทางสำนักงานกรรมการความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงลึกให้ผู้แทนเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจไซเบอร์แล้วนะคะกรมขอยืนยันว่าได้ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องมีการใช้ระบบไทย ID เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงและกรมการปกครองก็แจ้งเตือนประชาชนว่าการไปเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดพ.ร.บ.คอมนะคะอ่ะสรุปแล้วเขาบอกไม่ได้หลุดจากเขาแจ้งความแล้วอ่ะงั้นก็ต้องตามต่อนะคะไปตามที่ตำรวจไซเบอร์กันต่อว่าเอาแล้วมันหลุดไปได้ยังไงส่วนอีกอันนึงที่หลุดนะคุณวิเชษก็คือในส่วนของกรมการขนส่งทางบกใช่ไหมเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐมนตรีโต้งนะสิริพงษ์อังคสงกลเกียรติเนี่ยบอกไปพบเป็น IP ต้องสงสัยจาก3แหล่งแอคเคาท์ที่ใช้ข้อมูลอย่างผิดปกตินะคะคือพบแหล่งเลยว่ามันมาจากแถวบางกอกน้อยการทางพิเศษและกองกำลังสิงหนาฏก็ไประงับยูสเซอร์3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะแล้วก็ให้รีเซ็ตข้อมูลขอพาสเวิร์ดกันใหม่เพื่อล้างข้อมูลที่รั่วไหลยังตอบไม่ได้ว่าคนที่มาเอาข้อมูลเป็นเจ้าของยูสเซอร์หรือเจ้าของพาสเวิร์ดตัวจริงหรือถูกแฮกแล้วเอาไปแอบอ้างก็ส่งให้ตำรวจเหมือนกันค่ะก็ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าไอ้ข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกที่รั่วเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมใดๆได้และส่วนที่กรมการขนส่งเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆเชื่อมต่อกันได้นั้นก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนของกระทรวงคมนาคมแต่เมื่อถูกมิจฉาชีพลักลอบเอาข้อมูลไปขายในดาร์กเว็บตอนนี้ก็บล็อกทุกช่องทางแล้วนะคะแต่ว่าดาร์กเว็บเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องยังเข้าไปดูอยู่กำลังหาวิธีป้องกันแต่ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเพราะข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลในการโอนกรรมสิทธิ์ใดๆได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมจะไม่มีการติดต่อท่านคือจำไว้นะว่าส่วนราชการจะไม่ขยันมาติดต่อเราเป็นลายคนผ่านลิงก์อะไรใดๆเด็ดขาดนะเขาไม่ว่ามีคนมาทำขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาใครส่งลิงก์อะไรอย่าไปเผลอกดเข้านะคะตอนนี้บอกว่ามีความผิดปกติในข้อมูลที่หลุดไปเท่าไหร่บอกว่าที่เห็นความผิดปกติแล้วมี 6,000 ถึง 7,000 บางแอคเคาท์มีตัวเลขประมาณการค้นหาประมาณ 2,000 นะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ฝากไปให้ตำรวจอีกเหมือนกันค่ะคุณวิเชษนะก็เลยต้องฝากทางกระทรวงคมนาคมด้วยเนาะตำรวจด้วยเนาะตอนนี้รู้แล้วตำรวจก็ต้องมานั่งทำเรื่องสืบว่าข้อมูลหลุดไปได้ยังไงตำรวจไซเบอร์ แล้วอนาคตเนี่ย

0: ที่บอกว่าใบสั่งของตำรวจกับใบต่อทะเบียนภาษีจะเชื่อมกันเป็นระบบเดียวคุณวิเชษฐ์คราวนี้ถ้ามันเชื่อมกันถ้ามันถูกเจาะระบบได้ไอ้ที่บอกว่าเอาไปทำธุรกรรมไม่ได้ดิฉันไม่เชื่อแล้วนะเพราะมันได้เลขครบมันได้หน้าด้วยมันมีข้อมูลครบแล้วมันเอาไปทำอะไรได้ต่อมีอะไรนะโอ้โหในอยู่ก็มีเรื่องราวทำนองนี้ออกมาแล้วเมื่อวานนี้เห็นรัฐมนตรีชัยชนกเขาพูดทำนองว่ามันไม่ได้เป็นการร่วมปกติมันมีเรื่องทางการเมืองอยู่เบื้องหลังหรอฮะเป็นศึกไซเบอร์กันเหรอคะ
1: ก็น่าคิดน่าคิดอันนี้อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะที่นายกจะได้ใช้โอกาสในการนะพิจารณาเรื่องของรัฐมนตรีว่าใครจะอยู่ใครจะไปและหลังจากนี้นะอ้าวกรอไปดูเรื่องของคดีหัวสวหน่อยมีเอกสารข่าวของสำนักงานกกต.ออกมาที่บอกไทม์ไลน์ชัดเจนมากขึ้นแล้วล่ะเรื่องว่าคดีสวเนี่ยขณะนี้ประชุมไปแล้ว8ครั้งนะกกต.บอกว่าประชุมไปแล้ว8ครั้งนะครับแล้วก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเอาไว้โดยพิจารณารายละเอียดนะสำนวนเสร็จยืนยันว่าจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นี่คือกกต.ก็บอกแล้วนะจากนั้นกกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนดและสำนักงานกกต.จะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปนะครับกกต.ก็ยืนยันว่าการดำเนินการในทางคดีเนี่ยจะเป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือการแทรกแซงจากบุคคลอื่นหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยจะยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานรวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นแถลงออกมาจากกกต.นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคุณวันเมื่อวานนี้พันตุเอกทวีสอดส่องนะสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาติเนี่ยโพสต์ล่าสุดเลยบอกว่าคดีว่าสว.นะปรากฏว่าได้รับเลือกเข้ามามากถึง149คนนะไม่ใช่138คนอย่างที่สื่อมวลชนนำเสนอนะดังนั้นนะเรื่องนี้ถือเป็นการค้นพบรูปแบบการลงคะแนนที่ซ่อนอยู่ในบัตรเลือกตั้ง149คนเนี่ยคุณทวีสอดส่องบอกว่านี่เป็นสว.ชุดปัจจุบันถึง 74.5% เลยนะที่เกี่ยวข้องกับการหัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นอยากให้สังคมอยากจะให้กกต.ได้พิจารณาเรื่องนี้บอกว่าไม่ใช่138คนนะแต่เป็น149คนนะครับนี่เป็นเรื่องราวคดีผู้สว.เมื่อวานนี้ที่ออกมาก
0: กต.เขาก็ออกข่าวความคืบหน้าล่าสุดเหมือนกันบอกว่าจะเสร็จในเดือนนี้แหละเอาให้เสร็จในเดือนนี้แหละเพราะตอนแรกบอกว่าอาจจะมีข่าวว่าจะต่ออายุไปเพราะเรื่องมันเยอะเนาะอาจจะไปแถวเดือนกันยานะคะก็เอาเป็นว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานนี้แจ้งความคืบหน้ามาออกเป็นข่าวแจกนะบอกว่าได้มีการพิจารณากันแล้ว8ครั้งนะกกต.ใหญ่เขาประชุมแล้ว8ครั้งเรื่องนี้ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะคะในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการกกต.ได้พิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างรอบด้านและรอบคอบเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อที่จริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนคำนึงถึงความถูกต้องเป็นธรรมตลอดจนสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญโดยพิจารณารายละเอียดสำนวนนั้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569หลังจากนั้นกกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดและก็จะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้ทราบต่อไปแล้วก็ยืนยันมานะคะว่าการพิจารณาคดีเนี่ยเรื่องหัวสว.เนี่ยเป็นการพิจารณาโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดและยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักเอาสรุปแล้วไม่ยืดสรุปแล้วจะทำให้เสร็จเดือนนี้แล้วเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ผลการที่เขาพิจารณาให้ทราบกันต่อไปอ่ะโหเดี๋ยวต้องดูนะว่าตกลงจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหรือตัวเลขหลักเดียวนะคุยเช็คนะแต่แสดงว่านะคะกกต.ไม่หวั่นไหวนะกับความพยายามของฝั่งที่เปิดพดานพยานคดีโกงเลือกตั้งโกงเลือกสว.ใดๆก็ตามบอกว่าโอ้ยเอาพอว่าหลักฐานพอเชื่อได้ว่ากกต.ส่งไปเลยส่งไปให้ศาลฎีกาจัดการกันไปเลยเอาให้ชัดจะได้แบบไปเคลียร์กันในตรงนั้นแต่กกต.ท่านก็จะเดินหน้าทำของท่านจนสิ้นสุดเหมือนกันนะคุณเชษฐ์แต่เมื่อวานเนี้ยมันมีคนที่เปิดเผยนะเกี่ยวกับเรื่องของกรรมการชุดที่36นะที่น่าสนใจนะคุณเชษฐ์ว่ากรรมการชุดที่36ซึ่งเป็นชุดที่มาหักล้างกับอนุที่ทำการได้ไต่สวนใน

0: ในเรื่องของหัวสวที่ทำคู่มากับกกต.เนี่ยนะคะกับDSI เนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าอนุวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36เนี่ยนะคะเป็นชุดที่คุณอิทธิพรบุญประคองอดีตประธานกกต.เป็นคนแต่งตั้งไว้นะคะชุดนี้นะคะมีประธานอนุชื่อนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นอดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการนะชุดที่36แล้วก็มีที่ปรึกษาของคุณอิทธิพรเองซึ่งตอนนี้คุณอิทธิพรพ้นวาระไปแล้วนะคะชื่อคุณอนุชาจันสุริยาเป็นที่ปรึกษาของคุณอิทธิพรอดีตประธานกกต.และเป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นอนุอยู่ด้วยแล้วก็มีรายชื่อใครอีกมีชื่อคุณอัศไทยรัตนดิลกณภูเก็ตอดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกมีคุณนันทศักดิ์พูนสุขอดีตอธิบดีอัยการของสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรอดีตผู้ตรวจการอัยการและอดีตโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดมีคุณชวนาไตรมาศอดีตเลขาสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีคุณเดชาพฤฒพัฒนรักษ์อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะแล้วก็มีคุณทัศกลพรหมมาศอดีตที่ปรึกษากกต.อดีตกรรมการของบอร์ดขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ทีนี้มติที่บอกว่าชุด26ที่ทำมาเนี่ยแล้วก็ไปกล่าวโทษว่ามีคนที่เกี่ยวข้อง200กว่ารายแต่ชุดที่36บอกว่ายกคำร้องเนี่ยเพราะชุดที่36มีมติไว้5-2ค่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่าจากคุณพฤฒนะพฤฒวัชรศิลป์เนี่ยบอกว่าทำไมชุดที่36กับ26เนี่ยต่างกันนะแล้วในชุดที่36มีอนุ2คนถูกตั้งคำถามเรื่องความเชื่อมโยงกับข้อหาการทุจริตข้อครหาทุจริตและความเป็นกลางทางการเมืองก็ไม่มีใครรู้ว่า5-2นั้นกรรมการเหล่านี้ใครเป็น5ใครเป็น2ติดตามกันก็ไปละกันนะคะวันนี้ไม่ได้แล้วค่ะเวลาหมดแล้วไปเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net

0: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
1: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
0: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
1: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
0: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
3: ้ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
4: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้พฤหัสบดีที่6สิงหาคมนะคะอยู่กับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมค่ะแล้วก็เราจะมาแรปอัพข่าวสารต่างๆกันโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจเอาน้ำมันวันนี้น้ำมันลดนะคะปตท.บางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง70สตางค์ต่อลิตรนะคะก็มีผลมาตั้งแต่วันที่5ขออภัยมีผลตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปขณะที่น้ำมันดีเซลทุกชนิดยังคงราคาเดิมสำหรับกลุ่มน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอลก็ไม่ได้มีการปรับราคาแต่อย่างใดนะคะที่ปรับเนี่ยจะเป็นแก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95แล้วก็เบนซินดูราคาคร่าวๆเนี่ย E20 จะอยู่ที่30บาท99สตางค์ส่วน91 35บาท62สตางค์นะคะแล้วก็แก๊สโซฮอล์95 35บาท99สตางค์เบนซินอยู่ที่44บาท98สตางค์ทั้งหมดก็คือลงไป70สตางค์ต่อลิตรนะคะพูดถึงราคาน้ำมันบ้านเราที่ปรับตัวลงแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องไปดูราคาน้ำมันในตลาดโลกกันสักนิดหนึ่งว่าเคลื่อนไหวอย่างไรเพราะว่าแน่นอนตอนนี้ก็รอความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กค่ะปรับลงเล็กน้อยนะคะขณะที่ประเมินสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางแล้วก็มีความหวังว่าความตึงเครียดนั้นมันจะลดลงแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยจะกลับมาเปิดอีกครั้งทำให้เมื่อคืนน้ำมันดิบลงไป55เซนต์ค่ะอยู่ที่75เหรียญ22เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบตุลาคมเพิ่มขึ้น9เซนต์นะคะไปปิดที่79เหรียญ45เซนต์ต่อบาร์เรลไหนๆก็ดูน้ำมันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นด้วยทองคำค่ะสัญญาทองคำในตลาดโคเม็กซ์เมื่อคืนนะคะก็มีการเพิ่มขึ้นบวกขึ้นไป152เหรียญเลยทีเดียวค่ะขึ้นไป 3.67% ไปปิดที่ 4,305 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะคะปัจจัยบวกก็มาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวลดลงหลังจากมีความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มองเห็นว่าอาจจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเมื่อคืนดาวโจนส์เพ พิ่มขึ้นไป263จุดค่ะปิดที่ 54,349 จุด S&P ลงไป 12.97 จุดนะคะปิดไป 7,723 จุด Nasdaq ปิดที่ 26,363 จุดก็ลงไป 221.55 จุดนะคะนี่ก็คือการซื้อขายในตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็เรื่องของน้ำมันนี่ก็ยังเป็นปัจจัยที่ติดตามแต่เอาละอย่างน้อยวันนี้เราก็ยังมีข่าวดีสำหรับประเทศไทยก็คือว่าราคาน้ำมันปรับลดลงคืออย่างที่บอกอะค่ะตอนนี้จับตาดูสถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะมีข่าวว่าอิหร่านเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดเผยนะคะโดยบอกว่าได้บรรลุข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซตามการรายงานของ BBC โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านคืออิสมาเอลบากาอีนะคะบอกว่าก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดแต่บอกว่ามันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเขาก็เตือนว่าข้อตกลงกับโอมานเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้รับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือโดยโต้แย้งว่าความมั่นคงยังได้รับผลกระทบจากการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐค่ะคือนับตั้งแต่สหรัฐอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อปลายกุมภาพันธ์นะคะอิหร่านก็ปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซเป็นส่วนใหญ่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ1ใน5ของโลกนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยราคาน้ำมันทั่วโลกก็ผันผวนหนักเพราะว่าเจอการปิดล้อมเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญนะคะทรัมป์ออกมาเตือนที่อิหร่านเนี่ยจะโดนเล่นงานอย่างหนักถ้าเกิดว่าไม่เปิดช่องแคบให้ใช้งานในเร็ววันนี้มีรายงานจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐว่าการเจรจามีความก้าวหน้าจนอาจจะอนุญาตให้เริ่มกลับมาขนส่งสินค้าอีกครั้งในปลายสัปดาห์นี้นะคะแม้อิหร่านคงยืนยันว่าไม่ได้เจรจาแล้วก็ไม่มีแผนที่จะทำเช่นนั้นการเปิดช่องแคบจะเป็นประเด็นสำคัญในการหารือเลยทีเดียวนะคะโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือได้รับการตกลงกับโอมานแต่ว่าก็โยนไปที่ฝั่งสหรัฐบอกนี่แหละความไม่ปลอดภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากฝั่งสหรัฐนะคะที่ยังมีการปิดล้อมแล้วก็มีท่าทีที่แข็งกร้าวส่วนคาริมการิบาบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศอิหร่านบอกว่าเส้นทางใหม่นี้เนี่ยจะเป็นเส้นทางชั่วคราวและอาจเปิดใช้ในเวลา 2-4 เดือนก็ยังไม่ให้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คงจะต้องติดตามปัจจัยความขัดแย้งหลักนี่แหละหนึ่งในประเด็นความขัดแย้งคือการที่อิหร่านขู่ว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับเรือที่ต้องการจะข้ามช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันพุธค่ะเจ้าหน้าที่อิหร่านก็ไม่ได้บอกว่าประเด็นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจากับโอมานหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อช่วงมิถุนายนเนี่ยตอนนั้นอิหร่านกับสหรัฐได้ลงนาม MOU ที่จะยุติการสู้รบนะคะแต่ว่ามันก็ล้มเหลวค่ะส่วนแล้วก็จากนั้นก็มีการโต้ตอบสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรือปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านในภูมิภาคขณะที่การปิดล้อมอีกจุดเนี่ยเกิดขึ้นกับท่าเรือของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมาตั้งแต่20กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะส่วนสหรัฐเองก็อย่างที่บอกยังไม่ได้ข้อแหล่งข่าวนี่บอกว่าร่างตกลงร่องอิหร่านกับโอมานเนี่ยที่ให้อิหร่านควบคุมเรือเข้าสู่การผ่านช่องแคบฮอร์โมสนะคะก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้มีท่าทีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานก็เป้าหมายคือจะหยุดสงครามที่ดำเนินมา5เดือนแล้วก็การเปิดช่องแคบฮอร์โมซเนี่ยถือเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญในกระบวนการเจรจาแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความเห็นนะเพียงแต่ว่าทรัมป์บอกว่าจะบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดการเดินเรือเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าทางสหรัฐจริงๆแล้วท่าทีของเขาที่ชัดเจนก็คือว่าจะไม่ยอมให้อิหร่านคุมเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือถ้าเกิดว่ามันมีข้อตกลงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจครั้งสำคัญในตะวันออกกลางโดยก่อนเกิดสงครามเนี่ยช่องแคบฮอร์โมซเปิดให้เรือทุกลำสัญจรแบบเสรีไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทีนี้การเจรจาของอิหร่านและโอมานที่บอกว่ามีความคืบหน้าเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศเนี่ยถ้าดูแผนที่ก็คือทั้งคู่เนี่ยมีอำนาจดูแลช่องทางเดินเรือคนละฝั่งของช่องแคบอิหร่านเองก็บอกว่าการหารือคืบหน้าแล้วก็เสนอให้ทั้งเรือขาเข้าขาออกเดินทางผ่านน่านน้ำของอิหร่านประเด็นสำคัญคือขอบเขตการควบคุมของอิหร่านนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะเรือขาออกจากอ่าวเปอร์เซีย แล้วก็มีเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคืออิหร่านเขาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสนอใช้คำว่าข้อเสนอแล้วกัน 5-7% ของมูลค่าสินค้าที่ขนส่งส่วนโอมานเนี่ยเสนออัตรา 3% แต่ว่าสหรัฐเนี่ยต้องการไม่ให้มีการจัดเก็บอะไรใดๆเลยนะคะนี่ก็คือความแตกต่างของจุดยืนต่างๆนะคะก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยอิหร่านเองก็ส่งคำเตือนไปยังสหรัฐว่าถ้ามีการโจมตีอีกครั้งอิหร่านก็จะตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคเพื่อที่จะเพิ่มต้นทุนของสหรัฐในการปฏิบัติการทางทหารด้านราคาน้ำมันก็อย่างที่ทราบดีนะก็ช่วงหลังนี้ก็ลดลงต่อเนื่องหลังจากทรัมป์ระงับแผนการโจมตีแล้วก็มีความหวังว่าการเจรจาจะยุติลงได้นะคะแต่ว่าการปรับตัวลงของราคาน้ำมันเนี่ยมันก็อาจจะยังจำกัดเพราะมันมีประเด็นที่กลุ่มปูตินในเยเมนประกาศปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงแล้วก็อ้างด้วยนะคะว่าได้ยิงขีปนาวุธโ จมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย2ลำแม้ว่าทางซาอุดิอาระเบียนั้นก็ยังไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้นะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องสิ่งที่บรรดานักทุนเองก็จับตาก็ทำให้ตลาดทุนเอเชียเช้านี้เปิดมาลบเช้านี้นะคะหลังจากที่ปรับตัวขึ้นอย่างมากเมื่อวานก็จับตาเรื่องสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านแล้วก็เรื่องของการบรรลุข้อตกลงต่างๆนะคะคอสปีเกาหลีใต้นี่เปิดมาร่วงลงไป 1.8% ไปอยู่ที่ 6,478 จุดขณะที่ดัชนีนิกเกอิตลาดทุนญี่ปุ่นลบเหมือนกันค่ะลงไป 0.6% ไปอยู่ที่ 65,896 จุดเดี๋ยวรอดูบ้านเรานะเมื่อวานบ้านเราก็ปรับลงนะคะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ย CNN เขารายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงในอ่าวเปอร์เซียรายหนึ่งบอกว่าโอกาสที่สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้เขาให้น้ำหนักอยู่ที่ 50% แม้ว่าทรัมป์จะแสดงความมั่นใจว่าข้อตกลงเนี่ยจะเกิดนะคะคณะผู้แทนในการเจรจาของอิหร่านไม่ได้มีสมาชิกของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC เข้าร่วมด้วยค่ะโดย IRGC เนี่ยจะต้องการให้รับรองรายละเอียดของข้อตกลงที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่เราต้องรอติดตามพูดถึงน้ำมันเนี่ยไปดูสต็อกน้ำมันกันหน่อยค่ะสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐบอกว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าอาจจะลดลง 1.5 ล้านบาร์เรลนะคะสต็อกน้ำมันดิบที่เมืองคุชชิงรัฐโอคลาโฮมาอันนี้ก็เป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาร์เรลส่วนตัวเลขสำคัญคือ S&P Global รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือตัว PMIอันนี้เป็นภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้น 54.6 ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ9เดือนนะคะจาก 51.2 ในเดือนมิถุนายนนี่ก็ได้รับปัจจัยบวกจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่แล้วก็มีการจ้างงานความเชื่อมั่นภาคธุรกิจก็ดีตัวสูงสุดในรอบ8เดือนส่วนการจ้างงานค่ะ Automatic Data Processing Inc. นะคะ ADP เนี่ยก็บอกว่าการจ้างงานของเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง44,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมก็ถือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการที่ 75,000 ตำแหน่งหลังจากเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนถึง 95,000 ตำแหน่งการบริการมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 47,000 ตำแหน่งค่ะขณะเดียวกันภาคการผลิตก็มีการจ้างงานลดลง 3,000 ตำแหน่งนะคะกลับมาดูที่บ้านเราคุณพยงศรีวณิชประธานกรรมการธนาคารไทยนะคะในฐานะประธานการแถลงข่าวของคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันก็มีการออกมาเปิดเผยคาดการณ์ทั้ง GDP ไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกมองว่าเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งหลังของปี2569เนี่ยยังเจอกับความไม่แน่นอนสูงทั้งความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีค่ะโดยเฉพาะเรื่องของ AI ที่ทำให้มีการส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจลักษณะ K-shape ซึ่งเราก็ได้คุยกันหลายครั้งหลายหนนะคะก็คือเติบโตแย่กันไปก็มีทั้งที่ปักหัวลงแล้วก็พุ่งสูงขึ้นกลุ่มประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานระดับสูงเนี่ยมีแนวโน้มชะลอตัวส่วนประเทศที่ได้ประโยชน์จากกระแสดิจิตอลนั้นมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นโดยเฉพาะในเอเชียรวมไปถึงประเทศไทย ขณะที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลายก็ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นนะคะโดยกดดันค่าเงินในภูมิภาคเอเชียให้อ่อนค่าลงค่ะกกร.ปรับกรอบประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี2569โดยคาดว่า GDP จะขยายตัว 1.6-2% ก็เพิ่มขึ้นจากการประมาณการในช่วงพฤษภาในช่วงเมษาถึงพฤษภาคมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคาดว่าจะขยายตัวเพียง 1.2-1.6% แต่ตอนนี้ก็ปรับใหม่มาเป็น 1.6-2 นะคะส่วนการส่งออกคาดว่าจะขยายตัว 8-10% จากประมาณการเดิมที่คาดว่าจะหดตัวระหว่าง 0.5-1.5% ส่วนเงินเฟ้อเนี่ยคาดว่าจะอยู่ในกรอบ 2.5-3%เพิ่มขึ้นจากกรอบเดิมที่ 2-3% ค่ะปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยนี่มาจากเครื่องยนต์การส่งออกและการลงทุนที่แนวโน้มเติบโตมูลค่าการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกได้ขยายตัว 17.6% เมื่อเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนการขยายตัวส่วนใหญ่เนี่ยมาจากกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีนะคะซึ่งก็มีสัดส่วน 26.5% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดแล้วก็เติบโตสูงถึง 45.9 ตามกระแสการลงทุนและความต้องการเกี่ยวข้องกับ AI ทั่วโลกนะคะนอกจากนี้เนี่ยแม้ว่าการส่งออกและภาคการผลิตบางกลุ่มอาจจะขยายตัวดีแต่ว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่สามารถที่จะส่งผ่านมูลค่าเพิ่มไปยังผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจในประเทศแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกกร.เห็นว่าไทยเนี่ยจำเป็นต้องยกระดับการสัดส่วนการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศหรือที่เราได้ยินบ่อยๆเลยค่ะเรื่องของ local contentเพื่อสนับสนุนการสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศลดการพึ่งพาสินค้านำเข้าแล้วก็สร้างงานที่มีคุณภาพอันนี้ก็เป็นการรองรับแนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่กำลังเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมกันนี้นะคะภาครัฐเนี่ยก็ต้องแยกกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ใน K-shape ขาลงสำคัญคือขาลงนะคะขึ้นเขาก็ไปแล้วนะแต่ขาลงให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการช่วยเหลือแล้วก็สับสนได้ตรงกับปัญหาของแต่ละอุตสาหกรรมนะคะทางกกร.เนี่ยสนับสนุนให้ภาครัฐได้ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลให้ทันสมัยมีกลไกตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ออกแบบมาตรการทางเศรษฐกิจที่ตรงจุดวัดผลได้นะคะก็จะทำให้การใช้ทรัพยากรทางการคลังมีประสิทธิภาพแล้วก็หนึ่งในฐานข้อมูลสำคัญคือข้อมูลรง.8ค่ะรง.8เป็นข้อมูลสำคัญเป็นข้อมูลการผลิตของผู้ประกอบกิจการในโรงงานโดยสามารถเอามาต่อยอดเพื่อสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยหรือว่า Made in Thailand รวมถึงใช้วิเคราะห์โครงสร้างการผลิตแล้วก็ใช้ Local Content ข้อมูลแรงงานและห่วงโซ่อุปทานของแต่ละอุตสาหกรรมนอกจากนี้ก็สนับสนุนการบูรณาการข้อมูลจากภาครัฐและเอกชนนะคะหรือใช้คำว่า Connect the Dots เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Open Government แล้วก็ยกระดับการช่วยเหลือประชาชนให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็กกร.เนี่ยพร้อมที่จะผลักดัน5ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของกรอได้แก่ศูนย์กลางการลงทุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมศูนย์กลาง AI และดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวศูนย์กลางการเงินและศูนย์กลางทางการแพทย์นะคะเอาไปดูดีลประวัติศาสตร์อันนี้ก็น่าสนใจค่ะมีรายงานว่าดิสนีย์เนี่ยเขาประกาศความร่วมมืออีกครั้งกับ TikTok นะคะเปิดทางให้บรรดาครีเอเตอร์บนโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถนำลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ของแฟรนไชส์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Star Wars, Marvel แล้วก็ Pixar เอาไปสร้างสรรค์เป็นช็อตวิดีโอหรือวิดีโอสั้นของตัวเองได้อย่างเป็นทางการนะคะแถลงการร่วมของทั้งสองบริษัทบอกว่านี่เป็นข้อตกลงครั้งแรกของวงการที่นำสินทรัพย์ทางปัญญาประดิษฐ์ขออภัยสินทรัพย์ทางปัญญาล้ำค่าของดิสนีย์เนี่ย มาให้ผู้ใช้งาน TikTok ได้สนุกกับการสร้างแล้วก็แชร์คอนเทนต์วิดีโอเหล่านี้จะสามารถรับชมได้ทั้ง TikTok แล้วก็สตรีมมิ่ง Disney Plus นะคะฟีเจอร์ใหม่จะทยอยเปิดตัวในสหรัฐในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วก็ขยายพื้นที่ให้บริการไปยังประเทศอื่นทั่วโลกแม้ว่าไม่ได้เปิดเผยมูลค่าของข้อตกลงแต่ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่านี่เป็นหนึ่งในการขยับตัวครั้งใหญ่ที่สุดนะคะของจอร์จดามาโร CEO คนใหม่ของดิสนีย์ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมเพื่อที่จะเดินหน้าในการวางรากฐานธุรกิจให้แข็งแกร่งคือบริษัทคาดหวังว่าการอัปเดตคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยดึงดูดให้สมาชิก ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกระแสของกลุ่มแฟนคลับแบบเรียลไทม์ในการสร้างคอมมูนิตี้ที่เป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสกับศิลปะการเล่าเรื่องที่มีความหลากหลายบน Disney Plus นั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ย TikTok เป็นแอปที่มีฐานผู้ใช้งานหลายพันล้านทั่วโลกข้อตกลงครั้งนี้เปรียบเสมือนกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้มีการเพิ่มยอดผู้ใช้งานกับ Disney Plus ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิก130ล้านบัญชีทั่วโลกข้อมูลจาก Nielsen บอกว่าในสหรัฐอเมริกา Disney Plus เนี่ยครองตำแหน่งแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่มีผู้รับชมมากสุดเป็นอันดับ3กินส่วนแบ่งเวลาการรับชมที่ 5% ในเดือนพฤษภาคมนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะในส่วนของDisney Plus กับ TikTok เราก็รอกันว่าการเปิดกว้างครั้งนี้เนี่ยจะนำพามาซึ่งอะไรบ้างนะคะก็เป็นอีกหนึ่งขั้นอีกหนึ่งสเต็ปสำหรับการเปิดกว้างของบริษัทใหญ่ในโลกธุรกิจอย่างดิสนีย์เลยทีเดียวค่ะเรามาชวนการเดินทางกันต่อดีกว่านะคะมีทริปอันนี้น่าสนใจมากๆไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยก็คือ CEO Vision Business Tripเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าซึ่งจะออกเดินทาง 20-26 กันยายนนี้นะคะจะพาคุณไปทั้งไปดูงานไปสร้างคอนเนคชั่นณเมืองชิงเต่าเมืองชิงเต่าเนี่ยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมว่ากันว่าเป็นประตูสู่โลก AI ให้เห็นอนาคตได้ก่อนใครทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์คือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense นะคะอันนี้เป็นแบบ Exclusive มากๆ Hisense เนี่ยเราก็ทราบดีว่าเขาเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกแล้วก็เราจะไปดูสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรแน่นอนแนวคิดต่างๆสามารถกลับมาพัฒนาธุรกิจแล้วก็องค์กรของทุกๆคนได้นะคะที่สำคัญจะพาไปชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนเลยก็คือศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ค่ะที่เพิ่งจะเปิดแห่งแรกก็คือพูดง่ายๆเป็นหุ่นยนต์ที่พูดได้เดินได้โต้ตอบเรียนรู้แบบมนุษย์เขาก็นำไปใช้กันในหลายธุรกิจบริการธุรกิจโรงพยาบาลชีวิตประจำวันก็เอาไปใช้ได้นะคะแล้วก็ไปครั้งนี้เนี่ยมีจัด Exclusive Talk เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ที่เมืองชิงเต่า Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็รับฟังข้อมูลด้านการค้าแบบเจาะลึกค่ะไปทั้งทีเราก็ไม่พลาดจะชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งท้องทะเลนะคะชมวิวชายฝั่งที่สวยงามแล้วก็ไปรับประทานอาหารทะเลสดสดแน่นอนมื้อนี้มี lobster ตัวโตๆเป๋าฮื้อสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปดูกันว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนในอดีตนะคะคือความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงไหลทริปนี้รับเพียง30ท่านแล้วก็ได้ข่าวว่าใกล้จะเต็มแล้วเพราะว่ามีผู้ที่สมัครมาแล้วพอสมควรเลยทีเดียวที่สำคัญไปทริปนี้เราเดินทางเข้าช่อง fast trackอาหารอร่อยครบทุกมื้อดูแลอย่างดีที่สุดนะคะจองกันได้เลยที่ LINE Aside Thinking Radio ค่ะมี Aside ด้วยนะแล้วก็ต่อด้วย Thinking Radio นะคะทาง LINE หรือว่าจะโทรที่094-480-3066 ค่ะนี่ก็คือทริป COO Vision COO Vision Business Trip นะคะเจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้ค่ะหมดเวลาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะคะวันนี้จะเป็นประเด็นอะไรติดตามกันได้ในช่วงหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
8: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเคลื่อนร่างหลุนโซโลออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เมื่อเวลา 7:50 นาทีพบขบวนรถตู้เดินทางเข้าไปยังภายในสถานีตรวจสอบสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมรับร่างนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือหลุนโซโลหลังจากที่เครื่องบินเดินทางมาถึงเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเวลา 4:58 นาทีพบว่าขบวนรถตู้ดังกล่าวประกอบด้วยรถกระบะของสนามบินนำขบวนและปิดท้ายส่วนตรงกลางจะเป็นรถตู้ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกระทรวงการต่างประเทศและรถตู้ของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากหลุนเคยเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยต่อมาเวลา 8:00 นรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างหลุนออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารและผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของหลุนอยู่ภายในรถโตโยต้าอัลพาร์ทเพื่อเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่ากระบวนการตรวจพิสูจน์จำเป็นต้องใช้เวลาเนื่องจากต้องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงประสานข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียและเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบสีหศักดิ์สั่งกรมการกงสุลอำนวยความสะดวกในการรับร่างหลุนนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้าการนำร่างนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือหลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังกลับประเทศไทยว่าช่วงเช้าวันนี้นายสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัศน์ที่เสียชีวิตที่กรุงเทเบลิซีประเทศจอร์เจียทางนี้ตั้งแต่ทราบเรื่องกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัศน์กับทางการจอร์เจียและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพื้นที่ในทันทีเพื่อเร่งประสานการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนต่างๆในการรับร่างนายบวรทัศน์กับประเทศไทยรวมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมารัฐบาลสั่งตรวจมหาวิทยาลัยปมรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทยการตรวจสอบจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญาพร้อมตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือบิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
12: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
13: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สัง
8: คมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มการเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
13: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
14: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว Wellbeing ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
13: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
14: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
15: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
17: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
18: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
19: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับอีกสักครู่จะได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์การวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากคุณปีเตอร์ชอยแวนฮาเรนก่อนจะคุยกับท่านก็มีข่าวดีๆมาแจกมาฝากกันอยู่เลยทุกๆเช้านะครับนั่นก็คือช่วงนี้ตามกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับไปดูการเดินหน้าสร้างเครือข่ายผู้นำด้านการค้าเสรีกันครับซึ่งล่าสุดได้เปิดตัวโครงการการสร้างความเข้าใจประโยชน์ของ FTA สร้างเครือข่าย FTA Club รุ่นที่4แล้วครับที่ได้ต่อยอดการดำเนินงานจากการสร้างผู้รับรู้สู่การสร้างผู้ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์โดยในปีนี้ได้คัดเลือกผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและสื่อมวลชนกว่า40รายนะครับที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมติวเข้มและพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งเรื่อง FTA การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ AI ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก่อนเข้าสู่หลักสูตรครับเรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆที่เปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้าน FTAสามารถนำความรู้และประสบการณ์เรื่อง FTA ไปต่อยอดและถ่ายทอดเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนรวมทั้งเตรียมรับมือกับความท้าทายนะครับของการค้าโลกยุคใหม่และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศต่อไปครับนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับท่านที่ชอบลุ้นนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมทั้งลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ํา480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับพอมีเงินแล้วเราก็ไปเที่ยวกันนะครับแต่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างไรเดี๋ยวคุยกับคุณปีเตอร์ชาแมนนะเน้นนะสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับ
20: สวัสดีครับคุณวิชาครับและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
19: ครับจริงๆคุณปีเตอร์ก็เป็นคนที่เที่ยวหลายๆที่นะครับทั้งต่างประเทศทั้งเมืองไทยเป็นอีกหนึ่งท่านที่บางทีไปหลายๆจังหวัดมากกว่าคนไทยที่เกิดมาจนทุกวันนี้นะ
20: คุณวิชาอ่ะ อยากจะตรวจสอบไหมว่าผมไปที่ไหนบ้าง
19: อยากทราบ
20: มีจังหวัดอะไรไหมที่คุณวิชัยจะพูดแล้วก็ผมจะบอกไปแล้วไม่เคยไป
19: สตูล
20: ไป
19: มาแล้วเหรอครับบึงกาฬ
20: ไป
19: เฮ้ยสุพรรณบุรี

0: จับใกล้ๆหน่อย
1: สุพรรณบุรีผมไปสิ
0: โอ้ยถ้าอย่างนั้นผมไม่ถามต่อแล้วครับผมเดาว่ามี
1: มุกดาหาร
0: จังหวัดเท่านั้น
1: มุกดาหารไม่ได้ถามมุกดาหารนะ
0: ไม่ถามอาจจะไปมาแล้วด้วย
1: ไม่ได้ถามเรื่องสระแก้วฮะไม่ได้ถามเรื่องยาลา
0: ไม่ถามแล้วเราก็ไปมาหมดแล้ว
1: ยาลาระนองอะไรนะ
0: ระยองระนองยาลา
1: ไปหมดแล้ว
0: คุณก็มีจังหวัดไหนที่ยังไม่ได้ไปบ้าง
1: นึกไม่ออก
0: นึกไม่ออก
1: เองฮะนึกไม่ออกแต่ว่าจะบอกนะมีอาจจะมีอุทยานที่ไม่เคยไปนะครับจริงอะฮะจริงอะฮะเพราะว่ามันมีอุทยานในประเทศไทยเยอะแยะมากมายที่น่าไปนะฮะแต่ว่าจะไปแล้วไม่ไปนะมันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะว่าหนึ่งถ้าผมจะเดินทางไปอุทยานผมก็ต้องคิดเอ้ยมันน่าไปขนาดไหนเลยจะไปที่อื่นมีเยอะนะฮะในประเทศไทยอุทยานเยอะผู้ฟังรู้เปล่าว่าบ่อยครั้งมากผมก็ชอบว่าคนไทยนะฮะว่าคนไทยเลยว่าโอ้ชอบไปญี่ปุ่นชอบไปเกาหลีชอบไปอเมริกาชอบไปนี่นั่นไปจีนอะไรเอ้าคุณเคยไปนานไหมไม่เคยไปคุณเคยไปอุทยานที่เคยไปถ้ำชื่อภูผาเพชรที่สตูลไหมไม่เคยได้ยินเคยไปพนมรุ้งไหมไม่เคยไปเคยไปปราสาทเทียนพี่ไม้ไหมไม่เคยไปเคยไปเอ้ามีอะไรไปเยอะแยะมากมายทำไมต้องไปญี่ปุ่นด้วยอะไรก็ต้องไปเที่ยวในประเทศไทยก็อุดหนุนคนไทยเพราะว่าเรารู้นะฮะว่ารายได้ของประเทศนี้นะประเทศไทยนี้นะถ้าเราพูดถึง GDP นะ Gross Domestic Product นะฮะผู้ฟังครับเกือบ 20-22% นะฮะนะมาจากเซกเตอร์ท่องเที่ยว Service แล้วก็ท่องเที่ยวนะฮะอันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าโอเคอีกส่วนหนึ่งอาจจะมาจากอื่นๆเช่นอุตสาหกรรมอะไรๆอุตสาหกรรมก็ใหญ่นะฮะแต่ท่องเที่ยวมันใหญ่นะถ้าคนไทย70ล้านคนไปเที่ยวไทยนะฮะเที่ยวในประเทศไทยนี้คิดดูก็แล้วกันนะฮะว่า GDP ของเรานะฮะที่โอ้ที่มันแบบง่อยๆนะ 1.5% มันก็น่าจะขึ้นเป็น 2-2.5% ได้ถ้าไปเที่ยวไทยได้ใช่ไหมแล้วก็อย่างน้อยก็พ่อค้าแม่ค้าเด็กนุ่มที่ขายของข้างถนนอะไรนั้นด้วยก็จะมีชีวิตที่มันดีขึ้นหน่อยเราก็จะรู้เรื่องประเทศไทยมากขึ้นด้วยเช่นคุณวิชัยนะจะถามนะจะสอบนะฮะคุณวิชัยเคยไปสังขละบุรีไหม
0: สังขละที่แค่ยังไม่เคยไปสังขละ
1: เอ้ยไม่เคยไปสะพานมอญใช่ไหมไม่เคยไปใช่ไหม
0: ผมไปเมืองการก็แค่สะพานข้ามแม่น้ำแควตรงนั้นนะคร
1: ับ อ๋อเท่านั้นนะ
0: เท่านั้น
1: เคยไปเมืองแร่ปีล็อกไหม
0: เคยได้ยินแต่ไม่เคยไป
1: อ๋อไม่เคยไปใช่ไหม
0: คุณพิธาถามต่อนี่ผมหมดเลยนะครับหลายๆที่เนี่ยผมยังไม่เคยไปผมพูดแต่ทำหน่วยงานแล้วเวลาไปก็ไปทำงานไปทำข่าวไปเลยพวกเนี้ยแต่ว่าจะไปเที่ยวน้อยเป็นคนไม่ได้เที่ยว
1: เอาอันนี้เอาอันนี้ผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: อย่าให้ผู้ฟังสื่อสารกับเราหน่อยมีที่ไหนแนะนำไหมแนะนำให้คุณวิชัยไปเที่ยวในประเทศไหนมีไหมแล้วก็ปีเตอร์อาจจะไม่เคยไปก็ได้นะฮะปีเตอร์อาจจะอยากไปเหมือนกันนะอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปอาจจะนั่งรถไปอาจจะบินไปก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะใช่ผู้ฟังนะติดต่อเรายังไงหรือสื่อสารยังไง
0: เราก็มีช่องทางทันสมัยทาง Facebook Live YouTube Live นะครับมีช่องให้คอมเมนต์ผู้ฟังส่งมาได้เลยนะครับแต่บางท่านบอกไม่ถนัดเอา022481657อันนี้ก็โทรฝากกับทีมงานเราได้ช่วยแนะนำกันนิดนึงนะครับบางทีก็เรียกว่าแหมอยู่ในเมือง
1: แล้ว
0: เที่ยวยังไม่เที่ยวเลย
1: แล้วก็ถ้าจะแนะนำก็ช่วยบอกเราด้วยว่าข้อดีของมันคืออะไรหรือถ้ามีข้อที่ควรจะดีขึ้นหน่อยบอกเราหน่อยก็ได้นะเพราะว่าคนที่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อปีเตอร์เหมือนกันนะฮะคนนี้ลง Facebook ทุกวันนะฮะทุกวันว่าที่ควรจะไปเที่ยวในประเทศไทยทุกวันนะฮะเขาก็ลงไปนะฮะก็ส่งลูกแล้วก็บอกว่าควรจะไปนี่เพราะมันดีนี่นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ค่อยดีเขาก็จะบอกอ๋อเราอาจจะต้องระวังเรื่องอันนี้หน่อยคนนี้ก็จะสิ่งที่คนนี้ไม่ชอบเลยผมเฉยๆระดับหนึ่งแต่คนนี้ไม่ชอบฝรั่งหรือคนต่างชาตินะฮะเข้าในอุทยานต้องเสียค่าเข้ามากกว่าคนไทยคนนี้ก็เพราะว่าคนนี้ก็อยู่ประเทศไทยนานกว่าผมก็

0: ยนต์นะฮะแล้วผมจะเข้าไปนะฮะตอนนั้นก็เหนื่อยละอะไรด้วยหงุดหงิดด้วยแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกโอ้มีคนไทยในรถแล้วก็มีคนต่างชาติในรถมีคนต่างชาติ3คนแล้วมีคนไทยคนหนึ่งเขาบอกอ๋อคนนี้20บาทครับแต่3คนนะฮะนี่นะฮะฝรั่งนะฮะต้องเสียคนละ200ไอ้บอกฉะนั้นไม่เอาเพื่อนก็บอกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาก็บอกไม่เข้า
1: คร
0: ับ นะฮะแต่ว่าโอเคก็ส่วนมากผมก็เข้าไปก็ไม่คิดอะไรมากหรือบางครั้งก็จะมั่วๆกับเขาจะเอ้ยผมเป็นคนไทยนะอย่ามาดูหน้าผมสิครับผมเป็นคนไทยล้วนๆผมก็เขาก็หัวเราะเราให้เข้าใช่ไหมบางทีใช่ไหมแต่ว่าที่จะบอกนะฮะว่าอุทยานในประเทศไทยแต่ละที่ถ้าเราพูดถึงคุณภาพพูดถึงความสะอาดพูดถึงฟิสิลิตี้ต่างๆมันต่างกันเยอะมากต่างกันเยอะมากๆนะฮะผู้ฟังครับมีครั้งหนึ่งนะอันนี้เป็น11ปีที่แล้วนะนานละนะฮะตอนนั้นผมก็ซื้อ SUV คันใหม่แล้วก็คิดเอ๊ะเราอยากจะไปเที่ยวขับรถไปไหนก็แล้วก็ออกจากกรุงเทพผ่านหัวหินผ่านชุมพรผ่านสงขลาผ่านนครศรีธรรมราชแล้วก็ข้ามไปสตูลไปเกาะล้านใช่ไหมเกาะล้านหรือเปล่าแล้วก็
1: สตูลไม่ใช่เกาะล้านนั่นจะเป็นเกาะช้างตราดหรือเปล่าฮะ
0: เกาะช้างตราดแล้วก็ไปน่านแล้วก็ไปภูเก็ตแล้วก็ไประนองอะไรๆด้วยตอนนั้นเราก็มีเป้าหมายว่าระวังทางแล้วก็จะไปชายหาดเกือบทุกชายหาดถ้าเป็นไปได้นะบางที่ก็ชายหาดก็ไม่ได้เป็นอุทยานบางที่ก็เป็นอุทยานเนาะแล้วก็จะมีน้ำตกบางที่ก็เป็นหรือมันไม่นับบางครั้งก็เป็นบางที่นะฮะก็เป็นอุทยานบางที่ก็ไม่ได้เป็นอุทยานพวกก็เข้ามาเยอะเลยอุทยานบางที่สะอาดสะอ้านเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นก็เก็บให้มันเรียบร้อยตอนที่เราจะพูดแล้วก็มีคำแนะนำอาจจะมีกระดาษสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ควรจะเข้าไปก็ดูอันนี้เป็นแผนที่อะไรๆด้วยแต่ผู้ฟังครับบางที่เราเข้าไปขยะทั้งนั้นขยะเยอะมากขนาดนี้นะครับผู้ฟังครับเป็นอุทยานสองเป็นของรัฐทำไมไม่มีใครไปเก็บถังขยะถังขยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีขยะกองไว้ข้างแล้วก็ที่ชายหาดอะไรด้วยก็มีขยะเยอะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผู้ฟังครับแล้วก็มีคนต่างชาติที่อยู่ในวงที่เป็นเพื่อนเขาก็บ่นด้วยเฮ้ยทำไมอุทยานนี้มันสกปรกจังทำไมขยะเยอะจังอะไรด้วยทำไมไม่มาเก็บอะไรประมาณนั้นทำไมมันมีหมาจรแล้วก็มีอุจจาระของหมาจรเยอะแยะมากมายไม่มาเก็บอะไรนี้ด้วยก็บ่นอันนั้นมันขนาดเป็นอุทยานนะครับผู้ฟังอาจจะบอกเฉยๆอาจจะคิดเฉยๆเอ้ยชินกับมันแล้วครับประเทศไทยเป็นอย่างนี้แล้วอย่าพูดแบบนั้นอย่าคิดแบบนั้นสิครับมันไม่ได้ถ้าเราเป็นประเทศท่องเที่ยวก็ต้องคิดสิครับที่เที่ยวอุทยานก็ดีไม่เป็นอุทยานก็ดีแต่รัฐบาลก็รับผิดชอบบางที่นะฮะหน้าป่ายเช่นเอามะนาวคุณวิชัยเคยไปเอามะนาว
1: ไหมอ๋อเคยนี่
0: โอเคเจอมาแล้วเอามะนาวสวยสวยนะใกล้ๆชุมพรนะฮะแล้วก็มีค่ายทหารที่นั่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: อาหารก็ไปขวาดทุกวันไปทำความสะอาดทุกวันแหละฮะหน้าป่ายสวยนะฮะถ้าเราเป็นประเทศท่องเที่ยวนะฮะก็ที่เที่ยวก็ต้องมีคุณภาพสิครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ต้องมีคุณภาพไอ้ไม่ต้องการให้เพื่อนญาติหรือคนที่ไม่รู้จักการลง Facebook โอ้ไปเที่ยวนี้มันแย่มากเลยไปเที่ยวนี้มันสะอาดไปเที่ยวนี้มีคนเมาเยอะอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งที่เราเจอนะไปเที่ยวนะผมเคยไปเที่ยวก็มันน้ำตกนะไม่ได้ไกลมากนะนักนายกนะฮะที่เคยมีน้ำท่วมจำได้ไหมแล้วก็มีคนตายนะฮะเคยไปเที่ยวที่นั่นรู้ไหมว่าตอนนั้นผมมีลูกอายุน้อยๆเล็กๆอะไรเข้าไปนั้นคนเมามาเยอะเลยแล้วก็มาแกล้งฝรั่งแล้วก็มาจะมาบัชนแล้วก็จะไปจับลูกอะไรแล้วภรรยาตอนนั้นเขาก็กลัวอะไรด้วยผู้ฟังครับประเทศท่องเที่ยวประเทศนี้มันต้องน่าเที่ยว
1: ใช่
0: นะครับต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะ แต่ว่าผมก็อยาก

0: ฮัลโหลคุณวิชัยอาจจะรู้ผมไม่รู้เลยนะครับว่าผมรู้นะครับว่าท่องเที่ยวมีงบประมาณเยอะท่องเที่ยวไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลมันหรืออะไรก็มีเงินที่จะทำแล้วมันหายไปไหนก็อยากจะรู้ทำไมเขาไม่ได้ใช้เป็นประสิทธิภาพก็ไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
0: คุณวิชัยรู้ป่าวทำไมมันเพราะว่าเท่าที่ผมรู้นะงบประมาณท่องเที่ยวในประเทศไทยก็เยอะเพราะรัฐบาลเห็นว่าเป็น priority ของเราว่ามันต้องเป็นถ้าเราจะทำให้ที่เที่ยวในประเทศไทยดี
1: คร
0: ับแล้วก็ต้องมีเงินที่จะดูแลมันได้ที่จะรักษามันได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็รู้สึกแบบหลายที่เลยนะมันเงินที่เขาได้มามันรั่วไหลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะถ
1: ึ
0: งก็ไม่ดูแลนะครับก็ผมก็คิดนะฮะว่าผมไม่ได้คิดก็แล้วกันผมรู้ผมเคยเจอนะฮะที่แถวภูเก็ตผมไม่บอกที่ไหนแล้วฮะ
1: คร
0: ับ แต่ดานั้นผมก็นั่งเรือไปจะไปเกาะนะฮะแล้วผมก็ตอนที่ไปนะมีเรือไปหลายลำนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีไกด์ทัวร์นะฮะไปกับคนแล้วคนที่เข้าไปแบบอิสระไม่ต้องเสียตังค์เลยแต่ไกด์ทัวร์นะฮะภาษาอังกฤษก็เรียกว่าทัวร์ไกด์แต่คนไทยก็เรียกว่าไกด์ทัวร์นั้นเขาก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่คุยสักนิดนึงอะไรแต่คนที่อยู่เขาก็ผ่านหมดเลยนะฮะก็ไม่ได้เสียตังค์นะฮะแต่ไม่รู้นะฮะว่าทำไมเจ้าหน้าที่ก็หลับตาเปิดหูให้เขาผ่านแบบนั้นเพราะอะไรก็ไม่แน่ใจผมก็เดาได้นะฮะคุณวิชัยผู้ฟังก็น่าจะเดาได้เออไกด์ทัวร์ก็ไปเจรจากับเขาระดับหนึ่งครับใช่ไหมเนาะ
1: มันเป็นเรื่องจริงๆที่มันเกิดขึ้นที่หลายๆคนอาจจะเจอมานะครับคุณปีเตอร์เจอมาเองเลยนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าหัวหน้าอุทยานหน่วยงานต่างๆเขาจะได้ยินได้ฟังอย่างที่คุณปีเตอร์เล่าหรือเปล่าแล้วต่อให้เขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาทำอะไรนี่เป็นโจทย์ใหญ่มากๆเลยครับผู้ฟัง
0: ก็ใช่สิครับผมก็ถ้าคุณรู้ถ้าคนเห็นควรจะฟ้องควรจะบอกควรจะฟ้องผู้ใหญ่ควรจะฟ้องรัฐฟ้องตำรวจหรืออะไรด้วยถ้าเห็นทุจริตในนะฮะเลยรั่วไหลในงบของท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่าที่บอกท่องเที่ยวเป็นไม่ใช่ priority อันดับหนึ่งในประเทศไทยแต่มันใกล
1: ้
0: ถ้าไม่เป็นนังหนึ่งนะฮะก็อาจจะรองหนึ่งสักหนึ่งขั้นก็ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะจะมา
1: จริ
0: งถ้าคนในรัฐบาลฟังก็ให้เขาแบบจริงจังเรื่องท่องเที่ยวด้วย
1: ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องเจออย่างอาจารย์วีระนะฮะที่ท่านกรุณาชี้แนะให้กับหน่วยงานโดยเฉพาะทางเขาที่จะเป็นหน่วยงานการท่องเที่ยวทางกรมอุทยานแห่งชาติอย่างนี้นะคร
0: ับ
1: โอ้โหเจอเข้าไป
0: อาจารย์วีระของรายการเราเองใช่ไหม
1: ถูกต้องครับของขึ้นความคิดของเราครับ
0: ครับผมก็ดีครับโอเค
1: ก็ยังฝากเอาไว้ฮะแล้วคุณปีเตอร์ฮะคุณผู้ฟังท่านหนึ่งแนะนำให้คุณปีเตอร์ผมและคุณผู้ฟังหลายๆท่านไปที่หมู่บ้านคีรีวงศ์นครศรีธรรมราชนะครับเขาบอกอากาศดีที่สุดในประเทศไทยน้ำนี่ไหลมาจากน้ำตกใสแจ๋วเลยนะครับแล้วก็มีปลาที่ว่ายทวนน้ำเหมือนกับแซลมอนชอบมากๆนะฮะ
0: ใบที่นั่นนะฮะคนไทยชอบกินขนมนะฮะใบกินขนมที่นั่นต้องกินกินมันคุดขัดนะฮะมันคุดขัดเคยได้ยินไหมคุณวิชัย
1: เคยได้ยิน
0: นะฮะก็จะเป็นมังคุดที่เป็นดิบๆหน่อยแล้วก็เสียบไม้แล้วก็เขียนเป็นขนมอร่อยนะนครศรีธรรมราชมีครับผม
1: ที่นั่นผมก็จะคุ้นลานสกานะฮะก็บอกว่าเป็นอากาศดีมากๆนะฮะ
0: บ้านคีรีวงศ์ใช่ไหม
1: ฮะ
0: โอเคบันทึกไว้
1: นะฮะรู้ฟังท่านใดไปมาแล้วหรือว่ามีโอกาสที่จะไปเล่าสู่กันฟังกันสักนิดหนึ่งครับโอ้นี่แสดงว่าเมืองไทยเรามีหลายๆอย่างที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องมีหลายๆอย่างที่ต้องแก้ไขใช่ไหมครับคุณปีเตอร์
0: ก็เบรกที่สองนี้ก็แล้วกันนะฮะคุณวิชัยเราจะคุยเรื่อง whistleblower หน่อยนะฮะผมจะอธิบายนิดหนึ่งว่า whistleblower มาจากอะไรแล้วทำไมมันสำคัญแล้วประเทศอื่นทำอะไรเรื่อง whistleblowing แล้วประเทศไทยเรามีกรณีอะไรบ้างเรื่อง whistleblowing นะครับ
1: ใช่ครั พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาฟังคุณวิเตอร์กับผมคุยกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
8: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัย
8: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอ้าสายต่อไป
10: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
11: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
12: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
14: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
15: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
14: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
15: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
14: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
1: ์เราก็มาสู่ CEO Vision Plus นะครับพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีและวิวรธานีวงศ์มีวงศ์ด้วยนะครับตัวเองยังพูดไม่หมดเลยขอบคุณจริงนะครับแล้วคุยกันต่อกับคุณวิเดชาแมนฮาเลนวันนี้บรรยากาศก็คงจะเบาๆสบายๆนะครับผิดๆถูกๆอะไรกลับขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าในสังคมมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคุณวิเตอร
0: ์คุณวิชัยวรธานี
1: วงศ์ต้องมีวงศ์ด้วย
0: เนาะใช่วันนี้ผู้ฟังเราแบบสบายๆหน่อยเนาะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่มีเรื่องหนึ่งที่ไม่รู้จะทำให้เราแบบสบายๆแล้วก็หัวเราะได้ไงนะฮะเรื่องWhistleblowingนะครับ ผมอยากจะอธิบายผู้ฟังก็หลายคนอาจจะรู้แล้วนะฮะมันคำ whistle blowing มาจากอะไรแต่ว่าอย่างนี้ถ้าเราเคยดูหนังของอังกฤษเก่านะฮะหรือเคยมีแบบของCharlie Chaplin นะฮะเมื่อก่อนที่เป็นขาวดำอะไรใช่ตลกตลกนะฮะคุณจะเห็นเขาเลือกตำรวจตอนนั้นนะฮะตำรวจในประเทศอังกฤษในลอนดอนนะก็เรียกว่าบอบบี้Okay. เขาจะเรียกบอบบี้นะฮะคุณจะเห็นว่าบอบบี้ก็จะใส่หมวกกลมๆ แล้วก็บอบบี้จะมีนกหวีดในมือนะฮะแล้วสมมตินะฮะเขาก็กำลังหาอะไรอยู่คนหาคนร้ายหรือเขาจะซบข้างถนนหรือเห็นอะไรคุณจะเห็นบอบบี้ก็จะวิ่งไปปุ๊บๆๆๆแล้วก็จะเห็นแล้วก็จะทวีทวีทวีทวีทวีอีกนั้นเลยใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเป่านกหวีดอันนั้นเป็น whistle blowing อันนั้นเป็นวิธีการแสดงหรือวิธีการโชว์นะจุดไหนหรือโชว์ว่ามีอะไรผิดที่นั่นนะฮะมีอะไรผิดที่นั่นก็เป่านกหวีดนะฮะตอนที่ผมสอนนักเรียนในมหาวิทยาลัยเรื่องนี้ผมก็จะถามว่าจำได้ไหมตอนที่มีเสื้อสีฟ้าเรามีประท้วงแล้วก็เสื้อสีฟ้าเขาก็เป่านกหวีด
1: ใช่ใช่
0: ผมก็ถาม
1: ม็อบนกหวีด
0: ผมก็ใช่มอบนกหวีดนะครับผมก็ถามนักเรียนทำไมเขาก็เป่านกหวีดเขาบอกโอ้ก็อยากจะเสียงดังอยากให้คนได้ยินเขาบอกก็ส่วนหนึ่งใช่ถูกแต่อีกส่วนหนึ่งเขากำลังเป่านกหวีดไปว่ามีอะไรผิดแน่ๆเขาเป่าทวีตทวีตมีอะไรผิดแน่ๆนะก็ชี้นี้ก็กรณีนี้แนวนี้นะอะไรมันผิดผิดทวีตทวีตwhistle blowingมาจากไอ้นี้นะครับนะฮะรู้ไหมว่าในประเทศอื่นๆมีกฎหมายเรื่อง whistleblowing เยอะแยะมากมายนะครับที่อเมริการู้ไหมว่ามีกฎหมายเรื่อง whistleblowing ตั้งแต่ปี1778
1: โอ้โหนานมาก
0: 1778นะฮะผู้ฟังครับ250ปีนะฮะประเทศอเมริกาอายุ250ปีเคยมีเขาเรียกว่า the first whistleblowing lawนะฮะอันนั้นเพื่อจะหาปัญหาหรือทุจริตในวงทหาร
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าในวงทหารก็เป็นระบบใหม่ตอนนั้นนะฮะคนก็ใช้เงินเป็นอิสระคนมีอำนาจก็คนมีตำแหน่งสูงสูงก็มีอำนาจใช้อะไรด้วยถึงเขาก็บอกว่ามีรั่วไหลเยอะนะฮะแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยว่าคนที่มีตำแหน่งสูงๆบางครั้งเขาก็จะบูลลี่คนอื่นแล้วก็จะทำอะไรกับคนอื่นที่มันไม่เหมาะถึงเขาก็มีกฎหมายตั้งแต่250ปีแล้วเรื่อง whistleblower law นะครับและนะครับว่า1863ช่วงลิงคอล์นก็มีลิงคอล์น law อันนั้นเขาก็จะมีกฎหมายเรื่องว่าต้อง protect เรื่อง false claim เช่นนะฮะคนเป่านกหวีดและสมมตินะฮะเขาเป่าว่าคนนี้ในรัฐบาลทำอะไรที่ผิดแล้วก็คนนั้นในรัฐบาลก็จะฟ้องกลับว่าคุณก็มั่วมันไม่จริงของเท็จอะไรด้วยเขาจะไม่ให้ฟ้องกลับถ้ามันหรือไม่ให้ฟ้องกลับโดยเป็นแบบมันไม่มีข้อมูลพออะไรอันนั้นก็ร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ทำให้คำ whistleblowing มันดังๆคือ Ralph Nader Ralph Nader เป็นคนที่ดังสมัยก่อนนะโอปีไหนนะครับเป็นปียุค70นะครับ Ralph Nader ก็มีหนังสือที่ลำเขาก็เรียกว่า something lemon อะไรเกี่ยวกับรถยนต์ที่มันอันตรายมีรถยนต์คันหนึ่งของ General Motors นะชื่อ Corvair ตอนนั้นมันอันตรายเขาก็ตอนนั้นมาตรฐานในการประกอบรถยนต์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละนะแล้วรถคันนี้ก็มันหลายปัญหาหลายอย่าง Ralph Nader เขาก็ฟ้อง General Motors เลยเขียนหนังสือด้วยนะครับแล้วก็เขาก็เอาคำ whistleblowing ให้มันแบบดังๆให้ทุกคนในโลกรู้จักว่า whistleblowing มันคืออะไรนะครับแต่ว่าเมื่อไรเรามีการพัฒนาที่ไหนก็มีวิธีการใหม่ๆวิธีการอื่นๆที่สามารถจะแบบอ้อมหรือข้าม กฎหมายเก่าได้อะไรๆด้วยใช่ไหมถึงก็จะมีกฎหมายใหม่ๆนะครับปี1970เขาก็มีของSafe and Healthy Health and Safety Act อันนั้นก็ช่วย whistleblower นะฮะ78เขาก็มี Civil Reform Act and Whistleblower Protection Act นะฮะมีนะฮะมี False Claims Act ปี86โอ้ยมีเยอะแยะมากมายมี Sarbanes-Oxley Act 2002มี Dodd-Frank Wall Street Consumer Protection Act 2010แล้วก็มี Community Futures Trading เยอะแยะมากมายนะครับผู้ฟังครับกฎหมายอันนี้คืออะไรกฎหมายนี้บางอย่างก็มันแบบกฎหมายบังคับ
1: ครับ
0: แต่กฎหมายบางอย่างมันแบบลักษณะแบบแนะนำมันชี้ทางว่าควรจะไปทางไหนนะครับก็ล่าสุด Sarbanes-Oxley นี้แล้วก็ Dodd-Frank นั้นเขาก็มีแบบว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทใหญ่แล้วก็รัฐต้องมีองค์กรเราต้องมีโครงการ whistleblowing ในองค์กรนั่นนะครับแปลว่าอะไรถ้าเรามีโครงการ whistleblowing ในนั้นต้องมีสองอย่างมีวิธีการที่จะคนมีช่องที่จะฟ้องเรื่องว่าสมเขาเจออะไรมีช่องที่จะฟ้องได้แล้วก็อันดับที่สองและอย่างที่สองไม่ใช่อันดับที่สองส่วนที่สองคนนั้นว่าต้องมี protection ของ whistleblower นะครับผู้ฟังอาจจะสังเกตนะฮะว่าพักหลังเมื่อไรเรามีคนเป่านกหวีดหรือ whistleblowing ไม่ว่าไปอยู่ในรัฐหรือที่ไหนคนก็ไม่กล้าเป่านกหวีดไม่กล้าทำเพราะว่าเป่าแล้วนะฮะก็โดนขู่เป่าแล้วอาจจะต้องขึ้นศาลนะฮะเพราะว่าโอ้เป็น data protection ก็ดีเรื่องข้อมูลส่วนตัวก็ดีอะไรก็แล้วแต่นะครับใช่ไหมคนก็ไม่กล้าทำ whistleblowingในประเทศไทยเท่าไหร่น่าจะเป็นหนึ่งกฎหมายของเรามันไม่ทั่วถึงสองกฎหมายที่เรามีอยู่อาจจะไม่เข้มแข็งพอที่จะทำให้คนมี whistleblowing นะฮะผู้ฟังรู้ไหมว่าในDodd-Frank Wall Street Reform นะ2010นั้นนะฮะ15ปีที่แล้วมันทำให้บริษัทหรือในองค์กรอิสระมี reward นะถ้าคุณเป่านกหวีดนะแล้วถ้าฟ้องสำเร็จคุณจะได้เงินส่วนหนึ่งคุณจะได้ reward เลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นล้านเหรียญก็ได้แล้วแต่นะฮะสมมตินะฮะบริษัททำพันล้านแล้วก็มีทุจริตนะเยอะแยะมากมายคนอาจจะได้1ล้านเหรียญก็ได้ถ้าเป่านกหวีดอันนี้ก็เป็น reward เป็น incentive แรงจูงใจเพื่อจะเป่านกหวีดได้นะครับผมก็คิดหลายปีก็แล้วกันนะครับผู้ฟังผมอยู่ประเทศไทยกำลังจะขึ้นปีกำลังจะครบ36ปีนะไม่นานนี้เองผมก็เห็นว่าประเทศอื่นก็มีนะครับแต่ว่าในประเทศไทยมีทุจริตแต่ผมคิดถ้ามีทุจริตเยอะขนาดนี้ทำไมไม่เคยมีโดนฟ้องเท่าไหร่ทำไมเคยไม่ถ้ารู้ว่ามีทุจริตทำไมคนไม่ไปแบบไปรายงานผู้ใหญ่ไปรายงานที่ศาลด้วยนะฮะที่สหรัฐกฎใหม่ๆนะฮะคุณจะมี criminal case ที่เกิดจากเอกชนได้ส่วนมากต้องเป็น civil case อย่างเดียวนะฮะแต่ส่วนมากนะฮะถ้าคุณวิชัยจะฟ้องปีเตอร์ก็เป็น civil case ถ้าปีเตอร์จะฟ้องบริษัทผมก็เป็น civil case นะครับแต่ว่าในประเทศบางประเทศนั้นนะฮะเป็น criminal case ได้คุณวิชัยสามารถจะฟ้องบริษัทโดยเป็นทุจริตเราเป็น criminal case ได้นะครับกฎหมายนี้มันทำให้เป็นทำแบบนั้นได้นะครับก็อย่าให้มีในประเทศไทยอย่าให้เรามีนะครับ
1: วิเตอร์คุณฟังคุ้นๆไหมครับว่าแนวคิดของการที่จะเปิดโอกาสให้หลายๆคนที่ ทนไม่ได้กับการทุจริตประพฤติมิชอบโกงกินอื่นๆใดๆก็ตามแต่แล้วสวมสถานะที่เราเรียกกันว่าวิสเทเบิลโบเวอร์เนี่ยนะครับใช่ไหมครับก็คือผู้ที่แจ้งเบาะแส

0: การทุจริตต่างๆเหล่านี้นั้นมีเหมือนกันนะคุณปีเตอร์ฮะในหลายๆองค์กรที่เขามีอยู่ในเว็บไซต์หรือว่าที่เขากำกับไว้ว่าพบเหตุหรือว่าแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่นู่นที่นี่เอ้ผมเห็นจนชินตานะคุณปีเตอร์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าพอคนแจ้งไปแล้วเขาเทคแอคชั่นอะไรบ้างนั่นเองสิ
1: อย่างนี้บางบริษัทมีบางบริษัทก็เป็นนโยบายของเขานะฮะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เยอะแยะมากมายที่จะมีโครงการ whistleblowing นะถ้าจะมี whistleblowing ก็จะมี3ขานะฮะที่มันสำคัญมากๆเลยนะฮะต้องมี confidentiality แปลว่าก็ต้องมีความลับนะถ้ามีจะทำให้มีเป็นความลับนะฮะก็ต้องมีช่องทางที่จะฟ้องได้โดยใช้ชื่อ anonymous ก็ได้เหมือนที่คุณอาจจะเห็นใน Facebook เยอะแยะคนก็ comment แต่ก็ไม่ลงชื่อ
0: นะ
1: ใช่ครับก็อย่างนั้นนะครับว่าส่วนมากเขาก็ต้องมีแบบ anonymous ชื่อจะออกเมื่อเป็นเรื่องจริงชื่อจะออกตอนที่อาจจะต้องขึ้นศาลอาจจะต้องเป็นพยานหรืออะไรด้วยแต่ก่อนนั้นชื่อไม่ออกแปลว่าอะไรสมมตินะฮะคุณวิชัยหรือพีเตอร์เจออะไรนะฮะผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ว่าใครฟ้องใครรายงานใครเปิดประเด็นเขาไม่รู้จะไปโทษใครไม่รู้จะไปบูลลี่ใครไม่รู้จะไปบีบใครไม่รู้จะไปว่าใครอะไรแล้วเพราะเขาไม่มีชื่อนะฮะอันนั้นมันขาที่หนึ่งขาที่สองคือมีแบบแก้แค้นไม่ได้ห้ามนะฮะคุณไปแก้แค้นไม่ได้เช่นโอ้คุณมาฟ้องแล้วก็จะไล่ออกคุณมาฟ้องแล้วก็จะลดตำแหน่งคุณมาฟ้องแล้วก็จะแบบบูลลี่อะไรนั้นมันไม่ได้ retaliation ไม่ได้ค่าที่สามคือเป็น reward นะฮะที่คนมาฟ้องก็ได้ reward ผมอยากให้เรามีอันนี้ในประเทศไทยที่เป็นส่วน reward นะฮะคุณจะไม่ใช่แบบอ๋อวันนี้วันที่6นะฮะผมฟ้องว่าคุณสมชัยขโมยของทุจริตแล้วก็พรุ่งนี้ได้เงินมันไม่ใช่เขาก็ต้องสืบสวนก็ต้องดูก็ต้องมีคณะกรรมการที่ดูคณะกรรมการที่มันกลางๆไม่ใช่แบบมีอคติไม่ใช่แบบที่เป็นคณะกรรมการของบอสหรืออะไรด้วยที่จะไปดูแล้วก็เจอจริงด้วยโอ้ขอบคุณคุณสมชัยที่ทำนะรู้ไหมว่าถ้ามันอย่างนี้คุณสมชัยได้พันบาทหรือ 2,000 บาทหรือล้านบาทอะไรก็แล้วแต่นะอย่าให้เรามีแบบนี้ในประเทศไทย
0: มันคือ
1: คำครับผม
0: ผมก็เลยอยากจะรบกวนขอมุมมองคอมพิวเตอร์นิดหนึ่งว่าที่คุณไปเล่ามาเนี่ยใช้ได้ในหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆที่เขาพัฒนาแล้วแต่ว่าสำหรับบ้านเมืองเราที่ปัญหามันหมักหมมสะสมจนทุกวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแตะตรงไหนก็เจอเนี่ยนะครับทำไมบ้านเรามีคนคุณอยากจะคุ้มแจ้งเบาะแสต่างๆแล้วมันออกมาอย่างนี้ครับคอมพิวเตอร์หนึ่งเลยคือไม่กล้าจะใส่ชื่อหรือว่าข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงลงไปเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้การคุ้มครองใช่ไหมครับ สองอาจจะมีวัตถุประสงค์อย่างที่คุณปีเตอร์บอกว่าห้ามนะเช่นคือไปพยายามไปแกล้งคนอื่นเนี้ยมันก็จะถูกใช้คำว่าตีเก้นะก็คือคนที่รับไปก็รู้สึกเลยว่าเอ้ยไม่น่าใช่นะครับแล้วก็สามเลยเนี่ยมันห่วงว่าอันตรายครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะสื่อมวลชนอย่างพวกผมเนี่ยจะได้รับการร้องเรียนมาเยอะหลังๆทำอะไรก็ไม่เคยได้เลยเขาก็ไปพูดอินฟูครับนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยคุณวิทย์ชี้แนะนิดหนึ่งได้ไหมคร
1: ับอย่างนี้นะครับว่าอันดับที่หนึ่งนะครับว่าบริษัทหลายที่เขาไม่อยากมี whistleblowing เพราะเขากลัวข้อมูลออกยกตัวอย่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เขาก็กลัวเรื่องราคาหุ้นแล้วสมมตินะฮะเกิดมี whistleblowing แล้วมันเกิดเป็นกรณีหนึ่งที่โอ้แบบอาจจะเป็นกรรมการก็ได้อาจจะเป็นผู้จัดการก็ได้ CEO ก็ได้แล้ว CFO ก็ได้ที่ขโมยเงินมาเยอะแยะมากมายอะไรด้วยใช่ไหมก็รั่วไหลหลายปีแล้วก็กำไรก็ไม่ถึงก็หุ้นมันร่วงก็กลัวแล้วไงนี
0: ่ครับ
1: นะครับก็อันนั้นมันส่วนหนึ่งที่บริษัทก็หลายที่ก็ไม่อยากมีนะฮะแต่ว่าควรจะมีไหมก็ควรจะมีถ้าถามผมนะฮะจะซื้อหุ้นบริษัทที่มี whistleblowing หรือจะซื้อหุ้นของบริษัทที่ไม่มีผมก็จะซื้อหุ้นจากบริษัทที่มีเพ พอก็ผมจะมั่นใจว่าในบริษัทนั้นคนไม่กล้าทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายอัน
0: นี้มี good governance ใช่ไหมครับ
1: good governance สิครับใช่ครับก็เรียกว่าสั้นๆเขาเรียกว่า CG ถ้าผู้ฟังเคยเห็น CG อะไรก็เป็น corporate governance ใช่ครับ good corporate governance ใช่ครับแต่ก็มีที่คุณวิชัยแตะนะเรื่องการแกล้งนะครับโอ้ไม่ชอบนายเขาก็จะแกล้งเพราะนั้นมันเกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่าอย่างนี้ทุกครั้งที่มี whistleblowing ไม่ว่าเป็นคณะกรรมการอิสระหรือจะเป็นกรรมการนอกหรือจะเป็นองค์กรนอกที่จะมาสอบสวนนะเช่นตลาดหลักทรัพย์อาจจะสอบนะฮะปีเตอร์ไปฟ้องว่าบริษัท QBD อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี้ผมก็รู้ว่ามีทุจริตแล้วผมไปฟ้องที่นะก็ทำได้นะฮะก็ทำได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาไม่ต้องกลัวว่าจะมีแบบแก้แค้นด้วยแล้วก็ชื่อผมไม่ออกแน่นอนอยู่แล้วนะครับใช่ไหมก็มีวิธีการแบบนั้นได้ใช่ไหมแต่ปีเตอร์จะไปฟ้องทำไมเขาจะคิดว่าขี้เกียจฟ้องฟ้องก็ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วอันนี้เราคิดไม่ได้ผู้ฟังครับเราคิดไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ relate ยกตัวอย่างนะรู้ไหมว่าคุณขับรถในประเทศแคนาดาคุณจะเห็นป้ายข้างถนนถ้าคุณเห็นคนขับรถเมาช่วยแจ้งโดยเบอร์นี้
0: โอเคคุณพิเตอร์ว่าไง
1: แจ้งตามเบอร์นี้เห็นคนขับรถเมาตำรวจรีบไปจับป้ายทะเบียนอันนี้รีบไปจับเมาจริงด้วยคนก็ทำเพราะอะไรเขาบอกคนเมาบนถนนมันอันตรายนะอันนี้ก็ไม่ได้ต่างกับที่อยู่ไหนคนก็ไปทุจริตในบริษัทก็มันอันตรายสำหรับบริษัทสิครับอันตรายกับคนอื่นด้วยยกตัวอย่างตึกถล่มนะฮะถ้าคนรู้นะฮะว่าเอ้ยตึกถล่มเพราะอะไรเพราะเหล็กไม่ดีหรือปูนไม่หรือมันไม่มาก็ถ้าไม่ฟ้องถ้าไม่ไปบอกคนนะฮะ
0: ครับ
1: คุณก็ผิดนะก็คือผิดดูสิครับดึกถล่มคนเสียชีวิตไปเท่าไหร่แล้วคุณก็รู้อะไรใช่ไหมแต่คนก็บอกโอ้ไม่กล้ากลัวโอ้ไม่กล้าเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่กล้าเพราะว่ากว่าก็จะแก้ได้อะไรใช่ไหมก็อย่างนี้แหละแต่ถ้าเอาบัญชิงบัญชังเป็นทางการเลยนะฮะผู้ฟังครับก็มั่นใจมากเลยฮะทุจริตส่วนหนึ่งเขาจะหายคุณภาพของก่อสร้างก็จะดีขึ้นระดับหนึ่งอาจจะโอเคอาจจะต้องใช้เวลาอะไรด้วยแต่ว่าที่เราเคยคุยกับรัฐบาลเรื่องนี้เคยคุยกับทหารตำรวจเรื่องนี้ด้วยตอนที่ประธานหอการค้าโอ้ประเทศไทยทำไม่ได้โอ้มันผมก็ตามมารยาทต่อยชายมารยาทผมก็ไม่ใส่หัวไม่โหเราะแต่ออกจากห้องคุยกับเพื่อนอื่นอีกละทำไมพูดว่าในประเทศไทยทำไม่ได้ทำได้สิครับขนาดเรื่องทุจริตเราเคยแนะนำใช้ฮ่องกงมอดอลอะไรโอ้ในฮ่องกงมันใช้ได้โอ้มันไม่ได้ดีอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะฮะผู้ฟังกันเราต้องมีระบบในการที่จะแก้พวกนี้ได้ยันประเทศจะเจริญได้เงินไม่ว่าเป็นอุทยานไม่ว่าเป็นเงินที่ไหนก็ไม่รั่วไหลแบบที่มันทุกเป็นทุกวันนี้ด้วยนะครับเราบางคนอาจจะไม่มั่นใจเรื่องระบบด้วยนะเราต้องมั่นใจนะถ้าเรามีระบบ whistleblowing เรามีคณะกรรมการเราก็ต้องมั่นใจว่าถ้าผมฟ้องนะชื่อผมไม่ออกสองเขาจะไปสอบสวนไปเสิร์ฟโดยไม่กลัวใครด้วยนะฮะแต่ในบ้านเรานะฮะผู้ฟังครับทุกคนกลัวผู้ใหญ่กลัวว่าจะโดนว่ากลัวอะไรจะทำอะไรไม่ได้กลัวว่ามันนะครับต้องมีนะในความคิดผมนะไม่รู้ผู้ฟังเห็นด้วยหรือเปล่าใช่ไหมมันไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายที่จะทำก็มีวิธีการหลายบริษัทที่อเมริกาบริษัทใหญ่ๆก็มันก็เรียกว่าฮอตไลน
0: ์ครับ
1: เบอร์นี้ตอนนี้คุณจะสั่งพิซซ่าฮอตไลน์มันง่ายๆ1115หรืออะไรก็ไม่รู้แต่ก็มีหลายบริษัทอาจจะมีฮอตไลน์เป็นแบบ 248 2000อะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ผมก็เอาเลขที่มันจำง่ายๆอะไรอาจจะมีป้ายติดในตึกในออฟฟิศเยอะแยะมากมายเจออะไรที่เป็นผิดกฎหมายผิดนโยบายอะไรช่วยฟ้องตัวนี้แต่ว่าถ้าฟ้องเพื่อแกล้งเพราะไม่ชอบคนนี้แล้วไหมก็ตามระบบเขาก็จะสอบสวนจะเสิร์ฟแล้วก็ถ้าเขาเห็นว่าคุณทำเพื่อแกล้งอย่างเดียวคุณก็โดนคุณก็โดนปรับก็ดีโดนไล่ออกก็ดีหรืออะไรก็ได้นะฮะก็ต้องมีแล้วก็ไม่มีอภัยโทษแบบที่บ้านเราชอบมีอภัยโทษทำผิดแล้วก็ไปกลผิวที่หน้าแล้วก็ไปใส่ผ้าสีส้มๆหน่อยเป็น6เดือนแล้วก็ให้อภัยโทษแล้วก็เป็นคนดีแล้วบางคนก็กลับเป็นคนดีนะฮะแต่มันไม่ใช่ทุกก็ต้องดูนะฮะมันเราพูดในรายการนะบอยนะครับคุณวิชัยต้องกลัวกฎหมายต้องกลัวระบบหน่อย
0: ใช่ครับสิ่งหนึ่งที่คุณวิเตอร์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นภาพนะครับแล้วก็บางคนก็กำลังชั่งใจอยู่ว่าจะเดินหน้ายังไงต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราไม่ช่วยกันทำนะครับคุณวิเตอร์พังแน่นะครับสังคมประเทศชาติเพราะว่าไอ้พวกปัญหาทุจริตคอร์รัปชันหลายๆอย่างเนี่ยมันเหมือนกับปลวกครับมันก็ซ้อกร่อนบ่อนทำลายมันโอ้แล้วมันทำลายได้หลายๆอย่างจริงๆนะครับ
1: คุณวิชัยผู้ฟังครับอย่างนี้บ่อยครั้งมากนะฮะคนฟ้องแต่ผู้ใหญ่ขึ้นบนเวทีบอกมันไม่จริง
0: นั่นไง
1: ฮะแล้วก็เราไม่ได้ทำมันไม่จริงอะไรเช่นเราไม่ได้ก็แล้วก็คนจะเชื่อแล้วก็มันจบนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีระบบที่ดีๆแล้วก็มันมีกลุ่มหนึ่งคณะกรรมการก็ดีที่มีอิสระแล้วก็ตามกระบวนการสุดเลยแล้วก็เห็นว่ามันผิดก็คนที่กล้าขึ้นบนเวทีบอกมันผิดอะไรอะไรด้วยก็โดนเหมือนกันนะฮะใช่ไหมแล้วถ้ามีระบบที่มันเสถียรที่มันดีที่มันแบบมันทั่วถึงนะฮะก็มันจะแก้ปัญหาหลายอย่างนะฮะที่มันคนหน้าหนาที่ไม่กล้ายอมเลยอะไรด้วยใช่ไหม
0: เยอะไปหมดทุกวันนี้เนี่ยพวกที่พูดแล้วไม่รักษาคำพูดพวกที่เอาข้อมูลเป็นเท็จเอามาเพื่อจะหิวแสงหาแสงมันก็เยอะไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าว่าเป็นไปได้มีอยู่หนึ่งหน่วยงานที่เป็นโอ้โหอันนี้ต้องชมกันเลยครับชมรมสตองต้านทุจริตประเทศไทยครับคุณพีเตอร
1: ์ชม
0: อันนี้ต้องชมเขานะครับเขาทุ่มเทแล้วก็หลายๆอย่างที่กำลังแก้ปัญหาอยู่เนี่ยก็มาจากการที่เขาทำเป็น visible world อย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็ชมเขาแล้วก็สนับสนุนเขาอุดหนุนเขาช่วยเขานะฮะไม
0: ่
1: ใช
0: ่
1: เชื่ออย่างเดียวนะฮะเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับผม
0: นะงั้นหวังว่าพวกเราจะปลอดภัยนะครับคุณวิเตอร์เราจะประกายให้กับคนในสังคมช่วยกันทำนะฮะเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่ออนาคตของชาติบ้านเมือง
1: ถูกต้องครับ
0: คุณวิเตอร์คุณฟังแนะนำว่าอย่าลืมไปที่จังหวัดตรังนะไปถ้ำมรกตสวยงามมาก
1: ถ้ำมรกตไม่เคยไป
0: อ
1: ้
0: าวไม่เคยไปเหรอ
1: บันทึก
0: เคยไปไหม
1: คุณวิชัยเคยไปใช่ไหม
0: ผมเคยไปตรังแต่ว่ายังไม่เคยเข้าไปในถ้ำมรกต
1: อ๋อถ้ำมรกตโอเคบันทึกไว้
0: ใช่ครับอ่ะถ้าเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆก็มาคุยกันต่อนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับต้องพบกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านนะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแพทย์เผยต้องเริ่มต้นชันสูตรร่างฮาลุนโซโลใหม่ทันทีที่เคลื่อนย้ายร่างฮาลุนโซโลถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าญาติได้ร้องขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำภายหลังการตรวจสอบจะมีการพูดคุยกับญาติเรื่องการทำงานนิติวิทยาศาสตร์เมื่อชันสูตรเสร็จจะมีการอธิบายเบื้องต้นคุยกับญาติเรื่องข้อสรุปอื่นๆเพิ่มเติมอีกทั้งเรื่องผลการชันสูตรอาจจะต้องขออนุญาตญาติก่อนที่จะเปิดเผยกับสื่อมวลชนสำหรับการชันสูตรจะตรวจสอบให้รอบคอบทุกประเด็นหากญาติต้องการหลักฐานที่เกิดขึ้นที่จอร์เจียกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการประสานงานให้เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าศพของฮาลุนได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะยังไม่เห็นศพและหรือเอกสารเกี่ยวกับศพแต่อย่างใดด้านการชันสูตรต้องมีการเริ่มใหม่ทั้งหมดโดยดูตามสภาพร่างปัจจุบันเป็นหลักเริ่มจากCTสแกนอุปสรรคคือร่างมีการเปลี่ยนสภาพเนื่องจากเสียชีวิตมานานและไม่ทราบว่าทางจอร์เจียมีการเก็บรักษาร่างไว้ดีเพียงใดสำหรับการเสียชีวิตในต่างประเทศประเทศนั้นจะต้องส่งเอกสารการชันสูตรมาให้ก่อนแต่ก็เกิดขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆแต่ทางประเทศจอร์เจียมีกฎหมายในการชันสูตรอยู่แต่เนื่องจากทั้งสองประเทศไม่มีความสัมพันธ์ด้านการทูตจึงต้องประสานผ่านโครงการนานาชาติโครงการ EMFAC ในการขอผลการชันสูตรเปิดไทม์ไลน์เพิกถอนทุจริตสอบท้องถิ่นรองเซมเบ้ยันชัดเจน 5,925 คนแก้ไขคะแนนจะถูกดำเนินการทั้งหมดไม่มียกเว้นนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่าสำหรับการดำเนินการกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 คนที่มีการแก้ไขคะแนนจะถูกดำเนินการทุกคนไม่ว่าจะอยู่กลุ่มใดจะบรรจุไปแล้วก็ต้องถูกถอนออกแต่ส่วนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่มีชื่อขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้เรียกบรรจุหรือจะมีคะแนนเบื้องต้นถึงด้วยตนเองแต่หากมีการแก้คะแนนก็จะต้องถูกเลิกจ้างสรุปคือยอดแก้ไขคะแนน 5,925 คนจะถูกดำเนินการทุกคนเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับและให้นโยบายมาสู่แนวทางปฏิบัติชัดเจนปิดชื่อถือพฤติกรรมให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมากับทุกคนที่ทุจริตไม่มียกเว้นสำหรับไทม์ไลน์เพิกถอนผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 คนวันนี้กสทสรุปผลกรณีพบรายชื่อ 5,925 รายที่มีการประกาศคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบพร้อมเห็นชอบให้มีการประกาศลำดับรายชื่อมาอย่างถูกต้องวันนี้คณะกรรมการกลางรับทราบผลสรุปเพื่อแจ้งต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่กำหนดที่สังกัดให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่ลำดับถัดไปทางจังหวัดรับทราบผลและแจ้งให้อย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่และขั้นตอนสุดท้ายอปท.แต่ละแห่งจะดำเนินการถอนรายชื่อเดิมที่ไม่ถูกออกและดำเนินการบรรจุรายชื่อใหม่ตามลำดับที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปสั่งสอบปมอนุญาตพักแรมซิมิลันหลังวีระวิจารณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีคณะของนายวีระธีรพัฒรานนท์เคยเข้าพักคักแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อประมาณ4ปีก่อนหลังอภิปรายในชั้นกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วิจารณ์สภาพบ้านพักอุทยานโดยให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันในขณะนั้นว่าการอนุญาตดังกล่าวฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานแห่งชาติที่ยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะมาตั้งแต่ปี2561หรือไม่และกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับเพียงรูปแบบเดียวส่วนข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาและสัญญาณสื่อสารเป็นข้อจำกัดของพื้นที่อนุรักษ์ที่ต้องบริหารจัดการภายใต้ระบบพลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
12: สิบนาฬิกาเก้านาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะก็ตามกันทั้งสถานการณ์บ้านเรานะคะแล้วก็ต่างประเทศนะรวมถึงแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ยังติด ตามเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยก็ยังคงพยายามรักษาระดับนะคะแม้ว่าจะพยายามขึ้นไปยืนเหนือ 1,630 จุดขึ้นไปหรือกลับไปไฮเดิมแถว 1,650 จุดก็อาจจะยังไม่ได้เห็นง่ายนักเนาะจะเจอแรงขายสลับมาเป็นระยะเหมือนกันเมื่อวานนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าพยายามจะไปนะก็ยังไปต่อไม่ได้แต่ก็ยังรักษาทรงอยู่ค่ะเช้ามาวันนี้ก็ยังคงเคลื่อนไหวแคบๆรักษาประคองตัวอยู่แถวนี้นะคะ 1,614.54 จุดเรียลไทม์บวกอยู่ 4.76 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายก็คึกคักนะคะประมาณ10นาที15,23ล้านบาทค่ะในขณะที่ตลาดหุ้นอื่นๆวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนลบกันนะคะถ้าดูไปดูทางฝากของหางเสียงที่ฮ่องกงวันนี้ก็ลงไป452จุด 1.75% นะเกาหลีใต้เองนะคะก็มีวันที่เขียวสลับแล้วก็ยังมีแดงเยอะๆสลับแบบนี้อยู่นะวันนี้เรียลไทม์ดัชนีคอสปีก็ลบอยู่ 4.06% 267จุดค่ะทางฝากของนิกกี้225ก็ไปทรงๆเดียวกันนะแต่มันจะลบน้อยกว่านะตอนนี้ก็ลบอยู่ 1.07% นะคะประมาณ714จุดค่ะอีกหนึ่งตลาดที่ดูกันนะคะก็คือเวียดนามเวนอินเด็กซ์ก็ยังพยายามที่จะประคับประคองตัวนะคะค่อยๆที่จะขยับปรับขึ้นมานะตอนนี้1,779จุดนะบวกอยู่ 3.16 จุด 0.18% แต่ว่า VN 30หุ้นใหญ่30ตัวแรกนะก็ลบอ่อนๆไม่ถึง1จุดนะคะอ่ะนี่ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศที่มอนิเตอร์กันนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปตรวจสอบบรรยากาศพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์กันนะคะว่าภาพของตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรนะในขณะเดียวกันนั้นเราก็ยังเห็นหุ้นกลุ่มหลักๆนะคะมีการขยับปรับตัวได้ดีเหมือนกันนะวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารหุ้นใหญ่ต่างๆที่ลีดมาแต่เมื่อวานนี้ถ้าไปดูรายกลุ่มเนี่ยจะเห็นว่าต่างชาติขายสุทธิกลุ่มเดียวเลยนะคะ 6,065 ล้านบาทแต่ทุกกลุ่มซื้อเยอะหมดไม่ว่าจะเป็นในประเทศรายย่อย 3,500 กว่าล้านบาทนักลงทุนสถาบันก็ซื้อร่วมด้วย 1,800 กว่าล้านบาทเดี๋ยวทั้งหมดนี้ไปตรวจสอบบรรยากาศการพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ค่ะกับคุณจรัญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พริ้งจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณจรัญคะ
13: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
12: ค่ะก็รู้เหมือนว่าตลาดยังพยายามประคับประคองตัวนะคุณเจริญค่ะก็ยังยืนเหนือ 1,600 จุดแต่ว่าจริงๆถ้าไปดูรายตัววันนี้หลายตัวก็ขยับบวกได้ดีเหมือนกันนะทั้งกลุ่มธนาคารทั้งตัวใหญ่แอดวานซ์ที่คุณเจริญพูดถึงนะตอนนี้ก็เริ่มมีแรงบวกกลับเข้ามานะหลังจากก่อนหน้านี้อาจจะเนยย่อไปบ้างนิดหน่อยค่ะ
13: ครับ
12: ค่ะ
13: ก็ต้องบอกว่ายิ่งตลาดบ้านเราเนี่ยถือว่าผิดหวังตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราบอกว่าหุ้นน่าจะบวกได้นะครับแต่ความจริงมันติดลบนะครับเนี่ยเพราะว่าจริงเมื่อวานสถานการณ์เรื่องการต่างมันเอื้อหมดเลยนะครับเนี่ยแต่ก็อย่างคือช่วงนี้เห็นเหมือนต่างชาติก็กำลังปรับพอร์ตหรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะเห็นบางคนอาจจะกังวลว่าต่างชาติขายมาตั้ง 6,000 กว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแต่จริงแล้วผมว่าเขาพักเงินเฉยๆนะเพราะว่าเขาขายหุ้นเนี่ยแต่เขาไปซื้อนู่นเนี่ยซื้อบอลเยอะเข้าตลาดบอลตราสารนะครับก็พักเงินไปอยู่มันมากกว่านะคือโยกสลับอยู่นะครับเนี่ยเราก็เลยยังถือว่าเงินไม่ได้ไหลออกเพราะว่าช่วงนี้ค่าเงินบาทบ้านเราแข็งนะก็เอาง่ายอย่างช้านี่อยู่ที่3.06แล้วนะฮะจาก3.3ก็เกือบ3.4อย่างเงี้ยวันนี้มาอยู่แถว3.3แล้วนะครับก็ถือว่าแข็งค่อนข้างจะเร็วนะครับเนี่ยแล้วผมมองว่าถ้าเงินบาทแข็งในต่างชาติไม่น่าจะออกน่าจะยังอยู่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะโยกไปโยกมาเขาอยู่ในตลาดเรื่องตลาดทุนหรือตลาดเงินท่านเองนะครับเนี่ยส่วนของบ้านเราเองช่วงนี้ก็ได้นอนไปเรื่องของตัวงบนะครับเราเห็นว่างบส่วนใหญ่ก็ถ้าที่ดูเห็นตอนนี้ก็ยังเป็นเชิงบวกนะออกมาก็เป็นอะไรที่เติบโตดีแล้วก็เราลุ้นมันผลกันได้นะครับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวค้ำตัวหนึ่งที่ทำให้หุ้นมันไม่ตกแรงก็ได้แล้วก็ยังมีโอกาสรีบาวกลับนะครับเนี่ยแต่เราเห็นข้อหนึ่งคือวันนี้สถานการณ์ข้างนอกเนี่ยมันชัดเจนขึ้นอย่างน้อยคือราคาน้ำมันเนี่ยไม่ได้ขยับขึ้นไปแล้วก็ประเด็นก็คือตัวอเมริกากับทางอิหร่านเนี่ยเราเริ่มมีความหวังนะว่าเขาจะคุยกันได้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันดูผ่อนคลายขึ้นแต่ทองมันมาแล้วพอสถานการณ์เปลี่ยนก็เหมือนกับคนกลับไปเล่นทองเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับก็โยกกำลังอยู่นะครับเนี่ยงั้นวันนี้ป้าเราก็เลยปิดตลาดแค่การรีบาวอยู่ยังไม่ได้มองว่าเป็นการกลับตัวแบบไปไหนนะแค่การรีบาวแต่ยิ่งบอกว่าหุ้นเนี่ยทรงหุ้นจริงแล้วมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับเนี่ย
12: คือ
13: ทรงหุ้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงต่อทิ้งลงมันยังไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังเป็นทรงขาขึ้นเดี๋ยวช่วงนี้บอกว่ามันเป็นการรีบาวว่ามันลงมาติดต่อกัน3วันก่อนหน้านะครับเนี่ยวันนี้ก็เป็นการรีบาวนะครับเนี่ยก็เลยมองว่าช่วงนี้อาจจะเหมือนกับแคบตัวเพื่อรอดูทิศทางเอ๊ะขยับยังไงแน่นะครับเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะดูต่างชาติด้วยว่าเขาขายต่อหรือเปล่าแล้วถ้าเขาขายต่อก็อาจจะต้องหยุดก่อนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแต่ผมดูแล้วผมว่าเขาไม่น่าจะซื้อนี่ไปไหนนะเพราะว่าซื้อมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ขายบ้างก็เรื่องปกตินะครับเนี่ยอันจุดนี้เราจึงมองภาพตลาดคือดูจากตัวหุ้นเก็บบุกกระดาษเนี่ยเก็บว่า หลายตัวมันก็แข็งได้ดีนะแม้ว่าวันนี้ตัวมันไม่ได้แรงแต่ก็ดีนะคือยังดีเพราะว่ามันพลิกขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าลงอย่างเดียวนะครับเนี่ยอันนี้เป็นต้องบางอย่างว่าคือเน้นต่อหุ้นต่อตลาดมันยังมองเป็นเชิงบวกนะครับ
12: ค่ะก็ไม่ได้เสียทรงอะไรเนาะยังเป็นเชิงบวกแต่อาจจะเป็นช่วงลักษณะที่อาจจะมีเขย่าเขย่าบ้างนิดหน่อยใช่ไหมคุณจันทร์เพราะฉะนั้นถ้าถามถึง
13: เนี่ยครับ
12: ค่ะถ้าถามถึงกลยุทธ์ของนักลงทุนแล้วคุณจันทร์จะแนะนำยังไงถ้ามาในทรงนี้สำหรับภาพของตลาดช่วงนี้ค่ะ
13: จริงๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้เราบอกตัวรับอยู่แล้วนะครับเนี่ยคือถ้าลงเรามองมีจังหวะซื้อนะครับคอยจังหวะน่าสนใจอยู่นะครับเพราะเราเชื่อว่าในการพักตัวในช่วงช็อตเทอมแล้วก็จะมีโอกาสเด้งกลับนะครับแล้วอย่าลืมอย่างว่าถ้าขยับแบบนี้นะขยับไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่หลุด1,600เนี่ยถือว่าทรงไม่เสียอะไรนะครับเนี่ยมันก็จะมีโอกาสแต่ที่1,650ได้เร็วขึ้นเพราะอย่าลืมอย่างว่าการขายคุณเป็นไงครับว่าต้นทุนเงินมือมันเปลี่ยนครับเนี่ยคนที่เล่นสั้นหรืออะไรมาอาจจะขายไปแล้วต้นทุนเงินนี้ต้นเงินเปลี่ยนหรือวิ่งเงินสดในมือปุ๊บเนี่ยก็จะตลาดมันขึ้นได้หรือยืนได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนช่วยซื้อมันก็จะได้ที่ใหม่และไปได้เร็วและไกลขึ้นนะครับ
12: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาเหมือนกันคุณเจริญเพราะว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยก็ยังไปได้ดีเนาะบางตัวก็แบบโอ้ทำออทำไฮต่อเนื่องเหมือนกันหรืออะไรแบบนี้นะคะมีข่าวดีอะไรที่รออยู่กับกลุ่มธนาคารโดยเฉพาะปันผลที่หลายคนรอคาดหวังยังไงบ้างในรอบนี้คะคุณเจริญ
13: คืออย่างนี้ฮะคือต้องบอกจังว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยหนึ่งงบเขาออกมาแล้วเรารู้กันแล้วสมัยมีทั้งคือง่ายๆคือกำไรแหละคือบางคนกำไรต่ำกว่าคาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแต่ถ้ามองภาพรวมแล้วผมว่ามันยังกำไรอยู่แล้วก็ไปค่อนข้างจะสูงสุดด้วยซ้ำนะครับเนี่ยนั่นคือส่วนหนึ่งสองคือแน่นอนคือเรื่องของปันผลซึ่งตอนนี้กำลังรออยู่นะว่าจ่ายเท่าไหร่อะไรไงนะครับเนี่ยทีนี้คำถามว่าเอ๊ะทำไมพลังงานเขาเล่นกันต่อเพราะว่าที่อย่าลืมอย่างว่าตอนนี้เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเรามีการปรับGDP ขึ้นมาถึงนะก็จะ2กว่าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยหลังจากเดือนที่เคยอยู่ต่ำกว่า2นะครับเนี่ยนั่นหมายความว่าการบริโภคการลงทุนหรืออะไรต่างอาจจะเริ่มดูดีขึ้นนะครับเนี่ยซึ่งเราคาดหวังว่ามันน่าจะดีขึ้นเพราะนี่เราผ่านขึ้นปีมาแล้วนะนะครับเนี่ยนั้นเดี๋ยวพอช่วงปลายปีเราเหมือนมีช่วงเป็นเงินของบ้านเราอยู่แล้วช่วงปลายปีนะครับเนี่ยนั้นมันก็จะมีความหวังว่าเออมันน่าจะเติบโตได้ซึ่งเศรษฐกิจน่าจะมาประคองตัวไปได้นั้นตัวธุรกิจมองเขาประคองตัวไปได้ก็นั่นหมายความว่าแบงก์เองซึ่งเขาได้ผลประโยชน์อยู่แล้วไม่ว่าทางตรงทางอ้อมนะฮะตั้งเศรษฐกิจเป็นเดินหน้าเนี่ยขยายเพิ่มขึ้นแน่ปุ๊บเนี่ยแบงก์มันจะมีคู่กรรมที่อะไรที่ดูหลากหลายขึ้นถูกไหมฮะแล้วเพิ่มขึ้นมานั้นผมว่ากลุ่มแบงก์ไม่ได้ดูแข็งนะครับเนี่ยสังเกตในรอบเนี่ยแข็งกว่าตลาดแข็งกว่าตัวอื่นๆด้วยนะครับเนี่ยเพราะอย่างที่บอกคือขึ้นแล้วพักแล้วขึ้นต่อแล้วก็คำหายนะครับเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นของหุ้นกลุ่มแบงก์ทำให้ผมเชื่อว่าต่างชาติเองเขาก็น่าวนอยู่ในหุ้นกลุ่มนี้แหละนะครับเนี่ยงั้นคำถามคือถ้าคุณมีอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงผมว่ามันก็ถือได้นะครับแล้วก็รอขายบนนะน่าจะดีกว่านะครับ
12: ค่ะโอเคงั้นไปดูมอสเทปกันหน่อยคุณเจริญวันนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจจริงๆวันนี้ก็เขียวสดใสและส่วนใหญ่ก็เป็นตัวใหญ่ๆด้วยนะคุณเจริญที่เห็นในมอสเทปวันนี้ใช่ไหมคะ
13: ค่ะอย่างนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปหวังกับมันนะเพราะว่าเมื่อวันนั้น
12: มีโอกาสลองได้ทุกเมื่อใช่ไหมคะ
13: ใช่นะทางพุทธเนี่ยมันเขียวก่อนนะบวกเป็น10จุดเลยนะแล้วชั้นติดลบนะวันนี้เหมือนกันนะวันที่ทรงคล้ายกันนะเนี่ยมันชั้นที่บวก
12: เ
13: ก
12: ือ
13: บ9จุดนะ9จุดนิดแล้วก็ถอยลงมาเนี่ยต้องดูว่ายืนได้หรือเปล่านะครับเนี่ยแต่ผมยังเชื่อว่าผมเอาไว้ว่า1,600ยืนได้น่าจะเป็นบวกกว่านะครับไม่ใช่เรียนไหลนะครับเนี่ยช่วงนี้วันนี้เองก็ตัวของกราฟเนี่ย67.5นี่บวกมา1 บาทครับเนี่ยแล้วก็ถูฟื้นตัวครับเมื่อวานทิ้งลงไปวันนี้กลับมาใหม่ติด36ที่บวกมา30ตังค์นะครับเนี่ยแล้วก็เดลต้าครับ265สมุนตัวนะครับเนี่ยเดลต้าถ้าไม่ลงผมว่าก็โอเคนะคือไม่ได้กดดันอะไรนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวปอทครับ38.25สมุนตัวของ K-Bank ครับ249บวก2บาทกลุ่มนี้ยังแข็งอยู่แล้วกลุ่ม K-Bank 45บวก25ตังค์นะแอดวานซ์วันนี้มีรีบาวด์ฮะ373บวก4บาทแล้วก็ตัว CBR 49ลบไป25ตังค์ส่วน BS ครับ192นี้บวก210อันนี้น่าอาจจะเป็นการเล่นเก็งกำไรกับตัวงบต้นอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ SCB ครับ153นี้ลบไป50ตังค์นะคือภาพรวมในกลุ่มตัวใหญ่เนี่ยรีบาวด์ได้แต่ก็ไม่ได้ร้อนแรงอะไรนะครับเนี่ยส่งนี้หูว่าเหมือนก็เล่นประคองตลาดนะครับ
12: ค่ะโอเคกรอบวันนี้ให้ยังไงถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราอย่าไม่วางใจแต่เราไม่คิดว่าจะเหวี่ยงหลุด1,600ใช่ไหมคุณเจริญคะหรือหลุดก็ยังไม่น่ากังวลมากยังมีโอกาสที่จะเด้งกลับมาเหมือนครั้งรอบที่ผ่านมา
13: ถ้าหลุด1,600เนี่ยมันจะมองไปแถว1,587คือโลเดิมนะครับนะตรงนั้นถึงต้องระวังนะครับเนี่ยแต่ถ้าหลุด1,600ปุ๊บเนี่ยมันเรื่องของจิตวิทยานะเป็นเหมือนจะมองอุ้ยตายแล้วจะไหวไหมมันเปลี่ยนแบบเลข16กับเลข15มันเป็นเรื่องจิตวิทยาเรื่องต่างนิดนึงนะครับเนี่ยแต่ผมเชื่อว่ามั ถ้าเอายิงมองถอย1587นู่นเนี่ยถึงจะบอกว่ามันจะเป็นไซด์เวย์นะครับเนี่ยแต่ถ้าตามช่วงนี้ตลาดถือว่ายังเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับเนี่ยก็อยากให้มองด้วยความมั่นใจอย่างว่าตลาดหุ้นด้วยเรื่องของตลาดเนี่ยถ้าเรามองตัวเราเนี่ยหัวเราไม่ได้มีอะไรที่เป็นลบนะนะครับเนี่ยไอ้นั้นไอ้ที่ผ่านมาอาจจะเป็นแทคติกของคนเทรดที่มีการขายปรับบ้างล็อกกำไรบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เนี่ยในสุดท้ายถ้ามันไม่มีอะไรเป็นลบเนี่ยมันก็ต้องกลับมาซื้อแหละนะครับเนี่ยนั้นผมยังเชื่อหุ้นยังมีโอกาสขึ้นมากกว่าที่จะเหวี่ยงลงแรงล่างนะครับ
12: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราติดตามการเอาเป็นว่าก็ยังมีสัญญาณที่แข็งแกร่งอยู่แล้วก็ยังมีภาพปัจจัยบวกที่รออยู่แต่ก็อย่าประมาทนะติดตามอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะคุณเจริญอาจจะเป็นโอกาสค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเจริญค่ะ
13: ครับสวัสดีครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญเอ็มพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนทานนะจริงๆโดยภาพรวมเนี่ยภาพของตลาดหุ้นไทยก็ยังดูแข็งแกร่งแข็งแรงนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ประมาทไม่ได้นะเหมือนที่คุณเจริญบอกนะคะเพราะว่าถ้าเหวี่ยงหลุด 1,600 จุดเนี่ยเดี๋ยวก็ไปอาจจะต้องไปลุ้นแถวโลเดิมนะคะ 1,587 นะที่คุณเจริญบอกเมื่อสักครู่แต่เราหวังใจนะว่าจะไม่หลุดแล้วก่อนหน้านี้หลุดก็รีบาวด์กลับมาได้อย่างรวดเร็วกลับขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุดนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวดูวันนี้เนาะเพราะจริงๆเมื่อ

0: เนี่ยถ้าเทียบกับราคาเมื่อวานที่เปิดมาเนี่ยบวกไปประมาณบาทละ1,700 บาทนะตอนนี้อาจจะมีถอยลงนิดนึงแต่เบ็ดเสร็จก็ยังบวกถ้าเทียบกับเมื่อวานน่ะบาทละ1,550 บาทแล้วก็ไปยืนเหนือ65,000 บาทต่อบาททองคำนะสำหรับทองแท่งนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อ่ะก็จะเคลื่อนไหวอยู่ประมาณเนี้ย64,000-65,000บวกลบนะคะตอนนี้เรียลไทม์ในทองคำแท่งนะคะรับซื้อ66,600 บาทขายออก66,800 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะขายออยที่67,600 บาทนะคะเบ็ดเสร็จตอนนี้ปรับราคาไป10 ฟังแล้วนะคะวันนี้ทองคำน่าจะมีความร้อนแรงอาจจะดูกันนะคะว่าจะไปต่อได้มากน้อยขนาดไหนสำหรับเรื่องของทองคำหลังจากที่ไซด์เวย์มาพักใหญ่ๆเลยนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณหมอนัทคุณธนศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนนะวันนี้หมอนัทเกริ่นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละนะคะเดี๋ยวจะพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะคะที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ถือว่ามีความร้อนแรงนะประเด็นเรื่องของ leverage นะคะแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้เองที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ single ETF นะคะเป็น single stock leverage ETF ซึ่งน่าสนใจประเด็นเนี่ยซึ่งเป็นตัวสำคัญของการที่สร้างความผันผวนนะคะทำให้หลายๆคนนั้นเนี่ยก็ได้เห็นความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเกาหลีใต้พอสมควรนะวันนี้ก็ถือว่ายังผันผวนนะวันนี้ก็-4%นะเดี๋ยวคุยกับมานัดเรื่องนี้ด้วยแล้วก็วันนี้จะมีกองทุนแนะนำที่น่าสนใจเอามาฝากกันด้วยนะใครมีคำถามอื่นๆก็ฝากเข้ามาได้นะคะ Facebook Live Fan Page FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ค่ะตอนนี้ไปทักทายหมอนัทพร้อมกันนะคะหมอนัทอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทค่ะ
1: ครับสวัสดีคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้จะเจอกันเนาะวันพฤหัสบดีตามสัญญาเนาะที่หมอนัทจะชวนคุยกันใช่ไหมในเรื่องของเกาหลีใต้นะตลาดหุ้นเกาหลีใต้จริงๆก็ยังถือว่าผันผวนนะหมอนัทวันนี้พี่ก็เห็นลบประมาณ 4% บางวันก็ดูเหมือนดีบวกขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วที่โอ้โหแบบลบกันแบบรุนแรงพอแตกกันทั่วหน้าแบบเนี้ยใช่ไหมคะหมอนัทแต่เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องนี้แต่ก่อนจะไปคุยอัปเดตภาพเศรษฐกิจหน่อยหมอนัทช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะหมอนัทเท่าที่มอนิเตอร์ดูทั้งข้างในแล้วก็ต่างประเทศค่ะประเมินประมาณสถานการณ์กันนิดนึงค่ะ
1: โอเคได้ครับจริงๆต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนี้ครับว่าผมว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันค่อยๆเหมือนกับปรับตัวดีขึ้นเนาะนะครับแต่ว่า อยากให้ทุกท่านเห็นภาพว่ามันดีขึ้นก็จริงแต่ดีขึ้นในลักษณะของมันค่อยๆปรับตัวดีขึ้นแล้วกันนะแต่ว่าประเทศไหนจะช้าจะเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะแต่ละปัจจัยนะครับแต่ถ้าภาพรวมในประเทศไทยนะถ้าเราไปดูนะครับก็ต้องบอกว่าเงินเฟ้อจริงๆมันก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคุณบิวฮะเดือนที่ผ่านมาเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมบวกไปอีก 1.95% นะครับเดี๋ยวเทียบเยียวยานะฮะซึ่งติดต่อกันเป็นเดือนที่4แล้วหมายความว่าใน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อขึ้นมาตลอดเลยครับนะฮะส่วนนึงเนี่ยเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันอาจจะสูงมากกว่าปีที่แล้วเนาะนะครับแล้วก็อาหารเอ่ยอะไรเอ่ยก็ขึ้นเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ของก็ไม่ถูกนะคุณบิวเราไปตามตลาดนะไปซื้อของร้านอาหารก็บ่นกันนะครับว่าอยู่เนี้ยคนไม่ได้ค่อยไปทานที่ร้านอาหารกันนะนะเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยจะเริ่มเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเงินเฟ้อเราเริ่มมาแล้วคนก็เริ่มชะลอตัวในการซื้ออยู่เหมือนกันนะครับก็ภาพน่าจะเป็นทางเดียวกันคราวนี้ผมคิดว่ามีโอกาสนะที่เราจะเห็นดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยปรับขึ้นได้เหมือนกันถึงแม้โทนนะการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยบ้านเราจะช้ากว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยขึ้นไปหมดแล้วนะล่าสุดญี่ปุ่นแล้วนะนะหรือว่ากลุ่มของสหภาพยุโรปอังกฤษเองก็ทยอยขึ้นมาในช่วงสิ้นเดือนนะที่ผ่านมานะครับมันผมคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังขยายตัวแต่ยังถูกจำกัดแล้วก็ SME เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถูกกดดันจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นค่าครองชีพอาหารที่มันแพงอย่างเงี้ยผมคิดว่า SME อาจจะเหนื่อยนิดนึงใช่ครับก็งั้นภาพเศรษฐกิจโดยรวมจริงๆถามว่าโตไหมโตจริงๆ GDP เราก็บอกเขาขอขึ้นเป็น2.3% ด้วยซ้ำนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยที่เรามองประมาณ1ปลายๆนะ2อะไรเงี้ยตอนนี้เป็น 2.3 แล้วนะครับก็ถือว่าดูแล้วเศรษฐกิจมันโตแต่ว่ามันไปโตที่อื่นเนาะมันยังไม่ได้โตส่วนของภาค SME หรือว่าภาคประชาชนทั่วไปแล้วกันนะครับครับ
0: ค่ะ เอาเป็นว่าเราก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นขยับขึ้นมาเนี่ยมันก็ดอกเบี้ยขึ้นมันก็เป็นต้นทุนของแทบจะทุกอย่างกันด้วยใช่ไหมคะพอดอกเบี้ยขยับขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีธุรกิจที่ได้ประโยชน์แหละแต่ก็มีธุรกิจที่เสียประโยชน์เช่นเดียวกันเนาะหมอนั้นอาจจะต้องติดตามหรือตอนนี้การจับจ่ายใช้สอยหลายๆคนก็อาจจะยังมีบอลหลงหรือความคึกคัก

0: จากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะจากตัวไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้ที่เหมือนกับช่วยในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยอยู่ระดับหนึ่งเนาะหมอนัทใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าหมดตรงนี้เดี๋ยวคงต้องดูว่ารัฐน่าจะต้องมีอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าอันเดี๋ยวว่ากันใช่ไหมหมอนัทอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญด้วยเช่นเดียวกันอืมค่ะโอเคหมอนัทแต่เรายังเห็นหุ้นธนาคารขึ้นได้ดีมากนะวันนี้ที่บิวเห็นตามๆเนี่ยหลายๆตัวก็ยังขึ้นได้เป็นเสาหลักเลยแหละรอบนี้ขึ้นต่อเนื่องมากๆนะปันผลก็จ่ายดีมากนะคะถ้าหุ้นกลุ่มธนาคารและที่ทางดอกเบี้ยมาในทรงนี้เนี่ยจะไปยังไงต่อคะหมอนัทให้มุมมองสั้นๆนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ตามหุ้นธนาคารค่ะ
1: ผมคิดว่าเนื่องจากดอกเบี้ยนี้มันได้ขึ้นเยอะนะครับงั้นจริงธนาคารเองก็ยังมีสามารถความสามารถในการปล่อยกู้ได้อยู่นะแต่ว่าหลังๆผมก็เริ่มเห็นว่ามันมีการปล่อยกู้ยากขึ้นเลยขึ้นนะครับแล้วก็รับตัวนะครับว่ารัดกุมพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือจริงๆผมว่าคุณธนาคารยังแข็งแรงอยู่เนาะถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้มีการปล่อยนะครับสินเชื่อแบบว่าปล่อยแบบปล่อยมากกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับก็เท่าที่ดูเขาก็ควบคุมพอสมควรแล้วก็ดูแล้วเนี่ยยังมีความแข็งแรงเนาะเพราะว่าจริงๆถ้าไปดูธนาคารหลักๆปัจจุบันก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มนะครับไปเดี๋ยวจะมี Virtual Bank ออกมาอีกอะไรอีกนะครับจริงๆผมว่ากลุ่มธนาคารยังดูแข็งแรงกว่ากลุ่มอื่นๆเยอะเลยนะแล้วก็เป็นแกนหลักเนาะของเศรษฐกิจไทยนะครับแต่ว่าในภาพยาวๆเนี่ยผมก็กลัวเรื่องนึงคือถ้าเรายังปล่อยความแข็งแรงนี้อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้า SME รายย่อยต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้รับเงินกู้หรือว่าเงินตึงตัวจริงๆเนี่ยมันทำให้ภาพเศรษฐกิจเราชะลอเร็วกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่กังวลนะครับแต่ว่าถามว่าภาพการเงินเรายังแข็งแรงมันยังแข็งแรงนะครับก็คิดว่าเป็นสาหลักได้อีกนะฮะรวมถึงในตลาดหุ้นด้วยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าต้องดูภาพยาวด้วยประกอบกันว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าเราไปดูหันไปมอง SME เนี่ยนี่ก็ผมว่าสภาพคล่องก็หายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
0: อืมค่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันเป็นระยะเรามาอัปเดตกันนะคะแต่บ้านเราน่าจะช้ากว่าที่อื่นเนาะถ้าพูดในแง่ของอัตราดอกเบี้ยการขยับขึ้นใช่ไหมคะหมอนัทคะโอเคทีนี้มาประเด็นหลักเชิญค่ะหมอนัทค่ะ
1: อ๋อจริงๆตัวเขาจะคิดว่าแค่ขึ้นดอกเบี้ยนิดหน่อยเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้เป็นประเด็นแบบทางฝั่งธนาคารมากนักเลยเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าคนที่ถือหุ้นธนาคารไม่ต้องกังวลมากครับผมมากันครับ
0: ค่ะโอเคทีนี้มาประเด็นหลักที่เราชวนคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะแต่ประเด็นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คุยกันแต่เกริ่นไปละนะสำหรับภาพของตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะที่สร้างความผันผวนเรื่องของ leverage เองแล้วก็เรื่องของนโยบายรัฐโดยเฉพาะก็มีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาพอสมควรเลยมานะที่อยากจะให้เล่าประเด็นเรื่องของ single stock leverage ETF เนาะแล้วก็ล่าสุดในรัฐบาลเขาก็ต้องออกนโยบายออกมาด้วยเนาะที่จะช่วยแบบระงับในเรื่องของความร้อนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มอนัทอธิบายแล้วก็ถอดบทเรียนประเด็นนี้จากตลาดหุ้นเกาหลีใต้ให้เราฟังสักหน่อยค่ะแล้วก็ถ้าเทียบกันตอนนี้ยังถือว่ายังมีความผันผวนอยู่ไหมมอนัทอย่างวันนี้ก็ลบ 4% นะสำหรับหุ้นเกาหลีใต้เองค่ะ
1: ครับโอเคงั้นผมขออนุญาตเรียนลำดับเหตุการณ์ก่อนแล้วกันเนาะคุณบิวเพราะว่าจริงๆแล้วแบบโอ้หลายคนดูแล้วจะมึนๆอยู่ดีว่าทำไมมันลงเยอะขนาดนั้นอย่างเงี้ยผมอาจจะค่อยๆเล่าลำดับเหตุการณ์แล้วก็เหตุผลเนาะในแต่ละช่วงแต่ละตอนละกันนะครับจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับก็ผมต้องบอกว่าประมาณสักปีที่แล้วเนาะถ้าเรากลับไปดูเนี่ยนะครับสักช่วงกันยายนเนี่ยตอนนี้ช่วงเดือนนี้เลย2568เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าราคาพวกแรมพวกเกี่ยวข้องกับการ์ดจอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยราคานะอยู่ประมาณสัก6 เหรียญกว่าๆมั้งนะครับ6 เหรียญไอ้พวกแรมดีๆ5อะไรเงี้ยนะครับพอเพียงแค่ 4-5 เดือนนะปลายปีของปี68เนี่ยนะครับราคาเนี่ยขึ้นเป็น27 เหรียญนะคุณบิวนึกภาพออกมั้ยฮะขึ้นทีประมาณ4 เท่า 5 เท่าเนี่ยนะครับไตรมาสเดียวนะ20ไตรมาสเดียวนะครับงั้นเค้าเรียกเป็น memory super cycle แล้วกันนะฮะก็คือเป็นช่วงที่คนซื้อ memory พวกเนี้ยนะครับในการใช้เนี่ยนะทั้งพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับมือถือรวมไปถึงเรื่องของตัว AI อะไรเงี้ยทั้งหลายเนี่ยมันได้ใช้งานหมดเลยนะครับงั้นธุรกิจที่เกิดจากกำไรพวกนี้นะครับของ Samsung เนี่ยขึ้นมา40%กว่านะคุณบิวนะกำไรนะกำไรขึ้นมานะครับส่วนของ Micron เนี่ยก็ Gross Profit Margin เนี่ยนะครับอยู่ที่ 66% นะครับคือโอ้ขายเสร็จปุ๊บแล้วหมดด้วยนะฮะคือไม่ได้ว่ากำไรเนี่ยในบริษัทเกาหลีทั้งหลายเนี่ยโตเกือบ 300% นะครับหลังจากถ้าใครที่ ใครที่ลงทุนยาวๆกับหุ้นในเกาหลีเนี่ยก็คือตั้งแต่หลังฟื้นต้มยำกุ้งเลยก็ว่าได้เนี่ยถ้าใครลงหุ้นกับเกาหลีเนี่ยคือพูดง่ายโตกันแบบเต็มที่มากในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับอันนี้คือภาพก่อนว่าเออนี่เกิดซูเปอร์ไซเคิลขึ้นมาซึ่งก็มีเราก็มีแหล่งเราก็เคยคุยกันว่าหุ้นเกาหลีในช่วงก่อนๆเนี่ยประมาณ2-3 ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะโตดีใช่ไหมฮะแล้วก็ขึ้นมาจริงๆเนาะวันนั้นที่เราคุยกันใช่ไหมครับคราวนี้ปรากฏว่ามันมีมายาคติเรื่องหนึ่งนะครับของคนเกาหลีอยู่ว่าเป็นการอุ้มของภาครัฐเรียกว่าเป็น government put แล้วกันgovernment put แล้วกันนะครับมันมีเรียกว่าการสร้างฟลอที่ไม่มีจริงอยู่คือผู้นำประเทศเนี่ยเขาเห็นว่าให้ว่าดัชนีหุ้นเกาหลีนะฮะคอสปิกเนี่ยไอตัวโคเรียอินดีสต็อกเนี่ยนะครับขึ้นมาเยอะๆเนี่ยก็ผลักกันผลักดันเรื่องของภาษีเงินปันผลคอมเมอร์เชียลอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็คิดว่าเหมือนไปบอกด้วยนะว่าเนี่ยหุ้นเกาหลีจะไม่มีทางลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อพยุงหรือว่า
0: ซัพพอร์ตเต็มที่แบบว่าทำให้ทุกคนมั่นใจมากทำให้ทุกคนมั่นใจมากสำหรับตลาดหุ้นเกาหลีภาพ
1: รายย่อยเขามองว่าในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดซัพพลายเกิดโควิดรัฐบาลก็เข้ามาช่วยจริงๆด้วยนะตอนนั้นนะครับแล้วก็โอ้โหขึ้นทำนู่นทำนี่แล้วแถมที่สำคัญรัฐบาลก็ออกพวกleverage product ออกมานะครับพวก single stockนะครับช็อตได้เลเวอเรจได้นะครับ2-3 เท่าอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เนื่องพอเป็นลักษณะประมาณแบบนี้เนี่ยการที่ใช้เลเวอเรจเข้ามาเริ่มตลาดเนี่ยก็เริ่มสนุกละโอ้ทันทีจะไปลงในตลาดหุ้นธรรมดานะถือหุ้นได้ 10% ถ้าลงกับพวกเลเวอเรจโปรดักต์เนี่ยมันได้ 20% เลยนะถ้าคนไม่ได้คิดนะครับว่าเอ้ยถ้ามันจะลง 20% ด้วยเช่นเดียวกันนะลง 10% เนี่ยลงค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยแล้วออกเป็นแบบเค้าเรียกว่าเป็น ETF leverage คือเค้าไม่ได้ออกเป็นเป็น product เป็นรายเค้าเรียกว่าเป็นรายหลักทรัพย์แล้วกันคือสมมุติว่าผมเป็นหลักทรัพย์ A แล้วนะเนาะผมบอกผมเนี่ยออก product หุ้น Samsung x2 ขึ้นมาเนี่ยโอเคหลักทรัพย์นั้นก็ออกมานะครับซึ่งคนก็ไปซื้อที่หลักทรัพย์ใช่มั้ยครับไอ้อย่างเงี้ยมันจะถูกจำกัดวงเนาะแต่เนี่ยเขาไปออกเป็น ETF ที่นักลงทุนทั่วไปทุกหลักทรัพย์เนี่ยสามารถไปลงทุนได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นประเด็นสิฮะแล้วออกแค่2ตัวเองก็คือ Samsung กับ SK Hynix นะครับซ
0: ึ่
1: งเป็นน้ำหนักเกือบครึ่งนึงของราชนีหุ้นเกาหลีนะฮะนะ
0: ค
1: ือภาพตามนะฮะก็คือว่าง่ายเป็นทั้ง2บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มากๆนะครับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะนะไอ้กองทุนเนี้ย AUM บางที่ซื้อฝั่งรองอ่ะฝั่งซื้อเต็มที่เนี่ยนะครับมันคือ14 ล้านล้านวอนนะ14 ล้านล้านวอนนะฮะเข้าไปนะครับอัดไปเต็มดีเลยนะฮะก็อันนี้คือภาพก่อนว่าตอนช่วงที่ผ่านมาเนี้ยตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยมันมีภาพประมาณแบบนี้อยู่นะครับก็เลยหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยโหแล้วมันก็คงจะไปต่อเนาะมันคงจะไปเขาเรียกว่าไปทำลายโมเมนตัมเนี่ยค่อนข้างยากนะครับคราวนี้พอทุกคนคิดแบบนี้เนี่ยทุกคนก็ใส่เงินเข้าไปนะครับแล้วยอดมาที่เนี่ยทะลุเมื่อกี้ที่ผมบอกใช่ไหมก็คือรายย่อยเนี่ยเข้าไปซื้อ14 ล้านวอนนะครับแล้วก็มาที่เนี่ยทะลุ60 ล้านวอนนะมาที่เนี่ยก็คือหมายความว่าคือเราไม่ต้องใช้เงินเต็มเราไม่ต้องมีเงิน100 บาทเนี่ยเราใช้30 บาทก็ได้นะครับในการลงทุนนะครับแล้วก็ได้สัดส่วนหุ้นเนี่ยเหมือน100เลยนะครับคราวนี้พอคนมีเงิน100เนี่ยได้ซื้อมาที่นี่ก็อัดขึ้นไปอีกนะฮะก็กำแพงก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะฮะเพราะแล้วรายย่อยเนี่ยเทรดขึ้นมาที่นี่ 35% เนี่ยนะครับเลเวอเรจประมาณ3 เท่าด้วยนะโดยเฉลี่ยคือเขาไม่ได้เล่น2 เท่านะคุณดิวที่มันออกเป็น2 มี 3นะเนี่ยเขาเล่นอยู่ที่3เลย3เท่าเลยคราวนี้เหตุ4เหตุผลแล้วกันอันนี้เป็นภาพก่อนน้องว่ามันค่อยๆไต่ขึ้นมายังไงนะครับคราวนี้สาเหตุที่ร่วงเนี่ยมันมีอยู่4เรื่องนะครับ1เลยก็คือหุ้นชิปอเมริกาเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องของราคาน้ำมันมีราคาตลาดหุ้นอเมริกาก็เริ่มเหมือนพีคๆพอสมควรแล้วในเรื่องของ AI ด้วยนี่นะครับแล้วมีสงครามตะวันออกกลางเข้ามานะครับแล้วก็มันมีคู่แข่งรายใหม่ๆเข้ามานะครับCSMT นะก็เป็นตลาดจีนแล้วกันผู้ทำผลิตสินค้าตลาดจีนนะครับก็หลายๆคนเริ่มกองทุนต่างๆเริ่มเห็นว่า ไอ้หุ้น Samsung เนี่ยหรือ SK Hynix มันเริ่มอะเรื่องอะไรราคาสูงไหมแพงไหมก็อาจจะขายทำกำไรนะครับแล้วก็ไปซื้อ CMT นะที่จีนผู้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พอภาพเนี่ยมันเกิดรวมๆกันขึ้นมาเนี่ยนะครับคนก็เริ่มแบบเฮ้ยตลาดหุ้นเกาหลีราคาแพงไปหรือเปล่านะครับก็เริ่มคิดนะครับก็สุดท้ายนะครับก็เริ่มมีการทยอยขายออกมานะครับทยอยขายออกมาก็เห็นภาพตามที่เราเห็นกันเลยครับว่าเอออันนี้มันกระทบเพราะลงมันลงถึงมันจะไม่ได้ลงเยอะลงสัก 10% มันลงสัก 10% ก่อนนะครับแต่อย่าลืมนะมาร์จิ้นที่มันเห็นที่มันลงมาเนี่ยมันลงไป 20-30% นะครับเพราะฉะนั้นมันถูกบังคับขายด้วยอัตโนมัติเลยด้วยซ้ำนะครับหรือบางท่านเนี่ยเติมเงินไม่ทันเนี่ยก็โดนอันนั้นนะครับก็แล้วพอเกิดมาร์จิ้นคอขึ้นมาบังคับขายราคาก็ยิ่งลงถูกไหมฮะนะและยิ่งเป็นเลเวอเรจด้วยอะไรด้วยนะครับยิ่งลงยิ่งถูกก็ยิ่งถูกบังคับขายลงไปอีกเรื่อยๆนะครับอันไอ้คนที่ไม่ดูเรื่องเลยสมมติไม่ได้ดูพอร์ตทั้งสองวันเนี่ยนะครับจากวันที่พอร์ตระเบิดเนี่ยก็ผมว่าพวกนั้นขายยังไงก็ไม่ทันนะครับก็ถูกบังคับขายหมดตัวพูดง่ายๆนะก็เราก็จะเห็นภาพบอกคุณเก็บเงินมาทั้งชีวิตเงินมันหายไปในวันเดียวเลย2วันเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่าวันถ้าใครจำได้อยู่ช่วงวันที่20เนาะร่วงประมาณสัก 29-30% นะครับปรากฏ PE เนี่ยลงมาที่ 5.5 5.8 เท่าในรอบ20ปีเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วก็ประมาณแบบนี้นะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เห็นถึงความร้อนแรงเนาะแล้วก็มุมของนักลงทุนด้วยที่บางทีเนี่ยตลาดมีความร้อนแรงมากๆเรานึกถึงแต่มุมของผลตอบแทนที่จะได้มุมบวกเนาะแต่ถ้าไม่ได้เผื่อไว้หรือว่าบริหารความเสี่ยงดีๆโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของ leverage เนี่ยเสียหายได้แบบโหได้แบบประมาณค่าไม่ได้เลยโดยเฉพาะถ้าคนที่ลงเม็ดเงินไปแบบมากๆหรือเต็มที่แล้วก็มันคือ leverage ด้วยเนาะหมอนัทไม่ใช่เงินที่มีอยู่ด้วยมันคือแบบเหมือนเงินกู้มาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะมันก็จะเสียหายหนักกว่าปกติด้วยนะฮะค่ะ
1: ใช่ครับก็ผมว่าอันเนี้ยอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับระมัดระวังเนาะคือเกษตรสินค้าที่มันเป็นเลเวอเรจเนี่ยอันนี้ต้องมีความมั่นใจสูงนะครับแล้วก็ผมว่าสินค้าที่เป็นเลเวอเรจเนี่ยเวลามันลงแรงอย่างที่เราเห็นภาพเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับคือบทเรียนเนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่ตัวโปรดักต์นะคือหลายๆคนบอกก็โทษโปรดักต์ว่ามันมีออกโปรดักต์แบบนั้นออกโปรดักต์แบบนี้มาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคโปรดักต์เนี่ยมันมี
0: ความ
1: แรงของมันอยู
0: ่แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
1: มีส่วนอยู่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดจริงๆอยู่ที่ตัวพวกเรานะครับอยู่ที่นักลงทุนนะครับว่าเฮ้ยเราจะกำหนดความเสี่ยงยังไงโดยเฉพาะโปรดักต์เลเวอเรจเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าใครจะลงทุนเนี่ยผมว่าลงสัก 3% 5% ของพอร์ตก็พอเพราะว่าแค่นี้เวลามันกระทบไปพอร์ตเนี่ยมันก็คือ6-10%แล้วมันคือ2เท่าแล้วถ้าคุณเลเวอเรจ2เท่าเนี่ยมันคือกินพอร์ตเราพอสมควรแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโปรดักต์เลเวอเรจเนี่ยผมบอกเลยว่าจะลงได้แต่ว่าสัดส่วนน้อยสักหน่อยนึงนะครับอย่าไปเยอะมากๆหลายคนเนี่ยใช้เงินทั้งพอร์ตเนี้ยทุ่มไปในโปรดักต์เลเวอเรจเนี่ยอย่างที่เราเห็นตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องเลยนะครับครับ
0: ค่ะแล้วมันก็เป็นความเสี่ยงเนาะที่จะเป็นพอร์ตแตกเหมือนที่หลายๆคนเจอที่เราเห็นจากตามหน้าข่าวหน้าฟีดทั้งหลายใช่ไหมคะหมอนัทคะทีนี้สั้นๆเลยก็ได้ค่ะหมอนัทแล้วหลังจากนี้หมอนัทมองภาพของตลาดหุ้นเกาหลีใต้หรือหุ้น2ตัวหลักที่หลีกคือตัว Samsung กับ SK Hynix ยังไงบ้างคะหมอนัทเพราะก็มีคนถามเยอะในบางมุมถึงโอกาสนะในแง่ของการลงทุนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทคะภาพมันเปลี่ยนไหมจริงๆแล้วหมอนัทมองยังไงคะ
1: ครับจริงๆอยากให้ท่านผู้ฟังที่หนึ่งนี้ครับว่าผมว่าตลาดเนี่ยมันลงมาค่อนข้างที่จะไม่มีเหตุผลแล้วเพราะว่าตอนที่จังหวะขายคือขายลงมาตลอดทางเนาะนะครับคราวนี้ถ้าเราไปดูตอนนี้ตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าจุดเนาะนะครับ 6,000 จุดนะครับถ้าไปดูคนที่ให้เป้าไว้ดีกว่านะผมพาไปดูแบบสถาบันใหญ่ๆก่อนแล้วกันอย่าง Citibank อย่าง City อย่างเงี้ยนะครับเขาคงเป้าที่ 10,000 เขาบอกว่ามุมมองมันเป็นการปรับฐานจากการขายทำกำไรซึ่งผมเห็นด้วยนะครับGoldman Sachs ก็ให้น้ำหนัก overweight เกาหลีบอกว่าตลาดเนี่ยตอนนี้เริ่มไม่ความมั่นใจกับทางเกาหลีมากขึ้นเพราะจริงๆธุรกิจมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วแต่ว่าบางที่ก็จะบอกว่ารอดูปีหน้านะครับ ถ้ามันดีขึ้นจริงๆถ้าดีขึ้นสัก2ไตรมาสเนี่ยก็ตลาดหุ้นก็น่าจะกลับมาดีได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับงั้นจริงๆเนี่ยผมว่าก็ตอนนี้ที่ลงหนักๆก็คือเป็นหุ้นชิปของเกาหลีใช่มั้ยครับจริงๆตลาดหุ้นส่วนอื่นของเกาหลีเนี่ยมันก็ยังไปได้เนาะงั้นด้วยความแข็งแรงของตลาดของเขาเนี่ยผมคิดว่าด้วยพื้นฐานเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็อาจจะเป็นจังหวะก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีฝั่งเป็นปัจจัยที่ต้องระมัดระวังแล้วกันหนึ่งอย่างที่คุณบิวเห็นนะครับว่าต่างชาติยังคงทยอยขายตลาดหุ้นเกาหลีอยู่พอสมควรนะตอนนี้ลบไป117-118ล้านวอนนะนะครับในครึ่งปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็คาดว่าจะขายต่ออีกประมาณสักหมื่นกว่าล้านดอลลาร์อะไรเงี้ยนะครับก็แสดงว่าเขายังขายไม่จบเลยนะเนี่ยนะฮะที่เราเห็นมันลงมาอย่างเงี้ยนะครับก็เขาเลยคิดว่าจะรอสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าตัวคณิตไปดูใจพื้นฐานนะครับการที่ฝรั่งขายเยอะไม่ได้บอกว่าเขาทำถูกนะจริงๆเป็นจังหวะในการขายแล้วเขาจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นนะครับแต่ภาพที่เราเห็นก็คืออย่างคาเพ็กซ์นะครับของไฮนิกหรือว่าของซัมซุงเนี่ยมันขึ้นมา28เป็น35อะไรอย่างเงี้ยจาก40ล้านวอนอะไรเงี้ยคือเขากำลังลงทุนในอุปกรณ์ผลิตชิปตัวใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับงั้นผมคิดว่ามันมีโอกาสในปีหน้าที่ตัวเลขของการผลิตชิปจะดีขึ้นนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นละกันนะครับก็คิดว่ามันลงมาไม่ใช่เป็นแบบปกติแล้วกันนะครับผมว่ามีโอกาสที่จะดีอยู่ครับครับผม
0: ค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะต้องบริหารความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงให้ดีด้วยเนาะหมอนันเราไม่ใช่ว่าโอ้ลงมาแล้วยังใส่เต็มที่หรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนรอบที่ผ่านมาก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ต้องกระจายความเสี่ยงเผื่อไว้ดีๆเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสส่วนหนึ่งแหละเนาะที่หมอนันบอกเนาะใช่ไหมคะโอเคอ่ะอันนี้เป็นมุมเกาหลีทีนี้หมอนันมีกองทุนแนะนำด้วยใช่ไหมคะวันนี้ที่จะเอามาฝากกันว่าจะเป็นกองไหนประเภทไหนยังไงคะหมอนันคะ
1: โอเคได้ครับต้องเกิดอย่างนี้ครับว่าผมมาชอบจริงๆก็ยังชอบทองอยู่นะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยราคาทองมันก็เพิ่มนะต่อช่วงก่อนจะมีคนถามเยอะเฮ้ยผมรับทองเรียนไปต่อได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมก็บอกให้เก็บสะสมไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีจังหวะไซเคิลมันขึ้นนั่นแหละนะครับซึ่งช่วงนี้มันดีก็จริงแต่ว่าก
0: ็มันเริ่มดีนะ
1: แบบว่ามันเริ่มดีแล้วกันนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ดีอย่างนี้ต่อไปนะอาจจะแบบไซด์เวย์ต่อไปแหละเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ลงมาอีกอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันมันถูกลงนะครับเงินเฟ้อมันลดลงนิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเรียกอะไรรุนแรงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นดอลลาร์เนี่ยมันจะถอนมันจะค่อนข้างอ่อนนิดนึงซึ่งก็ทำให้ทองมันโตได้นะครับในช่วงสั้นๆแล้วกันผมจะบอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้การันตีว่าจะดีนะแต่ว่าระยะยาวผมว่าราคาทองเนี่ยสะสมได้งั้นอันนึงก็แนะนำทองแต่ว่าก็เป็นกรอบระยะยาวๆเลยนะครับยาวๆเลย
0: คือ
1: ที่อยากให้ลองดูนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ดอกเบี้ยจะขึ้นความแนะนำผมคือให้อยากให้ทุกคนเปลี่ยนกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะฮะที่เราถือลองเทอมที่เราเคยบอกว่าช่วงก่อนที่ดอกเบี้ยมันเป็นขาลงให้ถือยาวๆตอนนี้ให้กลับมาเป็นตราสารที่ระยะสั้นนะครับช่วงนี้นะครับก็อยากให้เป็นลักษณะนั้นอยู่สองนะครับพวกซีนีคอนดักเตอร์พวกที่เกี่ยวข้องกับ AI อันนี้หลายๆคนบอกว่าเริ่มเปลี่ยนแล้วไปดูเซกเตอร์อื่นดีไหมอะไรเงี้ยผมคิดว่ายังไปต่อได้นะก็เดี๋ยวมีสิ้นปีนี้มันอาจจะมีโปรดักต์เรื่องของพวกเทคโนโลยีต่างๆมันออกมาอีกนะครับนะเดี๋ยวมีทุ่มกันยาเนี่ย Apple ก็จะออกแล้วดูนี่นั่นนะครับแล้วก็ราคาของซีนีคอนดักเตอร์ราคาของแรมราคาของอาร์จอเนี่ยมันก็ปรับเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่ากำไรของผู้ขายเนี่ยก็ยังดีอยู่แล้วก็อย่าง Apple ไม่ได้ปรับราคาขึ้นมานานมากแล้วเพิ่งมาปรับปีนี้ด้วยอะไรด้วยนะครับก็คิดว่ากำไรในกลุ่มผู้นำด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับยอดขายเลยไม่รู้จะลดลงหรือเปล่านะที่มันลดลงขนาดนี้ที่ราคาขึ้นขนาดนี้แต่ว่าคิดว่าระยะยาวนี้ก็ต้องใช้อยู่ดีนะพวกนี้นะเดี๋ยวมันก็ถูกปรับขึ้นมาอีกนะครับก็คำแนะนำผมคือก็ลองกลุ่มเทคโนโลยีก็ยังพอไปได้แล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่ชอบเสมอก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์เนาะตอนนี้ก็
0: okay.
1: ไปได้นะครับใครที่ลงอยู่อะไรอยู่เนี่ยก็จะเห็นแล้วนะเริ่มใจชื้นกลับขึ้นมาบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก
0: ็
1: เราถือยาวๆกลุ่มนี้ก็ผมคิดว่ายังเป็นกลุ่มที่ผมค่อนข้างชอบอยู่ดีนะครับ
0: ค่ะ โอเคอันนี้ก็คือเป็นกองแนะนำกองทุนแนะนำช่วงนี้หลายๆกองที่เรา DCA มาอยู่แล้วอย่าง Healthcare หรือว่าบางคนอาจจะ DCA ฝั่งในเรื่องของ Semiconductor AI Tech ต่างๆก็ยังไปได้ถูกไหมคะหมอนัทคะเรายังสามารถที่จะมันยังเป็นเทรนด์การเติบโตในระยะกลางระยะยาวยังสามารถที่จะ Dollar Cost Average ได้ต่อเนื่องมีกองไหนที่อาจจะต้องพิจารณาในการแบบลดน้ำหนักไหมหมอนัทหรือหลีกเลี่ยงไปก่อนถ้าทิศทางดอกเบี้ยมันจะกำลังค่อยๆปรับเป็นขาขึ้นแบบนี้ค่ะหมอนัทคะนอกเหนือจากเรื่องของค่ะเชิญค่ะหมอนัทคะ
1: ถ้าผมว่าจริงๆอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคืออสังหาเนี่ยปีช่วงที่ผ่านมาก็แย่พอสมควรแล้วนะครับถึงแม้ดอกเบี้ยจะต่ำก็ยังไม่ค่อยฟื้นตัวเนาะนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงพวกการลงทุนระยะยาวๆจริงๆที่ผมมองไว้มันก็ค่อยๆเริ่มฟื้นนะแต่ถ้าดอกเบี้ยขึ้นหนักเนี่ยผมกลัวสังหามันจะกลับมาแย่หรืออีกทีนึงหรือเปล่าเพราะตอนนี้จริงๆถ้าเราไปดูกองทุนอสังหาเนี่ยยูทูเดียนะคุณบิวต่อให้อสังหามันไม่ได้ดีมากแต่ว่าให้เป็นพวกกอง property fund พวกinfrastructure fund เนี่ยมันก็โตดีอย่างปีที่ผ่านมาก็บวกยูทูเดีย 15% แล้วนะก็ถ้าทำได้เนี่ยผมเคยคุยว่ากองเนี้ยมันก็ค่อยๆฟื้นตัวมาตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณ2ปีที่แล้วปี2ปีที่แล้วที่เราคุยกันใช่ไหมว่าเอ๊ะโอ้โหช่วงนั้นมันลงมันหนักมากเลยนะแล้วเมื่อไหร่มันจะฟื้นนะอะไรเงี้ยก็ปี2ปีที่ผ่านมาจริงๆตลาดพวกกองอสังหาก็ค่อยๆฟื้นนะครับแล้วก็ฟื้นตัวค่อนข้างดีด้วยแล้วก็ผลผลก็ยังสม่ำเสมอนะที่เราเคยคุยกันแต่ประเด็นคือพอถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นจริงๆเนี่ยผมว่าก็คิดว่ามีผลกระทบบ้างมันต้องระมัดระวังหน่อยละกันแต่คือไม่ได้ห้ามลงนะผมคิดว่ามันเป็นช่วงที่ตลาดกำลังฟื้นตัวนะครับ
0: ค่ะถ้าเป็นอสังหาในกลุ่มที่แบบเป็นเช่าในนิคมอุตสาหกรรม data center ที่เรามีความหวังกลุ่มนี้ยังไปได้มั้ยหมอนัทหรือว่าก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันถ้าในมิติในเรื่องของดอกเบี้ยค่ะหมอนัทคะ
1: ผมว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับพวก data center หรือว่าพวกคนที่เช่าอะไรเงี้ยนะหลักๆก็จะเป็นพวกคอนโดเป็นพวกที่เป็นอสังหาสำหรับอยู่อาศัยเงี้ยพวกเนี้ยเป็นประเด็นนะเราก็จะเห็นว่าปีต่อปีที่ผ่านมาอสังหาที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าไม่ได้ diversify พอดีๆนะฮะหุ้นบางตัวก็ร่วงลงมาค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็สภาพคล่องปัญหาเงี้ยเป็นไปหมดเลยนะครับงั้นก็ถ้าใครจะลงกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องเรียกว่าไปพิจารณาดูเป็นหลายตัวแล้วกันใช่ครับ
0: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนะเราก็ได้กองทุนแนะนำช่วงนี้ทองยังลงได้ตราสารหนี้มาระยะสั้นเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์นะหมอนะที่ยังมีความน่าสนใจใช่ไหมคะค่ะแต่จะต้องระมัดระวังอสังหาเนาะเพราะดอกเบี้ยกำลังจะอาจจะมีโอกาสขยับขึ้นด้วยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะหมอนะคะที่มาให้ภาพกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะเรามาพูดคุยกันอีกแล้วก็ถ้าใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถที่จะฝากถึงหมอนะได้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเรามาคุยกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะหมอนัทคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอนัทนะคะคุณธนัทศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนนะคะหมอนัทมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันพฤหัสบดีนะคะมีประเด็นคำถามอะไรก็สามารถที่จะฝากไว้ได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัท ศิริวรังคูล
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือ ครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
6: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก้องไกลพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
8: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
6: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินกับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันก่อนนะคะเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงค่ะเซตอินเด็กซ์พยายามกลับขึ้นมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ 1,617.03 จุดนะคะบวกอยู่ 7.25 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 24,887 ล้านบาทนะคะก็มีแรงซื้อเข้ามากราฟขึ้นมาอันดับ1ค่ะ 67.25 สตางค์บวกมา75สตางค์ปตท. 38.25 สตางค์ราคาเสมอตัวเดลต้านี่แหละน่าจะเป็นตัวสำคัญนะจากที่ลบเมื่อกี้ขึ้นมาบวก3บาทนะราคาอยู่ที่268บาทนะคะ True 13.60 สตางค์บวกมา30สตางค์ 2.26% แล้วก็ KBank 251บาทวันนี้บวกได้ดีนะคะ4บาท 1.62% นะคะก็ทำให้ภาพบรรยากาศนะมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็ตลาดขึ้นมายืนบวกนะคะยืนเหนือดูเหมือนว่าบวกแข็งแรงมากขึ้นจากตอนแรกนะที่ดูเหมือนแผ่วไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันตลอดทั้งวันนะเพราะว่าเมื่อวานอย่างที่บอกวันก็สดสวยนะคะพอเพิ่มช่วงบ่ายก็มีแรงขายออกมานะคะเอาล่ะแต่ว่าช่วงท้ายรายการเรามีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะใครที่สนใจเรื่องของการออมเงินนะคะออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีนะคะหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะคะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดานะคะรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้ววันนี้นะคะจนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะอีกหนึ่งข่าวที่เอามาฝากกันเป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดของเราค่ะจัดกิจกรรมสุดว้าวเลย CEO Vision Business Trip นะคะจะพาไปเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าค่ะวันที่20-26กันยายนนี้พาไปดูงานแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นนะชิงเต่านะคะเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนค่ะให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครนะคะทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำนะคะคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะนะคะไฮเซนค่ะแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงนะคะเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจแล้วก็องค์กรของคุณได้นะคะแล้วก็จะพาเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนนะคะที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนนะคะหุ่นยนต์ที่เดินพูดแล้วก็โต้ตอบนะคะแล้วก็เรียนรู้มนุษย์เพื่อนำไปใช้ทั้งในงานโรงพยาบาลทั้งธุรกิจบริการนะคะแล้วก็ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะที่สำคัญยังมี Exclusive Talk นะคะเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่านะคะแล้วก็มี Dinner Talk นะคะกับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกนะคะไม่พลาดค่ะชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับมนต์เสน่ห์แห่งทะเลนะคะชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลแบบสดๆนะพร้อมกับ lobster ค่ะเป่าฮื้อสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีนะคะแล้วก็จะไปสัมผัสว่าทำไมที่นี่เคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนด้วยนะคะคลื่นความคิดก็จะพาคุณไปมองเห็นตลาดนะคะแล้วก็มองเห็นอนาคตนะแล้วก็อดีตอันน่าหลงไหลค่ะที่สำคัญรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะคะ Exclusive มากๆเลยค่ะเดินทางเข้าช่อง Fast Track แล้วก็อาหารนั้นครบทุกมื้อด้วยนะคะจองได้เลยค่ะที่ LINE ค่ะ @thinkingradio นะคะThinking Radio มีแอดข้างหน้านะคะหรือใครที่โทรศัพท์สะดวกก็โทรไปสอบถามข้อมูลขอโปรแกรมได้เลยที่หมายเลขค่ะ0944803066นะคะ0944803066นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆของเพื่อนความคิดที่พลาดไม่ได้เลยนะคะจะเดินทาง 20-26กันยายนนี้นะคะใครสนใจต้องรีบหน่อยนะคะปิดท้ายสักนิดนึงเราคุยกันนะประเด็นเรื่องของซิงเกิลสต็อกเลเวอเรจ ETF ของเกาหลีใต้ใช่ไหมคะซึ่งล่าสุดอย่างที่บอกว่าสร้างความผันผวนให้กับตลาดมากๆเนี่ยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางเกาหลีใต้เองก็มีมาตรการสำคัญที่ออกมาควบคุมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความร้อนแรงแล้วก็ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการระงับการจดทะเบียนใหม่นะคะการเพิ่มเงินค้ำประกัน3เท่าการจำกัดสัดส่วนพอร์ตในการลงทุนนะคะแล้วก็การเพิ่มต้นทุนการซื้อขายแล้วมีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขการเปิดสถานะใหม่ด้วยที่จะทำให้เปิดสถานะได้ยากมากยิ่งขึ้นนะคะผลสำคัญก็อย่างที่บอกค่ะก็เพื่อที่จะเรียกได้ว่าลดในเรื่องของความร้อนแรงแล้วก็ที่ผ่านมานักลงทุนรายย่อยเสียหายหนักนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
7: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเซทบทรงพื้นที่ตลาดตันหยงมัดสร้างความเชื่อมั่นย้ำประชาชนต้องได้ใช้ชีวิตตามปกติและมีความสุขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ลงพื้นที่ตลาดตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติโดยเสนาธิการทหารบกได้พูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยทางนี้ฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตามความเหมาะสมโดยมุ่งควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยลดผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนและสร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อมั่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทองไทยขึ้นแรงตามตลาดโลกเงินบาทแข็งค่าสุดรอบ6สัปดาห์สมาคมค้าทองคำประกาศปรับราคาทองคำเช้านี้ราคาเปิดพุ่งพรวดสูงกว่าวันนี้ 1,900 บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายออกบาทละ 67,150 บาทรูปพรรณขายออกบาทละ 67,950 บาทส่งผลให้ราคาทองคำยกฐานขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างรวดเร็วและสร้างความคึกคักให้กับตลาดทองคำทั่วประเทศและราคาขยับขึ้นลงจนกระทั่งเวลา 10:19 ปรับราคาครั้งที่10ราคาขึ้นจากวันนี้ 1,550 บาททองคำแท่งขายออก 66,800 บาทและทองรูปพรรณขายออก 67,600 บาทด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานเงินบาทแต่ระดับแข็งค่าสุดในรอบ6สัปดาห์ที่ 33.5 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในเช้านี้ก่อนจะกลับมาปรับตัวที่ระดับ 33.7 บาทสตางค์ถึง 33.9 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดตลาดวันนี้ที่ 33.21 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์อย่างไรก็ดีต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดเพราะจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกในระหว่างวันหลังจากที่ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมาแล้วตลอด3วันทำการที่ผ่านมารับสัญญาณด้านบวกจากตะวันออกกลางตรวจสอบผมจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่1ได้แล้วภายหลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชวนผู้ลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบัญชีหุ้นไทยครั้งแรกผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์ในวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดรอบการจองซื้อครั้งที่1ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรของตนเองได้ในเวลา 10:00 นเป็นต้นไปสำหรับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส 2,569 ครั้งที่1มี2รุ่นคือรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอทุก3เดือนจัดสรรแบบ Small Lot Firstเป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อครั้งละ 1,000 บาทเวียนจนครบผู้จองทุกรายแล้วจึงวนจัดสรรรอบถัดไปอีกครั้งจนกว่าจะครบวงเงินที่จำหน่ายทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์แล้วก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
9: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
10: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
11: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 น.โดยศาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
12: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
11: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
13: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
14: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
15: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
14: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
15: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
0: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
16: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
17: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
18: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
19: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
18: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
19: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
20: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
21: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
22: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
23: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
22: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
23: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
22: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
24: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
25: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
26: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง 2-Minute Market
27: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการโมเดิร์นมาร์เก็ตตลาดนัด FM 96.5 นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมแล้วค่ะเกือบจะใกล้วันที่8เดือน8กันแล้วนะคะหลายคนก็วางแผนเตรียมจะช้อปปิ้งซื้อของอะไรให้เข้าบ้านใช้ในครอบครัวแล้วก็คุ้มค่าที่สุดตลาดนัดโมเดิร์นมาร์เก็ตเราก็เปิดโอกาสให้แฟนๆผู้ฟังผู้ประกอบการร้านค้าทุกรายมีสิทธิ์มาเป็นส่วนหนึ่งในโมเดิร์นมาร์เก็ตตลาดนัดของเรานะคะ จะมีส่วนร่วมได้อย่างไรก็คือเข้ามาที่ LINE @thinkingradio นี่เลยค่ะนะคะ LINE คุณผู้ฟังมีกันอยู่แล้วโอ้โห50กว่า user ของเราทักพิมพ์ @thinkingradio นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลมานี่ค่ะวันนี้เราก็จะมี3ช่วง2เบรกนะคะก็จะมี2 minute market นาทีทอง2นาทีของคลื่นความคิดโทรมาได้ที่02-248-1657 02-248-1657ในช่วงที่เราจะเปิดตอนประมาณใกล้ๆพักครึ่งเนี่ยนะคะใกล้ๆ 11:30 นแล้วช่วงที่2ค่ะ SME ต้องรอด SME ต้องรอดก็คุณผู้ฟังโทรศัพท์พูดคุยทางทีมงานก็จะติดต่อประสานงานกลับไปนะคะว่าท่านทำอย่างไรถึงได้รอดมาจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ฟังผู้ประกอบการต่างๆที่จะเข้ามาในรายการเราก็แนะนำมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะทีมงานก็จะติดต่อกลับไปนะคะตัวอย่างเช่นเรามีคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกแล้วก็ได้รับแจกกาแฟ Soul Cube High Fiber ไปแล้วเนี่ยนะคะก็ส่งเข้ามากันแล้วก็มีร้านข้าวคุณผู้ฟังที่ส่งมาว่าขายข้าวสารนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่กำแพงเพชรที่ลพบุรีที่นครสวรรค์ก็ส่งข้อมูลกันเข้ามาได้มีอีกหลายๆอย่างที่คุณผู้ฟังส่งข้อมูลเข้ามานะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ส่งทั้งรูปทั้งรายละเอียดมานะคะเดี๋ยวดิฉันจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้เห็นกันว่าทางเราได้รับข้อมูลคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่อยากจะเข้ามาขายในรายการของตลาดนัดโมเดิร์นมาร์เก็ตอย่างคุณ A นะคะบอกสนใจโปรโมทร้านค้าติดต่อได้ช่องทางที่ LINE @thinkingradioแล้วก็คุณดาริกาค่ะคุณดาริกาบอกว่าอยากจะโปรโมทข้าวยำร่มบุญข้าวยำสูตรพิเศษซอยละเอียดซอยละเอียดนี่คือมันถึงซอยผักนะคะเพราะว่าบางร้านเนี่ยจะซอยแบบหยาบๆอันนี้คุณดาริกาบอกว่าเป็นข้าวยำร่มบุญสูตรพิเศษซอยละเอียดยิบน้ำซอสพิเศษหอมนัวข้าวยำนี้เขาต้องใส่น้ำบูดูใช่ไหมคะเพราะนั้นนี่ของคุณดาริกาบอกว่าน้ำซอสหอมพิเศษหอมนัวทำสดใหม่ทุกวันผักล้างสะอาด2รอบนี่อันนี้สร้างความมั่นใจให้สำหรับผู้ที่กลัวผักไม่สะอาดข้าวยำนี่ถือเป็นอาหารไทยสุขภาพที่คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าญาติผู้ใหญ่ทานได้ทานดีและเหมาะสำหรับการถวายพระทำบุญถวายใส่บาตรหรือจะไปถวายเช้าถวายเพลนอันนี้ได้หมดเลยค่ะข้าวยำร่มบุญอร่อยดีต่อสุขภาพส่งข้อมูลมาว่าถ้าสนใจสั่งข้าวยำโทรศัพท์0848753329หรือไปดูใน TikTok นะฮะมี TikTok ด้วยนี่เดี๋ยวนี้ผู้ประกอบการของเราต้องเข้าโซเชียลจะได้เห็นถึงเป็นช่องทางที่แสดงตัวตนแสดง product แสดงสินค้าแล้วก็ให้ผู้บริโภคคนทางบ้านได้เข้าถึงโดยไม่ต้องขับรถเสียเวลาเปลืองน้ำมันไปถึงร้านนะฮะ TikTok ก็มีร่มบุญจุด home r o m b o o n home ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวยำร่มบุญอร่อยดีต่อสุขภาพนะคะก็ทำให้คุณผู้ฟังได้สินค้าดี ผู้ประกอบการคุณดาริกาก็ได้รอดไปด้วยกันนะคะในช่วงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของเราแล้วก็มีท่านที่ส่งข้อมูลมานะคะเราจะทยอยติดต่อกลับไปและตอนที่ดิฉันได้ร่วมกิจกรรมนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กัน2คนพี่น้องนะตอนนี้น้องสแตมกลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องสแตมกลับมาจากประจวบ
1: ครับผมสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาแล้วครับกลับมาจากประจวบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
27: เป็นยังไงบ้างประจวบคีรีคันคันคันคัน
1: ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นทริปที่ no plan เลยนะครับเป็นแบบว่าไปพักผ่อนจริงๆนะครับเพราะว่าก็แตมเองก็ไม่ได้ออกไปเดินไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดนานแล้วเหมือนกันนะครับผมก็เหมือนกับได้วันหยุดยาวเอาตัวเองไปพักผ่อนกับธรรมชาตินะครับต้องบอกว่าในพื้นที่ผมไปนอนที่บางสะพานมาเนาะซึ่งเป็นทะเลที่คนยังไม่ค่อยไปพักผ่อนกันสักเท่าไหร่แต่จริงๆอ่ะไปพักผ่อนเยอะนะแต่คนเล่นทะเลอาจจะยังไม่ค่อยได้เยอะขนาดนั้น
27: คนไทยไม่ค่อยชอบเล่นทะเลหรือเปล่าใช่ไหม
1: คือ

0: ลไทม์มากนะครับแล้วก็ได้ไปเล่นน้ำด้วยแล้วช่วงหน้าฝนฝนตกทุกวันแต่ว่าไม่ใช่เป็นฝนตกหนักนะครับพี่เก่งฝนตกแบบเบา
1: ๆมันทำ
0: มันเย็นสบายแล้วมันก็ได้เจอลมทะเลด้วยเป็นการพักผ่อนที่ต้องบอกว่าสุดยอดครับพี่เก่งดีจริง
1: ๆการไปชาร์จแบตเตอรี่ทั้งเรื่องจิตใจเรื่องสภาพอากาศอ่ะคือเราได้ออกซิเจนได้โอโซนจากริมทะเลถูกไหมเพราะว่าปกติอยู่เมืองเนี่ยจะมีแต่คาร์บอนมอนอกไซด์
0: ใช่ใช่
1: ก๊าซพิษจากรถยนต์ครั้งนี้พอไปสูดอากาศริมทะเลแล้วมันก็ต้องได้พลังกลับมาใช่ไหมฮะพลังของที่น้องสแตมได้ไปคุณผู้ฟังเองที่มีวันหยุดยาวแล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีวันหยุดคุณแม่วันแม่ค่ะน้องสแตม
0: ครับพี่เก่ง
1: ก็แนะนำคุณผู้ฟังไปได้3ช่องทางช่องทางแรกก็ไปเจอเราที่12สิงหาเอ็กซ์โปเราจะอยู่กันที่บูธฮอลล์8ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มไปรับเสื้อรับบีฟกันค่ะน้องสแตมแล้วก็เรามีของแจกให้สำหรับผู้ที่ไปแวะทักทายที่บูธเราเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีเอาของไปแจกนะมีทั้งกิ๊กเก้มีทั้งชิมกาแฟโซคิวนี่แหละค่ะไฮไฟเบอร์แล้วก็มีทั้งน้ำมันนวดสุกายะไปลองไปเจอแล้วก็ไปทักพวกเรากันได้ที่คลื่นเองก็มีเกมให้เล่นแจกของกันสนุกสนานนะน้องสแตม
0: ครับ
1: อันนี้เป็นความลับต้องไปเจอกันที่หนึ่งไปแล้วกิจกรรมที่สองก็ชวนวิ่งวันที่12สิงหาซึ่งเขาบอกคนเต็ม 8,000 คนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ใครพลาดก็ขอเตือนว่าปีหน้าอย่าชะล่าใจ อย่างพวกเราทีมงานหรือว่าดีเจหรือคนฟังที่ได้รับสิทธิพิเศษกับคุณผู้ฟังที่ซื้อบัตรไปแล้วเนี่ยเราเป็นหนึ่งใน 8,000 คนที่จะไปร่วมสร้างประวัติศาสตร์พาคุณแม่ไปวิ่งพาคุณแม่ไปเดินไปรับกระถางมะลิที่ใช้ขุยมะพร้าวใยมะพร้าวทำค่ะลดโลกร้อนลดขยะค่ะน้องสแตม
0: ครับ
1: แล้วก็เราไปวิ่งกันพวกฮาล์ฟมาราธอนจะวิ่งกันตั้งแต่ตี3ตี4ตี5ก็จะเป็นวิ่ง10กิโล6กิโลและพวกเราเดินปนวิ่งก็ 1.8 กิโลรอบสระน้ำ แต่เขาไม่ได้วิ่งรอบเดียวคุณจะวิ่งหรือเดิน 3-4 รอบก็ได้ค่ะไปกับน้องดาราของแกมมี่ เขาจะวิ่งกันเพื่อสะสมรอบแล้วก็นำเงินที่ได้จากการสะสมรอบนั้นไปบริจาคให้กับทางมูลนิธิที่จะดูแลเรื่องศูนย์มะเร็งเต้านมคือมูลนิธิศูนย์สิริกิติ์นะฮะสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมเขาก็จะไปช่วยผู้ป่วยยากไร้แล้วก็ทำงานวิจัยกันค่ะน้องสแตม
0: ครับ
1: นี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่สองส่วนกิจกรรมที่สามของเราเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวชิงเต่าแบบเจาะลึกเลยนะคะพี่เฮงจะเข้ารายการมาคุยกับเรากันนะ พี่เฮงกับพี่บอยชานเดชจะพาคุณผู้ฟังนำคณะไปดูงานเรื่องนวัตกรรมกันที่ชิงเต่าค่ะน้องสแตมเป็นยังไงบ้างมีเรื่องราวข่าวไหนที่น่าสนใจมาบอกเกี่ยวกับ SME ไหมคะ
0: ผมอยากจะชวนพี่เก่งคุยเรื่องไฮไลท์ เพิ่มเติมเนาะของวันวิ่งวันแม
1: ่
0: ของปีนี
1: ้
0: เป็นปีแรกนะครับที่มันเหรียญรางวัลเป็นเหรียญสะสมนะครับมันจะ4ปีเลยใช่ไหมครับพี่เหล่งพ
1: ี่
0: เก
1: ่
0: ง
1: ออกแบบไว้เป็น4กลีบ
0: สี่
1: ส่วนค่ะ
0: ถ้าเราได้ครบทั้ง4กลีบเนี่ยนักสะสมนี่ไม่ควรพลาด นะเราสะสม4กลีบเราเอามาประสานกันในปีที่4เนี่ยจะออกมาเป็นดอกมะลิเต็มใบ
1: ใช่
0: ใช่ไหมเต็มช
1: ่อเลยเต็มช่อเลย
0: ต้องบอกว่าเป็นของแร่อีกอันหนึ่งนะน่าสะสมมากๆนะครับ
1: สายวิ่งเนี่ยเขาปกติเขาจะวิ่งสะสมเหมือนตอนที่เราทำโดเรมอน
0: ใช
1: ่ไหมแล้วก็มีวิ่งเอ็มคอร์ดภูมิภาคที่เอาเหรียญมาต่อกัน4เหรียญเป็นรูปความต่อเนื่องมันจะทำให้นักวิ่งอ่ะแทนที่ได้เหรียญแล้วจะไปคล้องตามตะขอปกติน้องสแตมก็จะเห็นใช่ไหมบ้านน
0: ี้
1: ม
0: ี
1: ราวติดกำแพงเลยว่าจะต้องแขวนเหรียญที่ได
0: ้สะสมใช่ไหมครับ
1: แต่พอมันเป็นรูปภาพเป็นตัวต่อเป็นconnecting มันก็จะทำให้รู้สึกมีความพิเศษนะดอกมะลิครั้งนี้ก็จะเป็น4กลีบ4เหรียญ4ปีต่อกัน
0: ครับ
1: แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากความพิเศษแล้วเขาบอกลด คาร์บอนด้วยลดแก๊ส

0: เสียไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของการวิ่ง12สิงหาคมรันฟอร์มัมครั้งนี้อีกความปลาบปลื้มก็คือเป็นสนามวิ่งที่นานาชาติมาตรฐานรับรองแล้วค่ะน้องสแตมป
1: ์ครับผมเคยไปวิ่งมานะครับที่ตรงสระน้ำที่จะวิ่ง 1.4 ใช่ไหมครับพี่เก่ง
0: 1.8
1: 1.8 ค่ะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วยิ่งเป็นตอนเช้าเนี่ยโอ้โหการันตีเลยว่าบรรยากาศจะดีมากนะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเขามีเรือให้เรือเป็ดให้ถีบด้วยนะ
0: เรือถีบ
1: เหมาะสำหรับคนที่อยากจะไปออกกำลังกายยามเช้าด้วยแล้วก็เดินวิ่งถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์เนี่ยได้หมดเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าบรรยากาศมันดีจริง
0: ๆ
1: ต้องควรไปเลยครับ
0: คุณแม่คุณพ่อคุณลูกพาอาม่าอากง แล้วก็หลานๆ ไปเขาเรียกว่าจะมีภาพบรรยากาศไปดูได้นะคะใน Facebook ของ12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าสารพัดครอบครัวนั่งวีลแชร์ก็มาเข็นกันรอบศูนย์รอบสระน้ำแล้วก็ปีนี้เพิ่มความน่าสนใจตรงที่ขอให้เอาถุงผ้าไปใส่กระถางดอกมะลิค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยอุ้มกระถางมะลิกลับไปเป็นกระถางพลาสติกแล้วใส่ถุงพลาสติกเราก็เลยคุยกันว่าผู้จัดงานอยากให้ช่วยลดขยะก็ลดขยะถุงพลาสติกเพราะว่า 8,000 ใบนี่ก็ถือว่าขยะเยอะนะ
1: ครับ
0: กระถางแล้วก็ลดไปแล้ว 8,000 กระถางนี้ไม่เป็นพลาสติกแล้วเป็นขุยมะพร้าวสามารถเอาไปลงดินได้เลยค่ะน้องสแตมป์เพราะฉะนั้นปีนี้ก็เพิ่มความน่ารักของนักวิ่งให้เอาถุงผ้าไปใส่กระถางมะลิเอากลับบ้านไปปลูกกันนี่พี่เก่งมีมะลิอยู่4ต้น4ปีแล้วนะที่ไปวิ่งกันมาเนี่ยน้องสแตมป์ค่ะเขาก็ยังออกดอกอยู่นะน่ารักมากเลยแล้วก็ตอนนี้ที่รออยู่ก็คือพุธหน้าเราจะไปวิ่งด้วยกันแล้วก็เอาถุงผ้าหิ้วดอกมะลิกลับมาค่ะน้องสแตมป
1: ์พูดถึงต้นมะลิผมก็ยังอยู่เหมือนกันนะครับพี่เก่งตอนนี้เอาไปปลูกเอาไปให้แม่เนาะแม่ก็เอาไปปลูกที่บริเวณบ้านแล้วก็
0: นี่คือฝากคุณแม่ดูแลหรือว่ามอบให้คุณแม่
1: คือปัจจุบันนี้ผมอยู่ห้อง
0: คอนโด
1: มันมีพื้นที่น้อยนะครับก็เลยนั่นแหละครับเอากลับไปให้คุณแม่แม่ก็ปลูกเนาะทุกครั้งที่กลับบ้านหรือว่าตัวแม่เองนะครับเวลาต้องบอกว่าดอกเนี่ยออกเยอะมากแล้วว่าแม่จะเก็บดอกมะลิเนี่ยเอาไว้ในตู้เย็นบ้างเอามาใส่รถบ้างเพื่อให้กลิ่นมันหอมน
0: ะ
1: จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังใช้มะลิจากต้นที่เราได้มาอยู่นะครับ
0: มาพูดถึงเรื่องชิงเตาเราเชิญผู้จัด CEO Vision Plus ที่จะนำคณะผู้ฟังไปค่ะคุณเฮงพร้อมอยู่ในซูมแล้วพี่เฮงสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับพี่เก่งสวัสดีครับน้องแสตมป์และผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะนี่พูดถึงเรื่องการเตรียมตัวไปชิงเต่ากับ คุณผู้ฟังแฟนๆเราคุยกันว่าโอ้โหมันเป็นเมืองสุดยอดมากเลยนะในฐานะพี่เฮงอยู่ในกลุ่มสภาธุรกิจไทยจีนกับคุณวิกรมเนี่ยนะคะได้มองเมืองชิงเต่าไว้ยังไงบ้างคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะทุกท่านฮะหลักๆที่เราเห็นเมืองจีนพัฒนาไปได้ไกลขนาดนี้และเร็วได้ขนาดนี้ต้องชมเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศครับพี่เก่งครับนะครับแล้วเขาก็จะมีแผนก็คล้ายๆกับบ้านเมืองเราครับมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนนี่มาถึงฉบับที่15แล้วครับพี่เก่งดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือแนวของการพัฒนาแบบมีอนาคตมีความชัดเจนและรู้จุดแข็งจุดขายของพื้นที่นะครับหรือว่าเมืองหรือว่ามณฑลต่างๆของจีนชิงเต่าเองก็เป็นเมืองเศรษฐกิจที่กำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางทะเลระดับโลกเลยนะครับพี่เก่งครับ
0: ค่ะ
2: นะฮะเราได้ยินคำว่าในส่วนของ Blue Economy เนี่ยนะครับก็จากแผนพัฒนาฉบับที่15เนี่ยครับเพราะฉะนั้นถามผมว่าโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าผมเป็นคนหนึ่งและอีกหลายท่านได้มีโอกาสไปที่ชิงเต่านี่นี่คือโอกาสสำคัญมากๆโดยเฉพาะคนทำธุรกิจครับพี่เก่งครับ
0: ค่ะนอกจากได้ดูทิศทางตลาดเราไปดูเทรนด์เพราะว่าเราก็จะไปแวะทั้งตลาดท้องถิ่นตลาดถนนคนเดินแล้วก็ห้างสรรพสินค้าของเขามันจะทำให้เราเนี่ยเห็นอนาคตก่อนเลยว่าเทรนด์อีก 2-3 ปีข้างหน้าที่กว่าจะมาถึงเมืองไทยเนี่ยจีนเขาไปถึงไหนแล้วใช่ไหมพี
2: ่ใช่เลยใช่เลยครับที่สำคัญเราไม่ใช่แค่เห็นแล้วเราก็ยินดีกับเขาที่สำคัญคือโอกาสที่มีเนี่ย มีทั้งในส่วนของคนจีนธุรกิจจีนและธุรกิจอื่นๆจากนานาประเทศเรากับจีนก็ใช่อื่นไกลที่น้องการจีนเป็นคนเก่ง
0: ใช่
2: แล้วโอกาสดีๆแบบนี้พี่ให้น้องน้องจะพลาดได้อย่างไร
0: แล้วชิงเต่าเองเนี่ยเขาก็เป็นเมืองที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะเพราะมันเป็นเมืองประมงเป็นเมืองท่าเรือเป็นเมืองประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเมืองที่เยอรมนีเคยไปใช้พื้นที่ตรงนั้นน่ะอยู่สร้างความเจริญสร้างความสัมพันธ์กับจีนในอดีตมาและแถมยังเคยได้รับอันดับเป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในจีนจากท็อป40เลยนะเมื่อปี2016ค่ะพี่เฮงอันนี้จะถามถ้าถามว่าเป็นเราเนี่ยเราก็คงอยากจะไปรู้ว่าเขาพัฒนายังไงนะจากเมืองประมงเล็กๆมีโรงงานเล็กๆมีท่าเรือเล็กๆตอนนี้กลายเป็น One Belt One Road แล้วนะใช่ไหมเป็นเมืองที่ถูกสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรม AI ถ้าถามว่าเราไม่มีธุรกิจจะไปเที่ยวได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ถ้ามีธุรกิจก็ควรไปเพราะว่าเขาให้ Smart Factory อยู่ที่เมืองนี้ใช่ไหมพี่เฮง
2: ใช่ครับนะครับสิ่งสำคัญที่ผมมีมุมมองที่อยากจะแบ่งปันกับทุกท่านครับถ้าว่าเราไปเที่ยวเราจะได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน
0: ค่ะ
2: ใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าเราเป็นนักธุรกิจหรือเรากำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดหรือการหาธุรกิจใหม
0: ่ๆ
2: นี่คือโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาที่อะไรเกิดใหม่เปิดใหม่เนี่ยโอ้โหมีโอกาสให้เราเลือกได้เต็มไปหมดเลยครับพี่เก่งครับ
0: ค่ะศิลปะในการทำธุรกิจมันไม่ใช่แค่อ่านจากตำราอย่างเดียวนะใช่ไหม อย่างถ้าพี่เฮงหรือคุณผู้ฟังเองอาจจะอยู่ในออฟฟิศอ่านตำรามีลูกน้องมาบรีฟให้ฟังแต่อันเนี้ยคุณสามารถเดินทางร่วมกับ CEO Connection ทั้ง30ท่านไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทั้งบนบัสทั้งในโรงแรมทั้งในสถานที่ที่เราจะไปดูงานไฮเซนไฮเซนนี่ก็จะพาชมโรงงานแล้วเราก็จะมีการบรรยายสรุปซึ่งมันเป็น Smart Factory ต้นแบบของจีนเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดนวัตกรรมล้ำที่สุดเขาอยู่กันมาเป็นเกือบร้อยปีอ่ะพูดง่ายๆว่าเขาเริ่มต้นกันทำเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆกันตอนนี้ส่งไปทุกทวีป160ประเทศมันต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมคุณเฮง
2: ถูกต้องครับและสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นในทุกๆการพัฒนาของจีนก็คือ R&D Research and Developmentเพราะฉะนั้นณตรงนี้ครับใครจะไปคิดว่าเมืองทางด้านเมืองท่าเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับทะเลล้วนๆนะครับพี่เก่งครับจะมีนวัตกรรมหุ่นยนต์จะมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราต้องตื่นตาตื่นใจแน่นอนที่สุดผมมั่นใจมากๆครับ
0: ค่ะถ้าเราได้ไปเห็นครึ่งวันเช้าเนี่ยเราไปอยู่ที่ศูนย์พัฒนาของไฮเซนคุณจะได้เห็นนวัตกรรมเลยว่าโรงงานไฟฟ้าเขาเอาระบบ AI มาใช้ยังไงเอาซอฟต์แวร์เอาหุ่นยนต์เอาแนวคิดที่ให้หุ่นยนต์ทำงานช่วยธุรกิจได้อย่างไรอันนี้คุณก็เห็นละครึ่งวันอีกครึ่งวันเราจะไปเข้าคารวะท่านกงสุลใช่ไหมฮะคุณเฮงค่ะอันนี้ท่านก็เตรียมข้อมูลให้ผู้ที่ร่วมเดินทางกับคณะเราได้ไปพบปะท่านแล้วนะฮะก็จะเข้าคารวะท่านแล้วท่านก็จะให้ข้อมูลกันอีกครึ่งวันเราก็จะไปดูที่โรงงานศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ที
2: ่
0: พยายามทำให้หุ่นยนต์มารองรับสังคมผู้สูงอายุ
2: ใช
0: ่พี่เฮงคิดดูถ้าคุณเป็นศูนย์ก็เรียกว่าอะไรนะศูนย์ดูแลผู้สูงวัยน้องสแตมเคยเห็นโฆษณาใช่ไหมที่เขาจะมีบ้านพักศูนย์ที่ดูแลเฮลท์แคร์อะไรเงี้ยตอนนี้อาชีพที่หายากก็คือคนดูแลผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: เพราะว่าที่บ้านเราหรือแม้กระทั่งแม่บ้านเนี่ยหายากมากที่จะอยู่ได้และดูแลได้ใกล้ชิดอันนี้ค่ะก็จะเป็นหุ่นฮิวแมนนอยด์ที่จะมาช่วยรองรับการบริการดูแลผู้สูงอายุในบ้านในศูนย์สุขภาพในโรงพยาบาลอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ผู้ประกอบการไทยไปดูแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ค่ะพี่เฮง
2: ทั้งสองท่านครับถ้าว่าเรามีโอกาสได้รู้จักชิงเต่าเพิ่มมากขึ้นผมว่าเราจะได้ไอเดีย เราจะได้แนวทางและที่สำคัญที่เราไปกันจะได้คอนเนคชั่นว่าเรารวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยนี่คือเศรษฐกิจของโลกในยุคใหม่ครับพี่เจ๋งครับเป็นพวก New S Curve เวลาที่เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเราโดดเข้าไปก่อนจับไปก่อนเรียนรู้ก่อนนะครับโอกาสเราก็จะเหนือกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะที่ดีมากๆจริงๆครับขออนุญาตย้ำครับ
0: ความลึกความพิเศษนอกจากในสถานที่ดูงาน3แห่งแล้วนะฮะที่เราไปใส่ไว้ในโปรแกรมเนี่ยครึ่งวันครึ่งวันครึ่งวันเนี่ยแล้วอีก4วันที่เหลือเนี่ยโอ้โหเราไปทุกไฮไลท์ค่ะคุณขาไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตเบียร์อายุกว่า120ปีนะน้องสแตม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าโรงเบียร์นี้เอาน้ำแร่มาจากภูเขาเหล่าซานและเราก็จะไปเหล่าซานด้วยนะคุณเฮงคุณเฮงจะได้พาคุณผู้ฟังพาไปที่เป็นแหล่งต้นกำเนิดลัทธิข่งจื้อ นี่แหละค่ะเขาเหล่าซานเนี่ยเป็นแหล่งน้ำแร่คุณภาพสูงที่ไปผลิตเบียร์ชิงเต่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดของลัทธิเต๋ากว่า 2,000 ปีนี่อันนี้เขาเรียกว่าสายวัฒนธรรมสายของเก่าเมืองโบราณก็ต้องไปสัมผัสกันนี่พี่เฮงได้เตรียมตัวปีนเขาเหล่าซาแล้วใช่ไหมฮะ
2: คือมีโอกาสได้ไปเมืองจีนนะครับพี่เก่งน้องแสตมแล้วก็ได้ไปเยือนเมืองที่ท่านขงชื้อไปเผยแพร่นะครับเรื่องของปรัชญาความคิดต่างๆแต่ว่าถ้าหากว่ามันถึงต้นกำเนิดของท่านเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ปลื้มใจมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ
0: ไปกับ
2: คล
0: ื่นความคิดไม่ธรรมดาค
2: ่
0: ะ
2: ถึงต้องเรา VIP นะครับในแง่ของการเตรียมตัวตอนนี้เนี่ยพอรู้ว่าเป็นเมืองที่เขาพัฒนาไปให้ก้าวหน้าไปมากกว่านี้ครับอ
0: ่
2: านแต่หนังสือเลยครับก็พยายามจะศึกษาดูหลายๆอย่างแล้วก็อะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังเพื่อร่วมทริปนะครับเด
0: ี๋
2: ยวเราจะไปแบ่งปันกันครับพี่เก่งครับ
0: ค่ะการเดินทางในแต่ละจุดเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองโบราณจินโม่นะฮะแล้วก็ภูเขาเหล่าซานแหล่งกำเนิดคงจื้อแล้วก็เราก็ยังไปที่สุดของนวัตกรรมตึกสูง81ชั้นที่พี่เฮงกับน้องบอยจะได้ขึ้นไปเสียว
2: บนชุดสูง
0: ชั้น81นะพี่บอยกับพี่เฮงไม่รู้ว่าแพ้ความสูงหรือเปล่าคะอันนี้ต้องไปลุ้นกันหน้างานใช่ไหม
1: 81ชั้นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่
1: สูงมาก
0: ค่ะมันเหมือนกับนักท่องเที่ยวมากรุงเทพก็ต้องไปตึกมหานครใช่ไหมเนี่ยของเราก็จะขึ้นไปชมวิวบนตึกสูงสุดของชิงเต่ากันชมวิวแล้วก็พี่เฮงมีประเด็นที่อยากจะมาฝากแฟนๆเชื้อเชิญกันให้สมัครไปชิงเต่ากับพี่เฮงกับพี่บอยกันเชิญเลยครับผม
2: เรียนอย่างนี้ครับคุณฟังครับโดยเฉพาะท่านที่ติดตามรายการเราอยู่ในท่านคลื่นเลยนะครับการที่เราเห็นประเทศแต่ละประเทศก้าวหน้าไปได้นั้นเราต้องรู้ว่าเขาคิดยังไงและเราต้องเห็นวิสัยทัศน์ของเขาและมากไปกว่านั้นสิ่งที่เราจะต้องไปเก็บเกี่ยวก็คือองค์ความรู
0: ้
2: นะครับพอเราเก็บทางด้านกายภาพแล้วสิ่งที่เราจะต้องได้ก็คือเรื่องของคอนเนคชั่นผมทำงานกับคุณวิทย์ร่วมกับรายการของคลื่นของเราครับพี่เก่งครับท่านก็จะเน้นย้ำเรื่องของคอนเนคชั่นเป็นอย่างมากว่าถ้าหากว่าไม่มีต้องหา ม
0: ี
2: แล้วต้องรักษา ม
0: ี
2: มากต้องแบ่งปันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเราต้องปรับเป็น growth mindset ทันทีเลยครับว่าธุรกิจที่เราอยู่แล้วจะอยู่ในแบบเดิมๆหรือไม่คำตอบคือต้องไม่ใช่นะครับใช่ไหมครับตลาดของเราที่เรามีอยู่แค่นี้มันเพียงพอหรือเปล่าคำตอบคือมันไม่เพียงพอครับนะครับแล้วถ้าหากว่าเราจะขยายนะครับทั้งตลาดจะหาทั้งโอกาสเราก็ต้องดูว่าที่ไหนเปิดเพราะฉะนั้นทั้งคลื่นความคิดเปิดแล้วครับนะครับเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีลงตัวมากๆเลยเราจะพลาดได้อย่างไรต้องไม่พลาดครับจริงแต่ว่าแล้วเราจะเร็วสู้คนอื่นได้หรือเปล่า
0: อ
2: ันนี้มันอยู่ที่ว่าใครตัดสินใจอะไรอย่างไร
0: คือ
2: การลงทุนเพื่ออนาคตที่เราเป็นคนกำหนดเองนะครับหลายสิ่งหลายอย่างแล้วถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดจะรออย่ารอครับย
0: ุ
2: คสม
0: ั
2: ยนี้รอไม่ได้ครับต้องเร็วต้องไวต้องเข้าใจและต้องตัดสินใจทันทีเลยครับพี่เก่ง
0: ค่ะนอกจากเรื่องโลกเทคโนโลยีวัฒนธรรมเราก็ไปสู่แหล่งภูมิปัญญาของขงจื้อด้วยเพราะนั้นคอนเนคชั่น4คืนกับคุณบอยคุณเฮงแล้วก็ผู้ร่วมทริปแล้วก็ยังได้ไปพบปะท่านกงสุลพาณิชย์ท่านกงสุลใหญ่แล้วก็มีความพิเศษพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ป็นทริปที่จะทำให้คุณไม่รู้ลืมแน่นอนค่ะและทุกวันนี้เนี่ยคลื่นความคิดจัดกิจกรรมทุกท่านทุกกลุ่มก็ยังคงอยู่ในไลน์แล้วก็พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนธุรกิจกันอยู่นะคะพี่เฮงค่ะ
2: ใช่เลย
0: ค่ะสมัครได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะพี่เฮง
2: ครับผมผมขออนุญาตย้ำนะครับพี่เก่งฮะน้องแสตมป์
1: คร
2: ับ ถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราต้องรีบตอบตัวเราเองครับว่าเราจะเป็นคนที่ร่วมการเปลี่ยนแปลงหรือจะเป็นคนที่ถูกให้เปลี่ยนแปลง
0: ถูกดีรับไปเลยใช่ไหม
2: ถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นนี่คือการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองธุรกิจของเราโอกาสของเราคว้ามาได้ต้องรีบคว้าครับผมเน้นย้ำในเรื่องการตัดสินใจอย่างรวดเร็วที่สุดณตอนนี้ครับคุ้มจริงๆครับยืนยัน
0: ค่ะงานนี้นะคะมีเล้าใช้เข้ามีฟาสต์แทร็กให้เดินผ่านสบายๆชิลๆเราแจกหมอนรองคอนอนได้ทั้งบนเครื่องบินบนรถบัสหลับสบายมีอาหารเช้ามีทุกอย่างครบทุกมื้อไม่ได้เป็นกิจกรรมไปเที่ยวทิ้งขว้างหรือว่าปล่อยดูแลตัวเองนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าเรา VIP ดูแลยิ่งกว่าญาติมิตรขอบอกนะคะวันนี้น้องเฮงกับพี่บอยกำลังจะไปดูแลคุณผู้ฟังกันในทริป CEO Vision Business Tripเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่า 20-26 กันยายนขอบคุณมากๆนะคะพี่เฮง
2: ขอบคุณครับพี่เก่งขอบคุณครับน้องแซมแล้วทุกท่านครับ
0: ค่ะทักทายกันมาได้ใน LINE @thinkingradio นะคะ อันนี้เป็นกิจกรรมที่ปีหนึ่งเนี่ยเราไปจีนแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นพลาดแล้วพลาดเลยค่ะน้องแตมน้องแตมอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่เรามีข่าวจะมาบอกกันในช่วงตลาดนัดอีกหลายข่าวเลยนะคะ
3: Modern Market ช่วง 2 Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novelรางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
8: ต่อยอดธุ รกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
9: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinking radio
8: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Modern Market กับพี่เก่งและน้องแสตมป์นะคะคุณผู้ฟังคะเรามีข่าวดีๆมาบอกกันในวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเป็น SME ที่รอดให้ไปงานนี้เลยค่ะพบกับงานเทคก้า2026นะคะเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งเอเชียซึ่งจะเชื่อมโยงเทคโนโลยีธุรกิจองค์ความรู้และเครือข่ายอุตสาหกรรมจากทั่วโลกไว้ในงานเดียวค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ร่วมกับสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกงค่ะเตรียมจัดงาน Thailand Electronic Circuit Asia 2026หรือ TECA 2026จัดในระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมนะคะ2569นี้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็น10นาฬิกาถึง18นาฬิกาณฮอลล์ EH 98ถึง99ไบเทคกรุงเทพไปที่ไบเทคกรุงเทพนะคะฮอลล์ EH 98ถึง99ภายในงานจะพบเทคโนโลยีล่าสุดจาก300องค์กรชั้นนำทั่วโลกค่ะตั้งแต่ PCB Semiconductor Photonic ระบบการผลิตอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI ไปจนถึงยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และระบบพลังงานแห่งอนาคตพร้อมเข้าร่วมอัปเดตความรู้สร้างคอนเนคชั่นในงานประชุมทางเทคนิคระดับนานาชาติมากกว่า50หัวข้อนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังภายในงานยังมีมหกรรมหางานหาทุน Reskill Upskill ที่โซน Workforce Pavilion รวบรวม20กว่าองค์กรชั้นนำมาให้คำแนะนำเรื่องอาชีพเลยนะคะลงทะเบียนล่วงหน้าวันนี้ค่ะเข้าชมงานฟรีมูลค่า500บาทถ้ากรณีลงทะเบียนหน้างานจะมีค่าธรรมเนียม500บาทนะคะตอนนี้เนี่ยเชิญลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีเข้าชมฟรีนะคะเพิ่มเติมค่ะใครลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วมาชมงาน100ท่านแรกของแต่ละวันจะรับแคชการ์ดมูลค่า 100บาทได้ทันทีที่หน้างานโอ้เป็น100ท่านแรกก็จะได้รับแคชการ์ดอีก100บาทนะคะลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ทางเว็บไซต์ www.thailandelectronicscircle นะคะ Thailand Electronics ค่ะ circleCircle ท่าเอเชียค่ะ Circle Circuit Asia ขออภัยดิฉันสายตายาวนิดหน่อย Thailand Electronic Circuit Asia.com Thailand Electronic Circuit Asia.com หรือไปที่ Facebook ค่ะค้นคำว่า TECA THECA THECA หรือThailand Electronic Circuit Asia สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @sai teca นะคะ THECA ค่ะอ่ะน้องแตมค่ะมีข่าวทางน้องสแตม1ข่าวใช่ไหมคะ
1: ครับผมก็ต จริงๆอยากขอย้ำอีกทีนะครับผมสำหรับที่ชิงเต่านะครับผมต้องบอกว่ารับเพียง30ท่านเท่านั้นนะครับใครที่อยากจะไปร่วมดูเทคโนโลยีระดับโลกนะครับกับคลื่น 96.5 เนี่ยรีบติดต่อมาได้เลยนะครับที่ line @thinkingradio นะครับหรือโทร0944803066นะครับอีกทีนะครับแอดไลน์มาได้ที่@thinkingradio หรือ0944803066นะครับ

0: ครับผมแล้วพอมาไปจีนกับเรานะครับก็อย่าลืมนะครับกล้องวงจรปิดดีๆนะครับมาแนะนำให้ด้วยนะครับอยู่ไหนก็สบายใจได้นะครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV นะครับกล้องวงจรปิด V360 นะครับ A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะครับจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับซูมได้ถึง5เท่านะครับความคมชัดระดับ 4K USD นะครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง 128GB นะครับบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้นะครับหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดนะครับเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania นะครับซื้อ1แถมอีก1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนียครับและยังมีอีก
1: ค่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งข่าวนะที่พี่เก่งจะฝากให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะก็คือเป็นของสลากออมสินค่ะน้องสแตมค่ะ
0: ครับ
1: เป็นสลากออมสินพิเศษ5ปีนะคะเป็นทั้งใบสลากและดิจิทัลค่ะลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงค่ะด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีค่ะซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะคะนอกจากนี้ยังลุ้นรางวัลที่1และเดือนละ2ครั้งนะรวม20ล้านบาทต่อเดือนค่ะในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากคุณซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีเลยว่าจะได้รับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนนะคะเงินต้นก็ไม่หายดอกเบี้ยเงินรางวัลก็มีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีหากกรณีถอนก่อนครบกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อได้ตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะ MYMO เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
0: ครับผมมีอีกหนึ่งข่าวดีๆครับพี่เก่งเปิดรับสมัครแล้วตามคำเรียกร้องนะครับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือกำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้านะครับเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันเลยนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้ว รุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ครับเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนและยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะครับผมโทร0944803076 0944803076หรือ0944803034 094-480-3034และอีกเบอร์นะครับ094-396-6649 094-396-6649รีบสมัครด่วนนะครับรับจำนวนจำกัด
1: ค่ะ มาที่อีกหนึ่งข่าวค่ะชาวที่ชอบรักแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนะคะขอบอกข่าวนี้เลยค่ะมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลครั้งยิ่งใหญ่ในงาน ยังรักทะเล See the Change ค่ะสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเรามีนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทะเลแห่งปีคุณจะได้ไปชม10โซนแห่งการเรียนรู้มีความงดงามโลกใต้ทะเลมีภาพยนตร์immersive 360องศาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สัตว์ทะเลใต้หาดเขาเรียกว่าใต้ท้องทะเลที่หายากนะคะคุณจะได้สัมผัสเรื่องจริงของผู้พิทักษ์ทะเลไทยเปิดเบื้องหลังภารกิจกู้ภัยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลค่ะงานนี้คุณจะต้องตระหนักเลยค่ะว่าทุกชีวิตใต้ทะเลล้วนมีความหมายการเปลี่ยนแปลงที่ทะเลนะคะมันถูกทำลายลงทุกวันเราเปลี่ยนได้ด้วยมือเราเองค่ะพบกันตั้งแต่วันนี้จนถึง12สิงหาคมนะคะไปที่ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนจัดจนถึงวันที่12สิงหาคมค่ะ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเข้าฟรีตลอดงานนะคะเชิญไปร่วมกันสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือของเรากันค่ะ
0: ครับผม
1: นี่ก็เป็นกิจกรรม ที่คุณผู้ฟังทักทายกันมาทาง LINE แอดด้วยนะคะขอโปรแกรมของชิงเต่าการเดี๋ยวทีมงานเราส่งโปรแกรมรายละเอียดให้ค่ะคุณผู้ฟัง Very VIP มากๆแหมใครค่ะเปิดเลาจ์เข้าฟาสแท็กแจกหมอนแจกกระเป๋า
0: เขาบอกว่าครบเครื่องจริงแถมได
1: ้กินหรูเป่าหรือ lobster ทุกตัวมันคือสิ่งที่เราเซอร์วิสนี่ยิ่งกว่าญาติมิตรอีกนะคะเวลาเราไปเที่ยวกับญาติเราจะบอกประหยัดนู่นประหยัดนี่ถูกไหมเราจะแบบเฮ้ยอันนี้ไม่เอาอันนั้นไม่เอาแต่อันนี้ระบบให้เต็มที่เข้าทุกอย่างการติดต่อประสานงานดูโรงงานดูงานที่ศูนย์พัฒนานี้ติดต่อล่วงหน้าหลายเดือนนะคะแล้วก็ไม่ได้พาแบบคุณเป็นทัวร์ลิสต์ง่ายๆเดินเข้า
0: ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปชมได้
1: ใช่ค่ะเราก็ใช้ความน่าเชื่อถือของอสมทนะคะพาเข้าไปชมงานกันค่ะก็เป็นอีกกิจกรรมที่ประจำเดือนกันยายนนะเพราะว่า12สิงหานี่เรามีเรื่องวิ่งรันฟอร์มัมกันยายนก็พาไปชิงเต่าตุลาคมก็ไปภูฏานกับดร.สมเกียรติ
0: ครับ
1: พฤศจิกายนก็ไปนางโงย่ากับพี่ธัญวัฒน
0: ์
1: และธันวาคมนะคะเราจะไปมุมไบกับอาจารย์ปิติและคุณวารินกันตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะน้องสแตมป์ค่ะ
0: ครับผม
1: ล่ำลาแฟนคลับ
0: แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับทุกวันพฤหัสครับ11โมงนะครับเจอกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
3: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ชนสูตรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก่อนกลับบ้านเกิดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาประกาศปิดชั่วคราวเส้นทางธรรมชาติห้วยขาแข้งหลังเสือขย่ำลากเจ้าหน้าที่เข้าป่าพร้อมออกมาตรการเข้ม5ข้อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโต้เดือดปมเอื้อทุนจีนเทางัดหลักฐานแชร์กลับซัดปลอมเอกสารบิดเบือนจ่อฟ้องกลับกู้ชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์ชาวเม็กซิกันถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์กับกลุ่มเพื่อนบริเวณด้านนอกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดท่ามกลางกระแสความรุนแรงในเมืองกูเลียกันเมืองเอกของรัฐซินาโลอาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะข่าวภาคเที่ยงนะคะพบกันช่วงเวลา 12:00 นค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นวันนี้คุณดารการทองลิ่มดิฉันสัสิธรกุวังคดิโลกดำเนินรายการนะคะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยค่ะวันนี้หลายประเด็นที่ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องแรกจะไปดูการเดินทางนะคะของฮลุนโซโล่นะคะที่มีการนำร่างของยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่กลับถึงประเทศไทยแล้วค่ะโดยมาถึงประเทศไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะดอกเดินทางจากกรุงทบิลิซีจอร์เจียตั้งแต่14กรกฎาคมค่ะเดินทางจากท่าอากาศยานอิสตันบูลนะคะประเทศตุรกีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยเมื่อวันที่ ขออภัยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเดินทางของหลุนโซโล่นะคะที่ออกเดินทางไปออกเดินทางจากอิสตันบูลตุรกีนะคะไปเที่ยวที่ทางจอร์เจียแล้วก็ล่าสุดนะคะก็ได้เสียชีวิตแล้วก็นำร่างกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยมีการนำร่างกลับมาถึงประเทศไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลา 4:58 น.ด้วยเครื่องบินสายการบิน Turkish Airlines ค่ะมีพี่ชายและพี่สาวเดินทางมารอรับร่างที่คลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ามกลางการอำนวยความสะดวกจากกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นขบวนรถตู้จากบริษัทท่าอากาศยานไทยนะคะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รถตู้จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าไปภายในสถานีตรวจสอบสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับร่างของหลุนโซโลออกมาค่ะจนกระทั่งเวลา 8:00 น.รถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของหลุนโซโลอยู่ภายในรถโตโยต้าอัลพาร์ตนะคะเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะเพื่อจะชันสูตรอย่างละเอียดตามที่ครอบครัวได้ร้องขอจากนั้นจึงจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดโดยญาติได้เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล3 คืนค่ะ
6: ส่วนที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็พูดถึงเรื่องของกระบวนการในการตรวจพิสูจน์บอกว่าต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าต้องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงประสานข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางจอร์เจียด้วยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าญาติได้ร้องขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำค่ะเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ไขข้อข้องใจทั้งหมดโดยขั้นตอนจะต้องเริ่มต้นชันสูตรใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะไม่ทราบว่าศพของหลุนนั้นได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะยังไม่ได้เห็นศพหรือว่าเอกสารดั้งเดิมจากทางจอร์เจียเกี่ยวกับศพแต่อย่างใดเดี๋ยวเริ่มจากทำซีทีสแกนดูสภาพร่างปัจจุบันเป็นหลักค่ะข้อจำกัดสำคัญในตอนนี้ก็คือสภาพร่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเพราะว่าเสียชีวิตมานานแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบเงื่อนไขการเก็บรักษาร่างของทางจอร์เจียด้วยสำหรับผลการชันสูตรและขั้นตอนทางคดีทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและจะเปิดเผยข้อมูลต่อสื่อมวลชนได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วเท่านั้นค่ะสำหรับการเสียชีวิตในต่างประเทศนั้นนะคะประเทศนั้นๆจะต้องส่งเอกสารการชันสูตรมาให้ก่อนแต่ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆด้วยค่ะซึ่งทางจอร์เจียก็มีกฎหมายในการชันสูตรอยู่แต่เนื่องจากว่าไทยกับจอร์เจียนั้นไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะจึงต้องประสานผ่านโครงการนานาชาติโครงการ EMFAC ในการขอผลการชันสูตรค่ะส่วนเรื่องของทรัพย์สินและก็สิ่งของส่วนตัวอื่นๆของหลุนตอนนี้ทางการจอร์เจียยังคงอายัดไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการถ้าเสร็จสิ้นแล้วก็จะประสานส่งคืนประเทศไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูตต่อไปค่ะ
7: กับขณะที่พี่ชายของหลุนนะคะนายสมศักดิ์บุตรศรีก็บอกว่าการชันสูตรศพครั้งนี้เป็นการชันสูตรครั้งแรกครอบครัวนั้นติดใจและอยากให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องการตรวจหาสารพิษภายในร่างกายและหัวใจแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตในประเด็นอื่นๆที่ผ่านมาทางการจอร์เจียยังไม่ได้ให้คำตอบหรือแจ้งอะไรเกี่ยวกับผลการชันสูตรแก่ทางครอบครัวค่ะแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนและ DNA เอาไว้เท่านั้นทางครอบครัวต้องการให้นำผลชันสูตรของ2 ประเทศเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องสารพิษภายในร่างกายที่ครอบครัวมีความกังวลเพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายหรือบาดแผลภายนอกส่วนประเด็นที่มีกระแสว่าหลุนเสียชีวิตจากอาการไหลตายตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องอาการป่วยนั้นตนก็ไม่แน่ใจเพราะบางทีน้องก็ไม่ได้บอกผลการชันสูตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางคุณย่าตอนนี้กำลังใจดีฝากเพียงว่าให้เรียกน้องกลับบ้านด้วยแต่ทั้งนี้หากได้เห็นร่างของน้องก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี้ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ตอนที่ไปรอรับนะคะแล้วก็สุดท้ายทางพี่ชายบอกว่าขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยให้น้องได้กลับบ้านค่ะ
6: ส่วนคดีของ2พี่น้องรัสเซียที่ถูกฆาตกรรมในเมืองไทยนะคะวันนี้ก็มีการจัดพิธีรำลึกที่บริเวณจุดพบศพของผู้เสียชีวิตค่ะโดยมีนางซารีนานาซิโมวามารดาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้จัดขึ้นนะคะเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้กับบุตรทั้ง2รวมถึงครอบครัวชาวไทยอีก3รายที่เสียชีวิตในคดีเดียวกันค่ะพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมกิติโสพลหรือว่าพระอาจารย์จ่อยเจ้าคณะตำบลพลูตาหลวงและเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพระสงฆ์ห้ารูปนะคะมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายอำเภอบางละมุงผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียค่ะบรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะผู้ร่วมงานต่างนำเอาดอกไม้สีขาวทั้งดอกคาร์เนชั่นดอกลิลลี่และดอกกุหลาบมาวางในจุดที่พบร่างเพื่อแสดงความอาลัยค่ะขณะที่ครอบครัวยังนำแก้วกาแฟซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรดของไดอาน่ามาวางไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ร่วมพิธีนะคะซึ่งตลอดพิธีนางชารีนาก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาไว้ได้ค่ะท่ามกลางการปลอบโยนของญาติเพื่อนและผู้ร่วมงานค่ะ
8: ทางนี้นะคะนางชารีนาก็ได้กล่าวขอบคุณชาวไทยหน่วยงานภาครัฐตำรวจอาสาสมัครทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะบอกว่าซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยเป็นอย่างมากที่ช่วยให้ครอบครัวมีกำลังใจในการก้าวผ่านความสูญเสียในครั้งนี้ส่วนความคืบหน้าด้านคดีนะคะทางด้านของตำรวจภูธรภาค2ก็เตรียมนำเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์หรือที่เรียกว่า GPR เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมอำพรางศพ5ศพที่พื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีค่ะค้นหาจุดต้องสงสัยเพิ่มเติมภายหลังเสร็จสิ้นพิธีไว้อาลัยครั้งสุดท้ายของไดอาน่าและโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะซึ่งจัดขึ้นในจุดพบศพค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิตขาวเขียวคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประสานความร่วมมือไปยังบริษัท Summit Engineering and Service ค่ะขอรับการสนับสนุนเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์ยี่ห้อ Stream DP นะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมภารกิจค้นหาวัตถุต้องสงสัยเพิ่มเติมในพื้นที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมอำพรางศพ5รายในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะโดยก่อนเริ่มปฏิบัติการพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐ์พงษ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ประชุมวางแผนปฏิบัติการที่สภ.ห้วยใหญ่นะคะก่อนจะเดินทางไปร่วมพิธีไว้อาลัยแก่ไดอาน่าโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากคดีดังกล่าวช่วงหน้าเรามาที่เรื่องของห้วยขาแข้งกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากมีเหตุการณ์เสือทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตนะคะพักสักครู่ค่ะ
9: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
11: อร่อยมากละลายในปาก
10: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
12: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
13: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
10: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: มาที่เรื่องของเหตุเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะถูกเสือทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะวันนี้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เปิดเผยถึงเรื่องของการดำเนินการจับเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งซึ่งมีไม่ต่ำกว่า5ตัวเนี่ยนะคะเพื่อจะนำตัวอย่าง DNA ไปเปรียบเทียบกับขนและก็หลักฐานทางชีวภาพที่พบในจุดเกิดเหตุเพื่อระบุตัวเสือที่ก่อเหตุให้ได้อย่างถูกต้องค่ะซึ่งภารกิจการจับเสือตรวจ DNA ไม่ใช่การล่าเสือนะคะเพราะว่าธรรมชาติแล้วเสือโคร่งก็จะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มนุษย์เหตุการณ์นี้ถือว่าเกิดขึ้นได้ยากค่ะจึงจำเป็นต้องเร่งระบุตัวเสือที่ก่อเหตุให้ได้อย่างชัดเจนเพราะว่าถ้าปล่อยให้เสือเกิดพฤติกรรมดังกล่าวจนเคยชินก็อาจจะกลับมาก่อเหตุซ้ำแล้วก็เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือประชาชนในอนาคตได้นะคะโดยเหตุการณ์เสือโคร่งเข้าทำร้ายคนลักษณะนี้นับเป็นครั้งที่2ในรอบเกือบ30ปีค่ะครั้งแรกเกิดเมื่อปี2541ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งครั้งนั้นลูกจ้างอุทยานแห่งชาติถูกเสือโคร่งทำร้ายบาดเจ็บแต่ว่าช่วยเหลือได้ทันนะคะนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมของนายศักรินทร์วิชาจารย์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งณวัดโป่ง30อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะซึ่งล่าสุดทางอุทยานก็ยกระดับ5มาตรการเพื่อจะป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะคะ1ก็คือจะปิดการท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นการชั่วคราวค่ะ2คือจะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มการเฝ้าระวังบริเวณสำนักงานหน่วยพิทักษ์ป่าและพื้นที่ปฏิบัติงานจะมีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเพื่อร่วมกันระวังสถานการณ์สุดท้ายก็จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะด้านนักวิจัยโครงการ Thailand Tiger Project DNP ซึ่งร่วมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าจุดเกิดเหตุในเป็นอาคารเปิดโล่งที่เจ้าหน้าที่ใช้พักผ่อนค่ะโดยบริเวณดังกล่าวพบร่องรอยเสือโคร่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรอยู่เป็นประจำภายหลังเกิดเหตุพบขนเสือบริเวณจุดที่เจ้าหน้าที่นอนพักและพบมุ้งที่เปื้อนเลือดห่างจากอาคารประมาณ15เมตรอย่างไรก็ตามไม่พบร่องรอยเลือดบริเวณที่นอนหรือว่าระหว่างเส้นทางที่คาดว่าเสือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะคะนักวิจัยระบุเพิ่มเติมว่าจากการติดตามพฤติกรรมของเสือโคร่งมาต่อเนื่องก็พบว่าปกติในเสือก็จะหลีกเลี่ยงมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหวค่ะดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้จึงถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดไปจากธรรมชาติของเสือโคร่งและยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จำเป็นต้องรอผลการชันสูตรและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานประกอบการวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีกนะคะพร้อมกับย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมปกติของเสือโคร่งที่ล่ามนุษย์เป็นอาหารค่ะ
1: อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ต้องติดตามนะคะก็คือในประเด็นที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงที่พักนะคะบนหมู่เกาะซิมิลันค่ะก็เป็นกรณีของอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะที่ได้อภิปรายในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ค่ะโดยได้พูดถึงประสบการณ์เข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อ4ปีก่อนค่ะวิจารณ์สภาพบ้านพักว่าเลวทรามมากนะคะพูดถึงข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสนอให้โอกาสภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP ซึ่งเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายอรรถพลเจริญชันสาก็บอกว่าคือเรื่องของที่พักดังกล่าวเนี่ยนะคะทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนี่ได้ประกาศยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะตั้งแต่4ตุลาคม2561แล้วค่ะกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับหรือ one day trip เพียงรูปแบบเดียวอาคารบ้านพักหูหยงบริเวณเกาะเมียง เดิมเคยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวก็ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่นะคะเนื่องจากบ้านพักสำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอไม่ได้เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปส่วนข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาและสัญญาณสื่อสารเป็นข้อจำกัดของพื้นที่อนุรักษ์ค่ะที่ต้องบริหารจัดการภายใต้ระบบพลังงานสะอาดเช่นโซลาร์เซลล์และกำหนดเวลาเปิดปิดกระแสไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่านะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าได้ยกเลิกการพักค้างแรมไปตั้งแต่ปี2561นะคะแต่ว่าการอ้างอิงเข้าไปพักในหมู่เกาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อ4ปีก่อนนั้นไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนอนุญาตนะคะซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปเช่นเดียวกับนายสะสินเฉลิมลาภอดีตประธานมูลนิธิสืบนะคะเสถียรก็กล่าวกับสำนักข่าวไทยนะคะก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบนะคะว่ามีการอนุญาตให้ไปเข้าพักได้อย่างไรเพราะว่าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันยกเลิกการพักค้างแรมและกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบ one day trip มานานหลายปีแล้วนะคะมีคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเกิดจากข้อกังวลเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของแนวปะการังน้ำตื้นค่ะก็เลยได้มีการปิดพื้นที่ไม่มีการพักค้างแรมนั่นเองนะคะก็ขอให้เข้าใจเรื่องของการจัดการพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละหมู่เกาะค่ะก็ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
0: ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับในมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะซึ่งทันทีที่เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลนายกก็นำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันที่บันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้านะคะจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนจะเข้าสู่การหารือข้อราชการเต็มคณะค่ะขณะที่นายกและก็ประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมายังเตรียมจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลืออีกด้วยค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ

ค่ะมาที่เรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันสิสัมพันธรัฐค่ะบอกว่าวันนี้นายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีเอี่ยวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะถ้าพยานหลักฐานเพียงพอหากสอบสวนแล้วก็ไม่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมต่อสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีโทษร้ายแรงก็จะเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณาบทลงโทษตามที่คณะกรรมการเสนอค่ะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบว่ามี 5,925 รายมีการแก้ไขคะแนนในจำนวนนี้ได้รับการขึ้นบัญชี 5,919 รายซึ่งเดิมมีผู้สอบไม่ผ่านแต่มีการแก้ไขคะแนนจนสอบผ่าน 5,145 รายขณะที่เดิมมีผู้สอบผ่านภาคกรและภาคขออยู่แล้วแต่มีการเพิ่มคะแนนตรงนี้774รายค่ะซึ่งกลุ่มนี้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว561รายไม่มารายงานตัว211รายโดยใน561รายแยกกลุ่มออกมาเพื่อเรียงลำดับจริงโดยมีผู้ที่ยังคงอยู่ในบัญชี97รายส่วนอีก464รายจะโดนเพิกถอนเพื่อไปรอคิวตามลำดับคะแนนที่แท้จริงสำหรับไทม์ไลน์ทุจริตสอบท้องถิ่นวันที่5สิงหาคมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสอบสวนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.สรุปผลพบ 5,925 รายที่มีการประกาศคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบนะคะเห็นชอบให้มีการประกาศลำดับรายชื่อใหม่อย่างถูกต้องวันที่6สิงหาคมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางรับทราบผลสรุป 5,925 รายชื่อเพื่อแจ้งต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่สังกัดให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่และลำดับถัดไปคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดรับทราบผล 5,925 รายชื่อแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ประกาศลำดับรายชื่อใหม่และขั้นตอนสุดท้ายอปท.แต่ละแห่งจะดำเนินการถอนรายชื่อเดิม

0: ระระเบิดฟอร์มทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนะคะฮีโร่เปิดใจขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ความทุ่มเทและความพยายามได้แสดงผลแล้วค่ะสำหรับฮิโรแก้วตาทิพย์เป็นนักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย15ปีนะคะถือว่าเป็นนักฟิกเกอร์สเกตติ้งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จตั้งแต่ปี2007ที่มีการจัดการแข่งขันครั้งแรกค่ะ
1: มาดูเรื่องของการประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่3นะคะวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ก็มีการประชุมคณะกรรมการค่ะก็ถูกจับตามองเพราะว่าเมื่อวานนี้องค์ประชุมไม่ครบนะคะเลื่อนการประชุมมาเป็นวันนี้ค่ะเมื่อถึงเวลาการประชุมกรรมการก็ทยอยเดินเข้าห้องประชุมค่ะจากนั้นศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ก็มาเข้าร่วมประชุมก็ทำให้มีกรรมการที่เข้าประชุม3คนเดินจากออกจากห้องประชุมนะคะก็คือศาสตราจารย์ดร.พิรงรองรามสูตรพลอากาศโทดร.ธนพันธ์หลายเจริญรองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒน์สุพัชราสัยค่ะซึ่งในการประชุมวันนี้มีกรรมการแจ้งลาประชุม2คนแล้วก็มีการแจ้งขอประชุมออนไลน์1คนนะคะซึ่งทางอาจารย์พิรงรองก็บอกว่าวันนี้ขอใช้สิทธิ์ไม่เข้าร่วมการประชุมจุดเดิมเหมือนจุดยืนเหมือนเดิมนะคะคือก็จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกับผู้ที่สละสิทธิ์แล้วตามคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาซึ่งถือว่ามีอำนาจเป็นที่สุดและตามกฎหมายคือหากมีการร่วมประชุมหรือลงมติใดๆมตินั้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายมีความเสี่ยงร้ายแรงทั้งทางอาญาและทางปกครองค่ะส่วนทางดร.สุพัฒน์นะคะบอกว่าจำเป็นต้องรอความชัดเจนจึงขอกลับคืนอีกครั้งว่าความชัดเจนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะที่นายกรัฐมนตรีเร่งปัญหาก็คืออยากจะให้นายกรัฐมนตรีได้เร่งปัญหาเข้ามาเพราะว่าเป็นผู้รักษาตามกฎรักษาการตามกฎหมายค่ะแล้วก็ทางกรรมการนะคะมีคำถามว่าจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพื่อแก้ปัญหาโดยเร็วนะคะก็ได้รับคำตอบว่าหากจะทำก็ให้กรรมการทุกคนทำร่วมกันค่ะแต่เชื่อว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ทราบปัญหาอยู่แล้วค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเซซากาสเตลูมอินฟลูเอนเซอร์ชาวเม็กซิกันถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์สดกับกลุ่มเพื่อนบริเวณด้านนอกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งในเมืองกัวเลกันทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกค่ะในกาสเตรูมวัย24ปีมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม TikTok เกือบ 600,000 คนนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างมากจากคลิปวิดีโอสายตลกด้วยขณะเกิดเหตุมีชาย2คนสวมหมวกกันน็อกขี่จักรยานยนต์เข้ามาหาเขาแล้วก็เพื่อนอีก2คนที่กำลังยืนไลฟ์ทำคอนเทนต์อยู่ค่ะท่ามกลางยวดยานแล่นกันขวักไขว่บนถนนด้านนอกระหว่างนั้นชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดเทียบก่อนที่คนขับจะชักอาวุธปืนจ่อยิงที่ศีรษะของกัสเตลัมในระยะเผาขนจนร่างร่วงลงกับพื้นเสียชีวิตคาที่แล้วก็สัญญาณไลฟ์ก็ตัดลงทันทีนะคะก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะประธานาธิบดีคลอเดียเชนปาล์มผู้นำหญิงของเม็กซิโกบอกว่าทางการกำลังเร่งสืบสวนอย่างเต็มที่เพื่อจะจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีรวมถึงเร่งหาสาเหตุและแรงจูงใจในการสังหารครั้งนี้แม้จะยังไม่ทราบแรงจูงใจแน่ชัดแต่ว่าสื่อท้องถิ่นก็บอกว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมเนื่องจากเหตุอุกอาจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความรุนแรงในเมืองกัวเลกันซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐซินาโลอาและเป็นศูนย์กลางการปะทะแย่งชิงพื้นที่อิทธิพลระหว่างกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่เป็นปรปักษ์กันเหตุการณ์นี้ยังทำให้หลายฝ่ายนึกถึงคดีสะเทือนขวัญเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2025นะคะเมื่อนางสาววาเลเรียมาเกสอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้วัย23ปีถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์ลง TikTok ภายในร้านทำผมที่เธอทำงานอยู่ในเมืองซาโปปันรัฐอาริสโกในโดยชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านก่อนจะเปิดฉากกระหน่ำยิงใส่เธอจนเสียชีวิตซึ่งทางอัยการได้ทำการสืบสวนคดีนี้ภายใต้ระเบียบปฏิบัติการสำหรับคดีฆาตกรรมผู้หญิงซึ่งเป็นการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีในเหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกฆาตกรรมโดยมีสาเหตุมาจากเพศสภาพค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมทางการเม็กซิโกได้ประกาศจับกุมนายรามอนอังเคลอาวาเลสอารายาหรือว่าเจ้าของฉายาเอลอาเรอูโนในพื้นที่รัฐฮาลิสโกซึ่งกระทรวงความมั่นคงบอกว่าเขาเป็นผู้นำกลุ่มอาชญากรที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคาร์เทลเจเนเรซึมใหม่ของฮาลิสโกค่ะ
1: มาดูวันนี้นะคะครบ81ปี

0: ของการทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกที่ฮิโรชิมาค่ะผู้นำญี่ปุ่นก็ร่วมพิธีรำลึกพร้อมกับตัวแทนจากกว่า120ประเทศสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะผู้ร่วมพิธีรำลึกสงบนิ่งไว้อาลัยในเวลา 8:15 นซึ่งเป็นเวลาที่กองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาในปี1945ความร้อนและรังสีจากระเบิดทำลายเมืองและคร่าชีวิตผู้คนภายในปีนั้น 140,000 คนค่ะผู้รอดชีวิตจำนวนมากยังต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคต่างๆจากการสัมผัสรังสีนางซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ต้อนรับผู้แทนจาก121ประเทศและดินแดนที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการจากนั้นได้ร่วมกล่าวสุนทรจากนั้นได้กล่าวสุนทรพจน์นะคะเนื้อหาสำคัญว่าญี่ปุ่นยึดมั่นในหลักการนิวเคลียร์ในฐานะประเทศเดียวที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูจะมุ่งมั่นสร้างโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์เป็นภารกิจที่ต้องแบกรับในปัจจุบันที่ความมั่นคงทั่วโลกร้ายแรงยิ่งขึ้นส่วนสำคัญของพิธีทุกปีนายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมานำรายชื่อผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่เพิ่มเติมไปติดไว้ภายในอนุสรณ์สถานของสวนสาธารณะโดยครั้งนี้มีอีก 4,393 คนที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตในช่วง1ปีที่ผ่านมาทำให้รายชื่อรวมเพิ่มเป็น 353,639 คนนายกเทศมนตรีของเมืองเรียกร้องให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ผู้มีอำนาจจะปล่อยให้เราผิดหวังไปอีกนานแค่ไหนผู้นำประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ต่างมีความรับผิดชอบในหลักการลดอาวุธนิวเคลียร์ขณะเดียวกันก่อนจะมีการรำลึกเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูลูกที่2ที่นางาซากิในวันอาทิตย์นี้ญี่ปุ่นก็ต้องเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่ล่าสุดเช้าวันนี้เคลื่อนตัวอยู่ในทะเลสาบฟิลิปปินส์มุ่งหน้าไปทางตะวันตกด้วยความเร็วลมสูงสุดกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะขึ้นฝั่งหมู่เกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นพรุ่งนี้ด้วยความเร็วลมสูงมากจนสามารถทำลายบ้านเรือนได้ทำให้ทางการต้องเตือนประชาชนให้หลบเข้าที่หลบภัยค่ะก็หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงแล้วนะคะวันนี้คุณดาราการทองลิ่มดิฉันศาสิธรกูวังคดีโลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิต โดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
9: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
1: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
10: สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันที่6เดือน8นะ6868เลขดีนะครับอยู่กับอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรสุนทรครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
11: สวัสดีครับอาจารย์โอและสวัสดีทุกฟังด้วยนะครับ
10: สวัสดีครับ68นี่เลขนี้แปลว่าอะไรครับหัวหน้าแบงค
11: ์โอ้โหกลยุทธ์ล้วนๆแน่นอน
10: คือวันนี้เนี่ย6869นะครับท่านฟังวันนี้6869เป็นวันที่เหมาะกับการที่วางแผนดีๆคิดอะไรที่มันเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับการทำธุรกิจนะฮะแล้วก็เราเดินทางมาในซีรีส์ของการขายของออนไลน์จนมีสินค้าแล้วจนจะเข้าแพลตฟอร์มแล้วนะครับก็เลยชวนหัวหน้าแบงค์คุยกันครับวันนี้ว่าเฮ้ยพอจะเลือกชาแนลเนี่ยไอ้ขาการขายเนี่ยเราจะขายกันยังไงดีเพื่อให้มันไปถึงเส้นทางที่เราคาดหวังได้นะชวนหัวหน้าแบงค์มาอัปเดตดีกว่าครับว่าการขายของพอจะออนไลน์เนี่ยมันชาแนลในการขายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับ
11: ได้เลยครับก็จริงๆแล้วชาแนลการขายในขายของออนไลน์ตอนเนี้ยจริงๆแบบเราพูดในแง่ของแพลตฟอร์มก่อนเนาะแพลตฟอร์มและช่องทางการขายเนี่ยมันก็มีหลายแพลตฟอร์มในการขายหรือโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะ Facebook TikTok Instagram เองก็ตาม YouTubeรวมถึงเว็บไซต์เองก็ตามเนี่ยหรือจะแพลตฟอร์มอื่นๆที่เป็นพวก Twitter X อะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ทีนี้มันก็มีช่องทางขายที่แบบเอ้ยคนดูปุ๊บแล้วกดซื้อแล้วก็จ่ายเงินแล้วส่งเลยเนี่ยจริงแล้วหลักที่ทำแบบนี้ได้ก็มีอยู่ไม่อยู่กี่ที่ที่เป็น marketplace ก็คือ Shopee Lazada TikTok และล่าสุดก็ Facebook Facebook ก็จะเปิด marketplace ของตัวเองขึ้นมาใหม่อีกอันนึงนะครับเพื่ออะไรครับ
10: Facebook เลยครับ
11: ช่องทางใช่ครับ
10: Facebook ก็จะมีแล้วเหรอใช่โอ้โหนี้ต้องมาฟังแล้วล่ะครับว่าหัวหน้าแบงค์จะเอาอะไรมาเล่าให้เราฟังครับ 3-4 ช่องทางเนี่ยเฮ้ยมันเรื่องเก่านะแต่มันต้องเล่าใหม่อีกครั้งนึงเพราะว่าทุกวันเนี่ยเค้าเปลี่ยนกันทุกวันนะ
11: ใช่ๆ
10: เค้าไม่เหมือนเรา2คนใช่มั้ยเป็นแบบเป็นผู้ชายแน่ๆไม่มีคำว่าเปลี่ยนใจโลเลนะฮะคบกันแล้วเราเป็นยังไงไม่มีการเปลี่ยนนะ
11: เปลี่ยนไม่ได้ เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้ว
10: ไม่เหมือนอีกวันนึงนะเราอีกพระฤหัสนึงเรามีอาจารย์เชียงนะคนนี้ก็จะแบบสายตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะเจอแคตตี้
11: นะฮะอันนั้นเค้าไม่เปลี่ยนนะฮะอันนั้นเค้าก็รักลูกมากนะฮะ
10: อ๋อรักลูกใช่มั้ยฮะ
11: ครับตีกอล์ฟสปาร์ต้ากับลูกมานั่นน่ะ
10: แซวข้ามช่วงเวลา
11: ข้ามช่วงเวลา
10: โอเคครับคุณแบงค์เรามีเรื่องมาอัปเดตช่องทางต่างๆตอนนี้มันมีการขยับเคลื่อนอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับช่วงนี้
11: ก็ช่วงนี้จริงๆแล้วการขยับขยื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะ Facebook มันมีการเตรียมจะเปิด Marketplace ของตัวเองใหม่รอบนึงนะครับก็คือทำให้คนซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มได้เลยนะครับแต่นี้ก็ต้องรอดุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นอันนี้ยังเป็นเรื่องของอนาคตอยู่แต่ว่าเรื่องของปัจจุบันตอนนี้ก่อนนะครับเนื่องจากแพลตฟอร์มที่เป็น Marketplace ก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคตอนนี้เวลาซื้อสินค้าอ่ะรวมถึงตัวเราเองก็ตามที่เราซื้อสินค้าในออนไลน์เนี่ยเราจะไปซื้อที่ไหนฮะ Shopee Lazada TikTok ถูกไหมฮะเรามีแพลตฟอร์มพวกนี้อยู่ที่เราจะซื้อถูกไหมครับแต่นี้ถ้าเราไปซื้อในเนี้ยโอเคเราก็ซื้อสินค้ามันก็อาจจะได้ราคาถูกอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือพฤติกรรมที่เราซื้อแต่คนขายล่ะแต่ประเด็นคนขายล่ะถ้าคนขายเอาของไปขายในแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างที่เรารู้กันคือมันไม่ใช่การแค่เราไปวางเฉยๆแล้วขายได้แล้วคุณก็เอาเงินไปถูกไหมครับก็คือมันมีสิ่งที่ว่าคุณต้องจ่ายค่าเช่าที่ให้เขาด้วยนะครับค่าเช่าที่ก็คือค่าธรรมเนียมนั่นเองนะฮะ
10: อย่าคิดว่าอย่าคิดว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางเอาเปรียบของผู้ประกอบการต้องบอกว่าที่ผ่านมาโดยธรรมชาตินะเราทำใครทำสินค้าออกมาเนี่ยแล้วไม่ขายเองเราก็ต้องฝากคนอื่นขายถูกไหม
11: ถูกต้อง
10: จะไปขายร้านหยี่ปั้วร้านซาปั้วร้านโชห่วยหรือโมเดิร์นเทรดเราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียน ค่า GP มันเสียหลายอย่างนะเสียค่า GP ก็คือคิดจากยอดขายนะแบ่งส่วนแบ่งไปนะฮะแล้วก็มีพวกค่าธรรมเนียนคือจริงๆมันเรียกว่าค่าธรรมเนียมนะครับแต่เวลาเขาหักเราเขาก็เนียนแบบขยับ
11: นู่น
10: ขยับนี่เนียนๆไปนะฮะเช่นค่าเปิดหน้าบัญชีเอาของไปฝากครั้งแรกนะครับค่าจัดโปรโมชั่นเวลาทำอีเวนต์ต่างๆนะครับหรือวันเกิด
11: ค่าออเดอร
10: ์วันเกิดห้างการลงโบชัวนะมีหมดเลยมีหมดเลยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ในธุรกิจนะอย่าคิดว่ามันไม่มีนะครับนั้นแต่พอเรามาขายออนไลน์มันเหมือน direct to customer เราขายเองได้เมื่อก่อนนี้ใช่ไหมอย่างหัวหน้าแบงก์นี่โอ้โหเมื่อก่อนนี้อลังการนะเจ้าพ่อสินค้าเสือป่าแห่งประเทศไทยนะฮะคือท่านฟังครับหัวหน้าแบงค์นี่คือเจ้าพ่อสินค้าเสือป่าเลยครับหยิบสินค้าจากเสือป่ามาขายนี่หาเงินเป็นร่ำเป็นสันนะฮะแต่ไม่บอกว่าเอาเงินไปทำอะไรหมดนะฮะคนเลยเติม
11: อย่าไปพูด
10: นะฮะแต่ก็บอกว่าเราขายตรงเนี่ยเราก็ไม่ได้แบ่ง GP ให้ใครนะเราส่งโดยตรงใช่ไหมครับ
11: แต่เราก็แค่จ่ายสรรพากรเท่าน
10: ั้
11: น
10: ใช่สรรพากรที่หุ้นส่วนสำคัญเนาะ
11: ใช่ครับ
10: หุ้นส่วน
11: ที่ต้องบอกนะเราต้องจ่ายนะเราต้องพูดตรงถ้าเราขายของไลน์นี้ไม่จ่ายนี่ก็บอกเลยไม่มีอนาคตนะครับอันนี้กล้าพูดเลยนะ
10: เพราะว่าไม่มีอะไรตรงไปตรงมาขนาดที่สรรพากรอยู่แล้วครับคือตัวเลขทุกอย่างเนี่ยเขาสามารถขูดหาได้หมดฮะ
11: ถูกต้องครับ
10: คือใครหลบซอยบัญชีนะครบล้านแปดเปลี่ยนบัญชีครบล้านแปดไม่รอด
11: ไม่รอด
10: นะ
11: โดยเฉพาะถ้าขายในแพลตฟอร์มพวกนี้มันหลบไม่ได้อยู่แล้ว100% ต้องบอกก่อนนะ 100% แน่นอน
10: ทีนี้พอมันจำเป็นต้องมีค่าธรรมเนียมหรือค่าเช่าที่ค่าเจ้าที่นะครับเดี๋ยวนี้เรทมันประมาณไหนครับมันได้แบงค
11: ์โอ้เรทมันประมาณไหนจากค่าเช่าที่เนี่ยอันนี้เราพูด3แพลตฟอร์มหลักเนาะ3แพลตฟอร์มหลักที่อยู่ในตลาดเนี่ยอันนี้ผมจะพูดรวมกันก่อนนะคือตัวของShopee กับ Lazada เนื่องจากทำไมผมถึงพูดว่า Shopee กับ Lazada ถึงพูดรวมกันเพราะว่า Shopee กับ Lazada ตอนนี้ค่า GP หรือค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายเขาเนี่ยมันเท่ากันมันเท่ากันนะตัวเลขมันเท่ากันเลยนะ
10: เท่าเลยเหรอ
11: เท่ากันเลยเรียกว่าเท่ากันเลยเท่ากันเป๊ะด้วยนะฮะตอนนี
10: ้โอ้โหไม่อยากบอกว่าบ้านจีนเดียวกันนะฮะ
11: นั่นแหละก็ห้ามไม่บอกว่าเขาประชุมรวมกันเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่ามันเท่ากันแต่บอกเลยว่าเท่ากันนะครับคือตอนนี้อย่างที่บอกไปครับว่าตอนนี้ถ้าเราจะขายของออนไลน์นะครับขายของออนไลน์ในตัวของแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่า Shopee Lazada TikTok เนี่ย3แพลตฟอร์มเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าเช่าที่เขาก่อนค่าเช่าที่นี้ไม่ใช่ค่าการตลาดโปรโมทนะฮะพวกค่าโฆษณา KL ค่าคอมไม่เกี่ยวนะครับต้องตัดออกก่อนนะค่านี้ไม่เกี่ยวข้องกันอันนี้คือเป็นค่าที่คุณต้องจ่ายในการที่คุณเอาของไปวางกับเขาแล้วคุณขายได้คุณต้องจ่ายเขาเลยนะครับทีนี้ค่าธรรมเนียมเนี่ยใน Shopee กับ Lazada จะแบ่งเป็นอยู่ประมาณ4อย่างนะครับแบ่งเป็น4อย่างนะครับอย่างแรกคือค่าธรรมเนียมการขายครับ ค่าธรรมเนียมการถ่ายก็ง่ายๆฮะคุณขายของ100เนี่ยคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการถ่ายเขาให้เลยซึ่งใน Shopee กับ Lazada เนี่ยเขาจะคิดค่าธรรมเนียมการขายอยู่ที่ 16.05% นะฮะบอกก่อนนะ 16.05% แต่ขึ้นอยู่ประเภทสินค้าด้วย
10: จดไว้ก่อนนะครับ16.05% ตัวเลขนี้สินค้าประเภทไหนที่โดนแน่ๆครับราคานี้
11: ก็คือราคาเนี่ยเป็นสินค้าแบบทั่วไปเลยแบบพูดง่ายๆนะของกินนะเครื่องสำอางอาหารเสริมอะไรพวกเนี้ยของใช้ในบ้านเนี่ยคือเรทนี้แต่ถ้าเป็นสินค้าประเภทแฟชั่นอันนี้บอกนะแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยจะโดนค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าก็คือจะโดนประมาณ 17% นะก็คือเพิ่มไปอีก 1% นะครับก็จะแพงขึ้นมาอีกนะครับนะดังนั้นเนี่ยค่าเนี่ยคุณต้องจ่ายแน่ๆก็คือพูดง่ายฮะคุณขายได้100คุณจ่ายเขาเลยครับ16บาทขั้นต่ำนะครับนะอันนี้ก็คือราคาที่จ่าย16บาท
10: ไปแล้ว16บาท
11: ต่อมาครับมีค่าธรรมเนียมต่อมาที่งอกมาเพิ่มนั่นคือค่าธรรมเนียมของการชำระเงิน
10: อันนี้ก็อย่าไปว่าเขาได้เพราะว่าถ้าเราเปิดร้านเองเรามีเครื่องรูดบัตรเครดิตเราก็ต้องเสียค่าชำระเงินอยู่แล้ว
11: ถูกต้อง
10: นะฮะวันนี้ผมแบบเข้าข้างผมทำพูดเหมือนผมเข้าข้างเขายังไงไม่รู้นะฮะแต่เขาบอกความจริงในชีวิต
11: มันก็โดน
10: ไปขายทำไมก็โดนอยู่แล้ว
11: โดนอยู่แล้วนี่เราต้องยอมรับว่าขายจริงๆถ้าเรามีเว็บไซต์แล้วเราให้เขาชำระเงินผ่านเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีระบบชำระเงินใช่ไหมครับถ้าเขาตัดบัตรเครดิตคุณก็ต้องจ่ายค่าตรงนี้อยู่ดีอันนี้คือค่าเนี้ยมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้น
10: ถ้าใครจะไปใช้แบบค่าติดรูดบัตรด้วยเพย์โซเชียลของท่านสสป้อมก็ลองใช้ดูนะครับช่วงที่กำลังดัง
11: แต่ก็เสียค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะก็เหรียญประมาณนี้แหละ 3% เท่ากันแหละราคาเหรียญเดียวกันนะครับ
10: 3%
11: แต่ทีนี้ประเด็นคือ
10: ซึ่งตัวนี้ขยายความให้หัวหน้าแบงค์ครับว่าถ้าไปต่อกับแบงค์โดยตรงถ้าเราเป็นผู้ประกอบการทำเว็บไซต์เองการไปต่อกับแบงค์โดยตรงเนี่ยทำไม่ได้นะครับเราต้องมีเงินไปวางในระดับหนึ่งได้แหละหลักแสนได้แหละครับถึงจะมาต่อระบบชำระเงินกับเว็บไซต์ตัวเองได้เพราะฉะนั้นต้องใช้เทิร์ดปาร์ตี้ซึ่งก็มีค่าธรรมเนียมซึ่งเขาไปรับมาจากแบงก์อีกทีหนึ่งครับ
11: ใช่ครับอันเนี้ย 3% เนี่ยผมบอกก่อนนะ 3% ในที่เนี้ยมันคือเรทของการที่คุณจ่ายเงินไม่ว่าอันนี้ต้องบอกนะลูกค้าอันนี้พูดลูกค้าแล้วกันเนาะลูกค้าจ่ายเงินแบบเก็บเงินปลายทางโอนชำระหรือใช้บัตรเครดิตจะเก็บที่ 3.2% แต่ผมจะใช้คำว่าแต่นะฮะแต่ถ้าเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า S-Pay Letter S-Pay Letter คืออะไรครับก็คือเป็นระบบชำระเงินที่ทาง Shopee เขาออกสินเชื่อให้กับคนซื้อได้เอาสินเชื่อเนี้ยไปซื้อของใน Shopee ได้เลยนะครับซึ่งพูดง่ายๆฮะก็คือใช้พูดง่ายเหมือนบัตรเครดิตของ Shopeeบัตรเครดิตของ Lazada เนี่ยแหละมันจะมีบัตรพวกนี้อยู่ที่เราสามารถเอาบัตรเครดิตตรงนี้แหละไปซื้อของใน Shopee Lazada ได้เลยซึ่งตรงเนี้ยจะเสียค่าธรรมเนียมก็คือคนลูกค้าเนี่ยจ่ายก็คือจ่ายตามปกตินั่นแหละแต่ว่าคนที่ขายของใน Shopee Lazada จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าเดิมก็คือเมื่อกี้ค่าธรรมเนียมการชำระเงินคือ 3.21% ใช่ไหมฮะ
10: ครับ
11: แต่ถ้าลูกค้าซื้อด้วย S-Pay Letter หรือ Last Pay Letterนะครับจะต้องเสียค่าธรรมเนียมจาก 3.21 เป็น 7.49%
10: โอ้โห
11: โอ้โห
10: โอ้โห
11: สะดุ้ง
10: 7นี่ไม่ต่างจากแวตเลยนะครับนี่คือ
11: นี่คือแพงกว่าแวตด้วยครับ
10: โอ้โหโอเคจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ได้ขวัญใจสายบิดนะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ขวัญใจสายบิดนี่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยอีกทีนึงนะฮะ
11: เกินไป
10: อันนี้คือ7%แปลว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเลือกแล้วก็คือลูกค้าเหมือนกับลูกค้าทำผ่อนชำระนั่นแหละทำผ่อนชำระผ่านธนาคาร
11: ของช้อปปี
10: ้ของช้อปปี้อันนี้ก็ไม่ต่างนะครับผมเคยอยู่วงการธนาคารมาเวลาที่ร้านค้าเราอะขายโทรศัพท์มือถือบอกว่าเอ้ยผ่อน 0% 6เดือนร้านค้าก็จะโดนเรทพิเศษเหมือนกันไม่แตกต่างกันร้านค้าโดนเรทพิเศษไม่แตกต่างกันเพราะว่าปกติสมมตินะครับเครื่องรูดบัตรเราเนี่ยโดนค่าธรรมเนียม 3% เวลาไอ้พวกอย่างเงี้ยเราจะโดนชาร์จเพิ่ม
11: ใช่ใช่แต่ต้องบอกก่อนนะแต่นี้ต้องบอกก่อนนะแต่ถ้าลูกค้าตัดผ่านบัตรเครดิตแล้วสมมุตินะกสิกรไทยอย่างเงี้ยเจ้าของร้านเนี่ยเสียแค่ 3.1 แต่ถ้าเขาซื้อผ่าน Accelerator ร้านค้าจะเสีย 7.49
10: 7.49
11: ครับนั่นแหละ okay. มันแต่ว่าอันนี้ประเด็นคือหลายคนบอกเราก็ไม่ต้องมี Accelerator ก็ได้สิก็ให้เขาจ่ายบัตรเครดิตมันก็โอเคนี่คืออย่างงี้ครับประเด็นคือถ้าเราคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นกลยุทธ์ของเขากลยุทธ์ของเขาคือเขาจะพยายามให้ลูกค้าเนี่ยที่อยู่ใน Shopee Lazada เนี่ยซื้อของเวลาจะซื้อของเนี่ยเขาจะพยายามบังคับให้ไปซื้อผ่าน Accelerator กับ Last Accelerator เพราะเขาก็จะมีดอกซ่อนไว้อยู่คือถ้าคุณใช้ Accelerator คุณจะได้ผ่อน 0% มากกว่าใช้กับตามธนาคารและได้โค้ดส่วนลดมากขึ้นด้วยนี่แหละมันเป็นดอกอย่างนี้แหละฮะมันก็เลยเราต้องรับผิดชอบเรื่องของค่าธรรมเนียมส่วนนี้เพิ่มขึ้นมา
10: โอเคในฐานะผู้บริโภคเนี่ยคือได้รับแรงจูงใจ
11: ถูกต้อง
10: เรื่องคูปองส่วนลดแล้วก็ระยะเวลาการชำระเงินทำให้ไม่ต้องชำระเงินก้อนเพิ่มอำนาจการจับจ่ายนี
11: ่
10: เพิ่มอำนาจการจับจ่ายให้กับลูกค้าซื้อของได้ในราคาแพงขึ้นก็ดีกับร้านค้านะฮะเพียงแต่ร้านค้าก็ต้องเตรียมนะจาก3เป็น7เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ย
11: หนักอยู
10: ่เอาเรื่อง
11: เข้าตัวเลยนะเข้าตัวเลยนะ
10: อ
11: ่ะอันนี้คือค่าธรรมเนียมการชำระเงินนะฮะทีนี้ต่อมาฮะมีต่อมาอีกหลายคนบอกยังไม่หมดอีกหรอ2อันนี้ก็แบบโอ้โหล่อไป 20% แล้วนะถ้าขึ้น
10: ผมตีแม็กมาเลยนะ17บวก7 21ละ
11: ยี่สิบเอ็ดละทีนี้ยังมีต่อฮะก็คือค่าธรรมเนียมในส่วนของโปรแกรมเสริมที่จำเป็นต่อการตัดสินใจคืออะไร
10: คืออะไรคืออะไรเนี่ย
11: ขนส่งฟรีครับ
10: ก็เราส่งฟรีก็ดีพอมาคิดว่าผมสั่งของส่งฟรีแล้วใครจ่าย
11: ใครจ่ายครับ
10: ร้านค้า
11: เลยครับ
10: โอเค
11: นั่นแหละฮะอันนี้แหละคือโปรแกรมเสริมก็คือจะเป็นแบบพวกแบบเอ็กซ์ตร้าโค้ดสุดคุ้มเอ็กซ์ตร้าส่งฟรีโค้ดบางช่วงเช่น 8.8 9.9 Payday พวกเนี้ยมาอยู่ตรงนี้ฮะซึ่งจะคิดค่าธรรมเนียมในส่วนเนี้ยสูงสุดอยู่ที่ 8.56%
10: 29ครับ
11: ครับ
10: 29แล้วครับ29สมมติว่าร้านเราใจดีมากเลยโอ้โหใช้ S Predator L Letter อะไรต่างๆเนี่ยฮะลูกค้ามีอำนาจการจับจ่ายสูงขึ้นสั่งวันนี้ส่งฟรีโดนไปอีก29แล้วครับตอนนี
11: ้นั่นแหละฮะนั่นแหละฮะโดนประมาณ29แล้วจริงๆแล้วจริงๆครบแล้วจริงๆครบแล้วแหละฮะก็คือใน Shopee Lazada เนี่ยก็จะประมาณเนี้ยประมาณ 29% แต่ Shopee เนี่ยจะมีค่าหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาฮะก็คือโครงสร้างพื้นฐานครับจะมีค่าโครงสร้างพื้นฐานที่คิดต่อ1ออเดอร์นะครับคิดต่อ1ออเดอร์คือออเดอร์ละ1บาทก็บวกเพิ่มไป1บาทนะครับนะก็คือประมาณ5ก็แปลง่ายๆครับ Shopee เนี่ยก็จะเก็บอยู่ประมาณ 29% บวก1บาทแต่ถ้า Lazada จะเป็น 29% ที่ไม่มีบวกนะครับ
10: โอเค
11: ทีนี้
10: 29% นี้จบแล้วเหรอเท่านี้เหรอ
11: ประเด็นคือมันมี TikTok ครับ
10: โอเคฮะ
11: ทีนี้ TikTok เนี่ยค่าธรรมเนียมต้องบอกก่อนนะเมื่อกี้ฝั่ง Shopee คือ29ใช่ไหมครับTikTok เนี่ยค่าธรรมเนียมการขายชื่อเหมือนกันเลยฮะค่าธรรมเนียมการขายตอนนี้ TikTok มันอยู่ที่ 10.7% 10.7% ยังไงฮะก็คือ Shopee เมื่อกี้เราพูดไปว่า16แสดงว่า TikTok ถูกกว่า 6% ถูกไหมครับเนี่ยประมาณนี้นะครับส่วนค่าธรรมเนียมการชำระเงินเนี่ยเรียกว่าเลขเข้ากันครับ 3.21 3.21 นะครับส่วนของ TikTok Playlister เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็ลองรอดูไฟแสดงว่าฮะตอนนี้ดูถ้าดูจากทรงตอนนี้ก็คือแปลว่า TikTok ค่าธรรมเนียมน่าจะถูกกว่านะครับรวมถึงค่าธรรมเนียมที่มีผลต่อการตัดใจซื้อของลูกค้าเนี่ยก็คือค่าส่งค่าโค้ดส่วนลดเนี่ย อยู่ที่ 8% นะครับอยู่ที่ 8% ตีกลมๆเนี่ยก็พูดง่ายๆฮะ TikTok เนี่ยอยู่ที่ประมาณ21ถ้าตี21.9 ก็คือประมาณ 22% แล้วนะครับประมาณ 22% ก็คือว่า
10: ถูก 7%
11: 7% นะครับแต่ยังมีค่าหยิบออเดอร์อยู่ที่1บาทเช่นเดียวกัน นะ1ออเดอร์1บาทนะครับนะทีนี้ก็เนี่ยนะฮะนี่คือค่า
10: หยิบก็ไม่หยิบเองยังมาชาร์จเราอีกนะเนี่ยหยิบก็ไม่หยิบเองนั่นเราทั้งนั้นน่ะหยิบ
11: แล้วก็หยิบถูกต้องครับแล้วก็หยิบเราเป็นคนส่งเองด้วยเองด้วยแต่เขาก็แต่ช้อปปี้เขาก็จะบอกว่าเออเราก็เอาของไปฝากเขาสิได้ค่าเออได้อะไรก็ว่าไปนะก็นั่นแหละฮะก็เขาจะบอกว่าถ้าเอาของไปฝากกับเขาแล้วเขาส่งให้เราก็จะได้โค้ดส่วนลดเพิ่มเติมนี่กลยุทธ์ที่ชัดเจนนะมีแล้วนะฮะบอกเลยว่าร้านค้าผมก็โดนอยู่นั่นแหละ
10: อ้าวมันก็29ถ้าทิกตอกก็22ประมาณนี้นะ
11: 22
10: ครับ
11: 22
10: ครับผมแล้วมีค่าอะไรอีกครับค่าคอมมิชชั่นล่ะ
11: ทีนี้แหละประเด็นต่อมาฮะเห็นไหมครับว่าถ้าเราขายของไป100บาทเนี่ยเขาได้ตังค์ Shopee เนี่ยเขาได้ตังค์เราไป29บาทจาก100 TikTok ได้ตังค์เราไปแล้ว22บาทแสดงว่าต้นทุนยังไม่รวมเลยฮะยังไม่รวมต้นทุนสินค้ายังไม่รวมภาษียังไม่เรียกค่าค่าบริหารจัดการยังไม่รวมค่าการตลาดอีกนะครับนะเห็นไหมว่าทุกอย่างเนี่ยยังไม่ได้รวมเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะทำการตลาดในออนไลน์อ่ะเราจะทำการตลาดในออนไลน์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีค่าที่เรายังไม่จ่ายเยอะแต่ในการตลาดออนไลน์มันไม่ใช่แปลว่าคุณเอาของไปวางแล้วจะขายได้ถูกไหมครับมันไม่ใช่แบบอยู่ๆคุณเอาของไปวางเฉยๆวางฟรีแล้วเดี๋ยวคนหยิบไปซื้อเนี่ยแล้วคุณก็แค่จ่ายค่าคอมมันก็อยู่ไอ้จ่ายค่าคอมมิชชั่นแต่ค่า GP มันก็อยู่ได้อ่ะถ้าเป็นแบบเนี่ยเนี่ยถ้าคุณทำแบบออร์แกนิกได้โหเก่งมากนะแต่ผมบอกเลยว่ายากยากมากผมเรียกว่าต้องเป็นแบบ1ในพัน1ในหมื่นของแบรนด์ที่เอาของไปวางแล้วคุณไม่ยิงแอดเลยอ่ะแล้วขายได้ดังนั้นแปลว่าการทำการตลาดในออนไลน์มันต้องมีค่ามาร์เก็ตติ้งหรือค่าการตลาดที่คุณต้องจ่ายเข้าไปทีนี้เราก็ต้องบอกว่าค่าการตลาดเนี่ยมันมีค่าอะไรบ้างครับค่าโฆษณาโฆษณาค่าโฆษณานะครับแพลตฟอร์มฮะไม่ว่าจะ TikTok Shopee คุณต้องจ่ายแน่ๆนะฮะ Lazada เองก็ตามหรือค่าโฆษณาบน Facebook ที่คุณลากลิงก์คนเข้ามาซื้อตรงเนี้ยคุณต้องจ่ายเขาแน่ๆอันนี้คือก้อนหนึ่งซึ่งเปอร์เซ็นต์ของการจ่ายเนี่ยก็อยู่ที่แบรนด์แล้วว่าแบรนด์จะรับได้ที่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไปได้เอาแต่ตัวเลขนี้มันก็ทำยากนะฮะแต่ว่าถ้าทำได้มันก็คือแบบผมเรียกว่าถือว่าเยี่ยมเลยก็คือถ้าค่าโฆษณาหรือค่าการตลาดคุณอยู่ได้ประมาณสัก 10% ได้ถือว่าดีมากแต่ว่ามันก็พูดได้ปากเปล่าก็ยากถูกไหมฮะแต่มันก็ต้องพยายามทำให้ได้นะครับแต่นี้มันมีค่าอีกสิ่งหนึ่งครับที่นอกเหนือจากค่าการตลาดก็คือค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นที่แอฟเฟียร์ต่างๆแหละเอาสินค้าเราไปรีวิวป้ายยาต่างๆแล้วเขาขายได้เขาต้องได้ค่าคอมกลับไปด้วยอันเนี้ยหลายคนถามเยอะว่าเออแล้วเราควรจะให้ค่าคอมมิชชั่นกับคนเหล่านี้เท่าไหร่ดีถูกไหมครับควรจะให้เท่าไหร่ดีผมพูดนี้นะฮะให้ตามที่เราให้ไหวครับใช้คำนี้นะให้ตามที่เราให้ไหวถ้าให้ไม่ไหวก็ไม่ต้องให้อันนี้ผมพูดเลยนะถ้าให้ไม่ไหวก็ไม่ต้องให้เพราะอะไรครับเขาคุณให้ไปคุณก็เจ๊งอยู่ดีถูกไหมครับดังนั้นเพราะทำไมถึงบอกว่าให้ไปแล้วคุณก็เจ๊งดีเพราะว่าไงครับสมมุตินะฮะถ้าต้นทุนสินค้าคุณมาแบบ 50% นะแล้วคุณโดน GP อีกเนี่ย29เท่าไหร่แล้วครับ79
10: ยังไม่จ่ายลูกน้องเลยนะเนี่ย
11: 79เหลือ21อย่าลืมนะฮะ21เนี่ยภาษีครับอย่าลืมนะ7เนี่ยคุณต้องจ่ายไหมครับจ
10: ่
11: าย
10: แน่
11: นอน
10: 7%
11: แบตโดนแล้วนะครับแบตโดนแล้วอ่ะแล้วภาษีอีกอะฮะมันเท่าไหร่แล้วจะเหลือเท่าไหร่ครับนี่ยังไม่ต้องพูดเรื่องการตลาดเลยนะอันนี้คือแบบออร์แกนิกล้วนๆเลยนะมันมีความเสี่ยงครับนั่นแหละดังนั้นแต่ว่าทุกอย่างมันต้องกลับมาย้อนมาดูครับว่าเรารู้แล้วตัวเลขของค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 29% เนี่ยมันจ่ายแน่ๆ29เนี่ยมันถูกฟิกมาแล้วดังนั้นเราต้องมาดูตั้งต้นว่าพอมันจ่าย29เนี่ยเราจ่ายค่าต้นทุนสินค้าอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนถ้าต้นทุนสินค้าเราบอกว่ามันอยู่ที่ 20% เนี่ยเอา29บวก 20% เหลือเท่าไหร่แล้วไปรวมกับค่าภาษีและต่างๆให้ครบแล้วดูว่าถ้าหักค่าจัดการต่างๆมันเหลือเท่าไหร่แล้วคุณค่อยไปวางเรื่องของค่าการตลาดอีกทีว่าคุณไหวค่าการตลาดอยู่ที่เท่าไหร่ค่าต้นการตลาดผมเลยบอกว่าค่าการตลาดเนี่ยมันรวมทั้งค่าโฆษณาค่าคอมดังนั้นแต่ว่าค่าคอมเนี่ยคุณก็ต้องตั้งเลนให้มันสอดคล้องกับ เรื่องของ GP และต้นทุนและภาษีก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ๆเห็นเขาบอกว่าเอ้ยเขาให้ค่าธรรมเนียมต้อง 30% เราต้องให้เข้าเขามันไม่ใช่ครับเพราะสินค้าแต่ละตัวการให้ค่าขอบมันไม่เหมือนกันมันดูต้องดูที่ต้นทุนสินค้าด้วยนะครับดังนั้นลองไปคำนวณเรื่องนี้ให้ดีๆเพราะเรื่องนี้ไม่อยากให้คือผมพูดอย่างนี้ฮะช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงช่วงตอนเนี้ยมันมีแบรนด์ที่ขายดีขายดีจนเจ๊งเยอะเกินไปใช้คำว่าเยอะเกินไปแล้วนะฮะคือแต่ก่อนบอลเนี่ยมันมีเยอะตอนนี้ผมเรียกว่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปคือมันเยอะจนแบบเราพูดไม่ถูกแล้วแล้วก็เนี่ยเราเห็นข่าวหลายที่ถูกไหมฮะที่แบบมีการแบบโอ้โหโดนสามพกรเรียกแล้วก็แบบนั่นแหละฮะที่เป็นข่าวเรื่องใหญ่
10: ข่าวร้าย
11: ข่าวร้ายเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็เพราะแบบนี้แหละดังนั้นตอนเนี้ยเราได้ยินเสียงจากผมที่ผมบอกเนี่ยก็วางแผนเรื่องของโครงสร้างราคาให้ดีก่อนว่าถ้าคุณจะไปขายเนี่ยคุณรู้แล้วแหละว่าค่าธรรมเนียมมันอยู่ประมาณ29ต้นทุนสินค้าคุณไหวไหมถ้าต้นทุนสินค้าคุณไม่ไหวอ่ะผมว่าการขายในแพลตฟอร์มเนี่ยที่เป็นพวกเนี้ยหลักๆก็อาจจะไม่ใช่ช่องทางที่คุณควรจะขายแหละนะครับเพราะว่ามาต้องมองหาช่องทางอยู่แทนนะฮะนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเล่าก่อนว่าเนี่ยภาพรวมของออนไลน์ตอนเนี้ยราคามันเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาต่อเดี๋ยวเรามาย้ำว่าแล้วเราจะทำไงดีนะครับว่าเราจะไปยังไงดีนะครับ
10: ได้เลยครับโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าแบงค์เป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้มาอีกตอนนึงนะครับพบกันอีกครั้งนึงเที่ยงครึ่งวันศุกร์นะครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีระเจริญพิทักษ์แล้วก็หัวหน้าแบงค์วงศกรธุรศาสตร์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
12: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
13: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: มกับประธานาธิบดีเมียนมาในอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเทปคณะร่วมกับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อสานต่อความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาข้ามแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะรักษาแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านการหารือและการแลกเปลี่ยนการเยียวยาระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศภายหลังเสร็จสิ้นการหารือในเวลา 12:30 น.นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและความตกลงระหว่างรัฐบาลและราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการจ้างแรงงานขอบเขตหน้าที่คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมาและบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาเรื่องความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจโลกในทางสันติรังสิมันต์เตือนรัฐบาลเปิดทำเนียบรับมินอองไลอาจเป็นการเพิ่มความชอบธรรมให้กับรัฐบาลเมียนมานายรังสิมันต์รวมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อพูดคุยแก้ไขปัญหาชายแดนและสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกว่าเรื่องสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกปัจจุบันปัญหาต่างๆมาจากว้าซึ่งเป็นกองกำลังที่ไม่ฟังรัฐบาลทหารเมียนมาการคุยกับรัฐบาลทหารเมียนมาในเรื่องนี้คนที่มาให้ข้อมูลในกรรมธิการบอกว่าไม่มีประโยชน์ทำไปก็เท่านั้นไม่มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จทั้งนี้หลายฝ่ายห่วงว่าการพูดคุยกับมินอองไลอาจเป็นการไปช่วยยืนยันความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาส่วนอีกประเด็นคือฉันทามติ5ข้อหนึ่งในข้อที่สำคัญมากคือหยุดยิงซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อคำถามคือรัฐบาลไทยจะยอมให้ฉันทามติ5ข้อไม่มีความหมายใช่หรือไม่ซึ่งนายเสียหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องเป็นผู้ที่ตอบคำถามนี้ทางนี้ในรังสิมันต์โรมได้ตั้งคำถามว่าไทยได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโต้เดือดปมถูกโยงเอื้อจีนเทาวันนี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มจีนเทาออกหลักสูตรให้กับนักเรียนจีนชั้นม.3 มาเรียน5ปีจนจบวุฒิปริญญาตรีทันทีโดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นการบิดเบือนข้อมูลและใช้เอกสารเท็จสร้างความเสียหายกรณี MOU เกี่ยวกับหลักสูตรนักเรียนจีน5ปีตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอมโดยปลอมลายมือชื่อของรองศาสตราจารย์พิชัยจันทมณีและใช้ตราสัญลักษณ์ปลอมประทับลงไปซึ่งมหาวิทยาลัยไม่มีการลงนามใน MOU ฉบับดังกล่าวอีกทั้งภาพถ่ายที่นำไปเผยแพร่ก็ไม่ใช่ภาพการลงนามแต่เป็นภาพการประชุมกับมหาวิทยาลัยผานจือฮวาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ28 ตุลาคม 2567ถือเป็นการจงใจนำภาพไปตัดต่อและบิดเบือนข้อเท็จจริงส่วนเรื่องหลักสูตรที่อ้างว่ารับผู้จบม.3 มาเรียนควบจนจบปริญญาตรีใน5ปีโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกว่า1ล้านบาทนั้นก็ไม่เป็นความจริงยืนยันว่าไม่มีหลักสูตรดังกล่าวแต่ที่นำมาบิดเบือนเป็นคอร์สสอบรมระยะ4เดือนอบรมภาษาไทยขั้นพื้นฐานเข้มข้นสำหรับชาวต่างชาติไม่ได้เกี่ยวกับวุฒิปริญญาตรีซึ่งที่ผ่านมามีการจัดอบรมไปเพียง1รุ่นคือช่วงปลายปี2568ยังไม่มีรุ่นต่อไปเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาเรียกเก็บเงิน 15,000 บาทหลักสูตรเรียนภาษาเข้มข้นและออกวีซ่าให้บุคคลที่ไม่ใช่นักศึกษารวมถึงเปิดพื้นที่ตั้งศูนย์ China Center เพื่อเป็นฐานปฏิบัติการของชาวจีนมหาวิทยาลัยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยจะไปแจ้งความเอาผิดคนที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จและช่วงบ่ายวันนี้จะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับกระทรวงการอุดมศึกษาย้ำว่ามหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนกลุ่มจีนเทาและไม่ใช่ฐานของกลุ่มจีนเทาตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้

0: ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพฤหัสนะฮะ Business Connection อยู่กับผมธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะครับเมื่อวานไปดูนะฮะ Odyssey ครั้งที่2นะครับแล้วก็ จากนั้นก็เว้นไปกินข้าวอ่านหนังสือซื้อหนังสือแล้วก็ดู Spider-Man Brand Newนะฮะก็คือเมื่อวานไปดูหนัง2เรื่องนะครับซึ่งทั้ง2เรื่องนี้เนี่ยเป็น2เรื่องที่เรียกว่าในเดือนกรกฎาคมต่อสิงหาเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินมากที่สุดนะครับถ้าในระดับฮอลลีวูดเนี่ยตัว Spider-Man เนี่ยนะแบรนด์นิวเดย์เนี่ยนะครับทำเงินในช่วงเปิดตัวเนี่ยนะครับสูงสุดตลอดกาลนะแต่ไม่ใช่หนังที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลนะมันอวตารภาคไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะแต่ทำเงินสูงสุดในช่วงเปิดตัวเนี่ยเมื่อก่อนเป็น Avenger Endgame นะฮะแต่ว่าเนี่ยไอ้ Spider-Man ภาคล่าสุดเนี่ยทำเงินในช่วงเปิดตัวเนี่ยสูงสุดตลอดกาลนะครับก็โหก็น่าจะเป็นประมาณผมจำไม่ได้ว่าวันแรกนี่ก็ปาก็ไป 3-400 ล้านแล้วนะวันเดียวนะส่วนอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วผมก็คุยกับคุณอาทิตย์ไปพอสมควรก็คือเรื่อง Odyssey นะครับทั้ง2เรื่องนี้ต้องดูนะในโรงภาพยนตร์เนี่ยที่มันต่างกันนะครับ Odyssey เนี่ยเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับที่ใช้กล้อง IMAX เนี่ยถ่ายทั้งเรื่องเลยนะคือหมายถึงว่าทุกช็อตทุกซีนเนี่ยใช้ IMAX กล้องเบิ่มเลยแล้วก็โอ้โหถ่ายยากมากกล้องใหญ่แล้วก็ถ่ายครั้งได้3นาทีก็หยุดแล้วอะไรเงี้ยบางทีคัดไม่ได้คนแสดงนี่ไม่ได้เล่นไม่ดีอะไรนะพอดีกล้องมันถ่ายได้ทีละ3นาทีแล้วก็ดูดีหนังระดับมหากาพย์อ่ะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยThe Odyssey เนี่ยก็เลยอยู่กันนานมากเลยอยู่เป็นเดือนเลยอ่ะจากเดิมเนี่ยเมื่อวานวันสุดท้ายก็ยืดไปถึงวันที่11สิงหาคมนะครับทำเงินรายได้ทั่วโลกเนี่ยนะครับก็น้อยกว่าSpider-Man นะแต่ก็ถือก็จะน่าจะเป็นพันล้านแหละส่วน Spider-Man เนี่ยก็น่าจะขึ้นติดอันดับไม่รู้ว่าอันดับโลกเนี่ยมันจะติดอันดับท็อป5แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่คือน่าจะใกล้ๆ 2,000 ล้านนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นภาพยนตร์เหมือนกันซึ่งก็ฮือฮามากเลยนะก็คือเดี๋ยวขอดูไอ้ของเมเจอร์ก่อนนะฮะจดหมาย

จดหมายรักถึงอาม่านะครับไอ้จดหมายรักถึงอาม่าเนี่ยโอ้โหในเมืองในจีนนี่สร้างปรากฏการณ์เลยนะฮะท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามันเป็นหนังต้นทุนต่ำนะเป็นหนังต้นทุนต่ำแล้วก็ใช้ผู้แสดงเนี่ยเป็นผู้แสดงหน้าใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวผมขอดูเรื่องย่อหน่อยละกันนะมันก็เป็นเรื่องส่งเงินส่งทองอะไรเงี้ยนะจดหมายถึงอาม่านะฮะจดหมายถึงอาม่านะครับนะครับจดหมายรักถึงอาม่านะครับหนังเนี่ยนะก็คือทั้งเรื่องเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับเป็นแบบพูดภาษาแต้จิ๋วอะนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะทราบนะครับว่าคนจีนที่เข้ามาในเมืองไทยมันก็มีเยอะนะมีแต้จิ๋วฮกเกี้ยนไหหลำแคะอะไรเงี้ยแต่ว่าในจำนวนคนจีนที่เข้ามาอยู่เมืองไทยเชื้อสายแต้จิ๋วเนี่ยมาจากซัวเถาเนี่ยมากที่สุดนะครับเนี่ยก็พูดภาษาแต้จิ๋วแต่จริงๆแล้วบางทีเนี่ยผมเนี่ยก็ฟังออกนะภาษาแต้จิ๋วแต่ว่าเวลาฟังคนรุ่นใหม่เนี่ยโอเคทำไมบางเราฟังไม่ออกว่าเวลาคนจีนว่าพูดไอ้เดี๋ยวนี้มันจะมีนี่ไงมีพวกไอ้ช่องต่างๆยังมีคนหนึ่งนะซึ่งเป็นคนเนี้ยเป็นล่ามที่แปลนะฮะที่แปลคือคนที่เล่นเป็นอาม่าเนี่ยก็คือนักแสดงไทยนี่แหละนะครับเขาก็พูดภาษาจีนไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ว่าก็ช่องบทอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีล่ามคนหนึ่งไอ้ล่ามคนเนี้ยมาเปิดช่องด้วยแล้วก็มาในเมืองไทยแล้วก็ไปคุยกับคนไทยที่พูดภาษาแต้จิ๋วอะไรเงี้ยคือคนเนี้ยเวลาพูดจะพูดเร็วพูดสั้นพูดห้วนนะฮะแล้วฟังเนี่ยมันไม่เหมือนคนไทยพูดภาษาแต้จิ๋วเหมือนคนไทยภาษาจีนพูดภาษาแต้จิ๋วอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีผมเมื่องานเพจก็บอกว่าบางทีทับศัพท์เหมือนกันอ้วกคือตักลักอะไรเงี้ยตักลักคือตลาดไงใช่ไหมบางทีมันผสมไทยอะไรเงี้ยถึงว่าบางทีเราทำไมเนี่ยเราถึงฟังไม่ออกวะนะเราก็ต้องฟังแบบภาษาง่ายๆอะไรทำนองเนี้ยเรื่องนี้สถานทูตจีนเนี่ยเปิดมาไหมครับว่ามีการเปิดตัวด้วยนะนะอันนี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนซึ่งตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเนี่ยค่อนข้างตึงเครียดนะ เพราะว่าอย่างที่เรียนไปหลายวันก่อนนะครับคือว่าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคนใหม่เนี่ยซึ่งเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยได้ไม่นานเนี่ยนะฮะมีบุคลิกและท่าทีเนี่ยนะครับและการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยแตกต่างจากเอกอัครราชทูตคนก่อนโดยเฉพาะคนก่อนนะคนก่อนเนี่ยก็เสด็จคุยพี่ป๊อปนะโอ้ยตอนอำลาตำแหน่งนี่คุยพี่ป๊อปทำคลิปเสด็จกันมากเนี่ยนะครับคือทูตคนใหม่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเชิงรุกนะครับแล้วก็ดำเนินนโยบายแบบเหมือนกับคือที่จีนเนี่ยมีนโยบายทางการทูตนะก็คือ Woo Warrior คือมาแรงก็ตอบโต้ไปแรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับก็คือการใช้โซเชียลมีเดียนะครับเหมือนกับว่ามันคือบางทีเวลาออกคือมันเวลามันเป็นคำสั่งอะท่านผู้ฟังใช่ไหมแล้วท่านผู้ฟังก็รู้นี่คนไทยเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาสั่งนะเหมือนรัฐบาลบอกกับปลูกกันโน้นสิปลูกกันนี้สินะก็ไม่ปลูกนะแต่ว่าถ้าใครปลูกแล้วก็เรียกว่ารวยนะหรือทำอะไรแล้วรวยดิมึงไม่ต้องบอกหรอกกูทำกันเองแต่มึงก็บอกให้กูทำอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยกูไม่ทำยกตัวอย่างบุหรี่เนี่ยท่านผู้ฟังบุหรี่เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเต็มไปหมดเลยนะติดที่ซองด้วยเรียกว่ายังไม่เห็นยี่ห้อเลยนะเห็นโรคก่อนเลยทุกโรคโป่งพองโรคปอดอะไรเงี้ยนะซื้อกันยาบ้าเนี่ยก็ไม่มีใครบอกทุกวันเนี่ยว่ามันไม่ดีแล้วก็ทำร้ายคนอะไรเงี้ยก็ซื้อกันอะไรเงี้ยนะสสส.ก็บอกว่าเมาแล้วขับดื่มแล้วอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ต้องบอกอ่ะแต่อะไรที่ทำแล้วรวยไอ้ซื้อหวยอย่างนี้ซื้อลอตเตอรี่แบบนี้อะไรทำนองเนี่ยนะหรือปลูกอะไรแบบนี้นะปลูกตามๆกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สถานทูตจีนเนี่ย

โพสต์นี่ถือผมไม่รู้ว่าใครโพสต์เหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยทางสถานทูตเนี่ยก็น่าจะมีคล้ายๆกลยุทธ์ทางด้านโซเชียลมีเดียสตราทีจี้อะว่าเวลาจะโพสต์เนี่ยนะมันก็เป็นท่าทีของทูตจีนไงคือไม่รู้เป็นท่าทีของประเทศจีนหรือเปล่านะอย่างไอ้คราวที่แล้วจำได้ไหมที่ว่าทูตจีนประจำกัมพูชาเขาก็โพสต์ออกมาเหมือนกับจริงก็อยู่ข้างกัมพูชาเต็มที่อะไรเงี้ยนะแต่มันค่อนข้างแข็งกร้าวไงฉะนั้นท่านกันนิ้นก็เลยคือท่านผู้ฟังนึกออกไหมว่าการโพสต์ของทางแอดมินเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่าใครเป็นแอดมินเนี่ยนะแล้วโพสต์แล้วเลือกใช้คำบางคำเนี่ยนะฮะมันเป็นท่าทีของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยหรือเป็นท่าทีของประเทศจีนที่มีต่อประเทศไทยไงใช่ไหมแล้วท่านผู้ฟังก็ทราบว่าชาวเน็ตไทยยอมซะที่ไหนล่ะถ้าท่านผู้ฟังจำได้พันธมิตรชานมจำได้ไหมที่ว่ามันมีดาราซีรีส์วายไทยเนี่ยเขาไปโพสต์ว่าผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นฮ่องกงหรือไต้หวันเนี่ยเขาไปเรียกเนี่ยนะว่าเป็นประเทศใช่ไหมอาจจะเป็นฮ่องกงก็ได้ถ้าจำผิดก็เป็นไต้หวันนะซึ่งทางจีนเนี่ยเขาถือว่าฮ่องกงและไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเกรทเตอร์ไชน่านะคือทางจีนเนี่ยเขาฮ่องกงหมาเก้าไต้หวันอะไรพวกนี้นะเขารวมเป็นประเทศจีนหมดใช่ไหมแต่ว่าคนไทยอ่ะบางทีก็เราก็ไปเกาะฮ่องกงเราก็นึกว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นประเทศหรือเราไปไต้หวันเนี่ยเราก็เล็กไต้บอกโคตรฉีดโคตรมากเลยอ่ะใช่ไหมแล้วจากนั้นเนี่ยจากคำพูดของอันนี้เนี่ยก็โจมตีดาราคนนี้แล้วก็พวกนะฮะคนไทยคนชาวไต้หวันอะไรเงี้ยหรืออีเวนต์ฮ่องกงรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปลุมไปพวกจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะแล้วก็บอกว่าไอ้ฮ่องกงไต้หวันเนี่ยนะฮะแล้วก็ไทยเนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งคือชอบกินชานมเขาเลยเรียกพันธมิตรชานมเรียกว่าไอ้จีนนี่ถอยล่นเลยไอ้คนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยถอยล่นเลยนะฮะแล้วตอนหลังก็มีหลายประเทศเนี่ยในอาเซียนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังดูเนี่ยประเทศที่เป็นอาเซียนทะเลนะคือในอาเซียนเนี่ยมันมี10ประเทศใช่ไหม10หรือ11รวมไปติมอร์ด้วยนะผมไม่แน่ใจว่า10หรือ11นะเมื่อก่อนมัน10อ่ะเพิ่มติมอร์อาจจะเป็น11ก็ได้นะคืออาเซียนบกเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนนะอยู่กันเวียดนามเวียดนามก็อยู่ภายใต้อิทธิพลแต่เวียดนามไม่ยอมนะแต่อาเซียนทะเลเนี่ยภายใต้ความมั่นคงเนี่ยไม่เอาจีนนะแต่ทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จำนนต่อจีนนะแต่ทางทะเลเนี่ยหมายถึงว่าเขามีปัญหาเรื่องทะเลจีนใต้อะนะมีปัญหากับทางจีนหมดเลยเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานอาเซียนเนี่ยหนักเลยมีการแบบเรียกว่าจะทำศึกกันเลยอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอันเดี๋ยวมันคนในประเทศเนี่ยมันก็มาหลายประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์หรือว่าเนี่ยมาช่วยกันลุมถล่มไอ้จีนที่มาถล่มไทยนะสมถล่มดาราไทยแล้วก็เกือบเปิดศึกทางออนไลน์ขึ้นมานะกลับมาเข้าเรื่องถามว่าพูดถึงภาพยนตร์3เรื่องนี้ทำไมนะคือตอนนี้เวลาเราพูดถึงตัวธุรกิจเนี่ยนะธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีถ้าดูฟังก็คงจะได้ยินคำว่า sunset industry ใช่ไหมคือธุรกิจตะวันตกดินเนี่ยคือตะวันตกดินเนี่ยนะถึงเวลามันตกแบบหัวปักเลยนะอย่างหนังสือพิมพ์อ่ะท่านผู้ฟังผมถามท่านผู้ฟังตอนนี้นะเคยหยิบหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษเนี่ยมานั่งอ่านไหมผมเนี่ยนะสมัยก่อนที่บ้านเนี่ยก็ขายพวกหนังสือนะเราก็เนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็จะมีกรอบบ่ายกรอบเช้าใช่ไหมกรอบบ่ายนี่บ่ายจะมาแล้วเอาไทยรัฐมาเลี้ยงเดลินิวอะไรพวกนี้มาแล้วก็ถึงเวลาคนก็ซื้อหยิบซื้อหยิบซื้อเนี่ยนะแล้วตอนเช้าก็มาอีกรอบหนึ่งก็เป็นกรอบเช้ากรอบบ่ายเนี่ยนะผมถามหน่อยว่าท่านผู้ฟังเคยหยิบหนังสือพิมพ์อ่านเนี่ยที่เป็นกระดาษเลยเนี่ยนะครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะครับผมจะเรียนท่านผู้ฟังว่าผมนี่ก็ครั้งล่าสุดที่ก็ไม่กี่เดือนนี้เองนะ 5-6 เดือนนี้เองนะไม่มีอะไรอ่ะที่คอนโดมันมีไอ้มันไปสั่งซื้อพิมพ์นะ

ข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะผิดส่วนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย IMAX เนี่ยไอ้สองแถวหน้าเนี่ยมันไม่มีคนดูมันไม่ไหวคงมันใหญ่มากแล้วก็แงนแล้วก็แย่แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คนที่นั่งแถวที่สามที่สี่อะไรเงี้ยที่ห้าเนี่ยมันจะดูยังไงไหวนะฮะแล้วก็ตัว Spider-Man เนี่ยผมไปดูโรงภาพยนตร์ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่า Screen X นะท่านเคยไปดูไหมฮะ Screen X เนี่ยไอ้ Screen X เนี่ยคือมันจะข้างๆอ่ะคือปกติเราดูภาพยนตร์เนี่ยเราก็ดูข้างหน้าจอใช่ไหมอย่าง IMAX นี่มันคนใหญ่มากนะแต่จริงๆของไทยยังไม่ใช่ IMAX จริงนะ IMAX จริงเนี่ยมันก็ใหญ่กว่านี้อีกในไทยเนี่ยมันอย่างที่พารากอนที่ใหญ่ที่สุดมันก็ใหญ่ได้แค่นั้นก็ใหญ่มากนะนะผมเนี่ยเคยได้รับเชิญไปบรรยายในโรงคือผมมีอยู่พักหนึ่งนะท่านผู้ฟังทุก10กว่าปีที่แล้วนี่อย่างไปกสิกรไทยเนี่ยนะไปบรรยายให้ SME นี่ผมเนี่ยบรรยายในโรงภาพยนตร์นะ20 30ครั้งอ่ะท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยผมก็เนี่ยผมครั้งแรกที่ผมไปไอคอนสยามที่มันเปิดใหม่ๆตอนนั้นนะผมไปนี่ผมไปบรรยายในโรงภาพยนตร์นะแล้วก็เนี่ยที่พารากอนเนี่ยผมเคยบรรยายครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะฮะเขาเชิญไปให้พูดให้กับดีลเลอร์เนี่ยนะครับบรรยายในไอแม็กนะแต่ดีผมเคยบรรยายที่พารากอนเนี่ยหลายครั้งที่เป็นโรงภาพยนตร์นะแต่โรงภาพยนตร์ที่เป็น IMAX เนี่ยผมเคยบรรยายครั้งหนึ่งแล้วก็ดูมันใหญ่โตมโหฬารนะแต่ตอนหลังเนี่ยมันจะมีไอ้โรงภาพยนตร์ประเภทต่างๆนะคือเมื่อก่อนมันก็มีแบบเดียวนะ IMAX ก็ใหญ่ที่มี Screen X ข้างๆเนี่ยมันจะข้างๆเนี่ยมันคือมันจะมีข้างๆด้วยอ่ะไอ้ข้างๆที่เป็น2ข้างอ่ะที่มันไม่มีจออ่ะมันจะมีฉายเป็นจอได้ด้วยเออเมื่อวานไปดูตรงนี้นะครับแล้วก็มีจดหมายถึงอาม่าเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ย3เรื่องนี้ทำเงินมากจดหมายถึงอาม่าเนี่ยนะท่านผู้ฟังทำเงินเท่าไหร่รู้ไหมเป็นหมื่นล้านบาทนะเงินหยวนนี่เท่าไหร่ประมาณ2,000กว่าล้านหยวนนะคิดเป็นเงินไทยประมาณหมื่นล้านและต้นทุนต่ำนะครับผมกำลังจะบอกว่าคือมีคนบอกว่าเฮ้ยคนไม่ดูหนังแล้วล่ะนะคนไม่ดูหนังแล้วไม่เข้าแล้วแต่ไอหนังหลายเรื่องเลยเพราะยิ่งในปีนี้มันก็มีทอยสตอรี่ด้วยนะทอยสตอรี่ก็ดูแต่สมัยหนุ่มๆ20กว่าปีที่แล้วนะก็ทำเงินมากนะสไปเดอร์แมนนี่ก็ดูมาตั้งแต่นู้นไอสมัยก่อนเลยนะครับบางคนบอกกูดูตั้งแต่สตาร์วอร์แล้วนี่ตาบอกครั้งแรกเนี่ยยังไม่ถึง1980เลยมันคือ50ปีแล้วอะใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าถ้าคุณทำหนังถึงจริงๆนะทำภาพยนตร์ถึงจริงๆเนี่ยต่อให้เป็นภาพยนตร์ต้นทุนต่ำเนี่ยนะถ้ารู้ฟังอย่างกรณีจดหมายถึงอาม่าเนี่ยนะครับคนมันก็ดูอยู่นะแล้วสะท้อนให้เห็นอย่างนะถ้ารู้ฟังนะไอ้จีนเนี่ยมันไม่ต้องพึ่งชาติอื่นนะคือมันอยู่ในประเทศเดียวไม่ต้องขายประเทศอื่นเนี่ยนะอย่างนาจาเนี่ยมันก็เป็นหมื่นล้านแล้วอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะท่านผู้ฟังเพราะว่าไอ้ภาพยนตร์เนี่ยมันต้องสร้างใหม่ตลอดไงเหมือนเวลาเราทำโปรดักต์ขึ้นมาสักตัวอย่างเงี้ยไหมเราก็จะอยู่กินกับมันได้นานอะไรพวกนี้นะแต่ภาพยนตร์เนี่ยมันก็อยู่ได้ครั้งเดียวแล้วก็ต้องสร้างใหม่มันถึงมีภาคต่อไงนะมันถึงมีเรียกซีโค่ไงสไปเดอร์แมนภาคโน้นภาคนี้มาเวลซูเปอร์แมนอะไรทำนองเนี้ยไอ้ซูเปอร์แมนนี่ก็หืดขึ้นคอนะลงทุนเป็น200กว่าล้านกว่าจะ600ล้านได้ว่าได้กำไรนิดหน่อยไอ้ซูเปอร์เกิร์ลนี่เจ๋งเลยฮะท่านผู้ฟังผมดูหน้าคนเล่นเป็นซูเปอร์เกิร์ลก็รู้แล้วว่าดงใส่ท่าทางไปไม่รอดเจ๋งจริงๆฮะทำเงิน100กว่าแต่ว่าทุนประมาณ200กว่าทำคือให้คุณได้500กว่าคุณยังไม่รู้จะกำไรหรือเปล่าเลยนะครับคือไอ้ซูเปอร์แมนมันยังมีเวลาเราพูดซูเปอร์อย่างเงี้ยไอ้พวกไอ้คนที่เป็นเหนือมนุษย์เนี่ยแล้วนึกซูเปอร์แมนไม่ถึงซูเปอร์เกิร์ลคือพวกเกิร์ลนี่ไม่มีออร่าเลยเสร็จเลยแล้วหนังหลายเรื่องไอ้ชื่ออะไรกันไม่รู้ที่ทำมาจากหนังการ์ตูนนี่ก็ลงทุน200กว่าล้านก็เจ๊งนะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะพูดถึงความเสี่ยงเนี่ยท่านผู้ฟังครับผมเนี่ยถ้าติดตามผมเวลาผมคุยกับท่านผู้ฟังคนเดียวหรือว่าผมคุยวันศุกร์แต่ตอนหลังวันศุกร์เนี่ยผมก็จะให้ความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจเลยนะฮะผมก็ไม่ได้สรุปไอ้

0: ในโลกแล้วก็สรุปประเทศไทยนะท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าผมก็จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับถึงเรื่องสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาที่ถึงบอกว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเพราะว่าอิหร่านเพราะว่าอเมริกากับอิสราเอลไปเริ่มบุกเขาก่อนใช่ไหมนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเห็นเฮ้ยน้ำมันน่ะมันราคามันลงนะเห็นเปล่าเดี๋ยวผมดูไอ้เบรนท์หน่อยดินะน้ำขอดูเบรนท์หน่อยว่าเบรนท์ตอนนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอเซิร์ชหน่อยนะฮะนี่ตัดสดเลยนะ BRENT เบรนท์ตอนนี้เบรนท์เท่าไหร่เบรนท์ตอนนี้เนี่ยนะฮะเหลือ 79.79 คือไม่กี่วันก่อนยัง100กว่าเหรียญอยู่เลยใช่มั้ยฮะแล้วก็ทองผมเรียนท่านผู้ฟังว่าผมไม่สนับสนุนให้ท่านผู้ฟังไปลงทุนทองเหมือนสมัยก่อนที่ผมพูดเมื่อปีที่แล้วแล้วนะมันพันพวนมากทองนะท่านผู้ฟังจากเดิมเนี่ย 4,000 กว่าเหรียญ 4,058 เหรียญ 4,048 เหรียญอยู่พรวดเลยขึ้นมา 4,200 กว่าเหรียญน่ะขึ้นมา 2,000 น่ะรู้ฟังจาก 64,000 นี่มา 66,500 66,500 นี่ราคารับซื้อเนี่ยนะราคาขายนี่จะแพงกว่าเนี่ยก็สงสัยเป็นเพราะอะไรโอ้นะฮะเพราะว่าไอ้นี่ไงท่านผู้ฟังไอ้อเมริกาเนี่ยกับอิหร่านเนี่ยมันกำลังจะตกลงทำสงบศึกกำลังจะสงบศึกนะสงบศึกแล้วก็จะเปิดช่องแคบเฮอร์มูสไงจริงๆอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมันก็ทำสัญญาที่เรียกว่าเขาเรียกไม่ใช่สัญญาเนี่ยเป็น MOU บันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding นะเหมือน MOU ที่เราเลิกกับทางกัมพูชาไปเนี่ยเขมรไปเนี่ยนะน่าจะเลิก644นะ43ก็น่าจะยังคงอยู่เนี่ยก็บันทึกความเข้าใจบันทึกความเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่ contract นะไอ้ contract เป็นสัญญานะมันก็เลิกได้อยู่แล้วใช่มั้ยแล้วมันก็เนี่ยพอมันเลิกไปทำประมาณตั้งกลางเดือนมิถุนาแล้วนะโอ้โหน้ำมันนี่ลงมาเกือบจะเรียกว่าน้ำมันเกือบจะลงมาเรียกว่าระดับก่อนทำสงครามเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะนะแล้วในไทยก็เลยถูกกดดันก็ราคาลงไปใหญ่เลยดีเซลลงไปเท่าไหร่34ใช่ไหมแล้วพอยิงกันใหม่นะอเมริกายิงอิหร่านตอบโต้เนี่ยน้ำมันพรวดเลยขึ้นไปนี่ไอ้เบรนท์นี่เคยขึ้นไป100ด้วยซ้ำไอ้ระยะหลังนี่ลงมาพรวดเลยลงมาต่ำกว่า80ละก็ดีนะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยน้ำมันไอ้ดีเซลเนี่ยมันก็ประมาณ36กว่าใช่ไหมก็ไม่ต้องลดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินกองทุนน้ำมันนี่มัน 60,000 ล้านครับแล้วนะแล้วตอนนี้ยังชดเชยอยู่นะไอ้ที่36เนี่ยยังชดเชยอยู่นะนะผมคิดว่าเดี๋ยวมันลงเรื่อยๆนี่ถ้ามันลงไประดับสักประมาณ70ต้นๆหรือ68อันนี้ผมว่าอย่าไปลดราคาน้ำมันเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเกิดมันผันผวนปั่นป่วนเนี่ยเดี๋ยวไอ้กองทุนมันก็จะกลายเป็นแสนล้านใช่ไหมแล้วราคาของมันจะขึ้นไปจนน้ำมัน40กว่าหรือเป็น50ไปแล้วด้วยซ้ำนะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังก็เห็นนะครับว่าตัวจริงๆเนี่ยไอ้อเมริกามันก็ได้ไม่ได้ไปเจรจาคือเจรจาเนี่ยแต่ไอ้ที่มันไปคุยกันเองเนี่ยก็คือโอมานวอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานอย่างนี้นะครับว่าอิหร่านกับโอมานเนี่ยตอนนี้กำลังทำดราฟต์สุดท้ายนะถึงข้อตกลงก็ทำกันเมื่อวานนี้แหละครับว่าจะเปิดช่องแคบเฮอร์มุสและการเปิดช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยก็จะทำให้ตัวอิหร่านเนี่ยสามารถที่จะเขาใช้คำว่าโอเวอร์ไซต์คือดูแลเรือที่จะเข้าอ่าวเปอร์เซียนะแต่ว่าไอ้ที่กำลังตกลงกันอยู่เนี่ยยังไม่อนุญาตให้เก็บนะครับสิ่งที่เรียกกันว่าค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมนะอันนี้คนที่ให้ข่าวเขาบอกมาแล้วก็ทั้งสองปาร์ตี้เนี่ยนะครับก็คือทางโอมานแล้วก็ทางอิหร่านเนี่ยก็จะตกลงกันในประเด็นสำคัญนะครับของไอ้ร่างนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็จะเซตอัพนะคือพูดง่ายๆไอ้เรือที่จะเข้าไปในช่องแคบเปอร์เซียอับช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยก็จะต้องแล่นไปตรงในส่วนของอิหร่านนะครับก็เรียกว่าอินบาวเนี่ยคือแล่นเข้าไปเนี่ยต้องเข้าไปในฝั่งของอิหร่านแต่ว่าเวลาออกมาเนี่ยนะก็จะต้องออกมาเนี่ยออกมาในฝั่งของโอมานไอ้คราวที่แล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ย อิหร่านบอกว่าเอ้าคุณจะต้องมาฝั่งเรานะเข้าออกอเมริกานี่ก็ไปโอมานไงไปฝั่งโอมานเข้าออกแล้วไปคุมให้ไงไปบอกเส้นทางอิหร่านไม่พอใจที่กูคุมไม่ได้ยิงกันแล้วก็ยิงกันตอบโต้กันใหญ่เลยนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็รัฐมนตรีโฆษกรัฐกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านคุณอิสมาเอลบักฮาอีเนี่ยนะครับก็บอกผู้สื่อข่าวว่าอิหร่านเนี่ยตอนนี้กำลังบรรลุข้อตกลงกับโอมานนะครับในการสร้างพื้นที่เส้นทางปลอดภัยตลอดช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วก็จะวางประเด็นสำคัญด้วยซึ่งตอนนี้ไอ้ประเด็นนี้กำลังทำงานกันอยู่นะครับเนี่ยนะก็กำลังแบบนี้กันอยู่แต่ผมเรียนท่านผู้ฟังนะว่าถ้าคือการที่จะไปประกาศเก็บค่าผ่านทางเก็บค่าฟรีแบบเป็นทางการเลยเนี่ยคงไม่มีนะครับไม่งั้นเนี่ยไอ้ช่องแคบไต้หวันจีนก็จะเก็บไอ้ช่องแคบมาลากาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเก็บหมดแล้วก็ค่าไอ้ระวางเรือค่าประกันอะไรขึ้นกันแย่เลยใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการจ่ายกันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ประมาณสักบาร์เรลละ1ดอลลาร์นะหมายถึงว่าเหมือนท่านผู้ฟังเห็นไหมไอ้ที่บางทีมาเก็บเงินเราอะที่เราไปจอดรถเนี่ยเอ้ามาเก็บเงินเราได้ยังไงเป็นที่สาธารณะอ้าวแล้วท่านบางทีไม่ให้เนี่ยมันก็โดนขูดรถมีลักษณะแบบมาเฟียไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อตกลงแบบเนี้ยปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ราคาน้ำมันลงแล้วก็ทำให้ทองขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็เนี่ยนะบางคนเคยกระแตรู้เดี๋ยวก็จะมีดอกเบี้ยมันก็ยังไม่ขึ้นใช่ไหมนะครับทีนี้คำถามก็คือแล้วในประเทศไทยเนี่ยเราควรจะสนใจอะไรบ้างท่านฟังจะเห็นใช่ไหมไอ้เรื่องราคาน้ำมันราคาทองดอกเบี้ยอะไรทำนองนี้นะพันธบัตรเนี่ยมันจะผันผวนมากผมขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวจะพูดเรื่องอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงเดี๋ยวผมขอต้องพักสักครู่ตรงนี้ได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับบางมุดฮะเดี๋ยวผมจะพักนะฮะพักสักครู่ครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
8: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinkingradio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: ท่านผู้ฟังครับออมเงินทั้งทีนะครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนคือฝากประจำเนี่ยมันมีการให้ดอกเบี้ยเนี่ยสองแบบนะครับท่านผู้ฟังก็คือว่าไปให้ทีเดียวเลยนะเช่น36เดือนไปได้เลยเดือนที่36ฝาก12เดือนไปได้เลยเดือนที่12นะฮะฝากมกราไปได้วันกำหนดนะแต่ที่ดีเนี่ยนะบางคนบอกชอบได้ทุกเดือนนะฝากปีนึงเนี่ยเข้าให้ทุกเดือนรับเต็มๆไปเลยเนี่ยนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับท่านผู้ฟังครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินดอกเบี้ยสูงมากนะฮะท่านผู้ฟังไปดูเลยว่าดอกเบี้ยระดับนี้เนี่ยที่ไม่หักภาษีนะน้อยมันมีธนาคารเล็กๆเท่านั้นเองซึ่งบางคนก็ไม่อยากฝากธนาคารเล็กๆแต่นี่ธนาคารออมสินนะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับขีดเส้นใต้ไว้เลยนะฮะได้รับโดยทุกเดือนก็คือมีไอ้บัญชีออมทรัพย์อีกอันหนึ่งนะครับโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โดยอัตโนมัตินี่ผมก็เรียนแล้วผมไปฝากนะผมไปฝากสำนักงานใหญ่เลยบางทีเอาแคชเชียร์เช็คไปเนี่ยไอ้สาขาอื่นเนี่ยบางทีต้องรอนะอันนี้ปุ๊บได้ทันทีนะเข้าเลยมี2อันให้เลือกนะฮะท่านผู้ฟังครับถ้าอัตราดอกเบี้ย 1.3% เนี่ยเทียบเท่ากับไม่อันนี้อันเดียวเลยไม่มีอันเก่าแล้วนะอันนี้เสนอท่านผู้ฟังนะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเนี่ยหรือเราไม่หักภาษีเลยนะถ้าเทียบกับพวกหักภาษีเนี่ยก็เท่ากับ 1.52 นะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำก็ 100,000 บาทนะครับแล้วก็จะฝากครั้งหนึ่งก็ไม่น้อยกว่า 10,000 บาทแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะฝากเท่าไหร่ก็ได้แต่ขั้นหนึ่งก็ประมาณ 10,000 นะฮะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดถ้ามี100ล้านอะไรอย่างนี้ก็มาฝากก็ได้นะแล้วก็ระยะเวลาฝาก3ปีหรือว่า36เดือนคือพูดง่ายๆอันนี้คือเงินฝาก3ปีนะครับดอกเบี้ยเนี่ย 1.3% แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยท่านทุกเดือนนะครับแล้วก็ไม่เสียภาษีด้วยคือรับเต็มไปเลยนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะฮะกรณีว่าโอ้บางทีอยากฝาก3ปีอยากจะใช้เงินนะก็ถอนออกมาเนี่ยก็รับเงื่อนไขไปตามที่เวลาที่ท่านฝากนะครับฝากได้แล้วนะครับไม่ได้ฝากถึงได้ทั้งปีนะฝากได้ถึงวันที่31ตุลาคมปีนี้เท่านั้นนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับท่านผู้ฟังครับทางคลื่นเนี่ยจะจัดทริปไปชิงเต่านะเรียนท่านผู้ฟังจะจัดทริปไปชิงเต่าก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังไปด้วยนะครับก็งานเนี่ยก็ทริปนี้เนี่ยก็จะจัดกันวันที่20ถึง26กันยายนนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ไปจีนน่ะพูดง่ายๆชิงเต่าอ่ะทุกวันนี้จีนเนี่ยไม่ได้กำลังชนะโลกด้วยของราคาถูกอย่างเดียวนะคือเขาก็ถูกนะแล้วเขาก็ดีด้วยแต่ถูกแล้วไม่ดีก็มีถูกแล้วดีก็มีนะครับ แต่ทุกวันนี้จีนกำลังชนะโลกด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิธีคิดที่เร็วคนอื่นตอนนี้กลัวจีนทั้งโลกนะฮะถึงเวลาแล้วนะครับที่เราควรจะออกไปหาของจริงไปดูเห็นกับตาเลยได้ยินกับหูเลยนะฮะทริปนี้ก็ชื่อว่า CEO Vision Business Trip นะครับเจาะนวัตกรรมถอดรหัสธุรกิจสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่านะครับ20ถึง26กันยายนนี้นะครับ7วัน4คืนอันนี้ไม่ใช่ทริปเที่ยวธรรมดานะทริปเที่ยวธรรมดาทาง CEO Vision ก็ไม่ต้องจัดหรอกนะที่ไหนก็มีนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช่ทริปดูงานแบบชวนไปโรงงานแล้วก็ถ่ายรูปแล้วจบแล้วจบเลยนะแต่ทริปนี้เป็นทริปสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ต้องการเห็นว่าธุรกิจจีนกำลังคิดอะไรทำอะไรและกำลังจะพาโลกไปทางไหนนะเข้าไปดูเบื้องหลังแบรนด์จีนระดับโลกนะครับแบรนด์ที่ว่าเนี่ยก็คือแบรนด์ไฮเซนซึ่งโด่งดังมากสนับสนุนฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ศูนย์นวัตกรรมของทางไฮเซนซึ่งเป็นผู้นำในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนส่งออกไปขายเนื้อ160ประเทศทั่วโลกนะครับไปดูให้เห็นกับตาเลยนะครับว่าแบรนด์จีนเปลี่ยนจากผู้รับจ้างผลิตที่เรียกว่า OEM เนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและเป็นเจ้าของแบรนด์และเป็นคู่แข่งระดับโลกจากเจ้าตลาดอย่างญี่ปุ่นเดิมยังไงนะครับนอกจากนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้เห็นอนาคตของ Silver Economy หรือเรียกภาษาง่ายๆคือ Aging Economy พูดง่ายๆคือเศรษฐกิจที่มีผู้สูงวัยเยอะแต่ผู้สูงวัยนั้นเนี่ยมีกำลังซื้อนะโดยพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดูแลผู้สูงอายุฟังมาถึงตรงนี้เดี๋ยวยาวไปพอกูสนใจแล้วทำยังไงดีจะสมัครโอนเงินแล้วง่ายๆครับท่านผู้ฟังครับหยิบมือถือขึ้นมาเพิ่มเพื่อนนะใน LINE แล้วก็ใส่เครื่องหมายพอเพิ่มเพื่อนปุ๊บให้ใส่กันใส่เครื่องหมายแอดไปก่อนแอดเอแห่งเอายาวเหมือนแอด Gmail อ่ะนะแอด thinking radio นะครับเพิ่มเพื่อนใน LINE นะแอด thinking radio think ก็คิดเติม ing radio ก็วิทยุแอด thinking radio นะครับทางด้านไอ้ตัวสังคมผู้สูงวัยเนี่ยนะฮะเราไปทริปนี้เนี่ยจะไปสำรวจโอกาสใหม่จากสังคมผู้สูงวัยนะครับไปดูตั้งแต่ health tech นะครับมันมีเทคโนโลยีอะไรไหมหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงวัยอะไรเงี้ยนะชวนพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยมีหุ่นยนต์ยูมานอยด์เตือนกินยาช่วยซื้อของให้ทำกับข้าวให้อะไรเงี้ยมันจีนมันถูกด้วยนะหุ่นยนต์เนี่ยมันถูกนะแล้วก็คุยกับมันหัวก็จะเป็น generative AI เล่านิทานโอ้ยเยอะแยะนะครับ care service จีนเนี่ยมีผู้สูงวัยเท่าไหร่ท่านผู้ฟังรู้ไหมทั้งประเทศเขาในคนที่เกิน65ล้านเนี่ยนะคนที่เกิน อายุเกิน65เนี่ยจำนวนผู้สูงวัยของจีนที่อายุเกิน65เนี่ยนะมากกว่าประชากรอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมากที่สุดในอาเซียนทั้งประเทศคิดดูแล้วฮะเกือบ280ล้านคนนะผู้สูงวัยชาวจีนที่อายุเกิน65นะครับไม่ต้องพูดว่ามากกว่าญี่ปุ่นไหมนะครับแต่สัดส่วนญี่ปุ่นมันเยอะกว่าไงนะเขามีวิธีดูแลผู้สูงวัยยังไงก็เรียกว่า care service นะครับซึ่งจะเป็นตลาดใหญ่มากนะเราพูดง่ายๆก็คือไปดูว่าจีนเขาทำยังไงแล้วไปยกวิธีของจีนเอามาปรับกับไทยนอกจากนี้ในทริปแล้วเนี่ยแหละครับก็ยังมีการเปิดวงคุยกับคนทำธุรกิจจริงๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับกับผู้ประกอบการท้องถิ่นชิงเต๋าแขกรับเชิญขณะที่เพื่อนร่วมทริปเนี่ยที่พร้อมจ่ายเงินแล้วก็จ่ายเวลามาอยู่กับเราเนี่ยคือที่ผมพาเพื่อนร่วมทริปไปเนี่ยนะท่านผู้ฟังปีที่แล้วเนี่ยไปโอซาก้าคนร่วมทริปเนี่ยดีนะเราก็คุยกันทุกวันนี้นี่ยังอยู่กันในไลน์นั่งคุยกันตลอดเวลาถามโน่นถามนี่นะวันนั้นก็พามาก็ดีเขาทำอันหนึ่งอ่ะท่านผู้ฟังเขาทำจริงๆเนี่ยท่านนั้นที่ไปโอซาก้าเนี่ยถ้าฟังอยู่ก็ควรไปด้วยเขาทำเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีของคล้ายๆกับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ดูแลผู้ป่วยช่วงสุดท้ายของชีวิตนะซึ่งก็เคยชวนท่านผู้ฟัง ไปงานโดยที่เขาจัดฟรีอะว่าเวลาดูแลผู้ป่วยช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขาทำยังไงกันนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยนะฮะไอเดียหรือความคิดที่มีค่าที่สุดเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดในห้องประชุมหรอกนะและไม่ได้เกิดในห้องสัมมนาด้วยแต่เกิดจากบทสนทนาที่นั่งคุยกันนะคนที่มันบางทีชอบเรื่องเดียวกันแต่บางทีอาจจะมีมุมมองต่างกันแล้วมันมาเติมเต็มกันนะสำหรับถ้าสนใจนะฮะสมัครไปเลยนะเหลือประมาณแค่10กว่าที่นั่งเท่านั้นเองนะเรารับแค่30คนนะฮะมีคนบอกโอ๊ยทำไมน้อยจังฉันอยากจะ30คนเนี่ยมันพอดีบัสหนึ่งนะแล้วก็ทีมงานเองได้ดูแลทั่วไม่ใช่ว่าเอาคนนี้ไปดูแลคนนี้ไอ้คนนี้บอกทำไมไม่ดูแลจันเนี่ยเขาทีมงานก็ดูแลทั่วนะและทีมงานในสงสัยอาจจะเป็นทริปทีมเดียวกับที่ดูแลทีมเราอะที่ไปโอซาก้าคุณดูแลดีมากนะท่านผู้ฟังนะอาหารการกินพาเที่ยวแล้วก็แบบบางทีแบบดีอะพูดง่ายผมไปมาแล้วดีนะท่านผู้ฟังไปทริปนี้นะกลับมาอาจจะได้พันธมิตรใหม่คอนเน็กชันใหม่หรืออาจจะได้ต้นแบบนะเรียกว่ากลับมาเนี่ยถ้าอาจจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะครับนอกจากนี้เราก็มีพาทัวร์พาทริปด้วยนะไม่ใช่เราก็เครียดอย่างเดียวนะครับเรียนรู้เมืองผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพาท่านผู้ฟังไปสัมผัสเสน่ห์ของคิงเต่าเมืองชายทะเลที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปเศรษฐกิจสมัยใหม่และอุตสาหกรรมระดับโลกเข้าด้วยกันนะเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าที่ไอ้ชิงเต่าผมไม่ได้คิดถึงเมืองนะเบียร์ชิงเถานะพาไปชมพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเถานั่งกระเช้าชมวิวเมืองชมวิวทะเลและมหานครจากตึกสูงนะ81ชั้นเบิร์ดไอวิวนะครับพร้อมกับเต็มอิ่มอาหารทะเลและก็ล็อบสเตอร์ตัวโตๆนะทริปเดียวได้มากกว่าการเดินทางนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าลืมแอดไลน์ไปนะฮะไลน์เป็นไลน์OA นะของทางคลื่นนี่แหละใส่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วย Thinking Radio นะครับอย่าไปจีนเพื่อดูว่าเขาทำอะไรสำเร็จแล้วแต่ไปดูจีนว่าจีนกำลังทำอะไรก่อนที่โลกจะตามทันนะฮะผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับทริปชิงเต่า20ถึง26กันยายนนี้นะครับที่นั่งรอท่านอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายกับท่านผู้ฟังไว้นะครับถึงเรื่องของแล้วตอนนี้เราจะทำยังไงดีนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็ได้ยินทางเพจไม่ใช่ได้ยินนะอ่านทางเพจบีจีถามของคุณบัญชาชุมเจเวศคุณบัญชาก็จัดรายการกับทางเราด้วยนะเป็นวิทยาเป็นพิธีกรเนี่ยว่าในปีนี้เนี่ยมีการปิดโรงงานนะมูลค่าที่ปิดไปเนี่ยประมาณ100,000ล้านนะครับแล้วโรงงานที่เปิดเนี่ยก็ไม่ได้เทียบเท่ากับโรงงานที่ปิดพูดง่ายๆคือปิดมากกว่าเปิดและไอ้โรงงานที่เปิดเนี่ยบางทีมันก็พูดง่ายๆมาจากจีนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เอาอะไรคือไม่ได้ไปจ้างงานคนอะไรก็เป็นโรงงานแบบไม่ค่อยได้จ้างอะไรซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นศูนย์เหรียญซึ่งไม่รู้ว่าศูนย์เหรียญยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวท่านก็ไปตามดูกันละกันนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยผมยังตามข่าวว่ารถยนต์เนี่ยอุตสาหกรรมที่รถยนต์เนี่ยมีการเลย์ออฟคน 17,500 คนนะและไอ้พวกที่ยังอยู่ในโรงงานรถยนต์เนี่ยนะฮะก็ลดโอทีนะครับแต่คุณสุริชัยหยุ่นก็เอาเรื่องนี้ไปคุยนะครับใน YouTube ของคุณสุริชัยด้วยนะครับซึ่งคุยคนเดียวนะคุยคนเดียวแล้วก็หยิบประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าเป็นห่วงทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยภาครัฐขับเคลื่อนได้ไหมโอ้โหมีบางคนบอกว่าภาครัฐเนี่ยน่าเป็นห่วงมากกว่าภาคเอกชนอีกเอาถามว่าคุณเป็นห่วงเพราะทำไมท่านผู้ฟังตามไหมเดี๋ยวรายการผมจบแล้วเนี่ยก็จะมีรายการคุยได้คุยดีนะครับ Talk News Music เนี่ยของอาจารย์วีระนะฮะกับคุณณัฐพงศ์บางทีอาจารย์วีระก็ไม่ค่อยได้มาหรอกเพราะว่าตอนหลังอาจารย์นี่งานล้นมือนะแล้วอาจารย์นี่งานล้นมือเต็มมือทุกวันนี่ไปจัดจ้างช่องอสมทนะครับจัดให้คุณนุ่นแล้วก็ตอนนี้นี่หนักเลยไปเป็นกรรมาธิการแล้วท่านก็ยังพาทัวร์ปีนี้เยอะเลยนะไปหลายเนี่ยญี่ปุ่น ไปสเปนไปอิตาลีไปจีนอะไรเงี้ยนะทำงานหนักมากอาจารย์ดีนะแต่บทบาทที่คนให้ความสนใจแล้วก็อาจารย์วีระเป็นแมสมากกว่าเดิมอีกนะก็คือเรื่องบทบาทของการเป็นกรรมาธิการซึ่งโควต้าของคณะรัฐมนตรีนะแต่ไม่ใช่ว่าทางคณะรัฐมนตรีเลือกนะผมเข้าใจว่าน่าจะมาโควต้าของคุณเอกนิตินะฮะถ้าเข้าใจผิดก็ขออภัยนะครับคือปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่มีการถ่ายทอดสดการประชุมแต่ไม่ได้ถ่ายทอดทุกอันนะแต่ส่วนใหญ่ถ่ายทอดสดการประชุมเนี่ยคณะคือพูดง่ายๆกรรมาธิการตัดงบประมาณเนี่ยนะแล้วก็มีการตัดคลิปเฉพาะของอาจารย์วีระเนี่ยนะออกมาเนี่ยเกือบจะทุกเซสชั่นที่อาจารย์นั่งเป็นกรรมการนะครับแล้วก็หลายๆอันเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยนะอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ไปตัดที่เรียกว่าพิจารณางบประมาณแล้วกันเพราะบางอันก็ไม่ได้ตัดหรือบางอันตัดผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดเนี่ยนะของทางกระทรวงสวัสดิการหน่วยงานไหนเนี่ยผมไม่ได้บอกนะแล้วอาจารย์วีระก็พูดว่าผมเนี่ยเคยเป็นนักเรียนมาก่อนนะเมื่อสมัย60กว่าปีที่แล้วแล้วก็มีคนหัวเราะในประเด็นไหนก็ไม่ทราบเนี่ยทางข้าราชการเนี่ยอาจารย์วีระถามเลยคุณหัวเราะอะไรคุณหัวเราะเยาะผมเนี่ยผมโกรธนะผมเนี่ยแกนี่อะไรเงี้ยนะโอ้โหเป็นไวรัลแล้วก็มีไวรัลหลายอันเรื่องกรมอุทยานเรื่องพิพิธภัณฑ์เนี่ยอาจารย์วีระนี่คือเป็นผู้สูตรนะรู้เยอะมากและเจาะลึกท่านผู้ฟังครับบางท่านเนี่ยฟังอาจารย์วีระเนี่ยนะคือเมื่อก่อนฟังอาจารย์วีระเนี่ยเราก็รู้ว่าทางหน่วยงานราชการเนี่ยทำงานกันยังไงแต่ผมยกตัวอย่างไอ้ป๋องอะที่มันไปฆ่าพี่น้องรัสเซียแต่พี่น้องกูนี่ก็อยู่มาหลายปีแล้วนะไปฆ่าพี่น้องรัสเซียเพื่อไปชิงรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆไม่ใช่เก่าอะกับมอเตอร์ไซค์มือสองเนี่ยแหละขายกับมือสองเนี่ยแล้วฆ่าไปฝังดินเนี่ยนะถ้าเขาไม่โวยวายออกมาเนี่ยที่จะมันจะตามหาได้ไหมนะครับถามว่าที่พูดแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ฟังคงตามข่าวแล้ว7กรกฎาคมเนี่ยมันมีพ่อแม่ลูกเนี่ยในพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะหายไปทั้งบ้านเลยเขาก็ไปแจ้งตำรวจไม่ได้มีความคืบหน้านะครับแล้วก็เนี่ยพอเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาสองพี่น้องรัสเซียที่ตาเขาก็ตืบแล้วก็ไปจับไอ้ป๋องได้กำลังจะหนีออกไปเนี่ยแล้วก็ไปเค้นสอบได้นะจนกระทั่งรู้ว่ามันไม่ได้ฆ่าแล้วฝังดินกับพี่น้องรัสเซียมันยังไปฆ่าพ่อแม่ลูก3คนในบริเวณนั้นอีกเฉพาะมันตำรวจนะครับถ้าไม่มีกรณีพี่น้องรัสเซียเนี่ยถามว่า3คนนั้นจะหายและตายฟรีไหมเราไม่ต้องพูดท่านผู้ฟังจำได้ไหมเรื่องที่ว่าเฮ้ยมันมีคนจีนคนนึงเนี่ยมันไปเกิดอุบัติเหตุแล้วชนรถชนกันนะเขาตามไปเนี่ยจนกระทั่งไปสืบว่าบ้านมันมีระเบิดเต็มเลยอ่ะนะฮะอันนี้เอาแค่ตำรวจนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังเห็นไหมครับว่าหน่วยงานราชการหน่วยไหนก็ไม่รู้ข้อมูลส่วนบุคคลไหลมาเต็มไปหมดเลยนะครับเราจะพึ่งพาระบบราชการได้ไหมครับแล้วพออาจารย์วีระเจาะทีละอันทีละอันทีละอันเราก็จะเห็นแล้วว่าแตะไปที่ไหนมีแต่ปัญหามีคนบอกว่าเนี่ยไปอ่านหนังสือ Why Nation Fail มีแปลแล้วนะท่านผู้ฟังผมขออนุญาตแนะนำเลยนะฮะหนังสือ Why Nation Fail เนี่ยไทยเราเนี่ยนะถ้าไปอ่าน Why Nation Fail เนี่ยนะท่านผู้ฟังเราไม่ได้ fail ถึงขนาดนั้นหรอกนะเพราะว่าถ้า nation fail เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเวเนซุเอลาอะไรต่างๆก็คือไอ้เบสิกฟังก์ชันน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างตำรวจไม่มีทหารไม่มีอะไรพวกนี้นะแล้วคนอยู่กันตามยถากรรมเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราเป็น nation fail อีกแบบหนึ่งครับเป็น nation fail แบบกบต้มครับนะครับท่านผู้ฟังคงได้ยินกันบ่อยนะ เรื่องกบต้มนะอีกนาทีนึงนะบางมุดนะเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวบางทีผมหยุดกระตันหันแล้วก็ออกไม่ทันนะคือเราจะเป็นเนชั่นเฟลแบบกบต้มคือเราไม่ใช่เฟลแล้วอยู่ๆนี่น้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างตำรวจไม่ทำงานข้าราชการไม่มีอะไรระบบพังหมดเลยไม่ใช่เรายังฟังก์ชันอยู่เราไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันจะดรอปลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจะเป็นลักษณะกบต้มแล้วก็มันจะกลายไปเป็นซอมบี้เหมือนกับวันเนี้ยก็ยังมีหน่วยงานเนี่ยแต่ทำงานแบบเต๋าอะท่านผู้ฟังครับทำงานแบบเต๋าอะไม่ใช่เต๋าเข็มกัดนะถาวอะเต๋าอะภาษาจีนนะทำงานเหมือนไม่ทำแต่ไม่ทำเฮ้ยมันก็ทำนี่ว่าใช่ไหมเป็นถ้าเราเป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นผู้บริหารบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เป็น SME เราจะแมเนจตัวเองอย่างไร13:59 นเวลาหมดแล้วครับบางมุดครับวันนี้พบกันใหม่นะฮะผมจะมากับคุณฟิวฮะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา 14:00 น
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผลชันสูตรทะลุนเบื้องต้นพบหัวใจล้มเหลวสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงผลชันสูตรร่างของทะลุนโซโล่เบื้องต้นพบระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลวไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบความผิดปกติของอวัยวะยกเว้นที่หัวใจซึ่งทางจอร์เจียตรวจไว้ค่อนข้างเยอะและต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยการตรวจเนื้อเยื่อและตรวจทางพันธุกรรมเพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการไหลตายแต่ไม่ทิ้งประเด็นเรื่องของสารพิษซึ่งจะมีการประสานผ่านกระทรวงยุติธรรมไปยังจอร์เจียเพื่อขอข้อมูลการชันสูตรศพและข้อมูลการตรวจสารเคมีต่างๆมาเทียบเคียงกันซึ่งต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งไทยเมียนมาลงนามทีโออาร์ตั้งคณะทำงานร่วมแก้มลพิษข้ามพรมแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามขอดเขตอำนาจหน้าที่ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างสองประเทศระหว่างดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในลาเมาเต็งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนายสุชาติกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อร่วมกันติดตามเฝ้าระวังและกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบสำหรับสาระสำคัญของ TOR กำหนดให้จัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาในการติดตามเฝ้าระวังแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านคุณภาพน้ำรวมทั้งกำหนดมาตรการร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดย TOR มีผลบังคับใช้เป็นเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ทั้ง2ฝ่ายลงนามอดีตอธิบดีสทเข้าพบตำรวจกองปราบรับทราบ6ข้อหาคดีโกงสอบท้องถิ่นที่กองบังคับการปราบปรามวันนี้นายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทพร้อมทนายความส่วนตัวเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือให้การส่งมอบกับพนักงานสอบสวนมาก่อนแล้วและขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการสอบปากคำโดยพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามให้ข้อมูลว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำในธีรุจพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคดีนี้ตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหา13คนมารับทราบข้อกล่าวหาแบ่งเป็น11คนคือข้าราชการท้องถิ่นพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีส่วนอีก2คนคือนายธีรุจและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด6ข้อหาขณะนี้มีผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว6คนคือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรี4คนนายธีรุจและนายเรืองเดชคงเหลือกลุ่มคนที่พบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีอีก7คนที่ประสานขอเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันจันทร์ที่10สิงหาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะส่งสำนวนให้ปปช.ไต่สวนได้ทันทีภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่12สิงหาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
14: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
15: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
16: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
17: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับกับผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์แล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะครับวันนี้นะมีหลายเรื่องนะที่เป็นข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะใครที่สนใจเรื่องทองล่าสุดซะหน่อยวันนี้พอดีเห็นตอนเช้าที่ผ่านมานี่ราคาทองคำแท่งปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็ระหว่างวันนะมีการปรับเปลี่ยนราคาถึง22ครั้งนะฮะแล้วครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 13:41 นาทีครับประกาศของสมาคมค้าทองคำนะฮะทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 66,350 บาทขายออกที่ 66,550 บาทนะต่อ1บาททองคำนะส่วนรูปพรรณนี้ขายออกที่ 67,350 บาทนะครับเทียบกับเมื่อวานนี้นะตอนปิดตลาดเนี่ยนะบวกขึ้นมา 1,300 บาทแต่ว่าช่วงเช้านี่เขาบวกมากกว่านี้นะGold Support ตอนนี้ขึ้นไหวอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย 4,259 เหรียญ 4,260 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของทองนะส่วนข่าวที่มีความคืบหน้านะหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับกรณีของการโกงสอบท้องถิ่นก่อนนะเอาค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องเดี๋ยวผมไปน้ำมันก่อนดีกว่านะเพราะว่าเมื่อเช้านี้สำหรับน้ำมันเบนซินเนี่ยลดลง70สตางค์นะฮะ70สตางค์ต่อลิตรนะทำให้เบนซิน95นะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย35บาท99สตางค์นะส่วน E20 นะ30บาท99สตางค์ดีเซลไม่เปลี่ยนแปลงนะดีเซลนี่อยู่ราคาเดิมนะครับกับเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าสำหรับการชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะก็ยังชดเชยอยู่นะอย่างดีเซล B7 นี่ชดเชยลิตรละ4บาท10สตางค์ B20 นี่9บาท5สตางค์นะแก๊สโซฮอล์95นะชดเชยเหลืออยู่ที่26ตังค์นะครับส่วน E20 ชดเชย4บาท21สตางค์นะฮะแล้วก็เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าดูสถานะเมื่อวันที่2สิงหาคมนะก็ติดลบ 69,782 ล้านบาทนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำมันนะครับส่วนกรณีโกงสอบท้องถิ่นนะวันนี้ เป็นวันที่ทางอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะท่านอดีตอธิบดีธีรุตสุภาพวิบูลผลนะก็จะมารับทราบข้อกล่าวหานะก่อนหน้านี้เนี่ยทางตำรวจเขาเรียกไป2คนใช่ไหมที่เป็นระดับสูงอ่ะนะคนหนึ่งก็อยู่ที่มสวนะผออะไรผอเรืองเดชใช่ไหมแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะมีกลุ่มที่เป็นคนที่ไปแก้ไขคะแนนนะซึ่งตำรวจไปจับกลุ่มและตรวจเจอพร้อมกับปปช.ตอนที่ไปตรวจค้นที่บางใหญ่นะอันนั้นก็มีบางท่านบางคนนะที่ต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะทางพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลนะผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเนี่ยก็บอกนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำท่านอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะอธิบดีธีรุตสุภาพวิบูลผลนะพร้อมกับชี้แจงแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาในคดีทุจริตนะเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยซึ่งโดนแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด6ข้อปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี่มาตรา157นะเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนนะเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการนะร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายนะซึ่งเอกสารของผู้อื่นนะ ร่วมกันปลอมเอกสารราชการนะร่วมกันเปิดผนึกหรือว่านำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นเนี่ยของผู้อื่นนะไปเพื่อล่วงรู้ข้อความนะครับนอกเหนือจากนี้อีก11คน6ข้อกล่าวหานี่โดน2คนนะทั้งคุณธีรุทธ์นะแล้วก็ทางอาจารย์อะไรเรืองเดชศิริกิจนะผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมสวเนี่ยนะส่วนอีก11คนที่แก้ไขกระดาษคำตอบในบริษัทที่จังหวัดนนทบุรีนะอันนี้ถูกดำเนินคดี3ข้อหามีอ้างยี่ซ่องโจรนะแล้วก็ความผิดมาตรา188นะผู้ใดทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์นะซึ่งพินัยกรรมหรือว่าเอกสารของผู้ใดแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องอัปเดตนะเพราะว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยนะก็ยังสอบปากคำทางท่านอธิบดีธีรุทธ์อยู่นะครับสำหรับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นขณะเดียวกันอีกฉากนึงคือมันต้องไป2อันพร้อมกันคือเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของการทำให้มันถูกต้องสำหรับคะแนนของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการและสอบท้องถิ่นแล้วผ่านและได้รับการบรรจุไปแล้วอ่ะถูกไหมที่กสทเมื่อวานเนี่ยเขามีมติให้ยกเลิกเพิกถอน 5,925 คนกระบวนการที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนคนที่เกี่ยวข้องกับการที่ได้คะแนนแบบสอบตกมาทำให้สอบผ่านแก้ไขคะแนนจากน้อยให้ได้มากขึ้นนะเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นอะไรพวกนี้ 5,000 กว่าคนเนี่ยเมื่อวานเนี้ยกสทเขามีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันเนี้ยเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการกลางของทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์นะรัฐมนตรีวรสิทธิ์เลียงประเสริฐนะเป็นประธานการประชุมนะก็เห็นว่าประชุมเมื่อตอนบ่ายโมงนะก็เนี่ยบอกว่าวันนี้น่าจะชัดเจนแล้วแหละว่า 5,900 กว่าคนเนี่ยนะจะเอายังไงนะสรุปแล้วจะดำเนินการนะยังไงบ้างนะผมลองไปดูฮะพอไปแยกรายละเอียดเนี่ยนะคือ 5,925 คนเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยเป็นการแก้ไขคะแนนนะครับเป็นการแก้ไขคะแนนนะซึ่งใน 5,925 คนนะคุณผู้ฟังต้องตามนะจะได้รู้รายละเอียดก็เท็จจริงเพิ่มเติมนะมีอยู่2ส่วนนะ6คนเนี่ยไม่ได้ขึ้นบัญชีเนื่องจากการแก้ไขคะแนนเนี่ยแต่ไม่ได้สอบภาคคอไอ้6คนนี้ก็ตัดไปเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ 5,919 คนใน 5,919 คนเนี่ยนะ774คนเขาบอกว่าสอบผ่านภาคกภาคขออยู่แล้วแต่มีการแก้ไขคะแนนให้ตัวเองเนี่ยมีคะแนนเพิ่มขึ้นและได้รับการบรรจุไปแล้วนะครับ561คนส่วนที่เหลืออีก 5,145 คนอันนี้เป็นกลุ่มสอบตกสอบไม่ผ่านนะแต่มีการแก้ไขคะแนนให้สอบผ่านนะโดยกลุ่มนี้แหละฮะ 5,000 กว่าคนเนี่ยในจำนวนเนี้ยมีอยู่ 3,404 คนนะซึ่งจะต้องถูกเพิกถอนการบรรจุนะนี่ผมไล่เรียงให้ดูเราจะได้รู้ว่าเขาจะดำเนินการยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวต้องรอคณะกรรมการกลางนะของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการสอบเนี่ยซึ่งอันนี้มันมีส่วนท้องถิ่นหลายที่ที่เขาเป็นคณะกรรมการด้วยเนี่ยนะเขาจะมีมติออกมาเป็นยังไงจริงๆรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่รัฐมนตรีวรศิษฐ์บอกว่าผมเตรียมเซ็นคำสั่งรอไว้แล้วเตรียมไว้แล้วนะเพราะฉะนั้น เรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะอันนี้เราต้องแยกนะฮะอันส่วนหนึ่งก็คือที่บรรจุไปแล้วนี่ท้องถิ่นมหาดไทยเขาจะดำเนินการ 5,000 กว่าคนอันนี้จะทำยังไงนะส่วนที่ผิดมี157มีเรื่องของปลอมแปลงเอกสารราชการทำให้เสียหายทำให้อะไรเงี้ยนะหมดไปด้อยค่าอะไรพวกนี้นะครับกลุ่มเนี้ยเขาต้องดำเนินการทางคดีอาญาทางคดีอาญาซึ่งก็ต้องดูว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหา1 2 3 4 5ยังไงส่วนในทางวินัยอันนี้ท างกระทรวงมหาดไทยก็ต้องไปไล่อีกนะว่าคนที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วมีความผิดที่ถูกแกล้งข้อกล่าวหา123เนี่ยนะอันเนี้ยมีความบกพร่องการปฏิบัติหน้าที่ทางวินัยและจะต้องได้รับโทษทางวินัยยังไงนะเดี๋ยวผมแยกให้เห็นภาพมันจะได้ชัดนะว่าความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องความเกี่ยวพันเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะซึ่งวัน2วันเนี่ยผมว่าน่าจะมีความชัดเจนกับ 5,925 คนชัดเจนมากขึ้นหรือวันนี้อาจจะชัดเจนเลยนะเพราะว่าพอหลังจากที่ทางคณะกรรมการกลางมีมติออกมาสิ่งที่เขาต้องทำต่อก็คือต้องส่งรายชื่อนี่แหละที่มีการบรรจุไปแล้ว 4,000 กว่าคนเนี่ยนะจะต้องทำไงไปเรียงลำดับใหม่ไหมหรือที่บรรจุไปแล้วแล้วตัวเองสอบไม่ผ่านแก้ไขให้ผ่านเนี่ยนะกลุ่มเนี้ยจะต้องถูกเพิกถอน 3,404 คนเนี่ยจะต้องถูกเพิกถอนจากการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการแล้วแล้วจะต้องมีการดำเนินการเรียกคืนสตุ้งสตางเงินเดือนเงินเดือนเงินดาวอะไรหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเขาจะต้องส่งไปที่คณะกรรมการจังหวัดซึ่งจังหวัดก็ต้องไปนั่งไล่อีกนะไอ้นั่นอาจจะมีเวลาอีกนิดๆหน่อยๆนะแต่ถ้ามันเสร็จสิ้นกระบวนการผมว่ามันก็คงจะ1 2 3มันก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะคือกระบวนการต่างๆเนี่ยนะมันจะชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2นะมีความคืบหน้าเหมือนกันนะใครที่ไปจองพันธบัตรออมพลัสผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มที่ไปที่ธนาคารพาณิชย์นะไปที่บริษัทหลักทรัพย์หรือในสตรีมมิ่งนะในแอปพลิเคชันนะที่ซื้อขายหุ้นเนี่ยสตรีมมิ่งเนี่ยนะที่จองผ่าน3ช่องทาง20กว่าแห่ง30แห่งเนี่ยนะอันเนี้ยเขาจองตั้งแต่วันที่3วันที่4วันที่5ที่ผ่านมานะวันนี้ผลของการจัดสรรพันธบัตรออมพลัสนะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคือทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะเขาแจ้งผ่านทาง Facebook นะว่าตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปจะมีการประกาศผลในการจัดสรรพันธบัตรออมพลัสที่จองกันไว้วันที่3ถึง5สิงหาคมที่ผ่านมาวงเงิน 2,000 ล้านบาทนะเขาก็เข้าไปตรวจสอบเลยฮะ10โมงใช่ไหมแจ้งมาแล้วใช่ไหมนะเท่าที่ตรวจสอบผลการจัดสรรนะอันนี้เขาไปตรวจสอบได้ด้วยตัวเองนะที่เว็บไซต์ของsettrade.com นะ / bond อะไรอะ allocation นะอันนี้ก็ไปดูเองได้นะหรือไม่ก็คุณก็ถามนี่แหละถามที่ธนาคารหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่คุณไปจองอะนะแต่ว่าที่ผมได้ข้อมูลมาล่าสุดนะบอกว่าผู้จองซื้อพันธบัตรจะได้รับการจัดสรรพันธบัตรต่อรายนะสูงสุดไม่เกิน 117,000 บาทบอกคนสนใจเป็น 20,000 30,000 คนอะที่เข้าไปจองเพราะฉะนั้นพอเข้าไปจองกันเยอะใช่ไหมแล้วเป็น small lot first ก็คือ 1,000 วนไป 20,000 ปุ๊บอ่ะวนกลับมาอีกคนอีก 1,000 วนไปอีก 20,000 คนวนกลับมาอีก 1,000 นี่แหละฮะทั้งหมดเนี่ยได้สูงสุดคือประมาณสัก 100,000 กว่าบาท 11,700 บาทนะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของพันธบัตรนะออมพลัสนะนี่117,000บาทนะเพราะฉะนั้นใครที่จองไว้บอกโอ้จองไป 500,000 จองไปล้านหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวคุณไปติดต่อแบงค์เลยคุณไปติดต่อ

กัน2วันก็คือนัดวันที่5เมื่อวานนี้และนัดวันที่6ก็คือวันนี้ตอนช่วงเช้าประมาณ 8:00-9:00 นะแต่พอของเมื่อวานนี้พอหมอสารณะนะประธานกสทช.นะซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการสรรหาก็มีมติออกมาคุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมฮะที่มีมติออกมาว่าอ้าวยังเป็นพนักงานเป็นยังทำงานอยู่ที่อื่นเนี่ยแสดงว่าสละสิทธิ์การเป็นกสทช.แล้วเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าก็สละสิทธิ์การเป็นกสทช.เพราะกสทช.กฎหมายเขากำหนดนี่ให้ทำงานที่เดียวไม่ให้ทำงานที่อื่นนะถึงแม้ว่าจะมีการแก้ต่างนะว่าเป็นพาร์ทไทม์นะไปช่วยอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแหละนะแต่ว่าเขาพิจารณาออกมาแล้วบอกว่าถือว่าสละสิทธิ์พอถือว่าสละสิทธิ์เนี่ยในแง่ของข้อกฎหมายแน่นอนนะทางประธานกสทช.หมอสารณะเนี่ยก็สามารถที่จะอุทธรณ์ผ่านช่องทางต่างๆได้ไปศาลปกครองนะเห็นว่าไปศาลปกครองพอไปเพิกถอนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบอกว่าเขาสละสิทธิ์นี่แหละนะก็ต้องรอหรืออีกอันนึงนะที่คุณหมอบอกเมื่อวานนี้ก็ต้องมีให้ออกจากตำแหน่งนะอันนี้บอกเป็น2ช่องทางที่จะทำให้ตัวเองไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้เพราะฉะนั้นทางประธานกสทช.ก็เชื่อว่าอย่างนี้ยังต้องทำงานต่อถูกไหมเพราะมันยังเรื่องมันยังไม่ที่สุดนี่ศาลปกครองยังไม่มีคำสั่งออกมานี่ใช่ไหมเขาก็บอกอย่างนี้เขาทำงานต่อเมื่อวานนี้เข้าที่ประชุมพอเข้าเสร็จกรรมการกสทช.ที่นั่งอยู่เนี่ยนะ 2-3 ท่านก็ลุกออกจากที่ประชุมเลยทันทีเหมือนกันลุกเลยนะคนหนึ่งลุกไปเลยอีกคนหนึ่งก็บอกจะขอชี้แจงจะขอถามว่ามีอำนาจหน้าที่ในการทำหรือเปล่าเพราะว่าถูกเพิกถอนมานี่ใช่ไหมเขาก็เลยทำให้องค์ประชุมของการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเมื่อวานนี้ก็ล่มไปก่อนหน้านี้ล่มมาแล้วรอบหนึ่งนี่ล่มเป็นครั้งที่สองเมื่อเช้าเหมือนกันนะเหตุการณ์เดิมกลับมาเหมือนเดิมเดจาวูตอนเช้าก็เตรียมที่จะประชุมกสทช.นี่แหละหมอสารณะก็เข้าไปเป็นประธานเหมือนเดิมนะแต่ก็มีกสทช.บางท่านที่ยังติดใจเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็ออกเอาออกมานะก็ไม่ได้อยู่ร่วมประชุมด้วยก็ทำให้องค์ประชุมไม่ครบไอเนี้ยน่าสนใจนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าน่าสนใจยังไงคือมันเกี่ยวพันไงถูกไหมฮะเรื่องแผนแม่บทอะของกสทช.เรื่องแผนแม่บทโทรทัศน์แผนแม่บทวิทยุอะไม่รู้มันจะเข้าเมื่อไหร่ยังไงอะแล้วก็มันมีไอ้วาระที่ค้างอยู่อีกเต็มไปหมดเลยอะแล้วมันไม่ได้เดินหน้านะใช่ไหมมันไม่มีการพิจารณางานที่มันค้างอยู่อ่ะมันไม่มีคนจะมาพิจารณาไม่มีคนที่จะมาบอกได้ว่าต้องทำอะไรต่อต้องให้อนุญาตไหมหรือว่าต้องไม่อนุญาตยังไงเนี่ยอันนี้มันเป็นอำนาจของกสช.ของคณะกรรมการเพราะมันไม่มีคนประชุมไม่มีคนทำงานเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นี่เห็นล่าสุดนี้บางท่านนะบอกต้องอะไรล่ะต้องยกเลิกเลย พรามถึงยกเลิกองค์กรเลยอะไรเงี้ยนะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งหลายคนที่เขาเกี่ยวกับแวดวงเนี้ยเขาก็ติดตามนะแล้วกสทช.ก็ดูแลคลื่นความถี่มันไม่ใช่แค่คลื่นวิทยุนะมันไม่ใช่แค่คลื่นโทรทัศน์นะครับมันคลื่นโทรคมนาคมนะดาวเทียมเขาก็ต้องดูแลใช่ไหมคลื่นโทรศัพท์เนี่ยอนุญาตไม่อนุญาตเนี่ยเขาก็ต้องดูแลวอเนี่ยวอกกี้ท็อกกี้เนี่ยโฮเทลเซียร่าซิกเนี่ยนะโฮเทลเซียร่าวันเนี่ยนะอันนี้เป็นไซเนมนะเอ็กโคกอล์ฟเงี้ยนะเนี่ยไอ้คลื่นพวกเนี้ยเขาต้องดูแลใช่ไหมปอพอจะต้องไปใช้ในต่างทหารจะต้องไปใช้เขาดูแลนะพวกเนี้ยมันก็คืออยู่ในอำนาจขอบเขตของกสทช.ที่จะต้องดูนะอันนี้ก็ต้องติดตามก็น่าสนใจใครที่อยู่ในแวดวงนี้เขาก็สนใจเขาก็ติดตามกันนะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ทางกกร.นะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันสภาหอสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยเขามีการปรับประมาณการ GDP ปี69นะจากเดิมเนี่ยคาดว่า 1.2 ถึง 1.6 อันนี้ขยับมาหน่อยที่เป็น 1.6 ถึง 2%

ส่วนหนึ่งก็บอกว่าเพราะว่าส่งออกที่มันขยายตัวตอนแรกคิดว่ามันจะหดตัวนะแต่อย่างไรก็ตามนะยังบอกว่าครึ่งปีหลังของปีนี้นะมันมีความไม่แน่นอนสูงนะทั้งเรื่องของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของเงินเฟ้อทั้งเรื่องของราคาพลังงานทั้งเรื่องของดอกเบี้ยนะอันนี้เขาบอกว่าก็ยังต้องติดตามสถานการณ์นะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแหละนะว่ามีการปรับประมาณการส่วนหนึ่งก็คงมีหลายปัจจัยอ่ะแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินกู้ใช่ไหม200,000 ล้านบาทเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยที่มาทำไทยช่วยไทยพลัสทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เขาพิจารณานะครับแต่ว่าที่เขามองก็คือเรื่องส่งออกที่มันขยายตัวอย่างที่เราเห็นแต่สำหรับปีนี้ก็น่าสนใจนะถึงแม้ว่าตัวเลขส่งออกจะขยายตัวเยอะนำเข้าก็สูงเหมือนกันโดยเฉพาะนำเข้ามาอย่าง data center อย่างเงี้ยใช่ไหมยกของเข้ามาแล้วมาตั้งอ่ะมันต้องนำเข้าอย่างเดียวอ่ะเราไม่ได้ผลิตเองได้เนี่ยนะเขาก็บอกว่าอันนี้มันก็ส่วนหนึ่งน้ำมันอย่างเงี้ยใช่ไหมราคาน้ำมันที่เคยซื้อ60 เหรียญ70 เหรียญเงี้ยโดดขึ้นมา80 เหรียญ90 เหรียญอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ทำให้นำเข้ามันสูงเพิ่มขึ้นเหมือนกันอันนี้หลายคนเขาก็เป็นห่วงเรื่องของดุลการค้านะครับอ่ะส่วนกระทรวงพาณิชย์นะเมื่อวานนี้เขาก็พูดถึงตัวเลขเงินเฟ้อด้วยเหมือนกันนะคือตอนช่วงจัดรายการเนี่ยเขาก็มีแถลงข่าวไงนะแต่ว่าผมก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เมื่อวานยังเอาหนังสือที่คุณวิระเขียนเล่มล่าสุดท่องไปในต่างแดนจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กมาอ่านให้ฟังเลยนะก็เลยไม่ได้ตามข่าวนะกระทรวงพาณิชย์ครับตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมเทียบแบบ year on year ก็สูงขึ้นนะ 1.95% แต่ว่าลดลงจากเดือนก่อนนะอันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากราคาน้ำมันยังทรงตัวสูงนะเรื่องของค่าโดยสารที่มันมีการปรับเพิ่มขึ้นเรื่องของราคาอาหารต่างๆที่มันสูงขึ้นนะอันนี้ก็ทำให้เงินเฟ้อนะกรกฎาคมสูงขึ้นนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นหรือว่าสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงนะอ่ะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมดูสักนิดหนึ่งนะไม่อยากให้ตกหล่นนะจริงๆมันมีข่าวดีนะผมเห็นข่าวนะแต่ว่ามันยังเป็นรายงานข่าวมันยังไม่ยืนยันแต่บอกก่อนก็ได้นะคุณผู้ฟังจำถนนเส้นมอเตอร์เวย์สาย6ได้ไหมครับจำได้ไหมที่เขาจะสร้างจากบางปะอินนะฮะแล้วก็เข้าในเขตพื้นที่พระนครศรีอยุธยานิดนึงผ่านวังนงวังน้อยปุ๊บไปเข้าตรงอะไรล่ะสระบุรีไปเข้ามวกเหล็กไปเข้าปากช่องนะแล้วตรงไปสีคิ้วตรงไปถึงโคราชจำได้ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เขาเปิดให้บริการอยู่นะทดลองวิ่งนะเปิดบริการฟรีอยู่ช่วงปากช่องถึงโคราชระหว่างทางมีลงได้บ้างบางที่บางจุดขึ้นได้บ้างบางที่บางจุดนี่ล่าสุดนะล่าสุดมีรายงานจากกรมทางหลวงนะบอกว่าในวันศุกร์ที่21 สิงหาคมนะปลายเดือนนี้นะทั้งคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะแล้วก็ทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะทั้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยเนี่ยจะไปเป็นประธานสะบัดธงในการเปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์ M6 ฮะช่วงบางปะอินโคราชระยะทาง196 กิโลเมตรที่ด่านบางปะอินเพื่อจะให้ประชาชนทดลองวิ่งฟรีนะในช่วงวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์จนถึงสิ้นปี2569เพราะฉะนั้นหมายความว่าปี70ก็จะเริ่มเก็บตังค์ถ้าสมมติว่ากรุงเทพมหานครถ้าจะไปขึ้น M6 นะไปที่ด่านบางปะอินถึงโคราชเนี่ยไม่ต้องลงไปที่เส้นมิตรภาพเลยนะครับคือวิ่ง M6 ได้ตลอดทางเลยนะแต่ว่าเขาจะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะช่วงตั้งแต่วันที่21 สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าขากลับเข้ามากรุงเทพมหานครเนี่ยถ้ามาจากโคราชอันนี้ต้องลงที่ปากช่องแล้วก็วิ่งถนนมิตรภาพออกมาสักหน่อยนึงแล้วมาขึ้นอีกทีที่มวกเหล็กสระบุรีแล้วจากนั้นก็วิ่งตรงมาที่บางปะอินกับเข้ากรุงเทพมหานครได้เขาจะทดลองนะเปิดให้ประชาชนวิ่งฟรี
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะแต่ว่าเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นถ้าจะเต็มรูปแบบก็น่าจะเป็นปี2570นะครับความคืบหน้าตอนนี้คืบหน้าไปแล้ว 90.58% นะพวกงานถนนนะงานอาคารศูนย์ควบคุมอาคารสำนักงานนะคือมันยังมีบางจุดที่ผมดูของมอเตอร์เวย์ที่เขาอัปเดตความคืบหน้าเนี่ยไอ้ตรงช่วงมวกเหล็กอะฮะช่วงแก่งคอยมวกเหล็กแถวๆนั้นนะตรงนั้นมันจะเป็นคล้ายๆเป็นสะพานนะเป็นทางยกระดับใช้คำนี้ดีกว่าถึงจะถูกต้องเป็นทางยกระดับก็คือไม่ใช่ถนนที่มันติดพื้นดินนะยกขึ้นมาแล้วเขากำลังฝั่งนึงอะเสร็จแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อีกฝั่งนึงกำลังดำเนินการในการต่อให้แล้วเสร็จซึ่งเหลือไม่มากเพราะฉะนั้นก็คาดว่าถ้าแล้วเสร็จนะตีเส้นจราจรอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะเปิดให้เต็มรูปแบบก็ถ้าเป็นปี70นะก็น่าจะเป็นปี70ได้แล้วหลังจากนั้นก็มาดูค่าบริการซึ่งจริงๆเขาก็ประกาศไปแล้วแหละนะว่าค่าบริการเท่าไหร่140 100เท่าไหร่นะนะก็ว่ากันไปนะครับใครที่ใช้เส้นนี้ก็คงจะได้ความสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงเทศกาลถูกไหมว่าตอนนี้เทศกาลเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเบาบางไปพอสมควรนะในช่วงที่เปิดทดลองใช้จากปากช่องไปถึงที่โคราชแต่ว่าช่วงที่ต้องผ่านตรงมวกเหล็กผ่านตรงอะไรล่ะตรงแก่งคอยอ่ะตรงนั้นเนินเยอะใช่ไหมนะตรงนั้นมันก็จะทำให้รถติดการจราจรหนาแน่นอันนี้ก็จะช่วยได้บ้างนะเดาว่าน่าจะทันนะสำหรับปีใหม่2570เนาะแล้วช่วงเทศกาลก็เปิดให้ใช้ฟรีก่อนนะอย่าเพิ่งเก็บตังค์นะครับ14:36 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
9: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
10: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
9: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
10: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
9: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: 4:40 นะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะเราก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับช่วงที่2นะหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะมีประเด็นนะหรือมีเรื่องอะไรที่ อยากคุยกันก็เชิญนะฮะเราเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับอ่ะว่ากันว่ากันนะวันนี้ผมตกใจมากนะผมต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคือเมื่อเช้าเนี้ยผมลงรูปอยู่รูปหนึ่งนะในเพจโมล่าออนไลน์ลงเป็นรูปแว่นตาแล้วก็มีสายคล้องแว่นตาผมก็เขียนอย่างนี้บอกว่ามีใครเป็นเหมือนผมไหมนะเพราะวันก่อนเนี่ยคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้วันก่อนเนี่ยผมถอดแว่นไว้ถอดแว่นในบ้านนี่แหละนะแต่ว่าช่วงเวลาที่ถอดแว่นเนี่ยตอนนั้นก็คืออาจจะเดินไปนอกบ้านไปดูต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะเก็บของหลังรถด้วยนะครับผมก็ถอดไว้แล้วผมก็เอาแล้วเว้ยแล้วก็หาคือถอดไว้แล้วก็จำไม่ได้ว่าตัวเองวางไว้ที่ไหนตั้งแต่3:00นะตั้งแต่3:00แล้วก็เดินหาทุกที่เลยตรงที่ตัวเองเดินไปอ่ะเก็บรถก็ดูก่อนนะตรงที่เราไปปลูกต้นไม้ไปดูต้นไม้อ่ะก็เดินไปดูนะก็ไม่มีปกติเวลาวางก็จะวางเป็นจุดๆที่คิดว่ามันน่าจะวางอ่ะแล้วมีอีกช่วงนึงก็ต้องให้อาหารแมว มีแมวไงตอนนี้พอเฮงๆเขาตายไปใช่ไหมฮะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหาแมวสักตัวนะมาอยู่เป็นเพื่อนนะก็ดีเหมือนกันคลายเหงานะก็เลยไปได้แมวมาตัวหนึ่งนะมาแบบบังเอิญนะคือแฟนผมเขาก็รักสัตว์เนาะเราก็แบบเห็นเขาอยากจะเลี้ยงเราก็เลยแล้วเพราะเขาคิดถึงเฮงๆเราก็เลยงั้นเดี๋ยวเราลองดูสิตอนแรกจองไว้อีกตัวหนึ่งพอเขาดูกล้องพอเขาบอกเปิดกล้องดูเลยไหมครับอันนี้ผมซื้อผ่านทาง Facebook นะผมว่าแบบเปิดกล้องดูเลยไหมครับผมก็เปิดกล้องดูแล้วเจ้าของเขาก็บอกนี่ครับบอกว่าเนี่ยตัวนี้ไหมวันนี้เพิ่งไปทำอะไรล่ะไปให้วัคซีนมาเพิ่งครบ2เดือนนะถ้าตัวนี้เนี่ยเอาไปได้เลยแล้วตอนนั้นประมาณสัก4-5โมงเย็นผมก็เลยบอกว่าถ้าพี่บอกว่าพี่ส่งมาให้ผมได้เลยที่บ้านพักถ้าบ้านที่บ้านผมเนี่ยถ้าทันวันนี้ผมเอาผมก็พูดแค่นี้นะแล้วเขาก็จัดมาให้จริงๆมาถึงบ้านผมประมาณ2:00ค่ะนะก็เลยต้องเลี้ยงเขามานะเขาชื่อชิโร่นะก็ให้อาหารชิโร่ก็เดินหาแว่นเดินหาอยู่นั่นนะโอ้ย6:00ก็ยังไม่เจอนะก็ถามแฟนเอ๊ะเห็นไหมรู้ไม่ได้จำได้ไม่ได้วางแว่นไว้ตรงไหนตั้งที่เขาก็ไม่ได้อยู่บ้านนะเผื่อเขาจะแบบช่วยหาแล้วเจอนะก็หาไม่เจอจนขึ้นไปนอนตอนประมาณสัก2:00เขาบอกลองดูกล้องวงจรปิดสิ CCTV อ่ะนะลองดูหน่อยว่าตอนที่ไปอะไรล่ะไปเก็บรถอ่ะเก็บทำความสะอาดรถเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราใส่แว่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนที่เดินกลับเข้ามาในบ้านเรายังใส่แว่นอยู่ไหมก็ดูบอกก็ยังใส่แว่นเพราะฉะนั้นแว่นมันจะต้องตอนกลับเข้ามาในบ้านก็ยังอยู่ในบ้านก็มีแว่นเพราะฉะนั้นแว่นมันจะต้องอยู่ในบ้านก็หาจน5:00อ่ะผมนอนไม่หลับอ่ะ5:00ผมเดินลงมาเดินใหม่ทั้งบ้านเลยไปเจออ่ะก็สบายใจบอกโอ้โหเจอแล้วก็ยังช่วยเจอแว่นแล้วตั้งแต่3:00-5:00เมื่อเช้านี้ผมก็เลยโพสต์ภาพแว่นแล้วก็สายคล้องแว่นพอหลังจากที่ผมเจอปัญหานี้สิ่งที่ผมตามมาก็เข้าไปในออนไลน์เลยที่ไหนสายขายสายคล้องแว่นบ้างซื้อเลยสั่งเลยตอนนี้สบายเลยครับตอนนี้สบายครับเวลาถอดแว่นออกจากตรงหูเนี่ยนะมันก็ตกลงมาที่คอเพราะฉะนั้นมันเดินไปไหนกับเราแน่นอนนะไม่ต้องไปหามันไกลแล้วตอนเนี้ยนะยกเว้นเดี๋ยวจะลืมอีกทีเนี่ยนะว่าคล้องอยู่ที่คอแล้วหาไม่เจอเหมือนคนที่เลี้ยงนกอ่ะบางทีเขาแบบเลี้ยงนกหลายตัวไงผมเห็นอยู่คลิปนึงอ่ะเลี้ยงหลายตัวเลี้ยงอยู่2ตัวแล้วก็เห็นตัวนึงวางเกาะอยู่ที่กิ่งไม้ไม้ที่เขาเอามาวางพาดนะแต่อีกตัวนึงเนี่ยนะเกาะอยู่ที่หัว กาะอยู่ที่ศีรษะเนี่ยเกาะอยู่บนหัวเลยนะนกแก้วอ่ะนะแล้วเขาก็เดินหาโทรศัพท์หาลูกบอกให้ช่วยหาหน่อยสิเนี่ยนกแก้วอีกตัวอยู่ที่ไหนหาไม่เจอเปิดกล้องมากันไงก็หาไม่เจอซูมไปเปิดไปทั่วบ้านก็หาไม่เจอยกเว้นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ผมจะเบลอขนาดนั้นก็เรียกว่าก็ต้องสวแล้วแหละนะต้องสงสัยต้องกินอะไรล่ะไอ้พวกเกากี้อ่ะนะต้องกินเกากี้อะไรอย่างงี้แล้วนะนะก็คุยสนุกๆนะเมื่อเช้านี้ก็เลยลงภาพนี้พอลงเสร็จปุ๊บก็ถามใครเป็นเหมือนกันบ้างโอ้โหคุณผู้ฟังมากันเต็มเลยเพื่อนผมเป็นอัยการบอกซื้อไปแล้ว4อันซื้อสายคล้องแว่นนะบอกซื้อไปแล้ว4อันอีกคนนึงก็บอกโอ้เหมือนกันนะแต่ก็ต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันนะบางทีมันก็ลืมได้นะลืมได้นะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะหลงลืมเพราะว่าด้วยวัยนะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่อะไรนะไม่รอบคอบเองนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะอ่ะนะครับคุยกันเพลินๆนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับนะจริงๆวันนี้ผมมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบด้วยนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะสนใจนะแล้วเดี๋ยวจะพลาดโอกาสไปนะนี่ผมเพิ่งได้รับรายงานมาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟรชกันผู้ฟังจำได้ใช่ไหมฮะเมื่อเดือนที่แล้วคุณวิระเขาไปที่ร้านรีเฟรชนะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะโอ้คนไปกันเยอะนะนี่เห็นว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยนะที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยนะเขาแจ้งผมมานะบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยนะสิงหาคมนี่เขากำหนดวันนะสำหรับการจัดนะกิจกรรมนะที่จะไปเจอกับคุณวีระนะไปคุยแบบแล้วก็ไปฟังคุณวีระคุยให้ฟังแบบสบายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบแล้วกันนะคุณพงษ์ครับสายสองสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณพงษ์ครับ
0: ครับผม
1: M6 ที่เขาจะเปิดวันที่21อ่ะมันขึ้นตรงไหนอ่ะครับไม่แน่ใจเหมือนกันตรงบางปะอิน
0: อ
1: ่ะ
0: เดี๋ยวอันนี้มันเป็นรายงานข่าวนะผมบอกก่อน
1: อ๋อ
0: เอาเป็นรายงานข่าวรอให้มันชัดกว่านี้รอให้กรม
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: โอเคอ
1: ยากรู้ที่ขึ้นอ่ะ
0: ที่ขึ้นของบางปะอินนะ
1: ไปอ่ะครับ
0: ถนนสาย9อ่ะ
1: ตรงไหนอ่ะ
0: เรา
1: เอาว่าเราออกจากรังสิตไปแล้วกันมิตรภาพอ่ะ
0: บางไปอินเนี่ยขึ้นตรงนี้อ่ะคุณรู้ฟังคุณรู้จักทางด่วนเส้นแจ้งวัฒนะบางไปอินไหม
1: แจ้งวัฒนะบางอ๋อรู้
0: รู้นะพอเราลงบางไปอินตรงนั้นอ่ะสุดท้ายอ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วเราถ้าเราเลี้ยวขวามันก็จะตรงไปเพื่อจะไปตัดกับเข้าไปที่ถนนพหลโยธินถูกไหม
1: ใช
0: ่นั่นแหละ M6 มันอยู่ตรงนั้นแหละใกล้ๆระหว่างทาง
1: อ๋อขึ้นตรงนี้เองใช่ไหม
0: ทางขึ้นอยู่ตรงนั้นใช่
1: อ
0: ๋
1: อแล้วก็ยาวรุ่นเลย
0: เบื้องต้นเนี่ยที่
1: ผมจะไปภาคอีสานนั่นแหละ
0: ตามข่าวก็คือยาวไปถึงโคราชได้ครับ
1: อ๋อ
0: สำหรับขาไปนะ
1: ผมยังไม่เข้าใจตรงที่ขึ้นตรงเนี้ย
0: มันอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงเอตรงใกล้ๆกับทางด่วนบางปะอิน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อ
0: ครับผมมันคืออยู่บนถนนกาญจนาภิเษกมันเลยเลี้ยวไปที่อะไรล่ะเลี้ยวซ้ายไปตรง347นิดนึงแล้วตรงนั้นมันก็จะมีป้ายขึ้นไปมันจะเป็นทำเป็นสะพานเป็นโอเวอร์เฮดไปแล้วก็วนไปเข้าถนนได้นะครับ
1: ครับเพราะว่าบางทีขึ้นผิดแล้วมันลำบากทางด่วน
0: เข้าใจครับ
1: ที่กลับไม่มี
0: เข้าใจ
1: ครับ
0: โอเค
1: ขอบคุณมากถามเป็นความรู้ไว้ก่อนให้มันถึงเวลาก่อน
0: ครับผมได้ครับ
1: คร
0: ับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาว่ากันต่อคุณอะไรเอ่ยคุณนุกูลครับสายสาม
2: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
2: ไอ้ทางตัวที่คุณว่าเมื่อกี้เนี่ยแจ้งวัฒนะบางปะอินเนี่ยเขาเรียกอุดรทัศยาครับ
0: ครับผม
2: เล่นอุดรทัศยา
0: อุดรอะไรนะครับ
2: ดรพัทยาครับ
0: อุดรอะไรนะ
2: อุดรพัทยา
0: อุดรพัทยาเหรอ
2: ไม่ใช่ทัดทอทหารทอถุงทอถุง
0: ทัทยาหรือรัฐยาอันไหน
2: อุดรพัทยา
0: อุดรพัทยานะ
2: ครับผมครับนะฮะเขาเรียกอุดรพัทยา
0: ได้ครับ
2: โอเคครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนะคุณสมนึกครับสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: ทางที่จะขึ้น M6 ถ้าออกจากรังสิตให้เลี้ยวขวาไปสระบุรีจะเจอปั๊มน้ำมันปตท.ปั๊มแรกให้ชิดซ้ายวิ่งไปประมาณ50เมตรหรือ100เมตรก็จะถึงทางขึ้นครับ
0: เขาถามตรงทางขึ้นบางปะอินครับ
3: อ๋อบางปีนไม่ทราบครับแต่ตรงเนี้ย
0: ครับ
3: ตรงนี้สะดวกที่สุดครับ
0: ต้องดูว่ามาจากเส้นทางไหนครับ
3: ถ้าผมไปผมส่วนมากผมจะไปจากรังสิตครับ
0: ครับผมถ้าผมมาจากบางบัวทองทางที่สะดวกที่สุดก็คือทางบางปะอินครับ
3: ถูกต้องครับ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นต้องดูว่าจากเส้นทางไหนที่เราบอกว่าสะดวกที่สุดครับ
3: ครับผมขอบคุณคร
0: ับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้อีกช่องนึงนะผมไม่รู้ว่าขึ้นได้หรือเปล่ายังไงนะแต่ว่าก็เอาตามที่คุณผู้ฟังบอกนะคุณไพศาลครับสายสาม
4: คุณไพศาล
0: คุณไพศาลครับคุณไพศาลอยู่ไม่เอ่ยเสียงเหมือนอยู่นะ
4: คุณไพศาล
0: คุณไพศาล
4: ครับ
0: เชิญปิดวิทยุก่อนสิฟังทางโทรศัพท์
4: ขอสักครู่
0: ครับ
4: ชื่อนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับ
0: เชิญครับเชิญ
4: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
4: ครับเมื่อครูเห็นพูดถึงเรื่องแว่น
0: แว่น
4: ผมแนะนำทำเลสิกครับคุณณัฐพงศ
0: ์ไม่ผมมีทั้งสั้นทั้งยาวทั้งเอียง
4: นั่นแหละครับ
0: เฮ้ยมันทำได้ไม่หมดนะมันทำได้หมดเหรอ
4: หมดครับเดี๋ยวนี้มันเทคนิคมันมีเยอะคือผมเนี่ยสายตายาวตอนที่ไปทำเนี่ยยาวประมาณ300ครับมีแว่นตั้ง 7-8 อันเข้าใจเลยครับคนบอกว่าคือมองใกล้ก็ต้องใช้แว่นอีกอันนึงขับรถมองไกลก็ต้องใช้แว่นอีกอันนึงหยิบโทรศัพท์มาดูโอ้โหมันเสี่ยงมากเลยครับอันตรายผมก็เลยศึกษาหาข้อมูลเรื่องเลสิกจากพวกChatGPT ก่อนนะมันมีเทคนิคหลายแบบ
0: มันมีเลสิกมันมีมันเดี๋ยวนี้มันนอกจากเลสิกก็มีนะอย่างอื่นอีกผม
4: ครับใช่ครับ
0: แต่ผมจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันทำได้หมดหรอต้องสั้นทั้งเอียงทั้งยาวอ่ะ
4: ได้ครับ
0: หรอ
4: เดี๋ยวนี้ยาวก็ได้ละครับ
0: ไม่ใช่คือถ้ายาวอย่างเดียวโอเคหรือว่าสั้นอย่างเดียวก็โอเค
4: ฮะ
0: ของคุณเป็นยังไงล่ะของคุณเป็นสั้นยาวหรือว่าเป็นเอียงด้วย
4: ของผมยาวอย่างเดียวแล้วก็มีเอียงนิดหน่อยฮะ
0: ถ้ายาวอย่างเดียวนั้นทำได้แต่ว่ามันถ้ามันสามอย่างอะไรสองอย่างสามอย่างเนี่ยมันจะทำได้บางอย่างถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ
4: แนะนำให้คุณณัฐพงศ์ลองไปปรึกษาทางโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับการทำเลสิกก่อน
0: โอ้
4: เดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคหลายอย่างอย่างสมัยก่อนขอเอ่ยชื่อ TISC เนี่ย
0: ครับ
4: เมื่อ20กว่าปีก่อนก็เคยคิดจะไปทำทีนี้ก็ดูเรารู้สึกว่ามันยากครับแล้วมันต้องพักฟื้นนาน
0: อ๋อแต่เดี๋ยวนี้ไม่ตอนแป๊บเดียวเน
4: า
0: ะ
4: ผมก็เลยไปศึกษาไปเจอเทคนิคที่เรียกว่าเพลสบิยอนของโรงพยาบาลหนึ่งนะครับแถวบางแคแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลหลายทางครับก็พบว่าเออมันก็ใช้ได้นะครับทำประมาณใช้เวลาทำประมาณตาข้างหนึ่งประมาณ15นาที
0: ครับ
4: ทำเสร็จก็พักใส่ที่ครอบตาครับประมาณวันหนึ่ง
0: ครับ
4: แล้วก็พยายามไม่ให้ตาโดนน้ำ
0: ไม่ให้โดนน้ำเนาะใช่โอเค
4: มองได้ใสเลยครับ
0: ใสเลยนะใสกิ้งเลยนะ ไม่ลืมแล้วนะไม่ลืมแว่นแล้วนะไม่คือ
4: โอ้ไม่ต้องห่วงเลยครับตอนโอ้สมัยนั้นต้องพกแว่นทีสองอันนะครับคุณณัฐพงศ
0: ์เข้าใจไม่แต่ว่าที่ผมคือปกติผมไม่ได้ลืมขนาดนี้ไงว่าเฮ้ยไปที่ไหนเพราะว่าปกติเนี่ยพอลืมปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะทำปุ๊บเราจะคิดภาพย้อนกลับทันทีว่าเราไปที่ไหน ถูกไหมฮะ
4: คร
0: ับเราเดินผ่านไปตรงไหนมาบ้างแล้วเดินผ่านเราก็พยายามย้อนกลับมาทุกอันแล้วทำไมมันผ่านไปตรงไหนแล้วขั้นตอนตรงไหนที่เราลืมมันไปนะขนาดแบบเออเราให้ข้าวจิโร่เนี่ยตอนเนี้ยมีความเป็นไปได้ที่เราจะถอดแว่นเพราะว่าปกติแล้วมันแบบใช่ไหมสายตามันต้องปรับอะเนาะเราก็จะต้องถอดแว่นเพราะเรามีทั้งยาวทั้งสั้นอย่างเงี้ยเราก็ถอดแว่นเอ๊ะแต่ว่าพอถอดเสร็จเนี่ยครั้งเนี้ยผมวางในที่ที่ไม่ปกติแค่นั้นเอง
4: ครับ
0: ผมไปวางบนถังน้ำมันก็เลยหาไม่เจอเพราะว่ากลัวเพราะว่ากลัวแมวกลัวชิโร่มันไปคาบแว่นอีกอะไรอย่างงี้ไง
4: ผมเคยวางในตู้เย็นเลยแหละ
0: เออนี่แฟนผมก็บอกว่าลองดูในตู้เย็นก่อนก็ดีนะ
4: บางทีแบบไว้บนศีรษะนี่ยังหาไม่เจอเลยครับ
0: หรอโอ้เออ
4: เนี่ยเข้าใจเลยครับคนเราต้องพึ่งแว่นเนี่ยผมก็เคยแก้ปัญหาแบบคุณณัฐพง
0: ศ์
4: ไปซื้อสาย
0: คล้องอืม
4: ทีนี้พอสายคล้องแว่นเนี่ยมันจะมีบางจังหวะเวลาขับรถฮะมันมาคล้อง
0: มันไปเกี่ยวเน
4: า
0: ะ
4: เอามาใส่ตรงหูเนี่ยมันก็ติดอีก
0: เออจริง
4: อ่ะมันก็ติดตรงหูเอาเข้าไม่ได้
0: อ
4: ีก
0: เออใช่
4: ผมมีแว่นตั้ง8อันเนี่ย
0: เออครับ
4: ครบทุกประเภททั้งอะไรนะทั้งโปรเกรสซีฟก
0: ็
4: มีแว่นสั้นมองใกล้อ่านหนังสือก็มีมองยาวก็มี
0: นะ
4: โอ้โหเยอะมาก
0: เยอะมาก
4: ไฟก็มีรถยนต์ก็มีห้องนอนโต๊ะทำงานห้องน้ำก็มีวางหมดเลยครับทุกท่าน
0: เออจริงจริงผมนี
4: ่ลอง
0: ผมมี3อันน่ะ
4: เปลี่ยนเลยครับคุณณัฐพง
0: ษ์อ่ะได้เดี๋ยวลองพิจารณาดูขอบพระคุณนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหหัวอกเดียวกันบางทีลืมใส่ไว้ในตู้เย็นนะจริงๆนะอย่างที่คุณเมื่อสักครู่บอกนี่แหละนะลืมอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ถึงขนาดที่ลืมเอาแว่นไปวางไว้ในตู้เย็นนะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่เขาก็บอกว่าเออลองไปดูหน่อยก็ดีเราก็ยังต้องไปเปิดดูเลยเพราะบางทีก็กลัวเหมือนกันว่าเราอาจจะวางไว้ในตู้เย็นจริงๆนะอ่ะไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับเพราะว่าเวลาคงไม่พอแล้วมันเหลือประมาณสักนาทีนึงนะแต่ว่าผมเกริ่นไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะผมจะมาอัปเดตซะหน่อยเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาเพิ่งได้เมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานะสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะอันนี้จัดเป็นเดือนที่2เดือนที่แล้วเนี่ยเราจัดวันที่12กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาคุณวีระไปที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่ซึ่งอยู่ที่รามอินทรา67นะดีเอทรามอินทรานั่นแหละแต่ว่าอยู่ในซอยรามอินทรา67นะเข้าไปนิดเดียวนะประมาณ 2-300 เมตรนะก็ถึงที่ร้านนะแล้วก็คุยบรรยากาศแบบสบายสบายนะแบบสบายเลยแหละนะนั่งแอร์เย็นคุยติดลม3ชั่วโมงอ่ะสำหรับรอบที่แล้วนะแต่ว่ารอบนี้ฮะจะจัดในวันที่16สิงหาคม2569วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่6อีก10วันแต่สำหรับรอบนี้นะจะมีเงื่อนไขมีรายละเอียดเดี๋ยวช่วงหน้าผมมาแจ้งให้ทราบเผื่อคุณผู้ฟังที่สนใจจะได้ติดต่อกับเขาเพราะเขามีจะต้องติดต่อผ่านทาง LINE ID นะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งว่าจะต้องทำยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองย่าหลุนเริ่มยิ้มได้บอกหลานไปอยู่บนสวรรค์แล้วบรรยากาศบ้านเกิดของหลุนโซโล่ในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าเกิดจากระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลวญาติๆและเพื่อนบ้านต่างมาให้กำลังใจคุณย่าของหลุนพร้อมเตรียมสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาหารน้ำดื่มไว้บริการให้ผู้คนที่มาร่วมแสดงความเสียใจด้านคุณย่าของหลุนมีสีหน้าดีขึ้นเริ่มยิ้มได้ป้านข้าวเหนียวจิ้มแจ่วโชนนักข่าวพร้อมบอกว่าดีใจและขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาให้กำลังใจและช่วยเหลือมาตลอดตอนนี้หลานไปเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วหลานคงไม่อยากมาเข้าฝันเพราะกลัวย่าเป็นห่วงขณะตอนไม่สบายก็ไม่เคยบอกให้ย่ารับรู้กลัวไม่สบายใจไปด้วยตอนนี้รอรับร่างหลานกลับมาทำบุญที่บ้านเกิดสุภชิตเผยยังไม่เสนอไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าครบ.เดือนสิงหาคมนี้ต้องดูอีกยาวรอดูงบประมาณนางสุภชิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกล่าวถึงการพิจารณาโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้กำลังพูดคุยกันอยู่เพราะต้องดูว่าเงินที่เรามีอยู่ในวงเงินที่จำกัดขณะนี้ต้องดูการผ่านงบประมาณในช่วงสุดท้ายว่ามีงบประมาณอยู่เท่าไหร่ซึ่งได้มีการพูดคุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าจะพยายามช่วยผลักดันซึ่งคงคล้ายกับโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งซึ่งต้องดูมาตรการดังกล่าวส่งผลประโยชน์ไปยังผู้ประกอบการให้ทั่วถึงทั้งรายเล็กรายย่อยไม่ใช่กระตุกอยู่ส่วนเดียวส่วนเรื่องของระบบก็น่าจะมีความพร้อมอยู่แล้วเพราะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนสามารถนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ได้หรือไม่ต้องดูกันอีกยาวเพราะขณะนี้นายสุรศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาต้องดูเรื่องของงบประมาณและในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องดูเรื่องของความสมเหตุสมผลเพราะต้นตอการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็ต้องสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้ทั่วถึงด้วยจุลพันธ์เผยจะปรับ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานไทยเมียนมาใหม่ขยายเวลาเป็น5ปีเตรียมนำแรงงานเมียนมาเข้าระบบประกันสังคมทั้งหมดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการจ้างแรงงานเป็น MOU ที่เคยลงนามไว้เมื่อปี2559ซึ่งใช้ฉบับเก่ามาโดยตลอดหลังเมียนมามีการเลือกตั้งได้มีกระบวนการเจรจาเพื่อทำ MOU ฉบับใหม่ซึ่งรัฐบาลไทยดำเนินการละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นส่วนเรื่องสำคัญบางเรื่องเช่นกรอบระยะเวลา MOU ที่เพิ่มระยะเวลาเป็น5ปีให้สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทยซึ่งแรงงานที่อยู่นอกภาคการเกษตรสามารถทำสัญญาอยู่ได้ถึง2ปีและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถลงทะเบียนให้ถูกต้องอีกรอบหนึ่งสำหรับแรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและแรงงานที่จะหมดอายุโดยน่าจะเข้าครม.เดือนสิงหาคมนี้แรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ4ล้านคนต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าแรงงานเหล่านี้เป็นหนึ่งในกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงต้องดูแลเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับกระทรวงแรงงานที่ดูแลคนไทยซึ่งเป็นหลักการสากลและต้องการดึงแรงงานเหล่านี้เข้าสู่ระบบสวัสดิการเช่นให้แรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยออกจากงานการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นไปตามหลักสากล
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์ บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
14: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15นาฬิกา9นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุยกันต่อเนี่ยผมขออนุญาตอัปเดตหน่อยนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมแจ้งคุณผู้ฟังละนะครับว่าสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยซึ่งเป็นงานที่คุณวิระนะเขาจะไปที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่ที่รามอินทราซอย67ตรงนั้นมันเป็นโครงการชื่อว่าดีเอทรามอินทรานะก็เข้าไปจากปากซอยเนี่ยนิดเดียวนะประมาณสัก200เมตรนะแล้วข้างหน้ามีร้านกาแฟอเมซอนนะหลังนั้นเราก็เลี้ยวเข้าไปในลานจอดรถนะของดีเอทรามอินทรานะคุณวิระนะนะเขาแจ้งมานะแล้วก็ทางร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยเขาก็แจ้งผมมาว่าคุณวิระเนี่ยจะไปที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่นะในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569แล้วก็จะไปพูดจะไปเล่านะจะไปคุยแบบสบายๆนะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปโหคุยตั้ง3ชั่วโมงนะแต่ว่ารอบนี้จะมากน้อยนะยาวนานขนาดไหนนะอันนี้ไม่ทราบได้นะบางทีคุยแล้วติดลม อาจจะยาวกว่านั้นก็ได้นะบางทีติดลมอ่ะใช่ไหมคุยกำลังสนุกอยู่อ่ะใช่ไหมเออแล้วว่าเวลาฟังคุณวิระคุยก็เพลินด้วยนะเราฟังไปเรื่อยเลยเมื่อหันหน้าไปทีอ้าวพระอาทิตย์จะเริ่มอัสดงแล้วเหรอนะไม่ขนาดนั้นอ่ะนะบางทีแบบคุยกันแบบยาวเลยนะแล้วก็บางช่วงอาจจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังที่ไปร่วมงานเนี่ยนะได้ถามกันนะอย่างรอบที่แล้วนี่ก็มีคำถามหลายคำถามนะแต่ว่าผมก็อย่างที่บอกนะต้องเก็บไว้สำหรับคนที่เขาตั้งใจไปจริงๆนะก็ไม่ได้เอามาเปิดให้ฟังนะแล้วก็คิดว่ารอบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องพิจารณาอีกทีนึงว่าจะยังไงดีนะแต่คิดว่าคงไม่เอามาเปิดให้ฟังละนะครับนะเพราะว่าอยากจะให้สำหรับคนที่เขาต้องการไปจริงๆนะทางร้านเขาบอกมาเพิ่มเติมนะบอกว่าเนื่องจากสถานที่เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยนะเขาขออนุญาตจำกัดผู้ที่จะร่วมรับฟังฮะเพียงแค่40ถึง45คนเท่านั้นแค่40ถึง45คนเท่านั้นนะครับนะแต่มันมีขั้นตอนไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะไปเลยในวันที่16สิงหาคมนะไม่ได้รอบนี้ไม่ได้นะไม่ได้เขาบอกมีขั้นตอนจะต้องมีการลงทะเบียนครับเพื่อเข้าร่วมงานถามว่าลงทะเบียนยังไงไม่ยากครับแอดไลน์ไปหยิบปากกาครับ พี่มุดหยิบปากกายังนะหยิบปากกาก่อนเลยนะเป็น Line ID นะครับแอดก็คือตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะแล้วก็ พิมพ์ภาษาอังกฤษต่อไปเลย refreshREFRESH นะแล้วก็จุดหรือว่าดอทแล้วก็คาเฟ่ CAFE นะฮะก็แอดไลน์ ID เข้าไปหน่อยนะเพิ่มเพื่อนแล้วก็ Line ID นะ @refet.cafe นะและหลังจากนั้นฮะก็จะมีแอดมินเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวแอดมินเขาจะคอยแจ้งรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับคนที่แอดไปแล้วพอแจ้งรายละเอียดแล้วแล้วคุณบอกเขาว่าคุณต้องการจะไปนะที่บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยนะที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569เนี่ยเขาบอกว่าทางแอดมินเนี่ยเขาจะส่ง QR code เพราะครั้งนี้เนื่องจากรอบที่แล้วเนี่ยนะคนไปหลายท่านแล้วบางท่านก็ไม่ได้มีการลงทะเบียนแล้วขอไปเพิ่มเติมเขาบอกรอบนี้จำกัดคน40ถึง45คนไม่เกินนี้แต่อาจจะต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็มีการชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมก็คือค่าเข้าไปนั่งฟังเนี่ยนะท่านละ500บาทนะท่านละ500บาทและจำกัด10ไม่เกิน2ท่านต่อ1สิทธิ์ฟังทันนะถ้าสมมติคุณไปคนเดียวคุณก็ชำระสตางค์เข้า500บาทถ้าคุณไปบอกต้องเอาเพื่อนไปด้วยก็ให้ได้อีกคนเดียว คือไม่เกิน2คนคุณก็ชำระสตังค์เขา 1,000 บาทเพราะไป2คนแต่ถ้า3คนเขาบอกไม่ได้นะ4คนไม่ได้จำกัดสิทธิ์แค่1คนก็คืออย่างมากก็คือ2สิทธิ์แค่นั้นเองนะครับถามว่าเงินที่ชำระไป500บาทเอาไปทำอะไรเขาไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยเพราะยังไงคุณไปแน่นอนนะคุณก็ต้องไปซื้อน้ำดื่มถูกไหมจะไปซื้อน้ำดื่มคุณจะไปทานอาหารก่อนก็ได้นะหรือบางคนอาจจะไปซื้อหนังสือของคุณวีระซึ่งที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่ก็มีหนังสือคุณวีระด้วยหลายเล่มนะชุดท่องไปในต่างแดนเนี่ยมีทั้ง3เล่มเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยไอ้เงินที่คุณชำระ500บาทเนี่ยนะพอไปถึงวันงานวันที่16สิงหาคมคุณจะได้รับคูปองครับมูลค่า500บาทเลยตามนั้นเลยแล้วก็ให้คุณเนี่ยใช้คูปองในการซื้อน้ำดื่มนะจะเป็นน้ำกาแฟจะเป็นอะไรล่ะน้ำปั่นสมูทตี้อะไรต่างๆเนี่ยสามารถซื้อได้นะคุณจะไปกินข้าวด้งก่อนนะไปกินข้าวญี่ปุ่นนะจะไปกินสปาเกตตี้ก่อนนะเพราะว่างานเนี่ยคุณวีระจะเริ่มในการคุยเนี่ยตอนบ่ายสามคุณว่าไปถึงก่อนแล้วคุณก็ใช้เนี่ยคูปอง500บาทคุณไปกินก่อนสามารถคุณใช้คูปองจ่ายไปได้เลยนะแล้วก็ถ้าคุณบอกเฮ้ยโอ้โหมีมะขามเว้ยใช่ไหมมะขามคุกน้ำตาลนี่อร่อยมากนี่บอกเลยนะแล้วก็มีของอย่างอื่นอีกนะมีหนังสือคุณวีระด้วยไอ้คูปองที่คุณได้นี่แหละครับ500บาทคุณเอาไปใช้ได้เลยไปซื้อได้เลยที่ร้านนะคุณใช้ไปเลยนะอันเนี้ยขั้นตอนกระบวนการที่เกิดขึ้น1คือคุณแอดไลน์ไปก่อน @refet.cafe แล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อเขาแล้วบอกจำนวนว่าจะไปกี่คนเขาก็จะส่ง QR code มาให้พอส่ง QR code เสร็จหน้าที่ของเราก็โอนสตังค์ถูกไหมเพราะเขาบอกมาแล้ว1คน500บาทและจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน1สิทธิ์ก็คือไม่เกิน2คนนะแล้วก็ส่งสลิปที่โอนเงินให้กับแอดมินหลังจากนั้นก็เขาจะคอนเฟิร์มว่าสามารถเข้าร่วมงานแล้วคุณก็จะได้คูปอง500บาทเพื่อใช้ในวันงานแล้วก็ต้องแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์อะไรล่ะบัตรประชาชนอะไรของเขาเนี่ยนะอันนี้สามารถที่จะคุยแล้วก็ถามรายละเอียดกับเขาได้เลยจำกัดสิทธิ์แค่40คนนะครับไม่เกิน45คนแล้วเขาบอกเพิ่มเติมนะบอกว่าคูปองดังกล่าวถ้าวันนั้นใช้ไม่หมดวันที่16สิงหาวันนั้นอุตส่าห์ไปนี่แต่ว่าใช้ไม่หมดนะแล้วก็กะว่ารอบหน้าจะมาใหม่ไม่ทันนะครับเพราะว่าคูปองเนี่ยใช้ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569เท่านั้นก็คือถ้าหลังจากวันที่16คุณไปนะคุณอาจจะไปซ้ำอีกทีมันยังไม่หมดนี่ใช่ไหมก็ไปซ้ำอีกทีสักวันที่20กว่าๆอะไรอย่างงี้ก็ได้ตามอัธยาศัยแต่คูปองไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้นะครับนะอันนี้เราทำความเข้าใจตกลงร่วมกันนะรายละเอียดคุณไปสอบถามกับที่ร้าน Refet Cafe นะครับนะแอดไปที่ LINE ของเขา @refet.cafeA แล้วมีวงกลมล้อมรอบหลังจากนั้นก็พิมพ์ภาษาอังกฤษ R E F R E S H H ชัวนะแล้วก็ดอทรีเฟรชที่แปลว่าสดชื่นอ่ะแล้วก็ดอทก็คือจุดแล้วก็คาเฟ่ก็คือ C A F E นะครับแล้วก็คุยกันในรายละเอียดนะนี่ต้องบอกกล่าวก่อนนะเหลือเวลาเพียงแค่กี่วันเอง10วันบอกวันนี้บอกวันพรุ่งนี้นะผมคิดว่าก็ก็น่าจะเต็มแล้วแหละนะสำหรับคนที่สนใจเพราะตอนนี้หลายคนอยากฟังไงใช่ไหมอยากฟังคุณวีระคุยให้ฟังและยิ่งตอนไปเป็นกรรมธิการบางคนก็อยากรู้นะว่าเออมันเป็นยังไงบรรยากาศมันเป็นยังไงหรือมีเรื่องไหนที่คุณวีระอยากจะเล่าให้ฟังอยากจะคุยให้ฟังแบบสบายๆถามว่าคุณวีระจะเริ่มคุยแบบสบายๆตอนกี่โมงนะบ่ายสามครับ15 นาฬิกาเป็นต้นไปจะคุยยาวขนาดไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับ mood and tone แล้วล่ะนะเราจะได้ไปอยู่ร่วมกันนะไปสนุกร่วมกันนะวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะที่ร้าน Refet Cafe บ่ายวันอาทิตย์มา Refet กันนะครับตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นไปก่อนก็ไปสักเที่ยงไปสักบ่ายโมงนั่งกินข้าวก่อนสบายๆนะ เออแล้วก็อะไรล่ะใครอาจจะเอารถไปล้างหรือว่าถ้าแบบเอ้ยดูว่ามันจะเดินทางไม่มีที่จอดรถนะขึ้นรถสาธารณะมาก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจนะอ่ะก็เชิญสำหรับคนที่สนใจนะเพราะมีหลายท่านที่ส่งข้อความมาถึงผมนะอันนี้ในโมล่าออนไลน์เลยส่งเป็นเมสเซจมาบอกว่าเขาจะมีอีกทีเมื่อไหร่นะอันนี้ผมแจ้งให้ทราบแล้วนะครับนะมีอีกทีวันที่16สิงหาคม2569บ่าย3นะแต่ว่ามีค่าธรรมเนียมหน่อยนะ500บาทแล้วเราก็จะได้คูปองมาแล้วก็ไปใช้ในงานนั่นแหละนะครับไปซื้อของไปซื้อหนังสือไปซื้อขนมนมเนยนะกินเค้กกินอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะเรื่องที่1จบเป็นที่เรียบร้อยนะจริงๆก็ยังมีเรื่องอื่นที่จะต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมนะแต่ว่าคุยกันต่อดีกว่านะครับ02 248 1657 02248 1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะฮะเชิญครับเชิญนะมานะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งทิ้งผมอยู่คนเดียวบางท่านอาจจะมัวไปนี่แหละไปสอบถามรายละเอียดของเขาเนี่ยนะแล้วก็รอ QR คง QR code หลังจากนั้นจะได้โอนสตุ้งสตางค์กันให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะนะมาแล้วมาแล้วคุณอะไรเอ่ยคุณโอครับสายสองสวัสดีครับ
1: ผมถามเลยครับ
0: ครับ
1: เอาหนังสือไปให้อาจารย์เซ็นวันนั้นได้ไหมครับ
0: ไปร่วมงานกับเขาด้วยไหมครับ
1: ไม่ครับผม
0: โอ
1: ้ยากใช่ไหมครับ
0: อะไรนะ
1: ยากใช่ไหมครับ
0: มันคนมันเยอะอ่ะ
1: อ๋อครับถ้าผมรอได้อาจารย์จะเซ็นให้เปล่า
0: อันนี้ต้องถามคุณวิลาสมาถามนะแต่ผมไม่ตอบไม่ถูกว่ะ
1: โอเคครับผม
0: ลองดูได้คุณก็อาจจะไปก่อนก็ได้ถ้าเผื่อคุณวิลาสมาก่อนคุณก็อาจจะขอให้เขาเซ็นให้ก่อนก็ได้
1: ได้
0: แต่ว่าพอถึงเวลาที่จะต้องไอ้ที่เขามีอะไรล่ะไอ้บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันอะไรเนี่ยตอนที่เขาคุยอ่ะอันนั้นเราไม่สามารถอยู่ร่วมงานกับเขาได้เนาะถูกไหม
1: ครับ
0: เออลองดูนะ
1: ครับพอดีผมกลับบ้านผมก็ผ่านแถวบ้านอาจารย์บ่อยครับ
0: โอ้แถวไหนล่ะบ้านอาจารย์อ่ะ
1: แถวชนแดนป่ะครับผมอยู่วังยมพูครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วคุณทำไมไปกลับทางนั้นล่ะทำไมคุณไม่ไปกลับเส้นฝั่งนู้นล่ะ
1: ฝั่งนู้นรถเยอะครับผม
0: อ๋อเหรอโอ้ขึ้นเขาเอานะยอมขึ้นเขาเน
1: า
0: ะ
1: ขึ้นเขา
0: ขึ้นเขาลังเอานะ20กว่าโลเนาะอืม
1: ใช่ใช่ครับผมใช่ครับ
0: โอเคได้ได้ครับผมขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอีทครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: Data Center คืออะไรอ่ะ
0: Data Center คืออะไรเหรอ
2: พูดค่ะ
0: เอาแบบง่ายๆนะเคยดู Mission Impossible ไหม
2: ไม่เคยดู
0: อ๋อไม่เคยดูนะเราที่บ้านเรามีคอมพิวเตอร์ไหม
2: ไม่มีค่ะโบราณ
0: ไม่มีคอมพิวเตอร์ด้วยเหรอ
2: ไม่มี
0: ตอนเรียนตอนอยู่ในโอ้
2: มีแต่โทรศัพท์โบราณอยู่เครื่องเดียว
0: อ๋อมีแต่โทรศัพท์โบราณเนาะโอเคมันคือไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเยอะๆหลายๆเครื่องเยอะเลยเป็นร้อยเป็นพันเครื่องเลยเอามารวมๆกันแล้วก็มีสายต่อระโยงระยางเต็มไปหมด
2: สายต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เหรอ
0: เออใช่ใช่ใช่สายต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เนี่ยระโยงระยางเต็มไปหมดเลยเพื่อไว้สำหรับการจัดเก็บ
2: เพื่ออะไร
0: จัดเก็บข้อมูล Data ที่แปลว่าข้อมูลน่ะจัดเก็บข้อมูลข้อมูล
2: ประเภทไหนอ่ะ
0: แบบประเภทอย่างเงี้ยสมมุติเราใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยสมมุติว่ามันเป็นของบริษัท Apple นะที่ต่างนะยกตัวอย่างนะใช้โทรศัพท์ iPhone อย่างเงี้ยใช่มั้ยเราใช้แอปอะไรที่เขาเกี่ยวข้องกับ iPhone อย่างเงี้ยไอ้ข้อมูลเราอ่ะมันจะไปรวมอยู่ที่ตรงนั้นแหละไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เยอะๆที่มันมา
2: คนที่ใช้

0: ดูเลยมันก็จะเป็นแบบใช้สายไฟเลยนะวิ่งไปที่คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องบอกเอ้ยมันมีไหมอยู่ตรงไหนพอมีเสร็จปุ๊บมันก็ส่งมาตอบเรา
1: ที่คุณณัฐพงศ์พูดว่าถามนี่หมายถึงว่าแต่ละคนถามรายคนเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียด
0: ได้นะมันเป็นศูนย์รวมข้อมูลน่ะแล้วก็ประมวลผลไอ้เนี่ยคือ data center
1: อ๋อแล้วเราจะถามไปที่ตรงไหนอ่ะเขาถึงจะบอกออกมาน
0: ี่ไงสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือ ใน Google อย่างเงี้ยรู้จัก Google มั้ยล่ะ
1: ไม่รู้จัก
0: ก็เนี่ยก็ของ Google เขาก็มาสร้าง data center ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นข้อมูลมันก็จะส่งไปที่ Google เราก็ถาม Google ที่มันเป็น search engine น่ะถามว่าอสมทตั้งอยู่ที่ไหน
1: เราก็ไปเปิดให้ไปเปิด Google งั้น
0: แล้วไอ้จาก Google เนี่ยนะที่ data center เขาก็จะส่งข้อมูลมาให้เราแค่นั้นแหละง่ายแบบนี
1: ้อ๋อ data center
0: ครับ
1: แล้วเวลาตั้งก็หมายถึงว่ามันมีแต่ตัวเครื่องไฟฟ้าทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ไหม
0: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้มีคอมพิวเตอร์มีเครื่องไฟฟ้ามีอะไรบ้างก็ไม่รู้ไม่เคยไปดูเลย ยังไม่เคยเข้าไปดู
1: ฟังแล้วเขาบอกว่ามันใช้น้ำใช้ไฟเยอะก็เลยใจหายว่าแล้วจะเป็นยังไง
0: ก็มันใช้น้ำใช้ไฟเยอะไงก็คอมพิวเตอร์มันก็ใช้ไฟเยอะถูกไหมมันก็ต้องเปิดเครื่องไว้พอใช้ไฟเสร็จมันมีความร้อนพอมันมีความร้อนเสร็จมันก็ต้องอาจจะใช้ระบบน้ำมาช่วยหล่อเย็นให้อุณหภูมิมันเย็นลงหน่อยนั่นแหละครับ
1: พอได้มีความรู้เบื้องต้นมาก
0: ครับผม
1: เพราะฟังข่าวอสมททุกวัน data center อะไรก็เราแก่แล้วต้อง80กว่าแล้วมันก็งง
0: ครับผมได้อันนี้แบบง่ายๆนะขอบคุณ
1: พอพื้นฐานก่อน
0: ครับได้ครับขอบคุณ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณ X ครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: อยากคุยเรื่องอเมริกันฟุตบอล
0: อเมริกันฟุตบอลมาว่ามา
2: แล้วก็อีกเรื่องเป็นเรื่องท่องเที่ยวเพราะว่าตอนช่วงที่ฟุตบอลโลกเขาฟีเวอร์อยู่มาตอนนู้นเห็นคุณณัฐพงศ์พูดถึง
0: ที
2: ่ชอบอเมริกันฟุตบอลอะไรเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบ
0: แต่ว่าผม
2: คุณณัฐพงศ์ชอบทีมไหนครับเนี่ย
0: ผมยุคโบราณนะผมชอบ 49ers ไม่แต่พอพักหลังอ่ะผมชอบนี่นะผมชอบแพตตี้ออดนะ
2: อ๋อเหรอฮะ
0: เออ
2: ก็เป็นทีมเก่าแก่ทั้งหมด
0: ผมชอบเนี่ยผมชอบ 49ers กับ Patriots
2: แต่สนุกนะฮะ
0: สนุกครับโอ้ย
2: คุณณัฐพงศ์พอทราบไหมว่าอเมริกันฟุตบอลที่ย่อมาเป็นแฟคฟุตบอลเนี่ยที่เมืองไทยเรามีเล่นนะ
0: ทราบครับก็วิ่งไปแล้วก็หยิบธงไงครับเฮ้ยผมรู้มาตั้ง20ปีแล้วผมก็เคยไปเล่นแฟคฟุตบอลผมก็เคยไปเล่นคุณ
2: เด็กเราเก่งนะเด็กเราเคยไปได้แชมป์โลกแล้วนะ
0: อ้าวเหรอไม่รู้
2: เด็กเราประมาณสักอายุ12เนี่ยเคยไปได้แชมป์โลกที่จีน
0: อ
2: ่ะชนะเม็กซิโกชนะอะไรพวกนี้
0: อ๋อเหรอเอออันนี้ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าแฟตฟุตบอลเนี่ยมันเล่นมาเป็น20ปีแล้วตั้งแต่สมัย NFL มันถ่ายทอดทั้งช่อง3อ่ะแล้วดูกันตอนเช้าอ่ะหลังจากนั้นตอนเย็นไปเล่นเนี่ยไปเล่นเนี่ยตรงเนี้ยตรงถนนโยธีเนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
2: เหรอ
0: เ
2: ออผมอาจจะเคยเจอคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ใช่ไหมมันอยู่ตรงถนนโยธีนะตรงนั้นมันจะมีลานสนามหญ้ากว้างๆเขาเล่นแฟกฟุตบอลกันตรงนั้นอ่ะ
2: แต่ผมเก่าแก่ผมยุคต้นๆเลย
0: ยุคต้นเลยนะโอ้โหได้
2: อาจจะเคยเห็นแต่อาจจะจำกันไม่ได
0: ้ครับ
2: แต่แล้วก็ทุกวันนี้ยังมีแข่งต่อเนื่องอยู่นะร
0: ุ
2: ่นประชาชนทั่วไปของเราก็ยังน่าจะเอเชียเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครนะน่าจะ5เลยประมาณ
0: แต่มันก็ดีนะแฟกฟุตบอลมันก็ไม่เจ็บมากนะแล้วก็ดึง
2: ไม
0: ่มีปะทะดึงเอาดึงธงเอาดึงเอาผ้าที่ผูกที่เอว
2: เห็นชอบก็เลยโทรมาคุย
0: ครับ
2: ให้เปิดฤดูกาลแล้วก็จะได้เชียร์กันสนุกเลย
0: รอแต่แล้วนี่จะต้องดูผ่านช่องทางไหนล่ะ
2: น่าจะทางของทูมฮะก็ต้องเสียเงินดู
0: เสียเงินดูเห็นมันมีทำ AIS ทำร่วมกับ NBA กับ NFL นี่ใช่ไหม
2: ใช่รู้สึกจะเป็น AIS มั้งฮะ
0: เห็นแวบเห็นแวบเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: ครับผมอ่ะเรื่องที่สองอ
2: ีกเรื่องนึงเป็นเรื่องท่องเที่ยว
0: ครับ
2: ผมอารมณ์เดียวกับคุณณัฐพงศ์นะ
0: คือ
2: ไปท่องเที่ยวที่มันลำบากเนี
0: ่ยไม่ได้อยากไป
2: จริงนะคุณณัฐพงศ์เวลาพอไปมาถึงนั่นแหละไปถึงกลางทางยังคิดว่าเออเรามาทำอะไร
0: มาทำอะไร
2: ไม่ทราบว่าคิดคล้ายๆกันไหมฮะ
0: อืม
2: แต่ก็สนุกนะผมชอบนะแล้วก็พอกลับมาถึงก็อยากจะไปอะไร

0: ี้ยเป็นประจำ
1: เออก็จริงก็จริงก็จริงแต่ผมไม่ได้ชอบความลำบากนะผมบอกไว้ก่อน
0: ผมขี่เรือด้วยไงฮะผมขี่เรือท่องเที่ยวไปตามเกาะนู้นเกาะน
1: ี้โอ้โหเซลลิงด้วยนะนี่แสดงว่ามีเงินถุงเงินถังนะเนี่ยฮะ
0: ก็ไม่ถึงจะถังนะครับยังพอไปได้แต่ทีนี
1: ้คนมีเรือเป็นของตัวเองเซลลิงไปที่นู่นไปที่นี่ต้องมีเงินถุงเงินถังครับพี่น้ำมันจะแพงนะ
0: เดี๋ยวนี้เรือมันถูกซื้อมือสองก็ได้นะฮะคันละแสนกว่าบาทก็ถึงได้แล้ว
1: โอ้โหเ
0: ออแต่เดี๋ยวนี้มันเข้ายากไม่เหมือนตอนยุคก่อนๆเมื่อประมาณตั้ง 5-6 ปีที่แล้ว
1: แล้วไปจอดทิ้งไว้ที่ไหนล่ะไปเสียค่าจอดอีกเดือนเท่าไหร่เนี่ย
0: หมายถึงเราไม่ได้จอดนะเราก็ลากกลับบ้าน
1: อ๋อลากกลับบ้าน
0: แต่ถ้าเวลาเราไปเที่ยวเราก็เสยชายหาด
1: โอเคโอเคซีอ่ะรู้นึกภาพออก
0: แล้วก็คุณณัฐพงศ์อีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: เมื่อวานฟังอาจารย์วิระพูดถึงเรื่องอุทยานอะไรต่าง
1: ๆ
0: ผมติดใจมากนะแบบฟังคุณวิระพูดแล้วตัดใจจริงๆ
1: โอ
0: ้โหติดใจเรื่องเวลาผมไปเขาใหญ
1: ่ครับ
0: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบนเขาใหญ่ไม่ทราบคุณณัฐพงศ์เคยขึ้นไหม
1: ไม่เคยครับ
0: เหรอฮะขึ้นไปข้างบนเขาจะมีกาแฟขายมีนู่นนี่ก็จะมีห้องน้ำบริการ
1: ครับ
0: แต่ว่าติดนิดนึงนะอย่างอื่นดีหมดเลยนะห้องน้ำไม่มีสายชำระ
1: โอ้ก็ไม่เป็นไรเราก็เตรียมกระดาษเช็ดตูดเด็กไปสิ
0: มันไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดคนที่มีปัญหาแบบคนไทยเราโบราณนี
1: ่ไม่ผมรู้เลยผมเนี่ยเป็นคนเตรียมกระดาษทิชชู่เปียกเนี่ยติดตัวตลอดเวลาครับไม่ว่าจะไปที่ไหนจริงๆเนี่ยถามดิเนี่ยผมทำมาอย่างเงี้ยเป็น10ปีแล้วครับคือไม่มีปัญหาเลยผมจะไม่แบบโอ้โหไม่มีกระดาษไม่มีสายชำระกูมีโอ้ยขอโทษมีทิชชู่เปียกนี่ว่าใช่ไหมเขาบอกจะไม่รักโลกไม่รักก็ไม่สนแล้วผม
0: แต่ว่ามัน
1: ต้องใช้
0: ใจอาจารย์มากอาจารย์แบบโอ้โหขุดจะแบบเละเลยจริงๆอย่างเงี้ยเสียดายนะฮะบ้านพักตามอุทยานต่างๆเนี่ยมันก็ดีกว่านี้จริงๆ
1: เขาต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปมันดีขึ้นเยอะเขาพัฒนาขึ้นเยอะนะเขาพัฒนาขึ้นเยอะตอนนี้คือผมสังเกตอย่างนี้คือช่วง 2-3 ปีเนี่ยผมกลับไปเที่ยวอุทยานอีกทีเนี่ยอย่างไปที่ผาช่อ
0: ผมก็เป็นคนกลัวผีให้ใครคุณณัฐพงษ์อ่ะ
1: เออมัน
0: ไปถึงผมยังไงผมก็ไม่กล้านอน
1: อ๋อเหรอแต่ผมนอนนะผมนอนมาทุกที่เลยแต่ว่าส่วนใหญ่จะนอนบ้านพักอุทยานจะนอนบ้านพักแล้วก็นอนคนเดียวนี่แหละนะเตียงวางอยู่3เตียงตัวเองนอนคนเดียวอีกอันนึงก็เรากลัวมากเราก็เอาเป้เราวางทับไว้ใช่ไหมหมอนี่ก็หยิบมาซุกซ้ายขวาแค่นั้นเองสบาย
0: อย่างนี้แสดงว่าไม่กลัวผีละถ้าเป็นอย่างนี้จริงคุณนัทพงศ์ไม่ได้กลัวผีหรอก
1: ก็ผมบอกแล้วกลัวผีแต่ว่าคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเวลาที่เราจะคิดถึงผีคือเราหลับตาเพราะฉะนั้นเรากลัวความมืดมากกว่าถูกไหมพอเรากลัวความมืดปุ๊บเราจินตนาการอะไรปุ๊บเราก็โอ้โหแม่กอบแกบกอบแกบมาแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออถูกไหมเออนั่นแหละเราลองเปลี่ยนความคิดนี้ดูสิลองเปลี่ยนทัศนคติที่มันแบบจำอยู่ในเซลล์ลองเปลี่ยนดูผมว่ามันใช้ได้เฮ้ยไม่ต้องกลัวแล้วเนี่ยเพราะเรากลัวความมืด
0: ครับจะลองแต่การลองไม่เคยสำเร็จนะก็ยังกลัวอยู
1: ่ก็ไม่มีปัญหากลัวได้ครับโอเค
0: ได้ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: คุณอั๋นครับสายสองสวัสดีครับคุณอั๋นอยู่ไหมขออภัยนะบางทีอาจจะคุยนานไปสักนิดนึงนะบางทีคุยถูกคออ่ะนะใช่ไหมโอ้นานๆนะจะมีคนมาคุยเรื่อง NFL กับผมเงี้ยแฟลกฟุตบอลกับผมเนี่ยนะนะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะรู้นะอ่ะมาละ02 2481657นะฮะคุณวรวุฒิครับสาย3คุณวรวุฒิครับ
2: ครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับผม
1: เชิญครับ
2: ไอเรื่องแว่นตา
1: เออแว่นตา
2: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนเข้าพรรษาลูกชายผมมันจะไปเดินป่าที่ตาท่าสองยาง
1: ครับ
2: แล้วมันลืมแว่นตาปัญหาแว่นตาไม่เจอเหมือนคุณณัฐพงศ์เลยวางไว้ในบ้านน่ะแหละหาไม่เจอ
1: หาไม่เจอ
2: ต้องไปทับเจริญใหม
1: ่อย่างนั้นเลยเหรอ
2: ใช่ก็จะไปเดินป่าไงมันหาไม่เจอจนป่าที่ยังหาไม่เจอเลยคุณณัฐพงศ์เชื่อไหม
1: อ๋อเหรอโอ้
2: เออมันไม่รู้มันไปลืมไว้ที่ไหน
1: ไปล่วงไว้อยู่ตรงไหนหรือเปล่า
2: ไม่จำได้ว่ามาอยู่ในบ้านนี่แหละเขาเข้าบ้านมาเขาบอกเขาวางไว้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันวางไว้ส่วนไหนของบ้านก็เหมือนกันก็ให้อาหารแมวอะไรแนวตามเรื่องตามเราเดินไปนู่นไปนี่อะไรประมาณเนี้ย
1: ครับ
2: แล้วมันก็หายไปเลยความรู้สึกมัน
1: แต่มันต้องค่อยๆค่อยๆถอยไปทีละสเต็ปถอยไปทีละสเต็ปมันต้องค่อยๆไล่ไปว่าเราเดินจากตรงนี้เราเดินจากตรงนี้เราเดินใครที่นี่ผมให้เป็นเทคนิคเลยนะอันนี้ใครที่อยากระลึกชาติได้อ่ะคุณต้องหัดเรื่องพวกนี้
2: มันจะลืมสิ่งปัจจุบันแต่ว่ามันจะเริ
1: ่มไม่รู้นี่ก็คุณค่อยๆขยับไปทีละสเต็ปนะถ้าคุณถอยหลังไปได้เห็นในช่วง1ชั่วโมงคุณทำอะไรหลังจากนั้น2ชั่วโมงก่อนหน้านี้คุณทำอะไรคุณเดินไปยังไง3ชั่วโมงแค่เรื่องเมื่อวานน่ะคุณก็ลืมหมดแล้วแต่ถ้าคนที่เขาระลึกชาติเนี่ยเขาสามารถที่จะเดินตามเมื่อวานได้ถูกมั้ย
2: แต่ย้อนไปวัยเด็กมันจะนึกได้นะ
1: มันได้แค่เป็นบางช่วง
2: ยิ่งอายุเยอะมันจะยิ่งนึกได
1: ้มันได้แค่บางช่วงและสั้นๆเล็กๆ
2: บางช่วงครับ
1: อันนั้นเป็นแค่ความทรงจำเล็ก
2: ๆแล้วก็อุทยานน่ะผมไปที่ดอยขุนตาลน่ะ
1: ครับ
2: สวยตั้งอยู่ริมผาเลย
1: เ
2: ดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเยอะ
1: ใช่
2: อย่างที่คุณณัฐพงศ์บอกอ่ะโอ้ยเมื่อก่อนบ้านร้างบ้านเก่าน่ากลัวไม่กล้าพักก็บอกเลย
1: มันก็มีอันไหนที่มันไม่มีนักท่องเที่ยวไปอ่ะอันนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังแบบยากอยู่อ่ะถูกไหมมันไม่ได้มีเงินเข้าไปซัพพอร์ตไม่ได้มีเงินไปอุดหนุนอ่ะกองทุนเขาที่จะพัฒนาที่มันจะดูแลให้มันสะดวกเรียบร้อยอ่ะนั้นก็อาจจะเป็นปัญหาจริงนะ
2: ใช่เดี๋ยวผมไปเขาใหญ่ผมก็ไปกับของที่พักของใครนะคุณสงการอ่ะชื่ออะไรนะไอ้บาไออะไรนะ
1: ไม่รู้ไม่เคยไป
2: เขาใหญ่นั่นแหละผมก็ไปพักที่นั่นแหละแต่ถ้าไปพักแบบไม่คุ้นแม่อะไรไม่เอาเลย
1: ครับ
2: มันจะไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะ
1: ดีขึ้นเยอะนะ
2: ขอบคุณมากครับผม
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตุ้มครับสายสองสวัสดีครับ
3: ฮัลโหล
1: ครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับผม
1: ครับ
3: ครับพอดีเปิดมาฟังไม่ทันครับไอ้ตัวที่คุณณัฐพงศ์เรียนในเรื่องของไอ้ตัวรีเฟชคาเฟ่ที่ว่าจะมีการรีเฟชกันของเดือนนี้ครับผม
1: อ๋อบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันนะ
3: ครับ
1: วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมครับตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปที่คุณวีระเขาจะคุยแบบสบายๆมันต้องลงทะเบียนก่อนอ่ะ
3: ครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมลงทะเบียนผ่านเพจ Facebook ของทางร้านเขาครับ
1: อันนี้เขาเปลี่ยนใหม่
3: ครั้งเนี้ย
1: เขาเปลี่ยนใหม่เป็น @line ID เพิ่มเพื่อนใน ID ฮะใน LINE
3: ครับผม
1: ฮะชื่อ @นะ A แล้วมีวงกลมล้อมรอบก่อนนะแล้วก็รีเฟชนะ R E F R E S H แล้วก็จุด
3: ครับ
1: จุดนะดอทอ่ะ
3: ครับผม
1: แล้วก็คาเฟ่ก็ C A F E ครับ
3: อ๋อโอเคครับชัดเจนครับ
1: แล้วก็ถามรายละเอียดเขาดูเพราะว่ามันจะต้องเขามีชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เงินที่คุณชำระไปเนี่ยทั้งหมดมันจะเป็นคูปองนะซื้ออาหารซื้อขนมซื้อกาแฟซื้อหนังสือนะของคุณวีระในร้านได้หมดเลยนะครับ
3: ได้เลยครับผม
1: ครับผม
3: ขอบพระคุณมากครับคุณณัฐพงศ
1: ์ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะอ่ะก็อ่ะหมดไป1เรื่องนะมาไหมเดี๋ยวลองอีกสักนิดดีไหมนะแม่กำลังเครื่องติด02 248 1657 02 248 1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวผมให้เวลาสักหน่อยนะจริงๆมันก็ถึงเวลาแล้วแหละนะที่เราจะต้องเบรกนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาว่ากันในช่วงสุดท้ายนะแต่ว่าถ้ายังมีมาต่อก็เดี๋ยวจะคุยต่อสักหน่อยนะอ่ะไม่มีมาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะ 15:39 นพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
8: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
7: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

งสุดท้ายนะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะวันนี้วันอะไรพฤหัสบดีนะ6สิงหาคม2569นะครับมายังเหลือเวลานะยังมีเวลาประมาณสัก10กว่านาทีนะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อ

0: ครับ02-2481657 02-2481657นะครับมาว่ากันต่อว่ากันต่อนะอ่ะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับผม
1: มีอะไรที่ผมจะต้องพูดคุยกับคุณณัฐพงศ์มั้ย
0: ครับมีอะไรวันนี้เหรอวันนี้เขาประชุมกรรมาธิการมั้ยคุณวีระ
1: ใช่วันนี้ประชุมกรรมาธิการแต่ผมไปช้าผมไปประมาณเกือบเที่ยงแล
0: ้
1: ว
0: โ
1: อ้แล้วก็เป็นช่วงที่เขาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ประมาณสักเที่ยงเสร็จจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เสร็จนะก็กำลังตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับกองทุนสืบสวนสอบสวนน่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งผมคิดว่าจะทำให้เราเข้าใจไงว่าไอ้กองทุนเนี้ยที่ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนอกจากรัฐบาลตั้งให้แล้วนะ
0: ครับ
1: เขายังเอาเงินค่าปรับร้อยละ99นะเอามาสมทบในกองทุนนี
0: ้
1: ปีนึงก็พันกว่าล้านนะ
0: ครับ
1: ก็เลยนึกว่าที่เราโดนปรับไปเนี่ยเขาก็เอาไปให้ตำรวจที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนไงจะทำให้เรื่องสำนวนสอบสวนเนี่ยมันเร็วขึ้นของรัฐพลเพราะว่ามันจ่ายจากงบปกติมันคำนวณลำบากอะไรแต่เขาก็มีเกณฑ์มีระเบียบของเขานะเมื่อกี้ฟังท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพูดอะนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีอะไรก็จะบอกกับคุณรัฐพลกับคุณผู้ฟังอย่างเงี้ยว่ามันมาถึงช่วงท้ายๆแล้วจากนี้ไปผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปประชุมด้วยหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: ก็อย่างวันนี้ก็จะเป็นพวกที่ไม่ใช่หน่วยราชการถ้าหน่วยราชการถ้าผมจำไม่ผิดนี่น่าจะเหลือกระทรวงอุตสาหกรรมที่เดียวนะที่ยังรอจะพิจารณาถ้าเป็นหน่วยราชการนะ
0: ครับ
1: ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกเบ็ดเตล็ดละเป็นพวกงบจังหวัดซึ่งผมคงไม่ไปดูอ่ะแล้วก็พวกงบพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ครับ
1: ไอ้นี่มัน 2-3 พันรายการของรัฐพงศ์อบต. อบจ.ไอ้โทษอบต. อบจ.งบผู้ว่าอะไรพวกเนี้ยอันนี้มันไปผ่านห้องเล็กที่เขาตัดงบอะไรกันไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: วัน2วันเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ไปอาจจะแวะไปอาจจะแวะไปแต่ว่าถามว่ามีประเด็นที่ผมสนใจไหมก็ไปพูดในห้องเล็กเรียบร้อยแล้วอย่างงบผู้ว่าเนี่ยเมื่อก่อนนะได้ปีประมาณสัก200กว่าล้านของใหม่นี่ก็เหลือประมาณสัก 40-50 ล้าน
0: ครับ
1: ถึงงบผู้ว่าที่เอาไปสร้างถนนเลยพวกนี้เขาไม่ให้แล้วคือเขาบอกมันซ้ำซ้อนกับกรมทางหลวงชนบทที่เขาจะให้อบจกับอบตหรือเทศบาลเนี่ยก็จะเป็นพวกถนนที่เขารับโอนมาแล้วโดยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถนนที่รับโอนมาแล้วมันต้องเมนเทนแนนซ์อ่ะ
0: อ
1: ันนี้เป็นไปได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของเทศบาลอาจจะเป็นพวกสนามกีฬาอะไรพวกนี้แต่ว่าหลักๆแล้วอ่ะถ้าของผู้ว่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องท่องเที่ยวหมดคุณณัฐพงศ
0: ์อ๋อครับ
1: เป็นอีเวนต์ซะส่วนใหญ่ก็คิดผมก็เลยบอกกับท่านผู้ว่าหลายจังหวัดไปว่าปีหน้าจะไม่มีงบจังหวัดแล้วนะอาจจะไม่มีงบในมือของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะไปจัดงานนู่นนี่แล้วก็จะต้องบูรณาการหรือว่าขอความร่วมมือจากประชาสัมพันธ์จังหวัด
0: ครับ
1: ท่องเที่ยวจังหวัดเลยพวกนี้มันถ้าเงินตรงนี้จะไม่มีแล้วหรือเงินเมื่อก่อนที่เป็นงบผู้ว่าซีอีโออะไรพวกนั้นนะรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวนี้จะไม่มีแล้วต่อไปจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันรัฐบาลไม่มีตังค์ที่จะให้แล้วถ้าพูดตรงๆนะแล้วก็ที่เหลือก็จะมีเป็นเรื่องทางเทคนิคแล
0: ้
1: วก็ถ้าเกิดจบหมดแล้วเนี่ยทางคณะอนุกรรมธิการเขาก็จะมาสรุปยอดว่าตัดไปเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แล้วก็จะมาเกลี่ยหน่วยงานที่จำเป็นที่ขออุทธรณ์อะไรเนี่ยก็เกลี่ยแล้วจากนั้นก็จะจบรายการก็จะเป็นเรื่องส.ส.แปรยติกับกรรมธิการสงวนความเห็นแล้วก็พิมพ์เอกสารอะไรต่ออะไรตรวจสอบอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งให้สภาสภาก็จะมานัดประชุมวาระที่2กับวาระที่3ของงบประมาณรายจ่ายปี 70ก็กำหนดวันในเบื้องต้นนะไม่น่าจะผิดพลาดนะเพราะดูจากตารางเวลาที่เขาทำก็ไปได้ตามสมควรก็น่าจะเป็นวันที่7-8-9กันยาแล้วหลังจากนั้นก็จะไปวุฒิสั้นๆนะประมาณช่วงที่11-12นี่ไงถ้าผมจำไม่ผิด
0: ครับ
1: ก็กระบวนการนี้น่าจะเสร็จ
0: แล้วก
1: ่อนกลางเดือนก่อนกลางเดือนกันยาอย่างเร็วที่สุดก็เป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยาคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ

0: เพราะว่าเมื่อพระราชบัญญัติเสร็จแล้วเนี่ยผ่านสภาแล้วแล้วก็วุฒิสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ผ่านวุฒิสภาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ต้องเอาไปตรวจกันให้ละเอียด5วันก่อนนำขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าบวกลบไม่เกิน3วันเดือนตุลาก็คงจะมีร่างพระราชตัวพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษากระบวนการก็จบอย่างนี้
1: จบเป็นที่เรียบ
0: แต่ว่าผมพูดนิดเดียวเพราะไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ผมจะมาได้เพราะผมต้องไปทำงานมีสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีคลังเป็นงานสัมมนาของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1: ครับ
0: อาจจะไม่ได้เข้าอีกวันนึงนะแต่ว่าอาทิตย์หน้าน่าจะพอมีเวลาปลีกตัวมาจัดรายการกับคุณณัฐพงศ์เพราะว่ามันจะเป็นหน่วยงานที่ผมไม่สนใจผมก็อาจจะไม่ไปหรือแวะไปประเดี๋ยวเดียวแล้วก็มาคุยกับคุณณัฐพงศ์เป็นหลักแวะไปตอนเช้าแล้วบ่ายๆก็มาจัดรายการตามปกติ
1: ครับ
0: ประเด็นของผมก็คือขนาดนี้คุณณัฐพงศ์ด้วยอย่างที่ผมเขียนลงในเฟซบุ๊กของผมอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่ผมไม่คุ้นเคยคุณณัฐพงศ์ผมถูกสปอตไลท์ฉายมากอย่างนี้ผมไม่มีความสุขเลยคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ไปไหนผมไม่มีความสุขเลยมันไม่ใช่ที่ที่ผมคุ้นเคยแล้วตอนนี้คุณณัฐพงศ
1: ์
0: งั้นขอเวลาปรับตัวนิดนึง
1: ครับ
0: คือผมจะพูดอะไรแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้แล้วคุณณัฐพงศ์คือมันทำให้ชีวิตผมยากลำบากและต่อนี้ไปยกเว้นผมจะตัดขาดจริงๆแต่เมื่องานมันยังไม่เสร็จนะ
1: คร
0: ับผมอย่างน้อยๆมันก็ต้องผ่านงบประมาณอะไรต้องผ่านงบประมาณวาระสองไปแล้วนะวาระสองที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วส่งให้สภาผู้แทนลงมติเป็นรายมาตรานะพอจบตรงนั้นงานผมก็สำหรับงานนี้ก็ที่จะต้องไปถูกสปอตไลท์ฉายก็คงจะหมดแล้วบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงมันก็หลงๆลืมๆนะคุณณัฐพงศ์นะจำข้อเท็จจริงผิดปีบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไปแต่ว่ามันจับคือต้องจับประเด็นหลักที่ผมต้องการอ่ะบางทีเขาก็จับไม่ได้
1: ใช่ใช
0: ่แล้วการตัดต่ออะไรตัวอะไรเนี่ยเมื่อตอนบ่ายผมก็ถ้าใครดูคลิปย้อนหลังนะของสภาก็ผมก็อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: ที่แบบว่าเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ผมไม่มีอะไรนะผมเพิ่งข้อเท็จจริงผิดผมก็ขอโทษขออภัยให้ผมทำอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าข้อเท็จจริงมันไม่ผิดก็อีกเรื่อง
1: ครับ
0: นะส่วนที่ อยากให้เกิดอยากให้มีก็พูดไปหมดละ
1: ครับ
0: เมื่อวานก็คุยกับอธิบดีที่เขาเกี่ยวข้องแล้วก็จริงๆมันจบไปแล้วแต่ว่ามีคนไม่อยากให้จบก็เรื่องของเขาผมก็ไม่สนใจละ
1: ครับ
0: นะก็ไม่มีอะไรคุณณัฐพงศ
1: ์ครับผ
0: มสบายๆพรุ่งนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าไม่ได้มานะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผมติดงานที่กระทรวงการคลังนะงานสำคัญด้วยนะ
1: ครับผม
0: กตากรรมของประเทศที่ฝากไว้กับคุณเอกนิตินี่มันจะเป็นจริงไม่จริงนะเดี๋ยวก็รู้กันนะ
1: ครับได้ครับ
0: โอเคขอบพระคุณขอบพระคุณ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: คุณวีระครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณวีระแจ้งผมแล้วนะว่าเข้ามาคุยได้สั้นๆนะว่าสำหรับวันนี้นะเพราะฉะนั้นของเรานะยังเหลือเวลา02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณประทีปฮะสายสอง
2: ก็ไม่มีอะไรครับก็เลยอยากจะให้กำลังใจอาจารย์วีระนะครับว่าอาจารย์ได้ช่วยทำให้ประชาชนได้รู้ความจริงแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ
1: ครับโอเคอ
2: ยากให้กำลังใจอาจารย
1: ์ครับ
2: อย่าท้อแท้นะครับมีคนที่เชียร์อาจารย์เยอะมากนะครับเชื่อว่าประชาชนทุกคนที่ได้ฟังอาจารย์ตลอดเนี่ยเขาจะขึ้นตัวอาจารย์นะครับ
1: ครับครับครับ
2: แค่นี้ครับ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอ่ะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับท่านอื่นท่านอื่นนะเหลือไม่มากนะเหลือประมาณสัก 4-5 นาทีคุณเอกฮะสาย3คุณเอก
3: ฮัลโหลครับ
1: ครับ
3: พอดีฟังอาจารย์เรื่องกรรมาธิการงบประมาณหลายๆเรื่องขับผ่านตรงซอยสุขุมวิท11นะครับมันมีสำนักงานของสมกรแล้วเขาทุบสร้างใหม่เป็นตึกหลายสิบชั้นเป็นมิกซ์ยูสก็เลยสงสัยขึ้นมาว่านอกจากสำนักงานแล้วเขามีเหมือนเป็นคอนโดที่พักด้วยอีก 20-30 ยูนิตเลยไม่รู้ว่ามันเป็นที่พักของใครซึ่งซอย11เนี่ยมันเป็นแบบแหล่งเหมือนพักคงสมัยใหม่มั้งมีคลับบาร์อะไรทั้งซอยเลยผมเลยไม่แน่ใจว่าใครไปพักอยู่ในตรงนั้น
1: ครับ
3: สัมภาระ
1: ไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้เรื่องเลยครับ
3: จริงๆเลยฝากเสืออาจารย์ถามไม่รู้ผ่านไปหรือยังของกระทรวงการคลัง
1: ผ่านไปนานแล้วครับ
3: สัมภาระ
1: ผ่านไปนานแล้วครับ
3: ครับ
1: ครับผม
3: แค่นี้แหละครับ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะกองสรรพากรนี่ผ่านไปตั้งแต่แรกๆเลยนะกระทรวงการคลังนะเวลาที่เขาพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเขาเรียงตามรายกระทรวงนะค่อยๆขยับมาตั้งแต่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นก็ส่วนใหญ่เขาก็จะไล่มาตามกอไก่ขอไข่นะแถวๆนั้นนะครับอ่ะไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วผมย้ำอีกนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้สำหรับคนที่สนใจจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นจำนวนคนก็ไม่เยอะนะแค่40ไม่เกิน45คนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะที่จะไปร่วมงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟสกันกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะที่ร้านรีเฟสคาเฟ่รามอินทรา67นะในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569คุณวีระก็จะคุยแบบสบายๆนะเนี่ยเหมือนคุยกันอย่างเงี้ยนะคุยให้ฟังแบบสบายๆนะเริ่มตั้งแต่บ่าย3นะแต่ว่าเนื่องจากสถานที่เนี่ยที่ร้านรีเฟซคาเฟ่เนี่ยนะมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นทางร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าจำกัดคนที่เข้าร่วมรับฟังเนี่ยเพียงแค่40ถึง45คนนะแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยมันต้องมีการลงทะเบียนและสำหรับการลงทะเบียนรอบเนี้ยต้องลงทะเบียนผ่านทาง LINE นะครับเราต้องไปแอด LINE นะ @refet.cafe นะA แล้วมีวงกลมล้อมรอบครับ refresh ก็ refresh นะแล้วก็ดอทก็คือจุดแล้วก็คาเฟ่ก็คือ cafe นะฮะหลังจากนั้นแอดมินเขาจะคอยแจ้งรายละเอียดนะเพราะว่าการลงทะเบียนครั้งเนี้ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะก็คือชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ย500บาทต่อท่านและให้สิทธิ์ไม่เกิน2ท่านต่อ1สิทธิ์นะก็คือหมายความว่าถ้าผมไปคนเดียวผมก็จ่าย500บาทแต่ผมบอกผมจะไปกับเพื่อน2คนนะไปกับแฟนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ2คนก็ได้แค่2คนนะก็จ่ายไป 1,000 บาทนะหลังจากนั้นก็จะต้องมีการเขาจะส่ง QR code ให้เขาจะมีสลิปโอนเงินคุณจะต้องโอนไปให้กับทางแอดมินแล้วก็ชื่อนะแจ้งชื่อแจ้งเบอร์โทรศัพท์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดคุณก็คุยกับเขาแต่ว่าสำหรับคูปองหรือว่าเงินที่คุณจ่าย500บาทเนี่ยทางร้านรีเฟซคาเฟ่เนี่ยเขาก็แทบไม่ได้อะไรเลยอ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเอาเป็นคูปองมาให้นะ500บาทแล้วใช้ในวันงานนั่นแหละนะถ้าอยากจะซื้อข้าวนะจะซื้อน้ำนะจะซื้อขนมนะซื้อเค้กซื้อหนังสือคุณวีระนะอย่างหนังสืออะไรจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะหรือว่าจากอเมริกาถึงแคนาดาจากแคนาดาถึงอเมริกาจากสเปนถึงโปรตุเกสอะไรพวกเนี้ยนะซื้อได้มีอยู่ที่นั่นนะก็สามารถซื้อได้เลยนะครับก็ใช้คูปองนี่แหละนะครับแล้วก็คูปองดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะแล้วก็ใช้ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569นะอันนี้ผมสรุปให้ฟังนะส่วนรายละเอียดต่างๆนะสนใจไปที่ @refetcafe นะ @a มีวงกลมล้อมรอบแล้วก็ refet refresh แล้วก็ดอทจุดนะก็คือจุดแล้วก็หลังจากนั้นตามด้วยคาเฟ่เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะ CAFE นะครับคุณก็ถามรายละเอียดกับเขานะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้วันพรุ่งนี้วันอะไรเอ่ยอ๋อพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะพรุ่งนี้วันศุกร์ก็กลับมาเจอกันนะเหมือนเช่นเคยนะฮะตอนบ่าย2ถึง4โมงเย็นผมณัฐพงศ์แล้วก็คุณวีระนะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็น

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินชูวิสัยทัศน์เศรษฐกิจต้องเดินหน้าเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เล็งอัดฉีดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเต็มสูบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026โดยนายอนุทินกล่าวว่ามิงกะลาบารู้สึกยินดีเป็นเกียรติที่ได้ร่วมกับประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งในวันนี้ไทยและเมียนมาพร้อมก้าวไปสู่บทบาทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศหน้าที่ของรัฐบาลคือทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีสามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยมั่นคงมีงานทำมีรายได้และมีความหวังในอนาคตเศรษฐกิจต้องไม่สะดุดธุรกิจต้องเดินหน้าและนั่นคือสิ่งที่มุ่งหวังและทำร่วมกันปัจจุบันเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยมีมูลค่าทางการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้มีช่องมีโอกาสและมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากขณะเดียวกันการลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมทั้งภาคพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวทั้งนี้ตนและประธานาธิบดีเมียนมามีความตั้งใจร่วมกันที่จะทำให้บรรยากาศการค้าของทั้งสองประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้งภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ได้โดยเร็วศาลสั่งเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่ภายใน60วันคาดเปิดหีบเดือนตุลาคมนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 4ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงอ่านคำพิพากษาในคดีระหว่างกกต.กับนายวัฒนาช่างเหลาก่อนมีคำสั่งให้เพิกถอนการเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่ศาลเห็นว่าพยานหลักฐานของกกต.มีน้ำหนักรับฟังได้โดยเฉพาะกรณีการนำเงินจำนวน100บาทไปมอบให้พยาน3รายพร้อมระบุหมายเลขผู้สมัครเนื่องจากผู้จ่ายเงินเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการพูดเล่นหรือหยอกล้อส่วนคำชี้แจงที่อ้างว่าเป็นเงินค่าปูลูกปลาค่าผ้าอ้อมหรือค่าเกี่ยวหญ้าให้วัวศาลเห็นว่าขัดกับข้อที่จริงจึงไม่รับฟังพร้อมระบุว่าพฤติการดังกล่าวทำให้การเลือกตั้งสอบประเด็นทางทุจริตขาดความโปร่งใสและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นและประชาชนในพื้นที่ภายหลังรับฟังคำพิพากษานายวัฒนาช่างเหลาพร้อมทีมงานและทนายความได้เดินทางออกจากศาลทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนด้านนายวัชระศรีสารผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าคำพิพากษามีผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งทันทีโดยปลัดอบจ.ขอนแก่นจะเข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนพร้อมรายงานผลคำพิพากษาไปยังสำนักงานกกต.ส่วนกลางเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนับจากวันที่ตำแหน่งว่างตามคำพิพากษาของศาลคาดว่าจะกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคม2569นี้ศาลออกหมายจับ2คนร้ายชาวลาวที่ร่วมกันชิงทองในอำเภอเชียงของพบขณะนี้หลบหนีไปที่เมืองหลวงน้ำทาประเทศลาวห่างจากชายแดนไทยลึกเข้าไปถึง200กิโลเมตรพลตำรวจโทกฤตาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยความคืบหน้าคดี2คนร้ายชิงทองร้านทองเยาวราชกรุงเทพในห้างโลตัสเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาได้สร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือน้ำหนักรวม184บาทเป็นเงินกว่า13ล้านบาทขณะนี้ศาลจังหวัดเทิงจังหวัดเชียงรายออกหมายจับ2คนร้ายคือนายคำทิศกับนายสมชายชาวลาวอยู่ที่แขวงบ่อแก้วในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปให้พ้นการจับกุมโดยคนร้ายมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแนวทางการสืบสวนพบว่านายคำทิศเข้ามาทางด่านถูกต้องตามปกติแต่นายสมชายขับเรือข้ามแม่น้ำโขงมาจอดไว้จากนั้นไปลงมือชิงทรัพย์ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากจุดเกิดเหตุมายังจุดที่ลงเรือระยะทางแค่2กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง10นาทีและลงเรือที่เตรียมไว้ขับข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งลาวและพบว่าขณะนี้ทั้ง2คนใช้รถแคมรี่สีดำขับไปยังเมืองหลวงน้ำทาห่างจากชายแดนไทยลึกเข้าไป ไปถึง200กิโลเมตรและได้มีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามจับกุมทั้งนี้ยอมรับเป็นเรื่องยากในการที่จะติดตามทองคืนมาได้ครบทั้งหมด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
13: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: อภิรักษ์หาญพิชิต

0: นิตมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: 16นาฬิกากับอีก9นาทีนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์นะครับข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราตั้งแต่ช่วงเช้าในวันนี้น่าจะเริ่มจากสายๆก่อนนิดหนึ่งนั่นก็คือท่านผู้ฟังนะครับคงจะได้เห็นบรรยากาศพิธีต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมานะครับในฐานะแขกของรัฐบาลที่มาเยือนอย่างเป็นทางการนะครับก็ถือว่านะครับอลังการงานสร้างมีพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าในขณะเดียวกันที่ไม่ไกลกันนักนะฮะออกไปทางเอฟประตูด้านไหนถนนราชดำเนินกลางนะครับก็จะมีทางกลุ่มแรงงานเมียนมาเขาก็มารวมตัวกันนะมายื่นหนังสือนะแสดงออกถึงนะการไม่เห็นด้วยนะครับที่หน้าสถานทูตนะขออภัยหน้าองค์การสหประชาชาติเช่นเดียวกันกับในมุมของฝ่ายค้านก็แสดงความเห็นนะวิพากษ์วิจารณ์กรณีการที่จะนะจัดการกับปัญหาต่างๆนั้นคุยถูกฝาถูกตัวหรือเปล่าอ่ะนี่คือประเด็นอันหนึ่งที่จะไปลงในรายละเอียดกันนะขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของกสทที่เฝ้ารอกันมานานตกลงความสับสนปนละหมาดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเมื่อวานว่าตกลงเนี่ยจะใช้ตัวเลขไหนกันแน่นะครับระหว่าง 5,925 รายนะกับอีกตัวเลขหนึ่งประมาณสัก3,400นะครับจะมีการปล่อยผีไหมสรุปสุดท้ายวันนี้มีการประชุมกกลางซึ่งรับรายงานมาจากกสทเมื่อวานนะไม่มีการปล่อยผีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 5,925 รายที่มีการแก้ไขคะแนนจะต้องไปทั้งหมดนะครับนี่คืออีกประเด็นหนึ่งที่เดี๋ยวจะไปไล่เรียงกันนะครับขณะที่การประชุมของนะกสทช.ที่ล่มไปเมื่อวานวันนี้ก็ยังล่มต่อไม่สามารถนะประชุมต่อไปได้ด้วยเหตุผลนะครับองค์ประชุมไม่ครบนะครับสุดท้ายอีกประเด็นหนึ่งนะยังไม่ไปถึงเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องที่เป็นที่สนอกสนใจนะของสังคมแล้วก็มีการพูดถึงกันอย่างมากนั่นก็คือกรณีนะครับยูทูบเบอร์ของไทยนะครับฮารุณนะโซโล่นะครับซึ่งก็ได้มีการนำร่างนะกลับมาถึงประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ประมาณสัก5:00เสร็จสับจากนั้นก็นำไปตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ประมาณสักตอนเที่ยงวันนี้แหละนะครับทางในส่วนของผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีไวยวุฒินะฮะก็ได้เปิดเผยผลการชันสูตรร่างของหลุนนะซึ่งเบื้องต้นก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายทั้งบาดแผลฟกช้ำกระดูกหลังหรือการเจ็บรุนแรงนะไม่มีนะครับขณะที่อวัยวะภายในส่วนใหญ่ไม่พบความผิดปกติยกเว้นบริเวณหัวใจที่ต้องตรวจเพิ่มเติมในการแถลงของคุณหมอในส่วนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ก็สรุปว่าเสียชีวิตจากภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้ว่าเกิดจากภาวะไหลตายความผิดปกติของหัวใจหรือสารพิษและสารเคมีจึงยังไม่ตัดประเด็นการเสียชีวิตจากสารพิษโดยจะส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งการตรวจชิ้นเนื้อการตรวจพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะไหลตายและผลการตรวจสารพิษสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะประสานผ่านกระทรวงยุติธรรมไปยังประเทศจอร์เจียนะครับเพื่อรอผลชันสูตรอย่างละเอียดรวมถึงผลตรวจเลือด ตรวจเลือดสารพิษสารเคมีและข้อมูลการตรวจอวัยวะสำคัญโดยเฉพาะหัวใจซึ่งทางจอร์เจได้ตัดชิ้นเนื้อบางส่วนไปตรวจตามมาตรฐานสากลก็ทำให้การชันสูตรซ้ำในไทยมีข้อจำกัดบางประการแต่หลังแต่ก็ยังสามารถใช้ผลตรวจจากทั้งสองประเทศประกอบการวินิจฉัยได้นะครับทีนี้คุณหมอก็บอกว่าทางไทยเนี่ยเตรียมที่จะยื่น3ประเด็นคำถามสำคัญเพื่อที่จะให้ทางการจอร์เจียได้ให้คำตอบนะครับต่อไปนั่นก็คือสถานที่เกิดเหตุมีข้อสงสัยหรือประเด็นใดที่ต้องได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่นะผลตรวจเลือดโดยเฉพาะการตรวจหาสารพิษหรือสารเคมีต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตผลการตรวจอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจและอวัยวะอื่นๆที่แพทย์ได้ทำการตรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดนอกจากนี้นะครับคุณหมอที่ตรวจยังบอกว่าถ้าเป็นกรณีหัวใจล้มเหลวอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นกล้ามเนื้อหัวใจตายเส้นเลือดหัวใจตีบหรือภาวะไหลตายซึ่งต้องรอผลตรวจเพิ่มเติมจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตการออกกำลังกายความเครียดหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆส่วนประเด็นเรื่องแก๊สพิษหรือสารเคมีในสถานที่เกิดเหตุนะครับทางแพทย์ก็ระบุว่าต้องอาศัยผลตรวจเลือดที่ประเทศจอร์เจียเป็นหลักเนื่องจากไทยไม่ได้รับตัวอย่างเลือดกลับมาจึงนะครับจำเป็นต้องรอข้อมูลจากประเทศจากต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาสำหรับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของไทยจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์นั่นก็คงหมายถึงการตรวจในเรื่องของสารเคมีเรื่องอื่นๆนะครับขณะที่การประสานขอข้อมูลจากประเทศจอร์เจียจะดำเนินการผ่านกระทรวงยุติธรรมก็ถือว่าในชั้นนี้ในส่วนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการตรวจสอบนะในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดอื่นๆก็จะต้องรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการอีก 1-2 สัปดาห์รวมทั้งคำถามสำคัญ3ประเด็นหลักๆที่จะต้องมีการประสานไปยังจอร์เจียต่อไปเพราะฉะนั้นต่อจากนี้นะครับก็ผมเห็นการให้สัมภาษณ์การให้รายละเอียดข่าวเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้แล้วล่ะนั่นก็คือในส่วนของท่านอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการะนิติเกษตรนะครับท่านก็แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการกระบวนการขั้นตอนต่างๆและเสร็จสับแล้วต่อจากนี้นะครับก็จะให้ทางครอบครัวนำร่างนะครับของหลุนนะหรือบวรดูสินะแล้วก็บวรทัตนะครับนะกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินต่อไปนะก็น่าจะเป็นที่นะฮะคลี่คลายผ่อนคลายสิ้นสงสัยในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบตรงนี้ทีนี้จากเรื่องของหลุนนะครับยูทูบเบอร์รายนี้ที่เป็นที่สนอกสนใจแล้วก็มีผลออกมาแล้ว อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเห็นสื่อเขานะโอ้ใช้ข้อความว่าได้เลิกเสียทีนะนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นที่มันมีเส้นทางอย่างเมื่อวานที่ผมคุยกับคุณอภิรักษ์ไปนั้นเนี่ยก็จะมีเส้นทางตั้งแต่กสทจากกสทจะไปที่กกลางจากกกลางนะครับก็จะไปที่กจังหวัดนะจากกจังหวัดก็จะไปที่อปทก็คือท้องถิ่นอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ที่สื่อเขาใช้คำว่าได้เลิกเสียทีนั่นก็คือในส่วนของกกลางกกลางก็คือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะฮะที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะแต่นะหลังจากที่สถานการณ์มันคลี่คลายมันเดินทางมาถึงจุดนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลในส่วนของสทก็คือคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะเป็นผู้ที่นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานกกลางก็ประชุมครั้งที่7/2569เมื่อเวลา 13นาฬิกาที่ผ่านมาก็คือบ่ายโมงการประชุมในวันนี้นะครับรัฐมนตรีวรศิษฐ์นะครับท่านก็บอกว่าก็เพื่อพิจารณามติของกสทหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมและประกาศบัญชีใหม่ของปี2568นะครับก็วาระก็จะมีตรงนี้ซึ่งผู้ที่เขาร่วมประชุมก็ดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยมากันครบครับท่านผู้ฟังครับไล่เรียงไปตั้งแต่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะรองปลัดซึ่งทำหน้าที่รักษาการอธิบดีสถ.ก็คือคุณนิรัตน์พงศิษฐ์ถาวรนะคุณวันชัยจันพรนะประธานกสถ.แล้วก็มีคุณประสงค์นวลสายท่านนี้เป็นรองอธิบดีสถ.แล้วก็เป็นเลขานุการกสถ.นะรวมถึงกรรมการกลางอื่นๆด้วยก็เข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งคุณวรศิษฐ์ก็บอกว่าก็วันนี้ก็อย่างเดียวก็มีมตินะฮะรับรองนะฮะจากที่กสถ.เขาส่งมาแล้วก็ส่งเรื่องไปยังกกลางของแต่ละจังหวัดต่อไปเช่นเดียวกันกับคุณนันสิทธิ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมเหมือนกันว่าการประชุมในครั้งนี้จะต้องจบแล้วและมีการพูดคุยถึงแนวทางการปฏิบัติว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ยืนยันว่าตัวเลขเป็นไปตามมติที่ออกมาและมีการลงนามไว้เรียบร้อยแล้วนะก็น่าจะไม่มีอะไรต้องไปย้อนหน้าย้อนหลังทีนี้ผมพาท่านผู้ฟังนะย้อนกลับไปในช่วงเช้าวันนี้ก็เห็นว่าคุณวิสุทธ์เข้ามาแล้วทักทายคุณวิสุทธ์ก่อนนะครับ
2: ครับคุณบันที
1: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
2: บันทีครับ
1: ผมไม่เห็นภาพคุณวิสุทธ์ผมก็เลยเอ๊ะนะเข้ามาหรือยัง
2: วันนี้เข้ามาอยู่ในห้องส่งของ FM 96.5
1: เดี๋ยวทางเดี๋ยวข้างในปรับยูนเพื่อให้เห็นหน้าค่าตากันสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปไล่เรียนกันต่อ
2: ครับ
1: นะก็ผมกำลังว่ากันถึงเรื่องผมไปต่อตรงนี้ต่อให้จบนะคุณวิสุทธ์นะ
2: ครับ
1: คือมันมีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นเมื่อสักครู่นะครับว่าตกลง 5,925 คนนี้นั้นเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆนั้นนะจะเอาทั้งหมดนะหรือว่าจากกันบางส่วนเพราะมันมีประเด็นเรื่องปล่อยผีไงคุณที่สุด
2: ครับ
1: นะความหมายของการปล่อยผีก็คือจะกันในส่วนผู้ที่บรรจุไปแล้วตั้งแต่5เดือนขึ้นไปก็ถือว่ายกประโยชน์ให้จำเลยประมาณนั้นคนก็สงสัยในเมื่อมันมีการแก้ไขคะแนนแล้วมันเป็นล็อตเดียวกันเนี่ยและจู่ๆจะบอกว่ากี่เดือนบรรจุไปแล้วไม่เกี่ยวข้องวันนี้จบนะฮะผมเห็นท่านผู้ว่าแซมเบ้นะนั่นก็คือคุณนิรัตน์พงศิษฐ์ถาวรเนี่ยท่านบอกว่าไม่มีเว้นไม่มีอะไรทั้งนั้นท่านใช้คำว่านะฮะ 5,925 คนที่มีการแก้คะแนนจะถูกดำเนินการทุกคนไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนจะบรรจุไปแล้วก็ต้องถูกออกส่วนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่มีชื่อขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้เรียกบรรจุหรือจะมีคะแนนเบื้องต้นถึงด้วยตัวเองแต่หากมีการแก้คะแนนก็ต้องถูกเลิกจ้างสรุปก็คือนะยอดแก้ไขคะแนนทั้งหมด 5,925 คนจะต้องถูกดำเนินการทุกคน
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่มีคำว่านะแบ่งเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะยกเข่งนะยกไปทั้งหมดยกเลิกครับคุณที่สุดครับ
2: ครับอันนี้คือยกเลิกนะแล้วก็อาจจะตามมาด้วยคดี
1: เดี๋
2: ยวคดีว่าอีกทีนะเพราะว่าเข้าข่ายมีการทุจริตนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนวันนี้เนี่ยนะครับก็มีความคืบหน้านะครับตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหา13คนมารับทราบข้อกล่าวหานะครับ11คนเนี่ยเป็นข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็บริษัทเอกชนที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบที่เนี่ยที่นนทบุรีนะครับส่วนอีก2คนก็ถือว่าเบอร์ใหญ่หน่อยนะก็คือคุณธีรุตนี่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีคุณเรืองเดช ผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษามสว

0: ้อกล่าวหาหกข้อกล่าวหาพอๆกับพอคุณเรืองเดชศิริกิติ
1: ์ของมสวนะครับ
0: มสวได้เท่ากันนะได้หกข้อหาเหมือนกันหกข้อหามีอะไรบ้างถ้าย้อนไปดูอีกทีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมแปลงเอกสารนะราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความก็หลายกระทงอยู่ครับคุณวิสุทธ์ครับทีนี้เมื่อสักครู่นะผมเห็นท่านผู้ฟังบางท่านเรื่องของโกงสอบมีใครเห็นเส้นทางเงินบ้างหรือยังนะคุณอิสระชนก็ตั้งเป็นประเด็นเข้ามาอย่างนี
1: ้เห็นไหมผมยังไม่เห็นเลย
0: ในข่าวชิ้นนี้แหละครับ
1: ค
0: ุณวิสุทธ์ครับที่คุณธีรุตไปพบพนักงานสอบสวนเนี่ยในตอนท้ายนะซึ่งผมเอาละในหลักการของการให้ข่าวเนี่ยผู้ที่ให้ข่าวนะก็คือพันตำรวจเอกเนติวิทนานิติกุลนะฮะก็เป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้ก็จะแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดที่ผมนำมาเรียนเมื่อสักครู่แต่ในตอนท้ายข่าวก็จะเป็นการรายงานข่าวแจ้งว่าทำไมท่านไม่บอกซะเองเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คงจะบอกว่าเรื่องนี้นะอย่าเพิ่งโค้ดชื่อนะหรือยังไงนะคุณที่สุดนะคือในตอนท้ายข่าวบอกว่านอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังได้ประสานข้อมูลไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาทั้งหมดในที่นี้ก็คือ11บวก2นะ2ก็คือในส่วนที่เป็นข้าราชการอีก11ก็คือในส่วนของเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะเนื่องจากเป็นข้าราชการและเข้าข่ายกระทำความผิดทางอาญาหากตรวจพบพฤติการที่ร่ำรวยผิดปกติก็สามารถดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมได้อ่ะก็อยู่ในกระบวนการครับคุณอิสระชนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะยังไม่ได้มีการให้ข่าวแต่ในทางการสอบสวนเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการควบคู่กันไปครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับอันนี้เรื่องหนึ่งดำเนินการนะครับอีกเรื่องใหญ่คือเรื่องของตกลงข้อมูลรั่วนะครับรั่วล่าสุด
0: ท่านขออนุญาตนิดเดียวนะเพื่อที่จะไม่ให้โดดไปผมได้เห็นตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของสถที่เข้ามาย้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันมีประเด็นที่ผมนำมาเรียนไปตอนต้นว่า 5,925 คนนั้นเนี่ยจะจำแนกออกเป็น 2-3 กลุ่มอย่างที่เป็นข่าวไหมนะจะมีคนที่จะต้องมีการปล่อยผีจะรอดไหมอะไรนั้นเนี่ยปรากฏวันนี้เข้ามาย้ำอีกครั้งหนึ่งไล่ตั้งแต่ตัวเลขผู้ที่สมัครสอบเนี่ยในปี68เนี่ยมีผู้สมัครทั้งหมด 438,277 คนผู้สมัครนะครับ
1: ครับ
0: แต่ในจำนวนเนี้ยมาเข้าสอบจริง 279,949 คนถัดมาในจำนวน 279,000 กว่าคนเนี่ยได้รับการขึ้นบัญชีไว้55,193 คนก็ถือว่าเก่งกันเยอะนะฮะเพราะว่าถึงขั้นมาขึ้นบัญชีไว้แสดงว่านะฮะสอบอยู่ในเกณฑ์ที่นะต้องขึ้นบัญชีเอาไว้แต่ทีนี้ปรากฏว่าในจำนวน 55,193 คนเนี่ยมี2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตนะฮะสุจริต49,274 คนนะที่เหลือครับตรงนี้แหละครับคุณวิสุทธ์ท่านผู้ฟังครับสอบได้โดยมีการแก้ไขคะแนน 5,925 คนนะตรงจับเบ๊ะเลยนะกับจำนวนที่เขาพบว่ามีการแก้ไขคะแนนและก็จะต้องยกเลิกการบรรจุนะรับราชการทั้งหมดอ่ะเชิญคุณวิสุทธ์ต่อครับจะได้เห็นภาพใหญ่ว่าเริ่มต้นมีเท่าไหร่แล้วก็ร่อนตะแกรงลงมาแล้วเหลือเท่าไหร่และเสร็จแล้วในจำนวนที่ขึ้นบัญชีไว้นั้นเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มที่สอบได้โดยสุจริตกับกลุ่มที่มีการแก้ไขคะแนนครับ
1: ครับเอาละเดี๋ยวเราจวกไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมต้องพักเบรกแรกก่อน

0: นะครับเอาเป็นว่าเรื่องของข้อมูลรั่วเนี่ยกระทั่งนายกรัฐมนตรียังรั่วเลยนะครับก็คุณแบตนี่คืออะไรเนี่ยนะ
1: คุณพระราดอนปริศนาน
0: ันทกุลตกว่าข้อมูลไม่ได้ถูกแฮกนะครับแต่ว่าข้อมูลรั่วเพราะมีรหัสผ่านหลุดออกมานะฮะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็สั่งสอบข้อมูลหลุดนะครับก็ยืนยันนะครับว่าจะต้องยกระดับความปลอดภัยแล้วก็สั่งหลายหน่วยงานนะครับให้แก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันเรื่องนี้ด้วยค่ะเดียวกันคนที่ปล่อยข้อมูลครับคุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: คุณเอิร์ธโดมคาวเนี่ยนะครับที่เป็นคนปล่อยข้อมูลมาแล้วตอนนี้ทำท่าถูกฟ้องนะคุณโอ๊ตบอกว่าโอ้โหที่แถลงว่าข้อมูลรั่วเนี่ยเมาหมัดหรือเปล่ายอมรับนะพาสเวิร์ดรั่วเนี่ยนะถ้าข้อพาสเวิร์ดมันรั่วเนี่ยร้ายแรงกว่าถูกแฮกอีกนะโหนี่คุณเอิร์ธนี่ตอนนี้ก็เริ่มจุกตามองนะเป็นคนปล่อยข้อมูลแล้วขู่ว่าจะฟ้องกลับนะ
1: สุดท้ายที่สุดตรงเนี้ยขออภัยคือผู้รู้เขาก็บอกว่าจะไปฟ้องเขาเรื่องอะไร
0: นั่นสินั่นสิ
1: เพราะเขาเป็นคนเอาเฉพาะรูปหรือว่าภาพไม่ได้เอาข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะหรือรายละเอียดอื่นๆของท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าใครต่อใครก็ตามมาเปิดเผย
0: ครับ
1: นะเพียงแต่ต้องการสื่อให้เห็นว่าบุคคลระดับ VIP ต่างๆเรา
0: ขนาดนายกรัฐมนตรีข้อมูลยังรั่วนะ
1: ก็บางคนยังบอกว่าน่าจะไปขอบคุณเขาด้วยซ้ำ
0: ใช่ถ้าเป็นผมจะขอบคุณ จะไปขอบคุณนะแล้วก็อาจจะขอบคุณให้ข้อมูลมาเอาชวนมาช่วยคิดจะแก้ปัญหาตรงไงปัญหาอยู่ตรงไหนนะ
1: ค
0: ือผมคิดว่าส่วนนึงที่เป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้คือการมองเรื่องที่เป็นเรื่องการเมืองเหมือนหลายเรื่องที่ผ่านพอมองเรื่องการเมืองเนี่ยก็เลยอาจจะเริ่มต้นด้วยการจะฟ้องจะสอบนะซึ่งเนี่ยเป็นมุมมองที่ผมว่ามีใครช่วยบอกรัฐบาลช่วยเปลี่ยนวิธีคิดหน่อยได้ไหม
1: มันจะได้เห็นว่าขอบคุณนะที่ได้มาช่วยกันตรวจสอบที่หลงหูหลงตาไปต่อไปก็จะได้มีการแก้ไขระบ
0: บ
1: เรื่องของเซิร์ฟเวอร์เรื่องของรหัสผ่านหน่วยงานต่างๆที่ได้ให้ข้อมูลเชื่อมกับระบบต่างๆเหมือนกับที่กรมการขนส่งทางบกเขาไปตรวจพบ3จุดเทศกิจแถวฝั่งธนบุรีนะกองกำลังสุรศรีแล้วก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
0: ร
1: ั่วไปจากจุดนั้นเนี่ยเบื้องต้นก็ปิดจะได้แก้ไขไงไม่ได้บอกว่าโอ้โหเนี่ยต้องดำเนินคดีก่อนเลยนะมันก็ดูเหมือนจากมันไม่ได้เป็นคุณกับคนที่เข้ามา ช่วยตรวจสอบนะครับคุณ
0: แล้วเนี่ยอย่างประชาชนอย่างเราท่านๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีการขายข้อมูลกันนะคุณเอิร์ธเกมเปิดข้อมูลนะว่าเนี่ยพวกบริการล้วงข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ฟังช่วงหน้าแล้วกันนะครับ
1: อ่ะงั้นพักกัน
0: ด
1: ูเดี๋ยวในช่วงหน้ามาว่ากันต่อคร
0: ับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ลดตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะหนูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
3: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: 16นาฬิกากับอีก37นาทีนะครับยังอยู่กับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์จะเติมตรงไหนที่ยังตกไปอีกหรือเปล่าเรื่องของข้อมูลรั่ว
7: เอาล่ะเดี๋ยวก็ให้ข้อมูลก่อนทางรัฐก่อนนะครับ
6: ครับ
7: ปวันนี้ทางโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาก็แถลงชัดเจนนะครับว่านายกอนุทินเนี่ยสั่งทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงอันนี้เข้าใจได้แล้วก็ตั้งกรรมการสอบนะครับภายใน30วันหาต้นตอหาคนรับผิดชอบนะฮะแล้วก็ตอนนี้คือมีการรายงานนะครับเช่นคมนาคมเนี่ยกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีคนใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติแล้วก็ไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมกับข้อมูลนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่พบการรั่วไหลไซเบอร์แห่งชาติตรวจสอบหน่วยงานรัฐ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันนะคุณรัชดาบอกรัฐบาลไม่ปกปิดปัญหาไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะฮะแล้วก็ยืนยันนะครับประโยคนี้ฮะคุณมนตรีครับจะดูแลผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริต
6: ให้
7: ขีดเส้นใต้คำว่าโดยสุจริต จะดูแลผู้แจ้งเบาะแสวงเล็บโดยสุจริตนะฮะทีนี้
6: ก
7: ็ที่คุณ
6: ก็ไม่ดำเนินคดีใครและสินหรือว่ายังมีอยู่
7: ม
6: ัน
7: ต้องตีความว่าโดยสุจริตหรือโดยการเมืองที่ผมคิดเองนะถูกไหม
6: ครับ
7: นะอ่ะเอาว่าเดินหน้าต่อไปแต่ว่าคุณเอิร์ธธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์เป็น CEO ของโดมคลาวด์เนี่ยครับซึ่งเป็นคนที่ปล่อยข้อมูลมาเขาก็บอกว่าเอาตกลงว่าอันที่ยอมรับแล้วสิครับนะฮะว่ามีข้อมูลเนี่ยรั่วจริงนะฮะมีข้อมูลหลุดจริงนะยังไงก็ตามแต่นะครับถามว่าระหว่างถูกแฮกกับรหัสผ่านรั่วอะไรน่ากลัวกว่ากันนะคุณเอิร์ธบอกว่ามันก็น่ากลัวพอๆกันนะฮะแต่ว่าก็ยืนยันนะครับว่าอันนี้มันหนักกว่าด้วยนะคือข้อมูลรั่วเนี่ยหนักในทางเทคนิคหนักกว่าถูกแฮกกันด้วยซ้ำไปนะก็มีรายละเอียดที่ตอบโต้เยอะนะครับแต่ก็พูดถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่เมื่อวานนี้กรมการปกครองฮะออกมาบอกว่าจะฟ้องคุณเอิร์ธปล่อยข้อมูลบอกว่าข้อมูลรั่วเนี่ยมาจากฐานกรรมการปกครองนะฮะคุณเอิร์ธบอกว่าอันนี้ต้องดูนะเขาอะยอมรับว่า ไม่ได้หลุดจากฐานข้อมูลแต่ว่ายอมรับว่าหลุดจากฐานข้อมูลอื่นคิดว่าเป็นการแถลงเหมือนยัดไส้นะนะฮะเอาเป็นว่าคุณเอิร์ธบอกว่าคนที่จะฟ้องอ่ะกรมการปกครองอ่ะเมาหมัดหรือเปล่าเมาหมัดหรือเปล่าช่วยประเมินหน่อยว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูจริงๆน่าจะคุยกันได้การที่ใบหน้านายกถูกเบลอเนี่ยนึกไม่ออกว่าเป็นปัญหายังไงคือคุณเอิร์ธปล่อยภาพนายกเป็นให้ดูเป็นตัวอย่างนะอันนี้เข้าใจได้นะคุณมนตรีนะถ้าคุณเอิร์ธเนี่ยไม่ปล่อยภาพคนดังว่าเถอะมันก็ไม่ถูกพูดถึงนะไม่ได้รับการแก้ไขคุณเอิร์ธบอกผมแค่ต้องการข้อมูลที่กระตุกความสนใจอ่ะในการแก้ปัญหาแล้วก็ที่สำคัญฮะมันไม่ใช่เรื่องที่แค่หน่วยงานนะคุณอภิรักษ์ครับไอ้คุณมนตรีครับ
6: ครับ
7: คุณเอิร์ธธนรัตน์บอกว่ามีตัวอย่างให้ดูนะว่าถ้าข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมันจะถูกทำไปใช้หลายเรื่องด้วยกันนะยกตัวอย่างคุณเอิร์ธแกบอกว่าเนี่ยนะมันมีการประกาศผ่าน Facebook เลยนะครับซื้อขายข้อมูลอ่ะนะฮะเช่นมีการประกาศเลยนะครับว่าถ้าจะเช็คข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 1,000 บาทครับคือแกบอกว่าไม่ใช่เรื่องความลับแต่อย่างใดตอนนี้มันก็รั่วไหลอยู่ถ้าจะเช็คข้อมูลคนครอบครองรถจะดูว่าคุณมนตรีมีรถกี่คันยี่ห้ออะไรเนี่ยนะทะเบียนไหนนะจ่ายไป500บาทครับหรือถ้าจะเช็คว่าเอ้ยใครเป็นเจ้าของเบอร์เนี่ยเบอร์โทรศัพท์แต่ใครเป็นเจ้าของเบอร์800บาทหรือกระทั่งจะดูว่าคุณอภิรักษ์ไม่อยู่เราพูดถึงได้นะแกทรัพย์เยอะนะอภิรักษ์เนี่ยมีสังหามีคอนโดมีบ้านกี่หลังมีรถจนยี่ห้ออะไรกี่คันยี่ห้ออะไรเนี่ยนะจ่ายมาประมาณ800บาทนะฮะก็เนี่ยซึ่งอันนี้คือชี้ถึงอันตรายอันจะเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปด้วยซ้ำไปถ้าเกิดข้อมูลรั่วไหลนี่ก็หวังว่า
6: ครับนักสืบทั้งหลายคงจะมีข้อมูลตรงนี้นะแล้วก็ให้บริการกับคนที่อย่างทะเบียนราษฎ
7: ร
6: ์ก็คงจะรู้ว่าคนนี้นะมีตัวตนไหมอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคงจะตรวจสอบเพื่อไปประกอบกับการติดตามต่อยอดอะไรต่างๆที่เป็นคดีความหรือนะครับนักสืบเอกชนที่เขารับงานนะว่ามีใครมาเกาะแกะกับคนข้างบ้านอยากจะรู้ก็ตามสืบตามอะไรกันไปเช่นเดียวกันกับทะเบียนรถก็จะรู้ไปถึงตัวตนนะแม้แต่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยลงแสดงว่าเขามีทุกอย่างอยู่ในมือหมดนะคุณวิสุทธิ์นะถึงจะได้Facebook แล้วก็มีการเปิดให้บริการข้อมูลส่วนตัวอย่างนี้ได
7: ้ครับ
6: โอ้ก็น่าอันตรายเหมือนกันนะครับ
7: ครับ
6: ก็ต่อจากนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าไปล็อกระบบแล้วเนี่ยที่เคยให้ไปมันก็คงจะถูกสกัดกั้นเข้าไม่ถึงหรือเปล่าผมกลับมาอีกนิดนึงอาจจะได้จบนั่นก็คือกรณีที่ผมพูดถึงในส่วนของกรมการขนส่งทางบกอธิบดีสุรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์เนี่ยที่ออกมาแจกแจงเกี่ยวเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลทะเบียนรถยนต์เมื่อสักครู่นะครับที่พบ IP ต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลผิดปกติจาก3แหล่งบัญชีนะครับซึ่งในข่าวก็บอกหมดนะแหล่งแรกก็คือเทศกิจเขตบางกอกน้อยนะแหล่งที่2การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและก็กองกำลังสุรศรีนะซึ่งพอรู้อย่างนี้ปุ๊บกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานลงชั่วคราวพร้อมกับประสานตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจสอบบัญชีที่มีการค้นหาข้อมูลของบุคคลสำคัญรวมถึงให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-server เนี่ยคือต่อไปเนี่ยคือเขามีทั้งเข้าอยู่แล้วที่จะมีโอ้ทั้งเยอะมากเลยผมเห็นว่าประมาณสัก 6-70 หน่วยงานหรือเปล่าที่สามารถที่จะเชื่อมต่อระบบข้อมูลของระบบราชการด้วยการเพื่อประโยชน์กับการทำข้อมูลทะเบียนทั้งหลายแหล่นะครับก็ทางอธิบดีสุรพงษ์ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ใครก็ตามที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-server ของกรมการขนส่งทางบกนะก็จะให้มีการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสียหายหมายถึงว่าเชื่อมโดยหลักที่อนุญาตอยู่แล้วเนี่ยก็ไปเปลี่ยนรหัสใหม่ไหมนะไอ้ที่1 2 3 4 5 6 7เนี่ยนะมันง่ายไปนะคุณที่สุดนะ
7: ครับ
6: ก็ไปเปลี่ยนใหม่ถัดไปอธิบดีสรพงศ์ก็บอกว่าได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยสั่งการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เนี่ยรวมถึงนะสอทหรือตำรวจไซเบอร์เข้าควบคุมสถานการณ์และปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงที่ผิดปกติในทันทีนะนี่คือทำควบคู่กันไปและเสร็จสับจากนั้นท่านบอกว่านะเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงสุดกรมการขนส่งทางบกเตรียมพิจารณาทบทวนเรื่องการให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่ขอนำข้อมูลของกรมไปใช้ตรวจสอบในการปฏิบัติงานเนื่องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานปลายทางที่ได้รับสิทธิ์อาจจะยังมีมาตรการกำกับควบคุมและดูแลรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานไม่เพียงพอจนเป็นช่องโหว่ให้เกิดการลักลอบนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบต่อไปออกจะมีการยกเครื่องนะครับและสุดท้ายครับนอกเหนือจากการระงับสิทธิ์การใช้งานของหน่วยงานที่มีปัญหาแล้วกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีและจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดนะทางอาญากับบุคคลที่กระทำความผิดและมีส่วนเกี่ยวข้องในการลักลอบขโมยข้อมูลไปเปิดเผยอย่างเข้มงวดและถึงที่สุดต่อไปก็ทำควบคู่กันไปทั้งหมดนะทั้งปิดช่องโหว่ช่องว่างและก็ดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่ลักลอบนะขโมยข้อมูลด้วยครับคุณที่สุดครับ
7: ครับก็หวังว่าจะ
6: จบนะเรื่องรั่วไม่รั่วตรงนี้นะฮะ
7: คือรั่วไม่รั่วต้องจบแต่ว่าปัญหาคือต้องนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องวาระแห่งชาติที่ต้องจัดการนี่นะเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะฮะยิ่งระดับข้อมูลของผู้นำประเทศเนี่ยรั่วไหลเมื่อได้เนี่ยมันจะมีหลักประกันอะไรว่าประชาชนคนทั่วไปข้อมูลจะไม่หลุดออกไปแล้วข้อมูลหลุดไปก็ทำความเสียหายอย่างเหลือขนาดนับได้นะคุณมนตรีครับ
6: ครับ
7: นะ
6: อันนี้ไม่รั่วแต่ล่ม
7: อันไหนครับ
6: คสทช.
7: เออ
6: ล่มครั้งที่สองแล้วต่อเนื่องกันเมื่อวานก็ประชุมไม่ได้วันนี้ก็ประชุมไม่ได้อีกครับคุณที่สุดครับ
7: มันมีเรื่องรั่วมีเรื่องล่มแล้วมีเรื่องดื้อหรือเปล่าไม่รู้แก
6: อ๋ออยู่ในไอ้สถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละครับ
7: ใช่คือถ้าไม่ดื้อสยามก็คงไปได้วันนี้เล่าต่อวันนี้ล่มอีกแล้วใช่ไหม
6: คือล่มแต่วันนี้จะแตกต่างจากเมื่อวานนะเพราะเอาล่ะเอาเป็นว่าประชุมต่อไม่ได้นะแต่ก่อนที่จะล่มเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆคือองค์ประชุมไม่ครบเนี่ยปรากฏว่านะเริ่มต้นนะตามเวลาเดิมที่มีการนัดหมายเอาไว้นั่นแหละนะครับก็เอาเป็นว่ามีกรรมการมาร่วมประชุมแต่ไม่ขอเข้าประชุมนะเหตุผลเดิมก็คือปัญหาคุณสมบัติของ
7: ประธาน
6: กสทช.ก็คือคุณหมอสารณะนะฮะแต่ที่มีสองท่านลาประชุมนะคุณอาจารย์ต่อพงษ์เสรานนท์นะกับคุณสมภพภูริวิกยะไรพงษ
7: ์ครับ
6: อันนี้ลา
7: ไปไหน
6: ไม่รู้ไปไหนลานะฮะพอลาไปเนี่ยแล้วที่เหลือล่ะอีก3ท่านต้องถือว่าท่านก็ถือว่าเป็นคนที่ยื่นเงื่อนไขมาหลายครั้งนั่นคืออาจารย์พี่รงรองรามสูตรนะพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญแล้วก็อาจารย์สุพัชราใสอันเนี้ยไม่เข้าประชุมนะพอไม่เข้าประชุมผ่านไป30นาทีนะท่านประธานคุณหมอสารณะก็สั่งเลื่อนการประชุมออกไปทีนี้คุณหมอเนี่ยมาแถลงหลังการประชุมนะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้นะก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยขอให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเรามีพรบ.ระเบียบข้อบังคับประกาศที่ต้องทำตามตนได้แต่ขอความร่วมมือผมต้องทำหน้าที่ที่ต้องทำงานต่อไป ไม่มีใครสั่งให้ผมหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้คำนี้ครับคุณที่สุดครับ
7: ครับ
6: มันมาจากข้อเสนอของสามท่านที่ท่านไม่เข้าร่วมประชุม
7: ก็คือให้คนอื่นทำหน้าที่แทนก็ได้นะ
6: คือขอให้หยุดท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้นะคุณหมอสนะก็บอกไม่มีใครมาสั่งให้หยุดไม่มีกฎหมายให้หยุดทำหน้าที่ยังไงก็จะต้องอยู่ทำหน้าที่อันนี้คือไม่เป็นไปตามร้องขออีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอ่ะถ้าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เอาอย่างนี้ได้ไหมนะครับนั่นคือขอให้มีการประชุมนอกรอบนะเพื่อที่จะพูดคุยอะไรกันแต่คุณหมอก็นะผมเห็นตามในแถลงนะก็บอกว่าประชุมนอกรอบนะก็เท่ากับหัวคือไม่เห็นด้วยกับการประชุมนอกรอบ
7: ครับ
6: นะก็เลยกลายเป็นว่าไม่รับเงื่อนไขพอไม่รับเงื่อนไขทั้งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ขอให้มีการประชุมนอกรอบกันก่อนแล้วก็ค่อยไปว่ากันแต่ในความหมายของการนอกรอบคุณหมอก็บอกไม่มีระเบียบไหนให้ประชุมนอกรอบและลงมตินะการหารือนอกรอบก็เท่ากับหัวกันเมื่อไม่รับมันก็เลยทำให้นำไปสู่การไม่เข้าร่วมประชุมของทั้ง3ท่านพอไม่เข้าร่วมประชุมการประชุมก็เกิดขึ้นไม่ได้นะ10โมงก็ต้องสั่งปิดและนัดหมายกันใหม่ในครั้งถัดไปก็คือ11สิงหาคมครับคุณสุภาพ
7: ซึ่งก็คาดการได้ว่าก็จะล่มอีกเช่นเคยนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ทางประธานเองก็ไม่ยอมคือยังยืนยันว่ายังอยู่ตำแหน่งอยู่นะขณะที่อีก3ท่านก็ยืนยันว่าท่านหลุดจากตำแหน่งแล้วถ้าก็ลาออกแล้วนะตามมติของกรรมการสรรหานี่ผมถามว่าอีก2ท่านนี่ลาไปไหนก็น่าสนใจคุณมนตรีครับคือต้องยอมรับว่า3ท่านที่ออกมามาไม่เข้าร่วมประชุมอ่ะนะก็อีกฝั่งหนึ่งส่วนอีก2ท่าน ก็อยู่ฝั่งคุณหมอสรณะนะจนระยะหลังนี่ไม่ก็เห็นตัวฮะมันก่อนมี
6: เลยลาเลย
7: มันก่อนมีพิธีเนื่องในวันสื่อสารเนี่ยปรากฏว่าคุณหมอสานะก็ทำพิธีคนเดียวโดดเดี่ยวนะฮะ อันนี้ก็เลยสงสัยว่าสองท่านนี่ลาภารกิจอะไร
6: คือมันคงเข้าพอเข้าใจได้นะคุณที่สุดในเมื่อสถานการณ์มาถึงจุดนี้คุณหมอเองก็เนี่ยอย่างบางข้อความเนี่ยคุณหมอยังย้ำผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมทำตามกฎหมายคุณหมอก็ยังย้ำอย่างนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งก็ยังบอกว่ามันมีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสรรหามีคำวินิจฉัยมีคำตัดสินออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำอะไรใดๆมันสุ่มเสี่ยงและไม่ใช่เสี่ยงเฉพาะคุณหมอคนอื่นก็อาจจะต้องรับผิดชอบร่วมถ้ามันมีปัญหาข้อกฎหมายเกิดขึ้นก็เลยนั่นแหละทั้งเรื่องของให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งเรื่องของการขอประชุมนอกรอบก็ไม่ได้รับการตอบรับมันก็เลยเดินหน้าต่อไปไม่ได้แต่ทีนี้ผมเห็นอันหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะเป็นข่าววันนี้หรือเปล่าจากคำพูดของคุณหมอนะครับคุณหมอสรณะนะครับคุณหมอได้บอกว่าได้ทำหนังสือนะเรียกร้องความเป็นธรรมถึงนายกรัฐมนตรีไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็เป็นที่มาของคำว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมทำตามกฎหมายก็เลยนอกจากจะไปยื่นร้องศาลปกครองกลางแล้วเนี่ยก็ยังทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังนายกรัฐมนตรีด้วยแต่อันหนึ่งคุณวิสุทธ์ลองคิดตามนะ
7: ครับ
6: มันมีประเด็นที่คิดว่าเอ๊ะคุณหมอก็เห็นร่องรอยเห็นทางออกว่ามันจะมีในตอนท้ายเขาบอกว่าคุณหมอใช้คำเนี้ยเชื่อว่าเดี๋ยวคงมีคนมาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เราคงพยายามแก้ไขกันเองไม่มีระเบียบอะไรให้ผมหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมทำตามสปิริตในวิชาชีพผมยังโดนเลยผมตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่นี้มา4ปี4เดือนแล้วและโดนมรสุมมาตลอดเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วขอความร่วมมือประชุมร่วมกันไม่มีนอกรอบพิจารณาเรื่องเร่งด่วนที่อยู่ในวาระผมสะดุดตรงที่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวคงมีคนมาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่รู้ว่าอาจจะมาจากตรงไหนอย่างไรที่จะมาปลดล็อกปัญหาที่มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้ครับที่สุด
7: อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนนั้นกสทช.ก็ยอมรับว่ามีปัญหาในองค์กรเยอะนะแล้วก็มี ปัญหาตั้งแต่การแต่งตั้งเลขาธิการมีปัญหาตั้งแต่มีการแบ่งขั้วแบ่งข้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็คุณหมอสานะเองก็เจอคำถามเยอะที่ผ่านมาคุณหมอก็รอดมาได้ทุกทีไม่รู้อันนี้ฝากตัวช่วยต้องยอมรับว่ามีเคยมีตัวช่วยนะ
6: คร
7: ับก็จะเรียกหาตัวช่วยมั้งแต่จริงตัวช่วยที่ดีที่สุดนะครับคุณมนตรีครับ
6: คร
7: ับ ผมว่าคุณหมอก็พูดง่ายว่าก็ลาการประชุมให้ผู้ทำหน้าที่ประธานไปจนกว่าคดีจะจบสิ้นนะผมว่านี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยละเพราะว่าวาระสำคัญในกสช.หลายเรื่องคาอยู่นะแล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องที่มันติดค้างคาในกสช.ไม่ไปไหนเพราะว่านี่แหละเพราะว่าวาระสำคัญเนี่ยไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาคุยแล้วยิ่งท้ายๆเนี่ยยิ่งสำคัญเนี่ยแล้วถ้ายิ่งเกิดปัญหาเงี้ยนะสุญญากาศมันเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะคุณหมอเชื่อผมดินะ
6: คุณวิสุทธ์ถ้าเกิดว่าคุณวิสุทธ์บอกอย่างนี้แล้วก็คงจะมีหลายๆซุ้มเสียงที่แนะนำอย่างนี
7: ้ครับ
6: คุณหมอก็จะย้อนกลับไปเหมือนคดีบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมทำตามกฎหมายคุณก็ช่วยผมได้ช่วยเข้าประชุมสิเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมทำตามกฎหมายนะอีกฝั่งก็บอกว่าคุณหมอคนเดียวคุณหมอช่วยได้นะแค่คุณหมอทำตามข้อเสนอว่าก็ยังเป็นกประธานกสทช.ต่อไปแต่ขอไม่ปฏิบัติหน้าที
7: ่
6: ตรงนี้เขาบอกว่าแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างก็คิดว่าอีกฝั่งต้องช่วยตัวเองด้วยวิธีการที่ตัวเองคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับ
7: ครับหรือไม่ก็ท่องอีกทีครับว่าผลประโยชน์ประเทศชาติอันเกี่ยวพันกับเรื่องไม่ว่าจะเป็นสื่อใช้คลื่นไม่ใช้คลื่นอะไรเงี้ยนะมันต้องอาศัยความเสียสละกับความกล้าหาญมองประโยชน์ส่วนใหญ
6: ่แล้วมันมีอีกคำหนึ่งนะครับที่สุดในเมื่อต่างฝ่ายต่างเรียกร้องกันแบบนี้แล้วก็ไม่ได้พบกันครึ่งทาง
7: ครับ
6: เขาก็มองไปว่าแล้วคนที่มีอำนาจสูงสุดจะต้องใช้ความกล้าหาญแสดงความเป็นผู้นำในการที่จะผ่าทางตันตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองไปที่นายกรัฐมนตรีว่าจะแก้วิกฤตตรงนี้อย่างไรในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีครับ
7: ก็เดี๋ยววัดใจนายกบอกว่าจะทำตามกฎหมายแต่กฎหมายต้องตีความนะ
6: กลับ
7: นะฮะ
6: เราพักกันก่อนนะครับคุณที่สุดนะเดี๋ยวหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาว่ากัน
7: จะมีหลายเรื่องแล้ววันนี้ผู้นำพม่ามาแล้วมีทั้งแรงเชียร์แรงต้านแล้วก็จริงอยากฟังคุณปฏิเรื่องผู้กับหนุ่ยอ่ะโอ้โหมันเลิกครับเลย
6: ไม่ต้องรอฟังผมเนี่ยผมเห็นอดีตสว.2ท่านนะคุณสมชายแสวงการที่ประเด็นและคุณคำนูนสิทธิสมานนานๆมาเขียน Facebook ทีตอนหลังอาจารย์
7: ที่น่าสนใจเพราะว่า
6: น่าสนใจเลยทีเดียว
7: องค์กรที่ประกาศหรือว่าถูกประกาศว่าต้องถูกยุบนะแล้วปรากฏว่าตั้งตำแหน่งก็เรียก
6: 41
7: ขึ้นมาเที่ยวทัพประหลัดเดี๋ยวว่ากัน
6: ในขณะที่กำลังจะปฏิรูประบบราชการด้วยพักกันก่อนครับคุณที่สุดครับ
8: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
9: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์แถลงสรุปผลบินออนไลน์ย้ำเป้าหมายไทยอยากเห็นสันติภาพในเมียนมาหวังผู้แทนพิเศษอาเซียนพบอองซานซูจีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปภาพรวมการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการว่าการเยือนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีเมียนมาภายหลังได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและเป็นการเยือนในระดับประธานาธิบดีครั้งแรกในรอบ8ปีตนคิดว่าการเยือนมีความสำคัญเพราะไทยและเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันถึง 2,400 กิโลเมตรมีความเชื่อมโยงทั้งด้านมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและระดับประชาชนรวมทั้งยังเป็นการเดินทางเยือนในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเมียนมาที่กำลังก้าวไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพาประเทศสู่ความก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นนโยบายต่างประเทศของไทยต่อเมียนมาในระดับทวิภาคีมีประเด็นต่างๆจะต้องพูดคุยกับเมียนมาทุกวันทางด้านความมั่นคงทางชายแดนที่จะต้องมีการร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ยาเสพติดและมลพิษในแม่น้ำและไทยยังให้ความสำคัญกับการค้าการลงทุนโดยเฉพาะการค้าขายชายแดนบริเวณด่านแม่สอดและเมียวดีส่วนเรื่องการเชื่อมโยงเมียนมาสู่ภูมิภาคนั้นไทยได้เน้นย้ำเรื่องการพาเมียนมากลับสู่อาเซียนไทยอยากเห็นเมียนมามีสันติภาพและเสถียรภาพประชาชนมีความสุขรวมถึงประเด็นนางอองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาที่อาเซียนให้ความสำคัญและประเทศไทยให้ความสำคัญด้วยโฆษกทบย้ำชายแดนไทยกัมพูชายังปกติเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงพลตรีวินไทยสุวารีรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและโฆษกกองทัพบกให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาจะยื่นเรื่องไปที่องค์การสหประชาชาติให้รับรองบันทึกความเข้าใจ 2,543 และแผนที่ 1:200,000 ว่าขณะนี้ในพื้นที่บริเวณชายแดนยังปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมงานหลักคือการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพียงแต่ไม่ได้การมีการใช้อาวุธสิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายสำคัญของผู้บัญชาการทหารบกเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเสริมที่มั่นให้มีความมั่นคงแข็งแรงหากเกิดสถานการณ์กำลังพลก็ต้องมีเครื่องป้องกันในระดับหนึ่งรวมถึงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในบางพื้นที่และดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลโดยทุกภารกิจให้คำนึงถึงความปลอดภัยไว้อย่างสูงสุดโดยทางหน่วยยังคงเคร่งครัดและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดสำหรับภาพรวมโดยทั่วไปหากเป็นเรื่องของฝั่งกัมพูชาจะเน้นหนักในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร2ในสนามรบที่สำคัญคือการใช้กำลังทหารและข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเวทีต่างประเทศซึ่งตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนถึงหน่วยปฏิบัติของกองทัพบกจะตอบโต้ทุกประเด็นอยู่แล้วทางนี้ไม่กังวลฝ่ายกัมพูชาอาจสร้างสถานการณ์ยั่วยุขึ้นมาเพราะไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายอยู่แล้วฝ่ายกัมพูชาเดินสนามการสื่อสารมาโดยตลอดล่าสุดก็ผ่านผู้แทนพิเศษของ UN ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพบกก็ตอบโต้การใช้สนามของการสื่อสารโดยเฉพาะเวทีต่างประเทศถือว่าไม่กังวลเพราะเตรียมการรับมือไว้อยู่แล้วโทษบังแค่ฝืนยิ้มหลังถูกคุมตัวเข้าบชก.จะตัวลั่นพร้อมเข้าสู่กระบวนการยิ่งถูกตรวจสอบยิ่งสง่างามยืนยันไม่ได้หนีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ได้พาในโทนทองสุกแก่นหรือโทนบางแคเซียนพระชื่อดังนำค้น2จุดคือบ้านพักของในโทนบางแคที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีอีกที่คือบริษัทพลักเครื่องของในโทนบางแคซึ่งตั้งอยู่ภายในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีต่อมาโทนบังแคถูกเจ้าหน้าที่กองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจควบคุมตัวเข้ามาสอบปากคำโดยโทนบังแคสวมเฝือกที่แขนซ้ายและพยายามฝืนยิ้มตอบคำถามผู้สื่อข่าวโดยบอกว่ายิ่งถูกตรวจสอบก็ยิ่งสง่างามยินดีเข้าสู่กระบวนการและมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองพร้อมยืนยันว่าไม่เคยหนีทางนี้คาดว่าพนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำในโทนตลอดทั้งคืนนี้ก่อนจะพาไปคุมตัวไว้ที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาณอาคารศูนย์รับแจ้งความก่อนจะพาตัวไปฝากขังศาลอาญาวันพรุ่งนี้ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด ข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งลักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: เอาเด่นประเด็นร้อนนะครับวันพระสุบดีคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์ครับเมื่อสักครู่เราทิ้งค้างประเด็นในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการก็แล้วกันเอาโครงใหญ่ใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในช่วงตลอดเกือบ 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็นความพยายามของท่านรองนายกประกรณ์นินทประพันธ์ที่จะปฏิรูปโครงสร้างปฏิรูประบบราชการแม้กระทั่งในเรื่องของกฎหมายต่างๆก็จะต้องมีการกิโยตินด้วยอีกเหมือนกันแต่ทีนี้การปฏิรูปที่ท่านขับเคลื่อนอยู่ตลอดหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันมีคำถามตามมาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีความเห็นชอบแต่งตั้งระดับ41ขึ้นในหน่วยงานที่เรียกว่าสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.
6: อันนี้ต้องบอกเป็นมรดกในยุคของคสช.นะ
5: เป็นจะเป็นมรดกเป็นอะไรก็คือตอนนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์อยู
6: ่
5: สองมุมนะแต่เรามักจะเห็นการไปวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของตัวบุคคล
6: ครับ
5: นั่นก็คือพันตำรวจเอกวทัญญูวิทยาพโลไทยหรือผู้กำกับหน่วยนะครับก็เป็นที่คุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีนะปัจจุบันเนี่ยท่านก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นรองผอ.ปยป.ที่ทำหน้าที่รักษาการผอ.ปยป.อยู่ด้วยนะครับแต่คำถามก็คือไหนๆก็จะมีการปฏิรูปและก็มีข้อเสนอว่าจะต้องมีการยุบมีการยกเลิกองค์การมหาชนตรงนั้นตรงนี้กี่แห่งภายในเดือนกันยายนนะแต่ก็พอมีการเสนอนะตำแหน่งระดับ41ขึ้นในหน่วยงานนะที่กำลังอยู่ในข่ายว่าจะยุบด้วย
6: จะถูกยุบ
5: เล
6: ยฮะ
5: ก็เลยเป็นคำถามตามมาที่ท่านรองนายกประกรณ์ว่าท่านก็คงจะต้องชี้แจงหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรที่จะต้องไประงับยับยั้งเพราะถึงคิวหรือว่ามีการเสนอองค์กรยังอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องจำกัดจำเขี่ยนะก็อันนี้คือเป็นคำถามไปยังท่านรองนายกประกรณ์นินทประพันธ์
6: คือต้องยอมรับว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่มันไม่ตอบโจทย์แล้วอ่ะเพราะว่าต้องดูภารกิจนะคุณดูชื่อองค์กรแล้วกันเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าไงฮะขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศที่หนึ่งนะอันนี้อาจจะมาจากช่วงคสช.มี13ประเด็นต้องปฏิรูปใช่ไหมครับมีเรื่องยุทธศาสตร์ชาติซึ่งก็ยอมรับว่ามันไม่สำเร็จและไม่สอดคล้องความเป็นจริงอ่ะวางยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีแล้วก็มีเรื่องของการปลองดองนะฮะอันนี้คือภารกิจหลักซึ่งต้องยอมรับว่ามันไม่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมไทยไม่ว่าไหนไทยมาแล้วปรากฏว่าอยู่ๆป ไปตั้งคนที่เป็นผู้อำนวยการกับองค์กรที่ไม่ตอบโจทย์ประเทศไทยและที่สำคัญรัฐมนตรีก็ละเลยไม่ได้นะว่าผู้ที่มานั่งตำแหน่งผู้อำนวยการเนี่ยก็คือเขาเรียกไงฮะเป็นเขาเรียกเป็นบอดี้การ์ดใช่ไหมหรือว่าคนที่ดูแล
5: เป็นบอดี้การ์ดคุณทักษิณตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีถัดมาก
6: ็คุณยิ่งรัก
5: เป็นอสของ
6: คุณยิ่งรัก
5: และจนกระทั่งมาเป
6: ็
5: น
6: อส
5: นายกรัฐมนตรีแพทองธาร
6: คุณเศรษฐาด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นบอดี้การ์ดที่ก่อนหน้านั้นก็มีประเด็นเรื่องตกลงขนาดมีตำแหน่งตอนที่ผู้ง่ายผู้กับหน่วยแกทำงานอะไรแกก็ดูแลทุกแล้วอดีตนายกรัฐมนตรี
5: คร
6: ับ แล้วเนี่ยก็มาในองค์กรที่กำลังมีปัญหาเรื่องการปฏิรูปแล้วก็ตั้งบุคคลที่เอาว่าจริงๆแล้วก็คาบเกี่ยวกับผู้มีอำนาจทางการเมืองตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณมนตรี
5: คือผมเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นเมื่อสักครู่ไหนๆก็จะปฏิรูปไหนๆก็จะยุบไหนๆก็จะเลิกและก็รักษาการอยู่นั้นเนี่ย
6: ครับ
5: ถ้าโดยไม่รู้ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อยังไม่ยุบนะแม้จะยุบในอีก3วัน7วันข้างหน้าแต่วันนี้ก็จะต้องแต่งตั้งตัวจริงเสียงจริงขึ้นมา
6: ครับ
5: พูดง่ายๆคือก็จะต้องขึ้นมาเนี่ยตั้งเรียบร้อยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก
6: ็
5: ถือว่าขึ้นเป็น41
6: เท่ากับปลัดกระทรวงโอ้ใหญ่นะเนี่ย
5: ผมย้อนไปถึงคำพูดของท่านรองนายกประกรณ
6: ์ครับ
5: ที่ท่านบอกว่าหน่วยงานไหนถ้าจะต้องยุบหรือยกเลิกไปก็จะมี2แนวทางให้คนที่อยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานนั้นเลือกก็คือย้ายไปอยู่ในหน่วยงานอื่นถ้ายังประสงค์ที่จะรับราชการ
6: ในตำแหน่งราบเดียวกันอาจจะต้องย้าย
5: ถูกต้องครับทั้งผลประโยชน์ตอบแทนรายได้ตำแหน่งก็จะต้องอยู่ในระดับเดียวกัน
6: ครับ
5: แล้วคนที่เป็น41จะไปไหนล่ะครับ
6: ก็เป็นปลัดกระทรวงได้ไหมหรือเป็นผู้ตรวจจะไม่ผู้ตรวจอ่ะ
5: ก็ต้องไม่มีผู้ตรวจไม่มีระดับ11คุณวิสุทธิ์ในกระทรวงเดียวเนี่ย
6: มี
5: ปลัดอยู่คนเดียวยกเว้นกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู่4-5แท่งแต่ละแท่งเป็น41ทั้งหมด
6: ต้องเป็นปลัดเท่านั้นเลย
5: ต้องไปหรือจะเอาไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะตำแหน่งถ้าเกษียณแล้วก็จบกันก็ยังมีช่องทางอีกเดี๋ยวจะบอกว่าเขาไม่ได้ไปเป็นปลัดอย่างเดียวไปเป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะมันเป็นตำแหน่งที่มันองค์กรถูกยุบนะฮะอีกแนวทางหนึ่งก็คือถ้าไม่ประสงค์จะรับราชการต่อนะครับก็คือลาออกแล้วก็จะต้องมีผลตอบแทนอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือ2แนวทางที่ท่านรองนายกประกรณ์ท่านได้ตีกรอบเอาไว้แต่ทีเนี้ยนะฮะมาถึงกรณีเนี่ยมันมี2ประเด็นประเด็นตัวบุคคลก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปและประเด็นองค์กรที่กำลังจะยุบไม่ยุบในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ก็มีการขยับขึ้นมาเป็น41ขององค์กรเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยมองว่าขึ้นมาเพื่อที่จะไปที่อื่นต่อหรือเปล่าเพราะแน่นอนว่าเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันก็คือก็ถ้าไปอยู่กระทรวงอื่นก็ไปเป็นปลัดนะเป็น41เนี่ยคุณวิสุทธ์นะทีนี้มีผู้ที่ให้มุมมองอีกด้านหนึ่งนะครับยิ่งเป็นคำถามใหญ่เลยนะคุณคำนูนสิทธิสมานซึ่งเป็นอดีตสว.นะคุณคำนูนบอกว่าประเด็นที่ควรพิจารณาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งผอ.ปยป.เป็นใครเหมาะสมหรือไม่นะแต่คุณคำนูนชี้ไปที่ประเด็นสำนักงานปยป.อยู่มาได้ถึงวันนี้ได้อย่างไร
6: มีภารกิจจบสิ้นไปนานแล้วใช่ไหมฮะ
5: อยู่มาได้อย่างไรนะคุณนูนขยายความต่อว่าการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะก็ถือว่าหน่วยงานเนี้ยสิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่สิ้นปี2565นะหน่วยงานเนี้ยสิ้นสภาพไปตั้งแต่สิ้นปี65นะรวมถึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศอีก13คณะก็หมดอายุไปตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2565
6: ครับ
5: ไม่มีการต่ออายุหรือตั้งชุดใหม่ขึ้นมาทีนี้มาที่สำนักงานปยป.คุณคำนวณบอกว่าถูกกำหนดให้มีอายุตามประกาศคสช.อยู่เพียงสิ้นปี2566สภาพัฒน์ได้เสนอภาพรวมให้ครม.รับทราบและอนุมัติแล้วรวม13ข้อเมื่อ22สิงหาคม65อันนี้คือกระบวนการ ก่อจัดตั้งขึ้นขององค์กรของหน่วยงานนี้และภารกิจชั่วครั้งชั่วคราวและจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนอย่างไรก็ระบุเอาไว้เสร็จสรรพเพราะว่าเรื่องของการปฏิรูปการอะไรต่อไม่ไรเนี่ยมันก็ยึดโยงอยู่กับบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปี2560นะครบ5ปีนะก็ผ่านพ้นไปเรื่อยไปเรียบร้อยเลยเหมือนกันทีนี้คุณคำนวณไปชี้ในประเด็นตอนท้ายคุณวิสุทธิ์ตำ
7: ครับ
5: คำนวณบอกว่ารัฐธรรมนูญเขียนกำหนดให้มีการปฏิรูปให้สำเร็จเบื้องต้นใน5ปีแต่กว่าจะตั้งสำนักงานปยป.ก็ปี2561ให้อยู่ชั่วคราว5ปีถึงปี66กว่าจะหาข้าราชการเสียสละโอนมาทำงานได้ก็ค่อนปี2563ทำงานได้แค่2ปีก็จบภารกิจโดยพื้นฐานบวกให้อยู่ต่ออีกปีก็ควรจบสิ้นปี66แต่ก็อยู่มาอีกเกือบ3ปีจนถึงวันนี้ผ่านมา3รัฐบาลนะฮะทีนี้ผมบอกว่าเนี่ยคือคุณนนท์ไล่เรียงให้เห็นว่าอยู่มาได้ยังไงนะทีนี้พอภารกิจต่างๆนั้นเนี่ยมันควรที่จะมีการโอนมีการอะไรจบนะตั้งแต่ปี63เนี่ยผมไป

0: ย้อนดูในในการโอนย้ายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยหรือภูมิกับหน่วยเนี่ยปรากฏว่ามาเอาในสมัยที่คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาล MOA
1: ครับ
0: 28พฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนปี68นะฮะนั่นคือโอนมาเพื่อที่จะย้ายจากตำรวจมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญถ้าย้อนไปดูรายละเอียดในรัฐมนูลที่กำหนดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องภารกิจบทบาทกรอบเวลาที่จะสิ้นสุดนั้นเนี่ยปี68เนี่ยมันเลยเวลาภารกิจตามที่รัฐมนูลกำหนดเอาไว้แล้วแต่ก็ยังมีการรับโอนนะฮะข้าราชการจากหน่วยงานอื่นมานั่งในหน่วยงานที่นะฮะภารกิจเนี่ยมันจบไปแล้วและน่าจะสิ้นสุดตั้งแต่ปี2566แต่ก็ยังมีการรับโอนนั่นคือดอกหนึ่งพอถัดมาพอคุณคำนวณชี้ประเด็นตรงนี้ออกมาเนี่ยซึ่งจะมีการยุบจะยกเลิกจะมีอะไรกันพรุ่งนี้มะรืนนี้แต่ก็ปรากฏว่านะในที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้ซึ่งดูจากเอกสารที่คุณสมชายแสวงการนะสว.อีกคนหนึ่งเนี่ยนำมาแจกแจงซึ่งก็เป็นข่าวอยู่บนหน้าสื่อณเวลานี้นะก็ปรากฏว่าการเสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการปยป.ในครั้งนี
1: ้
0: นะครับได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย
1: เดี๋ยวนะคนที่เสนอไม่ใช่รองประกรณ์ใช่ไหมเป็นคุณยศชนันท์ใช่
0: ไ
1: ห
0: มไม่ได้รองประกรณ์ฮะ
1: คุณยศชนันท์แต่เพื่อไทย
0: ในเอกสารนะได้ให้ความเห็นชอบนะโดยรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ซึ่งท่านก็มาจากพรรคเพื่อไทยแล้วพอไปดูความเชื่อมโยงตรงนั้นน่ะก็ห้ามไม่ได้หรอครับว่าจะมีการเชื่อมโยง
1: มันก็จะมองเกี่ยวกับเรื่องการบุกไม่ได
0: ้ทีนี้ที่คุณวิสุทธ์ถามผมเมื่อสักครู่อันเนี้ยผมก็ได้ยินได้ฟังมานะก็ไม่แปลกถ้าวันพรุ่งนี้นะมะรืนนี้หน่วยงานนี้ถูกยุบนะหรือจะไม่ถูกยุบก็ตามนะแต่มันคงจะไปต่อลำบากเพราะรัฐธรรมนูญก็กำหนดกรอบเวลาสิ้นสุดไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นหนึ่งในองค์กรมหาชนที่นะท่านรองนายกประกรณ์เองก็นะเห็นว่าน่าจะหมดภารกิจหน้าที่แล้วพูดง่ายก็คือ
1: คุณมนตรีคุณท่านรองประกรณ์เคยพูดถึงปยป.โดยเฉพาะขึ้นมาไหม
0: ปยป.เนี่ยผมเข้าใจว่าอาจารย์วีระ
1: ใช่แล้วคนพูดนะ
0: พูดในที่ประชุมของกรรมธิการงบประมาณยกมาเป็นตัวตุ๊กตาให้เห็นว่าปยป.เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: มันควรจะยุบได้แล้วนะก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงและคุณประกรณ์นั้นเนี่ยหยิบยกเรื่องธนาคารที่ดินซึ่งทางพีมูฟเขาก็มายื่นหนังสือบอกว่าขอเวลาอีกสัก1ปี
1: ตอนนี้
0: นะครับเพราะว่า
1: ตอนนี้กำลังมันไม่ได้อยู่ที่ด้านทำเนียบอยู
0: ่ทีเนี้ยผมขมวดสั้นๆ
1: ครับ
0: ก็พอเห็นเราคุยกันอย่างนี้มา2วันก็มีคนบอกนะครับว่าก็เขาเป็น41แล้วอะเวลาจะย้ายจะโยกจะอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะไปลดชั้นไม่ได้ก็ต้องไปตำแหน่ง
1: ใช่
0: ๆถ้าตำแหน่งบอกง่ายๆก็คือปลัดกระทรวงนะถ้าไม่มีที่อื่นก็เป็นตำแหน่งเฉพาะตัวจนกว่าเจ้าตัวจะเกษียณเขาก็ไปไล่วันเวลาให้เสร็จว่าผู้กำกับหน่วยเนี่ยก็เหลืออายุราชการอีก3ปีนะฮะพออีก3ปีปีนี้ขึ้น41นะปีหน้าก็ยังเหลืออีก2ปีไม่รู้ว่านะปลัดกระทรวงไหนจะว่างบ้างนะเขาชี้เป้าไปด้วยผมขออนุญาตไม่พูดเพราะว่าเป็นเพียงการคาดการ
1: ณ์ผมคาดเดาได้ว่าเป็นกระทรวงที่อยู่ภายใต้การดูแลของรองนายกรัฐมนตรียศนันท์
0: ก็นี่มันถ้าจะมองในมิติการเมืองนะมันต่อภาพได้หมดนะ
1: ครับ
0: นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของความสัมพันธ์นะระหว่างสองสีที่กอดคอกันเมื่อวานโชว์ให้เห็นภาพไปรอบน
1: ึ
0: ง
1: แ
0: ล้วนะเพราะนั้นใครจะมาบอกว่าจะพลิกขั้วจะเป็นสูตรใหม่นะข้ามขั้วแดงเขียวส้มมันก็กรณีตรงนี้ก็เป็นภาพสะท้อนได้อันหนึ่งว่านะฮะคือถ้าจะมีปัญหามีการขบเหลี่ยมจะมีอะไรกันคงไม่ไหลรื่นคงไม่อย่างน้อยก็อาจจะต้องมีใครสักคนหนึ่งยกมือชูจักรแล้ขึ้นแล้วก็ตั้งเป็นคำถามว่าก็คงจะต้องพิจารณาความเหมาะสมความจำเป็นเพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่เราจะต้องมีการปฏิรูปมีการยกเลิก

0: เนี่ยใครบอกว่าน้ำเงินกับแดงเขาไม่รักกันเนี่ยไม่จริงอ่ะนอกจากกอดกันเมื่อวานแล้ววันนี้เนี่ยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ชี้ชัดนะว่าเขายังรักกันอยู่นะครับผมสรุปได้ถูกไหมอ
1: าจารย์เชนไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคนะครับมีท่านผู้ฟังคุณพี่ร
0: ู
1: มบอกเกือบลืมไปแล้วครับว่าอาจารย์เชนไม่ใช่หัวหน้าพรรคเขาไม่ใช่ก็ถูกต้องแต่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย
0: ครับ
1: และพอมารับตำแหน่งเนี่ยนะก็นั่งควบรองนายกกับกระทรวงอบนะซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยก็เป็นระดับแกนแต่เที่ยวนี้หัวหน้าพรรคก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ที่
0: อยู่กระทรวงแรงงาน
1: นายก
0: กระทรวงใช่กระทรวงแรงงาน
1: รัฐมนตรีแรงงาน
0: ครับ
1: ซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยคนที่จะควบต้องเป็นคุณจุลพันธ์เพราะก่อนหน้านั้นยังมีข่าวว่าคุณสุริยะจะนั่งควบกับเกษตรด้วยคนก็มองว่าจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าคุณสุริยะนั้นเนี่ยแม้จะเป็นผอ.เลือกตั้งนะแต่โดยสถานะในพรรคนั้นเนี่ยมันก็จะต้องไล่ลำดับซึ่งสุดท้ายหวยก็ออกที่อาจารย์เชนนะครับ
0: ก็ย้ำนะครับหัวหน้าพรรคชื่อคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนที่เมื่อวานนี้กอดโชว์กับคุณอนุทินนะ
1: คุณอนุทินเข้าไปสวมก่อน
0: อ
1: ยากที่นักข่าวถามว่าจับมือกันอะไรคือไม่ต้องจับกอดเลยชัดกว่าไหมคุณที่สุด
0: เอาละไม่เป็นไรนั่นคือการแสดงทางการเมืองนะครับ
1: คือเอาละผมย้ำอีกทีหนึ่งได้เห็นความแนบแน่นถ้ามองต้องย้ำว่าถ้ามองในมิติการเมืองนะว่าภาพสะท้อนจากการที่ได้มีการแต่งตั้งนะ41เมื่อวานในหน่วยงานที่กำลังจะถูกยุบนะซึ่งมาจากพรรคร่วมรัฐบาลก็แสดงว่าไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นช่องว่างระหว่างกันนะจะเกี่ยวก้อยจะกอดคอหรือจะอะไรยังไงก็ตามก็น่าจะเป็นอะไรที่ยังราบรื่นไปด้วยกันนะโดยที่ไม่มีอะไรสะดุดถ้ามันสะดุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะส่วนเส้นทางต่อจากนี้ของพุ่มกับหนุ่ยนะครับก็ถือว่าก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสูงสุดในบรรดาข้าราชการพลเรือนสามัญที่นับตั้งแต่4สุดท้ายก็คือ41ก็มาถึงจุดสูงสุดของการรับราชการครับคุณที่สุดครับ
0: ครับเอาล่ะเดี๋ยวพักก่อนหน่อยเร็วหน่อยนะคุณมนตรีครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปก่อติดคุณสุริชัยหยุ่นแล้วก็กลับมาคุยกันต่อนะครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพา

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมเซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณ

0: างทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
1: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
0: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
1: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
0: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
5: ประเด็นประเด็นร้อนครับคุณวิสุทธ์ครับ
6: ครับ
5: ช่วงสายตรงสุทธิชัยหยุ่นวันนี้คุณสุทธิชัยจะพาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่แคมป์เดวิดนะซึ่งคุณสุทธิชัยบอกว่าแคมป์เดวิดก็เปรียบเสมือนเป็นทำเนียบขาวแห่งที่สองซึ่งปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ในส่วนของครม.ก็ยกคณะไปประชุมสุดยอดเหมือนกับนะฮะเป็นครม.สัญจรครม.นอกสถานที่นะครับแต่ประเด็นปัญหานั้นเนี่ยที่พูดคุยกันก็คือเรื่องราวของสงครามที่ยังไม่จบนะเกิดอะไรขึ้นทำไมทำให้ทำต้องยั่วและถึงขั้นกับมีการชี้นิ้วชี้อะไรกับรัฐมนตรีสงครามด้วยอ่ะไปติดตามกันในช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นครับ
6: ครับ
7: สายตรงสุดที่ชัยหยุ่น
8: เรื่องร้อนครับเรื่องร้อนนี่คือการที่ประธานาธิบดีทรัมป์นี่ระเบิดอารมณ์ใส่รัฐมนตรีสงครามพิทักษ์เสร็จในการประชุมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แคมป์เดวิดแคมป์เดวิดถือเป็นทำเนียบขาวแห่งที่สองเป็นการประชุมครม.นอกสถานที่ปรากฏว่าทรัมป์ยั่วมากแหล่งข่าวไม่ว่าจะเป็นวอชิงตันโพสต์หรือว่าไวเน็ตบอกว่าทรัมป์ยั่วเพราะว่ามันมีข่าวที่มาจากกระแสหลายกระแสบอกว่าขีปนาวุธพิสัยไกลแม่นยำในคลังแสงของสหรัฐนั้นล่อยหรอลงไปเพราะการเปิดศึกโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงทรัมป์บอกว่าผมถูกหลอกชี้ไปที่เฮกเซตเลยนะบอกว่าข้อมูลที่ได้มาจากรัฐมนตรีสงครามไม่ได้บอกอย่างนั้นนะไม่ได้บอกว่าคลังแสงอาวุธร้อยหรอดังนั้นทรัมป์จึงพูดคล้ายๆกับว่าเขาก็เลยตัดสินใจถล่มอิหร่านอย่างหนักสองสัปดาห์ถล่มกันทุกวันวันละ 5-6 ชั่วโมงจนกระทั่งขีปนาวุธที่สำคัญโทมาฮอคแพทริออตทาร์ตซึ่งเป็นทั้งขีปนาวุธพิสัยไกลที่แม่นยำกับเป็นระบบต่อต้านอากาศยานของฝ่ายตรงกันข้ามที่เรียกว่าอินเตอร์เซปเตอร์อยู่ดีๆมันร่วงลงจากสต็อกที่มีอยู่ทรัมป์คล้ายๆจะหาแพะครับว่าเฮ้ยที่ผ่านมาทรัมป์ไม่เคยรู้มาจากรัฐมนตรีสงครามหรือเหล่าบรรดาแม่ทัพนายกองเลยว่าอาวุธที่ใช้นั้นร่อยหรอจริงๆถ้าเราติดตามสิ่งที่ทรัมป์พูดก็ดีรัฐมนตรีสงครามพูดก็ดีตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นบอกว่าไม่มีปัญหาเรามีอาวุธมากมายสู้กันได้ไม่มีกำหนดไม่มีพิกัดตรงกันข้ามทรัมป์จะพูดเสมอว่าฝั่งอิหร่านต่างหากเราที่อาวุธหมดเราทำลายจนกระทั่งไม่เหลือไม่มีขีปนาวุธไม่มีกองทัพเรือไม่มีกองทัพอากาศเหลืออยู่แล้วแต่ความเป็นจริงปรากฏว่าทรัมป์เองเพราะอ่านสื่อหลายสื่อที่แอบไปเช็คข้อมูลบอกว่าตอนนี้ คลังแสงอาวุธหลักๆนั้นถึงจุดที่ถ้าเกิดกรณีมีความตึงเครียดรอบใหม่ในเอเชียหรือในทะเลจีนใต้หรือถ้าสมมุติว่าจีนคิดการใหญ่ฉวยจังหวะโอกาสที่อเมริกากำลังยุ่งอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยเกิดโจมตีไต้หวันขึ้นมาอเมริกาจะสามารถส่งอาวุธส่งทหารมาช่วยปกป้องไต้หวันหรือเปล่าการประเมินของนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์บอกว่านี่แหละคือความเสี่ยงว่ามันจะทำให้จีนและรัสเซียรู้สึกฮึกเหิมเลยว่าตอนนี้นั้นเนี่ยทรัมป์ตกอยู่ในภาวะอาวุธก็ไม่พอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปิดเกมสงครามนี้อย่างไรเป็นที่มาของข่าวที่ว่าทรัมป์ยั่วรัฐมนตรีสงครามมากแล้วมันก็เกิดกรณีว่าถ้าเป็นเช่นนี้ทรัมป์จะทำไงต่อไปกับรัฐมนตรีสงครามตัวเองเพราะว่าพิทักษ์เสร็จอย่าลืมว่าเป็นสายบูและเอาใจทรัมป์ตลอดทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์นั้นก็จะหันไปมองทรัมป์แล้วก็จะชื่นชมท่านประธานาธิบดีว่าท่านมีความกล้าหาญท่านเป็นผู้ที่เด็ดเดี่ยวทำให้สงครามครั้งนี้จัดการกับอิหร่านได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ในความเป็นจริงก็คือว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นเลยอิหร่านยังมีขีปนาวุธตอบโต้ได้แล้วยังยิงเข้าไปใส่ฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางโดยที่ระบบต่อต้านอากาศยานของสหรัฐในฐานทัพเหล่านั้นอ่อนแอลงตลอดถ้าไม่มีอินเตอร์เซปเตอร์หมายถึงสามารถยิงขึ้นไปสอยหรือปะทะกับขีปนาวุธของฝ่ายศัตรูถ้าไม่มีเครือข่ายของระบบต่อต้านอากาศยานนั้นจะเป็นจุดอ่อนที่สำคัญทำให้ฐานทัพสหรัฐในหลายหลายประเทศตะวันออกกลางนั้นกลายเป็นเป้าที่ไม่อาจจะป้องกันตัวเองได้ประโยคที่สื่อต่างๆอ้างทรัมป์พูดใส่รัฐมนตรีสงครามคือผมถูกหลอกลวงเกี่ยวกับสถานะคลังสำรองขีปนาวุธปกติทรัมป์จะใช้คำแรงกว่านี้แต่คำนี้อาจจะได้ยินผ่านหูที่สองหูที่สามเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าทรัมป์ยั่วนั้นทรัมป์จะไม่แค่บอกว่าผมถูกหลอกทรัมป์จะบอกว่าเฮ้ยคุณโกหกผมเฮ้ยคุณทำให้ผมตัดสินใจผิดเพราะคุณเอาข่าวลวงมาให้ผมแต่มันสะท้อนถึงรอยร้าวในสายบังคับบัญชาของการทำสงครามแล้วมันจะมีผลกระทบโดยตรงครับต่อความเชื่อมั่นในการดำเนินนโยบายความมั่นคงระดับสูงเลยทีเดียวนักวิเคราะห์โดยเฉพาะที่ติดตามเรื่องอาวุธเรื่องความสามารถในการทำสงครามของสหรัฐก็เตือนออกมาอย่างน่าคิดมีคลังสมองอย่าง CSIS หรือศูนย์กลางศึกษายุทธศาสตร์นานาชาติบอกอย่างนี้เลยครับบอกว่าถ้าเกิดความขัดแย้งกับมหาอำนาจอย่างจีนหรือรัสเซียในขณะนี้สหรัฐจะเผชิญกับอัตราการใช้ยุทธภัณฑ์ที่รวดเร็วกว่าปัจจุบันหลายเท่าซึ่งคลังแสงที่มีอยู่จะไม่สามารถรองรับสมรภูมิในแปซิฟิกได้แปลว่าถ้าเกิดเรื่องในแปซิฟิกในทะเลจีนใต้รอบๆไต้หวันหรือเกาหลีเหนือซึ่งเกาหลีเหนือเพิ่งออกข่าวมาอย่างเข้มข้นดุดันว่าญี่ปุ่นกำลังเสริมสร้างแสนยานุภาพทางทหารเกาหลีเหนือบอกเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมการเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นทางทหารเหมือนกันและเกาหลีเหนือก็ยังยืนยันว่าใช้อาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองเป็นตัวต่อสู้เกาหลีเหนือบอกว่าอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้นั้นเป็นศัตรูทัวชักกะข่าวที่รู้ออกมาจากแคมป์เดวิดบอกว่าทรัมป์ระเบิดอารมณ์ใส่รัฐมนตรีกลาโหมจึงเป็นเรื่องใหญ่ยืนยันว่าทรัมป์เชื่อแล้วว่าตอนนี้คลังแสงอาวุธร่อยรอ2ทรัมป์จะทำยังไงกับรัฐมนตรีสงครามทรัมป์ต้องหาแพะและแพะตัวนี้จะยอมหรือไม่แล้วมันจะทำให้ทรัมป์ต้องตัดสินใจยุติสงครามประกาศชัยชนะกลับบ้านหรือยังจะลุยต่อจะเอาอาวุธมาจากไหนทั้งหมดนี้คือจุดเปลี่ยนผันสงครามของสหรัฐในอิหร่านที่อยู่ในจุดที่ต้องวิเคราะห์เกาะติดกันว่าทรัมป์จะออกจากภาวะขาดแคลนอาวุธในจังหวะ ที่กำลังลูกผีลูกคนได
7: ้สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: ครับก็สงครามนะระหว่างอิหร่านนะกับสหรัฐอเมริกาตกลงถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้คุณวิสุทธิ์กรรม
6: ครับ
5: นะมันก็คงจะก็ต้องเป็นไฟบังคับจะเอาอะไรไปยิงกับเขาถ้าของหมดนะก็คงต้องหาทางลงนะแต่ทีนี้ปัญหาก็น่าจะเป็นประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาคอื่นๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะกับจีนกับรัสเซียนะถ้ามีอะไรตูมตามเกิดขึ้นตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาจะต้องใช้เวลาในการผลิตเอามาเติมเนี่ยมันต้องใช้เวลายาวนานขนาดไหนนั่นคือเรื่องราวของสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบมาถึงบ้านเรานะถ้ากระสุนหมดก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับเราไหมคุณวิสุทธิ์ดำ
6: ก็ผมว่าเป็นข่าวดีสำหรับทุกๆฝ่ายนะเรื่องของสงครามนะครับ
5: ครับ
6: แต่วันนี้นี่พูดถึงประเทศไทยถูกจับตามองจากทั่วโลกนะครับ
5: ครับ
6: เพราะว่าวันนี้ผู้นำของพม่านะครับมินอองหลายก็มาประเทศไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ขับครม.ต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็มีการลงนามกันหลายเรื่องด้วยกันนะฮะ TOR หลายเรื่องด้วยกันก็ถือว่าน่าจะเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งแรกที่มาในรูปของพลเรือนสำหรับผู้นำพม่านะฮะ
5: ครับ
6: แต่แน่นอนฮะมาถึงแน่ๆต้องมีแรงต้านมาหลายกลุ่มด้วยกันโดยเฉพาะจริงมองว่านี่คือผู้นำเผด็จการที่มีส่วนในการก่อรัฐประหารนะฮะแล้วก็เป็นผู้นำที่ยังไม่ยอมปฏิบัติตามแนวทางของสมาชิกอาเซียนด้วยกันนะครับก็นี่เป็นเรื่องถูกตามองแล้วก็มีการต่อต้านเยอะนะฮะโดยเฉพาะจริงวันนี้มีกลุ่มแอมเนสตี้นะครับกลุ่มของภาคประชาสังคมที่เรียกร้องเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องสารพิษต่างๆนะฮะกับทางผลของทางพม่าเนี่ยนะครับก็อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกมองกันอยู่สำหรับเรื่องพม่ากับไทยนะเปิดตัวอย่างเป็นทางการและอลังการทีเดียวคุณมนตรีครับ
5: ครับผมพาย้อนไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงสายๆวันนี
6: ้
5: นะตามข่าวก็บอกว่าประมาณสัก10โมงเช้า10โมงกับ25นาทีที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลก็ให้การต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะก็มาครั้งนี้อย่างที่คุณวิสุทธิ์เรียนท่านผู้ฟังไปก็คือมาในฐานะนะแขกของรัฐบาลที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโอ้โหมีรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี
6: กันเยอะ
5: ที่มาร่วมต้อนรับนะครับรองนายกเอกนิติธันประภาสรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์นะแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่น่าจะมาด้วยเพื่อที่จะพูดคุยประเด็นหมอกควันข้ามแดนหรือเปล่านะคุณสุชาติชมกลิ่นแล้วก็เรื่องของแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานคุณเด็กนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับผู้นำเหล่าทัพก็ถือว่าเป็นคณะใหญ่แน่นอนเมื่อเป็นแขกบ้านแขกเมืองและเยือนอย่างเป็นทางการเป็นแขกของรัฐบาลก็จะต้องมีการที่เขาเรียกพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศ
6: ครับ
5: นะบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเสร็จสับจากนั้นนะครับก็ขึ้นไปที่บนตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อที่จะลงนามในสมุดเยี่ยมชมของที่ระลึกทั้งสองฝ่ายก็มอบของที่ระลึกแก่กันแล้วเริ่มจากการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กก่อนบนตึกไทยคู่ฟ้าเสร็จสับจากนั้นก็เป็นหารือข้อราชการเต็มคณะที่ห้องสีเขียวของตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นก็มีการผู้นำทั้งสองประเทศนะครับก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ พร้อมพิธีมอบ

0: ความช่วยเหลือที่ตึกสันติไมตรีบันทึกความเข้าใจหลักๆนะมีอยู่สองเรื่องนะเรื่องแรกว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงระหว่างสองประเทศว่าด้วยการจ้างแรงงานและถัดมาอันนี้แหละครับน่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือนะครับคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและก็เมียนมาสุดท้ายเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDAนะครับระหว่างไทยกับเมียนมาก็ถือว่าเป็นเรื่องหลักๆแต่จริงๆเนี่ยถ้าย้อนไปดูในส่วนของท่านรองนายกศิริศักดิ์ ปวงเกตแก้วก็จะครอบคลุมเรื่องปัญหาชายแดนทั้งหมดนะคุณที่สุด
1: ครับ
0: นะไม่ว่าสแกมเมอร์ยาเสพติดเรื่องแรงงานนะแล้วก็เรื่องของหมอกควันข้ามแดนอย่างที่ว่าครอบคลุมทั้งหมดแต่ทีนี้ที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นคุณที่สุดไปดูต่ออีกสักหน่อยหนึ่งก็แน่นอนฝ่ายค้านเขาก็ต้องมามองผ่านจากอีกจุดหนึ่งคุณรังสิมันโรมซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวกับการมาของประธานาธิบดีของเมียนมาในครั้งนี้คุณรังสิมันโรมบอกว่าประเด็นแรกเรื่องของสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกปัจจุบันปัญหาต่างๆมาจากว้าซึ่งเป็นกองกำลังที่ไม่ฟังรัฐบาลทหารเมียนมาการที่เรามุ่งคุยกับรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ได้เป็นรัฐบาลทหารเลยนะคุณรังสิมันโรมเข้ามาจากการเลือกตั้งนะฮะคุณรังสิมันก็มองว่ามันน่าจะไม่ถูกฝาถูกตัวนะนี่คือประเด็นแรกนะถัดมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่คุณรังสิมันหยิบยกขึ้นมาคุณที่สุดครับก็เรื่องฉันทามติ5ข้อนะคุณรังสิมันบอกว่า1ในข้อที่สำคัญมากๆคือหยุดยิงโดยรัฐบาลเมียนมาเนี่ยก็ดำเนินการชัดเจนว่าจะไม่ดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อแล้วคำถามคือรัฐบาลไทยจะยอมให้ฉันทามติ5ข้อไม่มีความหมายใช่หรือไม่ก็เป็นการมองจากอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งคุณสุทธิชัยก็เคยหยิบยกเรื่องนี้มาคุยนะครับคุณที่สุดครับว่าในขณะที่เราเองก็พยายามให้พื้นที่แล้วก็จะเปิดศักราชใหม่นะฮะให้กับทางประเทศเพื่อนบ้านแต่หลายๆประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนก็ยังเห็นแตกต่างจากที่เรากำลังทำอยู่ครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับและแน่นอนครับแรงต้านเนี่ยก็มาเยอะเหมือนกันนะวันนี้เครือข่ายภาคประชาสังคมนะครับประณามรัฐบาลไทยเปิดบ้านต้อนรับมินอองหลายนะครับก็หวั่นว่าจะถูกใช้เป็นเครื่องมือกดขี่ของชาวพม่านะฮะนี่ก็มีรายละเอียดนะครับส่วนองค์การนิรโทษกรรมสากล Amnesty นะครับก็บอกว่าแม้ว่าการดำเนินการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเป็นอำนาจของรัฐบาลนะครับแต่ว่าการต้อนรับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยเกิดคำถามกับบทบาทประเทศไทยเรื่องสิทธิมนุษยชนนะแล้วก็ความรับผิดชอบฐานะเป็นสมาชิกอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศด้วยกันนะก็ปัจจุบันมีการเรียกร้องระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับขอหมายจับมินอองหลายข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะฮะนี่ก็ออกมาแน่นอนแสดงท่าทีนะกับความไม่เห็นด้วยกับการเข้ามาของมีนองหลายนะก็เอาละนี่ก็คือจะว่าไปก็เป็นเรื่องก็เรื่องไงเรื่องที่เกิดขึ้นนะเวลาผู้นำที่มีคำถามไปประเทศไหนก็จะมีทั้งฝ่ายที่สับสนและฝ่ายที่ต่อต้านนะคุณตีครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นการออกจากประเทศมาเยือนประเทศต่างๆจากสปป.ลาว
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้จะไปอินเดียด้วยหรือยังนะครับแล้วก็มาที่บ้านเราและจะไปที่ไหนต่อก็ต้องรอดูคุณที่สุดวันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองแต่ผมจะพาไปดูเรื่องของการเมืองท้องถิ่นซึ่งจะเกิดศึกล้างตานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่มันจะถูกฝาถูกตัวด้วยสินะฮะเพราะน่าจะเป็นการโคจรมาเจอกัน ระหว่างสีเขียว

0: กับสีแดง
1: ครับ
0: นะวันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค4นะมีคำสั่งให้เลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นใหม่โอ้โหนะศาลอุทธรณ์ภาค4ให้จัดการเลือกตั้งนายกการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นใหม่นะเพราะว่ากกต.เขายื่นร้องให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุส่อว่าจะมีการทุจริตเลือกตั้งอันเนื่องจากการใช้เงินใช้ทองนะฮะก็ทีนี้ที่ผมบอกว่าจะเป็นการโคจรมาเจอกันก็คือในตอนนั้นถ้าย้อนความไปนะการเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นตอนนู้นเสื้อแดงเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งนะก็ยังสนับสนุนแชมป์เก่านั่นก็คือดร.พงษ์ศักดิ์ซึ่งเป็นสายของคุณเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์นะฮะแต่ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนายกอบจครั้งนั้นก็คือคุณวัฒนาช่างเหลาก็ประกาศว่าใส่เสื้อแดงอีกปีกหนึ่งด้วยเหมือนกันก็เลยกลายเป็นแดงชนแดงและเพื่อไทยก็ไม่ส่งนะผู้สมัครนะฮะเพราะสมาชิกแก่นๆทั้งหลายแหละได้แตกออกเป็น2กลุ่มแต่ทีเนี้ยมันมาถึงตอนที่คุณวัฒนาช่างเหลาพอได้รับการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าไปเปลี่ยนสีเสื้อไปใส่เสื้อสีเขียวของพรรคกล้าทำแทนนะเพราะนั้นเที่ยวนี้ก็เลยจะเป็นนะการโคจรมาเจอกันในสถานการณ์ที่ว่านะจะมีขั้วใหม่ไม่มีขั้วใหม่แต่นะในช่วงเวลาใกล้เนี้ยก็จะต้องนะมาล้างตากันก่อนระหว่างแดงกับเขียวถ้านะครับเขียวจะยังยืนยันที่จะส่งต่อก็การเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งซ่อมนะเพราะว่ามีให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็จะต้องดูว่านะฮะยังจะมีการสนับสนุนคู่เดิมอีกหรือไม่ทีนี้ไปดูในรายละเอียดเนี่ย
1: ค
0: ุณวิสุทธิ์กรรมดูมีอยู่ช่วงหนึ่งคือศาลท่านอ่านคำพิพากษาเนี่ยในข่าวบอกว่านานกว่า1ชั่วโมงนะเสร็จแล้วก็สั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ที่ว่าบางช่วงบางตอนนะศาลท่านบอกว่าพยานที่กกต.นำสืบให้การว่านายสมศักดิ์วงเล็บไม่แจ้งนามสกุลนะได้นำเงิน100บาทมาให้พยาน3คนพร้อมกับกล่าวว่าเงินเบอร์1น่าเชื่อถือศาลก็เลยเห็นว่านายสมศักดิ์เป็นผู้มีวุฒิภาวะและผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้งจึงไม่น่าเป็นการพูดเล่นหรือหยอกล้อกับพยานอันนี้คือศาลท่านหยิบยกประเด็นที่กกต.นำขึ้นมาชี้แจงทีนี้คำชี้แจงที่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะฮะมีการชี้แจงอย่างนี้ด้วยคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับ
0: อีกฝั่งหนึ่งอ้างว่าเงินดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นค่าลูกปลาค่าผ้าอ้อมนะค่าจ้างเกี่ยวหญ้าให้วัวหรือเป็นเงินจากค่าจ้างขับรถนักเรียนศาลไม่รับฟังเนื่องจากเห็นว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอนะเป็นเงินค่าจ้างเป็นอะไรต่อไม่ได้ตรงนี้ก็มีแบบนี้ด้วยคุณที่สุดนะศาลวินิจฉัยแล้วเห็นว่าพฤติการดังกล่าวทำให้การเลือกตั้งสอบไปในทางทุจริตและไม่โปร่งใสอีกทั้งยังกระทบต่อชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่นและประชาชนในจังหวัดในประเด็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจึงมีคำสั่งให้จัดการเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นใหม่โอ้ฮะก็น่าจะเป็นจังหวัดที่ต้องติดตามดูนะครับว่าการเมืองท้องถิ่นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมแจกแจงให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าเดิมนั้นนะเสื้อแดงแบ่งออกเป็น2กลุ่มแต่ตอนนี้นะอีกกลุ่มหนึ่งน่าจะแยกย้ายหรือไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เที่ยวนี้ก็เป็นนัดล้างตาที่น่าดูเลยทีเดียวครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับพูดถึงเสื้อแดงเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ส้มแผ่วๆอยู่กันนะเงียบอยู่นะครับ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนทางพรรคประชาชนก็มีการสัมมนาแล้วคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็เลยมาเป็นผู้ที่เปิดการและพูดหลายเรื่องนะ
0: แ
1: ต่หลักก็คือว่าเรียกความมั่นใจฮะเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามถอยแล้วก็เตือนนะว่าโลกตอนนี้มันเปลี่ยนผ่านและปั่นป่วนมากส.ส.พรรคต้องคิดนำรัฐบาล19อ่ะเดือยย่อนะแต่น่าสนใจก็คือคำพูดของคุณวีรยุทธ์อาจารย์ต้นนะฮะถือว่าเป็นรองหัวหน้าพรรคที่ มีบทบาทเยอะทีเดียวนะครับอาจารย์ต้นก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย เราอยู่ในระบอบสีน้ำเงินสีน้ำเงินไม่ได้แปลว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้นนะครับสีน้ำเงินคือการผสมผสานระหว่างเครือข่ายบ้านใหญ่ระบบอุปถัมภ์กลไกราชการแล้วก็กลุ่มเทคโนแครกเข้ามาสร้างความชอบธรรมให้กับบริหารประเทศครับแล้วก็เครือข่ายบ้านใหญ่กลุ่มเทคโนแครกมีแนวคิดการทำงานแตกต่างกันแต่จุดเด่นคือเขาสามารถประนีประนอมอยู่ร่วมกันได้ภายใต้โครงสร้างอำนาจเดียวกันนะส่วนเรื่องของพรรคประชาชนครับกุลยุทธ์บอกว่าอย่างนี้ครับว่าแน่นอนอะเวลาเกิด คือกลุ่มคนที่มีอำนาจจะเห็นแตกต่างกันนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเลือกพรรคประชาชนเสมอไปเพราะว่ามันก็จะมีทางเลือกใหม่ๆนะสำหรับประชาชนนะครับก็อันนี้ต้องมองบทบาทสมาชิกพรรคประชาชนนะครับว่าต้องทำให้เป็นพรรคที่เป็นทางเลือกของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนี่คือภาพของคุณยุทธที่ฉายภาพให้กับสมาชิกได้เห็นนะครับเช่นอย่างนี้แทนนะฮะไม่เป็นไรเวลาจำกัดคุณพิรักษ์ไอ้คุณมนตรีครับขอเวลาจำกัดนะครับโอเคครับ
0: จริงๆเนี่ยเอาละผมขมวดให้สั้นๆน่าจะมีรายสักนิดนะคุณวิสุทธิ์นะครับก็สถานการณ์ของพรรคส้มณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเหนื่อยแล้วก็ต้องออกแรงเพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: ที่บอกว่าเหนื่อยก็คือปัญหารุมเร้าทั้งภายในกันเองแล้วก็การนำเสนอชุดความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดที่คุณไหมสุริกัญญาตันสกุลได้เปิดบ้านนะพร้อมที่จะพูดคุยตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามว่าจุดยืนของพรรคสีส้มนั้นนะยังเป็นจุดยืนเดิมหรือว่าได้มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวหลักการตรงนั้นลงมาอันนั้นคือเป็นทำให้ต้องทำให้เหนื่อยเพิ่มในการที่จะต้องสื่อสารในหลักคิดและก็จุดยืนของตัวเองครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับเวลาหมด
0: เวลานะครับคุณวิสุทธิ์วันนี
1: ้
0: เราสองคนลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เวลาเดิมกลับมาพบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
9: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
10: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
9: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
10: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
9: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันที่ตลาดหุ้นไทยบ้านเราวันนี้ติดไปที่ 1614.64 จุดครับวันนี้เพิ่มขึ้นมา 4.86 จุดคิดเป็น 0.3% นะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานแต่ก็ไม่ถือว่าน้อยนะครับ84,135.44 ล้านบาทเคลื่อนไหวทำจุดสูงสุด 1,627.61 จุดนะครับและจุดต่ำสุด 1,607.51 จุดครับวันนี้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิครับ 2,061 ล้านบาทกองทุนในประเทศซื้อสุทธิเช่นเดียวกันนะครับ746ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ซื้อสุทธิครับ667ล้านบาทมีแต่เพียงนักลงทุนรายย่อยที่เป็นฝ่ายในสุทธินะครับที่ 3,474 ล้านบาทนะครับมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับระหว่างรอนักวิเคราะห์นะครับมาดูท็อป5ของตลาดในวันนี้กันหน่อยนะครับท็อป5วันนี้นะครับท่านดับเบิ้ลที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเลยคือ Gulf ครับโดยปัจจัยสนับสนุนหลักเนี่ยก็คือรับแรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสที่2และความชัดเจนของแผนพลังงานนะครับอันดับที่2เนี่ยคือ Advance ครับผมปัจจัยสนับสนุนก็เพราะว่าเป็นหุ้นที่ถือว่าเป็น Defensive Stock นะครับที่มีกระแสเงินสดมั่นคงและปันผลเด่นครับอันดับที่3ปตท.ครับได้รับอานิสงส์จากกลุ่มพลังงานฟื้นตัวแม้ว่าราคาน้ำมันดิบโลกจะชะลอตัวลงก็ตามนะครับอันดับที่4ครับอันดับที่4คือเดลต้าแรงซื้อกลับในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับและอันดับที่5คือ K-Bank ครับปัจจัยสนับสนุนหลักก็มาจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลังแนวโน้มกำไรครึ่งปีแรกเติบโตตามเป้านะครับโดยแนวโน้มตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ7สิงหาคมเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,605 ถึง 1,625 จุดนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าตลาดมีลักษณะ sideway up ได้รับแรงหนุนอย่างต่อเนื่องจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาแข็งแกร่งเรียงถึงสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เริ่มผ่อนคลายลงนะครับนักลงทุนต่างชาตินั้นกลับเข้ามาซื้อสุทธิหนุนตลาดนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ของเรานะครับคุณสุชวดธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัท KGI ประเทศไทยจะมาวิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันนะครับตอนนี้เรากำลังติดต่อคุณสุชวดธีรวรรณรัตน์นะครับงบการเงินไตรมาส2ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนหรือบจ.เนี่ยส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ครับก็ทำให้นักวิเคราะห์เนี่ยปรับประมาณการกำไรต่อหุ้นหรือว่า earning per share EPS ของตลาดรวมปี69เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ระดับราว102บาทซึ่งก็เพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนนะครับฟันโคลก็ไหลเข้าต่อเนื่องด้วยนะครับตอนนี้เราติดต่อคุณสุโชคธีรวรรณรัตน์ได้แล้วนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยคุณสุโชคสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับวิเคราะห์ตลาดวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: ครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยหลังจากที่เมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นผู้ขายสุทธิสูงถึง 6,000 ล้านบาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่เห็นมาติดต่อกันหลายเดือนละนะครับแต่ว่าสถานการณ์จากต่างประเทศเนี่ยยังค่อนไปในทิศทางที่จากทางฝั่งสหรัฐแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยยังทิศทางเป็นบวกอยู่นะครับจะมีอย่างนึงที่อาจจะกังวลแล้วก็กดดันเซนติเมนต์ที่ตึงเนี่ยก็คือตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียเหนือนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยยังผันผวนสูงอยู่นะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เองเนี่ยยังเป็นภาพที่มีแต่ปัจจัยทั้งบวกทั้งลบเนี่ยคานกันอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่านะฮะสำหรับตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยผมมองว่านักลงทุนอาจจะมีความกังวลอยู่เล็กๆนะครับในเรื่องของเม็ดเงิน FDI นะครับหรือ Foreign Direct Investment เนี่ยนะครับโดยเฉพาะจากโครงการที่เป็นกลุ่ม Data Centerนะฮะว่าอาจจะมีการดีเลย์นะสักเล็กน้อยละนะครับเนื่องจากว่าทางภาครัฐเนี่ยเริ่มมีความคิดที่อาจจะต้องมีการคุมเข้มสักนิดนึงนะครับไม่ได้ว่าปล่อยเข้ามา สร้างดาต้าเซ็นเตอร์กันง่ายๆแล้วก็ใช้น้ำใช้ไฟนะครับแล้วก็สุดท้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ก็เลยต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาเมื่อวันที่ประชุมครม.เนี่ยก็มีมตินะครับตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดูแลเรื่องของ data center โดยเฉพาะนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้โปรเซสต่างๆเนี่ยมันดีเลย์สักนิดนึงนะครับคือยังมีอยู่นะฮะต้องบอกว่าเม็ดเงิน FDI ยอดขอ BOI ที่มหาศาลเนี่ยยังรอเข้าประเทศไทยอยู่เพียงแต่ว่าต้องรอให้คณะทำงานบอร์ดชุดนี้เนี่ยนะครับให้เวลาสักนิดนึงเท่านั้นเองนะก็เลยอาจจะทำให้เม็ดเงิน FDI เนี่ยอาจจะมีภาพการดีเลย์ไปสักประมาณปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับเม็ดเงินที่เตรียมเข้ามาสำหรับการลงทุนเรื่องของ data center นะครับก็เลยอาจจะทำให้set index ช่วงนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่พักไซด์เวย์ออกข้างสักนิดนึงนะครับแล้วก็หุ้นที่ไปเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของ data center ยกตัวอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับก็อาจจะมีการพักบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคงไม่ถึงขั้นจะกลับกลายมาเป็นขาลงนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการรอความชัดเจนเท่านั้นเองนะครับก็รอให้ทางคณะทำงานนะครับบอร์ดจุดนี้มีมติออกมาอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับก็ผมมองว่าถ้าเกิดว่ามีการพักขาลงมาของดัชนีเนี่ยยังมีโอกาสในเรื่องของการทยอยซื้อสะสมเก็บได้อยู่ในสำหรับตลาดหุ้นไทยเพราะตอนนี้เนี่ยหุ้นบูชิปหลายๆตัวนะครับหุ้นขนาดใหญ่หลายๆตัวเนี่ยปันผลยังมีสูงเกิน 4% ขึ้นไปนะครับบางตัวอาจจะมีสูงถึง 6-7% ได้นะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็อาจจะต้อง selective buy ได้นะครับสำหรับหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการพักขาลงมานะครับก็ผมมองกรอบแนวรับนะครับสำหรับดัชนีเซ็นเอ็กซ์เนี่ยผมมองแต่แถวบริเวณ 1,600 จุดนะครับถ้าหลุดหรือต่ำกว่าเนี่ยแนวรับถัดไปก็จะอยู่ที่บริเวณ 1,580 นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องของตะวันออกกลางนะครับมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับใกล้ที่จะบรรลุดีลนะครับถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนเนี่ยแรงซื้ออาจจะผลักดันให้ดัชนีเซ็นเอ็กซ์ยืนเหนือ 1,630 จุดนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นทริกเกอร์สำคัญนะครับว่าการพักฐานเนี่ยอาจจะไม่น่ากังวลมากนักนะครับถ้ายืนเหนือ 1,630 นะครับผมมองนะฟันถัดไปเนี่ยอาจจะมองแถวๆบริเวณ 1,650 ต่อเนื่องได้นะครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากนะครับคุณสุโชติครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทAIประเทศไทยนะครับส่วนภูมิภาควันนี้ครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวกครับเนื่องจากการขึ้นของหุ้นกลุ่มเหมืองทองคำได้ช่วยชดเชยความอ่อนแอของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับขณะที่นักลงทุนก็จับตาข้อมูลเศรษฐกิจของจีนในสัปดาห์นี้ครับซึ่งก็รวมไปถึงข้อมูลการค้าและเงินเฟ้อนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ติดไปที่ 3,900 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 21.92 จุดคิดเป็น 0.57% ครับทางเซี่ยงฮ่องกงวันนี้ปิดร่วงลงนะครับนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตามทิศทางหุ้นกลุ่มดังกล่าวที่ดิ่งลงในการซื้อขายที่ตลาด Wall Street นอกจากนี้นะครับนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับทางเซี่ยงวันนี้ปิดไปที่ 25,530 ลดลงไป385จุดนะครับคิดเป็น 1.49% ครับในเกตตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ปิดลบครับตลาดเผชิญกับแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวานนี้นะครับแต่ดัชนีนั้นสามารถที่จะลดช่วงลบลงได้บางส่วนหลังจากนักลงทุนขานรับความหวังเรื่องข้อตกลงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและผลประกอบการแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนที่ทยอยออกประกาศมาระหว่างวันนะครับนี่คือปิดไปที่ 65,683 ครับลดลงไป617จุดคิดเป็น 0.93% ครับคัมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ร่วงลงกว่า 4% นะครับโดยมีแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลับมากดดันตลาดท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนต่อความคุ้มค่าของการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับคัมโพสิตเกาหลีใต้เนี่ยปิดไปที่ 6,296 ครับลดลงไป302จุดนะครับคิดเป็น 4.58%วันนี้ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับเราคุยเรื่องหุ้น AI กันด้วยนะครับรวมถึงช่องแคบของมูสเราก็คุยรวมไปถึงเรื่องของเงินเยนที่อ่อนค่านะครับฟังมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้คุยกับอาจารย์สมภพไปแล้ววันนี้เราอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนานะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจก็คงได้ cover เรื่องเหล่านี้กันนะครับในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับช่วงที่2ของรายการออสเตรเลียครับ S&P ASX 200วันนี้ติดบวกติดต่อกันเป็นวันที่4นะครับได้แรงหนุนจากการที่ออสเตรเลียเกินดุลการค้าอย่างเหนือความคาดหมายครับนอกจากนี้เนี่ยตลาดยังได้ปัจจัยบวก จากแนวโน้มการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่การยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน5เดือนครับและทำให้ช่องแคบของบูชเชนกลับมาเปิดให้เรือสัญจรได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ S&P ASX วันนี้ติดไปที่ 9,271 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 43.80 จุดคิดเป็น 0.47% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,452 จุดเพิ่มขึ้นมา47จุดคิดเป็น 0.5% นะครับความเคลื่อนไหวของบ้านเราในวันนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มีลุ้นนะครับคุณเอกนิติขอประเมินผลหลังจากจบโครงการเดือนกันยายนนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยคอกว่าจะว่าอย่างไรนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้นะครับสำหรับบ้านเรารองนายกรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาสได้พูดถึงแนวคิดของคุณอนุทินนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยที่อยากจะให้ไทยช่วยไทยพลัสนั้นต่ออายุอีกหรือเปล่าเนี่ยนะครับหลังจากที่จะหมดโครงการเฟสนี้เดือนกันยายนนะครับว่ากระแสตอบรับจากประชาชนและร้านค้าเนี่ยดีมากนะครับเนื่องจากโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระรายจ่ายให้กับประชาชนได้จริงของสถานการณ์ปัจจุบันจากการติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนะครับพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับในโครงการนี้เนี่ยแสนกว่าล้านบาทนะครับความน่าสนใจของตัวเลขนี้มันคือเม็ดเงินดังกล่าวนั้นได้กระจายตัวออกไปสู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยสูงถึง84%อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพียงประมาณ 15-16% เท่านั้นนะครับซึ่งตัวเลขนี้ก็มีความคล้ายคลึงกับโครงการคนละครึ่งพลัสครับนอกจากมาตรการช่วยลดค่าครองชีพแล้วนะครับรัฐบาลยังมุ่งเน้นการยกระดับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างยั่งยืนผ่านการประชาสัมพันธ์ระบบนกกระซิบซึ่งเป็นระบบบัญชีอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยมาช่วยให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถทำบัญชีสรุปรายรับรายจ่ายของร้านค้าได้อย่างเป็นระบบและง่ายดายขึ้นนะครับโดยกระทรวงการคลังก็ตั้งเป้าหมายเร่งรัดให้ผู้ค้าเนี่ยจัดทำบัญชีดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารได้ซึ่งก็จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต้องหันกลับไปพึ่งพาการกู้ยืมหนี้นอกระบบนะครับคุณเอกนิติบอกว่าพอจบโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันยายนนี้เนี่ยอยากจะประเมินผลกระทบวิเคราะห์ว่าควรจะปรับปรุงโครงการในช่วงไหนบ้างซึ่งประเด็นความเป็นไปได้ในการขยายระยะเวลาหรือดำเนินมาตรการนี้ต่อในอนาคตนั้นทางกระทรวงการคลังจะรับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องความยุ่งยากในการคำนวณการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีสัดส่วน60-40หรือว่ารัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% นะครับมันคือตัวเลขมันไม่ลงตัวมันเป็นทศนิยมนะครับได้จากภาครัฐตั้งใจจะสมทบเงินให้ได้ในสัดส่วนที่มากกว่าเดิมเพื่อเยียวยาประชาชนซึ่งบางส่วนก็บอกว่ามันคำนวณยากแล้วก็มีความต้องการอยากให้ปรับไปใช้เป็น50-50เหมือนกับโครงการคนละครึ่งนะครับกระทรวงการคลังก็พร้อมรับฟังทุกความเห็นด้วยนำมาประกอบการพิจารณานะครับก็เดี๋ยวรอดูแต่ในคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันคำนวณยากจริงๆนะครับบางทีอาจจะเลยใช้เลยไปนะครับนะผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ไม่ได้คิดนะครับว่ามันจะเป็นเท่าไหร่เป๊ะๆนะครับเดี๋ยวก็มักจะจ่ายเกินไปนะครับแล้วก็ต้องไปเพิ่มเงินในกระเป๋าสตางค์เอานะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้นะครับไทยเมียนมาครับกำลังเป็นที่จับตาของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกนะครับกับการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการของมินองไลนะครับแต่ในแง่ของเศรษฐกิจนะครับวันนี้เราก็ได้ยินจากทางคุณสุภจีนะครับที่พูดถึงความร่วมมือกับเมียนมาครับขณะที่นายกให้การต้อนรับมินองไลนะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลก็มีการต้อนรับอย่างสมเกียรตินะครับที่สนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะครับเมื่อเช้าวันนี้คุณสุภจีก็ร่วมกับนายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะด้วยนะครับที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อสานต่อและยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติครับสองฝ่ายได้เห็นพ้องผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนพลังงานและการพัฒนารวมถึงการแก้ปัญหาข้ามแดนครับในส่วนของเศรษฐกิจการค้านะครับไทยเนี่ยได้ผลักดันให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือว่า Joint Trade Commission JTC ไทยเมียนมาครั้งที่8ภายในปีนี้แหละครับหลังจากที่เราเว้นว่างมานานกว่า10ปีนะครับโด พื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศไปสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2575ครับพร้อมกับมีการเสนอให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นร่วมลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะผ่อนปรนมาตรการเกี่ยวกับใบอนุญาตนำเข้าหรือ Import License เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจและส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศนะครับนอกจากนี้เนี่ยไทยยังเสนอให้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินครับเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนรวมถึงการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยนะครับการจัดตั้งคณะทำงานด้านความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมาการผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนผ่านความร่วมมือระหว่างของการค้าทั้ง2ประเทศในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นนะครับสำหรับประเด็นความร่วมมือทางด้านการค้านี่นะครับกระทรวงพาณิชย์ยังได้หารือเรื่องการผ่อนคลายมาตรการ Import Licensing ของเมียนมาครับโดยขอให้พิจารณาเพิ่มความสะดวกและความชัดเจนในการออกใบอนุญาตนำเข้าโดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลวัสดุก่อสร้างและปูนซีเมนต์รวมทั้งได้ติดตามความร่วมมือด้านการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังจากไทยเนี่ยขยายระยะเวลานำเข้าตามคำขอของเมียนมาจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม69นะครับพร้อมกับรับทราบข้อเสนอการจัดทำ MOU ด้านการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งจะพิจารณาภายใต้หลักผลประโยชน์ร่วมกันและความสอดคล้องกับกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศนะครับไทยเนี่ยเสนอให้เมียนมาพิจารณาอนุญาตให้ใช้เงินบาทเป็นสกุลเงินสำหรับธุรกรรมด้านการลงทุนเพิ่มเติมจากการค้าสินค้าครับเพื่อความคล่องตัวในด้านการลงทุนของภาคเอกชนไทยนะครับและสนับสนุนการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตบริการทางการเงินและเหมืองแร่นะครับซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศในระยะยาวครับส่วนความเคลื่อนไหวในภูมิภาคที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีข่าวเรื่องของ Meta ด้วยนะครับที่ออกมายอมรับว่าAI เชื่อมต่อเน็ตก่อนแฮกระบบบริษัทอื่นระหว่างทดสอบคาดว่าน่าจะเกิดจากการตั้งค่าระบบผิดนะครับ Meta ออกมายอมรับนะครับว่า AI ของบริษัทนั้นสามารถเจาะระบบองค์กรอื่นได้ระหว่างการทดสอบความปลอดภัยจากความผิดพลาดในการตั้งค่าระบบครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นผ่านการทดสอบโดยบริษัท Irregular ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับปัญหาลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นกับบริษัท AI ชั้นนำอย่าง OpenAI และAnthropic ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับสถาบันความมั่นคงทางด้าน AI ของสหราชอาณาจักรเนี่ยพบว่า AI บางระบบมีความพยายามสร้างบัญชีปลอมเพื่อที่จะหลอกต่อหลอกล่อเหยื่อให้เข้าถึงข้อมูลนะครับบริษัทผู้พัฒนา AI ยืนยันนะครับว่าผลการทดสอบดังกล่าวนั้นเกิดจากสภาพแวดล้อมเฉพาะไม่ใช่พฤติกรรมปกติของโมเดลที่เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วไปนะครับแต่มันก็กระทบต่อความเชื่อมั่นและความไม่ไว้วางใจที่อาจจะเกิดขึ้นกับ Meta รวมไปถึง AI ยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นด้วยนะครับมีข่าวของทรัมป์นะครับวันนี้อยู่ในกระแสข่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ออกมาปฏิเสธว่าหมดกระสุนแล้วนะครับในการทำสงครามกับอิหร่านนะครับทรัมป์ออกมาโต้ข่าวยุทโธปกรณ์หมดคลังย้ำมีมหาศาลและก็ขู่ลงโทษผู้ปล่อยข้อมูลด้วยซ้ำนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับปฏิเสธรายงานข่าวเรื่องคลังอาวุธสหรัฐร่อยหรอจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมยืนยันนะครับว่าสหรัฐนั้นมีอาวุธสำรองจำนวนมากและกำลังเร่งสายการผลิตเพิ่มครับสื่อต่างประเทศหลายสำนักเนี่ยรายงานนะครับว่าสหรัฐเนี่ยใช้อาวุธนำวิถีและจรวดสกัดกั้นอย่างเช่น Patriot และ Thaadไปเป็นจำนวนมากแล้วจนอาจต้องใช้เวลาผลิตทดแทนจนถึงปี2029นะครับศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์และการระหว่างประเทศนะครับประเมินว่าจรวดสกัดกั้นทาร์ดถูกใช้งานไปแล้วเกือบ 80% ของคลังสำรองที่มีอยู่เดิมครับทำเนียบขาวและกระทรวงกลาโหมสหรัฐปฏิเสธรายงานความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีกับรัฐมนตรีกลาโหมพร้อมยืนยันนะครับว่าข่าวเรื่องคลังอาวุธขาดแคลนนั้นเป็นเรื่องที่สื่อสร้างขึ้นมากระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธนะครับว่าไม่มีการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐสวนทางกับคำกล่าวอ้างของทรัมป์ที่ระบุว่าอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่ อยู่ในกระแสในวันนี้นะครับรวมไปถึงยูเครนกับรัสเซียเองก็ยังพึ่งๆกันอยู่แล้วก็ยังไม่จบนะครับโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียสองแห่งรัสเซียถล่มสถานีรถไฟและเรือบรรทุกข้าวสารด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงคุกคุนกันอยู่18:25 นเราต้องพักกันสักครู่แล้วครับช่วงหน้ากลับมาตอบเป็นเศรษฐกิจกับคุณบุรินทร์อดุลย์ วัฒนะนะครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์ สัจเดล
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่

0: ให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
3: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinking radio trip ชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์

0: เด็ดข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับวันนี้อยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับแต่ก่อนอื่นครับเรามีสลากออมสินพิเศษ5ปีมาฝากกันก่อนนะครับทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือคิดเป็น 0.20% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนนะครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับในกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีนะครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะครับทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและสำนักงานกสทช.เตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698นะครับอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพครับสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมิ่งจากต่างประเทศครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพครับหากจำเป็นต้องรับสายก็ควรจะรับฟังด้วยความมีสตินะครับและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครับสำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศเนี่ยสามารถรับสายได้ตามปกติครับแต่ก็ควรจะตรวจสอบตัวตนของผู้ที่โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆนะครับนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ในการติดต่อประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมแจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินเนี่ยขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพและควรจะวางสายทันทีครับสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำนะครับว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรนั้นเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางกสทช.เป็นห่วงแล้วก็ฝากมานะครับช่วงนี้ครับเราไปสวัสดีทักทายคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะกันเลยนะครับวันนี้คุยกันหลายเรื่องเลยครับทั้งเรื่องของเงินเยนนะครับฟังอีกมุมมองหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้ฟังอาจารย์สมภพวิเคราะห์กันไปแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของช่องแคบฮอร์มูสและเรื่องของหุ้น AI เนี่ยนะครับที่อาจจะมีคำถามว่าตกลงแล้วนี่มันโอเวอร์ฮีทแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวมาฟังมุมมองของคุณบุรินทร์กันต่อในช่วงนี้ครับเกาะติดเศรษฐกิจครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
1: ก่อติดเศรษฐกิจนะครับ ทุกๆวันพฤหัสบดีครับเราอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะครับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้ฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.สมภพไปแล้วเรื่องของเงินเยนนะครับวันนี้ฟังมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งบ้างนะครับว่ามองเงินเยนอย่างไรบ้างนะครับอะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เงินเยนเนี่ยอ่อนค่าลงมาได้ขนาดนี้แล้วการเข้ามาแทรกแซงของรัฐบาลสหรัฐธนาคารกลางสหรัฐนะครับกับ BOJ ร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยจะนำไปสู่อะไรนะครับฟังมุมมองของคุณบุรินทร์ด้วยสวัสดีครับคุณบุรินทร์ครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่วีครับสวัสดีครับ
1: ครับมองเงินเยนยังไงบ้างครับคุณบุรินทร
3: ์ครับก็เมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนเราเคยคุยเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เหมือนอยู่ในข่าวนะฮะว่าค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนสุดในรอบเท่าไหร่40ปีใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนรัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะธนาคารกลางก็พยายามจะเข้ามาแทรกแซงสักพักแต่ก็เหมือนทำคนเดียวทำไม่ค่อยขึ้นนะครับก็เลยต้องให้อเมริกาเข้ามาช่วยด้วยนะฮะก็คือทางสกอตต์เบรสันนะฮะก็พยายามบอกว่าเนี่ยมีการเข้ามาอินเทอร์วีนแต่ถามว่าทำไมทุกคนก็ไม่อยากให้ค่าเงินเยนอ่อนไปเพราะอะไรถ้าเกิดอ่อนไปแล้วสิ่งที่เวลาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้เยนแข็งขึ้นเนี่ยก็ต้องขายดอลลาร์สหรัฐถ้าขายดอลลาร์สหรัฐปุ๊บเพื่อมาซื้อเยนปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้ถ้าเกิดญี่ปุ่นเนี่ยจะเอาดอลลาร์สหรัฐจากไหนก็ต้องขายเงินสำรองนะระหว่างประเทศที่ถือUS ดอลลาร์ไว้ถือเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐไว้อันนี้มันก็เลยสหรัฐก็คือทำก็มีเหตุผลส่วนตัวด้วยเพราะไม่งั้นถ้าญี่ปุ่นเนี่ยต้องขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ทำให้ดอกเบี้ยในสหรัฐสูงขึ้นอีกนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐไม่ต้องการในขณะที่ตอนนี้คนก็บ่นว่าของแพงเดี๋ยวดอกเบี้ยแพงอีกนะครับแล้วก็ค่าเงินเยนอ่อนไปอีกก็จะไม่ดีกับสหรัฐเพราะนั้นสหรัฐเองเขาก็มีเขาเรียกว่ามีจุดประสงค์ของเขานะฮะในการเข้ามาช่วยแทรกแซงนะแต่พอมันเข้ามาช่วยครั้งนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง2รัฐบาลตั้งแต่ล่าสุดคือปี2011เลยนะฮะแต่ตอนนั้นคือคนละข้างกันทีละ2011เนี่ยเยนแข็งนะครับแต่ถ้าเกิดจะย้อนกลับไปว่าทุกคนมาซื้อเยนเพื่อทำให้ค่าเงินเยนแข็งขึ้นเนี่ยก็คือปีข้าวสุดท้ายคือที่ทำคือ1998นะครับ แล้วก็กลับไปที่เหตุผลฟันดัมเบนทัลครับว่าถ้าพี่วีถามว่าทำไมค่าเงินเยนถึงอ่อนจริงๆหลักๆมันคือส่วนต่างของดอกเบี้ยนะครับ คือตอนนี้ดอกเบี้ยในสหรัฐคือ 3.5 ถึง 3.75 นะครับดอกเบี้ยนโยบายแล้วดอกเบี้ยของในญี่ปุ่นเองเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1% นะครับ ถ้าตัวนี้เองเนี่ยตัวแกปเนี่ยตัวช่องว่างหรือส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ปิดมาเร็วๆเนี่ยสักพักเนี่ยเขาเรียกว่าเยนแคร์รีเทรดก็คือคนนักลงทุนก็คือขายเยนแล้วก็ไปซื้อดอลลาร์มันก็ยังอยู่ซึ่งตอนนี้มันก็ยิ่งชัดขึ้นว่าที่อเมริกาเนี่ยครับทางเฟดเนี่ยหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะฮะในเดือน9นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจอเมริกาก็ดีด้วย เพราะนั้นส่วนต่างมันก็จะยิ่งกว้างครับอีกเพราะนั้นถ้า BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยเร่งให้เร็วและแรงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ไอ้ส่วนต่างเนี่ยมันก็จะยิ่งกว้างครับอีกนะถ้าญี่ปุ่นเองไม่ช่วยตัวเองนะครับ เพราะนั้น เดี๋ยวค่าเงินเยนมันก็กลับมาอ่อนใหม่เพราะนั้นเขาบอกตอนนี้มันเป็นการแค่ทำให้ตลาดตกใจแล้วไม่นักเก็งกำไรตกใจนะค่าเงินก็เลยแข็งขึ้นจาก164เยนต่อดอลลาร์มาถึงประมาณ155-157นะครับแต่ถ้าฟันดาเมนทัลหรือพื้นฐานเนี่ยครับมันไม่ได้มีการแก้ไขอย่างเช่นในที่สุดเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยในเดือน9แล้วอาจจะต้องขึ้นอีกครั้งหรือ2ครั้งถ้าเงินเฟ้อไม่ผ่อนตัวลงมานะครับแล้วถ้าตัวญี่ปุ่นเองก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเองเนี่ยตัวแกปช่องว่างเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นก็ทำให้นักลงทุนนักจะบอกว่านักลงทุนก็เรื่องนึงนักเก็งกำไรก็กลับมาช็อตเยนใหม่หรือทำให้เยนอ่อนใหม่เพราะนั้นอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนยาแก้ปวดช่วยได้ชั่วคราวแต่พื้นฐานของมันเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขนะครับ
1: ครับก่อนที่จะมาดูว่าพื้นฐานควรจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดญี่ปุ่นขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพื่อเอาเงินดอลลาร์มาเนี่ยนะครับ จะทำให้ดอกเบี้ยในอเมริกาสูงขึ้นอธิบายให้เห็นภาพได้ไหมครับมันโยงกันยังไงครับ
3: ครับการถือพันธบัตรรัฐบาลสมมติเราถือพันธบัตรอะไรก็ได้นะฮะพันธบัตรหรือที่อเมริกาเขาเรียกเป็น government bond นะฮะหรือจะเราถือ corporate bond ก็หลักๆของการสมมติเราถือครองสินทรัพย์เนี่ยเวลาเราเทขายปุ๊บเนี่ยสมมติเราเทขายปุ๊บราคาของสิ่งของนั้นเนี่ยมันจะต้องตกลงใช่ไหมแล้วมันเช่นเดียวกันกับพันธบัตรถ้าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเทขายกันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวราคาพันธบัตรสหรัฐจะตกลงซึ่งราคาพันธบัตรสหรัฐตกลงเนี่ยมันแปลว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็จะสูงขึ้นเรื่อยก็แปลว่าดอกเบี้ยในสหรัฐก็จะปรับตัวสูงขึ้นซึ่งตอนนี้คนก็บ่นละซื้อบ้านก็ไม่ไหวแพงนะดอกแพงจะกู้มาซื้อบ้านก็โอ้จ่ายไม่ไหวนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่คนคอมเพลนตอนนี้คนในสหรัฐเนี่ยคอมเพลนเรื่องค่าของชีพนะค่าอาหารก็แพงนะฮะค่าน้ำมันก็แพงนะครับค่าซื้อบ้านดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านก็แพงเพราะนั้นตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าอเมริการัฐบาลอเมริกาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาสัญญาไว้กับประชาชนเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งเพราะนั้นตัวนี้เขาไม่อยากให้มันเป็นอีกอันหนึ่งที่มาสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลสหรัฐเขาจะมีการในสหรัฐเนี่ยจะมีการเลือกตั้งมิดเทอมนะครับในเดือน11ก็เหลือได้ประมาณ3เดือนเองเพราะนั้นตอนนี้ทรัมป์เองก็เดี๋ยวก็เราก็ไปคุยกับช่องเรื่องช่องแคบของหมูก็คือด้านนี้คือดอกเบี้ยอ่ะไม่อย่างน้อยดอกเบี้ยไม่ให้มันขึ้นไปเยอะเกินไปนะหรือพยายามจะกดลงมานะครับตอนนี้เองทางเฟดเองก็โดนรัฐบาลสหรัฐกดดันว่าอย่าขึ้นดอกเบี้ยนะอย่างน้อยอย่าขึ้นดอกเบี้ยก่อนเลือกตั้งเดือน11นะแต่ว่าเควินวอชเองเข้ามาเขาต้องมีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธนาคารกลางนะว่าเงินเฟ้อขึ้นทำไมเขาถึงเขาก็พยายามยื้อนะฮะไม่ขึ้นสักทีเขาบอกเดี๋ยวรอดูก่อนนะรอดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับรอดูเรื่อง AI นะครับว่ามันจะทำให้ productivity มาถ้าประสิทธิภาพมาเงินเฟ้ออาจจะไม่ขึ้นนะเขาก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในฮอร์มูสเรื่องสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันเป็นเรื่องชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ลงนะเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนก็มันเหมือนลิงก์กันไปหมดนะเพราะนั้นระหว่างนี้ก็เลยรัฐบาลญี่ปุ่นกับสหรัฐก็บอกให้ญี่ปุ่นเองก็ไม่ไหวละคนญี่ปุ่นเองก็บ่นว่าของแพงนะครับเพราะว่าจริงๆที่ญี่ปุ่นเองเขาไม่มีเงินเฟ้อมานานแต่เงินเฟ้อหลักๆที่มาเนี่ยมันมาจากการที่ค่าเงินเขาอ่อนพอค่าเงินเขาอ่อนปุ๊บสิ่งที่เขาอิมพอร์ตเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยมันก็ทำให้ของมันแพงขึ้นถ้าซื้อด้วยเงินเยนใช่ไหมฮะตัวราคามันก็ขึ้นไปเองแต่คนในประเทศเขาบอกไอ้เงินเดือนที่ขึ้นเนี่ยมันไม่เท่ากับเงินเฟ้อที่ขึ้นเพราะนั้นจริงๆแล้วโดยรวมๆเนี่ยเหมือนดูเหมือนรายได้เพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเพราะนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็มีอาการปวดหัวเหมือนกันนะแต่ว่าญี่ปุ่นเองหุ้นขึ้นก็เลยคนก็ไม่บ่นนะแต่หุ้นอเมริกาหุ้นญี่ปุ่นขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ค่าของชีพแพงแต่ราคาสินทรัพย์หรือแอสเซทเนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นมันก็เลยแบบมีสองข้างให้พิจารณานะครับ
1: ครับทีนี้การจะแก้ปัญหาพื้นฐานของญี่ปุ่นที่ไม่ได้เป็นการเหมือนกับว่ากินยาแก้ปวดเนี่ยมันจะต้องแก้ยังไงครับในระยะยาว
3: ในระยะยาวเนี่ยก็คงต้องปรับให้ mindset ซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มมีการเปลี่ยนนะญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยน mindset แล้วว่าเฮ้ยเราต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานเพิ่มขึ้นนะแล้วต้องให้ mindset ญี่ปุ่นว่าของมันจะแพงขึ้นนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้สึกว่าชนทนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาคือเก็บแต่เงินสดก่อนหน้านี้หุ้นญี่ปุ่นเนี่ยตกลงมา30ปีต่อเนื่องกันราคาที่ดินก็ตกลงมาก็คือคนญี่ปุ่นเองก็คือโตมากับ mindset ว่าเฮ้ยดอกเบี้ยก็ไม่สูงของก็ไม่แพงสินทรัพย์เสี่ยงอย่าไปยุ่ง มันเป็น mindset ของคนก็ไม่อยากจะทำอะไรนะครับแต่ที่ผ่านมาใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเราเห็นแล้วหุ้นญี่ปุ่นกลับมาสูงสุดในรอบ34ปีนะแล้วก็ record high นะทำให้เจเนอเรชันใหม่คนทำงานเจเนอเรชันใหม่เฮ้ยค่าเงินเยนอ่อนเพราะสมัยก่อนค่าเงินเยนจะแข็งนะค่าเงินเยนอ่อนดอกเบี้ยเริ่มขึ้นแนวโน้มขึ้นนะครับของแพงขึ้นหุ้นกลับมาดีมันเลยคล้ายๆเหมือนรีเซ็ต mindset ใหม่เพราะนั้นเดี๋ยวถ้า mindset ของคนญี่ปุ่นเองเปลี่ยนไปว่าเฮ้ยเงินถือไว้ก็จะด้อยค่าลงของก็จะแพงขึ้นเพราะนั้นเอามาลงทุนเอามาทำอะไรกับมันก็อาจจะทำให้มี animal spirit กลับมาทำให้คน กลับมาคึกคักนะฮะคือถ้าสมัยก่อนมันเป็นสถานการณ์เงินฝืดคนก็ไม่อยากลงทุนไม่อยากทำอะไรนะครับไม่อยากลงทุนไม่กระทั่งในตลาดหุ้นหรือลงทุนในประเทศเองมันเหมือนทุกคนแบบมันจะเหนื่อยๆนะฮะแต่ตอนนี้เจเนอเรชันใหม่จะเริ่มรู้จักอินฟลชันแล้ววันก่อนผมไปอ่านข่าวมาเขาบอกเนี่ยพวกมาทำงานในบริษัทหลักทรัพย์ในแวดวงการลงทุนเนี่ยไอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่รู้จักเงินเฟ้อก็จะมีคนที่แบบอาวุโสต้องมาสอนว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันลักษณะมันเป็นยังไงคุณต้องรู้จักมันโอ้มันก็แปลกนะฮะเป็นประเทศมีเงินฝืดมา30กว่าปีมันเลยทำให้โอ้ mindset ของคนแบบมันเปลี่ยนไปเลยนะฮะคนมันเรื่อง mindset สำคัญสุดนะเดี๋ยวพอเคลื่อนล้นแล้วของไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราเบี้ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะคราวเนี้ยคนก็ต้องปรับตัวแต่ตอนนี้คนก็บ่นเพราะว่าคนญี่ปุ่นเองบอกว่าของแพงนะฮะของแพงเสร็จดอกเบี้ยแพงนะมันมีเจเนอเรชันที่แบบเอ้ยซื้อบ้านไปเถอะดอกเบี้ยไม่ขึ้นหรอกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันขึ้นมา 1% แล้วซึ่ง 1% นี้สำหรับเราก็ดูไม่ค่อยสูงนะฮะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสูงในรอบไม่รู้30-40ปีนะครับ
1: ว้าวครับครับครับรีเซ็ตใหม่นะครับเมื่อสักครู่เราไปพูดถึงปัจจัยที่มันก็กระทบกับเศรษฐกิจของสหรัฐโดยตรงเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าข้อตกลงจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับของช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยอิหร่านเองก็ที่รายงานไปเมื่อวานในรายการเนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เจรจาตรงกับสหรัฐนะครับมีโอมานเนี่ยเป็นตัวกลางในการเจรจาอยู่นะครับแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาหลายรอบแล้วครับตกลงเรื่องช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยคุณบุรินมองอย่างไรบ้างครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าลงมาต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับราคาน้ำมันมันก็ส่งผลโดยตรงกับเรื่องของค่าของชีพค่าของชีพในสหรัฐนะครับ
3: ครับคือตอนนี้ถ้าไปเทียบเนี่ยเขาบอกก่อนที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยจะเปิดจะมีความรุนแรงความขัดแย้งกันขึ้นมาเนี่ยปลายเดือน2นะปลายเดือนกุมภา
1: 28
3: กุมภ
1: า
3: ตอนนั้นเนี่ยน้ำมันประมาณ770เบรนท์เนี่ยอยู่ประมาณ70ต้นนะตอนนี้ล่าสุดผมเพิ่งเช็คมาก็อยู่70ปลายๆนะครับต่อแบเรลดอลลาร์ต่อแบเรลเพราะนั้นก็มันก็กลับมาใกล้ๆเดิมแหละนะแต่แน่นอนเราเห็นความผันผวนเยอะมากแต่ตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าสหรัฐเนี่ยถอยขึ้นเรื่อยๆนะถ้าไปดูเนี่ยคืออย่างที่บอกสหรัฐเนี่ยมีสหรัฐไม่มีเวลาแต่รัฐบาลอิหร่านเนี่ยเขามีเวลาแล้วเขารู้สึกว่าเขามีเลเวอเรจเขาคุมตรงนี้ได้ซึ่งเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะคุมได้แต่พอถึงเวลาจริงเขาคุมได้ก็ใช้ตรงนี้เป็นเลเวอเรจว่าให้ต่อไปก็เราไม่ต้องกังวลเรื่องสหรัฐมากเพราะสหรัฐรัฐบาลเขาคัมแอนด์โกแล้วเขามีความกดดันในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับมีความกดดันในเรื่องของค่าของชีพแล้วก็มีการเลือกตั้งมิดเทอมเพราะนั้นเขาก็ถือไพ่เหนือกว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาเซ็น MOU ไปคราวที่แล้วที่สหรัฐกับอิหร่านเซ็น MOU ไปในเดือน6นะฮะที่ตอนนั้นปากีสถานเป็นคนช่วยโบรกเกอร์ให้นะครับก็ตอนนั้นเขาว่าไอ้ MOU นั้นก็เหมือนเรียกว่าแทบจะฉีกทิ้งแล้วนะตอนนี้ก็เลยต้องเอาผู้เล่นใหม่เข้ามาเป็นโอมานนะถามว่าทำไมต้องเป็นโอมานเพราะโอมานเองก็เป็นส่วนหนึ่งของฮอร์มุซแต่โอมานก็จะคุมตรงปลายๆนะแต่ตรงที่แคบที่สุดเนี่ยก็จะเป็นอิหร่านนะครับเพราะนั้นก็เอาโอมานมาคุยกันนะครับเขาก็ทุกคนก็อยากให้ในผมว่าใน Middle East เนี่ยทุกคนก็อยากให้มันตอนนี้ลงมาแล้วก็ทำให้ทราฟฟิกออกมาได้แล้วพันธมิตรสหรัฐทุกคนกดดันสหรัฐด้วยว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเศรษฐกิจมันก็จะพังกันหมดทั้งในตะวันออกกลางนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้สหรัฐมายุ่งละเพราะสหรัฐกับอิหร่านคุยกันไม่ได้นะครับก็เลยต้องหาคนมาคุยตอนนี้ผมก็เลยไปดูไม่แน่ใจพี่วีรู้จักตลาดออนไลน์คล้ายๆเบตติ้งออนไลน์ไหมชื่อโพลีมาร์เก็ตนะครับโพลีมาร์เก็ตเป็นตัวที่บอกว่าเหมือนนักลงทุนเขาคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไปดูมาเนี่ยล่าสุดก็ไปดูว่าอ๋อเฮ้ยก็มีคนบอกว่าเรือเนี่ยมันจะอยู่ที่บอดี้เรือผ่านช่องแคบเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะประมาณ100ตอนที่พีคๆประมาณ120 130เรือนะฮะที่ลั่นผ่านต่อวันเขาตอนนี้เบสกันก็เหลือเนี่ยตลาดเบสเนี่ยอยู่ประมาณเขาบอกจะเริ่มกลับมานะประมาณ25ถึง49มีโอกาส 43% ถ้า50ถึง74มี 32% นะครับโอกาสที่จะกลับไปสูงๆเนี่ยมีน้อยมากนะเพราะนั้นก็คนก็คิดว่ามันไอทราฟฟิก มันจะเริ่มกลับมาแต่คงไม่กลับมาเป็นปกติในเร็ววันแต่มันจะค่อยๆสถานการณ์ดีขึ้นมันก็สะท้อนไปกับตัวราคาน้ำมันแต่ว่าเขาบอกอันนั้นก็เรื่องนึงแต่สิ่งที่ควรจะจับตาดูมากกว่านะพี่วีก็คือเรื่องค่าประกันนะประกันการเดินเรือโดยเฉพาะไอ้ประกันความเสี่ยงในการเอาเรือเดินแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซพอตัวนี้มันยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับมันสูงกว่าตอนก่อนเกิดปัญหาเนี่ยก่อนเกิดความขัดแย้งเนี่ยถึง10เท่าแล้วเขาบอกตลาดจะคิดอะไรนโยบายจะพูดอะไรก็ช่างมันแต่ไอ้คนที่ต้องประกันจริงๆแล้วเขาคิดเงินยังไงเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เชื่อว่ามันจะกลับมาเป็นปกตินะแต่เราก็เห็นแล้วแหละว่าตอนนี้สหรัฐก็เริ่มค่อยๆถอยเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งแบบเนี่ยต้องให้สกอตเปอร์เซ็นต์เข้ามาคล้ายๆพูดให้ราคาน้ำมันมันลงมาเพราะว่าอย่างที่บอกก็รัฐบาลสหรัฐโดนกดดันเรื่องราคาหลายด้านน้ำมันดอกเบี้ยค่าของชีพหรืออีก3เดือนจะเลือกตั้งละนะล่าสุดผมเพิ่งเปิดข่าวมาก็ที่มิชิแกนเดโมแครตก็ชนะนะน่าจะเป็นกัฟเวอร์เนอร์การเลือกตั้งกัฟเวอร์เนอร์ก็เห็นว่าผลการเลือกตั้งพวกนี้มันสะท้อนว่าสิ่งที่กำลังจัดกันมาในเดือน11จะเป็นยังไงเพราะว่ารัฐบาลของริพับลิกันพรรคริพับลิกันก็นั่งไม่ติดนะครับ
1: อือหืออือหือครับแล้วอีกเรื่องนึงครับที่ก็อยากจะคุยกับคุณบุรินทร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็รายงานทุกวันแล้วมันก็ส่งผลต่อตลาดในภูมิภาคเนี่ยก่อนที่จะมาสู่หุ้นเดลต้าที่บ้านเรานะครับก็คือเรื่องของพวกเซมิคอนดักเตอร์เรื่อง AI นะครับตกลงตอนนี้เนี่ยมันยังไงฮะมันโอเวอร์ฮีทแล้วหรือยังครับมันก็ผันผวนไปมาเหมือนกันนะครับสำหรับการลงทุนในเซกเตอร์นี้ครับ
3: ครับก็ช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมีความกังวลนะฮะตั้งแต่ถ้ามันลิงก์กลับไปสักอาทิตย์ผมจำเป๊ะๆไม่ได้แต่มันมีการออกไอ้พวกหุ้นตัว memory chip ออกมาที่เป็น IPO นะครับของจีน CXMT ซึ่งก็มาแข่งขันกับตัว Samsung SK Hynix นะครับแล้วก็ตัว Micron ของสหรัฐคนก็กลัวว่าเฮ้ยสมัยก่อนมันคล้ายๆเป็นแบบคั้วกันได้อะมีไม่กี่เจ้า Micron นะของเกาหลีอีก2แห่งรู้เขาบอกเฮ้ยทุกคนก็ต้องการนะ Data Center Demand ก็มา AI ก็มานะความต้องการการใช้ AI เยอะมากเพราะนั้นตัว Demand มันมาเยอะแต่ตัวซัพพลายมันก็มีแค่นี้แหละมี3บริษัทแต่พอมีผู้เล่นใหม่เข้ามาของจีนเขาบอกโอ้เฮ้ยเดี๋ยวที่หัวกันไว้มันราคามันยังไม่ยืนมันก็เลยมีการเซลล์ออฟกลับมาแต่ถามว่าฟันดัมเมนทัลลี่เนี่ยหรือตามหลักการเนี่ยดีมานด์ก็คงยังอยู่แต่ที่ผ่านมามันอาจจะมีการเก็งกำไรไปว่าเฮ้ยมันราคามันไม่ลงหรอกเพราะว่ามันมีผู้เล่นอยู่ไม่เท่าไหร่มันก็เลยมีเซลล์ออฟออกมาหลังจากมีผู้เล่นจีนเข้ามาก็เลยทำให้คนตกใจว่าเฮ้ยตกลงมัน AI มันบับเบิ้ลหรือเปล่าแต่ในสุดเนี่ยพอมันอย่างในเกาหลีเนี่ยหุ้นขึ้นมาจะไม่ได้เยอะมากเลยนะใน2ปีที่ผ่านมาขึ้นมา3เท่าแล้วแต่ก็2อาทิตย์ที่ผ่านมามันลงมาที่เราเห็นว่านักลงทุนเกาหลีหนีตายนะครับเพราะว่ารัฐบาลเองเขาก็ไปดันไปบอกว่าให้จะวัดใครเรียกว่าจะวัดว่ารัฐบาลทำงานดีไม่ดีให้ดูตลาดหุ้นอ้าวก็เหมือนกันว่ารัฐบาลก็คล้ายๆมาเป็นเด็กเชียร์เบียร์นะฮะเป็นเด็กเชียร์ตลาดหุ้นด้วยนะฮะนักลงทุนก็อ้าวเฮ้ยรัฐบาลให้ไฟเขียวแล้วก็มันเลยคราวนี้ก็เล่นกันแบบใส่เลเวอเรจใส่อะไรเข้าไปไอ้ที่มันนักลงทุนรายย่อยที่ใช้ไอ้พวกเลเวอเรจใช้มาร์จิ้นอะไรพวกนี้ก็โดนเบิร์นนะที่ในภาษานักลงทุนก็คือขาดทุนเยอะแยะบางคนถึงกับหมดตัวไปกู้มาอะไรเงี้ยก็เงินเก็บทั้งหมดด้วยว่าพวก retiree พวกที่เกษียณแล้วเขาบอกโอ้ยไม่รวยไม่ไหวแล้วนะเหมือนรัฐบาลเปิดไฟเขียวให้รวยถ้าคุณไม่ลงคือคนโง่ก็แบบโอ้ไปเล่น leverage ไปกู้เงินมาเต็มไปหมดก็ทำให้คนแบบคนขาดทุนกันเยอะแต่พอพวกแรงของแมงเมาโดนออกไปก็คือแมงเมาที่ผ่านมาก็มีเนี่ยหนึ่งนักลงทุนที่ไปช็อตเยนลองดอลลาร์ก็อันหนึ่งก็โดนเบิร์นแหละนะแล้วของเกาหลีนี่ก็หนักโดยเฉพาะในประเทศเนี่ยแบบสเปกุเลตกันเองเก็งกำไรกันเองนะพวกนี้ก็โดนเบิร์นแหละแต่พอคนก็กลับมามองฟันเดเมนทัลอย่างที่ผมบอกฟันเดเมนทัลคือยังไงดอกเบี้ยญี่ปุ่นก็ไม่มีทางสูงกว่าดอกเบี้ยสหรัฐเดี๋ยวสักพักค่าเงินเยนก็อ่อนต่อแล้วพอกลับมาหุ้นฟันเดเมนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์คนก็มองตกลงฟันเดเมนทัลคือทุกคนก็ยังสนใจเรื่องยัง ยังมีความต้องการหรือดีมานด์นะในการใช้ AI นะครับในการทำงานหรือเปลี่ยนปรับโครงสร้างธุรกิจนะเอามาช่วยในธุรกิจเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าในที่สุดบริษัท

0: ต่างๆบริษัทเทคต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเขาต้องลงทุนเยอะมากนะครับซึ่ง Google ปกติเนี่ยเหมือนเป็นบริษัทเทคใช่ไหมแล้วก็จะมีเงินเขาเรียกว่าเหมือนเสือนอนกินเขาจะมีเงินเข้ามาตลอดแต่รู้สึกควอเตอร์ที่ผ่านมาติดลบแล้วนะ cash flow ติดลบกระแสเงินสดติดลบเพราะต้องลงทุนเยอะมากนะครับแผนการลงทุนของผู้บริษัทเทคเหล่านี้เนี่ยคือต้องลงทุนเหมือนสร้างโรงงานนะครับเขาเรียกว่าเป็นโรงงานปัญญาประดิษฐ์ซึ่งโรงงานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันเหมือนคิดเหมือนผลิตรถยนต์เลยคือมันต้องมี AI factory หรือ data center ซึ่ง data center มันก็ต้องลงทุนกับชิปเยอะมากนะซึ่งตอนนี้ตลาดก็เริ่มกังวลแล้วเฮ้ยบางบริษัทมันลงทุนเยอะไปหรือเปล่าแล้วมันจะจบเมื่อไหร่เพราะทุกบริษัทแย่งกันลงทุนมันก็เจ๊งกันหมดเหมือนสมัยก่อนในอเมริกาทุกคนแย่งกันลงทุนในเรลโรดนะฮะในทางรถไฟบริษัทก็เจ๊งกันเต็มเลยนะเพราะทุกคนแข่งกันสร้างรางกันนะอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนก็บอกแล้วมันจะหยุดเมื่อไหร่ทุกคนก็ลงทุนนะอย่างล่าสุดนะครับหุ้นของ SpaceX นะพี่วีคงทราบนะ SpaceX ของ Elon Musk ซึ่งออก IPO มาทำให้ Elon Musk เป็นทริลเลียนแนร์คนแรกของโลกนะครับก็ตอนแรกอะราคาหุ้น IPO น่าจะ120นะครับแล้วมันขึ้นไปประมาณ200กว่า220แต่ตอนนี้ปรับตัวลงมาต่ำกว่า100 101ละคือต่ำกว่าราคา IPO ละประมาณ110อะไรเงี้ยครับคนก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ผลประกอบการออกมาดีเขาบอกว่าออกมาดีจริงคนยังให้ความสนใจเรื่อง AI จริงแต่เขาตกใจตลาดตกใจว่าโอ้โหขนาดบริษัทอย่าง SpaceX เนี่ยต้องลงทุนใน Data Center เยอะมากนะงบลงทุนแผนการลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นมา6เท่าจากปีที่แล้วคือกำไรเพิ่มขึ้นมารายได้เพิ่มขึ้นมาเท่าหนึ่งแต่แผนการลงทุนเพิ่มขึ้นมา6เท่าคนก็เลยกังวลว่าโอ้โหต่อไปทุกบริษัทเป็นอย่างนี้หมดเพราะนั้นมันก็ต้องมีคนหนึ่งอ่ะบางคนที่ทำไปแล้วก็ไม่รอดนะครับเพราะนั้นคนก็เริ่มกังวลแล้วว่าเอ้ยมันแข่งกันลงทุนขนาดเนี้ยมันอาจจะมีบางอันเนี่ยลงทุนไปแล้วจะเจ๊งขึ้นเจ๊งหรือเปล่านะฮะเกิดการขาดทุนหรือเปล่านะครับ
1: ครับครับได้ครับนะครับในทั้งหมดที่เราคุยกันนะครับเดี๋ยวยังไงกลับมาอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนักเศรษฐศาสตร์ละฮัลโหลได้ยินครับได้ยินชัดครับขอบคุณมากนะครับคุณบุรินทร์ครับและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับทุกวันพฤหัสบดีอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะครับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณบุรินทร์ครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดี
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์ก่อติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับ

0: กลับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อม Solar Rooftop หัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเวลาในขณะนี้ทุ่ม3นาทีนะครับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงประมาณ2ทุ่มนะครับเราจะเจอกันกับทั้งเรื่องของความน่าสนใจกระแสเด็ดๆทางด้านของเศรษฐกิจมุมมองเรื่องเล่าทางด้านของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่แม่น่าติดตามกันเลยนะครับแล้ววันนี้ครับวันที่6สิงหาคมพระหัสบดีที่แบบว่านะครับบรรดาชาวดอยทองเนี่ยนะฮะผมต้องเรียกดอยทองนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อทองตอนบาทละ 81,500 บาทเนี่ยตอนเปิดตลาดเช้าวันนี้เนี่ยเชื่อได้ว่านะครับนั่งเก้าอี้ไม่ติดนะครับเพราะตอนเปิดตลาดตอนเช้าเนี่ยบวก 1,900 บาทเนี่ยเป็นราคาเปิดตลาดที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับเสร็จแล้ววันนี้ใช้ได้นี่แหละครับภาวะตลาดทองคำปกติประเทศไทย34รอบสุดที่ปรากฏว่าขึ้นมา 1,500 บาทนะครับทองคำแท่งรับซื้อ 66,550 บาทครับขายออก 66,750 บาทรูปพรรณนะครับขายออก 67,550 บาทแต่ราคานี้ก็ยังเป็นราคาทองคำที่ต่ำกว่าชาวดอยทองเคยซื้อเอาไว้ประมาณ 24% เพราะฉะนั้นมันเป็นราคาที่ปิดในช่วงประมาณเกือบ1เดือนเศษๆหรือว่าให้อย่างเก่งก็ไม่เกินเดือนครึ่งนะครับแต่ก็ยังดีนะครับเพราะว่ารอกันมานานนี่นะฮะในขณะที่สายหุ้นเป็นยังไงครับสำหรับปิดวันนี้ขึ้นแผ่วๆครับ 4.86 จุดปิดที่ 1,614 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 84,000 กว่าล้านนะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ของตะวันออกกลางก็ลุ้นเอานะครับเดี๋ยวในช่วงนะเราคุยไปเบรกแรกเกิดสมมติพักแล้วเบรก2มีข่าวอะไรมาจากทางตะวันออกกลางกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็รายงานทันทีเพราะว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่ตรงตามนัดไม่รู้ใครนัดใครเนี่ยนะฮะแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขานัดเอาไว้ว่ามันจะมีดีลที่ต้องจบกันให้ได้แม่รอลุ้นกันต่อนะครับแต่ว่าเช่นเคยครับนะครับทุกวันพฤหัสบดีเราก็จะมาฟังเรื่องราวมุมมองต่างๆที่น่าสนใจนะครับกับทางด้านของอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณทีเดียไอวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาดูเรื่องของการประเมินผลงานนะครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเรียกว่ารีวิวนะครับรีวิวใครล่ะทีเนี้ยรีวิวคุณชัดชาติครับเทอมแรกวาระแรก4ปีแรกกับโจทย์สำคัญของชัดชาติ2นี่นะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
4: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ
3: ชัดเจนครับ
4: คุณบัญชาจำได้ไหมตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันมีข้อสังเกตเนี่ยเรื่องคุณชัดชาติข้อสังเกตสำคัญเราสังเกตไหมว่าไม่มีป้ายหาเสียงของคุณชัดชาติเลย
3: โอ้ใช
4: ่โปสเตอร์ผิดปกติมากใช่ไหม
3: คือเขาไม่ใช้งบหรือครับหรือเขาไงครับ
4: คือเขามั่นใจมาก
3: มา
4: ผมคิดว่าโอ้โหแต่อันนั้นดีนะคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าคือเอาผลงานเนี่ยคือเป็นตัวตั้งแล้วก็คงค่อนข้างเกิร์ลโพมันก็ออกมาแล้วอะถูกไหมก็ค่อนข้างมั่นใจซึ่งเราแปลกใจมากไม่ต้องผมอยากชวนท่านผู้ฟังเคยเห็น

0: สักพันหรือไหมในกรุงเทพ
1: คร
0: ผ
1: ับ
0: มไม่เห็นเลยนะ
1: อืม
0: โอ
1: ไม่เ
0: เ
1: ห
0: ค
1: ็นเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่เห็นอ่ะซึ่ง
1: โอ้โห
0: น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ไหม
1: ผมว่าใช่นะเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าเข้าข่ายหาเสียงแบบไม่ต้องตะโกนนะอาจารย์นะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับ
0: ไม่ต้องเสียเงิน
1: ไม่เจอเออไม่เจอจริงๆอ่ะ
0: เอ
1: ออืม
0: ไม่เสียเงิน
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งอันนี้เป็นนิพิษหมายใหม่อ่ะนะแล้วเดี๋ยวผมหวังว่าเนี่ยไอ้ชัดชาติสองเนี่ยมันจะสร้างไอ้ประวัติการใหม่
1: โอ้เหร
0: เด
1: อ
0: ี๋ย
1: ฮ
0: วเ
1: ะ
0: ราพูดกันว่าประวัติการที่ผมคาดหวังเนี่ย
1: อืม
0: น่าจะเป็นอะไรแล้วถ้าทำสำเร็จในการเมืองไทยเปลี่ยนโฉมนะ
1: โอ้เหรอฮะอืมอืมอืม
0: ผมหวังว่าจะเปลี่ยนโฉมการเมืองไทย
1: ค
0: ไม
1: ร
0: ่
1: ับ
0: ใช่ระดับกทม.นะ
1: อ๋อ
0: มันจะเป
1: เ
0: ็
1: หร
0: น
1: อฮ
0: ระ ะดับทั้งกรุงเทพทั้งเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆแล้วก็ระดับชาติ
1: โอ้โห
0: ผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับอ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: เอาว่า4 ปีแรกกับ4 ปีหลังทาง PDI ได้ประเมินเรื่องนี้เอาไว้ทีมของทีมวิจัยของ TDI เขาก็ทำเรื่องนี้ผมไม่ได้ประเมินกับเขานะปีนี้นะฮะแต่ว่าก็ขออนุญาตเอาผลงานที่ทีมเนี้ยที่เขาทำกันหลายคนเนี่ยนะ
1: อืม
0: มาเล่าให้ฟังแล้วก็ที่เหลือผมไม่เล่าให้ฟังทุกเรื่องนะเอาเรื่องปากท้องของประชาชนเรื่องเดียวนะแล้วก็ท่านผู้ฟังไปอ่านบนเว็บไซต์ของ TDI เพิ่งลงมาได้2-3 วันนะนะผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญประเด็นสำคัญก็คือว่ามันมีเราวิเคราะห์การทำงานของผู้ว่ากทม.6 ด้านเรื่องปากท้องของประชาชนเรื่องแรกซึ่งเป็นเรื่องที่วันนี้เดี๋ยวผมจะพูดผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่สองคือเรื่องการเดินทางขนส่งและประกาศขนส่งก็ปัญหากรุงเทพมันคือรถติดอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็อุบัติเหตุโอ้โหมัน
1: เยอะมาก
0: เยอะมากอุบัติเหตุนะฮะในกรุงเทพปัญหาคอร์รัปชันในกทม.ก็ยังมีอยู่
1: โอ้นี่ก็เยอะนะคอร์รัปชัน
0: นะลดลงแต่ก็ยังมีอยู่นะซึ่งท่านผู้ฟังไปหาอ่านดูซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมได้ยินมานานแล้วตั้งแต่สมัยนั้นละผมเคยมีจ้างคนสวนแล้วคนสวนเขาก็รับงานกทม.แล้วมันเป็นคือมันมีระบบที่บอกว่าถ้าไอ้ค่าจ้างไอ้โครงการเนี่ยเงินมันน้อยกว่าระดับหนึ่งไม่กี่แสนบาทเนี่ยมันไม่ต้องจัดจ้างจัดซื้อมัน
1: อ
0: ก
1: ๋
0: ็
1: อ
0: จ้างประจํากันเลยอะไรเงี้ยจ้างประจํากันเลย
1: อ
0: น
1: ๋
0: ะ
1: อ
0: มีปัญหาแบบนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะ
1: ครับ
0: ซึ่งคุณชาติชาติทำอะไรเยอะมากนะฮะ
1: อื
0: แต
1: ม
0: ่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
1: ครับ
0: ผมไปสิงคโปร์เมื่อ2-3 เดือนที่แล้ว
1: อืม
0: ตอนนั้นอากาศในกรุงเทพร้อนจัดแล้วผมก็ถามเพื่อนๆที่มาจากประเทศอื่นเวียดนามอะไรต่างๆทั้งเวียดนามทั้งพม่านะที่ไปประชุมเรียกกันเนี่ยนะฮะถามบอกว่าอากาศที่บ้านเป็นยังไงนะปรากฏว่าร้อนเหมือนกรุงเทพ
1: อ๋อ
0: แต่พอไปที่สิงคโปร์เหลือเชื่อนะ
1: ครับ
0: อากาศสบายกว่า
1: อ๋อเหล
0: อ
1: ื
0: ุ
1: อ
0: ณ
1: ค
0: ห
1: รับ
0: ภูมิต่ำกว่า
1: อ
0: ถ้
1: ื
0: าม ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเยอะมาก
1: อืม
0: นะผมหวังว่าวันหลังเนี่ยใน4 ปีเนี่ยเราจะเห็นกรุงเทพเป็นแบบนั้น
1: อื
0: นะ
1: ม
0: เรื่องต่อไปคือเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องสุขภาพ
1: ครับ
0: ซึ่งเนี่ยหกเรื่องนี่คุณชัชชาติแกมีผลงานจับต้องได้เยอะนะหลายด้าน
1: อืม
0: โดยเฉพาะปัญหาใกล้ตัวซึ่งคุณชัชชาติเขาเรียกปัญหาเส้นเลือดฝอยอุดตัน
1: อ๋อเลยฮะ
0: จะไหม
1: อ่า
0: ปรับปรุงทางเท้าดีขึ้นเยอะนะฮะรับเรื่องร้องเรียนนะไอ้อะไรนะฮะจับอะไรฟองโด
1: อ่าฟองดูอ่า
0: ฟ
1: ใช
0: อง
1: ่
0: ดู
1: ครับ
0: นะผมก็เคยร้องเรียน
1: อ๋อ
0: ก็มีอะไรต่างๆมีจุดอ่อนจุดแข็งนะดีขึ้นเยอะนะฮะแต่
1: อืม
0: ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่นะฮะเรื่องการฝึกอบรมฝึกอาชีพตรวจสุขภาพอะไรต่างๆแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพเนี่ยดีมากเลย
1: อืมอื
0: นะ
1: มอืม
0: อย่างไรก็ตามหลายโครงการเนี่ยที่เวลาเข้าวัดเนี่ยวัดความสำเร็จเนี่ยเข้าวัดจากจำนวนกิจกรรม
1: อ่าฮะ
0: ไม่ค่อยได้วัดจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

0: ขึ้นกับประชาชน
1: อืม
0: เช่นเรียนแล้วเนี่ยเขาไปวัดว่าคนเรียนกี่คน
1: อืม
0: กับหลักสูตรกี่คนนะฮะมันจะต้องไปวัดนะฮะว่าได้งานก็มีวัดได้งานแต่ไม่ได้บอกให้ชัดเจนว่าได้งานในเวลาเท่าไหร่แล้วก็ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่
1: อืม
0: หรือว่าย้ายผู้ค้าแล้วเนี่ยผู้ค้ามีรายได้ดีขึ้นไหมนะฮะตรวจสุขภาพแล้วประชาชนได้รับการรักษาต่อเนื่องไหมสุขภาพดีขึ้นไหมโดยไม่ต้องมาหาหมออีกแล้วก็มีความท้าทายใหม่ๆก็คือใน4 ปีหลังเนี่ยเรื่องใหญ่ก็คือว่าขยับจากการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆเป็นหลายๆพันเรื่องเนี่ยปัญหาเส้นเลือดฝอยเนี่ยนะฮะไปสู่ปัญหาโครงสร้างเส้นเลือดใหญ่
1: อ่าฮ
0: อ
1: ะ
0: ันนี้แหละ
1: อื
0: โจ
1: ม
0: ทย์สำคัญ
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมวันนี้เรามีปัญหาอักเสบเรื้อรังอ่ะซึ่งในที่สุดเนี่ยปัญหาโอเคใน4 ปีแรกก็รักษาและแก้ปัญหาอักเสบเรื้อรังใส่แผลใส่อะไรต่างๆถูกไหมฮะแต่ต่อไปมันก็ต้องสร้างแก้ปัญหาโครงสร้างเส้นเลือดใหญ่
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะรักษาที่ต้นตอปฏิรูปกฎระเบียบนะฮะการร่วมมือกับสภากทม
1: อืม
0: นะฮะแล้วก็ร่วมมือกับทํางานรัฐบาลเพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้ให้อำนาจกทม.ทั้งหมดนะกฎหมายส่วนใหญ่มันยังให้อํานาจรัฐบาลส่วนกลางนะ
1: อ๋อ
0: แล้วก็ต้องร่วมมือกับพรรคการเมืองด้วยการที่เขาลงเลือกตั้งโดยไม่สังกัดพรรคการเมืองเนี่ย
1: อืม
0: มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเห็นไหมสังเกตดูถูกไหมฮะก็เมื่อไม่ฝักฝ่ายใดเนี่ยเขาสามารถร่วมมือกับทั้งพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้
1: ใช
0: ซ
1: ่
0: ึ่ง
1: เล
0: อัน
1: ย
0: นี้เป็นเรื่องดี
1: อืม
0: นะฮะแล้วก็เรื่องสำคัญคือเขาควรจะมีส่วนเรื่องช่วยผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่จังหวัดต่าง
1: อืม
0: ๆอันนี้เรื่องใหญ่มากนะฮะรวมถึงความกล้าหาญในการแก้ปัญหาที่ยากเรื่องทุจริต
1: อืม
0: โอ้อันนี้เรื่องใหญ่ที่สุด
1: โอ้
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ผมจะสรุปสั้นๆก่อนข้อเสนอของ TDI 6 ข้อเนี่ยมีเรื่องอะไร
1: ครับ
0: นะ6 ข้อนี้คือปัญหาปากท้องประชาชนเปลี่ยนจากนับจำนวนหลักสูตรจำนวนกิจกรรมไปสู่การวัดว่าไอ้ผู้เข้าร่วมมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่จบ
1: อืมอืมอืม
0: นะฮะในเวลากี่เดือนหลังจากจบมีทักษะใหม่ๆตรงกับความต้องการตลาดไหมถูกไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: แล้วก็ไอ้พ่อค้ารายย่อยอ่ะหาบเร่แผงลอยอะไรต่างๆเนี่ยคืออย่าไปควบเน้นแต่การควบคุมมาเน้นการว่าสร้างรายได้ให้กับหาบเร่แผงลอยเพิ่มขึ้นให้ได้
1: อ่าฮะ
0: ปัญหาใหญ่เพราะเวลาเนี้ยไปหาเดี๋ยวจะอธิบายไปหาตลาดใหม่เนี่ยไอ้พื้นที่ทดแทนบางที่มันไม่ดีอ่ะ
1: ใช่ค
0: ม
1: ร
0: ัน
1: ับ
0: ไม่ได้ละมันขายไม่ได้อ่ะ
1: ถูกครับ
0: นะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเส้นการเดินทางเนี่ยเรื่องใหญ่ก็คือถ้าจะลดปัญหาการจราจรเนี่ยคือการเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้าใต้ดินหรือบนดินหรือลอยฟ้าก็ตามกับรถเมล์นะฮะกับไอ้ทางเท้าจักรยานแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้ามันเชื่อมโยงกันได้คือลงจากรถไฟฟ้ามันมาต่อกับรถเมล์ได้ทันทีไม่ต้องเดินไกล
1: อืม
0: นะฮะมีวินมอเตอร์ไซค์เชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นระบบเดียวกันเนี่ยในต่างประเทศมันเป็นระบบแบบเนี้ยทำมานานแล้วแต่ประเทศไทยเราเพิ่งจะเริ่มต้น
1: อ่าฮะ
0: แล้วก็ไอ้ขนส่งสาธารณะอันเนี้ยถ้าจะมีรถไฟฟ้ามากๆมันต้องร่วมมือกับรัฐบาลนะเพราะระบบของเรามันไม่ได้ให้อำนาจกทม.เขาแล้วเรื่องสำคัญเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องยากที่สุด
1: อืม
0: ถูกไหมฮะอันเนี้ยเพราะตอนเนี้ยเร่งระบายรถยนต์เริ่มดีขึ้นแล้วก็มีสัญญาณมีอะไรต่างๆในบางจุดที่เป็นระบบ AI แล้ว
1: อืมอืม
0: เดิมมันไม่เป็นอ่ะแล้วมันมีปัญหามากให้จะให้ตำรวจจราจรเปิดปิดอ่ะแล้วตอนหลังเนี่ยตำรวจจราจรก็ไม่ได้อยู่ตาม4 แยกแล้วก็เปิดปิดตั้งอัตโนมัติไว้มันก็เกิดปัญหาเยอะมากเวลาที่พอใช้ AI มันก็จะเริ่มดีขึ้นถูกไหมฮะอันที่สองคือลดปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยก็คือต้องเวลาเนี้ยคือท่านชัดชาติใช้วิธีทีมของท่านชัดชาติใช้วิธีเปิดเผยข้อมูลนะฮะเปลี่ยนไปเป็นการใช้ข้อมูลตรวจสอบความเสี่ยงเชิงรุก
1: อืม
0: ให้มันเกิดถูกไหมฮะป้องกันล่วงหน้าโดยเฉพาะโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มี

0: สัญญาณผิดปกติเพราะที่ผ่านมาเรามีหลายโครงการที่มันจัดซื้อจัดจ้างราคาสูงผิดปกตินะฮะเปิดกระบวนการอนุญาตให้ตรวจสอบได้อันเนี้ยแนวโจทย์ใหม่อันต่อไปเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยปรับจากการนับจำนวนต้นไม้เครื่องไม้เครื่องมือและกิจกรรมไปสู่การวัดผลลัพธ์สำคัญนะวันที่ฝุ่นเกินมาตรฐานวันที่น้ำท่วมจำนวนน้ำท่วมลดลงปริมาณขยะลดลงแล้วอย่างที่ผมเรียนกทม.ไม่ล้อมจับนะแบบสิงคโปร์ถ้าไปถึงท่านนี้ได้เนี่ยสำเร็จเลยนะฮะให้ความสำคัญกับชุมชนเปราะบางเพราะชุมชนเปราะบางนี่เคยเข้าไปใช่ไหมสกปรก
1: ใช่ครับ
0: นะฮะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วมันจะกระทบกระเทือนสุขภาพไม่ใช่กระทบเทือนสุขภาพเสร็จกระทบกระเทือนทั้งหมดเลยชีวิตความเป็นอยู่ของคนเด็กโดยเฉพาะเด็กและคนแก่การศึกษาเนี่ยต้องมุ่งวัดผลนะฮะคือปรับให้การเรียนการสอนในห้องเรียนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีระบบที่ส่งต่อเด็กเด็กที่เรียนโรงเรียนของเทศบาลเนี่ยนะฮะโรงเรียนของกทม.เนี่ยพอจบแล้วเนี่ยเรียนต่อได้ไม่หลุดจากระบบอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากทม.เขาก็รับผิดชอบได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะโรงเรียนตั้งแต่มัธยมมัธยมอะไรต่างๆขึ้นไปมันก็เป็นโรงเรียนนอกกทม.แล้วไม่ใช่อยู่ในความดูแลนะเรื่องสุขภาพก็ยกระดับกรุงเทพมหานครจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพเป็นผู้จัดการระบบสุขภาพของคนในเมืองเนี่ยขยายบริการปฐมภูมิเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่รอจนกระทั่งเจ็บป่วยแล้วมารักษาต้องป้องกันต้องดูแลผู้สูงอายุอันนี้คือโจทย์ใหม่
1: ครับ
0: นะโจทย์ท้าทายที่สำคัญเรื่องหนึ่งเนี่ยคือถ้าเราดูแรงกิ้งของกทม.
1: ครับ
0: มันมีในโลกเนี่ยมันมีแรงกิ้งเหมือนที่น่าอยู่นะฮะอันแรกเนี่ยมันมีไอ้มอริเมโมเรียลฟาวเดชั่นนะฮะเขาจัดอันดับที่เรียกว่า Global Power City Index เมืองไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่38จาก48มีคะแนนลดลงจาก4ปีก่อนอันนี้ไม่ค่อยดีไอเมืองที่ไอ Global City Index ไอ Global Power City Index เนี่ยนะสิงคโปร์อยู่อันดับ5
1: โอ้
0: นะฮะอันเนี้ยเรากัวลาลัมเปอร์เนี่ยอยู่ที่47
1: ครับ
0: นะประเทศไทยอยู่ที่38นะฮะกัวลาลัมเปอร์อยู่อันดับ37นะเราอยู่อันดับ38แล้วเราตกอันดับ
1: โ
0: อ้นะฮะอีกอันหนึ่ง Global Livability Index เนี่ยเราได้คะแนนเราอยู่อันดับ116นะฮะคะแนนดีขึ้นนิดหน่อยแต่อันดับลดลงนะฮะอันเนี้ยสำคัญคือว่าเราต้องทำให้เมืองมันน่าอยู่ขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะถ้าทำสำเร็จนะที่บอกว่าคุณชาติชาติคราวนี้เลือกตั้งได้เท่าไหร่ฮะเกิน 1.5 ล้านเสียงใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ถล่มทลายเลยคราวหน้าถ้าลงอีกนะจะยิ่งกว่านี
1: ้ลงได้แค่สองเทอมไหมฮะท่าน
0: ใช่จะได้เขาได้เรามีจำกัดหรือเปล่าผมจำไม่ได
1: ้นี่ผมก็ไม่แน่ใจ
0: โอเคแต่ว่าผมว่าก้าวต่อไปเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าถ้าทำสำเร็จก้าวต่อไปไปลงระดับชาติไปเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองระดับชาติไปเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: อันนี้ที่ผมบอกว่าถ้าทำสำเร็จเนี่ยผมเชื่อว่าให้ผมคาดเดาก่อนนะว่ามันจะถ้าทำสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องกระจายอำนาจมันจะมีสองเรื่องเรื่องแรกเนี่ยการปฏิรูปกทม.ทำสำเร็จพิสูจน์ได้สำเร็จเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างของการที่เราจะกระจายอำนาจไปจังหวัดต่างๆแล้วหวังว่ามันจะเกิดกระแสขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงมีการผู้ว่าการจังหวัดต่างๆนะถ้าทำตรงนี้สำเร็จสิ่งที่จะตามมาคืออะไรฮะนักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยมันเหมือนในสหรัฐอเมริกาในต่างประเทศเขาไปลงผู้ว่าแล้วจากผู้ว่าเขาขึ้นมาเป็นเส้นทางรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี
1: อืม
0: อ่า มันก็เป็นเส้นทางคือนักการเมืองมันต้องเป็นเส้นทางที่ที่ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมามีประสบการณ์ระดับท้องถิ่นก่อนใช่ไหม
1: ใช่
0: เราจะสังเกตดูนักการเมืองระดับชาติของเราหลายคนนะที่ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีไม่เคยบริหารจัดการเลยเป็นลูกคนรวยอ่ะ
1: อืม
0: เป็นลูกบ้านใหญ่อ่ะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะพอมาเป็นรัฐมนตรีไม่จืดเลยฮะถูกไหมมีปัญหาเยอะไม่เข้าใจอ่ะเพราะเขาไม่เคยทำงาน
1: อ
0: ่ะนะฮะเขาเป็นลูกคนรวยอ่ะ
1: โอ้ฮะ
0: เนี่ยอันนี้แหละคือปัญหาใหญ่นะเพราะฉะนั้นนักการเมืองถ้าทำแบบนี้สำเร็จนักการเมืองรุ่นใหม่จะใช้เส้นทางแบบคุณชัดชาติ
1: ฮะ
0: นะอันนี้ไม่นับถึงว่าคุณชัดชาติจะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีที่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกแกถ้าแกไปลงนะพรรคการเมืองพรรคนั้นนะจะได้คะแนนเสียงถล่มทลายนะอันนี้เป็นเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้เราลงมาประเด็นเล็กประเด็นหนึ่งในหกประเด็นที่สำคัญนะฮะผมมีเวลาไม่มากก็เรื่องปากท้องประชาชนปัญหาใหญ่ของฝากท้องประชาชนคือแรงงานของเราเนี่ยรายได้ยังต่ำนะแล้วก็คุณภาพงานไม่ดีนะฮะการสำรวจเนี่ยพบว่าลูกจ้างในกรุงเทพเนี่ยนะมีค่าจ้างเงินเดือนเฉลี่ย 21,500 บาทต่อเดือนแล้วเป็นแรงงานแล้วถ้าทำงานนอกระบบเป็นแรงงานนอกระบบโอ้โหไม่ถึงครึ่งเดียว 11,700 บาทต่อเดือนลูกจ้าง 21,500 นอกระบบลูกจ้างนอกระบบ 11,700 นะแล้วก็ครึ่งหนึ่งของลูกจ้างในกรุงเทพไปแรงงานนอกระบบนะฮะค่าใช้จ่ายแต่ค่าใช้จ่ายในกรุงเทพเท่าไหร่ละ 30,000 กว่า
1: โอ
0: ้ 32,600 เฉลี่ยบ้านหนึ่งมี 2.2 คนเพราะฉะนั้นรายได้มันไม่พอรายจ่ายอ่ะ
1: โอ้โ
0: หมันลำบากนะแล้วตัววัดเรื่องคุณภาพงานเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่านอกจากค่าตอบแทนไม่สูงและทำงานหนักด้วย
1: ครับ
0: ชั่วโมงทำงานเนี่ยยาวนานนะเกือบ120ของแรงงานในกรุงเทพเนี่ยทำงานมากกว่าสัปดาห์หนึ่งเดาได้กี่ชั่วโมงคุณบัญชา
1: สัปดาห์นี
0: ้ครับ
1: โอ้โห
0: 10ชั่วโมง
1: ที่เยอะกว่าวัยรุ่นทำงาน
0: เยอะนะฮะอันเนี้ยเป็นเรื่องคุณภาพงานนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อสัปดาห์ทำงานมันยาวแต่เงินเดือนมันต่ำเนี่ยแสดงคุณภาพงานไม่ดีแล้วมันยังมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุอีกยิ่งปัญหาใหญ
1: ่
0: ถูกไหมอุบัติเหตุในงานเพราะคุณทำเหนื่อยล้าเนี่ยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากอย่างไรเดอร์เนี่ยนะฮะโอเคแล้วก็เรื่องทักษะปัญหาใหญ่คือทักษะคนกรุงเทพเนี่ยจบอุดมศึกษาเยอะแต่ก็ยังมีคนจบมัธยมหรือมัธยมต้นนะ
1: ครับ
0: 40%
1: โอ้โ
0: อ้มัธยมต้นหรือน้อยกว่าเนี่ย40%มีคนจบอุดมศึกษาเยอะ 35% แต่ก็จบมัธยมเนี่ยต้นเยอะมาก
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทักษะขาดทักษะแล้วก็มีแรงงานนอกระบบเยอะมากนะฮะมีแรงงานนอกระบบ 28% ของแรงงานทั้งหมดอาจจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแต่ยังมีเยอะฮะ 28% 28% เนี่ยมันกลายเป็นแรงงานนอกระบบกลุ่มเปราะบางฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีประกันสังคมอันนี้คุณภาพเสร็จแล้วคนพวกนี้ก็จะมีหนี้สินนอกระบบเยอะเนี่ยมันเป็นปัญหาตามมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามาวิเคราะห์ปัญหาปากท้องของคนกรุงเทพสองเรื่องที่อยู่ในอำนาจของกทม.นะมันหลายเรื่องไม่ได้อยู่ในอำนาจของทม.กทม.เอาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในอำนาจกทม.สองเรื่องคือหนึ่งฝึกทักษะให้มีทักษะสูงขึ้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: ต้องเป็นทักษะที่ตรงความต้องการของตลาดสองแก้ปัญหาหาบเล่แผงลอยโดยตรงเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่หาบเล่แผงลอยเนี่ยแกชัดชาติหนึ่งเนี่ยชูแนวคิดเส้นเลือดฝอยเนี่ยโอ้มีชุดนโยบาย200ข้อในจำ200ข้อเนี่ย ป็นนโยบายด้านปากท้อง

0: ต่างมี Incubation Hub นะฮะมีศูนย์อาหาร Hawker Center แบบสิงคโปร์อีก50 แห่งมี Incubation Hub สร้างผู้ประกอบการ 1,000 คนต่อปีอะไรเงี้ยเนี่ยชั้นชาติสองตั้งเป้าซึ่งดีนะฮะทีนี้ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมันยังเป็นว่าไอ้อย่างแพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันมีหลักสูตรเยอะนะ650หลักสูตรนี้ยกตัวอย่างเช่นทักษะ AI ภาษาต่างประเทศอะไรต่างๆแต่พอออกมาเนี่ยแล้วก็มีหลักสูตรที่จัดร่วมกับเอกชน60หลักสูตรเช่นเรื่องโซลาร์เซลล์บาริสต้าตกแต่งขนสุนัขมีชั่วโมงเรียนสะสมเนี่ย400,000 ชั่วโมงมีค่าเรียนฟรีนะฮะอันเนี้ยดีแต่ว่าแจ้งว่ามีผู้จบหลักสูตรเนี่ยในปี68ได้งานถึง168แต่เว็บไซต์ไม่ได้บอกว่าไอ้ได้งานทำมันเป็นยังไงระยะเวลาที่ได้งานทำหลังจากจบหลักสูตรนานเท่าไหร่แล้วได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อันเนี้ยถ้าปรับปรุงเรื่องเนี้ยมันก็จะดีนะฮะอันเนี้ยเป็นเรื่องหนึ่งผมก็คิดว่าโจทย์เร่งด่วนก็คือระบบติดตามที่ประเมินผลเน้นผลลัพธ์จากการฝึกอบรมว่าได้อะไรเปลี่ยนได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่งานดีขึ้นไหมชั่วโมงทำงานเป็นไงโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบกับแรงงานกลุ่มเปราะบางได้รับการฝึกอาชีพเพิ่มขึ้นไหมเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสำคัญใช่ไหมที่มีรายได้ต่ำส่วนหาบเร่แผงลอยเนี่ยมีปัญหาฮะเขาทำเยอะมากเขามีศูนย์การค้าศูนย์อาหารกว่า30 จุดรองรับผู้ค้าที่ย้ายทางเท้าจัดหาสินเชื่อร่วมกับธนาคารกรุงไทยแล้วก็จัดตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตกว่า400 แห่งมีตลาดนัดเกษตรกรที่เชื่อมโยงกับเกษตรกรมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมีระบบจองแผงลอยออนไลน์เรียกว่าขายตามเก็บทำเยอะมากนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีปัญหาฮะรายได้หมุนเวียนจากตลาดนัดเนี่ยต่ำมากตลาดนัด400 กว่าแห่งเนี่ยหารออกมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารายได้รวม30 ล้านบาทเฉลี่ยแห่งหนึ่งมันตลาดหนึ่งมัน75,000 บาทต่อปีเองน้อยมาก
1: ปีละ70,000
0: ใช่น้อยมากน้อยมากตลาดนัดกับเกษตรกรสร้างรายได้สะสม8.6 ล้านบาทนับตั้งแต่ปี2566นี่ก็ต่ำแสดงว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นไอ้ตลาดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคือสิงคโปร์มันได้เปรียบว่าเวลามันทำฮอกเกอร์เซ็นเตอร์แล้วเพราะอะไรรู้ไหมสิงคโปร์นี่ที่ดินมันเป็นของรัฐนะ
1: ใช
0: ่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญไอ้การที่จะหาจุดตลาดนัดอะไรเงี้ยมันต้องทดลองร่วมกับเอกชนก่อนแล้วทดลองดูว่าไอ้ตลาดเนี้ยเส้นทางจราจรมันอยู่ตรงไหนมันทางกลับบ้านหรือทางไปทำงานแล้วตลาดเนี้ยมันขายได้ตอนไหนตอนเย็นตอนเช้าเสาร์อาทิตย์ขายได้ตอนไหนมันต้องทดลองนะมันแล้วก็หาร่วมมือกับเอกชนและตรงไหนที่มันทดลองแล้วมันสำเร็จมันก็ทำได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใหญ่ๆคืออันเนี้ยโอ้โหมันไม่ง่ายนะ
1: นั่นสิครับ
0: ยากมากแต่ว่าการหาโลเคชันหาพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องเป็นโจทย์สำคัญเป็นการวิเคราะห์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยต้องร่วมกับพวกพ่อค้าพวกนี้นะในการวิเคราะห์ต่างๆนะฮะข้าราชการวิเคราะห์ไม่เป็นหรอกครับเพราะไม่เคยค้าขาย
1: ครับ
0: ผมเจอพ่อเพื่อนฝูงที่เป็นพ่อค้าเนี่ยแล้วเวลาเขาวิเคราะห์ตลาดเนี่ยเขามีวิธีมีมุมมองอะไรต่างๆแล้วฟังพวกนี้แล้วเอาข้อมูลพวกนี้มาแล้วกลับมาวิเคราะห์แล้วดูว่าเราจะไปทำที่ไหนอันนี้ถ้าทำได้อันนี้จะทำได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องประสบความสำเร็จนอกจากการให้สินเชื่อกับผู้ค้าแล้วเพราะฉะนั้นที่สำคัญคือเน้นเรื่องการวัดผลลัพธ์นะฮะหลักจบหลักสูตรแล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่มีทักษะเพิ่มขึ้นเนี่ยทักษะพวกนี้มันเป็นทักษะที่ตรงความต้องการของตลาดใช่มากไหมทำงานแล้วมีโอกาสรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็หาบเล่แผงลอยอย่างที่ผมเรียนอันนี้แหละผมคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยคุณชาติชาติมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคต
1: ครับคือเป็นโมเดลยกระดับขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะครับ
0: ยกระดับผมหวังว่าท่านเนี่ยผม ผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นคือเป็นเส้นทางเท่าที่เราเคยเห็นในต่างประเทศเป็น

0: ทางของนักการเมืองเนี่ยมันมาเรียนรู้อะฮะแล้วเป็นโอ้โหปัญหากทมนี่ยากนะ
1: ใช่
0: อำนาจน้อยมาก
1: ใช่ครับ
0: เงินแต่เงินเยอะนะ
1: โตใช่คือแล้วเรียกว่า GDP แล้วก็เงินงบประมาณเยอะมากนะครับ
0: เยอะมากเยอะมาก
1: แต่จัดการ
0: จากอำนาจจำกัด
1: อำนาจจำกัดจัดการยากมากอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ใช่อันนี้แหละเราถึงต้องไปต่อสู้ฟาดฟันกันต่อสู้กับรัฐบาลเนี่ยขอแก้กฎหมายขออะไรต่างๆโอนอำนาจบางส่วนมาย ังไม่ใช่ไปอยู่ที่ส่วนกลางทำอะไรไม่ได้หรอกถูกไหมฮะมาอยู่ตรงนี้แล้วก่อนแล้วมันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพดีขึ้นผมคิดว่าคนกรุงเทพเนี่ยต้องเริ่มร้องเรียกร้องเรื่องพวกนี้ให้อำนาจกับกทม.มากขึ้น
1: ครับ
0: ผมคิดว่าเรื่องสำคัญครับ
1: ครับแม่ชัดเจนเลยนะครับเราก็ได้แต่หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นอย่างที่อาจารย์ตั้งใจไว้แล้วก็ชาวกทม.ตั้งใจไว้ด้วยนะฮะ
0: ครับผมว่าคุณชัดชาติแหละท่านเป็นคนตั้งใจอันนี้แหละเรื่องที่ดี
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณจาก TDRI ก็ถือว่ารีวิวนะฮะรีวิว4ปีแรกเสร็จแล้วก็มาดูว่าต่อไปใน4ปีตอนเนี้ยนะฮะสำหรับคุณชัดชาติเองเนี่ยก็จะไปเป็นผู้ว่ากทม.ถ้าตามเวลาเนี่ยนะครับก็จะบริหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปี2029นะครับ2029ก็จะถือว่าลงจากตำแหน่งส่วนจะต่อได้มากกว่าวาระที่2หรือเปล่านี่ต้องไปดูกันนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องว่ากันต่อเพราะว่ากรุงเทพมหานครอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเมืองหลวงถูกไหมฮะแล้วก็เป็นเมืองหลวงเศรษฐกิจนะฮะงบประมาณสูงนะฮะแล้วตามต่อด้วยเขตอาณาบริเวณพื้นที่บริหารราชการโอ้50เขตนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีจำนวนสสสกโอ้สารพัดสเนี่ยเยอะหมดไปเลยเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่เรียกว่าเมกะซิตี้เมืองหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะนั้นถ้าหากว่าแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างและเดินหน้าไปได้เนี่ยเราก็จะสามารถยกระดับเมืองนี้และจริงมันก็เป็นเรียกอะไรฮะบททดสอบสำคัญสำหรับคำว่าความเป็นผู้นำมืออาชีพสายการเมืองและสายการบริหารเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบก็มาได้นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิดเย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
9: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingRadio
8: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: เวลาในขณะนี้นะครับทุ่ม38นาทีเรากลับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 91.5 MHz ขึ้นความคิดกันนะครับก็บอกแล้วครับว่าในช่วงเวลาแบบอย่างเงี้ยนะครับช่วงเย็นๆนะก่อนจะ 2:00 นกันเนี่ยนะฮะความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศเนี่ยมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับและอย่างที่บอกไปตอนช่วงที่ในเบรกที่1ใช่มั้ยครับว่าเอาเข้าจริงๆวันนี้มันจะเป็นวันที่ตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสกอตต์เบสันนะฮะพูดเอาไว้เนี่ยมันจะต้องมีดีลนะครับมันจะต้องมีดีลมีการประกาศเกิดขึ้นนะครับในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับหรือมันอาจจะเป็นดีลระหว่างโอมานกับอิหร่านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ข้อมูลล่าสุดที่ตรวจสอบไปก็ปรากฏว่ามันเป็นการความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งอิหร่านยังไม่ได้เป็นการประกาศดีลมานะครับคือล่าสุดเมื่อเวลาประมาณทุ่ม35นาทีเนี่ยนะฮะทางอิหร่านเนี่ยเขาพูดออกมาชัดแล้วนะครับว่าไอการเจรจากับประเทศโอมานนะฮะเห็นชอบในหลักการบรรลุเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลักการนะฮะแต่เขาบอกว่าไอการที่ทั้งสองฝ่ายคือโอมานกับอิหร่านเนี่ยเจรจาตกลงในหลักการเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้เป็นการรับประกันแล้วก็ไม่มีความหมายเนี่ยเขาใช้สองอย่างเลยนะครับหนึ่งไม่ได้เป็นการรับประกันสองไม่ได้เป็นความหมายว่าจะเป็นการกลับไปเปิดช่องแคบฮอร์มุสแบบเต็มรูปแบบนี่คือสิ่งที่ประกาศมาเมื่อ5นาทีที่ผ่านมานะครับทีนี้ไอ้การประกาศอย่างนี้เนี่ยถ้าตีความแบบสั้นๆง่ายๆเนี่ยนะครับก็ชัดคือมันควรเป็นข้อตกลงของทั้ง2ประเทศเนื่องจากว่ามีน่านน้ำร่องน้ำเนี่ยนะครับอยู่ตรงข้ามของทั้ง2ประเทศซึ่งถ้าหากว่าทุกคนติดตามยุทธวันออกกลางนะครับมาแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งมันเกิดเรื่องของวิกฤตสงครามเรื่องราคาอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะดาวแผนที่มากางกันดูเนี่ยนะครับแล้วก็เราหันหน้าเข้าแผนที่เข้าไปเนี่ยนะฮะทั้งขวาเนี่ยก็จะเป็นประเทศอิหร่านทั้งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นโอมานนะครับแล้วทั้งสองประเทศเนี่ยก็จะมีชายฝั่งเนี่ยอยู่ติดกับเนี่ยตรงเนี้ยช่องแคบฮอร์มุสนะแล้วในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรือสารพัดเรือจากทั่วโลกก็จะเข้าออกตรงนี้เลยนะครับแต่พอหลังจากที่เกิดสงครามกันขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีปัญหาเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ทำยังไงดีล่ะนะฮะคือถามว่าก็เป็นประเทศตรงข้ามกันเขาเองก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกันเนี่ยนะครับแต่พอเหตุการณ์มันลากยาวเข้ามาเดือนที่5แล้วเนี่ยนะฮะไอ้ความเจ็บปวดความเสียหายตลอดจนรายได้ที่ควรจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็กระทบทั้งสองฝ่ายถูกไหมครับจึงเป็นที่มาของการคุยกันระหว่างอิหร่านกับโอมานทีนี้ในสิ่งที่นะครับสื่อก็รายงานข้อมูลก็รั่วออกมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ปรากฏว่าหลักการก็คือจะมีการจัดเส้นทางการจราจรทางเรือของทั้งสองประเทศหลักการเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะแถลงภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแต่เนี่ยเหมือนน้ำจิ้มปล่อยมาก่อนนะฮะเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดการจราจรของเรือพาณิชย์ไม่ว่าจะคุณจะขนน้ำมันหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับจากนอกช่องแคบฮอร์มุสเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะฮะจะต้องไปเลนทางฝั่งของประเทศอิหร่านอันนี้ในหลักการของเขานะฮะเรือขาเข้าต้องวิ่งไปทางล่องน้ำที่ขึ้นอยู่ใกล้กับทางฝั่งของอิหร่านเสร็จแล้วไปขนถ่ายเสร็จปั๊บขนออกเนี่ยนะฮะเรือขาออกจะไม่ได้วิ่งช่องทางร่องน้ำของฝั่งอิหร่านแต่จะมาเดินเรือผ่านล่องน้ำทางฝั่งโอมานเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ว่ากันด้วยหลักการนะครับแล้วก็สิ่งที่เราตีความกันไปต่อไปเมื่อสักครู่คือเ นี่ไม่ใช่ความหมายและนี่เป็นไม่ได้เป็นการรับประกันในการกลับมาเปิดช่องแคบ

0: มูสแบบเต็มรูปแบบก็แสดงว่าการที่เราจะได้เห็นเรือผ่านเข้าออกอิสระเสรีนะฮะหรือว่าจะมีการเก็บค่าตรงหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะฮะเป็นการบอกชัดเจนนะครับว่ามันจะไม่สะดวกโดยทินเหมือนเมื่อก่อนแน่นอนไม่ได้กลับมาเปิดแบบเต็มรูปแบบอย่างแน่นอนถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยพออันนี้น้ำจิ้มออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับอิหร่านเขาก็เติมข้อมูลเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับบอกว่าเตือนบรรดาพวกประเทศอาหรับทั้งหลายแหล่นี่นะครับบอกว่าอิหร่านเนี่ยจะโจมตีทั้งโรงงานผลิตน้ำมันดิบโจมตีโรงงานผลิตน้ำประปาโจมตีโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าของประเทศในอาหรับเคลื่อนบ้านแน่ๆถ้าขีดเส้นใต้ใหญ่ถ้าไม่ไปจูงใจให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยุติการโจมตีอิหร่านนี่อันนี้เป็นข้อความที่2ที่ออกมาต่อจากน้ำจิ้มเมื่อสักครู่นี่นะครับไอ้ตรงนี้เองเนี่ยนะฮะเปิดตอนเนี้ยทุกคนก็จับตาดูครับว่าเออนะมันจะยังไงกันล่ะต่อใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอการแถลงหลักการของเขาซึ่งก็บอกอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะครับตอนนี้เองเนี่ยนะครับถ้าดูสัญญาณการลงทุนในต่างประเทศก็ปรากฏว่าค่อนข้างสลับทิศทางไม่ชัดไปแบบเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเท่าไหร่นะฮะแล้วดูจากดัชนีหุ้นดาวโจนส์ล่วงหน้านี่นะครับถ้าเปิดตลาดตอนนี้ก็ปรากฏว่าก็ยังบวก3หลักอยู่นะฮะ105จุดหรือ 1.19 0.19% ก็จะขึ้นไปทำสถิติใหม่นิวไฮอีกละ 54,599 จุดนะครับส่วนดัชนีหุ้น S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ขึ้นเหมือนกันแต่ไม่เยอะ 8.50 จุดหรือ 0.11% นะครับจะไปอยู่ที่ 7,758 จุดอันนี้ก็ต้องว่ากันต่อแต่ที่ผมบอกว่ามันสลับทิศทางก็เพราะว่าดัชนีหุ้นล่วงหน้า Nasdaq คราวนี้กลับติดลบนะฮะถ้าเปิดตอนนี้จะลบ177จุดเลยนะครับหรือประมาณ 0.6% ร่วงลงมาอยู่ที่ 29,437 จุดทีนี้ข่าวนี้มีผลยังไงกับราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะครับคือถ้าได้หลักการอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตีความว่าความชัดเจนยังไม่เกิดเดี๋ยวคงต้องรอแถลงกล่าวหลักการที่เขาตกลงกันระหว่างโอมานกับอิหร่านเนี่ยภายในไม่เกินชั่วโมงข้างหน้าว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบทั้ง2แห่งสำคัญของโลกเนี่ยนะครับดีดกลับขึ้นมาขึ้นแล้วราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนอังกฤษในขณะนี้นะครับขึ้นมาเหรียญ13เซนต์ต่อบาร์เรลหรือประมาณ 1.4% วิ่งเกิน80ครับอยู่ที่80เหรียญ58เซนต์ต่อบาร์เรลและในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกสหรัฐอีกประมาณ1ชั่วโมงจะเปิดทำการนี่นะครับตอนนี้ขึ้นมาถึง98เซนต์ต่อบาร์เรลละหรือ 1.3% วิ่งอยู่ที่76เหรียญ17เซนต์ต่อบาร์เรลจริงๆไอ้ราคาน้ำมันดิบตอนนี้ที่มันดีดกลับขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันมีอีกหนึ่งปัจจัยก็เนื่องจากว่ากลุ่มกบฏฮูตีติดอาวุธนี่นะครับไปโจมตีเรือขนน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียตรงบริเวณทะเลเหนือนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเข้ามาว่าเอ้ยชักไม่แน่นอนเหมือนกันนะว่าตกลงแล้วอะทางฝั่งทะเลแดงเองก็จะมีปัญหาส่วนทางฝั่งของช่องแคบฮอร์มุสก็ต้องรอการแถลงนะครับว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงแล้วทุกคนเนี่ยรอสุดท้ายท้ายสุดเลยคือใครรู้ไหมฮะโดนัลด์ทรัมป์นะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะว่ายังไงกันต่อเนี่ยนะครับขณะที่สกุลเงินในคริปโตเคอเรนซีหลักสำคัญก็คือตัวบิตคอยน์นี่นะครับตอนนี้ปรากฏว่าขายครับล่วงลงมา392ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะครับหรือประมาณ 0.6%อยู่ที่ 64,456 ดอลลาร์56ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะครับอันนี้เป็นสัญญาณเรื่องของฝั่งลงทุนทางฝั่งตะวันตกซึ่งเวลาในขณะนี้ก็ทุ่ม45นาทีนะครับทีนี้กลับเข้ามาดูในบ้านเรากันนะครับในเรื่องประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของว่าด้วยข้อมูลหลุดระเนระนาดถูกเจาะถูกแฮกอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมท่านฟังคงทราบดีใช่ไหมครับว่าข้อมูลของอะไรฮะกรมการขนส่งทางบกใช่ไหมฮะโอ้โหหลุดไปหมดเลยอะไรต่างๆนี่นานานะครับจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยข้อมูลนักเล่นหุ้นบัญชีทั้ง 200,000 รายการที่ฝากไว้ที่ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ TSD ก็หลุดกระจุยกระจายเหมือนกันอันนี้ก็ยังสอบไม่รู้ไปถึงตรงไหนและตกลงตามเก็บไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ปรากฏว่าวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีเขาก็สั่งสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่หลุดรั่วไหลออกไปเนี่ยนะครับแบบตั้งกรรมการสอบหาต้นตอกันเลยเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้พูดถึงกรณีเนี่ยมีการบอกเอาภาพมาชี้ให้เห็นเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ทำให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับคุณอนุทินเนี่ยก็สั่งให้ทุกหน่วยงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่พอนะและให้ตั้งกรรมการการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบด้วยนะครับย้ำว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็ต้องใช้เป็นโอกาสในการยกระดับมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบนะครับเห็นก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลหมอพร้อมนะไอ้ที่เราไปฉีดโควิดกันตั้งแต่เมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วแล้วก็มีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจำได้ไหมฮะอันนั้นก็มีปัญหานะครับเรื่องนี้โฆษกของสำนักนายกเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้การดำเนินงานของหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวง DE เนี่ยนะฮะเขาก็รายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงอ้าว แล้วมันไปโผล่ได้ยังไงล่ะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลฟอร์เรนซิกส์เนี่ยนะครับเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับส่วนทางด้านของกระทรวงมหาดไทยว่าไงนะครับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองเนี่ยเขาบอกว่าก็อยู่ในช่วงการตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลนะครับกรมการปกครองก็ยืนยันนะไม่มีอะไรรั่วนะจากฐานข้อมูลหลักของทะเบียนราษฎรเนี่ยนะครับทางด้านของสำนักงานกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติไซเบอร์หรือว่าสกมช.นี่นะครับเขาบอกเขาก็ตรวจสอบแล้วก็ประเมินระบบสารสนเทศหน่วยงานของรัฐบาล300กรมทั่วประเทศเนี่ยก็จะตรวจสอบภายใน30วันนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยนะเป็นภาษาอังกฤษนะเขาเรียกว่า multi factor authentication หรือว่า MFA เป็นมาตรฐานนะครับเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลของภาครัฐนะครับก็รอดูกันต่อไปครับอันนี้หน่วยงานนี้ก็ใช้เวลาเยอะหน่อย30วันนะฮะว่าตกลงจะเจอต้นตอแล้วต้องมีใครรับผิดชอบกันหรือเปล่านี่นะครับพอออกจากเรื่องของข้อมูลรั่วลงรั่วไหลเนี่ยนะฮะมันก็มาถึงเรื่องตอนนี้ก็มีเสียงเรียกร้องกันมาเยอะพอเดือนนี้เดือนอะไรละเดือนสิงหาใช่ไหมครับมิถุนากรกฎาสองเดือนเนี่ยไทยช่วยไทย plus 60 40ไปแล้ว2เดือนวันนี้วันที่6ถูกไหมฮะวันนี้เนี่ยวันที่6ก็ปรากฏว่าไทยช่วยไทย plus 60 40 plus เนี่ยก็มาได้อีก6วันนะครับก็มีเสียงเรียกร้องเกิดขึ้นเพราะว่าโครงการนี้4เดือนมันก็จะเป็นจบนู่นสิ้นเดือนหน้านะครับก็มีเสียงเรียกร้องว่าต่อเวลาอีกทีสินะครับต่อได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับวันนี้คุณเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังก็พูดถึงเรื่องของความคืบหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสด้วยแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสด้วยกันเนี่ยนะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสอันนั้นเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่หลายคนกำลังเรียกร้องเพราะตอนนี้มันมีการชงเรื่องมาก่อนหน้านี้ประมาณร่วมไม่ต่ำกว่าเดือนแล้วว่าทำไมไม่เอาโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบคนละครึ่งแบบเนี้ยนะฮะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมาเป็นไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าไทยซีซั่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าปลายปีกันละนะแล้วถ้าเอามาเนิ่นๆบอกล่วงหน้าเนี่ยนะครับโรงแรมทัวร์โอเปอเรเตอร์อะไรเขาจะได้จัดแคมเปญกันได้ถูกไหมครับเรื่องนี้ปรากฏว่าคุณเอกนิติธรประภาสแกก็บอกว่าไอแนวคิดชงเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยซึ่งรูปแบบกลไกทุกสิ่งทุกอย่างจะคล้ายๆกับเราโครงการเราเที่ยวด้วยกันนี่นะครับบอกว่าล่าสุดก็คุยกับรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ว่านี่มันเป็นไปได้ไหมจะมีการจัดสรรงบประมาณตีสว่า 2,000 ล้านบาทนี่นะครับจากวงเงินกู้ของ 200,000 ล้านที่ได้รับการอนุมัติมาเนี่ยนะครับเฉพาะในส่วนที่เป็นมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนกับครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเอาตรงนี้นะฮะมาทำเป็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเห็นไหมฮะพยายามหาแหล่งเงินก่อนนะครับแล้วก็หาแหล่งเงินก่อนนะฮะถ้ามากระตุ้นได้เนี่ยมันก็ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายย่อยเพื่อให้งบประมาณเนี่ยมันลงไปถึงมือตัวผู้ประกอบการเล็กๆในวันท่องเที่ยวรายเล็กๆนะครับทีนี้ในส่วนของการดำเนินงานนี่นะครับก็จะนำเอาระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังตามฟอร์มนี่นะครับกลับมาใช้งานอีกครั้งในรูปแบบที่คล้ายกันกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันในอดีตนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีคลังก็มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยไปดูแลทางเทคนิคนะครับโดยจะให้เร่งตรวจสอบความพร้อมของระบบเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับเดิมนี่นะฮะเขาก็มองว่าพอไปดูตรวจสอบกันเนี่ยนะฮะน่าจะตรวจสอบความพร้อมของระบบให้เป็นที่ชัดเจนว่าตกลงมีความพร้อมในการใช้งานมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับหรือมีความจำเป็นต้องรื้อระบบ IT ใหม่เลยโอ้โหครับอันนี้ถึงขั้นแบบต้องดูระบบกันก่อนนะครับคุณเอกนิติแกก็บอกงี้ครับว่าอันนี้ส่วนข้อกฎหมายเงื่อนไขต่างๆของการใช้เงินกู้200ล้านบาทเนี่ยเบื้องต้นก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนการมาพิจารณารายละเอียดร่วมกันนะครับคาดว่านะเมื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะใช้เยียวยาผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะมีสิทธิ์สามารถนำงบประมาณส่วนนี้มาใช้ได้นะครับก็เหมือนกระทรวงสัญญาณนะผมมาว่ามันน่าจะได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าไปถามคุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยนะครับรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์เห็นแกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีชงเข้าเป็นวาระครม.ในการประชุมครม.ในเดือนสิงหาคมเลยนะฮะเห็นไหมครับนั้นต้องฟังสัญญาหลายฝ่ายนะครับว่ามีโอกาสจะแจ้งเกิดหรือมีโอกาสจะเป็นหมันสำหรับโครงการนี้ก็ต้องไปดูกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นออกมาจากตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าผู้ประกอบการที่เป็น SME ท่องเที่ยวรายย่อยเนี่ยเจ็บหนักเจ็บมานานแล้วนี่นะครับวันนี้ดัชนี SME ก็เลยสะท้อนออกมาเลยครับว่ากำลังซื้อคนไทยเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยอ่อนแอจริงๆนะฮะมหาลัยหอการค้าไทยนะครับเปิดผลสำรวจดัชนีความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ SME ของเมืองไทยประจำไตรมาส2นะครับปรากฏว่าไอ้ตัวดัชนีตรงนี้มันอยู่ที่ 45.1 แถมยังลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส1และได้ตามดัชนีเวลาก็ทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับ ถ้า50ขึ้นนี่ถือว่ามั่นใจถ้าต่ำกว่า50นี่ถือว่าไม่มั่นใจนะครับดังนั้นเนี่ยมันเห็นชัดเลยนะครับว่าผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทยไตรมาสที่2เนี่ยเขาก็ยังมองว่าเขาไม่ได้มั่นใจกับสภาวะทางด้านของเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่เขาทำอยู่เลยนี่นะครับเพราะไอ้ค่าดัชนีที่มันออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานการณ์ของธุรกิจความสามารถในการหากำไรตลอดจนธุรกิจมันจะไปรอดยาวนานแค่ไหนหรือความยั่งยืนนี่นะครับมันสะท้อนเลยครับว่า SME ตอนนี้อ่อนแอทั้งระยะคือหมายความว่าสถานะของธุรกิจ SME ของไทยเนี่ยอ่อนแอทั้งในปัจจุบันทั้งปานกลางและก็ระยะยาวคือมันไม่มีค่าดัชนีตัวไหนเนี่ยเกิน50จุดขึ้นไปเลยรู้หรือไม่ฮะเนี่ยมันถึงด้วยการเป็นเรื่องที่ปวดหัวพอสมควรนี่นะครับทีนี้ไอ้เรื่องการดูแล SME เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลเองจะต้องเข้ามาเอาใจใส่กับธุรกิจ SME เนี่ยให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีใช่ไหมธุรกิจ SME ในบ้านเราเนี่ยมีตั้ง3ล้านรายนะครับมีการจ้างงานเนี่ยเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ถ้าคิดเป็น GDP เนี่ยก็ถือว่า2หลักกว่าขึ้นไปเลยนี่นะครับและทุกวันนี้เราก็ทราบกันดีนะครับว่า SME ก็เข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่หรอกแหล่งเงินกู้นะประเด็นนี้นะแบงก์ก็ยังมองธุรกิจ SME กลายเป็นธุรกิจเสี่ยงไปเลยอย่าว่าแต่ประเภทนะเอาแค่ขนาดเนี่ยนะครับยังมองเลยว่าเสี่ยงเลยนะครับยิ่งถ้าอยู่ในขนาดก็เสี่ยงแถมไปอยู่ในธุรกิจปัจจุบันที่ถูกมองว่าเสี่ยงเจอเสี่ยง2เสี่ยงนี่อย่าลืมเลยนะครับว่าจะได้เงินกู้จากแบงก์เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเหมือนอย่างพอพูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจคือธนาคารกสิกรไทยวันนี้ก็เปิดตัวเลขออกมานะครับเขาก็จับตัวเลขไอ้เรื่องการปล่อยสินเชื่อในแต่ละไตรมาสถูกไหมครับปรากฏว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยกลับมาปล่อยสินเชื่อในไตรมาสที่2บ้างแล้วนะตัวเลขมันฟ้องออกมาแล้วว่ามีการปล่อยสินเชื่อแล้วนะแต่พอสืบมาสอบไปข้อมูลฟ้องชัดเป็นการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจรายใหญ่ไม่ใช่รายการแล้วก็รายย่อยโอ้ยมือก่ายหน้าผากอุตส่าห์ฟังว่าแหมตกลงแบงก์กล้าปล่อยสินเชื่อนี่นะครับกลายเป็นว่าสินเชื่อไตรมาสที่2ปีเนี่ยการปล่อยสินเชื่อของแบงก์เนี่ยกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ2ปีพูดง่ายๆนะครับ24เดือนติดกันติดลบมาตลอดแต่ตอนนี้ไตรมาสที่2เนี่ยเพิ่งกลับมาขึ้นแต่ประธานโทษมันขึ้นตรงที่ไปปล่อยแบงก์ไปปล่อยผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่ได้รายการรายเล็กเนี่ยไม่ได้รับเงินสินเชื่ออย่างที่ควรจะเป็นนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เห็นไหมฮะมันก็ยังเป็นเรียกอะไรอ่ะเครื่องจักรตัวกลางตัวเล็กตัวน้อยมันก็ยังมีปัญหาในเรื่องตรงนี้อยู่กันต่อไปนี่นะครับทีนี้กลับเข้ามาดูในเรื่องราวที่น่าสนใจต่อไปก็คือเรื่องของ data center พอกระทุ้งกันเยอะๆนะฮะจริงๆเรื่องเนี้ยคนที่เป็นฝ่ายกำกับนโยบายเทคโนโลยีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้ดีครับว่าการตั้งศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center เนี่ยใช้ไฟมหาศาลใช้น้ำชนิดที่แบบเปลืองมากๆและจะต้องหาที่ทางสถานที่ในการจัดตั้งแบบใหญ่โตโมโหฬารเรื่องนี้เคยพูดไปแล้วนะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะฮะกระแสมาเยอะและนี่คือความเป็นจริงนะครับก็เลยทำให้คุณดริทเทอร์สติรศักดิ์เนี่ยเลขาธิการ BOI เนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าจะมีการทบทวนนะผมว่าจะทบทวนเนี่ยครับกฎเกณฑ์ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน Data Center นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มข้นในการคัดกรองโครงการเนี่ยให้มันสอดคล้องกับทิศทางของคณะกรรมการด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูหนึ่งพอตั้งและประสิทธิภาพในการใช้พลังงานน้ำเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับและพอตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้ศูนย์ Data Center เนี่ยนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่ล้อมๆกับไอ้พื้นที่บริเวณหรือตึก Data Center เนี่ยดีไหมนะและไม่สร้างผลกระทบกับชุมชนหรือส่วนอื่นๆที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งศูนย์ Data Center หรือเปล่าถูกไหมครับอย่าลืมนะครับ Data Center ใช้ไฟเยอะใช้น้ำเยอะใช้พื้นที่เยอะนะพลังงานความร้อนที่ออกมาเยอะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลายเป็นเรื่องที่ทั้งหมดเลยเพราะว่าที่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะอเมริกาสหราชอาณาจักรเนี่ยต่อต้านกันจนกระทั่งตอนนี้หลายเมืองหลายรัฐเนี่ยนะครับต้องหยุดการพิจารณาโครงการใหม่ๆเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า1ปีขึ้นไปเต็มๆนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการอนุมัติตั้ง Data Center เนี่ยก็อย่างที่บอกไงว่าเราเองก็ประเภทแบบตั้งไปก่อนมีปัญหาก็ว่ากันทีหลังตามสไตล์เราเนี่ยนะครับต่อมาครับเอาเรื่องเบาๆไว้เอาเรื่องนี้ก็ได้นะครับช่วงนี้คนไทยนี่นะครับคิดแบบประเภทตื่นตี5ไปออกกำลังกายวิ่งเยอะๆนะครับคิดแบบประเภทท้าพิสูจน์นะสมรรถนะศักยภาพของกล้ามเนื้อมนุษย์ของเราจะต้านในสักขนาดไหนเนี่ยนะครับปรากฏว่าแนวโน้มของการที่ออกไปเดินจ็อกกิ้งในสวนสาธารณะกรุงเทพนี่นะครับเช่นสวนลุมพินีสวนเบญจกิติสวนรถไฟเนี่ยหรือแม้แต่ศูนย์กีฬาบึงหนองบอนนี่นะครับโอ้โหเพิ่มขึ้นตั้ง5เท่าโดยเฉพาะแต่เช้าตู่เลยตี4ยัน8โมงเช้านี่นะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยตอน5โมงเย็นถึง2ทุ่มนี่นะครับ ปรากฏว่าเทรนด์นี้มาแรงมากนะฮะกลุ่มคนทำงานออฟฟิศสายสุขภาพนิยมนี่นะครับเรียกว่าพอเลิกงานปั๊บไม่สนใจละนายจะลงจะเรียกปิดมือถือไม่สนเรียกรถเลยนะจะเรียกแก๊ปเรียกอะไรก็แล้วแต่เรียกรถเรียกแท็กซี่เนี่ยไปพี่ไปส่งผมที่ฟิตเนสหรือว่าสวนสาธารณะปรากฏว่ายอดเรียกใช้รถบริการไปส่งตามฟิตเนสสวนสาธารณะเนี่ยเติบโตตั้ง 30% นะครับขณะที่เทรนด์การออกกำลังกายในสวนสาธารณะในต่างจังหวัดก็ไม่แพ้กันนะสวนสาธารณะในห้างหัวเมืองใหญ่นี่นะครับเรียกรถมากที่สุดได้แก่สวนสาธารณะรถไฟจังหวัดเชียงใหม่นะครับบึงแก่นครจังหวัดขอนแก่นนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีตำบลบางทรายชลบุรีสวนหลวงร.9ภูเก็ตแล้วก็สวนน้ำบุ่งตะลัวที่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะครับส่วนอีกเทรนด์นึงก็ปรากฏว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาสั่งอะไรเนี่ยบอกหวานน้อยนะหวานต่ำ50ได้ยิ่งดีนี่แหละครับ2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดสั่งเครื่องดื่มเนี่ยนะครับที่มีระดับหวานน้อยคือตั้งแต่ไม่หวานเลยจนถึง 75% เนี่ยนะครับบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Grab เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 50% และเครื่องดื่มที่ไม่ใส่น้ำตาลปรากฏว่าครองใจคนรักสุขภาพมากที่สุดกว่า 40% โอ้โหดูแลสุขภาพกันเต็มที่สำหรับคนเรากันนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเอาละครับเวลาหมดเวลาสำหรับวันนี้อีคอนบิสของเรานะครับสัปดาห์นี้สำหรับผมด้วยนะครับเราจะกลับมาเจอกันติดตามผมได้จันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มนะครับโดยประมาณสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: Mcot Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569พระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสรีพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 นในอัฐนิติดิฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดสเกศ4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปรวม8รูปเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้าทิคคำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 นในอัฐนิติดิฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยบริษัทสหยูเนียนจำกัดสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทัพเรือภาคที่1โดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยในการสร้างสรรค์สังคมด้วยความเสมอภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์
0: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำ ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
11: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และอริศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
16: 20นาฬิกา8นาทีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะอริศราปฤษวรรณค่ะมารับหน้าที่ในวันพฤหัสบดีนี้นะคะจริงทุกๆวันพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นดร.โรสลินประกอบทันนะคะแต่ว่าวันนี้ติดภารกิจนะคะก็เลยให้อริศรามาดูแลแทนแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยข่าวคราวที่น่าสนใจกับอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะมีข่าวคราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะมาฝากกันเป็นเรื่องของการเตือนภัยแล้วกันค่ะสำนักงานกสทช.เขาเตือนให้ประชาชนระวังเรื่องเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697แล้วก็บวก698ค่ะซึ่งอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพค่ะสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังค่ะเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวกเครื่องหมายบวกแล้วก็697หรือว่าเครื่องหมายบวกแล้วก็698ค่ะซึ่งเป็นหมายเลขกับหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพนะคะหากจำเป็นต้องรับสายเนี่ยค ควรรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP นะคะแก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศค่ะสามารถรับสายได้ตามปกติแต่ควรตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและก็วัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆค่ะนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่า6บวก698นะคะในการติดต่อประชาชนหากมีสายโทรศัพท์ที่มาจากหมายเลขทั้ง2หมายเลขดังกล่าวเนี่ยแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สรรพากรนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยก็พร้อมแจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะแล้วก็ควรจะวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนค่ะร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำค่ะว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดนะในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกทางโทรศัพท์ได้อันนี้ก็เป็นนำมาฝากกันเป็นคำเตือนแล้วกันค่ะก็ก่อนที่จะรับสายอะไรที่มันดูน่าสงสัยเนี่ยก็อาจจะต้องเช็คอีกรอบนึงก่อนว่าเป็นใครใช่คนที่ติดต่อเรามาจริงหรือเปล่าหรืออย่างไรนะเหมือนกับในช่วงแรกของทุกๆคนพลหัสเนี่ยแหละค่ะเราก็จะนำเรื่องราวที่มันอยู่บนโลกออนไลน์นำมาตรวจสอบกันว่าเอ๊ะบางข่าวคราวที่มีการแชร์เป็นกระแสกันไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงยังไงนะคะแล้วก็จะไปไขข้อสงสัยกันนี่แหละกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอาจารย์ก็จะมาไขข้อสงสัยกันแล้วว่าสิ่งที่เราเห็นบนโลกออนไลน์น่ะมันใช่จริงหรือเปล่าและตอนนี้ค่ะว่าเรื่องราวของสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส HIV เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วหลายคนก็มันกลับมาระบาดอีกแล้วเป็นแบบไหนยังไงคะเราไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์กันดีกว่าอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
17: ครับสวัสดีครับ
16: ค่ะอาจารย์ดูเหมือนว่าช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของข่าวที่มันแพร่ออกมาว่ามันจะมีเรื่องของเชื้อตัวนี้ค่ะหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับเชื้อ HIV อย่างดีนะว่ามันกลับมาระบาดอีกได้ยังไงคะอาจารย์ม
17: ัน
16: เป็นย
17: ัง
16: ไงบ
17: ้
16: างอาจารย์
17: จริงๆก็น่าสนใจในประเด็นที่ว่าเอ๊ะเราก็ตั้งแต่ต้นเที่ยวก็คือผมค่อนข้างเด็กๆนะยุค80เลยครับย้อนไปหลายท่านอาจจะไม่เกิดด้วยซ้ำเนี่ยเป็นยุคที่เราเพิ่งเริ่มรู้จักเจ้าเชื้อ HIV เนี่ยครับนะแล้วก็รู้จักมันในนามของการทำให้เกิดโรคคือโรคเอสใช่ไหมครับนะซึ่งในยุคนั้นจะหวาดกลัวกันมากเลยแล้วเกิดใครเป็นนี่ถึงตายแน่ๆเพียงแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเราก็มีตัวบอกเรื่องการแพทย์เรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อการให้ยาต่างและการใช้ยายับยั้งเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุนั้นหรือเปล่าแต่ล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการออกมาพูดว่าเดี๋ยวนี้ตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยสูงทีเดียวนะโดยรวมๆทั้งประเทศเนี่ยถึง 500,000 กว่าคนเป็นตัวเลขสะสมนะครับไม่ใช่เฉพาะตอนนี้นะแล้วก็ในหลายจังหวัดที่เคยรณรงค์กันแต่ตอนนี้ก็กลับมาเป็นตัวเลขสูงขึ้นมากเช่นเชียงใหม่เป็นต้นครับก็เลยเป็นประเด็นว่าคนต้องเริ่มกลับมาคุยทำความเข้าใจเรื่อง HIV หรือเรื่องเอชกันมากขึ้นว่ามันคืออะไรยังไงบ้างนะครับ
16: อาจารย์เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือสมัยก่อนอดีตเนาะเราก็แบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นโรคมันเป็นเชื้อที่น่ากลัวแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนอ่ะค่อนข้างที่จะกลายเป็นว่าถูกรังเกียจด้วยซ้ำไปสำหรับใครที่ป่วยเป็นโรคนี้เนาะก็จะถูกรังเกียจจากสังคมถูกรังเกียจจากคนในชุมชนคือเพราะว่าความกลัวนี่แหละเหมือนเมื่อก่อนเรากลัวกันมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทำไมมันกลายเป็นความไม่กลัวไปแล้วอาจารย์
17: ครับคือมันเป็นช่วงจริงมันคล้ายโควิดด้วยนะครับคือช่วงแรกเนี่ยว่ากันว่าก็มันก็น่ากลัวจริงๆแหละเพราะว่ามันไม่มีเซนเลยว่าถ้าเกิดใครติดเชื้อตัวนี้แล้วจะรอดชีวิตนะครับการดูแลก็ยากยุคนั้นถ้าย้อนไปยุค80-90เนี่ยจะเป็นยุคที่มีแม้กระทั่งคนดังๆดาราดังๆเนี่ยเสียชีวิตเพราะเอสโรคที่ตามมาเยอะเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องคือมันย้อนกลับว่าเรามีรู้จักมันมากขึ้นมันไม่ได้ติดง่ายอย่างที่คิดนะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็ทำให้เราต้องกลับมารณรงค์กันใหม่ว่าอย่าไปกลัวขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนนี่ต้องใครติดเชื้อนี้ ต้องเอาไปส่งวัดพระบาทน้ำพุอะไรเงี้ยที่ว่าเคยยินนะที่ว่าเอาไปไว้ตามวัดตามอะไรจะไม่ใช่ละดูแลกันได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาจะอธิบายว่าเจ้า HIV มันเป็นยังไงบ้างนะครับ
16: ค่ะอาจารย
17: ์ครับเอาทีละอย่างก่อนเอาตัว HIV ก่อนนี่คือตัวไวรัสนะครับนะฉันเชื่อถ้าตัวไวรัสเองเนี่ยมันก็เป็นจุลินทรีย์เล็กๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ยครับเหมือนกับพวกโรคหวัดโรคโควิดเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ HIV เนี่ยมันไปเน้นทำลายตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับของร่างกายเรานะทีพอเซลล์เม็ดเลือดขาวร่างกายเราเนี่ยถูกทำลายเนี่ยครับร่างกายเราก็จะอ่อนแอเพราะเม็ดเลือดขาวนี้มีหน้าที่ช่วยในการเป็นภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆเขาเลยบอกว่าพอมันทำลายเม็ดเลือดขาวเนี่ยร่างกายคนอ่อนแอก็เลยไปสัมผัสและติดเชื้ออื่นๆได้ง่ายด้วยนะครับนะแต่จากการตัวมันเองเนี่ยก็เป็นไวรัสที่ค่อนข้างติดต่อง่ายถ้าเกิดเราไปแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของสารคัดหลั่งที่ค่อนข้างจะมีเชื้ออยู่ค่อนข้างเยอะนะตัวอย่างเช่นน้ำเหลืองนะครับเลือดนะครับน้ำอสุจิแล้วก็น้ำในช่องคลอดนะมันก็เลยเป็นประเด็นตั้งแต่ตอนยุคนู้นเลยว่าHIVนั่นมันติดต่อยุคแรกก็บอกว่ามีการผิดพลาดในการบริจาคเลือดมีการถ่ายเลือดที่ผิดอันนั้นก็เลยทำติดเชื้อได้ถัดมาก็มีบอกว่าใช้ยาเสพติดคนที่ใช้ยาเสพติดและใช้เคมีฉีดยาร่วมกันเนี่ยเคมีฉีดยาพวกนี้ก็ทำให้เลือดจากคนหนึ่งที่ติดเชื้อไปคนนึงก็ระบาดได้แล้วต่อมาก็มาเน้นเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นะครับเพราะว่ามันอย่างที่เกิดเมื่อกี้คือว่ามันอยู่ในส่วนของน้ำคัดหลั่งต่างๆด้วยคนก็เลยติดต่อด้วยการเกิดเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มที่รักร่วมเพศแต่ซึ่งเมื่อก่อนเขาคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องเลยแต่ว่าโอกาสของการเกิดการเสียดสีของอวัยวะทำให้เลือดหรือว่าน้ำคัดหลั่งปนกันเนี่ยก็มีส่วนสูงนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นความเข้าใจในช่วงแรกๆที่เราทำให้เรากลัวกันว่าติดเชื้อได้ง่ายแต่ด้วยกันในตอนหลังเราก็รู้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วบางอย่างก็ไม่มีนะเช่นในน้ำนมนะครับนะก็มีปริมาณเชื้อHIVอยู่น้อยมากหรือในน้ำลายก็ตามเช่นอย่างแม่เนี่ยที่ติดเชื้อเนี่ยถ้าลูกคลอดออกมาแล้วไม่ได้มีภาวะติดเชื้อด้วยเนี่ยก็ยังพอจะให้น้ำนมได้อีกต้นครับก็เป็นเส้นทางที่เราค่อยๆรู้จักนะทีนี้ประเด็นสำคัญคือว่าHIV เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่เรายังไม่มีวิธีการกำจัดหรือสิ้นเชิงจากร่างกายนะครับงั้นถ้าเกิดใครติดเชื้อเนี่ยก็จะติดไปตลอดชีวิตเลยฉันอย่างที่เกิดกันมาสุกแล้วคือว่าตั้งแต่แรกที่เขาจะกลัวกันมากเลยว่าถ้าติดเนี่ยไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงนะครับครับและประเด็นสำคัญนี้ก็คือว่าHIV กับเอชเนี่ยเป็นคนละคำกันนะที่เรามันจะกลัวกันก็บอกว่าเห็นภาพว่าโอ้คนนี้เป็นโรคเอชน่ากลัวจังเลยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นระยะที่4นะครับของ HIV แล้วฉะนั้นตอนถ้าเกิดบังเอิญเราติดเชื้อมาเนี่ยระยะแรกของการติดเชื้อเนี่ยเชื้อมันจะมีไม่ค่อยมากในร่างกายช่วงนี้บางทีไม่รู้เลยนะครับเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาติดอาจจะมีเป็นไข้หรือเจ็บคอบางคนเริ่มอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวมีฝ้าในปากบ้างก็ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยมักจะไม่ไปหาแพทย์นะครับนะมาสมมติว่าเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันก็หาเองนี่ก็มันไม่ใช่นะครับนะระยะที่เป็นระยะที่เรียกว่าเริ่มติดเชื้อระยะที่สองก็เรียกว่าติดเชื้อโดยไม่มีอาการก็เช่นเดียวกันคืออาการมันก็ดูไม่ค่อยจะเป็นอะไรมากนั่นเหมือนกับเป็นก็ป่วยธรรมดาหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้เป็นระยะที่แพร่เชื้อได้ละฉันหลายคนไม่รู้ตัวเนี่ยก็เริ่มแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างได้นะครับเฉพาะคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงเท่านั้นที่จะสุดหนักทีนี้เรื่องในจุดที่เริ่มที่มีการตรวจสอบได้คือระยะที่เขาเรียกว่าติดเชื้อมีอาการตรงนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าตัวเรื่องค่าเม็ดเลือดต่างๆภาษาเฉพาะทางเขาเรียกค่า CD4 เนี่ยครับนะหรือ CD แล้วเลข4นะครับตรงนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ค่าพวกนี้ก็จะมีค่าผิดปกติแล้วตอนนี้จะเริ่มมีอาการแล้วเริ่มต่อมน้ำเหลืองโตจะเห็นเชื้อราขึ้นที่ร่างกายมีแผลมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการท้องเสียเป็นต้นหายต่อมน้ำเหลืองโตที่ว่านะครับแต่ว่าจุดสำคัญคือเมื่อเข้าสู่ระยะที่เราเรียกว่าเป็น AIDS หรือ AIDS นี่แหละนะเพราะตรงนี้จะเห็นอาการค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เชื้ออื่นๆนะครับจะเริ่มเข้ามาในร่างกายเรียกว่าเชื้อฉวยโอกาสนะครับนะก็ตรงนี้แหละที่เราจะเริ่มเห็นว่าป่วยเป็นโรคเชื้อราเป็นโรคบรรณโรคแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้ครับ
16: ค่ะอาจารย
17: ์ครับทีนี้ที่น่าสนใจคือนี้พอดีพร้อมๆกับเรื่องถึงการที่ว่ามีการแพร่ระบาดของเรื่องของตัว HIV มากขึ้นเนี่ยครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าเนี่ยคนไม่ค่อยรู้ตัวว่าติดเชื้อแล้วอีกส่วนนึงก็คือไม่ค่อยระมัดระวังกระแสมันตกไปแล้วและที่สำคัญอีกอย่างก็คือตอนนี้เราก็มียาต้านไวรัสนะครับสามารถจะหาได้ไม่ยากนะครับมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยนะครับก็ค่อนข้างจะถูกสอบคนป่วยในประเทศไทยเรานะครับก็ ถ้าเป็นถือว่าเป็นโชคดีแล้วกันในการที่เริ่มมีช่องทางในการที่จะดูแลสุขภาพของผู้ที่ติดเชื้อ HIV แต่ว่าถ้าคุณกินเจ้ายาต้านไวรัสนี้นะครับและดูแลสุขภาพดีเนี่ยมันก็จะกดเชื้อเอาไว้ได้ไม่เพิ่มจำนวนจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อร่างกายพูดง่ายคือก็ไม่ทำให้สุขการไปสู่เป็นโรคเอสนะครับนะก็จะเป็นผู้ติดเชื้อนะแต่ว่าคำว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยก็คือยังมีโอกาสจะแพร่เชื้อได้นะครับก็เป็นจุดที่ต้องเริ่มเฝ้าระวังกันในมุมที่เข้าใจมันมากขึ้นด้วยนะครับ
18: ถูกต้อง
17: แต่นี่จะมีเรื่องเล่าอันนี้มาเสริมจากโซเชียลว่าน่าสนใจดีครับเรื่องของเราไม่รู้ตัวว่าคนที่มาอยู่ที่บ้านเราติดเชื้อ HIV ด้วยจะทำยังไงนะครับ
18: มันมีวิธีตรวจที่ง่ายไหมอาจารย์
17: ครับจริงๆมันมีครับแต่ว่าเรื่องเล่าเขาเนี่ยผมเป็นคนแชร์กันเยอะมากเลยครับเนี่ยเป็นเพจของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งเขาใช้ชื่อว่าโรสกันน็อกชื่อแปลกมากเลยนะครับเนี่ยเขาเล่าเรื่องราวนี้บอกว่าเขาจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลงานบ้านนะครับแต่พี่เลี้ยงเนี่ยก็ทำก็คือเหมือนกับเป็นคนผู้แรกคนทำงานที่บ้านคนใช้อะไรเงี้ยครับนะบอกว่าช่วยดีทุกอย่างเลยซักผ้าทำกับข้าวดูแลดีมากแต่ว่าตั้งแต่วันแรกที่มาเนี่ยก็สังเกตว่าน้องคนนี้เขามีผื่นเต็มตัวเลยนะครับก็ถามเขาว่าเป็นผื่นอะไรนะครับน้องแม่บ้านที่ว่าเนี่ยก็บอกว่าก็เป็นผื่นแหละนะไปรักษาที่ไหนเนี่ยที่ว่าดีๆเนี่ยก็ไม่เห็นหายสักทีนะครับนะคุณลดกันน็อกเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ไปก็ให้ไปหาหมอนะไปกินยาพอได้ยามาผื่นมันก็ดูยุบลงนะแล้วก็สักพักก็กลับมาใหม่เขาเองเขาก็เริ่มสงสัยหรือว่าแม่บ้านคนนี้มีผลเลือดไม่ดีหรือเปล่ามีติด HIV ไหมเนี่ยไวรัสที่เราคุยกันแต่เมื่อกี้นะครับก็บอกให้ไปตรวจนะครับแล้วคุณน้องแม่บ้านเนี่ยก็ไปตรวจแล้วกลับมาบอกเขาว่าผลเป็นลบนะครับเขาก็เขาก็โล่งใจนะมันคงไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่กลัวนะน้องก็ไปพยายามไปรักษาผื่นที่ว่าไปหาหมอก็แล้วไปหาวัดด้วยนะครับเนี่ยว่าจะให้หายไหมครับ
18: ทุกทาง
17: ครับ
18: ค่ะค่ะใช่

0: เชิญต่อค่ะ
1: ครับครับทีนี้ประเด็นคือวันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนมาที่บ้านแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยกลิ่นเนี่ยมันแปลกๆนะกลิ่นมันดูไม่คือแบบเขากลิ่นพบมาจากน้องที่ว่าเนี่ยครับนะมันกลิ่นเหมือนกลิ่นคนสูงอายุหรือเปล่าอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเอ๊ะไปดูมันไม่ใช่แล้วมันกลิ่นมันเหมือนกลิ่นน้ำเหลืองครับเลยก็ตกใจกันใหญ่ว่าเอ๊ะจะใช่ไหมหน้าอะไรเงี้ยครับนะเขาเลยบอกว่าถึงจุดหนึ่งเขาก็ตัดสินใจพาไปตรวจใหม่คราวนี้เจอเลยครับขึ้นมาแบบว่าเป็นเชื้อ HIV แน่ๆเขาบอกช็อกมากเลยนะครับไปตรวจยืนยันอีก4โรงพยาบาลนะครับก็ช็อกจริงๆครับเป็นเชื้อตัวนี้จริงๆนะครับแล้วไปถึงระยะที่3นะที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ว่าเป็นระยะที่ติดเชื้อแล้วก็มีอาการแล้วด้วยซึ่งก็ค่อนข้างแย่นะครับบอกว่าต้องรักษาแล้วนะเพราะว่าคนเนี้ยเขามีภาวะแทรกซ้อนอย่างที่ว่ามีเชื้อเฉื่อยอากาศทั้งเชื้อราเอ่ยทั้งวัณโรคเอ่ยตับก็อักเสบปอดก็อักเสบนะครับเนี่ยเรื่องใหญ่คือที่บ้านเขาเองเขาก็เริ่มกลัวแล้วเอาอยู่กันมาตั้งนานเนี่ยครับนะติดเชื้อกันในบ้านหรือเปล่านะครับนะโดยจะไปพาไปตรวจนะครับก็พบว่าคนที่บ้านเองเริ่มมีอาการฝ้าที่ปอดแต่ว่าคือมีการติดวัณโรคมาถึงคนอื่นในบ้านด้วยแต่ไม่ได้ติด HIV นะครับนะเขาเลยบอกว่าเนี่ยโอ้เป็นอุทาหรณ์จริงๆต้องคอยระวังอย่าลืมมองข้ามเรื่องพวกนี้นะครับผมก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ว่าสมัยเนี้ยมันมีชุดตรวจ HIV เองที่บ้านแล้วนะไม่ต้องถึงขนาดไปให้หมอตรวจนะครับ
0: โอ้มันมีน่ากลัวแล้วมันจะต้องแบบว่าขนกันไปทางบ้านเพื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีชุดตรวจแล้ว
1: ครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ค่อยรู้กันเหมือนกันนะเพราะว่าเราคุ้นเคยว่ามีชุดตรวจโควิดใช่ไหมครับหรือว่าเดี๋ยวนี้หนึ่งกล่องเนี่ยไม่ได้ตรวจแค่โควิดมาตรวจมีโอ้วัด A วัด B วัดอะไรนะ S อะไร SSV อะไรสารพัดอย่างในแพ็คเดียวเลยครับนวัตกรรมมันดีมากนะครับนะแต่ก็เลยได้มาความรู้ว่าแม้กระทั่ง HIV ซึ่งเมื่อก่อนเราก็มองว่าเป็นโรคที่มันก็ดูไม่ค่อยอยากจะให้คนอื่นรู้นะเวลาจะตรวจเนี่ยก็ลำบากใจเช่นจะไปที่โรงพยาบาลจะแจ้งเขาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมองเรายังไงอยู่อยากมาตรวจตรงนี้หรือต้องไปหาคลินิกเรื่องงานไหมแต่ล่าสุดตอนนี้มีคนมีการทำขายนะครับแล้วก็ผมเช็คแล้วโอ้หลายยี่ห้อมากเลยนะครับแล้วก็มีอย.ก็รับรองแล้วด้วยเพื่อได้ก็คือเหมือนโควิดเลยนะครับสามารถหาซื้อมาหรือแม้กระทั่งนะผมบอกมีข่าวว่าทางสปสช.นะครับหน่วยงานทางด้านสุขภาพของเราครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมีกระทั่งแจกฟรีด้วยนะครับจะทำเรื่องขอแจกฟรีผ่านแอปพลิเคชันพวกเป๋าตังอะไรของเราเองก็ได้ด้วยครับ
0: ค่ะอาจารย
1: ์ท่านเลยจะมาเล่าให้ฟังว่าชุดตรวจนะมันก็เป็นเรื่องที่อย่างที่ว่าเนี่ยสมมติถ้าสงสัยคนนี้เป็นแม่บ้านมาหรือใครเป็นอะไรนั้นดูมีอาการเนี่ยสามารถมาตรวจได้ครับเขาบอกชุดตรวจมี2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเป็นแบบเจาะเลือดที่นิ้วมือนะครับอันนี้ก็จะมีความแม่นยำมากคือเจาะแล้วก็เอาเลือดของเราเนี่ยครับผสมกับน้ำยานะครับแล้วก็น้ำยาก็มาหยดในแผ่นทดสอบมันก็จะคล้ายโควิดเลยก็คือขึ้นมาเป็นแถบ2สีนะถ้าขึ้น2เส้นก็คือใช่นะครับหรืออีกแบบนึงคือเป็นแบบเก็บตัวอย่างน้ำในช่องปากคล้ายๆน้ำลายเนี่ยอันนี้ก็จะมีแผ่นป้ายนะครับเป็นแผ่นแล้วก็ไปใต้ในปากไปเช็ดตามซอกเหงือกเช็ดตามฟันเช็ดตามพุ้งแก้มแล้วก็เอามาใส่ไปผสมไปในชุดนะครับแล้วก็อาบซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากเจาะเลือดนะครับเนี่ยทั้งสองชุดนี้ก็มีรายละเอียดของมันในการใช้งานแต่ว่าข้อสำคัญคือมันไม่ได้แบบเพิ่งติดเชื้อมาปุ๊บหรือว่าใครมีโอกาสมีความเสี่ยงไปมีเพศสัมพันธ์อะไรมาแล้วติดจะตรวจเลยไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเหมาะกับคนที่ติดเชื้อมาแล้ว90 วันนะครับ
0: ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเชื้อมันติดเชื้อมาแล้ว90 วัน
1: 90 วันก็คือ3 เดือนนะครับก็คือพูดง่ายมันก็คือมันคนละเรื่องกับเนี่ยโควิดเราไปอะไรนะลูกเราที่ห้องเรียนลูกมีคนเป็นโควิดเราอยากตรวจเราเป็นไหมมันไม่ไวขนาดนั้นครับเขาบอกว่ามันเหมาะกับคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเช่นเป็นคนที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ค่อยป้องกันอยู่แล้วหรือว่าคนที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับคนอื่นอยู่แล้วนะครับคนที่มีบาดแผลนะหรือมันเป็นสารคัดหลั่งไปโดนมาสัมผัสเลือดมาจากคนที่อื่นที่ไม่ทราบเนี่ยว่าผลเลือดเขาเป็นยังไงแล้วก็มาตรวจเราได้แต่ว่าที่ต้องใน90 วันหรือ3 เดือนเนี่ยครับก็เพราะว่ามันเป็นชุดตรวจแอนติบอดีนะครับแอนติบอดีแปลว่าสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาต่อสู้กับไวรัสนั่นแปลว่าเราได้ไวรัสเข้ามาแล้วเนี่ยเชื้อมันอาจจะยังตอนแรกก็พักตัวยังไม่แบ่งตัวมากมายมันต้องรอจนถึงช่วงหนึ่งที่เชื้อมีเยอะแล้วก็ร่างกายสร้างแอนติบอดีขึ้นมานะครับมันก็สามารถจะตรวจได้มันถ้ารีบตรวจเร็วเกินไปผลก็อาจจะเป็นลบนะครับอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้นะครับว่าไม่คนนี้ไม่

0: เรียกว่าเครือข่ายผู้ติดเชื้อนะครับเขาก็มาแถลงข่าวกับประเด็นนี้เหมือนกันว่าที่มีการพูดว่าติดเชื้อพุ่งเป็น 500,000 กว่าแล้วเนี่ยอย่าไปตื่นตระหนกมากเกินไปนะแล้วอย่าไปมองผู้ติดเชื้อเนี่ยว่าเป็นคนที่เป็นลบต่อสังคมนะครับเขาบอกว่าเรื่องสำคัญคืออย่าไปดูตัวเลขสะสมนะแต่ว่าให้ดูอัตราการติดเชื้อรายใหม่ว่าสูงขึ้นหรือเปล่านะครับที่สำคัญคือเดี๋ยวนี้มันก็มียานะครับที่เข้ามาช่วยเกี่ยวกับเรื่องของ HIV ได้นะครับอย่างเช่นบอกว่ามีคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเช่นมีคู่ชีวิตของเรานะครับที่ดีเป็น HIV อยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าเขาไม่ได้มีค่าสูงนะครับไม่ได้ถึงกับเป็นเอชเนี่ยมันก็มีการกินยาที่เราเรียกว่ายาเพ็ดนะครับเดี๋ยวนี้สับมายาเพ็ดนะครับมันมีออกสองคำเพ็ดกับเพ็ดออกเสียงคล้ายกันนั่นเพ็ดเป็นตัว PIET เป็นยาที่กินก่อนเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อนะครับนะสมมติว่าอาจจะต้องมีเชื้อสัมพันธ์กันเพราะว่าเป็นคู่ชีวิตกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มีการป้องกันอยู่แล้วเช่นใช้ยาอนามัยแต่ว่าถ้าเพื่อความป้องกันให้ชัวร์เนี่ยสามารถกินยาเพ็ดได้หรือถ้าเกิดไปมีความเสี่ยงมานะครับนะด้วยความผิดพลาดใดๆก็มียา PEP อามาเพ็ดนะครับก็กินได้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่สามารถช่วยได้นะครับแต่สุดท้ายยังไงก็ตามเขาก็แนะนำว่าก็ควรป้องกันนั่นแหละนะครับไม่ใช้เข็มฉีดยารวมกันมีผู้ป่วยก็อย่าไปสัมผัสโดนเชื้อโดนเลือดโดนน้ำเหลืองเขานะครับคนที่มีเชื้ออยู่แล้วก็ต้องขอกินยาต้านไวรัสตลอดเวลานะจะได้ป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนอื่นนะครับนะและแม้กระทั่งผู้หญิงนะครับที่ตั้งครรภ์เนี่ยครับจริงๆอยู่นี้ก็สามารถกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูกได้แล้วนะครับนะก็ใครสงสัยหรือใครมีประเด็นนะครับก็ได้ลองหารายละเอียดของด้านการแพทย์นะครับเขาจะมีอธิบายอยู่ครับ
1: สรุปแล้วก็คือ HIV เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนต้องรู้ทันเนาะป้องกันได้ถ้าตรวจเร็วรักษาได้ไม่ส่งต่อเชื้อเนาะไม่ได้ติดกันง่ายๆแน่ๆอาจารย์ก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ
0: ครับผมครับได
1: ้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
2: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
8: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
9: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความ ความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
11: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง

0: เจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
0: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinkingradio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 20นาฬิกา33นาทีค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรายการเวทีความคิดค่ะยังอยู่กับอลิศราประดิษฐ์สุวรรณค่ะในวันพฤหัสบดีนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องราวมากค่ะอีกหนึ่งช่วงที่เรามักจะมาพูดคุยกันบ่อยๆเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแล้วก็เมื่อช่วงน่าจะเป็นช่วงวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการไปยื่นนะเป็นเรียกว่าไปศาลเหมือนศาลแพ่งนะคะมีการนัดพร้อมผู้ความและในคดีที่ทางสภาองค์กรผู้บริโภคเองเนี่ยฟ้องแพลตฟอร์มออนไลน์นะเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่าค่ะกับคุณสารีอ่องสมหวังค่ะเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณสารีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณอลิศราและคุณผู้ฟังทาง 96.5 นะคะสวัสดีค่ะ
3: จริงๆเราเคยคุยกันมาแล้วรอบหนึ่งในเรื่องของการแบบเตรียมการเพื่อที่จะไปฟ้องนะแพลตฟอร์มออนไลน์บ้านสีฟ้านี่แหละค่ะที่เราอยากจะไปฟ้องนะเป็นยังไงบ้างคะตอนความคืบหน้า
4: ค่ะก็ขออนุญาตเรียนว่าเมื่อวันที่3เนี่ยก็ต้องถือว่าจำเลยมาศาลเกือบทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีจำเลย2กลุ่มที่อาจจะไม่ได้รับหมายของศาลเพราะนั้นเขาก็ขอใช้สิทธิ์อาจจะเรียกว่าเป็นจริงๆก็เป็นสิทธิของจำเลยนะฮะเนื่องจากเขาก็ต้องได้รับหมายศาลก่อนแล้วก็ต้องทำคำให้การต่อมาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ได้รับหมายเนี่ยแล้วพอเรียกว่าจำเลยอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องมีเวลาถึง60วันอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้กระบวนการในวันที่นัดซึ่งน่าจะนัดเขาเรียกว่านัดพร้อมเพื่อที่จะดูว่าจะมีการเจรจากันไหมจำเลยจะมีพยานกี่ปากโจทก์จะมีพยานกี่ปากเพื่อที่จะเตรียมการในการทำคดีนี้เนี่ยมันก็ต้องอาจจะเรียกว่าก็อาจจะต้องขยายระยะเวลาไปนะคะประเด็นที่สองเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิทธิของจำเลยเช่นกันก็คื เขาก็โต้แย้งว่าคดีที่สภาองค์กรผู้บริโภคเป็นผู้แทนของผู้บริโภคไปฟ้องคดีเนี่ยไม่ใช่คดีผู้บริโภคนะฮะซึ่งเนื่องจากการฟ้องคดีนี้เนี่ยก็ต้องเรียนคุณอริศราและคุณผู้ฟังนะฮะว่าพาได้ฟ้องเรียกว่าฟ้องecosystem ของการหลอกลวงคือเรียกว่าฟ้องระบบเส้นทางการหลอกลวงผู้บริโภคทั้งระบบทั้ง ecosystem ซึ่งเราก็แบ่งเป็นอาจจะเรียกว่าเป็น first tier กลุ่มแรกหรือด่านหน้าเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะฮะก็คือ Facebook ซึ่งก็ถือว่าเป็น first tier ซึ่งเป็น ecosystem แรกส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นไลน์นะฮะซึ่งก็ถือว่ามีกลุ่มในไลน์ที่เป็นโอเพนแชทต่างๆเนี่ยที่ทำให้เกิดการเจอการกระบวนการหลอกลวงที่ตรงนั้นส่วนกลุ่มที่สามเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือ iOS แล้วก็ Android นะคะก็คือทั้งของ Apple แล้วก็ Google นะฮะคือเป็นกลุ่มแอปพลิเคชันซึ่งผู้บริโภคเนี่ยก็ไปเจอว่าแอปพลิเคชันที่เขาโหลดจากตัว App Store Play Store เนี่ยเป็นแอปปลอมนะคะซึ่งกลุ่มที่4ซึ่งต้องถือว่าเป็นด่านสุดท้ายหรือด่านสำคัญที่จะต้อง คือถ้าเงินเราโอนไม่สำเร็จจริงๆความเสียหายก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มแบงค์ซึ่งก็ต้องเรียกว่าในอีโคซิสเต็มทั้ง4เนี่ยสภาองค์กรผู้บริโภคก็ฟ้องคดีทั้งหมดอาจจะไม่ได้ฟ้องอาจจะเรียกว่าเกตเวย์หรือบัญชีม้าซึ่งบัญชีม้าจริงๆเราก็อาจจะเห็นการฟ้องคดีคนที่เป็นบัญชีม้าเยอะแล้วแต่ขณะนี้เป็นการฟ้องแพลตฟอร์มที่อยู่ในอีโคซิสเต็มเนี้ยทั้งหมดแล้วก็ธนาคารนะฮะเนื่องจากว่ากรณีนี้ไม่ได้ใช้โทรศัพท์เป็นการลงทุนที่ผ่านระบบแพลตฟอร์มเพราะนั้นก็เรียกว่าฟ้องทั้งอีโคซิสเต็มซึ่งแน่นอนสภาองค์กรผู้บริโภคก็เรียกว่าฟ้องยักษ์ใหญ่ในวงการแพลตฟอร์มนะฮะเพราะนั้นก็มีกระบวนการอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าธนาคารเนี่ยก็โต้แย้งว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีผู้บริโภคซึ่งขอโต้แย้งว่าคดีไม่ใช่คดีผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าตกลงแล้วเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะต้องใช้เวลาส่วนที่สองก็อย่างที่เรียนว่าเนื่องจากเราก็มีช่วงวันหยุดหรือจำเลยเนี่ยจริงๆประมาณ4กลุ่มแต่ว่าทั้งหมดเนี่ย17หน่วยที่ฟ้องคดีเพราะนั้นมันก็ใช้เวลาในการส่งหมายในการจัดการทางธุรกรรมแล้วก็บางจำเลยบางกลุ่มเนี่ยก็ต้องไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นมันก็ใช้เวลาเพราะนั้นก็คิดว่าโดยขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการนัดหมายอย่างเช่นว่าจำเลยเนี่ยเมื่อได้รับหมายแล้วเนี่ยก็ต้องส่งคำให้การภายใน30วันแต่ว่ายังไงเนี่ยก็ต้องบวกระยะเวลาที่เขามีโอกาสที่จะได้รับหมายคือ60วันเพราะฉะนั้นโดยหลักเนี่ยจำเลยจะต้องทำคำให้การภายใน30วันเนี่ยก็ช้าสุดเนี่ยก็น่าจะประมาณวันที่19กันยายนแล้วก็ศาลก็นัดคราวต่อไปเนี่ยวันที่9พฤศจิกายนนะฮะนี่ก็เป็นเรียกว่าขั้นตอนในการฟ้องคดีนี้นะคะแต่ก อย่างที่คุณนริศราและคุณผู้ฟังทราบว่าเราก็ไม่ได้ฟ้องเพื่อที่ต้องการให้เกิดการเยียวยาผู้เสียหาย230ล้านเท่านั้นแต่แน่นอนเรียนเชื่อว่าการฟ้องครั้งนี้ก็น่าจะทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นประโยชน์กับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะซึ่งเรียกว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็ควรที่จะมีโอกาสในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับฝั่งผู้บริโภคอาจจะอย่างเช่นสมมติเรียนยกตัวอย่างเรื่องFacebook เนี่ย Facebook เป็นไปได้ไหมที่จะทำให้มีการตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการยืนยันตัวตนคนที่จะทำโฆษณาเพราะว่า Facebook ไม่ได้ทำโฆษณาแต่แน่นอนมันก็เหมือนกับว่าเรียนก่อนแยกยกตัวอย่างและเอ่ยชื่อห้างสรรพสินค้าแล้วกันนะฮะว่าเราไปขายของในห้างสรรพสินค้าเนี่ยถ้าคนขายไม่ได้ขายจริงหลอกลวงเนี่ยห้างเขาก็ต้องจัดการคนขายได้ถูกไหมฮะว่าคุณห้ามขายในห้างเรานะถึงแม้ว่าคุณจะจ่ายเงินให้เราก็ตามแต่ว่าเราไม่พร้อมที่จะให้คุณมาหลอกลวงผู้บริโภคอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเรียนก็คิดว่าอันนี้ก็รูปธรรมในออนไลน์มันก็จะใกล้เคียงกันว่า Facebook เองก็ต้องทำให้พื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ Facebook ก็ต้องทำสนับสนุนที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยกับการใช้งานของผู้ที่ใช้งาน Facebook นะคะอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่สำคัญส่วน LINE เนี่ยก็ซึ่งจริงๆ Facebook ก็ทำแบบนี้ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะยากสำหรับ Facebook ที่จะทำในประเทศไทยด้วยส่วนที่สองเนี่ยอย่างไลน์เนี่ยเรียนคิดว่าก็อย่างในญี่ปุ่นเนี่ยไลน์เองก็มีอาจจะเรียกว่าการตรวจสอบเลยเมื่อไหร่ที่สมมติคุณลิศราไปเปิดกลุ่มคุยกันซึ่งก็คือเป็นโอเพนแชทหรือเฉพาะกลุ่มที่เชิญก็ตามเนี่ยถ้ามีคีย์เวิร์ดที่ AI สามารถตรวจจับได้ว่าเป็นเรื่องการลงทุนเป็นเรื่องการเงินเป็นเรื่องกำไรสูงสุดคือเขาก็จะมีคีย์เวิร์ดมากมายกลุ่มนั้นก็จะถูกปิดทันทีโดยที่มีทั้ง AI และมีทั้งมนุษย์ในการที่จะตรวจสอบเพราะนั้นเมื่อมีแบบนี้เนี่ยจริงๆการหลอกลวงในกลุ่มเหล่านี้ก็จะถูกจำกัดลงนะฮะส ส่วน Messenger ต่างๆที่จะมีการนำจากเรียกว่าช่องทาง Facebook ไปสู่ Messenger อะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนที่ไม่แตกต่างกันส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเรียนคิดว่าเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็คาดหวังนะฮะว่าเวลาเราโหลดแอปพลิเคชันจาก iOS ก็ดีหรือAndroid ก็ดีเนี่ยเราควรจะมีแอปที่ปลอดภัย 100% นะคะไม่ว่าเราจะทำโหลดแอปพลิเคชันอะไรก็ตามที่จาก เรียกว่าจากแอปหรือผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือแบบนี้นะฮะถูกไหมฮะว่าเราโหลดแอปพลิเคชันจาก iOS โหลดแอปพลิเคชันจาก Android เนี่ยเราไม่ควรจะเจอแอปปลอมซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ทั้ง2แอปพลิเคชันเนี่ยควรที่จะทำให้เกิดขึ้นในรูปแบบนั้นนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายเรียนคิดว่าแบงค์เนี่ยก็คงจะคล้ายๆกันว่าจะมีการตรวจสอบพฤติกรรมของลูกค้าอย่างไรที่จะทำให้เรียกว่าดูว่าอันเนี้ยไม่ใช่ของจริงแล้วและจริงๆขณะเนี้ยมันก็สามารถที่จะทำได้มากขึ้นอย่างเช่นไปเคาะที่บ้านเลยนะฮะเพื่อที่จะทำให้เขาหยุดโอนอะไรเงี้ยฮะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะมีกระบวนการในการตรวจสอบอย่างไรหรืออย่างเช่นเราก็พบว่าเขาใช้วิธีการไปเบิกเงินสดคือคุณอริชาไปเบิกเงินสดที่ธนาคาร2ล้าน1ล้าน 1.5 ล้านเนี่ยจริงๆสมัยนี้ต้องจองนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแบงก์ก็ต้องเตรียมตัวว่าใครจะเปิดเงินสดบ้างวันนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราก็พบว่าบางคนพอผู้บริโภคโอนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีคนอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์เลยถอนเงินทันทีเพราะนั้นมันก็มีความผิดปกติอยู่ไม่น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้บริโภคเองเราก็คาดหวังว่าระบบที่จะป้องกันแบบนี้จะทำอย่างไรหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะจัดการแบงค์ที่ยังมีบัญชีม้าเนี่ยยังไงนะคะอย่างเช่นจะมีการปรับแล้วเอาเงินมาช่วยสนับสนุนผู้บริโภคที่ถูกหลอกลวงไหมอย่างน้อยคนที่หมดตัวเนี่ย เงินจากบัญชีม้าที่แน่นอนเวลาเราเปิดบัญชีอย่างน้อยเราก็ต้องเสียเงิน500บาท100บาท 1,000 บาทถูกไหมฮะเงินก้อนนี้มันไม่ควรที่จะมันควรที่จะเอามาช่วยเหลือผู้บริโภคที่จะเยียวยาเขาไหมถ้าเขาหมดตัวหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาที่เขาแทนที่เขาจะต้องตรอมใจและเสียชีวิตหรือเด็กต่างๆที่ถูกหลอกจนกระทั่งคิดว่าไม่อยากใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเรียนคิดว่าอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่เราเองก็อยากเห็นและคิดว่าการฟ้องทั้งอีโคซิสเต็มเนี้ยน่าจะเห็นระบบในการป้องกันให้กับผู้บริโภคได้มากทีเดียวค่ะคุณนฤทราว่าเราจะป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะ
3: ทีนี้พอมีการอย่างที่บอกว่ามีการเลื่อนในการนัดพร้อมผู้ความแล้วเนี่ยหลังจากที่รอให้ทางผู้ความเองหรือว่าจำเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเองเนี่ยเขายื่นคำให้การมาระยะเวลาระหว่างนั้นนะคะทางสภาของผู้บริโภคเองได้มีการเตรียมการในการในคดีนี้ต่อไปยังไงบ้างคะ
4: อย่างเช่นสิ่งที่เราดำเนินการไปแล้วเนี่ยมี3เรื่องด้วยกันที่สำคัญนะฮะอันแรกเนี่ยก็คือทางสภาเองได้เรียกว่ากับผู้ร้องแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยไปหารือกับแอดด้านะคะไปหารือกับแอดด้าว่ากรณีที่นอกเหนือจากกลุ่มที่เราฟ้องคดีเนี่ยซึ่งก็ยังมีอยู่อีกไม่น้อยนะฮะเพราะว่าจริงๆเราฟ้องไปแค่กลุ่มผู้บริโภคเพียง10คนเท่านั้นเองแต่เรายังมีคนที่ร้องเรียนกับเราเนี่ยอีก 11,951 รายนะฮะก็ถ้าลบไป10รายเนี่ยก็ยังเหลือ 11,941 คนที่เจอปัญหาเหมือนกันแบบนี้แล้วก็มีความเสียหายอีกประมาณ500กว่าล้านบาทเนี่ยซึ่งในส่วนเนี้ย ได้ไหมที่แอดด้าจะเรียกผู้ให้บริการทั้งหลายเนี่ยมาเยียวยาปัญหาให้กับผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ดำเนินการไปส่วนที่สองเนี่ยเรียนคิดว่าทางสภาองค์กรผู้บริโภคเองก็ได้ไปพบท่านรัฐมนตรีนะฮะรัฐมนตรีแนนซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีนะคะซึ่งท่านก็ได้มีข้อเสนอแนะแล้วก็มีข้อแนะนำหลายอย่างและรวมทั้งเราก็เห็นเลยว่าขณะนี้สภาเองกับ1441เนี่ยก็เตรียมการที่จะดูว่าข้อมูลของทางสภากับข้อมูลของศูนย์ AOC 1441เนี่ยมีความทับซ้อนกันตรงไหนบ้างยังไงเพื่อที่ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้ในกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างไรนะฮะซึ่งเรียนคิดว่าตรงนี้ก็สำคัญแต่เรียนคิดว่าเรื่องใหญ่ที่มากกว่าการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคเนี่ยมันก็สามารถที่จะถอนออกมาในทางที่เราคิดว่ามันแก้ปัญหาแต่ละรายไม่ได้แล้วเพราะขณะนี้วันนี้สภาเองได้ร่วมมือกับโครงการวิจัยที่ของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬานะฮะในการที่จะดูว่าเอ๊ะเราจะมีกลไกอะไรในการที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคไม่ให้เรียกว่ามีปัญหาในเชิงของอย่างเช่นตรอมใจตายสามารถที่จะมีชีวิต อยู่ได้ภายใต้การหลังจากการถูกหลอกลวงหรือช่อโกงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหรือว่าเกิดการปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้นะฮะซึ่งทางทีมอาจารย์เองเนี่ยก็มีข้อเสนอที่คิดว่าน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งกองทุนเพื่อที่จะทำให้เกิดการเยียวยาความเสียหายซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับข้อเสนอที่เราได้เสนอกับพรรคการเมืองไปนะฮะตอนที่ก่อนเลือกตั้งแล้วก็เรียกว่าทั้งพรรครัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านเองเนี่ยก็เห็นด้วยว่ามาตรการเหล่านี้มีความสำคัญและขณะนี้ปปง.เองเนี่ยก็มีการคือมีเงินที่อายัดได้แล้วก็จะต้องจ่ายคืนให้กับผู้บริโภคที่รับความเสียหายก็มีการมองกันว่าแทนที่กว่าเราจะได้เงินคืนเนี่ยมันก็ใช้เวลานะฮะซึ่งเดิมเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ผู้บริโภคต้องไปแจ้งภายใน30วันก็พบว่าผู้บริโภคบางคนไม่รู้เลยว่าพอหลังจากเขาออกพระราชกฤษฎีกาให้ไปยื่นเงินแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าภายใน30วันนะตัวเองก็ยื่นไม่ทันเขาก็ขยายเวลาต่างๆนะฮะตอนนี้ทางปปง.ก็ขยายเวลาให้คนมีระยะเวลาในการยื่นมากขึ้นแต่บางทีมันก็ไม่ได้ง่ายซึ่งขนาดนี้ก็เรียกว่ามันก็ถูกพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเช่นปปง.ก็แจ้งโดยที่ใช้ข้อมูลจากตำรวจที่ส่งไปให้นะฮะแจ้งว่าผู้บริโภคที่ถูกกระบวนการหลอกลวงในกลุ่มนี้ให้มายื่นได้อะไรเงี้ยนะฮะเรียกว่าอันนี้แต่ว่ากว่าจะได้เงินกว่าจะพิสูจน์กว่าจะอะไรเนี่ยก็ใช้เวลาเพราะนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมที่มีเงินช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเช่นในต่างประเทศเองเนี่ยก็ใช้ตัวเลขประมาณสัก 30% หรือเราก็มากำหนดกันว่าควรจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะแล้วก็จ่ายผู้บริโภคไปก่อนแล้วก็พอไปไล่เบี้ยเจอแล้วเนี่ยก็เอาเงินมาเรียกว่าคืนเข้ากองทุนอะไรเงี้ยฮะซึ่งหรือช่องทางของกองทุนตรงนี้จะมีเงินมาจากส่วนไหนยังไงที่ไม่ใช่เงินงบประมาณแต่ว่าเป็นความรับผิดร่วมกันกับตัวกลุ่มต่างๆที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างเช่นที่เรียนคุณอนุชลาและคุณผู้ฟังว่าเราดูทั้งอีโคซิสเต็มว่ากระบวนการที่มันเกิดการหลอกลวงเนี่ยมันเริ่มขั้นตอนแรกที่ไหนขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สี่อะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นในอีโคซิสเต็มนี้จริงๆก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างไรนะคะหรือในต่างประเทศอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยขณะนี้แม้กระทั่งเราโอนเองก็เรียกว่า push authorized payment เนี่ยก็แบงค์เนี่ยก็จะต้องเยียวยาให้ผู้บริโภคเพราะถือว่าคุณมีมาตรการป้องกันที่
5: ยังไม่ดีเพียงพอซึ่งเม็ดเงินประมาณสัก 85,000 ปอนด์เนี่ยที่จะต้องไม่เกินเนี้ยต้องคืนภายใน7วันอะไรเงี้ยนะฮะให้กับผู้บริโภคเพื่อที่ทำให้เห็นว่าแบงก์เองก็มีหน้าที่ในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกลไกเหล่านี้อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเรียนคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นการรับผิดชอบร่วมกันหรือมี duty of care ต่อผู้บริโภคอย่างไรไม่ใช่ภาระเนี้ยมันตกอยู่กับผู้บริโภคที่จะต้องไปฟ้องคดีที่จะต้องไปดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวนะคะแต่ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันอย่างไรนะคะอันนี้เรียนก็คิดว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากทีเดียวแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเองเราก็จะดำเนินคดีนี้อย่างเต็มที่นะฮะก็ต้องบอกว่าเต็มที่แล้วก็เห็นอยู่นะฮะว่าฝั่งจำเลยเนี่ยก็ใช้เรียกว่าใช้ทีมนักกฎหมายระดับอันดับหนึ่งของโลกจำนวนมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็เป็นคนที่อยากจะเข้ามาช่วยสนับสนุนเป็นนักกฎหมายติดตามเรื่องนี้อยู่สภาองค์กรผู้บริโภคเราก็จะขอบคุณมากนะคะที่จะมาช่วยกันนำร่องแล้วก็ทำคดีนี้ครั้งสำคัญเพื่อที่ทำให้เห็นว่าระบบความปลอดภัยในดิจิตอลเนี่ยมันควรจะถูกออกแบบยังไงแล้วก็มีความรับผิดชอบอย่างไรที่ต่อผู้บริโภคแล้วก็ต่อสังคมนอกจากนี้จริงสภาองค์กรผู้บริโภคก็พยายามที่จะทำให้เห็นว่าอย่างที่เรียนมีโอกาสได้เรียนคุณอริศราและคุณผู้ฟังไปในคราวที่แล้วนะฮะว่ารายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้มีการเสียภาษีในประเทศเลยเพราะฉะนั้นสภาเองก็ได้ทำข้อเสนอไปถึงกรมสรรพากรนะฮะเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้กรมสรรพากรเองได้พิจารณาว่าเขาจะมีกระบวนการในการเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องเนี้ยอย่างไรเพื่อที่จะนำมาใช้ในกิจการสาธารณะในประเทศได้นะคะยังคิดว่าภาษีเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จะทำให้เรียกว่าเราก็มีการจัดเก็บในระบบดิจิตอลเนี่ยมากขึ้นนะฮะซึ่งอันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภคและยินเชื่อว่าขนาดเนี้ยวันเนี้ยตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยก็มีคดีที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลเนี่ย1,300,000 plus คดีนะฮะคือมากกว่า1,300,000คดีเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทำให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาจากการดำเนินคดีในส่วนของคนเล็กคนน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีระบบที่จะป้องกันความเสียหายเหล่านี้ยังไงแล้วก็ตัวเลขความเสียหายโดยภาพรวมเนี่ยเยอะมากนะคะคุณลิศลาที่เรียกว่าเกือบ1,017,000 ล้านนะคะโดยภาพรวมนี่เฉพาะของบางหน่วยงานถ้าคือของสภาเนี่ยเรียกว่า500 กว่าล้านเนี่ยน้องๆไปเลยนะฮะอย่างของศูนย์ ACSC อย่างเดียวเนี่ยศูนย์ Anti Scam Center เนี่ย117,000 ล้าน plus นะฮะตัวเลขย่อยๆเดียนคงไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดนะฮะแต่ว่ามันก็เห็นว่าเป็นความเสียหายที่รุนแรงต่อผู้บริโภคถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะบางเดือนมันอาจจะลดลงไปบ้างนะฮะเรียนก็เพิ่งทราบนะฮะคุณลิศราฟังแล้วก็ทั้งตลกแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าอย่างเช่นบางช่วงเนี่ยโจรก็พักร้อนเพราะนั้นตัวเลขมันก็ลดลงมาอย่างเช่นช่วงตรุษจีนหรือวันหยุดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็มีพักร้อนมีวันลาอะไรเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นบางช่วงของบางเดือนในขั้นตอนของกระบวนการหลอกลวงเนี่ยก็มีตัวเลขที่ลดลงนะคะแต่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือ 117,540 ล้าน plus เนี่ยก็เป็นมูลค่าความเสียหายที่ไม่น้อยเลยทีเดียวที่เกิดขึ้นในเรียกว่าเศรษฐกิจของประเทศนะคะแล้วก็ถ้าเราดูตัวเลขว่าปีนี้คือปีงบประมาณ68เนี่ย เย็นคิดว่าอาจจะถือว่าเป็นปีแรกที่เราสามารถอายัดเงินได้มากกว่าเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราสามารถ อย่างเช่นที่เรนเอ่ยตัวเลข 117,000 ล้าน plus เนี่ยเราอายัดเงินที่อายัดได้เนี่ยจะประมาณสัก 10% นิดๆเท่านั้นเองนะฮะแต่ก็ตัวเลข1ตุลา68ถึง30มิถุนายน2569เนี่ยก็ต้องถือว่าเราประสบความสำเร็จมากขึ้นจากมูลค่าความเสียหาย 15,440 ล้านเนี่ยนะฮะในรอบอาจจะเรียกว่าถึง30มิถุนายนก็คือปี69เนี่ยฮะเราอายัดได้ถึง 26% คือประมาณสัก 4,800 4,087 ล้านนะฮะประมาณ 26% เพราะนั้นก็ต้องถือว่านี่ก็เป็นศักยภาพหรือความสามารถของหน่วยงานที่ร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นทำให้เราสามารถอายัดเงินที่ถูกหลอกถูกโกงไปได้มากขึ้นค่ะคุณเหลินสลาแต่นี่ก็ยังมีประเด็นที่ต้องทำงานอีกมากค่ะ
3: ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะในวันที่9พฤศจิกายนที่จะมีการนัดครั้งมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวคุณแม่กลับมาพูดคุยกันอีกค่ะคุณสันติวันที่10นะคะเดี๋ยวเราได้กลับมาคุยกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็เป็นวันที่ความคิดของวันนี้ค่ะอริสราเป็นตัวได้ทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
6: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกกกลางยึดตามมติกสทฟันคนโกงสอบจ่อประกาศบัญชีใหม่พรุ่งนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกกลางเปิดเผยว่าที่ประชุมกกลางมีมติยึดตามมติกสทโดยวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศบัญชีใหม่ผู้ที่ผ่านการสอบส่วนคนที่ทุจริตการสอบจะถูกส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดที่มีการบรรจุวันจันทร์นี้โดยมีความเห็นตรงกันว่าจากกจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการประชุมก่อนที่จะส่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆให้มีการถอดถอนเสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมส่วนรายชื่อที่สอบผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นจะยังมีชื่ออยู่ในประกาศใหม่โดยมีเงื่อนไขคือให้ปลายทางทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริงยังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไขเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงประสานข้อมูลกับปปช.และตำรวจหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดเพราะแต่ละที่จะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าวไม่เหมือนกันส่วนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์จะไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองหรือไม่นั้นนายวรสิทธิ์ยืนยันกสท.และกกลางทำงานบนข้อเท็จจริงและสามารถพิสูจน์ได้ผู้ที่ถูกถอดถอนฝ่ายเลขาจะส่งตัวหลักฐานและวิธีการแนวปฏิบัติไปให้ทั้งกจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะทำการถอดถอนไปให้ทราบด้วยส่วนการเตรียมพร้อมรับมือหากถูกฟ้องร้องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีการตั้งทีมเพื่อติดตามเรื่องนี้พร้อมยืนยันว่าทุกอย่างทำงานบนข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์สำหรับกรณีนายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทจะเป็นผู้รับจบในเรื่องนี้หรือไม่เนื่องจากเข้าไปให้ถ้อยคำกับตำรวจสอบสวนกลางในวรสิทธิ์กล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะไม่ใช่อธิบดีในส่วนนี้ตำรวจก็ดำเนินการอยู่แต่ยืนยันว่าไม่ปกป้องใครแน่ๆหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดไม่ว่าจะใหญ่กว่าอธิบดีหรือใครก็แล้วแต่ก็จะจัดการทั้งหมดแม่ทัพน้อยที่2ย้ำสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญสร้างความเข้าใจหนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนพลตรีวินไทยสุวารีรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและโฆษกกองทัพบกร่วมเสวนาในหัวข้อร่วมคิดร่วมสื่อสารเพื่อความมั่นคงชายแดน Together for Trust We Are One We Win โดยพลโทปิยพลทิตตะวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2กล่าวเปิดเสวนาว่าประชาชนรวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงของประเทศได้มีการช่วยเหลือและอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลประเทศชาติทำให้ทหารมีกำลังใจในการดูแลประเทศชาติตามมอตโต้ของกองทัพบกคือกองทัพบกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนรวมถึงในเรื่องของการสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะสิ่งที่สื่อมวลชนเผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนหากมีความคลาดเคลื่อนอาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและไม่เป็นผลดีต่อทหารประชาชนและสื่อมวลชนแต่หากมีความเข้าใจตรงกันการนำเสนอข่าวสารต่อประชาชนจะมีผลที่ดีขึ้นและการที่ทหารได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนส่วนใหญ่มาจากการที่สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลให้ประชาชนทำให้เกิดพลังในการที่จะมาช่วยชาติขึ้นโทนบางแคได้ประกันตัวชั่วคราววางหลักทรัพย์เงินสด1ล้านบาทหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเจ้าตัวอย่างปฏิเสธทุกข้อหามีรายงานว่านายโทนสุขแก่นหรือโทนบางแคได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด1ล้านบาทซึ่งพนักงานสอบสวนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนเป็นอย่างดีและเตรียมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรในภายหลังทั้งนี้พนักงานสอบสวนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วย4เหตุผลได้แก่ผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีไม่มีพฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนื่องจากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไว้เกือบครบถ้วนแล้วพฤติการแห่งคดีไม่ร้ายแรงมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทและพิจารณาเทียบเคียงหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของศาลฎีกาจึงกำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่1ล้านบาทและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตLand.

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
3: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมนะฮะเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับนะฮะรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับหายไปหลายอาทิตย์เลยนะครับโอ้โหยุ่งมากจริงๆต้องเรียนตามตรงว่าแบบไม่ใช่ยุ่งอะไรหรอฮะคือมันไปติดงานหลวงเข้าวังนะครับผมงานช่วงปลายอย่างอาทิตย์ที่แล้วนี่มีงานต่อกันเลยนะฮะงานเฉลิมเสร็จปุ๊บมาต่องาน50วันของพระองค์พานะฮะต่อแล้วก็คือแต่ละงานจะมีแบบทีละ2 วัน 2 วัน 2 วันต่อกันหลายครั้งเพราะเป็นหลายครั้งนี่ผมยุ่งเลยฮะทีนี้นะฮะก็เลยติดภารกิจนะฮะสำคัญนะครับผมก็แอบอัดเทปไว้นะฮะอาทิตย์ที่แล้วต้องกลับขออภัยอยากจะมาด้วยตัวเองมากๆนะเพราะมีหลายเรื่องอยากจะเมาท์มอยกันแล้วก็แต่ว่าก็ลืมไปหมดแล้วนะเรื่องที่อยากจะพูดนะครับเพราะว่าแต่ละสัปดาห์เราก็จะคิดเรื่องสดๆนะนะแบบแค่แบบชั่วโมงนึงก่อนรายการเริ่มแล้วก็มาคิดแล้วว่าเอ๊ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีนะวันนี้เราจะทำอะไรกันดีนะครับแต่คิดถึงทุกๆท่านนะครับผู้ฟังทุกๆคนนะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับฟังได้เหมือนเดิมครับทาง FM 96.5 หรือทางแอปพลิเคชันนะ Mcord Connect นะครับผมโหลดได้เลยทั้งบน iOS App Store บนเครื่องiPhone นะซึ่งจะออกใหม่แล้วเดือนหน้าจะมีตัวใหม่มาแล้ว iPhone 18นะครับแล้วก็บน Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับผมแต่เห็นข่าวลือนะผมบอกว่า Apple เขาจะออกตัวใหม่มาแต่ว่าทุกอย่างแพงไปหมดเลยนะฮะแพงไปหมดนะครับตอนนี้ก็คือทั้งมีอะไรบ้างอ่ะทั้งตัวMac ตัวมือถือตัวอะไรพวกนี้นะฮะตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าทุกอย่างตอนนี้แพงหมดเพราะว่าแรมมันแพงนะหน่วยประมวลผลหน่วยความจำนะครับข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์ต้องใช้คำนี้กับข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆตอนนี้มันราคามันดีดตัวขึ้นหมดเลยนะเพราะว่าผลิตไม่ทันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่ามันเป็นปาหี่นะฮะเป็นปาหี่ระดับโลกนะฮะแล้วก็คำว่าปาหี่ระดับโลกของพวกแรมนี่หมายความว่ายังไงนะคือตอนนี้ทั่วโลกพยายามสร้าง data center ถูกไหมครับต้องการจะประมวลผลทุกคนใช้ AI แล้วก็ AI เนี่ยจะต้องสมมุติเราตั้งคำถามอะไรก็ตามแต่คนเข้าใช้ AI มากขึ้นถามนู่นถามนี่ถามนั่น

นะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องส่งไปประมวลผลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สักเครื่องหนึ่งถูกไหมครับพอไปประมวลผลเสร็จถึงจะส่งคำตอบกลับมาให้เราแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไว้ตามหาคำตอบให้อีกส่วนหนึ่งคือไว้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะไว้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆต้องคอยเรียนสิ่งต่างๆมากมายเพื่อมาเก็บไว้เป็นคลังข้อมูลดังนั้นไอ้หน่วยประมวลผลเหล่านี้มันถูกใช้เยอะมากๆแต่มันถูกคำนวณว่าจะต้องใช้เยอะมากเกินไปผมใช้คำนี้นะนะฮะแล้วมันก็เลยไปติดข้อจำกัดหลายๆด้านนะครับข้อจำกัดหลายด้านหนึ่งเลยคือหน่วยประมวลผลทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้านะครับต้องใช้ไฟฟ้าปรากฏว่าไฟฟ้าตอนนี้ไฟฟ้าของทั้งโลกเนี่ยผมเท่าที่จำได้นะล่าสุดเนี่ยคือใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 2% ของไฟฟ้าทั้งโลกซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ได้เล็กนะฮะคือทุกร้อยหน่วยที่เราใช้2หน่วยเนี่ยหมดไปกับ data center หมดไปกับการประมวลผล AI นะฮะแล้วก็ดังนั้นตอนนี้ถ้าเราเพิ่ม data center มากไปกว่านี้เราไม่มีไฟฟ้าครับเราไม่มีไฟฟ้าเพียงพอดังนั้นเทคโนโลยีในอนาคตจะต้องผลิตก็เรียกเทคโนโลยี AI นะคือเดี๋ยวนี้มันก็คือว่ามันยังคิดง่ายๆอยู่ว่าเรียนมากขึ้นรู้มากขึ้นแล้วก็คิดมากขึ้น3อย่างนะเรียนมากขึ้นรู้มากขึ้นคิดมากขึ้นใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันยังไม่ได้เอาสิ่งอื่นๆเข้ามาคำนวณไอ้สิ่งอื่นๆที่ต้องเข้ามาคำนวณมันคืออะไรบ้างมาดูกันว่า1เลยคือการคิดต่อไฟฟ้าคิดแล้วเนี่ยใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนะครับคนเราเนี่ยนะฮะสมองของคนเราเนี่ยใช้ไม่กี่วัตต์เองนะครับคิดกันหัวแตกแค่ไหนใช้ไฟฟ้าน้อยมากโอ้โหสมองเรานี่ประเสริฐเลิศเลยสุดๆเลยใช้พลังงานน้อยนะข้าวมื้อหนึ่งก็คิดได้แล้วนะข้าวมื้อหนึ่งก็สามารถคิดอะไรต่างๆได้เยอะมากมายจินตนาการได้แต่ว่าระบบประมวลผลในระบบประมวลผลในคอมพิวเตอร์นี่ใช้ไฟฟ้าเยอะกว่านั้นมากพอเป็นแบบนั้นก็ต้องมาทำให้ราคาประมวลผลต่อหน่วยไฟฟ้ามันต้องมากขึ้นคือไฟฟ้า1หน่วยเดิมทีประมวลได้ประมาณเท่านี้นะตัวสมมุติก็เลข10อ่ะผมตีเลขขึ้นมาก่อนก็ได้มั่วๆขึ้นมาเลข10ต่อไปไฟฟ้า1หน่วยต้องประมวลให้ได้15 20ต้องประมวลเก่งขึ้นคิดคำนวณวิเคราะห์เก่งขึ้นอันที่2ก็คือว่าเราต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะมีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นคือต่อให้มันคิดดีแค่ไหนเราก็จะใช้มันเต็มอยู่ดีแล้วอันนี้ที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะใช้ไปถึงขนาดไหนนะฮะใช้ไปถึงขนาดไหนเพราะว่าถ้านะอันนี้ผมสมมุติสนุกนะฮะถ้าเกิดว่าเราต้องคำนวณอะไรที่มันซับซ้อนสุดๆของสุดๆของสุดๆเลยแล้วให้ตอบให้ได้เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเราใช้กำลังคำนวณสูงมหาศาลมากแล้วสูงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมมุติเลยนะมั่วๆก่อนเลยนะฮะเราถามคำถามมันคำถามเดียวมันต้องใช้กำลังไฟฟ้าครึ่งโลกในการตอบคำถามเดียวกับเราแล้วสมมติมันตอบได้เราก็เลยต้องถามคำถามอีกคำถามนึงที่มันยุ่งยากกว่านั้นสมมติว่าค่าที่แบบค่าที่เท่ากับใกล้เคียงค่าเกิดค่าที่ใกล้เคียงที่สุดของค่าอินฟินิตี้หรือค่าอนันต์เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่สมมุติมันคำนวณตัวเลขแบบตัวเลขเป็นพันล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านเนี่ยตัวเลขมันใช้กำลังคำนวณจนกระทั่งใช้ไฟหมดทั้งโลกแล้วเราก็ยังจะพยายามถามอีกดังนั้นเราก็เลยไม่มีลิมิตของการที่จะใช้กำลังใช้ไฟฟ้าถูกไหมฮะคือถ้าคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของจินตนาการอ่ะพอคุณต้องการจินตนาการสูงที่สุดมันไม่มีที่สิ้นสุดจินตนาการของการต้องการความรู้บางอย่างเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดการคำนวณอะไรบางอย่างมันไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นหน่วยประมวลผลมันก็เลยสามารถไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันนะฮะพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะถามหนึ่งคำถามเท่ากับราคาค่าไฟฟ้าทั้งโลกเนี่ยเราจะไม่ถามครับถูกไหมสมมุติว่าผมจะถามคำถามคนแล้วเขาบอกว่าโอเคถ้าคุณถามคำถามนี้ผมคิด10 บาทแต่คำ

ถามต่อมาผมคิด50 บาทเรายังพอจ่ายได้นะอ้าวมันอาจจะดีต่อเราก็ได้คำถามนี้แต่ถ้าเราถามคำถามบางอย่างหรือต้องการคำตอบบางอย่างที่มีค่าประมาณ5 ล้านบาทเราเริ่มคิดแล้วว่าอุ้ยถ้าอย่างนั้นผมไม่ถามคำถามนี้ก็ได้หรือผมไปจ้างคนคนอื่นมาช่วยคำนวณก็ได้อาจจะถูกกว่านี้ดังนั้นไอ้ราคาตรงเนี้ยจะเป็นเพดานที่จะบอกว่าคนสามารถคำนวณได้มากแค่ไหนนะทีนี้มันก็จะกลายเป็นความเหลื่อมล้ำอันนี้พูดไปเนี่ยอธิบายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะแต่ผมอาจจะต้องอธิบายเรื่องนี้ว่าความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึง AI ในอนาคตจะเป็นปัญหาเพราะว่าเมื่อมันมีลิมิตแล้วมันมีราคาถูกไหมฮะคนที่ให้ราคาสูงที่สุดอ่ะจะได้โดยประมวลผลนี้ไปใช้ต่อไปนะมันจะเป็นเขาเรียกบิดดิ้งละเป็นเหมือนกับประมูลอ่ะประมูลการคำนวณผลเพราะว่าถ้าเราสร้างที่ประมวลผลได้ไม่เยอะพอคนที่ให้ราคาสูงสุดก็คือคนที่จะได้ผลประโยชน์จากมันมากสุดเช่นคนที่ทำเรื่องการเงินคนที่ทำเรื่องที่ไม่ต้องใช้พนักงานและบริษัทใหญ่ๆบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีรายได้มหาศาลจากอะไรบางอย่างคนเหล่านั้นอาจจะเข้าถึง AI ได้ดีกว่าประชาชนตาดำๆก็อย่างที่เห็นนะว่าบริษัทใหญ่ได้หน่วยประมวลผลไอ้คนตาดำๆอย่างพวกเรานะฮะจะได้มือถือสักเครื่องต้องจ่ายเพิ่มขึ้น10,000 บาทจะได้คอมพิวเตอร์มาเล่นเกมเดี๋ยวนี้ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นว่าเราต้องสู้ราคาเพราะราคามันสูงขึ้นผลิตไม่ทันเพิ่มโรงงานก็ผลิตไม่ทันเพราะความต้องการมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าราคาต่อการประมวลผลมันตกลงเพราะราคาต่อการประมวลผลตกลงเราจ่ายเพิ่มขึ้นเราจ่ายเพิ่มขึ้นเราจ่ายไม่ไหวคนที่จ่ายได้ดีกว่าเราก็จะมามีอำนาจเหนือสินค้าและบริการชิ้นนั้นยกเว้นแต่ว่าผมใช้คำนี้นะครับยกเว้นแต่ว่ารัฐบาลหรือหน่วยองค์กรหน่วยงานบางหน่วยงานออกคำสั่งเพื่อควบคุมเพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคได้เดี๋ยวตอนนี้ AI ผมเรียกว่าเป็นสาธารณูปโภคแล้วนะคือการผมเคยพูดคำนี้ในรายการเมื่อสักปีที่แล้วได้มั้งผมจำไม่ผิดว่าต่อไปข้อมูลข่าวสารจะถือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานเดิมทีเรามีไฟฟ้าประปาการคมนาคมถูกไหมฮะสิทธิได้ไหมฮะสิทธิส่วนบุคคลนะครับของพวกนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เราต้องมีนะครับไรท์ right, เป็นสิทธิพื้นฐานที่เราต้องมีนะครับต่อไปข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะกลายเป็นสิทธิพื้นฐานแล้วก็กำลังประมวลผลจะกลายเป็นสิทธิพื้นฐานในอนาคตครับเมื่อก่อนเราไม่มีมือถือนะตอนนี้สิทธิพื้นฐานคือการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิทธิพื้นฐานเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเราเป็นประเทศที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเร็วด้วยนะเร็วอันดับต้นๆของโลกด้วยนะฮะอาจจะไม่ได้เท่าเกาหลีอาจจะไม่ได้เท่าอเมริกาบางส่วนแต่การเข้าถึงด้วยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเข้าถึงดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกพอเข้าถึงดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะฮะกลายเป็นแบบนี้เลยฮะกลายเป็นว่าเราจะต้องใช้การประมวลผลเพราะทุกๆคนเข้าถึงโครงข่ายได้แล้วต่อไปก็ต้องเข้าถึงการประมวลผลก็ต้องเข้าถึงการที่เราจะใช้ AI เหล่านั้นเข้ามาทำงานในการช่วยทุ่นแรงทุ่นเวลาทุ่นชีวิตของเราแล้วเอาชีวิตเราไปทำอย่างอื่นที่สร้างสรรค์กว่าแต่การประมวลผลตรงนี้เราไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเราไม่มีไฟฟ้าเพียงพอเรายังต้องพึ่งต่างประเทศนะแต่ตอนนี้มีเริ่มมีแล้วนะฮะเริ่มมีการสร้าง data center ที่จังหวัดต่างๆในประเทศไทยมากขึ้นถ้าผมจะไม่ผิดที่ระยองหรือเปล่าที่เนี่ย EEC เนี่ยแหละนะครับจะมีการสร้าง data center เป็นพันล้านบาทเป็นหมื่นล้านบาทนะซึ่งเงินเนี่ยมันไม่ได้ตกถึงเราหรอกเขาบอกมีการลงทุนเข้ามาในประเทศมันก็เข้าไปที่ภาษีเข้าภาครัฐนะก็เป็นทางอ้อมไปรัฐก็เอาภาษีตัวนั้นลงมาในการลงทุนกับประชาชนซึ่งลงทุนจริงหรือไม่ต้องไปถามอาจารย์วีระนะฮะอาจารย์วีระเป็นกรรมาธิการงบประมาณตัวนี้ถึงจริงไม่จริงนะฮะต้องไปถามท่านดูนะฮะก็นั่นแหละฮะคือเป็นทางอ้อมแต่ว่าในขณะเดียวกันเราจะทำอย่างไรก็ได้ที่จะต้องควบคุมราคาในการประมวลผล
ประมวลผลคำสั่งต่างๆที่เราถามคำถามเข้าไปใน AI เนี่ยนะครับและหรือเราจะมีระบบ AI ที่เป็น AI พื้นฐานที่สามารถใช้ได้ฟรีนะครับโดยมีค่าเขาเรียกค่าการประมวลผลแจกอ่ะเหมือนกับเราแจกเงิน 2,000 บาทอะแบบที่ผ่านแอปทางรัฐอะต่อไปคุณมีเขาเรียกภาษา AI เขาเรียกว่าโทเค็นนะครับโทเค็นไอโทเค็นเนี้ยนะครับก็คือไอค่าการประมวลผลเนี้ยเรามีโทเค็นแจกประชาชนไหมทุกๆเดือนละสมมุติ100โทเค็นใช้ทำนี้ได้ใช้เจนรูปได้ใช้มานั่งทำ AI ถามคำถามได้มาช่วยทำวิจัยทำรีเสิร์ชทำอะไรต่างๆได้ปัจจุบันเนี้ยเราไปรับโทเค็นฟรีจากบริษัทต่างชาติอยู่ซึ่งเขาก็อยากแจกฟรีในระดับหนึ่งนิดๆเพื่อที่จะทำให้เราติดใจและจ่ายรายเดือนซึ่งผมจ่ายรายเดือนอยู่นะหลายๆหลายๆแห่งเลยนะครับแต่เขาอยากให้เรามีค่าตัวเนี้ยนะครับเยอะๆนะแบบตัวโทเค็นเยอะๆเขาก็ให้เราจ่ายยิ่งจ่ายมากขึ้นอัตราต่อราคาต่อ1โทเค็นก็ถูกลงแต่ก็ต้องจ่ายเยอะขึ้นปัจจุบันเนี้ยต้องจ่ายถ้าคนทั่วไปอยากจ่ายรายเดือนเนี่ยก็ต้องจ่ายประมาณ600บาทซึ่ง600บาทสำหรับคนไทยยังถือว่าสูงผมใช้คำว่าสูงนะฮะสำหรับผมโอเคเราทำงานเราเป็นคนเรียกว่าคนชั้นกลางแล้วนะครับพอรับได้600บาทต่อเดือนแต่สำหรับคนทั่วไปตาสีตาสาเนี่ยนะครับต่อเดือนต้องจ่าย600บาทในการทำงานสำหรับเขายังถือว่าสูงอยู่มันก็เลยยังเข้าถึงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเขาสามารถเข้าไปใช้โทเค็นฟรีได้จำนวนหนึ่งแล้วถ้าขึ้นมาได้สักประมาณ100 200บาทแต่100 200บาทนี่ก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาที่มันคุ้มค่าคุ้มทุนมันยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องดังนั้นเงินที่ขับเข้ามานี่เขาก็มาใช้ลงทุนในการเพิ่มโครงสร้างในการประมวลผลมากขึ้นแต่มันก็จะตันเนี่ยแหละครับตอนนี้มันตันอยู่มันติดเรื่องไฟฟ้ามันติดเรื่องข้อจำกัดเรื่องของการผลิตชิปเซ็ตนะฮะที่ยังไม่เพียงพอแล้วก็เป็นของที่ยังต้องแบบแข่งกันมากๆต้องใช้คำนี้นะครับว่าแข่งกันมากๆนะครับแล้วก็ไทยเองก็เป็นก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางของการผลิตนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นผลิตชิปเซ็ตสำหรับหน่วยประมวลผลหรือหน่วยพวกแรมนะฮะแรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นแบบตัว GPU Graphic Processing Unit นะครับที่ไต้หวันเขาผลิตนะบริษัทอะไรมี TSMC มี Nvidia มีบริษัทต่างๆที่เขาทำงานร่วมกันบริษัทบางบริษัทออกแบบบริษัทบางบริษัทเป็นผู้ผลิตนะครับเหมือน Samsung เหมือนบริษัทต่างๆที่อยู่ในเกาหลีนะครับแล้วตอนนี้ก็เพราะว่าไอการผลิตเนี่ยมันชะงักงานเนี่ยไอหุ้นเกาหลีนี่ตกกันเลยละหน้าเลยครับใครไปลงทุนไว้นี่หมดเนื้อหมดตัวกันเลยเพราะว่ามันขึ้นปื๊ดอย่างเงี้ยไม่อยู่ดีมันทิ้งดิ่งลงมาเลยนะครับคนหมดตัวกันเยอะมากที่เกาหลีนะครับจากเหตุการณ์ที่พยายามจะเขาเรียกไปช้อนซื้อหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปตามคาดนะครับเนี่ยหุ้นพวกหุ้นหน่วยความจำทั้งหลายเนี่ยแหละนะครับแต่บ้านเราเนี่ยไม่ได้แย่นะบ้านเราเนี่ยการส่งออกของพวกชิปเซ็ตเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่ 8% ของ GDP ประเทศนะครับพูดง่ายๆคือว่าท่องเที่ยว 24% นำเข้า GDP นะครับ GDP ประเทศ 24% 8% มาจากการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะนะครับเรามีบริษัทต่างชาติที่เข้ามาเปิดโรงงานอุตสาหกรรมนะฮาน่าอะไรอีกนะฮาน่าอิเล็กทริกเดลต้าเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับหุ้นเดลต้านี่คือพุ่งปี๊ดเลยนะฮะแบกเป็นหุ้นที่แบกอ่ะเดลต้าประเทศไทยเนี่ยหุ้นแบกตลาดเลยนะครับผมก็ใหญ่เกินไปด้วยซ้ำจนกระทั่งแบบตลาดหลักทรัพย์กลัวครับว่าถ้าหุ้นนี้เปลี่ยนตัวเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนกระดานทั้งตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เป็นเจ้าหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรแต่ว่าไม่ได้ผลิตของที่จำเป็นที่สุดในเวลานี้แต่เราผลิตเซอร์กิตบอร์ดไอตัวแผงวงจรชิ้นส่วนคอมโพเนนต์ชิ้นส่วนต่างๆในเขาเรียกซัพพลายเชนหรือสายการผลิตของอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเราก็เป็นเจ้าหนึ่งที่ผลิตอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเจ้าใหญ่ด้วยประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่ด้วยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกฮาร์ดดิสก์จานหมุนเนี่ยไอที่เก็บข้อมูลเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เป็นโซลิดสเตทที่เป็นชิปแล้วก็เป็นแบบจานหมุนที่เป็นฮาร์ดดิสก์ที่เป็นดิสก์ที่เป็นแผ่น
ไอ้ฮาร์ดดิสก์จานหมุนเนี่ยประเทศไทยถือว่า

0: ไทยทั่วโลกเนี่ยยังคิดไม่ถึงถึงแม้จะคิดถึงแม้ว่าจะคิดถึงแล้วนะถึงแม้ว่าจะคิดถึงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือกระทำการใดๆที่จะควบคุมราคาการประมวลผลต่อคนยังไม่ควบคุมให้คนทั้งหมดเข้าถึงการใช้งานเครื่องมือ AI ได้อย่างเท่าเทียมกันนะฮะอย่างเท่าเทียมกันเพราะว่ามันมีแค่บริษัทใหญ่ไม่กี่บริษัทที่แข่งกันนะครับแล้วก็นี่แล้วก็มันก็ไม่ได้เข้าถึงทุกๆคนเข้าถึงแค่เฉพาะคนมีเงินก่อนแต่ปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีเนี่ยมันไปได้ไกลพอที่คนธรรมดาจะเข้าถึงได้แล้วนะครับแล้วมันมีของฟรีให้ใช้ทั่วไปแต่เราต้องมีพื้นที่ประมวลผลให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงด้วยอย่างเช่นเป็น AI ทางรัฐอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่ทางด่วนนะทางรัฐ ก็สามารถเข้าแอปทางรัฐปุ๊บก็กดใช้ AI พิมพ์โต้ตอบได้เรายังทำแบบนั้นไม่ได้นะครับซึ่งของทั้งหมดเนี้ยมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับยุคอนาคตเพราะว่าบ้านเราเนี่ยพรบออกแล้วว่าเราจะเป็นพรบงดการใช้กระดาษแล้วอ่ะพรบดิจิตอลของแท้แล้วเราย้ายนะครับตอนนี้มีกฎหมายแล้วนะครับว่าต้องย้ายระบบทั้งหมดเนี้ยมาเพื่อลดขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยลดขั้นตอนของภาครัฐทั้งหมดเลิกใช้กระดาษเข้าสู่ดิจิตอลเต็มตัวนะครับเลิกใช้ข้อมูลแบบซีล็อกทั้งหมดนี้นะฮะถ้าอยากเข้าถึงข้อมูลทางรัฐเชื่อมโยงระบบกลางให้ได้นะครับคืออันนี้เป็นรัฐบาลออกกฎหมายมาแล้วนะครับพรบหลักเสร็จเรียบร้อยเข้าแล้วประกาศใช้แล้วตอนนี้เป็นกฎหมายลูกตามที่จะตามมาแล้วนะฮะก็หวังว่าภายใน 3-5 ปีนี้กฎหมายลูกเหล่านี้จะสมบูรณ์แล้วเราก็จะเข้าไปสู่ความเป็นประเทศเอสโตเนียใหม่นะฮะเอสโตเนียคือประเทศที่แบบดิจิตอลมากทุกๆอย่างแบบเลิกใช้กระดาษผมเซ็งมากรู้ไหมผมทำงานนะแค่จะส่งงานนะครับแค่จะส่งงานอย่างเดียวอะสตง.กับใช่ไหมงานมันเป็นแบบงานกับภาครัฐผมทำซีรีส์ช่องไทยพีบีเอสใช่ไหมเป็นงานภาครัฐผมเนี่ยนะต้องเซ็นกระดาษเนี่ยเป็นพันใบนะฮะนั่งเซ็นเนี่ยเป็นพันใบแล้วไม่มีประโยชน์ใดๆแค่เก็บไว้เป็นหลักฐานเฉยแล้วส่งทุกรอบต้องส่งทั้งหมด18รอบ18รอบรวมกันในกระดาษเป็นปึกขนาดนี้นะครับโดยที่ไม่มีประโยชน์ใดๆนั่งเซ็นมันเรื่อยๆเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ใช้แต่แค่ต้องตรวจว่ามีอยู่จริงไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการทำงานใดๆเลยขัดต่อพรบตัวใหม่อย่างชัดเจนมากๆซึ่งไอเนี้ยผมคิดว่าเป็นของที่ปัญญาอ่อนแล้วกฎหมายตัวใหม่ก็ดีมากและเมื่อทุกอย่างมันถูกดิจิทัลไลซ์เข้าไปอยู่ในระบบเนี่ยAI จะสามารถเข้ามาจัดการได้หลายอย่างครับเช่นการตรวจสอบงบประมาณการสรุปงบประมาณการเข้าถึงของประชาชนให้เห็นว่าเข้าถึงข้อกฎหมายต่างๆงบประมาณต่างๆตัวเลขทางบัญชีต่างๆข้อมูลของประชาชนที่จะต้องนำมาใช้ในกลไกทั่วไปท่านทำได้หมดเลยครับทำได้หมดเลยแต่ณวันนี้เรายังไม่ได้เริ่มนะฮะยังพึ่งใช้คำว่าพึ่งเริ่มสักครู่นะผมใช้คำว่าสักครู่และเมื่อถึงจุดนั้นเราก็ต้องมีอย่างที่บอกครับทุกคนต้องเข้าถึงเครื่องมือหรือกลไกต่างๆที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในยุคอนาคตได้ตอนนี้ยังอีกสักแป๊บนะฮะอ่ะเล่าสู่กันฟังเรื่อง AI กันสักเล็กน้อยนะฮะช่วงนี้กำลังอินนะครับผมได้ทดสอบ AI ต่างๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มันมีประโยชน์สำหรับเราถึงแม้มันจะไม่เขาเรียกยังมีสิ่งที่เรียกว่าความหลอนของมัน hallucinationอยู่นะแต่ความหลอนนั้นมันจะลดลงเรื่อยๆทุกๆปีนะครับแค่ต้องตรวจเช็คให้ดีว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องไหมเป็นจริงไหมตรงไหมนะครับแล้วค่อยๆปรับแก้กันไปนะครับโอเคพูดไปพูดมาหมดเบรกแรกแล้วเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: าสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลท์ขวดสีขาว

0: จีบก็จบเอาสายต่อไป
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
3: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
2: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
5: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะฮะบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเมื่อสักครู่ก็เล่ากันไปเรื่อง AI นะฮะมาต่อเรื่องอื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมแต่เช่นเคยเช่นเดิมครับทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะลืมไปเลยตั้งแต่ต้นนะฮะทาง SMS นะฮะที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ยังมีใครใช้ SMS อยู่บ้างหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ยังเปิดไว้ให้อยู่นะฮะอีกช่องทางคือ x.com ครับ Twitter เดิมนะฮะทักทายได้เช่นกันนะฮะที่ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sign_adamy นะฮะย้ำอีกทีนะครับผม @sign_adamy นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายผมก็เปิด Facebook Live ทิ้งไว้ด้วยนะฮะแต่คิดว่าเดี๋ยวอนาคตอาจจะย้ายไปใช้อย่างอื่นไลฟ์บ้างแล้วนะเพราะอัลกอริทึม Facebook มันเลวลงทุกๆวันทุกๆวันเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้สมมติคนติดตามเราเนี่ยมาเปิด Facebook ไปมันไลฟ์ไปเนี่ยมันคนจะไม่เห็นขึ้นหน้าจอของคนอื่นฮะมันจะไม่แจ้งมันจะไม่ได้ขึ้นมาแล้วว่ามีไลฟ์อยู่นะอะไรนะมันจะไม่ขึ้นแบบนั้นละเมื่อก่อนมันขึ้นเพราะมันพยายามจะดันนะฮะมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยอะไรที่ได้ตังค์คนอื่นเขาทำอะไรได้ตังค์มันจะไปดันสิ่งนั้นแล้วก็ลดอันอื่นลงมาไปดันอันนู้นลดอันนี้ดันอันนี้ลดอันนั้นนะครับเช่นเดียวกับ YouTube ครับช่วงหลังนี้ก็ล่าสุดก็มียูทูบเบอร์นะฮะที่โดนเปลี่ยนนะเขาเรียกอะไรเปลี่ยนกฎนะฮะแล้วก็แบบกฎมันไม่ชัดเจนแล้วมันก็ไปปิดช่องเขาช่องเขาทำมานานแล้วสร้างเงินสร้างรายได้สร้างตัวตนมานานตั้งนานแล้วก็เจ๊งกระบงเลยครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับแล้วก็ไปขออุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่ได้อีกต่างหากทั้งที่เขาไม่ได้ทำผิดกฎเขาเลยออกมานะครับเผาไอ้ตาเฟซบุ๊กอ่ะเวลาเฟซบุ๊กมีผู้ตามหมื่นคนแสนคนล้านคนเนี่ยเขาเผามันทิ้งเลยครับเผาแล้วโยนทิ้งถังขยะให้ดูเลยกลายเป็นข่าวใหญ่โตนะครับว่าแบบคือต่อไปผมจะเห็นผมคิดว่าจะเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆก็คือเห็นช่องใหญ่ๆเนี่ยถูกแบนไปเรื่อยๆเพราะระบบมันไม่ดีพอนะครับแล้วก็มันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีการตรวจตาหรือจัดการที่ดีพอผมใช้คำนี้นะ ว่าใช้สามารถใช้ได้เลยว่ามันยังระบบทุกอย่างมันยังไม่ดีพอแล้วพอมันไม่ดีพอมันก็ทำให้คนที่ต้องการสร้างงานสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านี้มันเจ๊งครับมันพังครับผมไม่เคยเชื่อในการสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียนะครับส่วนตัวคือเดิมทีเป็นคนทำอินเทอร์เน็ตทีวีมาก่อนตั้งแต่ก่อนมี YouTube ก่อนมี Facebook เลยนะเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยแล้วก็เราเชื่อในเรื่องของการทำอยู่บนเว็บของเราบ้านของเราโฉนดของเราอ่ะนะโดเมนคือ www.nini.com เนี้ยมันเป็นพื้นที่ของเราอ่ะครับพอมันเป็นพื้นที่ของเรามันไม่เจ็บปวดอ่ะในการที่แบบเราจะทำอะไรก็ได้ถ้ามันผิดกฎหมายคนก็มาฟ้องเราเลยมาขึ้นศาลนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่บนพื้นที่ของคนอื่นนะครับคนอื่นจะปรับจะเปลี่ยนจะทำอะไรก็ได้แล้วเราไม่มีกฎหมายที่จะมาคุ้มครองความปลอดภัยให้เราอ่ะมันเป็นช่องโหว่นะฮะที่บริษัทใหญ่ๆสามารถเอาเปรียบเราได้แต่ว่าแลกกับการที่เราสามารถเข้าถึงคนได้มากขึ้นผมไม่เชื่อว่าการเข้าถึงคนมากขึ้นอย่างเดียวจะเป็นประโยชน์ต่อเราผมเชื่อว่าคนที่ติดตามเราโดยความเข้าใจและเชื่อใจเราต่างหากนะฮะที่จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะแล้วก็ยังคิดอยู่ว่ามันคือเราสามารถซื้อโฆษณาได้อยู่แล้วมีตังค์อะฮะซื้อโฆษณาให้คนเข้ามาดูเว็บได้อยู่แล้วนะซื้อยอดเข้ามาได้มันซื้อได้นะฮะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่แบบแพลตฟอร์มจำนวนมากเขาทำกันแต่ว่าผมก็ไม่เห็นความจำเป็นดังนั้นถ้าจะทำก็อยากทำอยู่บนพื้นที่ตัวเองครับไม่อยากไปทำบนพื้นที่คนอื่นทำบนพื้นที่คนอื่นมันอันตรายกว่ามันอยู่บนกฎของคนอื่นทำงานบนบ้านคนอื่นนะวันดีคืนดีเขาจะเปลี่ยนไปยังไงก็ได้จะเก็บค่าเช่าเพิ่มก็ได้เช่าค่าเช่าที่จะบอกว่าแบบห้ามทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ห้ามเสียงดังในบ้านฉันนะมันก็ทำได้หมดอะครับถูกไหมฮะทั้งบน Facebook ทั้งบน YouTube ทั้งบนพื้นที่ใดๆก็ตามแต่วันนี้ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนี้แล้วช่วยทำแบบนั้นแทนได้ไหมเพราะว่าจะได้ตังค์มากกว่าเขาก็ทำได้อะฮะมันผมก็เลยไม่คิดว่ามันมีประโยชน์นะฮะไม่คิดว่ามันมีประโยชน์ก็ไม่ได้เอนจอยสิ่งเหล่านี้นะฮะไม่ได้เอนจอยการทำคอนเทนต์บนบ้านใครนะฮะมันก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะพูดยาวๆอีกแล้วนะครับแต่ก็โอเคทักทายได้ Facebook Live เปิดทิ้งไว้นะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL มาทิ้งข้อความไว้ได้นะมีท่านผู้ฟังทิ้งข้อความไว้เมื่อกี้ผมทักกลับไปช่วงเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกว่าผมค้างเรื่องบอลโลกผมหาคลิปพิธีเปิดพิธีปิดบอลโลกไม่เจอนะครับตอนนี้มีแต่ข่าวอินฟันติโนเนี่ยนะครับประธานฟีฟ่าเนี่ยจะโดนเล่นงานยูฟ่าบอกว่าจากเรียกจากประท้วงเรื่องนึงอ่ะนำไปสู่อีกเรื่องนึงแล้วว่าไม่เชื่อใจในประธานคนนี้แล้วเอาออกเถอะแล้วก็เหมือนกับกำลังจะเป่าหูทั้งโลกอ่ะถ้าสมาคมฟุตบอลทั้งโลกบอกว่าให้ประธานฟีฟ่าออกอ่ะเขาต้องออกนะฮะเขาไม่สามารถอยู่ได้นะครับมันสามารถใช้เสียงข้างมากปลดเขาได้แต่ว่าเขาก็ยังมีอิทธิพลกับสมาคมฟุตบอลเล็กๆอยู่แหละนะครับผมก็ยังมีอิทธิพลอยู่เพราะว่าเขาเอาเงินของคนรวยไปช่วยคนจนเศษเงินนิดนึงนะฮะของเงินคนรวยเศษเงินนิดนึงเอาไปช่วยคนจนก็คือสมาคมฟุตบอลในประเทศที่ยังไม่พัฒนาให้เขามีโอกาสนะฮะคือไปเนี่ยแหละฉลาดมากเป็นคนฉลาดแต่ว่าฉลาดในทางที่ผิดจริงๆแล้วมันทำให้มันถูกต้องแล้วทำให้ดีได้แต่เขาฉลาดในทางที่ผิดมากๆในหลายๆเรื่องนะครับแล้วยูฟ่าก็ไม่ทนนะครับยูฟ่าคือสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปนะครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คงมีคอนคาเคฟมี AFC มี OFC ก็คือหลายๆส่วนก็คงจะเริ่มเข้ามาพูดกันเพราะเขาเตรียมจะขายให้กับลูกเขยทรัมป์นะต้องใช้คำนี้จะขายส่วนหาตังของหารายได้ของฟีฟ่าให้ลูกเขยทำผมแบบว่าโอ้โหสุดยอดเลยพี่แบบคือของที่มันเป็นแบบองค์กรการกุศลไม่สามารถขายได้นะฮะมันเกิดจากการที่ได้ความร่วมมือจากองค์กรนานาชาติทั้งหมดนะครับไม่สามารถขายได้นะมันอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดเองเองแล้วก็โดนด่ายับเลยนะครับคิดว่าทุกคนจะตามเขาไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะว่าองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรไงฮะแล้วพอไม่แสวงหาผลกำไรแล้วปรากฏว่ามีใครคนใดคนหนึ่งจะมีผลกำไรเหนือกว่าองค์กรรัฐหรือก็องค์กรที่รัฐสนับสนุนองค์กรการกุศลองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเนี่ยมันจะขัดต่อกฎหมายหมดเลยไงครับเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้นะจ๊ะอินฟันติโนแล้วก็หลังจากนั้นบอกคุณนะแต่คุณเผยไตมาแล้วว่าคุณพยายามจะทำแบบนี้นี่เองคุณพยายามจะได้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับคนอื่นที่เองนะฮะก็เป็นการล็อบบี้กันไปนะครับวงการฟุตบอลก็แบบนี้แหละครับมีดีมีแย่นะฮะโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าตั้งแต่เบรกแรกยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยคืออยากจะเชียร์หนังนะครับเชียร์หนังมีหลายเรื่องนะครับเรื่องตอนนี้เรื่องที่จะเข้ายังไม่ได้เข้าเรื่องที่จะออกยังไม่ได้ออกแต่ก่อนจะเชียร์ใครนะฮะเชียร์ธนาคารออมสินกันก่อนนะครับผมก็ข่าวประชาสัมพันธ์มานะฮะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับรับกับใครรับกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับผมเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โดดโอนคู่โอนอัตโนมัตินะฮะเป็นอันบัญชีคู่โอนนะผมพูดผิดไปเล็กน้อยนะฮะโดยอัตโนมัตินะครับผมอัตราดอกเบี้ยนะครับ 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับผมก็แล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะฮะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะฮะก็จะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับผมแต่ว่าไม่งั้นก็3ปีนะครับเต็มๆเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับฝากได้แล้ววันนี้นะถึง31ตุลาคม2569นะครับผมที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับผมเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมนะเป็นสโลแกนใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้นะฮะแล้วก็มาต่อกันนะฮะคืออยากเชียร์หนังนะหนึ่งเลยคือไปดู The Odyssey มาแล้วนะครับ อยากจะพูดถึงสักหน่อยเพราะว่ากระแสซาลงไปแล้วไม่ชอบพูดตอนที่หนังโนแลนเนี่ยต้องไม่พูดตอนที่กำลังฮิตกำลังดังตอนนี้หนังโนแลนกำลังออกจากกระแสเพราะว่าสไปเดอร์แมนเข้ามาในโรงแทนมาเบียด Odyssey จะเหลือแค่ IMAX จนถึงประมาณสุดสัปดาห์นี้แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นหนังไทยที่จะเข้าใหม่นะฮะอีกไม่กี่วันนี้แล้วหนังชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะอะไรวิญญาณนะเดี๋ยวนะของ MM Studio นะฮะชื่ออะไรนะจำไม่ได้นะคือชื่อมันยาวปัญหาคือหนังเรื่องนี้ชื่อยาวแล้วก็เราก็เลยพยายามจะแบบพยายามจะคำสารภาพของหมอผีไม่ใช่วิญญาณคำสารภาพของหมอผีอันเนี้ยจะเข้ามาในอาทิตย์หน้านะครับก็คือ12สิงหาคมเข้าวันแม่เนาะแล้วก็เข้ามาแทนตัว Odyssey ที่อยู่บน IMAX นะครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยจะมีโอกาสได้ดูอีกไม่นานแต่ว่าในโรงปกติทั่วไปตอนนี้ Spider-Man กินหมดแล้วนะฮะก็เป็น brand new day แต่ก็เลยอยากจะพูดถึง Odyssey สักเล็กน้อยก็คือว่าเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้ว Odyssey เนี่ยทำขึ้นมาไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่ออะไรหรอกครับก็ทำขึ้นมาเพื่อพูดถึงการเมืองในปัจจุบันหรือพูดถึงความขัดแย้งพูดถึงสงครามนะฮะแล้วก็คือการนำเอาโฮเมอร์นะฮะโฮเมอร์คือคนเขียนเรื่องเนี้ย The Odyssey เนี่ยเมื่อประมาณหลายพันปีก่อนเนี่ยในยุคที่เขียนเนี่ยก็ไอ้ตัวโฮเมอร์เองก็ไม่ได้เขียนเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นหลายร้อยปีนะฮะทุกๆอย่างมันเป็นเรื่องของมุมมองของการเล่าเรื่องเพื่อเป็นไปตามผลที่ตัวเองอยากจะเล่าก็แน่นอนฮะโนแลนก็ทำแบบนั้นก็คืออยากจะเล่าในเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของโลกยุคใหม่เรื่องของอะไรพวกนี้ก็จะกลายเป็นออดิซี่เวอร์ชันโนแลนซึ่งโนแลนเก่งมากในเรื่องของการเอาเรื่องใดๆก็ตามแต่มาเล่าเป็นเรื่องของตัวเองนะครับบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะก็คือว่าถ้าคุณอยากเล่าเรื่องตัวเองทำไมคุณไม่แต่งเรื่องเองเล่าทำไมคุณต้องเอาดันเคิร์กใช่ไหมเรื่องของการรบดันเคิร์กเล่าในมุมมองของคุณทำไมคุณต้องเอาแบทแมนมาเล่าในมุมมองของคุณทำไมคุณต้องเอาโอเดซี่มาเล่าในมุมมองของคุณทำไมไม่ทำเรื่องแบบที่ตัวเองคิดเองล่ะเหมือนเทเน็ตเหมือนโอเปนไฮเมอร์ก็เป็นเรื่องของคนอื่นเอามาเล่าในมุมมองของตัวเองนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดสำหรับผมว่ามันไม่ได้ผิดเล่าได้นะฮะบางคนที่ยึดถือเรื่องเดิมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยบางคนที่ไม่ได้แคร์ก็คือเป็นการดูเรื่องของโนแลนเลยนะครับดังนั้นอยู่ที่เราแหละครับว่าแต่งจิตของเราก่อนเข้าไปดูอย่างไรว่าเราต้องการไปดู The Odyssey แบบฉบับของโฮเมอร์หรือเราต้องการไปดูหนังโนแลนที่ชื่อว่า The Odyssey มากกว่ากันถ้าคุณมองแบบหลังเนี่ยคุณก็จะเอนจอยหนังได้ไม่ยากก็คือมันก็เป็นหนังโนแลนเรื่องหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่แบบ เป็นอะไรที่ผมแบบชอบเป็นพิเศษนะผมเป็นคนไม่ได้แบบพิศวาสหนังโนแลนเป็นหนังที่ภาษาภาพดีภาษาการเล่าเรื่องดีแต่วิธีการเล่าหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ไม่ได้เป็นทางที่ผมแบบชอบซะทีเดียวไม่ได้หมายความว่าผมไม่ชอบนะมันเป็นแต่ว่าเป็นหนังที่ดีเป็นหนังที่เรียนรู้ได้นะครับเป็นหนังที่เราจะได้อะไรจากมันเป็นหนังที่สร้างมุมมองสร้างความบันเทิงสร้างสาระสร้างสิ่งต่างๆแต่แค่มันไม่ใช่เป็นทางผมแค่นั้นเองนะครับแต่รวมแล้วเป็นหนังดีครับแล้วเล่าเรื่องได้ดีเล่าเรื่องได้สนุกแล้วก็มีการนี่แหละฮะพูดถึงยุคปัจจุบันเนี่ยฮะมีการแขวะในเรื่องของความขัดแย้งบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นยูเครนรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนนะครับไม่ว่าจะใดก็ตามแต่หนังเรื่องนี้พูดถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่นะครับซ่อนอยู่ข้างในนะครับพูดถึงความขัดแย้งของโลกความขัดแย้งของมนุษย์นะครับซ่อนอยู่ในโฮเมอร์เนี่ยแหละจากผู้ชายคนหนึ่งอยากกลับบ้านเนี่ยมันเล่าได้อีกมากมายหลายเรื่องหลายประเด็นหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งที่อยากจะเชียร์นะครับผมแต่ก็ไม่ได้เชียร์มากที่สุดก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ดูดีอ่ะสนุกดีดู IMAX ก็ได้ไหม IMAX ก็ได้ค่าเหมือนกันสำหรับคนดูทั่วไปไม่มีปัญหานะครับเรื่องที่สองหนังไม่ได้ทำดีที่สุดแต่หนังก็สนุกอยู่ดีนะครับโปรดักชันไม่ได้ยอดเยี่ยมการแสดงไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรแต่ก็สนุกดูดีนะครับแถมสนุกมากๆเลยคือจดหมายรักจากอาม่านะฮะหนังกำลังจะเข้าน่าจะเข้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะพรุ่งนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมีอาม่าเราไปเล่นด้วยนะฮะอาม่าจากหลานม่าเนี่ยไปเล่นอยู่นะฮะช่วงท้ายๆก็ไปเล่นแล้วก็เป็นเรื่องของการเล่าเรื่องของอาม่าสองอาม่านะฮะที่เขียนจดหมายนะครับมีการเขียนจดหมายอันนี้จะเป็นการนำจดหมายเขียนโต้ตอบกันระหว่างไทยกับจีนและเป็นหนังที่พูดแต้จิ๋วนะครับเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสำหรับผมมากผมไม่เคยดูหนังที่พูดแต้จิ๋วมาก่อนคือปกติก็ดูจีนกลางกับกวางตุ้งนะฮะพอเป็นหนังที่พูดแต้จิ๋วแล้วเอ้ยหลายๆคำเนี่ยมันเป็นคำที่มีอยู่ในภาษาไทยเราก็รู้สึกว่าโอ้คำนี้มันเป็นภาษาไทยหรือนี่ดีนะนะครับแล้วก็เรื่องเนี่ยการแสดงนักแสดงไม่ได้เล่นแบบไปตะกายดาวอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่เล่นแบบผมใช้คำว่าถ้าใช้ภาษาสับแสงทางหนังนะจะใช้คำว่าเอาคนเล่นหนังที่ยังเป็นมือใหม่มาเล่นนะครับเป็นมือใหม่มาเล่นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แต่นะสับหนังก็จะเรียกว่าอิตาเลียนนีโอเรียลิซึมนะเป็นนีโอเรียลิซึมคือมันสดครับหนังมันสดนะฮะเพราะเป็นการแสดงที่ไม่ได้เจอปนใดๆหนังจีนช่วงหลังๆนักแสดงจะเล่นแบบปรุงแต่งเยอะปรุงแต่งทางการแสดงเล่นให้มันแบบต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นแบบนั้นต้องขยี้น้ำตาต้องขยี้นั่นขยี้นี่เล่นในอารมณ์แบบนั้นแบบนี้นะครับเรื่องนี้ไม่มีอ่ะเล่นกันไปตามประสาเลยเล่นกันห้วนๆง่ายๆแต่ไอ้ความห้วนความง่ายเนี่ยแหละฮะที่เป็นเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้ทำให้ขึ้นสู่บ็อกซ์ออฟฟิศอันดับหนึ่งของจีนหนังที่แบบไม่ได้มีโปรดักชันเลิศหรูอลังการใดๆไม่ได้มีเซตยิ่งใหญ่ใดๆไม่ได้มีนักแสดงเบอร์ใหญ่ใดๆไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเวอร์วังอลังการอะไรเลยนะครับแต่ก็สามารถที่จะทำให้หนังมันดูแล้วสนุกได้ครับโอ้โหผมยอมเลยว่ามันสนุกแบบมันเพียวอ่ะครับมันเพียวผมชอบความเพียวความบริสุทธิ์ผุดผ่องของหนังความไม่เสแสร้งที่จะเล่าดูเสร็จเนี่ยผมกลับมาคิดถึงตัวเองเลยนะว่าโอ้โหเราทำหนังไปเราเสแสร้งเยอะจังเว้ยเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเสแสร้งเลยแหละในฐานะคนทำหนังมาก่อนนะครับทำไมเราต้องไปปั้นไปแต่งแล้วทำไมเราไม่แบบเราไม่เราเล่าด้วยภาษาภาพภาษาภาพยนตร์แหละใช่แต่ว่าทำไมต้องปรุงแต่งเยอะเนี่ยซึ่งเรื่องเนี้ยจดหมายรักจากอาม่าเนี่ยครับมันคือขั้วตรงข้ามผมใช้คำนี้เลยนะฮะขั้วตรงข้ามกับ The Odyssey ของโนแลนที่ทุกอย่างมันปรุงแต่งหมดเลยภาษาภาพแสงสีทุกอย่างถูกสร้างมาให้มันทำงานตามที่โนแลนอยากให้มันเป็นนะครับระหว่างที่จดหมายรักจากอาม่ากลับเป็นเรื่องที่เพียวๆบริสุทธิ์ผุดผ่องกว่าไม่พยายามใดๆแต่ทำงานได้ดีผมใช้คำนี้ว่าทำงานได้ดีแล้วเรื่องเล่ายาวนานมากนะฮะสนุกเลยแหละนะครับแล้วก็ชอบอาม่าแต้จิ๋วมากอาม่าไทยก็ดีนะฮะแต่มานิดเดียวอาม่าแต้จิ๋วเล่นดีนะครับแล้วก็อาม่าไทยอ่ะตัวที่ยังเป็น สมัยสาวๆเนี่ยเล่นดีๆนะเล่น

สนุกนะครับเล่นง่ายง่ายไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับคุณพ่อของนางเอกด้วยนะฮะคุณพ่อของอาม่าไทยนี่ที่อยู่ฝั่งไทยนี่ด้วยนะครับคือมีสองอาม่าแล้วก็เล่าตั้งแต่เด็กยันแก่นะครับเป็นจดหมายแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะพูดถึงว่าทำไมชาวจีนพ้นทะเลถึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างชาติจีนนะฮะโอ้ผมว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องรักหนังเรื่องนี้เพราะเป็นหนังที่ซึ้งกินใจได้พูดถึงมุมมองเชิงประวัติศาสตร์และในขณะเดียวกันก็สนับสนุนในเรื่องของสถาบันครอบครัวและความรักชาติไม่ได้เป็นความรักชาติที่แบบเสแสร้งเถไถบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับแต่แบบสามารถเล่าแล้วมันทำให้เราดื่มด่ำไปกับมันได้ด้วยนะครับหนังดีนะครับลองไปดูกันครับจดหมายรักจากอาม่านะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชมที่เชียร์นะที่ชมที่เชียร์นะครับสหมงคลรู้สึกสหมงคลเป็นคนนำเข้าเนาะนำเข้ามานะนี่ก็ได้เห็นและได้ CP เป็นผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ด้วยในไทยนะฮะคุณธนินก็เป็นผู้สนับสนุนนะฮะและอีกบริษัทหนึ่งน่าจะเป็น BYD มั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปรอบสื่อมาก็เลยได้เห็นคุณธนินเขายืนอยู่ยืนพูดถึงหนังเรื่องนี้อยู่โปรโมทอยู่นะครับก็โอเคเอนจอยดีครับแฮปปี้ดีหนังเรื่องนี้นะครับอยากให้ลองไปดูกันนะฮะแล้วก็โอเคเรื่องต่อมาอีกเรื่องนึงที่อยากจะเชียร์ด้วยก็คือ Spider-Man Brand อะไรนะ Spider-Man Spider-Man อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมเรียก Spider-Man อย่างเดียวคิดดูดิฮะSpider-Man Brand New Day ใช่ไหมตอนนี้ Brand New Day นะฮะได้รายได้สูงสุดไปแล้วของประเทศไทย200กว่าล้านนะฮะ Brand New Day ดีหนังดีทอมฮอลแลนด์เล่นนะครับแล้วก็ผมว่า Spider-Man เป็นหนังที่พูดถึงประเด็นเดียวมาตลอดนะฮะไม่เคยหนีไปจากหนึ่งประเด็นนั้นเลยก็คือความรับผิดชอบนะฮะความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วกันผมใช้คำนี้เป็นครั้งแรกในการดูหนัง Spider-Man ของผมเลยรู้สึกว่า Spider-Man โตนะฮะก่อนหน้านี้ Spider-Man มันไม่โตนะครับภาคที่ผมชอบเนี่ยสไปเดอร์แมนที่ผมชอบสุดเนี่ยเพิ่งไม่นานมานี้ที่เป็นแอนิเมชันสไปเดอร์แมนInto the Spider-Verse กับ Across the Spider-Verse ใช่ไหมครับอันนั้นคือสองภาคที่แต่มันไม่ได้โตมันแค่ก้าวข้ามจุดหนึ่งในวัยเด็กนะฮะเขาเรียก coming of age อันนี้มันไม่ใช่ coming of age อันนี้เป็นการพูดถึงประเด็นที่ทำให้ตัวละครเดินหน้าไปอีกสเต็ปละนะแล้วก็ไม่รู้ว่าภาคต่อไปถ้ามันมีภาคต่อไปของเวอร์ชันนี้ของจักรวาลนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรนะครับจะนำไปสู่อะไรเพราะตัวละครตอนนี้ต้องใช้คำว่าต้องมองไปถึงตัวเองพูดมากไม่ได้เดี๋ยวสปอยนะฮะพูดมากไม่ได้แต่สปอยแต่ว่าต้องมองไปถึงตัวเองแล้วมันสะท้อนภาพเยอะว่าเราในยุคนี้นะฮะการเป็นคนในยุคนี้มันต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างแบกรับสไปเดอร์แมนเนี่ยที่มันดังเนี่ยเพราะมันพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากๆคือความรับผิดชอบมนุษย์ทุกวันเนี่ยก็อยู่ด้วยความรับผิดชอบครับเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บโตมาเนี่ยนะฮะด้วยความรับผิดชอบดังนั้นสไปเดอร์แมนเป็นตัวแทนของคนที่ต้องรับผิดชอบนะครับดังนั้นในความรับผิดชอบตรงนี้เราสูญเสียอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะมองมันอย่างไรเราจะเดินหน้าในชีวิตอย่างไรโดยมีความรับผิดชอบนั้นแบกอยู่บนบ่านะครับเรื่องนี้ให้คำตอบนี้ได้ดีผมว่าดีที่สุดใน Spider-Man ทุกๆภาคถามว่ามันแอคชั่นที่สุดไหมไม่ใช่มันตัวละครดีที่สุดไหมก็ไม่ใช่การแสดงยอดเยี่ยมที่สุดไหมก็ไม่ใช่ผู้ร้ายเก่งที่สุดไหมก็ไม่ใช่นะครับแต่ผู้ร้ายดีมากผู้ร้ายมาจากผู้ร้ายมาจากอีกภาคหนึ่งมาจาก X-Men นะรอบนี้มีตัวละครหลายตัวนะเราเห็นในตัวอย่างไปแล้วนะแฟรงค์คาสเซิลใช่ไหมก็คือ The Punisher ซึ่งเป็นถ้าพูดในเชิง Marvel แล้วเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดใน Marvel นะฮะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบสุดใน Marvel ชอบมาตลอด Punisher แฟรงค์คาสเซิลนะครับแล้วก็ผู้ร้ายภาคนี้ก็ทำได้ดีแต่เรื่องมันก็ง่ายๆแหละฮะเรื่องมันไม่ได้เล่าอะไรซับซ้อนวุ่นวายยากเย็นแสนเข็ญอะไรมากไม่ได้ยากมากแต่ดีแต่ผมว่ามันดีดูจบแล้วอิ่มเอมแล้วก็ดูจบแล้วรู้สึกว่าเรื่องมันเดินหน้าดีครับรู้สึกว่า

0: เราไปสู่จุดหนึ่งแล้วกลับมาคิดเรื่องของตัวเองได้ด้วยซึ่งชอบมากเรากลับมาคิดเรื่องตัวเองได้นะครับงานมาเวลงานโซนี่ที่เป็นแบบมหากาพย์พวกนี้ส่วนใหญ่เราจะดูแค่แบบดูแค่เน้นเอามันนะฮะเอาสนุกแต่ว่าเรื่องนี้เราดูแล้วเรารู้สึกเราได้ความเป็นดราม่าดีเราได้ตัวละครที่มีมิติได้ผู้ร้ายที่เก่งแล้วก็ได้การเดินทางของตัวละครทุกตัวชัดเจนแจ่มแจ้งดีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยากจะเชียร์เหมือนกันนะครับอยากจะเชียร์เหมือนกันสองเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะเชียร์ให้ดูกันนะครับนอกเหนือจากนี้จริงๆแล้วก็นะมีสามเรื่องนี้ก่อนแต่เดี๋ยวจะมีหนังไทยเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันในอาทิตย์หน้าแล้วกันเพราะเวลามันจะหมดแล้วนะฮะแต่ยังไงก็จะตามก็จะมีข่าวอัปเดตก็คือว่านอกเหนือจาก Nine Temple to Heaven ของพี่โบ๊ทใช่ไหมครับเป็นหนังภาพยนตร์ไทยที่ไปฉายที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ตอนนี้ก็เพิ่งประกาศมาอีกเรื่องแล้วครับยักษ์ไหม้นะของพี่ป้อมพุทธิพงศ์นะครับพุ่มกับกระเบนราหูใช่ไหมฮะที่ได้เลือกไปฉายเวนิสด้วยนะพระเอกหนึ่งในพระเอกนี่ผมฝึกการแสดงเขาอยู่แล้วก็เก่งมากๆเลยนะเป็นคนที่เก่งสุดๆเลยก็เชียร์นะฮะให้ไปเดินหนึ่งในสามเทศกาลหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ระหว่างเบอร์ลินเวนิสแล้วก็คานมีสามบิ๊กทรีได้ไปละหนึ่งเรื่องของหนังไทยในปีนี้นะโอเคหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพูดไปพูดมาแล้วไม่ทันนะครับลากันดีกว่านะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมอดำเองนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่พฤหัสหน้าราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานตบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: จะบินไปเที่ยว

0: ทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
2: ช่วงนี้อาจารย์ได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดบ้างไหมคะที่เพชรบูรณ์นะคะ
3: 3เดือนแล้วมั้ง2เดือนแล
2: ้
3: ว
2: โอ
3: ้แล้วก็กันเดือนนี้ก็ไม่ได้ไปดูตารางงานแล้วไม่ได้ไป
2: แล้วใครดูแลให้ที่นั่นนะคะ
3: มีญาติเขาดูแลให้
2: ค่ะแล้วเขาส่งรูปมาให้เห็นไหมว่าโอ้โหตอนนี้เขียวชะอุ่มฝนตกไหมคะ
3: ผมม
2: ี
3: CCTV ผมดูทุกวัน
2: ผลหมากลากไม้หมูเห็ดเป็ดไก
3: ่ฝนตกน้ำนองเลยผมรู้ทุกวัน
2: คุณผู้ชมเขาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะวิถีชีวิตของอาจารย์ในแง่มุมต่างๆเลยเดี๋ยวนุ่นจะค่อยๆถามให้นะคะแต่ว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจารย์มันดูเป็นแบบโอ้โหวิถีแบบชนบทดูธรรมชาติมากๆเลยอาจารย์เลี้ยงไก่อะสายพันธุ์อะไรบ้างนะ
3: ไม่ได้มีสายพันธุ์อะไรก็ไก่ปกติไก่ป่าแล้วก็ไก่ไข่แล้วก็มีไก่งวงแล้วก็มีเป็ดแล้วก็มีห่านแล้วที่บ่อน้ำที่เขาทำไว้ก็มีปลาเต็มไปหมดผลหมากลากไม้ก็พอมีนิดหน่อยนะส่วนใหญ่ผมจะเน้นคือในนั้นมันมีบ้านอยู่สองหลังของพี่สาวผมอันนั้นเขาก็จะทำแบบเหมือนกับรีสอร์ทอ่ะ
2: นะ
3: ของผมเนี่ยจะเป็นแบบพวกฤาษีอยู่มีแต่ป่ายุงเต็มไปหมด
2: เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไหมที่เราแบบไปสร้างบ้าน
3: ไม่ถูกต้องผิด
2: ทำไมคะ
3: มันเป็นภาระเป็นภาระลาหูลังชาตังพันธนังชาตัง
2: ได้อีกแล้วนะเมื่อวานคุณผู้ชมก็ได้วันนี้ค่ะก็ได้อีกแล้ว
3: มันพันธนังชาตัง
2: ค
3: ุณต้องดูแลมันอ่ะยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะก็ต้องจ้างคนมาดูแลทำสวนทำอะไรพวกนี้แม่บ้านมาทำความสะอาดอะไรเงี้ยนะขี้หมูขี้หมารวมค่าน้ำค่าไฟด้วยถึงแม้ไม่อยู่อินเทอร์เน็ตมันก็ยังต้องเสียเงินนะไม่งั้นไปก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตดูใช่ไหม
2: เ
3: ดือนนึงก็ต้องมีอ่ะอย่างต่ำนะอย่างต่ำไม่ได้มีรายการพิเศษซ่อมสร้างอะไรพวกนี้นะอย่างต่ำก็ต้องเสียเงินเดือนละ20,000
2: อ
3: ย่างต่ำ
2: ตอนแรกเป้าหมายแรกที่อาจารย์สร้างอาจารย์สร้างปีไหน
3: ผมสร้างปีต้นปี61
2: ค่ะ
3: ต้นปลายปี61ไอ้ปลายปี60
2: ตอนนั้นปรารถนาว่า
3: ประมาณกลางปี61
2: ค่ะ
3: ต้นปี61ดีกว่าต้นปี61
2: แล้วตอนนั้นปรารถนาว่าไงว่าจะเกษียณ
3: ไม่ก็ตอนนั้นผมอายุ60ไงผมก็จะเลิกแล้วม
2: ัน
3: ก็เหตุการณ์ผ่านมา70ปีอ่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วมันเจอโควิดด้วยคือชีวิตเราหายไป3ปีนะอันนี้พูดก็พูดเถอะนะเราไม่รู้ตัวนะ
2: ของทุกๆคนนั่นแหละ
3: ทุกคนชีวิตหายไป3ปี
2: ค่ะ
3: 63 64 65 65จนถึงกลางปีกว่าจะเริ่มเข้าที่ก็63 64 65เต็มๆมาเริ่มจริงกับประมาณสักผมเริ่มเที่ยวจริงก็ประมาณสักกลางปี66อ่ะ
2: ค่ะ
3: เริ่มเที่ยวที่แรกก็ไปภูเก็ตอ่ะผมจำได
2: ้
3: ประมาณสักเดือนเมษาเดือนพฤษภาปี66อ่ะเท่ากับเราหายไป3ปีเลยไอ้ช่วงที่หายไป3ปีเนี่ยหลายคนก็ตกงานสมบูรณ์แบบเลยนะเกิดความเสียหายเยอะนะ
2: ฮะ
3: มันก็เลยที่มันฟื้นยากส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่ามันมีช่วงนั้นนะที่เราตกงานบ้างลดเงินเดือนบ้างปิดบริษัทบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ใช่ทำไมล่ะคราวนี้จะคุยเรื่องนี้ไป
2: เดี๋ยวไอ้จุดตัดแล้วก็ชีวิตที่มันหายไปอาจารย์บอกว่าเวลาที่เราดูภาวะ
3: สำหรับคนอื่นหายคนอื่นอาจจะหายแต่ผมไม่นะ
2: ใช่กับพีค
3: ไม่ใช่พีคก็เราก็ยังทำรายการทุกวันถึงจะใส่มาสก์บ้างอะไรบ้างเราก็มาทำรายการทุกวันผมก็ไม่ได้ตกงานแล้วช่วงนั้นผมมีเวลาเยอะผมก็เขียนหนังสือเยอะโดยเขียนหนังสือหลายเล่มช่วง
2: แล้วหลายคนนะเขาบอกว่าตอนที่เราจัดรายการช่วงสถานการณ์โควิดอะค่ะหลายคนเขาได้หลักคิดนะและคำพูดของอาจารย์หลายคำพูดหลายประโยคอะมันเป็นการช่วยชีวิตเขาไม่ให้จมน้ำเลยค่ะแต่อาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเวลาที่เราดูสถานการณ์ความเป็นไปที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะมันจะมีจุดตัดหลายจุดตัดด้วยกันหนึ่งในนั้นคือเรื่องของสถานการณ์โควิดหลังจากโควิดเป็นต้นมาจนถึงณปัจจุบันนี้ค่ะการฟื้นตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต
3: ่ก็อย่างที่เขาพูดไงว่าการฟื้นตัวหลังโควิดเนี่ยในเชิงเป็นตัวอักษรน่ะมันเป็นตัวเค
2: มันเป็นยังไงคะตัวเค
3: ก็คือกลุ่มที่เขาตัวเคก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมน
2: ะ
3: มันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ยังขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งจะลงนะตอนนี้มันจะเป็นสภาพที่เหมือนกับว่าโลกมันมี2โลกจักรวาลมี2จักรวาลจักรวาลคนจนกับจักรวาลคนรวยแล้วก็คนที่เป็นคนชั้นกลางก็ถูกบีบ
2: ค่ะ
3: ไม่รวยนี่ก็เหนื่อยมากแบบนึง
2: ค่ะ
3: คนไม่จนนี่ก็เหนื่อยมากอีกแบบนึงคนจนกับคนรวยคนจนลำบากอยู่แล้วคนรายได้น้อยลำบากคนมีรายได้มากเขาก็ไม่ลำบากนี่ก็เรื่องจริงครับ
2: ล้วนแล้วแต่ลำบากนะคะคนที่มีฐานะดีเนี่ยเขาก็ไปได้ตามลำดับของเขาคนที่ฐานะพันกลางโดนบีบคนที่ฐานะยากจนแน่นอนปรารถนาว่ารัฐเนี่ยจะช่วยอะไรแล้วเวลาที่เขาเฝ้ารอเขาประชุมครม.นี่แหละ
3: เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนี้คือต้องเข้าใจก่อนแล้วก็ดูสะท้อนผ่านได้การปล่อยสินเชื่อของสถาบันของธนาคารพาณิชย
2: ์
3: เขาปล่อยสินเชื่อไปธุรกิจขนาดใหญ่แม้ว่ายอดแม้ว่าการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จะมียอดเพิ่มขึ้นก็ตามทีเนี่ยแต่เมื่อไปดูเขาเมื่อไปดูไส้ในแล้วกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยออกหุ้นกู้ด้วยกู้ธนาคารด้วยเขาก็ขยายไปส่วน SME หรือผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยก็มีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยอันนี้มันชัดเจนผ่านเราดูผ่านการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินก็เห็นภาพชัดนะวันนี้ได้จุด จุดที่สำคัญจริงๆเนี่ยถ้านับหนึ่งจริงๆเนี่ยเรามองสถานการณ์ไปข้างหน้าเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องคณะรัฐมนตรีเนี่ย
2: ได้ค่ะ
3: คือหลังการเลือกตั้งปี69เมื่อตอนเดือนกุมภาเนี่ยอันนี้เป็นจุดสำคัญเป็นจุดเป็นจุดตายด้วยหลายๆเรื่องทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเมืองในทางการเมืองเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ฝ่ายผมเรียกว่ากลางขวากันแล้วกันผมไม่อยากใช้คำว่าจารีตนิยมอนุรักษ์นิยมกลางขวาประสบความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลมีเสียงข้างมากจากส.ส.อย่างที่เราเห็นเนี่ยส่วนกลางซ้ายเนี่ยนะก็อาจจะเรียกหมายถึงพรรคประชาชนก็ไม่ประสบความสำเร็จต่อเนื่องมาจากพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้ก็เป็นสภาพอย่างนี้นะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มันมีความชอบธรรมทางการเมืองจากการเลือกตั้งโดยที่ขั้วมันเป็นขั้วเดียวกันมันไม่ต้องเอามาผสมพันธุ์กันแบบชนิดที่เรียกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ อันนี้เป็นจุดที่ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในทางการเมืองว่าเราจะออกจากอุโมงค์มหัศจรรย์ตรงนี้ได้ไหมซึ่งการจะเดินไปข้างหน้าก็คือการแก้รัฐธรรมนูญจัดให้มีการเลือกตั้งต่อไปในอนาคตมีความต่อเนื่องซึ่งอันนี้มันสะท้อนผ่านเมื่อปัญหาของเราเป็นปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองและการต่อสู้ทางความคิดตลอดเวลา20ปีตั้งแต่ปี2548ไปจนถึง2568เนี่ยถือว่าบางคนก็ว่ายังไม่จบบางคนก็ว่าจบแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจบไม่จบอะแต่ว่ามันกลับมาถึงจุดที่เมื่อได้รัฐบาลคุณอนุทินมาเนี่ยเราผมไม่พูดถึงรัฐบาลอนุทินตอนเป็นรัฐบาลรักษาการและยุบสภาเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเอาว่าอนุทินตั้งแต่วันที่11เมษายนหลังการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยก็ต้องบอกว่า1เขาก็ต้องรับมรดกตกทอดที่เป็นของที่มันเละในหลายเรื่องมันก็เกิดขึ้นตอนเนี้ยการเลือกตั้งสว.มันก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่ว่ารัฐบาลนี้หรืออะไรในเรื่องสอบเงี้ยอะไรเงี้ยคือแต่ว่ามันมาโผล่รัฐบาลนี่ก็ต้องรับผิดชอบแก้ไขไปนะเรื่องของประธานกสทช.อะไรต่ออะไรพวกนี้หลายๆเรื่องเนี่ยมันกำลังคือถ้ามันมีเวทคือผมจะบอกคุณอย่างนี้ด้วยประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจะทำอะไรได้ต้องอยู่ประมาณ2ปีขึ้นไป
2: ค่ะ
3: เพราะเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องอะไรต่ออะไรปัญหาบางอย่างโซลไปได้มีปัญหากับศาลรัฐธรรมนูญก็เคลียร์ไปอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นโอกาส ที่ดีแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่ามันก็มีประเด็นเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมันสะสมหมักหมมมายิ่งผมเข้าไปรู้เห็นอะไรมากๆผมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรคุณก็มีเวลาประมาณ3ปีอย่างมากหรืออย่างน้อยก็2ปีถ้าเกินกว่านี้ไม่ได้เกินกว่านี้คุณไปต่อไม่ได้แล
2: ้
3: วเขาให้เวลาคุณแค่นี้เพราะไม่งั้นคุณก็ต้องมีปัญหารุนแรงกันแล้วกันนะพูดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เตือนหลายๆคนบอกว่าไอ้ผมไม่เป็นไรหรอกผมอายุมากแล้วผมไม่มีปัญหาหรอกแต่คนที่อายุ30กว่า40กว่าคุณมาเจอแรงกระแทกขนาดนี้คุณรับไม่ไหวหรอกพูดอย่างนี้เลยแล้วเราก็เห็นแล้วว่าอย่างภาคราชการเนี่ยแล้วทุกคนก็มามองแล้วว่าจะลดขนาดจะอะไรถูกไหมแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ภายในชั่วพริบตามันเป็นเรื่องพระราชบัญญัติมันเป็นเรื่องกฎกระทรวงเป็นเรื่องพระราชกฤษฎีกาจะต้องแก้ไขมันบางอันก็แก้ไขได้อ่ะคราวนี้ก็กลับมาเรื่องของการแต่งตั้งอันนี้มันเป็นช่วงเวลาเดือนสิงหาเดือนกันยาเนี่ยมันเป็นช่วงแต่งตั้งโยกย้ายโดยหลักการแล้วเขาก็จะเริ่มต้นในการแต่งตั้งพวก41ก่อน41นี่ก็คือพวกปลัดกระทรวงกับอะไรที่มันเป็น41เนี่ยนะอย่างวันเนี้ย ก็เป็นความต่อเนื่องรัฐมนตรีก็มีมติแต่งตั้งคุณภูนพงษ
2: ์ตยนาภากรค่ะ
3: จากอธิบดีกรมธุรกิจพัฒนา
2: ธุรกิจการค้าเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ค่ะ
3: อันนี้ก็ดูที่ผ่านมาแกทำอะไรบ้างใช่ไหมตำแหน่งแกเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ารองปลัดกระทรวงพาณิชย์ผู้ตรวจการผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอะไรเงี้ยนะ
2: ค่ะ
3: ก็ถ้าถามผมเคยพูดแล้วว่าระบอบอนุทินเนวินเนี่ยผมไม่เรียกระบอบสีน้ำเงินนะเพราะมันไม่มีความหมายอะไรงั้นนะเขาจะเลือกคนที่มาทำงานเนี่ยต้องเหลืออายุราชการหน่อยก่อนหน้านี้ก็เลือกแบบเหลืออายุเยอะๆเลยเนี่ยนะกรมอธิบดีกรมวิชาการการเกษตรมาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรนะแต่อธิบดีกรมชลออกไปอะไรเงี้ยนะแต่งตั้งคนอายุน้อยกว่าอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็คราวนี้ก็ถึงคิวของปลัดกระทรวงพาณิชย
2: ์ค่ะ
3: ผมก็ไปดูโปรไฟล์ถามว่าแกอาวุโสลำดับไหนลำดับอาวุโสแกเนี่ยถ้าเอาคร่าวๆนะประมาณลำดับ3ลำดับ3แต่อายุราชการเนี่ยเหลือ3ปี
2: ค่ะ
3: เพราะคนที่อายุราชการเหลือนี่ที่เขาไม่ตั้งนะคุณพิมพ์ชนกวอนขอพร
2: ค่ะ
3: เอกอัครราชทูตไทยประจำองค์การการค้าโลก WTO เหลืออายุราชการ1ปีระบอบอนุทินเนวินเขาไม่ทำเขาไม่เอาคุณอลมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เหลืออายุราชการ2ปีเขาก็ไม่เอา
2: ค่ะ
3: 3ปีเนี่ยเหลือมี2คนอธิบดีกรมการค้าภายในกับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจที่เป็นปลัดตอนนี้ก็คือคุณภูนพงษ์นายนาพร
2: ค่ะ
3: อายุราชการเหลือประมาณ3ปี4ปี
2: ค่ะ
3: เช่นเดียวกับอีกคนหนึ่งเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวิทยากรมณีเนตรก็คงไล่ๆกันนะถ้าถัดจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดเขากล้าตั้งจริงๆเขาต้องตั้งคนหนุ่มคนสาวมากๆเนี่ยมันจะลงไปอีกชุดนึงเลย อย่างเช่นอธิบดีอาราดาเฟื่องทองเนี่ยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศถือว่าเป็นกรมสำคัญนะอันนี้เหลืออายุราชการเป็น10ปี
2: ค่ะ
3: อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเขาก็ได้คนที่อาวุโสก็ได้ระดับหนึ่งแต่อายุราชการเหลือมากหน่อยพอที่จะทำงานก็จะคุมฝ่ายประจำได้อันนี้คร่าวๆนะ
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็
2: ถือว่าเป็นลูกหม้อของกระทรวงพาณิชย
3: ์ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็ทำงานก็โอเคนะ
2: ค่ะ
3: เมื่อวานเพิ่งเจอ
2: กับอาจารย์นะ
3: เมื่อวาน
2: ที่ประชุมกรรมาธิการ
3: เมื่อวานกระทรวงพาณิชย์เขามาชี้แจงเรื่องงบประมาณก็เจอท่าน
2: มีอะไรที่น่าสนใจเป็น
3: ไม่มีอะไรผมก็หนังสือให้ท่านไม่มี
2: หนังสือเล่มไหนคะ
3: เราชอบมันเถอะ
2: อ๋อหรออาจารย์ตำแหน่งปลัดเนี่ยเขามีความสำคัญยังไง
3: ถ้าปลัด
2: ค่ะ
3: ถ้าปลัดลาออกหรือปลัดอยู่ครบ4ปีต่ออายุครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยมันต้องไปอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: นะแต่ประเด็นก็คือว่าเขาต้องตั้งปลัดก่อนแล้วถึงจะตั้งอธิบดีถ
2: ู
3: กไหมคราวนี้สำหรับปลัดที่เกษียณก็ต้องตั้งปลัดก่อนเพราะปลัดนี่เป็นอำนาจรัฐมนตรีแต่อธิบดีเนี่ยเป็นอำนาจของปลัดผมก็ต้องเลือกปลัดก่อนแต่ไม่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ใช่ว่าปลัดจะไปเลือกใครเป็นอธิบดีได้ตามใจชอบก็ต้องคุยกันแหละนะคราวนั้นต่อไปก็เมื่อปลัดจบก็จะเป็นเรื่องของอธิบดีอย่างกรณีของมันก็จะมีอันนึงอันนี้มันเป็นการแต่งตั้งคนที่จะเกษียณอย่างกรณีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมเข้าใจว่าตัวปลัดยังไม่เกษียณเป็นผู้หญิงวันนี้ก็เจอว
2: ัน
3: นี้คิวของเขามาเจอนะเป็นภรรยาของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือไงถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแต่ว่าไม่เกี่ยวนะคราวนี้ก็มีการโยกย้ายมีคุณยงยุทธนาควิโรจน์เนี่ยจากอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยมาเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
2: สัตว์ป่า
3: และพันธุ์พืชซึ่งเกษียณอายุราชการวันนี้เพิ่งเจอกันที่คนที่ดูอุทยาน
2: ท่านมาแทนคุณอัตพลจะ
3: ได้ใช่ใช่ถูกนะผมยังหนุ่มอยู่เลยนะคุณอัตพลนะท่านที่ยังหนุ่มอยู่เลยยังหนุ่มอยู่เลยนะเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งคุณชิชนกสุขมงคลอันนี้ก็จากเป็นผู้ตรวจการก็แต่งตั้งให้ไปเป็นรองปลัด
2: รองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง
3: อันนี้ไม่มีอะไรสำคัญคนที่สำคัญจริงๆคือคนนี้คนที่มาเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
2: คุณยงยุทธนา

0: ใช่คันนี้คือผมไม่รู้แกมาจากไหนไม่สำคัญนะประเด็นก็คือว่าคือประเด็นก็คือว่าเขาเป็นคนดูอุทยานทั้งหมดเลยทั้งบกทั้งทะเล
1: ค่ะ
0: นะคุณจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติทะเลซิมิลันเกาะสุรินอะไรเงี้ยนะเออแล้วถ้าเกิดเป็นทั้งบกก็อะไรอะน้ำหนาว
1: เอออ
0: ะไรละแล้วแต่ทั้งหมดอะ
1: ชอบไปเที่ยวอุทยานไม่ใช่เหรออ้
0: าวเขาผมยังเจอคนที่เขาเป็นคนดูเขาเขียวองค์การสวนสัตว
1: ์
0: ผมโอ้ชอบ
1: ในชั้นกรรมาธิการก็เสนอไอเดียเขาไม่ใช่เหรอคะบอกว่าอาจารย์น่ะชอบไปเที่ยวอุทยานจริงๆอันนี้นุ่นคอนเฟิร์มแล้วก็ชอบไปพักที่พักอ่ะในที่นั้นๆทีนี้ก็เลยมีความปรารถนาดีที่จะบอกไปว่าเราลองทำแบบนี้สิเราสร้างให้มันดีๆ
0: แต่วันนี้ท่านจะคุยกับท่านทิศดีที่เกษียณท่านก็บอกว่าก็ได้บอกให้กับคนใหม่ที่เขาคงรู้แล้วเป็นใครไงจากอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีก็มาเป็นอธิบดีกรมเนี่ยเขาก็บอกกันแล้วว่าเนี่ยจะทำเป็นไพลอตโปรเจกต์ภาคละที่
1: ค่ะ
0: แต่ว่าต้องออกระเบียบอะไรต่ออะไรซึ่งผมเข้าใจเป็นเรื่องของกฎหมายมันเป็นที่หลวงอ่ะนะก็มีความพยายามมานานก็ยังไม่สักเซสทีนะที่จริงเนี่ยมีความพยายามตั้งแต่สมัยคุณทักษิณละแต่ว่ามันก็ไปไม่ได้ส่วนหนึ่งอาจจะมีนักอนุรักษ์นิยมบอกเอ้ยไม่ได้คุณไปถางที่ถางป่าอะไรเนี่ยแม้จะตั้งเสาที่จะทำอะไรละกระเช้าขึ้นไปที่ภูกระดึงเนี่ยยังกว่าจะยื้อกันมาเสือ30-40ปีนะกว่าจะยอมทำกันเห็นไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้มันยากนะเพราะว่าเราเข้าใจระบบเขาละนะไม่ละช่างมันเถอะเอาว่าผมก็บอกกับท่านทิพย์ดีวันนี้ตอนที่ท่านมาชี้แจงบอกว่าเริ่มวันนี้ถ้ามันเสร็จก่อนผมตายก็ดีถ้ามันไม่เสร็จก่อนผมตายผมก็ไม่ว่าเลยแต่ต้องเริ่มสักวันถ้าไม่เริ่มเลยมันก็ไม่ได้ทำแค่นั
1: ้
0: น
1: ในรูปแบบที่อาจารย์มีการเสนอเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนคะให้เอกชนเข้ามาร่วมงั้น
0: มาอันนี้ผมไม่รู้ในดีเทลผมไม่ได้สนใจเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นเรื่องอุทยานเนี่ยเราก๊อปปี้มาจาก National Park ของอเมริกาก็คุณตัวอย่างที่ผมไปเที่ยวมาไม่ว่าจะเป็นที่ Yellowstoneไม่ว่าจะเป็นที่เยซิเมติอะไรเนี่ยเขาก็จัดการอย่างที่ผมเห็นว่าเออบ้านเราทำไมทำอย่างนั้นไม่ได้เท่านั้นเอง
1: แล้วแถบในภูมิภาคเราอาจารย์ที่เราไปเที่ยวๆกันนะเขาก็ทำเหมือนกันนะ
0: ไม่รู้ผม
1: เกาลงเกาหลีสิงคโปร
0: ์เอาที่ผมมีประสบการณ์ตรงอะที่ผมไม่มีประสบการณ์ตรงผมไม่
1: จะไปเที่ยวอุทยานไหนวะคะ
0: พูดถึง
1: อาจารย์นะคะ
0: ว่ามีแบบเถื่อนๆเลยก็ไปเนี่ยผมก็ว่าถ้าผมมีเวลาผมจะไปตาดหมอกที่เพชรบูรณ์
1: อ
0: ะ
1: อาจารย์นี่เขาชอบเดินเขานะชอบแบบกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะสมัยก่อนก็ไปล่องโกง
0: หัวเข่าหัวแข็งอะไรมันโดนลื่นถลอกไปเรื่อย
1: อาจารย์อีกหนึ่งหน่วยงาน
0: อันนี้
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นการตั้ง41แต่ก็ฮือฮากันมากนะฮือฮาด้วยเหตุ2เหตุ
1: เพราะ
0: เหตุหนึ่งคือตัวหน่วยงานสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
1: ชื่อยาวจังอ่ะมีตัวย่อไหม
0: ซ
1: ึ่
0: งม
1: ัน
0: มีตัวย่อว่าปยป
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่าหลายคนคงจะคุ้นชื่อนี้ผมเข้าใจว่าทางผู้อำนวยการของปยปเนี่ยคุณณัฐพลหรือไงเนี่ยน่าจะเกษียณอายุวันนี้คณะรัฐมนตรีก็มีการแต่งตั้งพันตำรวจเอกวทัญญูวิทยาพโรไทยรองผู้อำนวยการสำนักงานปยปให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานปยปซึ่งเป็นตำแหน่งนักบริหารระดับสูงก็เท่ากับ41นะแล้วก็รองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ซึ่งดูแลก็ให้ความเห็นชอบด้วยก็มันก็มีภูมิหลังนิดนึง
1: ท่านนี
0: ้รองผู้การหนุ่ย
1: ท่านชื่อหนุ่ยผู้กำกับหนุ่ย
0: เขาเป็นรองผู้การกับตำแหน่งเดิมเขาเป็นภูมิกับใช่แต่เขาเป็นรองผู้การตอนที่เขาสไลด์มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านรองผอ.แล้วขึ้นมาเป็นผอ.ปยป.เนี่ยคุณหนุ่ยเนี่ยก็ผมก็คุ้นเคยกันก็เห็นตั้งแต่ท่านเป็นนายตำรวจติดตามคุณทักษิณตั้งแต่ปี2544ครับตอนนั้นยังเป็นรถน่าจะยศประมาณสารวัตร
1: ค่ะ
0: แล้วตอนหลังแกก็มาเป็นผู้ติดตามคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรผมยังเคยเจอแกตอนผมไปปีใหม่ปีจำ2560มั้งหรือไม่ใช่จำไม่ได้แล้วแถวนั้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: ยังเจอคุณก็เจอกันที่เชียงใหม่ครับผมไปแถวแม่ริมยังเจอคุณยิ่งลักษณ์ไปแล้วก็เจอแกนะก็เราก็รู้จักกันแล้วผมก็ไม่รู้แกไปไหนมาโผล่อีกทีผมก็เพิ่งมารู้ว่าแกมาเป็นรองผู้อำนวยการไอสำนักงานที่ว่าเนี่ยที่มีชื่อย่อ

0: ตั้งแต่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช
1: ้
0: ประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้ก็
1: เป็นเลยฮือฮา
0: ก็เลยฮือฮาแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ตื่นเต้นเพราะตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สไลด์มานั่งเป็น41แล้วไปปลัดกระทรวงกันหลายคนที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นมันมีภูมิหลังมันเป็นเรื่องของระบบราชการใช่ไหมบางทีเขาไม่ได้ต้องการมาอยู่เขาต้องการมาสว
1: ม
0: เพื่อจะได้ซีแล้วก็ตอนนี้ก็ขยับเข้าไป11ต้องไป11หมด11ไหนว่างก็ไปที่นั่นใช่ไหมก็รอจังหวะซอยเท้าไปก่อนไม่ใช่ปีนี้เพราะปีนี้จะไปไหนล่ะปลัดกระทรวงคมนาคมเกษียณปลัดกระทรวงพาณิชย์จบไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็เกษียณผมจำไม่ได้มันค่อยๆผุดมาในหัว
1: ค่ะแต่เป็นว่าที่อาจารย์บอกไปว่าเราต้องติดตามเรื่องนี้
0: เพราะอันนี้
1: เพราะอันนี้
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องระดับอธิบดีก็เหมือนกับตำรวจอะตำรวจก็จะเป็นเรื่องระดับรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนมาถึงระดับผู้บังคับการ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็น่าจะประมาณสักปลายเดือนสิงหามันก็จะล้อไปกับการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปีเพิ่งว่าปีนี้เนี่ยทางกองทัพบกกับผู้บัญชาการทหารบกท่านยังไม่เกษียณมันก็เลยไม่มีอะไรตื่นเต้นผมจำไม่ได้ว่าใครเกษียณบ้างอาจจะมีปลัดกระทรวงกลาโหมมั่งอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องของทหารเขาแล้วก็เดี๋ยวก็มีประกาศออกมาไม่ต้องไปเสียเวลายุ่งปวดหัว
1: แต่เวลาที่แต่งตั้งบุคคลไหนบุคคลใดขึ้นมาเนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่มีความสำคัญค่ะเพราะว่าส่งผลต่อเสถียรภาพในด้านต่างๆแต่หนึ่งในนั้นค่ะตอนนี้เรามาเช็คอุณหภูมิกันหน่อยเรื่องของเสถียรภาพการเมืองค่ะเพราะว่ามันมีสีสันเป็นรายวันเลยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะอาจารย์ว่าเรื่องของจังหวะการเมืองในช่วงนี้มันเป็นแค่เรื่องของการปล่อยข่าวไหมคะ
0: ก็มีส่วน
1: ทำไมมันมีข่าว
0: จริงๆคือรัฐบาลนี้จะไปเนี่ยถ้าจะไปนะถ้าจะไปมันมาจากสองส่วนความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยถ้ามันมีจริงแล้วมันมีน้ำหนักจริงซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีเขาก็คงจะพยายามเคลียร์กันจนจบมันอาจจะมีผิดใจกันนิดๆหน่อยๆคือคนเขาไม่ได้เขารู้จักกันมานานทั้ง3คนนะก็ทุกคนก็มีบทบาทก็แยกกันไปก็แฮปปี้ใช่ไหม
1: คุณเนวินคุณอนุทิน
0: เขาก็แฮปแต่ละคนก็มีพื้นที่ในการดูแลจัดการแล้วก็มีพลังทางการเมืองพลังทางธุรกิจอะไรเนี่ยก
1: ็ค่ะ
0: ถ้าตราบใด3คนนี้เขาไม่เผาผีกันเนี่ยถ้าเขายังเผาผีกันเนี่ยไม่มีปัญหา
1: ค่ะภูมิใจไทยแฮนด์ล
0: อ้าวคราวนี้ปันไม่โอเคมันไม่มีปัญหาอีกอันนึงก็คือว่าระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยอันนี้สิน่าสนใจกว่า
1: ไม่น่าจะมีอะไรมากก็วันนี
0: ้ไม่ก็เนี่ยมันต้องมีไม่มีนายกจะไปกอดคุณจุลพันธ์ทำไมอ่ะ
1: หนูกอดนิ้มที
0: ่ไม่รู้อ่ะก็ดูเนี่ยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: คือถ้ามันไม่มีอะไรอ
1: ่ะ
0: มันก็ต้องมี
1: ก็เป็นสไตล์ของท่านนายกหรือเปล่า
0: ไม่ใช่มันต้องมีแล้วกันมันต้องมีแต่ต้องเคลียร์กันแล้ว
1: เอาเหรอ
0: เออมีแต่มันเคลียร์กันแล้ว
1: ค่ะ
0: เอาพูดแค่นี
1: ้เนี่ยชอบพูดให้อยากแล้วก็จากไปทุกที
0: ไม่มีไม่อยากไม่จากอะไรทั้งนั้นแหละนะมี
1: ค่ะ
0: มันต้องมีสิใช่ไหมมันต้องมีอะไรสิไม่งั้นอยู่ดีจะมากอดกันทำไม
1: ระดับ
0: แล้วอยู่ดีจะมาถ่ายรูป3คนทำไมแล้วคุณไม่คิดเหรอเออ
1: มีถ้ามีเนี่ยมันระดับไหนคะแค่บางๆเบาๆ
0: คุณทำไมจะต้องไปรู้ทุกเรื่องเหรอ
1: หนูไม่ได้อยากรู้คุณผู้ชมเขาอยากร
0: ู้ไม่คุณผู้ชมเขาไม่อยากรู้หรอก
1: เขาบอกเขาส่งมาบอก
0: เขาบอกแค่นี้เขาก็เข้าใจนะ
1: โอเคอ
0: ันนี้คือมีแต่ว่าเขาก็ตกลงกันได้เอากรณีคุณพิพัฒน์คุณเนวิน
1: คุณอนุทิน
0: เขาก็มาถ่ายรูปให้ดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวอันนี้ถ้ามันมีเขาก็มากอดกันให้ดูเขาแค่นั้น
1: แล้วเราเชื่อไหมเรา
0: เชื่อไม่เชื่อไม่สำคัญภาษา body language เนี่ยภาษาท่าทางมันคือเขายิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนี
1: ้
0: ใช่ไหมมันขอมันออกมาที่หน้า
1: เ
0: ออคุณต้องดูอย่างนี้สิแล้วไม่แล้วเขามีระบบ
1: ยังไงคะ
0: เวลาเขาพักการเมืองเขาเวลาเขาติดต่อกันเขามีระบบว่าใครคุยกับใครเขามีโปรโตคอล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราจะต้องไปรู้ขนาดนั้นเลยหรือ
1: ก็อยากร
0: ู้ไม่ได้ไปเป็นรัฐมนตรีกับเขาซะหน่อยต้องไปรู้อะไรขนาดนั้น
1: ขนาดอาจารย์ยังรู้ข้อมูลเยอะเลยบางอย่างเราก็อยากรู้จากอาจารย์เนี่ยแหละค่ะประเด็นของฝ่ายค้าน
0: ผมว่าพูดอะไรไม่ค่อยได้หรอกคุณนุ่นเลยนะตอนนี้แค่ไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณก็ยังมีมีคนมากล่าวหาว่าผมโอ้โหขนาดเป็นกรรมาธิการงบประมาณยังอะไรนะยังอะไรนะ
1: ใหญ่โต
0: เขาใช้คำเขาใช้ว่าใช้คำผมจำไม่ได้แล้วยังมาช้าไหมเถอะ
1: กระทบกับความรู้สึกของอาจารย์หรือเปล่าเราม
0: ันไม่มันไม่มันไม่ค่อยกับมันก็

0: มันก็หงุดหงิดนะคนมาว่าเราแต่ผมก็เข้าใจโลกธรรม8อ่ะ
1: มันสัมผัสตาหูลิ้นกายใจของเรามันก็ต้องมีบ้าง
0: มันก็ต้องมีล่ะคนพูดกับเราไม่ดีเราก็ต้องมี
1: ดีนะ
0: เราก็ไปพูดกับคนอื่นเขาไม่ดีก็ต้องมีอ่ะวะใช่มั
1: ้ยแปลว่าเป็นคนที่ทักอารมณ์ได้ดีมั้ยที่สุด
0: ไม่คือเราไปพูดอะไรเขาไม่ดีเนี่ยเขาก็ต้องโกรธเรา
1: ถู
0: กมั้ยใครมาว่าเราเราก็ต้องโกรธเขาแต่ว่าเราเมื่อเรารู้ว่าเราโกรธในตอนนั้นเราไม่โกรธ
1: ค่ะ
0: จำไว
1: ้ค่ะ
0: ถ้าคุณไม่รู้ว่าโกรธตอนนั้นน่ะมันไปด้วยแรงโกรธ
1: ค่ะ
0: ถ้ารู้ว่าโกรธปั๊บตะคุบมันทัน
1: โอเคดีนะที่ทักอารมณ์ไว้ไม่งั้นก็จะดึงจังหวะไว้ให้ค่ะอาจารย์ค่ะเอาการเมืองเฉพาะประมาณนี้แล้วกัน
0: ประมาณนี้ประมาณน
1: ี้มาสวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวนิดเดียวมันก็จะมีเรื่องการอภิปรายไม่วางใจ
1: แ
0: ล้วก็ยังมีเรื่องศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ออกนะแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรก็ว่ากันไป ก็ตามเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี70ก็ว่ากันคือภาพข้างนอกกับภาพที่ผมเห็นเนี่ยคือมันไม่มีอะไรจริงๆนะว่าโอ๊ยจะพอจะไม่ลงโหวตให้มาตาตอนรัฐนูญอะไรงบประมาณวาระ
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะมันของที่ผมเห็นตรงหน้าไม่ใช่อย่างนั้น
1: ค่ะแต่วันไหนที่อาจารย์เขาเล่าว่าของที่เห็นตรงหน้าแบบชัดๆก็คืออะไรเดี๋ยวให้มาเปิดเผยในรายการฟังหูไว้หูนะคะอาจารย์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยขอคุยเบรกหน้าละกันค่ะอัปเดตหน่อยค่ะอาจารย์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเอากลุ่มที่เขาที่ขอทบทวนส
0: ิตอนนี้เป็นเรื่องการทบทวนนะก็เท่าที่ท่านปลัดพูดว่าไงล่ะ
1: คุณรัฐวรนต์แสงสนิทค่ะอันนี้เป็นข้อมูลของเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะตอนนี้มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วค่ะอาจารย์จำนวนประมาณ4,110,000
0: ราย
1: ค่ะ
0: จากคนที่ไม่ผ่านอ่ะ9,300,000ราย
1: ค่ะ
0: นะตอนที่มายื่นตอนนั้นมัน18.8 ล้านผ่าน 9.5 ไม่ผ่าน 9.3 ใน 9.3 เนี่ยมาขอทบทวนสิทธิ์เพื่อจะรับเพื่อให้เช็คข้อมูลเนี่ยประมาณ4ล้านกว่าย
1: ังมีเวลานะคะจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะ
0: ก็ทบทวนกันไปคราวนี้มันก็จะมีประเด็นใหญ่ในเนี้ยมันจะมีอันนึงที่พูดกันมากว่าเรื่องรถยนต์ใช่ไหม
1: รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละ
0: อันนี้มันเป็นเรื่องทางกรมขนส่งทางบกก
1: ็
0: จะมีรัฐมนตรีชื่ออะไรล่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อโต้งเขาเรียกชื่อเล่นชื่อโต้ง
1: ท่านเป็นสสที
0: ่ไม่รู้เป็นสสที่ไหนไม่รู้ผมก็เรียกแกโต้งโต้งเหมือนกับเรียกรัฐมนตรีพลาดอนว่าแบก
1: รุ่นน้องสวนกุหลาบ
0: วันนี้ยังเจอกันเลยก็เลยถามเขาก่อนไงบอกวันนี้ประชุมครม.ประชุมครม.วันนี้มีเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายอะไรบ้าง
1: นู่นไงเฟดเห็นอยู่คุณพลดอนนะเขาถ่ายรูปนะคะแล้วเขาก็ถือหนังสือของอาจารย์นะคะที่เป็นหนังสือซีรีส์ที่พาไปท่องเที่ยวอะค่ะอันนี
0: ้การมาร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
0: เขาว่าไงล่ะ
1: ประเด็นนะคะอาจารย์เรื่องของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือคนน่ะก็ไปขอยื่นเนี่ยที่สำนักงานขนส่งอะ
0: ประมาณสัก200,000 ลาย
1: 200,000 ลายด้วยกันค่ะ okay. อาจารย์แต่คราวนี้มันจะมีแบบระบบอัตโนมัติได้เลยไหมล่ะรถยนต์ที่มีอายุเกิน10 ปี20 ปี
0: โอเคแล้วโอเคแล้วคือรถที่ไม่มีเรียกว่าเหลือแต่ซากแล้วยังขับได้แต่ว่าเขาเรียกว่ามีแต่ราคาซากอันนี้ยกให้หมดเลยนะใช่ไหม
1: แล้วถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยถ้ารถอันนี้เขาไปสำรวจพิสูจน์แล้วว่าในชื่อเนี้ยรถเขาเก่าจริงๆอะค่ะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติที่ข้อมูลเขาไปลิงก์กับของกระทรวงการคลังเลยไหมคะ
0: ผมไม่แน่ใจเขาว่าไงนะ
1: คือ
0: เ
1: ขาอาจจะลิงก์กัน
0: ถ้าเขาลิงก์กันเขาก็มีการตรวจเช็คกันก
1: ัน
0: ก็ได
1: ้แต่ก็ยังอยากให้มายื่นอยู่นะคะ
0: ไปยื่นก่อนเถอะแล้วถึงเวลาก็จะต้องรอวันที่เขาจะต้องประกาศวันที่20 กันยา
1: แล้วในเบื้องต้นนะอาจารย์ถ้าเกิดตรงนี้นะเฉพาะกับตรงเนี้ยคาดว่าน่าจะมีคนได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมจาก 9.5 ก็จะ plus เข้าไปอีก 2-3 ล้านคนเลยทีเดียวนะ
0: ผมว่าไม่ถึง
1: เดี๋ยวรอข้อมูลในสรุปมาอีกทีละกันว่าตัวเลขที่ชัดเจนมันคืออะไร
0: คือ4ล้านที่ไปยื่นเนี่ย4ล้านที่ไปขอทบทวนสิทธิ
1: ์
0: มันก็มีหลายๆเรื่องนะทั้งเรื่องรถยนต์มอเตอร์ไซค์เรื่องสินเชื่อเรื่องอะไรเนี่ยคือมันจะเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะไม่ต้องไปคิดเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้น
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องสตังค์สตังค์มี
1: ตอนนี้คนที่เขาอยู่ในกลุ่มฐานล่างเขาก็ไม่ค่อยมีสตังค์ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะว่าคืองบมารายจ่ายปี2570เขาตั้งไว้ 42,000 ล้านยังไงก็พอถ้าไม่พอ 42,000 ล้านเพราะว่าคนผ่านการคัดกรองมัน มากกว่าที่คิดเนี่ยสมมุติว่าอย่างนั้นนะ มันก็ยังไปเอางบกลางที่มีอยู่1แสนล้านตัดไปได้อีกยอดนึง
1: ค่ะเรามีงบเอาไว้รอแล้วล่ะ
0: คำว่างบประมาณรายจ่ายนี่คือต้องรอรายได้นะครับ ถ้ารายได้ยังไม่มารายจ่ายไม่จ่ายยังไงตั้งใจว่าจะจ่ายอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจว่าจะมีรายได้อย่างนี
1: ้
0: แต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปได้ไม่ได้อย่างนี้แต่จ่ายต้องจ่ายเนี่ยมันจะมีปัญหา
1: อาจารย์ทิศทางของราคาข้าวของมันจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: จริงๆอะของมันแพงขึ้นมาระดับนึงแต่ว่าถ้าเราไปดูอัตราเงินเฟ้อนะนี่เขาแถลงอัตราเงินเฟ้อนะ
1: ของเดือนกรกฎาคมค่ะ
0: เงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 1.95
1: อันนี้ต่ำกว่าคาดการ
0: ใช่ใช่ใช่ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งสาระสำคัญ
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องของการตรึงราคาน้ำมันน้ำมันที่มันไม่ขึ้นก็มีผลเยอะ
1: เวลาที่เราดูตัวเลขนี้ค่ะก็ต้องดูตัวเลขเฉลี่ยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูเฉลี่ย7เดือนค่ะมกราถึงกรกฎาคมเนี่ยสูงขึ้นร้อยละ 1.2
0: ตอนนี้ร้อยละ 1.2 อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย7เดือนแรกก็อยู่ว่าก็ต้องบอกก็อยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของทางธนาคารประเทศไทยถ้าอยู่ในกรอบเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยนั้นไม่มีถ้าอยู่ในกรอบโอกาสที่จะลงดอกเบี้ยก็ไม่ค่อยมีงั้นทุกคนก็พินพอยชี้ไปพร้อมกันว่าปี2569เนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ยคงจะไม่มีการลดดอกเบี้ยหรือขึ้นดอกเบี้ยดอกเบี้ยนโยบาย 1% อย่างเงี้ยประมาณ
1: ราคาน้ำมันเนี่ยมันทำให้เราพอหายใจคล่องขึ้นได้ไหมคะพอดูราคาน้ำมันในตลาดโลกค่ะถ้าดูใบอะค่ะอยู่ที่ประมาณ80เหรียญด้วยกันค่ะถ
0: ้
1: าเป็นเบนซินนะคะอยู่ที่ประมาณ105เหรียญถ้าดีเซลอะค่ะอยู่ที่ประมาณ143เหรียญ
0: ประเด็นเป็นอย่างงี้เวลาจะดูว่าราคาหน้าสถานีบริการมันจะขึ้นหรือลงให้ดูที่การชดเชยตอนนี้เบนซินเนี่ยชดเชยลิตรละ68สตางค์แก๊สโซฮอล์95นะแล้วราคาขายปลีกเนี่ยยืน36บาท69โอเคไหมยังชดเชยนะส่วนดีเซลล่าสุดเนี่ยชดเชยเช้าวันเนี้ยลิตรละ5บาท60ตังค์ก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลงเขาก็ลดการชดเชยลงมาราคาหน้าสถานีบริการก็ยังเท่าเดิม36บาท69สตางค์เอาแค่2ตัวนี้หลักง่ายๆสำหรับเบนซินเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เป็นไม่ติดลบอาจจะเก็บเข้ากองทุนสักบาทนึงเนี่ยแล้วราคาน้ำมันยังลดลงอีกเนี่ยก็คงจะลดราคาหน้าสถานีบริการในกรณีของดีเซลหมุนเร็วเนี่ยถ้ามันไม่ลงมาพวดเนี่ยนะผมคิดว่าระดับที่รัฐบาลอยากจะลดราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการเนี่ยการชดเชยเนี่ยคงจะต้องลดลงประมาณหรือประมาณสักลิตรละ3บาทนะเพราะว่าลิตรละ3บาทก็วันละ200ล
1: ้
0: านแล้วก็ที่ตอนนี้ที่ปวดหัวจริงๆคือคนที่หนีจาก B7 ไป B20 เพราะ B20 เนี่ยชดเชยลิตรละ10บาท
1: ค่ะ
0: นะตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูแล้วอีกอันนึงที่ต้องดูคือว่าฐานะกองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบเท่าไหร่ตอนนี้มันติดลบประมาณสัก 69,000 ล้านผมจำไม่ผ
1: ิดใช่ๆค่ะตัวเลขนี
0: ้ถ้าให้ผมเดานะกำลังที่รัฐบาลจะรับมือกับเรื่องตัวเลขการอะไรล่ะ
1: ชดเชย
0: เรื่องขาดทุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขาดทุนสุทธิเนี่ยเมื่อก่อนผมก็คิดว่าตัวเลขในใจเขาน่าจะประมาณ70,000
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดตอนนี้ถ้ามันยังพอไปได้นะผมคิดว่าประมาณสัก80,000คือตอนนี้มีรูมเหลืออยู่ประมาณ10,000ล้าน
1: ค่ะ
0: อันนี้คืออั้นได้แค่นี้ละนะแต่ระหว่างทางก็ถ้าราคาน้ำมันไม่ผันผวนมากก็ใช้การปรับกองทุนน้ำมันแต่ชดเชยอ่ะยังชดเชยอยู่ยังไม่ถึงขั้นที่เราเรียกเก็บมีอยู่ช่วงนึงที่เราเรียกเก็บมาอยู่พักนึงใช่ไหมทำให้ยอดมันลงมาตอนนี้มันก็กลับมาที่เก่ามันเด้งขึ้นเด้งลงอ่ะ
1: งั้นดูสถานการณ์ประเมินเป็นรายวัน
0: เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้ามันเป็นราคาประมาณนี้แล้วการชดเชยเป็นอย่างนี้เบนซินอาจจะมีโอกาสลดแต่ดีเซลเนี่ยถ้ามันไม่ลงมากๆเขาไม่ลดสองขาหรอกคือลดชดเชยน้ำมันด้วยลดหน้าสถานีบริการด้วยแต่ถ้าเกิดจะลดเนี่ยเขาก็จะลดคู่ๆกัน
1: ค่ะให้ดูและติดตามในรายการของเราได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์
4: มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
5: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
9: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
9: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
8: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official
9: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคลุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: มีเรื่องร้อนครับเรื่องร้อนนี่คือการที่ประธานาธิบดีทรัมป์นี่ระเบิดอารมณ์ใส่รัฐมนตรีสงครามพิทักษ์เสร็จในการประชุมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แคมป์เดวิดแคมป์เดวิดถือเป็นทำเนียบขาวแห่งที่2เป็นการประชุมครม.นอกสถานที่ปรากฏว่าทรัมป์ยุ่งมากแหล่งข่าวไม่ว่าจะเป็นวอชิงตันโพสต์หรือว่าไวเน็ตบอกว่าทรัมป์ยุ่งเพราะว่ามันมีข่าวที่มาจากกระแสหลายกระแสบอกว่าขีปนาวุธพิสัยไกลแม่นยำในคลังแสงของสหรัฐนั้นล่อยหรอลงไปเพราะการเปิดศึกโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงทรัมป์บอกว่าผมถูกหลอกชี้ไปที่เฮกเซตเลยนะบอกว่าข้อมูลที่ได้มาจากรัฐมนตรีสงครามไม่ได้บอกอย่างนั้นนะไม่ได้บอกว่าคลังแสงอาวุธร้อยหรอดังนั้นทรัมป์จึงพูดคล้ายๆกับว่าเขาก็เลยตัดสินใจถล่มอิหร่านอย่างหนักสองสัปดาห์ถล่มกันทุกวันวันละ 5-6 ชั่วโมงจนกระทั่งขีปนาวุธที่สำคัญโทมาฮอคแพทริออตทาร์ตซึ่งเป็นทั้งขีปนาวุธพิสัยไกลที่แม่นยำกับเป็นระบบต่อต้านอากาศยานของฝ่ายตรงกันข้ามที่เรียกว่าอินเตอร์เซปเตอร์อยู่ดีๆมันร่วงลงจากสต็อกที่มีอยู่ทรัมป์คล้ายๆจะหาแพ้ครับว่าเฮ้ยที่ผ่านมาทรัมป์ไม่เคยรู้มาจากรัฐมนตรีสงครามหรือเหล่าบรรดาแม่ทัพนายกองเลยว่าอาวุธที่ใช้นั้นร่อยหรอจริงๆถ้าเราติดตามสิ่งที่ทรัมป์พูดก็ดีรัฐมนตรีสงครามพูดก็ดีตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นบอกว่าไม่มีปัญหาเรามีอาวุธมากมายสู้กันได้ไม่มีกำหนดไม่มีพิกัดตรงกันข้ามทรัมป์จะพูดเสมอว่าฝั่งอิหร่านต่างหากเราที่อาวุธหมดเราทำลายจนกระทั่งไม่เหลือไม่มีขีปนาวุธไม่มีกองทัพเรือไม่มีกองทัพอากาศเหลืออยู่แล้วแต่ความเป็นจริงปรากฏว่าทรัมป์เองพออ่านสื่อหลายสื่อที่แอบไปเช็คข้อมูลบอกว่าตอนนี้คลังแสงอาวุธหลักๆนั้นถึงจุดที่ถ้าเกิดกรณีมีความตึงเครียดรอบใหม่ในเอเชียหรือในทะเลจีนใต้หรือถ้าสมมติว่าจีนคิดการใหญ่ฉวยจังหวะโอกาสที่อเมริกากำลังยุ่งๆอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยเกิดโจมตีไต้หวันขึ้นมาอเมริกาจะสามารถส่งอาวุธส่งทหารมาช่วยปกป้องไต้หวันหรือเปล่าการประเมินของนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์บอกว่านี่แหละคือความเสี่ยงว่ามันจะทำให้จีนและรัสเซียรู้สึกฮึกเหิมเลยว่าตอนนี้นั้นเนี่ยทรัมป์ตกอยู่ในภาวะอาวุธก็ไม่พอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปิดเกมสงครามนี้อย่างไรเป็นที่มาของข่าวที่ว่าทรัมป์ยั่วรัฐมนตรีสงครามมากแล้วมันก็เกิดกรณีว่าถ้าเป็นเช่นนี้ทรัมป์จะทำไงต่อไปกับรัฐมนตรีสงครามตัวเองเพราะว่าพิทักษ์เสร็จอย่าลืมว่าเป็นสายบูและเอาใจทรัมป์ตลอดทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์นั้นก็จะหันไปมองทรัมป์แล้วก็จะชื่นชมท่านประธานาธิบดีว่าถ้ามีความกล้าหาญท่านเป็นผู้ที่เด็ดเดี่ยวทำให้สงครามครั้งนี้จัดการกับอิหร่านได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ในความเป็นจริงก็คือว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นเลยอิหร่านยังมีขีปนาวุธตอบโต้ได้แล้วยังยิงเข้าไปใส่ฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลาง โดยที่ระบบต่อต้านอากาศยานของสหรัฐในฐานทัพเหล่านั้นอ่อนแอลงตลอดถ้าไม่มีอินเตอร์เซปเตอร์หมายถึงสามารถยิงขึ้นไปสอยหรือปะทะกับขีปนาวุธของฝ่ายศัตรูถ้าไม่มีเครือข่ายของระบบต่อต้านอากาศยานนั้นจะเป็นจุดอ่อนที่สำคัญทำให้ฐานทัพสหรัฐในหลายประเทศตะวันออกกลางนั้นกลายเป็นเป้าที่ไม่อาจจะป้องกันตัวเองได้ประโยคที่สื่อต่างๆอ้างทรัมป์พูดใส่รัฐมนตรีสงครามคือผมถูกหลอกลวงเกี่ยวกับสถานะคลังสำรองขีปนาวุธปกติทรัมป์จะใช้คำแรงกว่านี้แต่คำนี้อาจจะได้ยินผ่านหูที่สองหูที่สามเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าทรัมป์ยั่วนั้นทรัมป์จะไม่แค่บอกว่าผมถูกหลอกทรัมป์จะบอกว่าเฮ้ยคุณโกหกผมเฮ้ยคุณทำให้ผมตัดสินใจผิดเพราะคุณเอาข่าวลวงมาให้ผมแต่มันสะท้อนถึงรอยร้าวในสายบังคับบัญชาของการทำสงครามแล้วมันจะมีผลกระทบโดยตรงครับต่อความเชื่อมั่นในการดำเนินนโยบายความมั่นคงระดับสูงเลยทีเดียวนักวิเคราะห์โดยเฉพาะที่ติดตามเรื่องอาวุธเรื่องความสามารถในการทำสงครามของสหรัฐก็เตือนออกมาอย่างน่าคิดมีคลังสมองอย่างซีซิสหรือศูนย์กลางศึกษายุทธศาสตร์นานาชาติบอกอย่างนี้เลยครับบอกว่าถ้าเกิดความขัดแย้งกับมหาอำนาจอย่างจีนหรือรัสเซียในขณะนี้สหรัฐจะเผชิญกับอัตราการใช้ยุทธภัณฑ์ที่รวดเร็วกว่าปัจจุบันหลายเท่าซึ่งคลังแสงที่มีอยู่จะไม่สามารถรองรับสมรภูมิในแปซิฟิกได้แปลว่าถ้าเกิดเรื่องในแปซิฟิกในทะเลจีนใต้รอบๆไต้หวันหรือเกาหลีเหนือซึ่งเกาหลีเหนือเพิ่งออกข่าวมาอย่างเข้มข้นดุดันว่าญี่ปุ่นกำลังเสริมสร้างแสนยานุภาพทางทหารเกาหลีเหนือบอกเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมการเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นทางทหารเหมือนกันและเกาหลีเหนือก็ยังยืนยันว่าใช้อาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองเป็นตัวต่อสู้เกาหลีเหนือบอกว่าอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้นั้นเป็นศัตรูทวิชกะข่าวที่รู้ออกมาจากแคมป์เดวิดบอกว่าทรัมป์ระเบิดอารมณ์ใส่รัฐมนตรีกลาโหมจึงเป็นเรื่องใหญ่ยืนยันว่าทรัมป์เชื่อแล้วว่าตอนนี้คลังแสงอาวุธร่อยรอ2ทรัมป์จะทำยังไงกับรัฐมนตรีสงครามทรัมป์ต้องหาแพะและแพะตัวนี้จะยอมหรือไม่แล้วมันจะทำให้ทรัมป์ต้องตัดสินใจยุติสงครามประกาศชัยชนะกลับบ้านหรือยังจะลุยต่อจะเอาอาวุธมาจากไหนทั้งหมดนี้คือจุดเปลี่ยนผันสงครามของสหรัฐในอิหร่านที่อยู่ในจุดที่ต้องวิเคราะห์เกาะติดกันว่าทรัมป์จะออกจากภาวะขาดแคลนอาวุธในจังหวะที่กำลังลูกผีลูกคนได้อย่างไรครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 105.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
5: Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบ5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7 วัน 4 คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึก

0: านที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับอีกสักครู่จะได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์การวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนก่อนจะคุยกับท่านก็มีข่าวดีๆมาแจกมาฝากกันอยู่เลยทุกๆเช้านะครับนั่นก็คือช่วงนี้ตามกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับไปดูการเดินหน้าสร้างเครือข่ายผู้นำด้านการค้าเสรีกันครับซึ่งล่าสุดได้เปิดตัวโครงการการสร้างความเข้าใจประโยชน์ของ FTA สร้างเครือข่าย FTA Club รุ่นที่4นะครับที่ได้ต่อยอดการดำเนินงานจากการสร้างผู้รับรู้สู่การสร้างผู้ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์โดยในปีนี้ได้คัดเลือกผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและสื่อมวลชนกว่า40รายนะครับที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมติวเข้มและพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งเรื่อง FTA การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ AI ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก่อนเข้าสู่หลักสูตรครับเรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆที่เปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้าน FTAสามารถนำความรู้และประสบการณ์เรื่อง FTA ไปต่อยอดและถ่ายทอดเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนรวมทั้งเตรียมรับมือกับความท้าทายนะครับของการค้าโลกยุคใหม่และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศต่อไปครับนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจสำหรับท่านที่ชอบลุ้นนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมทั้งลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับพอมีเงินแล้วเราก็ไปเที่ยวกันนะครับแต่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างไรเดี๋ยวคุยกับคุณปีเตอร์ชาแมนนะเนี่ยสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวิชาครับและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
3: ครับจริงๆคุณปีเตอร์ก็เป็นคนที่เที่ยวหลายๆที่นะครับทั้งต่างประเทศทั้งเมืองไทยเป็นอีกหนึ่งท่านที่บางทีไปหลายๆจังหวัดมากกว่าคนไทยที่เกิดมาจนทุกวันนี
4: ้คุณวิชาอยากจะตรวจสอบไหมว่าผมไปที่ไหนบ้าง
3: อยาก
4: มีจังหวัดอะไรไหมที่คุณวิชาจะพูดแล้วก็ผมจะบอกไปแล้วไม่เคยไป
3: สตูล
4: ไป
3: มาแล้วเหรอครับบึงกาฬ
4: ไป
3: เฮ้ยสุพรรณบุรีเอาใกล้ๆหน่อย
4: สุพรรณบุรีผมไปสิ
3: โอ้โหถ้าอย่างนั้นผมไม่ถามต่อแล้วครับผมเดาว่ามี
4: มุกดาหาร
3: จังหวัดเท่านั้น
4: มุกดาหารไม่ได้ถามมุกดาหารนะ
3: ไม่ถามอาจจะไปมาแล้วด้วย
4: ไม่ได้ถามเรื่องสระแก้วฮะไม่ได้ถามเรื่องยาลา
3: ไม่ถามนะเราก็ไปหมดแล้ว
4: ยาละระนองอะไรนะ
3: ระยองระนองยะลา
4: ไปหมดแล้ว
3: คุณได้มีจังหวัดไหนที่ยังไม่ได้ไปบ้าง
4: นึกไม่ออก
3: นึกไม่ออก
4: นะนึกไม่ออกแต่ว่าจะบอกนะมีอาชีพอุทยานที่ไม่เคยไปนะครับจริงอะฮะจริงอะฮะเพราะว่ามันมีอุทยานในประเทศไทยเยอะแยะมากมายที่น่าไปนะฮะแต่ว่าจะไปแล้วไม่ไปนะมันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะว่าหนึ่งถ้าผมจะเดินทางไปอุทยานผมก็ต้องคิดเอ้ยมันน่าไปขนาดไหนเลยจะไปที่อื่นเยอะนะฮะในประเทศไทยอุทยานเยอะผู้ฟังรู้เปล่าว่าบ่อยครั้งมากผมก็ชอบว่าคนไทยนะฮะว่าคนไทยเลยว่าโอ้ชอบไปญี่ปุ่นชอบไปเกาหลีชอบไปอเมริกาชอบไปนี่นั่นไปจีนอะไรเอ้าคุณเคยไปนานไม่เคยไปคุณเคยไปอุทยานที่เคยไปถ้ำชื่อภูผาเพชรที่สตูลไหม ไม่เคยได้ยินเคยไปพนมรุ้งไหมไม่เคยไปเคยไปปราสาทเทียนพี่ไม้ไหมไม่เคยไปเคยไปเอ้ามีอะไรไปเยอะแยะมากมายทำไมต้องไปญี่ปุ่นด้วยอะไรก็ต้องไปเที่ยวในประเทศไทย ก็อุดหนุนคนไทยเพราะว่าเรารู้นะฮะว่ารายได้ของประเทศนี้นะประเทศไทยนี้นะถ้าเราพูดถึง GDP นะ Gross Domestic Product นะฮะผู้ฟังครับเกือบ 20-22% นะฮะนะมาจากเซกเตอร์ท่องเที่ยว Service แล้วก็ท่องเที่ยวนะฮะอันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าโอเคอีกส่วนหนึ่งอาจจะมาจากอื่นๆเช่นอุตสาหกรรมอะไรๆอุตสาหกรรมก็ใหญ่นะฮะแต่ท่องเที่ยวมันใหญ่นะถ้าคนไทย70ล้านคนไปเที่ยวไทยนะฮะเที่ยวในประเทศไทยนี้คิดดูก็แล้วกันนะฮะว่า GDP ของเรานะฮะที่โอ้ที่มันแบบง่อยๆนะ 1.5% มันก็น่าจะขึ้นเป็น 2-2.5% ได้ถ้าไปเที่ยวไทยได้จะมาแล้วก็อย่างน้อยก็พ่อค้าแม่ค้าเด็กนุ่มที่ขายของข้างถนนอะไรนั้นด้วยก็จะมีชีวิตที่มันดีขึ้นหน่อยแล้วก็จะรู้เรื่องประเทศไทยมากขึ้นด้วยเช่นคุณวิชัยนะจะถามนะจะสอบนะฮะคุณวิชัยเคยไปสังขละบุรีไหม
3: สังขละที่แค่ยังไม่เคยไปสังขละ
4: ไม่เคยไปสะพานมอญใช่ไหมไม่เคยไปใช่ไหม
3: ผมไปเมืองการก็แค่สะพานข้ามแม่น้ำแควตรงนั้นนะครับ
4: เท่านั้นนะ
3: เท่านั้น
4: เคยไปเมืองแร่ปีล็อกไหม
3: เคยได้ยินแต่ไม่เคยไป
4: อ๋อไม่เคยไปใช่ไหม
3: คุณพิธาถามต่อนี่ผมหมดเลยนะครับหลายๆที่เนี่ยผมยังไม่เคยไปผมพูดแต่ทำหน่วยงานแล้วเวลาไปก็ไปทำงานไปทำข่าวไปแล้วพวกเนี้ยแต่ว่าจะไปเที่ยวน้อยเป็นคนที่ไม่ได้เที่ยว
4: เอาอันนี้ผู้ฟังครับ
3: ครับ
4: อย่าให้ผู้ฟังสื่อสารกับเราหน่อยมีที่ไหนแนะนำไหมแนะนำให้คุณวิชัยไปเที่ยวในประเทศไทยมีไหมแล้วก็พีเตอร์อาจจะไม่เคยไปก็ได้นะฮะพีเตอร์อาจจะอยากไปเหมือนกันนะอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปอาจจะนั่งรถไปอาจจะบินไปก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะใช่ผู้ฟังนะติดต่อเรายังไงหรือสื่อสารยังไง
3: เราก็มีช่องทางทันสมัยทาง Facebook Live YouTube Live นะครับมีช่องให้คอมเมนต์ผู้ฟังส่งมาได้เลยนะครับบางท่านบอกไม่ถนัดเอา022481657อันนี้ก็โทรฝากกับทีมงานเราได้ช่วยแนะนำกันนิดนึงนะครับบางทีก็เรียกว่า
4: ใช่อ
3: ยู่ในเมือง
4: แล้ว
3: เที่ยวยังไม่เที่ยวเลย
4: แล้วก็ถ้าจะแนะนำก็ช่วยบอกเราด้วยว่าข้อดีของมันคืออะไรหรือถ้ามีข้อที่ควรจะดีขึ้นหน่อยบอกเราหน่อยก็ได้นะเพราะว่าคนที่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อปีเตอร์เหมือนกันนะฮะคนนี้ลง Facebook ทุกวันนะฮะทุกวันว่าที่ควรจะไปเที่ยวในประเทศไทยทุกวันนะฮะเขาก็ลงไปนะฮะก็ส่งลูกแล้วก็บอกว่าควรจะไปนี่เพราะมันดีนี่นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ค่อยดีเขาก็จะบอกอ๋อเราอาจจะต้องระวังเรื่องอันนี้หน่อยคนนี้ก็จะสิ่งที่คนนี้ไม่ชอบเลยผมเฉยๆระดับหนึ่งแต่คนนี้ไม่ชอบฝรั่งหรือคนต่างชาตินะฮะเข้าในอุทยานต้องเสียค่าเข้ามากกว่าคนไทยคนนี้ก็เพราะว่าคนนี้ก็อยู่ประเทศไทยนานกว่าผมก็อยู่40ปี
3: อ
4: ายุเกือบจะ80แล้วก็เดินทางทุกวันนะฮะจะก็บอกที่ไหนที่คนไทยเข้ามา20บาทแต่ฝรั่งต้องเสีย200บาทก็บอกพุ่มหลับไม่ได้เขาไม่เข้า
3: ครับผม
4: นะครับผมก็รู้จักหลายคนที่คิดอย่างนั้นผมชอบไหมก็ไม่ชอบแต่ผมคิดก็มีสิทธิ์จะเข้าแล้วไม่เข้าก็อย่างนั้นถ้ามันไม่นะมีอุทยานเล็กๆนะฮะมันริมเบาะน้ำระวังทางไปที่จะไปสังกลาบุรีนะฮะครั้งแรกผมก็ขับรถยนต์นะฮะแล้วผมจะเข้าไปนะฮะตอนนั้นก็เหนื่อยละอะไรด้วยหงุดหงิดด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกอ๋อมีคนไทยในรถแล้วก็มีคนต่างชาติในรถมีคนต่างชาติ3คนแล้วมีคนไทยคนหนึ่งเขาบอกอ๋อคนนี้20บาทครับแต่3คนนะฮะนี่นะฮะฝรั่งนะฮะต้องเสียคนละ200อ่ะบอกฉะนั้นไม่เอาเพื่อนก็บอกเฮ้ยไม่เอาก็บอกไม่เข้า
3: คร
4: ับ นะฮะแต่ว่าโอเคก็สวดดาบก็เข้าไปก็ไม่คิดอะไรมากหรือบางครั้งก็จะมั่วๆกับเขาจะเฮ้ยผมเป็นคนไทยนะ อย่าไปดูหน้าผมสิครับผมเป็นคนไทยล้วนๆผมก็เขาก็หัวเราะเราให้เข้าใช่ไหมบางทีใช่ไหมแต่ว่าที่จะบอกนะฮะว่าอุทยานในประเทศไทยแต่ละที่ถ้าเราพูดถึงคุณภาพพูดถึงความสะอาดพูดถึงฟาซิลิตี้ต่างๆมันต่างกันเยอะมากต่างกันเยอะมากๆนะฮะผู้ฟังครับมีครั้งหนึ่งนะอันนี้เป็น11ปีที่แล้วนะนานละนะฮะตอนนั้นผมก็ซื้อ SUV คันใหม่แล้วก็คิดเอเราอยากจะไปเที่ยวขับรถไปไหนก็แล้วก็ออกจากกรุงเทพผ่านหัวหินผ่านชุมพรผ่านสงขลาผ่านนครศรีธรรมราชแล้วก็ข้ามไปสตูลไปเกาะล้านใช่ไหมเกาะล้านหรือเปล่า
3: แล้วก็ไม่ใช่เกาะล้านนั่นจะเป็นเกาะช้างตลาดหรือเปล่าฮะ
4: เกาะช้างค่ะใช่แล้วก็ไปน่านแล้วก็ไปภูเก็ตแล้วก็ไประนองอะไรๆด้วยตอนนั้นเราก็มีเป้าหมายว่าระวังทางแล้วก็จะไปชายหาดเกือบทุกชายหาดถ้าเป็นไปได้นะบางที่ก็ชายหาดก็ไม่ได้เป็นอุทยานบางที่ก็เป็นอุทยานเนาะ
3: คร
4: ับ แล้วก็จะมีน้ําตกบางที่ก็เป็นหรือมันไม่นะบางครั้งก็เป็นบางที่นะก็เป็นอุทยานบางที่ก็ไม่ได้เป็นอุทยานพวกก็เข้ามาเยอะเลยอุทยานบางที่สะอาดสะอาดเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นก็เก็บให้มันเรียบร้อยตอนที่เราจะพูดเราก็มีคำแนะนำอาจจะมีกระดาษสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะควรจะเข้าไปก็ดูอันนี้เป็นแผนที่อะไรๆด้วยแต่ผู้ฟังครับบางที่เราเข้าไปขยะทั้งนั้นขยะเยอะมากขนาดนี้นะครับผู้ฟังครับเป็นอุทยานสองเป็นของรัฐทำไมไม่มีใครไปเก็บถังขยะทางขยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีขยะกองไว้ข้างแล้วก็ที่ชายหาดอะไรด้วยก็มีขยะเยอะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผู้ฟังครับแล้วก็มีคนต่างชาติที่อยู่ในวงที่เป็นเพื่อนเขาก็บ่นด้วยเฮ้ยทำไมอุทยานนี้มันสกปรกจังทำไมขยะเยอะจังอะไรด้วยทำไมไม่มาเก็บอะไรประมาณนั้นทำไมมันมีหมาจรแล้วก็มีอุจลิตของหมาจรเยอะแยะมากมายไม่มาเก็บอะไรนี้ด้วยเขาก็บ่นอันนั้นมันขนาดเป็นอุทยานนะครับผู้ฟังอาจจะบอกเฉยๆอาจจะคิดเฉยๆเอ้ยชินกับมันแล้วกับประเทศไทยเป็นอย่างนี้แล้วอย่าพูดแบบนั้นอย่าคิดแบบนั้นสิครับมันไม่ได้ถ้าเราเป็นประเทศท่องเที่ยวก็ต้องคิดสิครับที่เที่ยวอุทยานก็ดีไม่เป็นอุทยานก็ดีแต่รัฐบาลก็รับผิดชอบบางที่นะฮะหน้าป่ายเช่นเอามะนาวคุณวิชัยเคยไปเอามะนาว
3: อ๋อเคยนี
4: ่โอเคเจอมาแล้วเอามะนาวสวยนะใกล้ๆชุมพรนะฮะแล้วก็มีค่ายทหารที่นั่นเน
3: า
4: ะ
3: ใช่
4: ทหารก็ไปขวาดทุกวันไปทำความสะอาดทุกวันเลยฮะหน้าป่ายสวยนะฮะถ้าเราเป็นประเทศท่องเที่ยวนะฮะก็ที่เที่ยวก็ต้องมีคุณภาพสิครับ
3: ต้องครับ
4: ต้องมีคุณภาพไอ้ไม่ต้องการให้เพื่อนญาติหรือคนที่ไม่รู้จักการลง Facebook โอ้ไปเที่ยวนี้มันแย่มากเลยไปเที่ยวนี้มันสะอาดไปเที่ยวนี้มีคนเมาเยอะอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งที่เราเจอนะฮะไปเที่ยวนะฮะผมเคยไปเที่ยวก็มันน้ำตกนะไม่ได้ไกลมากนะนักน้อยยกนะฮะที่เคยมีน้ำท่วมจำได้ไหมแล้วก็มีคนตายนะฮะเคยไปเที่ยวที่นั่นรู้ไหมว่าตอนนั้นผมมีลูกอายุน้อยๆเล็กๆอะไรเข้าไปนั้นคนเมามาเยอะเลยเราก็มาแกล้งเออฝรั่งเราก็มาจะเออมาบัชนแล้วก็จะไปจับลูกอะไรแล้วภรรยาตอนนั้นเขาก็กลัวอะไรด้วยผู้ฟังครับประเทศท่องเที่ยวประเทศนี้มันต้องน่าเที่ยว
3: ใช่
4: นะครับต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าผมก็อยากจะรู้คุณวิชัยอาจจะรู้ผมไม่รู้เลยนะว่าผมรู้นะฮะว่าท่องเที่ยวมีงบประมาณเยอะท่องเที่ยวไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลมันหรืออะไรก็มีเงินที่จะทำแล้วมันหายไปไหนก็อยากจะรู้ทำไมเขาไม่ได้ใช้เป็นประสิทธิภาพก็ไม่แน่ใจนะ
3: คร
4: ับ คุณวิชัยรู้ป่าวทำไมมันเพราะว่าเท่าที่ผมรู้นะงบประมาณท่องเที่ยวในประเทศไทยก็เยอะเพราะรัฐบาลเห็นว่าเป็น priority ของเราว่ามันต้องเป็นถ้าเราจะทำให้ที่เที่ยวในประเทศไทยดี แล้วก็ต้องมีเงินที่จะดูแลมันได้ที่จะรักษามันได้ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกแบบหลายที่เลยนะฮะมันเงินที่เขาได้มามันรั่วไหลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะถึงก็ไม่ดูแลนะครับก็ผมก็คิดนะฮะว่าผมไม่ได้คิดก็แล้วกันผมรู้ผมเคยเจอนะฮะที่แถวภูเก็ตผมไม่บอกที่ไหนแล้วฮะ
3: คร
4: ับ ตอนนั้นผมก็นั่งเรือไปจะไปเกาะนะฮะแล้วผมก็ตอนที่ไปนะมีเรือไปหลายลำนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีไกด์ทัวร์นะฮะไปกับคนแล้วก็คนที่เข้าไปแบบอิสระไม่ต้องเสียตังค์เลยแต่ไกด์ทัวร์นะฮะภาษาอังกฤษก็เรียกว่าทัวร์ไกด์แต่คนไทยก็เรียกว่าไกด์ทัวร์นั้นเขาก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่คุยสักนิดนึงอะไรแต่คนที่อยู่ก็ผ่านหมดเลยนะฮะก็ไม่ได้เสียตังค์นะฮะแต่ไม่รู้นะฮะว่าทำไมเจ้าหน้าที่ก็หลับตาเปิดหูให้เขาผ่านแบบนั้นเพราะอะไรก็ไม่แน่ใจผมก็เดาได้นะฮะคุณวิจัยผู้ฟังก็น่าจะเดาได้เออไกด์ทัวร์ก็ไปเจรจากับเขาระดับหนึ่งครับใช่ไหมเน
3: าะมันเป็นเรื่องจริงๆที่มันเกิดขึ้นที่หลายๆคนอาจจะเจอมานะคุณปีเตอร์เจอมาเองเลยนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าหัวหน้าอุทยานหน่วยงานต่างๆเขาจะได้ยินได้ฟังอย่างที่คุณปีเตอร์เล่าหรือเปล่าแล้วต่อให้เขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาทำอะไรนี่เป็นโจทย์ใหญ่มากๆเลยครับคุณฟัง
4: ก็ใช่สิครับผมก็ถ้าคุณรู้ถ้าคนเห็นควรจะฟ้องควรจะบอกนะควรจะฟ้องผู้ใหญ่ควรจะฟ้องรัฐฟ้องตำรวจหรืออะไรด้วยถ้าเห็นทุจริตในนะฮะหรือรั่วไหลในงบของท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่าที่บอกท่องเที่ยวเป็นไม่ใช่ priority อันดับหนึ่งในประเทศไทยแต่มันใกล้ถ้าไม่เป็นหนังหนึ่งนะฮะก็อาจจะรองหนึ่งสักหนึ่งขั้นก็ได้นะ
3: ใช่ครับ
4: นะฮะจะมา
3: จริ ง
4: ถ้าคนในรัฐบาลฟังก็ให้เขาแบบจริงจังเรื่องท่องเที่ยวด้วย
3: ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องเจออย่างอาจารย์วีระนะฮะที่ท่านกรุณาชี้แนะให้กับหน่วยงานโดยเฉพาะทางเขาที่จะเป็นหน่วยงานการท่องเที่ยวทางกรมอุทยานแห่งชาติอย่างนี้นะคร
4: ับ
3: โอ้โหเจอเข้าไป
4: อาจารย์วีระของรายการเราเองใช่ไหม
3: คือด้วยของคลื่นความคิดของเราครับ
4: ครับผมก็ดีครับโอเค
3: เพราะยังฝากเอาไว้ฮะแล้วคุณปีเตอร์ฮะคุณผู้ฟังท่านหนึ่งแนะนำให้คุณปีเตอร์ผมและคุณผู้ฟังหลายๆท่านไปที่หมู่บ้านคีรีวงศ์นครศรีธรรมราชนะครับเขาบอกอากาศดีที่สุดในประเทศไทยน้ำนี่ไหลมาจากน้ำตกใสแจ๋วเลยนะครับแล้วก็มีปลาที่ว่ายทวนน้ำเหมือนกับแซลมอนชอบมากๆนะฮะ
4: ไปที่นั่นนะฮะคนไทยชอบกินขนมนะฮะไปกินขนมที่นั่นต้องกินมันคุดขัดนะฮะมันคุดขัดเคยได้ยินไหมคุณวิชัย
3: เคยได้ยิน
4: นะฮะก็จะเป็นมังคุดที่เป็นดิบๆหน่อยแล้วก็เสียบไม้แล้วก็เขียนเป็นขนมอร่อยนะนครศรีธรรมราชมีครับผม
3: ที่นั่นผมก็จะคุ้นลานสกานะฮะก็บอกว่าเป็นอากาศดีมากๆนะฮะ
4: บ้านคีรีวงศ์ใช่ไหม
3: ฮะ
4: โอเคบันทึกไว
3: ้ทุกฟังท่านใดไปมาแล้วหรือว่ามีโอกาสที่จะไปเล่าสู่กันฟังกันสักนิดหนึ่งครับโอ้นี่แสดงว่าเมืองไทยเรามีหลายๆอย่างที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องมีหลายๆอย่างที่ต้องแก้ไขใช่ไหมครับคุณปีเตอร
4: ์ก็เบรกที่สองนี้ก็แล้วกันนะฮะคุณวิชัยเราจะคุยเรื่อง whistleblower หน่อยนะครับผมจะอธิบายนิดนึงว่า whistleblower มาจากอะไรแล้วทำไมมันสำคัญแล้วประเทศอื่นทำอะไรเรื่อง whistleblowing แล้วประเทศไทยเรามีกรณีอะไรบ้างเรื่อง whistleblowing นะครับ
3: ใช่เลยพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาฟังคอมพิวเตอร์กับผมคุยกันสักครู่หนึ่งนะครับ
5: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
6: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
7: ์ 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดง

0: ม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
3: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
5: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
6: เราก็มาสู่ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับวิชัยวรธานีและวิวรธานีวงมีวงด้วยนะครับตัวเองพูดไม่หมดเลยต่อไปจริงนะครับแล้วคุยกันต่อกับคุณวิเดียชาร์แมนฮาเลนวันนี้บรรยากาศก็คงจะเบาๆสบายๆนะครับพี่ถูกๆอะไรกลับขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าในสังคมบ้านเรามันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทุกท่าน
7: คุณวิชัยวรธานี
6: วงต้องมีวงด้วย
7: นั่นแหละครับเนาะใช่วันนี้ผู้ฟังเราแบบสบายๆหน่อยเนาะใช่ไหม
6: คร
7: ับ
6: ใช่ครับ
7: แต่มีเรื่องหนึ่งที่ไม่รู้จะทำให้เราแบบสบายๆแล้วก็หัวเราะได้ไงนะฮะเรื่อง whistleblowing นะครับผมอยากจะอธิบายผู้ฟังก็หลายคนอาจจะรู้แล้วนะฮะมันคำ whistleblowing มาจากอะไรแต่ว่าอย่างนี้ถ้าเราเคยดูหนังของอังกฤษเก่านะฮะหรือเคยมีแบบของชาร์ลีแชปแลนนะฮะเมื่อก่อนที่เป็นขาวดำอะไรใช่ตลกๆนะฮะคุณจะเห็นเขาเลือกตำรวจตอนนั้นนะฮะตำรวจในประเทศอังกฤษในลอนดอนนะก็เรียกว่าบอบบี้เขาจะเรียกบอบบี้นะฮะคุณจะเห็นว่าบอบบี้ก็จะใส่หมวกกลมๆแล้วก็บอบบี้จะมีนกหวีดในมือนะฮะแล้วสมมตินะฮะเขากำลังหาอะไรอยู่คนหาคนร้ายหรือแล้วก็จะซบข้างถนนหรือเห็นอะไรคุณจะเห็นบอบบี้ก็จะวิ่งไปปุ๊บๆๆๆแล้วก็จะเห็นแล้วก็จะทวีตๆๆๆทวีตๆๆทวีตอย่างนั้นเลยใช่มั้ยอันนั้นก็เป็นเป่านกหวีดอันนั้นเป็น whistleblowing อันนั้นเป็นวิธีการแสดงหรือวิธีการโชว์นะจุดไหนหรือโชว์ว่ามีอะไรผิดที่นั่นนะฮะมีอะไรผิดที่นั่นก็เป่านกหวีดนะฮะตอนที่ผมสอนนักเรียนในมหาวิทยาลัยเรื่องนี้ผมก็จะถามว่าจำได้ไหมตอนที่มีเสื้อสีฟ้าเรามีประท้วงแล้วก็เสื้อสีฟ้าเขาก็เป่านกหวีด
6: ใช่ใช่
7: ผมก็ถาม
6: ม็อบนกหวีด
7: ผมก็ใช่ม็อบนกหวีดนะฮะผมก็ถามนักเรียนทำไมเขาก็เป่านกหวีดเขาบอกผมก็อยากจะเสียงดังอยากให้คนได้ยินเขาบอกก็ส่วนหนึ่งใช่ถูกแต่อีกส่วนหนึ่งเขากำลังเป่านกหวีดไปว่ามีอะไรผิดแน่ๆก็เป่าทวีตทวีตมีอะไรผิดแน่ๆนะก็ฉีนี้ก็กรณีนี้แนวนี้นะอะไรมันผิดผิดทวีตทวีตวิสโซบลูอิงมาจากไอ้นี้นะครับนะฮะรู้ไหมว่าในประเทศอื่นๆมีกฎหมายเรื่องวิสโซบลูอิงเยอะแยะมากมายนะครับที่อเมริการู้ไหมว่ามีกฎหมายเรื่องวิสโซบลูอิงตั้งแต่ปี1778
6: โอ้โหนานมาก
7: 1778นะฮะผู้ฟังครับ250ปีนะฮะประเทศอเมริกาอายุ250ปีเคยมีก็เรียกว่า the first whistleblowing law นะฮะอันนั้นเพื่อจะหาปัญหา

0: อลทุจริตในวงทหาร
1: ครับ
0: นะเพราะว่าในวงทหาร ก็เป็นระบบใหม่ตอนนั้นนะฮะคนก็จ่ายเงินเป็นอิสระคนมีอำนาจก็คนมีตำแหน่งสูงสูงก็มีอำนาจใช้อะไรด้วยถึงเขาก็บอกว่ามีรั่วไหลเยอะนะฮะแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยว่าคนที่มีตำแหน่งสูงสูงบางครั้งเขาก็จะบูลลี่คนอื่นแล้วก็จะทำอะไรกับคนอื่นที่มันไม่เหมาะถึงเขาก็มีกฎหมายตั้งแต่250ปีแล้วเรื่อง whistleblower law นะครับและนะครับว่า1863ช่วงลิงคอล์นก็มีลิงคอล์นลออันนั้นก็จะมีกฎหมายเรื่องว่าต้องป้องกันเรื่อง false claim เช่นนะฮะคนเป่านกหวีดและสมมตินะฮะเขาเป่าว่าคนนี้ในรัฐบาลทำอะไรที่ผิดแล้วก็คนนั้นในรัฐบาลก็จะฟ้องกลับว่าคุณก็มั่วมันไม่จริงของเท็จอะไรด้วยเขาจะไม่ให้ฟ้องกลับถ้ามันหรือไม่ให้ฟ้องกลับโดยเป็นแบบมันไม่มีข้อมูลพออะไรอันนั้นก็ร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ทำให้คำ whistleblowing มันดังๆคือ Ralph Nader เป็นคนที่ดังสมัยก่อนนะโอปีไหนนะครับเป็นปียุค70นะครับ Ralph Nader ก็มีหนังสือที่ลมเขาก็เรียกว่า something lemon อะไรเกี่ยวกับรถยนต์ที่มันอันตรายมีรถยนต์คันหนึ่งของ General Motors นะชื่อ Corvair ตอนนั้นมันอันตรายเขาก็ตอนนั้นมาตรฐานในการประกอบรถยนต์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละนะแล้วรถคันนี้ก็มันหลายปัญหาหลายอย่าง Ralph Nader เขาก็ฟ้อง General Motors เลยเขียนหนังสือด้วยนะครับแล้วก็เขาก็เอาคำ whistleblowing ให้มันแบบดังๆให้ทุกคนในโลกรู้จักว่า whistleblowing มันคืออะไรนะครับแต่ว่าเมื่อไรเรามีการพัฒนาที่ไหนก็มีวิธีการใหม่ๆวิธีการอื่นๆที่สามารถจะแบบอ้อมหรือข้ามกฎหมายเก่าได้อะไรๆด้วยใช่ไหมถึงก็จะมีกฎหมายใหม่ๆนะครับปี1970เขาก็มีของ Safe and Healthy Health and Safety Act อันนั้นก็ช่วย whistleblower นะฮะ78เขาก็มี Civil Reform Act and Whistleblower Protection Act นะฮะมี False Claims Act ปี86โอ้ยมีเยอะแยะมากมายมี Sarbanes-Oxley Act 2002มี Dodd-Frank Wall Street Consumer Protection Act 2010แล้วก็มี Community Futures Trading เยอะแยะมากมายนะครับผู้ฟังครับกฎหมายอันนี้คืออะไรกฎหมายนี้บางอย่างก็มันแบบกฎหมายบังคับ
1: ครับ
0: แต่กฎหมายบางอย่างมันแบบลักษณะแบบแนะนำมันชี้ทางว่าควรจะไปทางไหนนะครับก็ล่าสุด Sarbanes-Oxley นี้แล้วก็ Dodd-Frank นั้นเขาก็มีแบบว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทใหญ่แล้วก็รัฐต้องมีองค์กรหรือต้องมีโครงการ whistleblowing ในองค์กรนั้นนะครับแปลว่าอะไรถ้าเรามีโครงการ whistleblowing ในนั้นต้องมีสองอย่างมีวิธีการที่จะคนมีช่องที่จะฟ้องเรื่องวัสดุเขาเจออะไรมีช่องที่จะฟ้องได้แล้วก็อันดับที่สองเลยอย่างที่สองไม่ใช่อันดับที่สองส่วนที่สองคนนั้นว่าต้องมี protection ของ whistleblower นะครับผู้ฟังอาจจะสังเกตนะฮะว่าพักหลังเมื่อไรเรามีคนเป่านกหวีดหรือ whistleblowing ไม่ว่าไปอยู่ในรัฐหรือที่ไหนคนก็ไม่กล้าเป่านกหวีดไม่กล้าทำเพราะว่าเป่าแล้วนะฮะก็โดนขู่เป่าแล้วอาจจะต้องขึ้นศาลนะฮะเพราะว่าโอ้เป็น data protection ก็ดีเรื่องข้อมูลส่วนตัวก็ดีอะไรก็แล้วแต่นะครับใช่ไหมคนก็ไม่กล้าทำ whistleblowing ในประเทศไทยเท่าไหร่น่าจะเป็นหนึ่งกฎหมายของเรามันไม่ทั่วถึงสองกฎหมายที่เรามีอยู่ อาจจะไม่เข้มแข็งพอที่จะทำให้คนมีประสบโลเองนะฮะผู้ฟังรู้ไหมว่าในDodd-Frank Wall Street Reform นะ2010นั้นนะฮะ15ปีที่แล้วมันทำให้บริษัทหรือในองค์กรอิสระมี reward นะฮะถ้าคุณเป่านกหวีดนะฮะแล้วถ้าฟ้องสำเร็จคุณจะได้เงินส่วนหนึ่งคุณจะได้ reward เลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นล้านเหรียญก็ได้แล้วแต
1: ่
0: นะฮะสมมตินะฮะบริษัททำพันล้านแล้วก็มีทุจริตนะเยอะแยะมากมายคนอาจจะได้1ล้านเหรียญก็ได้ถ้าเป่านกหวีดอันนี้ก็เป็น reward เป็น incentive แรงจูงใจเพื่อจะเป่านกหวีดได้นะครับผมก็คิดหลายปีก็แล้วกันนะครับผู้ฟังผมอยู่ประเทศไทยกำลังจะขึ้นปีกำลังจะครบ36ปีนะไม่นานนี้เองผมก็เห็นว่าประเทศอื่นก็มีนะครับแต่ว่าในประเทศไทยมีทุจริตแต่ผมคิดถ้ามีทุจริตเยอะขนาดนี้ทำไมไม่เคยมีโดนฟ้องเท่าไหร่ทำไมเคยไม่ถ้ารู้ว่ามีทุจริตทำไมคนไม่ไปแบบไปรายงานผู้ใหญ่ไปรายงานที่ศาลด้วยนะฮะที่สหรัฐกฎใหม่ๆนะฮะคุณจะมี criminal case ที่เกิดจากเอกชนได้ส่วนมากต้องเป็น civil case อย่างเดียวนะฮะแต่ส่วนมากนะฮะถ้าคุณวิชัยจะฟ้องปีเตอร์ก็เป็น civil case ถ้าปีเตอร์จะฟ้องบริษัทผมก็เป็น civil case นะฮะแต่ว่าในประเทศบางประเทศนั้นนะฮะเป็น criminal case ได้คุณวิชัยสามารถจะฟ้องบริษัทโดยเป็นทุจริตเราเป็น criminal case ได้นะครับกฎหมายนี้มันทำให้เป็นทำแบบนั้นได้นะครับก็อย่าให้มีในประเทศไทยอย่าให้เรามีนะครับ
1: วิเตอร์คุณฟังคุ้นๆไหมครับว่าแนวคิดของการที่จะเปิดโอกาสให้หลายๆคนที่ทนไม่ได้กับการทุจริตประพฤติมิชอบโกงกินอื่นๆใดๆก็ตามแต่แล้วสวมสถานะที่เราเรียกกันว่าvisible blower เนี่ยนะครับใช่ไหมครับก็คือผู้ที่แจ้งเบาะแสการทุจริตต่างๆเหล่านี้นั้นมีเหมือนกันนะคุณวีเตอร์ฮะในหลายๆองค์กรที่เขามีอยู่ในเว็บไซต์หรือว่าที่เขากำกับไว้ว่าพบเหตุหรือว่าแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่นู่นที่นี่ผมเห็นจนชินตานะคุณวีเตอร์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าพอคนแจ้งไปแล้วเขาเทคแอคชั่นอะไรบ้างนั่นเองสิ
0: อย่างนี้บางบริษัทมีบางบริษัทก็เป็นนโยบายของเขานะฮะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เยอะแยะมากมายที่จะมีโครงการ whistleblowing นะถ้าจะมี whistleblowing ก็จะมี3ขานะฮะที่มันสำคัญมากๆเลยนะฮะต้องมี confidentiality แปลว่าก็ต้องมีความลับนะฮะถ้ามีจะทำให้มีเป็นความลับนะฮะก็ต้องมีช่องทางที่จะฟ้องได้โดยใช้ชื่อ anonymous ก็ได้เหมือนที่คุณอาจจะเห็นใน Facebook เยอะแยะคนก็คอมเมนต์แต่ก็ไม่ลงชื่อ
1: นะครับ
0: ใช่ครับก็อย่างนั้นนะครับว่าส่วนมากก็ต้องมีแบบ anonymous ชื่อจะออกเมื่อเป็นเรื่องจริงชื่อจะออกตอนที่อาจจะต้องขึ้นศาลอาจจะต้องเป็นพยานหรืออะไรด้วยแต่ก่อนนั้นชื่อไม่ออกแปลว่าอะไรสมมตินะฮะคุณวิชัยหรือพีเตอร์เจออะไรนะฮะผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ว่าใครฟ้องใครรายงานใครเปิดประเด็นเขาไม่รู้จะไปโทษใครไม่รู้จะไปบูลลี่ใครไม่รู้จะไปบีบใครไม่รู้จะไปว่าใครอะไรเพราะก็ไม่มีชื่อนะฮะอันนั้นมันขาที่หนึ่งข้าที่สองคือมีแบบแก้แค้นไม่ได้ห้ามนะคุณไปแก้แค้นไม่ได้เช่นโอ้คุณมาฟ้องเราก็จะไล่ออกคุณมาฟ้องเราก็จะลดตำแหน่งคุณมาฟ้องเราก็จะแบบบูลลี่อะไรนั้นมันไม่ได้ retaliation ไม่ได้ข้าที่สามคือเป็น reward นะที่คนมาฟ้องก็ได้ rewardผมอยากให้เรามีอันนี้ในประเทศไทยที่เป็นส่วน reward นะฮะคุณจะไม่ใช่แบบอ๋อวันนี้วันที่6นะฮะผมฟ้องว่าคุณสมชัย ขโมยของทุจริตแล้วก็พรุ่งนี้ได้เงินมันไม่ใช่

0: เขาก็ต้องเสิร์ฟส่วนก็ต้องดูก็ต้องมีคณะกรรมการที่ดูคณะกรรมการที่มันกลางๆไม่ใช่แบบมีอคติไม่ใช่แบบที่เป็นคณะกรรมการของบอสหรืออะไรด้วยที่จะไปดูแล้วก็เจอจริงด้วยโอ้ขอบคุณคุณสมชัยที่ทำนะรู้ไหมว่าถ้ามันอย่างนี้คุณสมชัยได้พันบาทหรือ 2,000 บาทหรือล้านบาทอะไรก็แล้วแต่นะอย่าให้เรามีแบบนี้ในประเทศไทย
1: มัน
0: ค
1: ือ
0: ทำครับผม
1: ผมก็เลยอยากจะรบกวนขอมุมมองคุณพีเตอร์นิดหนึ่งว่าที่คุณพีเตอร์เล่ามาเนี่ยใช้ได้ในหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆที่เขาพัฒนาแล้วแต่ว่าสำหรับบ้านเมืองเราที่ปัญหามันหมักหมมสะสมจนทุกวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแตะตรงไหนก็เจอเนี่ยนะครับทำไมบ้านเรามีคนคุณอยากจะคุ้มแจ้งเบาะแสต่างๆแล้วมันออกมาอย่างนี้ครับคุณพีเตอร์หนึ่งเลยคือไม่กล้าจะใส่ชื่อหรือว่าข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงลงไปเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้รับการคุ้มครองใช่ไหมครับ2อาจจะมีวัตถุประสงค์อย่างที่คุณพีเตอร์บอกว่าห้ามนะเช่นคือไปพยายามไปแกล้งคนอื่นเนี้ยมันก็จะถูกใช้คำว่าตีเก๋นะก็คือคนที่รับไปก็รู้สึกเลยว่าเอ้ยไม่น่าใช่นะครับแล้วก็3เลยเนี่ยมันห่วงว่าอันตรายครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะสื่อมวลชนอย่างพวกผมเนี่ยจะได้รับการร้องเรียนมาเยอะหลังๆทำอะไรก็ไม่เคยได้เลยเขาก็ไปพูดอินฟูครับนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยคุณพีเตอร์ชี้แนะนิดหนึ่งได้ไหมคร
0: ับอย่างนี้นะครับว่าอันดับที่หนึ่งนะครับว่า บริษัทหลายที่เขาไม่อยากมี whistleblowing เพราะเขากลัวข้อมูลออกยกตัวอย่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เขาก็กลัวเรื่องราคาหุ้นเราสมมุตินะฮะเกิดมี whistleblowing แล้วมันเกิดเป็นกรณีหนึ่งที่โอ้แบบอาจจะเป็นกรรมการก็ได้อาจจะเป็นผู้จัดการก็ได้ CEO ก็ได้และ CFO ก็ได้ที่ขโมยเงินมาเยอะแยะมากมายอะไรด้วยใช่ไหมก็รั่วไหลหลายปีแล้วก็กำไรก็ไม่ถึงก็หุ้นมันร่วงก็กลัวแล้วไงนี
1: ่ครับ
0: นะครับก็อันนั้นมันส่วนหนึ่งที่บริษัทก็หลายที่ก็ไม่อยากมีนะแต่ว่าควรจะมีไหมก็ควรจะมีถ้าถามผมนะฮะจะซื้อหุ้นบริษัทที่มี whistleblowing หรือจะซื้อหุ้นของบริษัทที่ไม่มีผมก็จะซื้อหุ้นจากบริษัทที่มีเพราะก็ผมจะมั่นใจว่าในบริษัทนั้นคนไม่กล้าทำสิ่งที่มันผิดกฎหมาย
1: อันนี้มี good governance ใช่ไหมคร
0: ับ good governance ครับใช่ครับจะเรียกว่าสั้นๆเขาเรียกว่า CG ถ้าผู้ฟังเคยเห็น CG อะไรก็เป็น corporate governance ใช่ครับ good corporate governance ใช่ครับแต่มันก็มีที่คุณวิชัยแตะนะเรื่องการแกล้งนะครับโอ้ไม่ชอบนายเขาก็จะแกล้งอันนั้นมันเกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่าอย่างนี้ทุกครั้งที่มี whistleblowing ไม่ว่าเป็นคณะกรรมการอิสระหรือจะเป็นกรรมการนอกหรือจะเป็นองค์กรนอกที่จะมาสอบสวนนะฮะเช่นตลาดหลักทรัพย์อาจจะสอบนะฮะพีเตอร์ไปฟ้องว่าบริษัท QBD อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี้ผมก็รู้ว่ามีทุจริตเราผมไปฟ้องที่นะก็ทำได้นะฮะก็ทำได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาไม่ต้องกลัวว่าจะมีแบบแก้แค้นด้วยแล้วก็ชื่อผมไม่ออกแน่นอนอยู่แล้วนะครับใช่ไหมก็มีวิธีการแบบนั้นได้ใช่ไหมแต่พีเตอร์จะไปฟ้องทำไมคนจะคิดว่าขี้เกียจฟ้องฟ้องก็ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วอันนี้มันเราคิดไม่ได้ผู้ฟังครับเราคิดไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ relate ยกตัวอย่างนะรู้ไหมว่าคุณขับรถในประเทศแคนาดาคุณจะเห็นป้ายข้างถนนถ้าคุณเห็นคนขับรถเมาช่วยแจ้งโดยเบอร์นี้
1: โอเคคุณพีเตอร์ว่าไง
0: แจ้งตามเบอร์นี้เห็นคนขับรถเมาตำรวจรีบไปจับป้ายทะเบียนอันนี้รีบไปจับเมาจริงด้วยคนก็ทำเพราะอะไรเขาว่าคนเมาบนถนนมันอันตรายนะอันนี้ก็ไม่ได้ต่างกับที่อยู่ในคนก็ไปทุจริตในบริษัทก็เป็นอันตรายสำหรับบริษัทสิครับอันตรายกับคนอื่นด้วยยกตัวอย่างตึกถล่มนะฮะถ้าคนรู้นะฮะว่าเอ้ยตึกถล่มเพราะอะไรเพราะเหล็กไม่ดีหรือปูนไม่หรือมันไม่มาก็ถ้าไม่ฟ้องถ้าไม่ไปบอกคน

0: นะฮะ
1: ครับ
0: คุณก็ผิดนะก็คิดดูสิครับดึกถล่มคนเสียชีวิตไปเท่าไหร่แล้วคุณก็รู้อะไรใช่ไหมแต่คนก็บอกโอ้ไม่กล้ากลัวโอ้ไม่กล้าเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่กล้าเพราะว่ากว่าก็จะแก้ได้เอออะไรใช่ไหมก็อย่างนี้แหละแต่ถ้าเอาบัญชิงบัญชังเป็นทางการเลยนะฮะผู้ฟังครับก็มั่นใจมากเลยฮะทุจริตส่วนนั้นก็จะหายคุณภาพของก่อสร้างก็จะดีขึ้นระดับหนึ่งอาจจะโอเคอาจจะต้องใช้เวลาอะไรด้วยแต่ว่าที่เราเคยคุยกับรัฐบาลเรื่องนี้เคยคุยกับทหารตำรวจเรื่องนี้ด้วยตอนที่ประธานหอการค้าโอ้ประเทศไทยทำไม่ได้โอ้มันผมก็ตามมารยาทต่อยชายมารยาทผมก็ไม่ใส่หัวไม่โหเราะจะออกจากห้องคุยกับเพื่อนอื่นอีกละทำไมพูดว่าในประเทศไทยทำไม่ได้ทำได้สิครับขนาดเรื่องทุจริตเราเคยแนะนำใช้ฮ่องกงโมเดลอะไรโอ้ในฮ่องกงมันใช้ได้โอ้มันไม่ได้ดีอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะฮะผู้ฟังเราต้องมีระบบในการที่จะแก้พวกนี้ได้ยันประเทศจะเจริญได้เงินไม่ว่าเป็นอุทยานไม่ว่าเป็นเงินที่ไหนก็ไม่รู้อะไรแบบที่มันทุกเป็นทุกวันนี้ด้วยนะครับเราบางคนอาจจะไม่มั่นใจเรื่องระบบด้วยนะเราต้องมั่นใจนะถ้าเรามีระบบ whistleblowing เรามีคณะกรรมการเราก็ต้องมั่นใจว่าเออถ้าผมฟ้องนะชื่อผมไม่ออกสองเขาจะไปสอบสวนไปเสิร์ฟโดยไม่กลัวใครด้วยนะฮะแต่ในบ้านเรานะฮะผู้ฟังครับทุกคนกลัวผู้ใหญ่กลัวว่าจะโดนว่ากลัวอะไรจะทำอะไรไม่ได้กลัวว่ามันนะครับต้องมีนะฮะในความคิดผมนะไม่รู้ผู้ฟังเห็นด้วยหรือเปล่าใช่ไหมมันไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายที่จะทำก็มีวิธีการหลายบริษัทที่อเมริกาบริษัทใหญ่ๆก็มันก็เรียกว่าฮอตไลน
2: ์ครับ
0: เบอร์นี้อ่ะตอนนี้คุณจะสั่งพิซซ่าฮอตไลน์มันง่ายๆ1115หรืออะไรก็ไม่รู้แต่ก็มีหลายบริษัทอาจจะมีฮอตไลน์เป็นแบบ248 2000อะไรก็แล้วแต่ผมก็เอาเลขที่มันจำง่ายๆอะไรอาจจะมีป้ายติดในตึกในออฟฟิศเยอะแยะมากมายเจออะไรที่เป็นผิดกฎหมายผิดนโยบายอะไรช่วยฟ้องตัวนี้แต่ว่าถ้าฟ้องเพื่อแกล้งเพราะไม่ชอบคนนี้แล้วไหมก็ตามระบบเขาก็จะสอบสวนจะเสิร์ฟแล้วก็ถ้าเขาเห็นว่าคุณทำเพื่อแกล้งอย่างเดียวคุณก็โดนคุณก็โดนปรับก็ดีโดนไล่ออกก็ดีหรืออะไรก็ได้นะฮะก็ต้องมีแล้วก็ไม่มีอภัยโทษแบบที่บ้านเราชอบมีอภัยโทษทำผิดแล้วก็ไปปนขิวที่หน้าแล้วก็ไปใส่ผ้าสีส้มๆหน่อยเป็น6เดือนแล้วก็ให้อภัยโทษแล้วก็เป็นคนดีละบางคนก็กลับเป็นคนดีนะฮะแต่มันไม่ใช่ทุกก็ต้องดูนะฮะมันเราพูดในรายการนะบอยนะครับคุณวิชัยต้องกลัวกฎหมายต้องกลัวระบบหน่อย
2: ใช่ครับสิ่งหนึ่งที่คุณพีเตอร์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นภาพนะครับแล้วก็บางคนก็กำลังชั่งใจอยู่ว่าจะเดินได้ยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันทำนะครับคุณพีเตอร์พังแน่นะครับสังคมประเทศชาติเพราะว่าไอ้พวกปัญหาทุจริตคอร์รัปชันหลายๆอย่างเนี่ยมันเหมือนกับปลวกอะครับมันก็ซ่อนกร่อนบ่อนทำลายมันโอ้แล้วมันทำลายได้หลายอย่างจริงๆนะครับ
0: คุณวิชัยผู้ฟังครับอย่างนี้บ่อยครั้งมากนะฮะคนฟ้องแต่ผู้ใหญ่ขึ้นบนเวทีบอกมันไม่จริง
2: นั่นไง
0: นะฮะแล้วก็เราไม่ได้ทำมันไม่จริงอะไรเช่นเราไม่ได้ก็แล้วก็คนจะเชื่อแล้วก็มันจบนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีระบบที่ดีๆแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งคณะกรรมการคดีที่มีอิสระแล้วก็ตามกระบวนการสุดเลยแล้วก็เห็นว่ามันผิดก็คนที่กล้าขึ้นบนเวทีบอกมันผิดอะไรเลยด้วยก็โดนเหมือนกันนะฮะใช่ไหมแล้วถ้ามีระบบที่มันเสถียรที่มันดีที่มันแบบมันทั่วถึงนะฮะก็มันจะแก้ปัญหาหลายอย่างนะฮะที่มันคนหน้าหนาที่ไม่กล้ายอมเลยอะไรด้วยใช่ไหม
2: เยอะไปหมดทุกวันนี้เนี่ยพวกที่พูดแล้วไม่รักษาคำพูดพวกที่เอาข้อมูลเป็นเท็จเอามาเพื่อจะหิวแสงหาแสงมันก็เยอะไปหมด เพราะฉะนั้นถ้าว่าเป็นไปได้มีอยู่

0: หน่วยงานที่เป็นโอ้โหอันนี้ต้องชมกันเลยครับชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยครับคุณปีเตอร์
1: ชม
0: อันนี
1: ช
0: ้ต้อง
1: ม
0: ชมเขานะครับเขาทุ่มเทแล้วก็หลายๆอย่างที่กําลังแก้ปัญหาอยู่เนี่ยก็มาจากการที่เขาทําเป็นวิสเบอร์เวอร์อย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็ชมเขาแล้วก็สนับสนุนเขาอุดหนุนเขาช่วยเขานะฮะไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวนะฮะเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับผม
0: นะเพราะฉะนั้นหวังว่าพวกเราจะปลอดภัยนะครับคุณวิทยาเราจะประกายให้กับคนในสังคมช่วยๆกันทำนะฮะเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่ออนาคตของชาติบ้านเมือง
1: ถูกต้องครับ
0: คุณวิทยาคุณบังแนะนำว่าอย่าลืมไปที่จังหวัดตรังนะไปถ้ำมรกตสวยงามมาก
1: ถ้ำมรกตไม่เคยไป
0: ไม่เคยไปหรอ
1: บัน
0: ทึกเคยไปมา
1: คุณวิชัยเคยไปใช่ไหม
0: ผมเคยไปตรังแต่ว่ายังไม่เคยเข้าไปในถ้ำมรกต
1: อ๋อถ้ำมรกตโอเคบันทึกไว
0: ้นะใช่ครับอ่ะถ้าเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆก็มาคุยกันต่อนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับต้องพบกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านนะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์นะครับข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราตั้งแต่ช่วงเช้าในวันนี้น่าจะเริ่มจากสายๆก่อนนิดหนึ่งนั่นก็คือท่านผู้ฟังนะครับคงจะได้เห็นบรรยากาศพิธีต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมานะครับในฐานะแขกของรัฐบาลที่มาเยือนอย่างเป็นทางการนะครับก็ถือว่านะครับอลังการงานสร้างมีพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าในขณะเดียวกันที่ไม่ไกลกันนักนะฮะออกไปทางเอฟประตูด้านไหนถนนราชดำเนินกลางนะครับก็จะมีทางกลุ่มแรงงานเมียนมาเขาก็มารวมตัวกันนะมายื่นหนังสือนะแสดงออกถึงนะการไม่เห็นด้วยนะครับที่หน้าสถานทูตนะขออภัยหน้าองค์การสหประชาชาติเช่นเดียวกันกับในมุมของฝ่ายค้านก็แสดงความเห็นนะวิพากษ์วิจารณ์กรณีการที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆนั้นคุยถูกฝาถูกตัวหรือเปล่าอ่ะนี่คือประเด็นอันหนึ่งที่จะไปลงในรายละเอียดกันนะขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของกสท.ที่เฝ้ารอกันมานานตกลงความสับสนคนละหมานเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเมื่อวานก็ตกลงเนี่ยจะใช้ตัวเลขไหนกันแน่นะครับระหว่าง 5,925 รายนะกับอีกตัวเลขหนึ่งประมาณสัก3,400นะครับจะมีการปล่อยผีไหมสรุปสุดท้ายวันนี้มีการประชุมกกลางซึ่งรับรายงานมาจากกสท.เมื่อวานนะไม่มีการปล่อยผีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5,925 รายที่มีการแก้ไขคะแนนจะต้องไปทั้งหมดนะครับนี่คืออีกประเด็นหนึ่งที่เดี๋ยวจะไปไล่เรียงกันนะครับขณะที่การประชุมของนะกสทช.ที่ล่มไปเมื่อวานวันนี้ก็ยังล่มต่อไม่สามารถนะประชุมต่อไปได้ด้วยเหตุผลนะครับองค์ประชุมไม่ครบนะครับสุดท้ายอีกประเด็นหนึ่งนะยังไม่ไปถึงเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องที่เป็นที่สนอกสนใจนะของสังคมแล้วก็มีการพูดถึงกันอย่างมากนั่นก็คือกรณีนะครับยูทูบเบอร์ของไทยนะครับฮารุณโซโล่นะครับซึ่งก็ได้มีการนำร่างนะกลับมาถึงประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ประมาณสักตีห้าเสร็จสับจากนั้นก็นำไปตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ประมาณสักตอนเที่ยงวันนี้แหละนะครับทางในส่วนของผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีไวยวุฒินะฮะก็ได้เปิดเผยผลการชันสูตรร่างของหลุนนะซึ่งเบื้องต้นก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายทั้งบาดแผลฟกช้ำกระดูกหลังหรือการเจ็บรุนแรงนะไม่มีนะครับขณะที่อวัยวะภายในส่วนใหญ่ไม่พบความผิดปกติยกเว้นบริเวณหัวใจที่ต้องตรวจเพิ่มเติมในการแถลงของคุณหมอในส่วนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ก็สรุปว่าเสียชีวิตจากภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้ว่าเกิดจากภาวะไหลตายความผิดปกติของหัวใจหรือสารพิษและสารเคมีจึงยังไม่ตัดประเด็นการเสียชีวิตจากสารพิษโดยจะส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งการตรวจชิ้นเนื้อการตรวจพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะไหลตายและผลการตรวจสารพิษสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะประสานผ่านกระทรวงยุติธรรมไปยังประเทศจอร์เจียนะครับเพื่อรอผลชันสูตรอย่างละเอียด รวมถึงผลตรวจเลือดสารพิษสารเคมีและข้อมูลการตรวจอวัยวะสำคัญโดยเฉพาะหัวใจซึ่งทางจอเจได้ตัดชิ้นเนื้อบางส่วนไปตรวจตามมาตรฐานสากลก็ทำให้การชันสูตรซ้ำในไทยมีข้อจำกัดบางประการแต่หลังแต่ก็ยังสามารถใช้ผลตรวจจากทั้งสองประเทศประกอบการวินิจฉัยได้นะครับทีนี้คุณหมอก็บอกว่าทางไทยเนี่ยเตรียมที่จะยื่น3ประเด็นคำถามสำคัญเพื่อที่จะให้ทางการจอร์เจียได้ให้คำตอบนะครับต่อไปนั่นก็คือสถานที่เกิดเหตุมีข้อสงสัยหรือประเด็นใดที่ต้องได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่นะผลตรวจเลือดโดยเฉพาะการตรวจหาสารพิษหรือสารเคมีต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตผลการตรวจอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจและอวัยวะอื่นๆที่แพทย์ได้ทำการตรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดนอกจากนี้นะครับคุณหมอที่ตรวจยังบอกว่าถ้าเป็นกรณีหัวใจล้มเหลวอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นกล้ามเนื้อหัวใจตายเส้นเลือดหัวใจตีบหรือภาวะไหลตายซึ่งต้องรอผลตรวจเพิ่มเติมจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตการออกกำลังกายความเครียดหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆส่วนประเด็นเรื่องแก๊สพิษหรือสารเคมีในสถานที่เกิดเหตุนะครับทางแพทย์ก็ระบุว่าต้องอาศัยผลตรวจเลือดที่ประเทศจอร์เจียเป็นหลักเนื่องจากไทยไม่ได้รับตัวอย่างเลือดกลับมาจึงนะครับจำเป็นต้องรอข้อมูลจากประเทศจากต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาสำหรับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของไทยจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์นั่นก็คงหมายถึงการตรวจในเรื่องของสารเคมีเรื่องอื่นๆนะครับขณะที่การประสานขอข้อมูลจากประเทศจอร์เจียจะดำเนินการผ่านกระทรวงยุติธรรมก็ถือว่าในชั้นนี้ในส่วนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการตรวจสอบนะในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดอื่นๆก็จะต้องรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการอีก 1-2 สัปดาห์รวมทั้งคำถามสำคัญ3ประเด็นหลักๆที่จะต้องมีการประสานไปยังจอร์เจียต่อไปเพราะฉะนั้นต่อจากนี้นะครับก็ผมเห็นการให้สัมภาษณ์การให้รายละเอียดข่าวเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้แล้วล่ะนั่นก็คือในส่วนของท่านอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการะนิติเกษตรนะครับท่านก็แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการกระบวนการขั้นตอนต่างๆและเสร็จสรรพแล้วต่อจากนี้นะครับก็จะให้ทางครอบครัวนำร่างนะครับของหลุนนะหรือบวรดูสินะก็บวรทัตนะครับนะกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปก็น่าจะเป็นที่นะฮะคลี่คลายผ่อนคลายสิ้นสงสัยในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบตรงนี้ทีนี้จากเรื่องของหลุนนะครับยูทูบเบอร์รายนี้ที่เป็นที่สนุกสนใจแล้วก็มีผลออกมาแล้ว อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเห็นสื่อเขานะฮะโอ้ใช้ข้อความว่าได้เลิกเสียทีนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นที่มันมีเส้นทางอย่างเมื่อวานที่ผมคุยกับคุณอภิรักษ์ไปนั้นเนี่ยก็จะมีเส้นทางตั้งแต่กสทจากกสทจะไปที่กกลางจากกกลางนะครับก็จะไปที่กจังหวัดนะฮะจากกจังหวัดก็จะไปที่อปทก็คือท้องถิ่นอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ที่สื่อเขาใช้คำว่าได้เลิกเสียทีนั่นก็คือในส่วนของกกลางกกลางก็คือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะฮะที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะแต่นะหลังจากที่สถานการณ์มันคลี่คลายมันเดินทางมาถึงจุดนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลในส่วนของสทก็คือคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะเป็นผู้ที่นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานกกลางก็ประชุมครั้งที่7/2566 69เมื่อเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาก็คือบ่ายโมงการประชุมในวันนี้นะครับรัฐมนตรีวรศิษฐ์นะครับท่านก็บอกว่าก็เพื่อพิจารณามติของกสทหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมและประกาศบัญชีใหม่ของปี2568นะครับก็วาระก็จะมีตรงนี้ซึ่งผู้ที่เขาร่วมประชุมก็ดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยมากันครบครับท่านผู้ฟังครับไล่เรียงไปตั้งแต่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะรองปลัดซึ่งทำหน้าที่รักษาการอธิบดีสถก็คือคุณนิรัตน์พงศิษฐ์ถาวรนะคุณวันชัยจันพรนะประธานกสทแล้วก็มีคุณประสงค์นวลสายท่านนี้เป็นรองอธิบดีสถแล้วก็เป็นเลขานุการกสทนะรวมถึงกรรมการกลางอื่นๆด้วยก็เข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งคุณวรศิษฐ์ก็บอกว่าก็วันนี้ก็อย่างเดียวก็มีมตินะฮะรับรองนะฮะจากที่กสทเขาส่งมาแล้วก็ส่งเรื่องไปยังกกลางของแต่ละจังหวัดต่อไปเช่นเดียวกันกับคุณนันสิทธิ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมเหมือนกันว่าการประชุมในครั้งนี้จะต้องจบแล้วและมีการพูดคุยถึงแนวทางการปฏิบัติว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ยืนยันว่าตัวเลขเป็นไปตามมติที่ออกมาและมีการลงนามไว้เรียบร้อยแล้วนะก็น่าจะไม่มีอะไรต้องไปย้อนหน้าย้อนหลังทีนี้ผมพาท่านผู้ฟังนะย้อนกลับไปในช่วงเช้าวันนี้ก็เห็นว่าคุณวิสุทธิ์คุณวิสุทธิ์เข้ามาแล้วทักทายคุณวิสุทธิ์ก่อนนะครับ
3: ครับคุณมนตรี
2: สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: มนตรีครับ
2: ผมไม่เห็นภาพคุณวิสุทธิ์ผมก็เลยเอ๊ะนะเข้ามาหรือยัง
3: นะวันนี้เข้ามาอยู่ในห้องส่งของ FM 96.5
2: เดี๋ยวทางเดี๋ยวข้างในปรับยูนเพื่อให้เห็นหน้าค่าตากันสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปไล่เรียนกันต่อนะฮะก็ผมกำลังว่ากันถึงเรื่องผมไปต่อตรงนี้ต่อให้จบนะคุณวิสุทธ์นะ
3: ครับ
2: คือมันมีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นเมื่อสักครู่นะครับว่าตกลง 5,925 คนนี้นั้นเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆนั้นนะจะเอาทั้งหมดนะหรือว่าจากกันบางส่วนเพราะมันมีประเด็นเรื่องปล่อยผีไงคุณที่สุด
3: ครับ
2: นะความหมายของการปล่อยผีก็คือจะกันในส่วนผู้ที่บรรจุไปแล้วตั้งแต่5เดือนขึ้นไปก็ถือว่ายกประโยชน์ให้จำเลยประมาณนั้นคนก็สงสัยในเมื่อมันมีการแก้ไขคะแนนและมันเป็นล็อตเดียวกันเนี่ยและจู่ๆจะบอกว่ากี่เดือนกี่เดือนบรรจุไปแล้วไม่เกี่ยวข้องวันนี้จบนะฮะผมเห็นท่านผู้ว่าแซมเบ้นะนั่นก็คือคุณนิรัตน์พงศิษฐ์ถาวรเนี่ยท่านบอกว่าไม่มีเว้นไม่มีอะไรทั้งนั้นท่านใช้คำว่านะฮะ 5,925 คนที่มีการแก้คะแนนจะถูกดำเนินการทุกคนไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนจะบรรจุไปแล้วก็ต้องถูกออกส่วนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่ไม่ชื่อขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้เรียกบรรจุหรือจะมีคะแนนเบื้องต้นถึงด้วยตัวเองแต่หากมีการแก้คะแนนก็ต้องถูกเลิกจ้างสรุปก็คือนะยอดแก้ไขคะแนนทั้งหมด 5,925 คนจะต้องถูกดำเนินการทุกคน
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นไม่มีคำว่านะแบ่งเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะยกเข่งนะยกไปทั้งหมดยกเลิกครับคุณที่สุดครับ
3: ครับอันนี้คือยกเลิกนะแล้วก็อาจจะตามมาด้วยคดี
2: มี
3: คดีว่าทีนะเพราะว่าเข้าข่ายมีการทุจริตนะครับ
2: ครับ
3: ส่วนวันนี้เนี่ยนะครับก็มีความคืบหน้านะครับตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหา13คนมารับทราบข้อกล่าวหานะครับ11คนเนี่ยเป็นข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็บริษัทเอกชนที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบที่เนี่ยที่นนทบุรีนะครับส่วนอีก2คนก็ถือว่าเบอร์ใหญ่นะก็คือคุณธีรุตนี่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับ แล้วก็มีคุณเรืองเดชผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษามสวนะครับก็ตอนนี้ทั้งคุณเรืองเดชและคุณธีรุตเนี่ยเจอเข้าไป6ข้อหานะแล้วก็เอาเป็นว่าก็คาดว่าจะให้เขาปากคำทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน12สิงหาคมนี้นี่ก็คืบหน้าล่าสุดนะฮะจากทางตำรวจกองปราบนะครับ
2: ครับคุณธีรุตไปพบพนักงานสอบสวนนะครับคุณวิสุทธิ์วันนี
3: ้ครับ
2: นะอธิบดีธีรุตสุภาพวิบูลผลนะไปพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการกองปราบปรามนะก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ข้อกล่าวหาน
3: ะ
2: 6ข้อกล่าวหานะพอๆกับพ
3: ่
2: อคุณเรืองเดชสิริกิติ
3: ์ของมสวนะครับ
2: มสวได้เท่ากันนะได้6ข้อหาเหมือนกัน6ข้อหามีอะไรบ้างถ้าย้อนไปดูอีกทีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมแปลงเอกสารนะราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความก็หลายกระทงอยู่ครับคุณวิสุทธ์ครับทีนี้เมื่อสักครู่นะผมเห็นท่านผู้ฟังบางท่านเรื่องของโกงสอบมีใครเห็นเส้นทางเงินบ้างหรือยังนะคุณอิสระชนก
3: ็
2: ตั้งเป็นประเด็นเข้ามาอย่างนี
3: ้เห็นไหมผมยังไม่เห็นเลย
2: ในข่าวชิ้นนี้แหละครับ
3: ค
2: ุณวิสุทธ์ครับที่คุณธีรุตไปพบพนักงานสอบสวนเนี่ยในตอน

0: ้ายนะฮะซึ่งผมเอาละในหลักการของการให้ข่าวเนี่ยผู้ที่ให้ข่าวนะก็คือพันตำรวจเอกเนติวิทนาสิทธินิติกุลนะฮะก็เป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้ก็จะแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดที่ผมนำมาเรียนเมื่อสักครู่แต่ในตอนท้ายข่าวก็จะเป็นการรายงานข่าวแจ้งว่าทำไมท่านไม่บอกซะเองเลยนะฮะก็คงจะบอกว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งโค้ดชื่อนะหรือยังไงนะคุณที่สุดนะคือในตอนท้ายข่าวบอกว่านอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังได้ประสานข้อมูลไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาทั้งหมดในที่นี้ก็คือ11บวก2อ่ะนะ2ก็คือในส่วนที่เป็นข้าราชการอีก11ก็คือในส่วนของเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะเนื่องจากเป็นข้าราชการและเข้าข่ายกระทำความผิดทางอาญาหากตรวจพบพฤติการที่ร่ำรวยผิดปกติก็สามารถดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมได้อ่ะก็อยู่ในกระบวนการครับคุณอิสระชนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะยังไม่ได้มีการให้ข่าวแต่ในทางการสอบสวนเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการควบคู่กันไปครับคุณพิสุทธิ์ครับ
1: ครับอันนี้เรื่องหนึ่งดำเนินการนะครับอีกเรื่องใหญ่คือเรื่องของตกลงข้อมูลรั่วนะครับรั่วล่าสุด
0: ท่านขออนุญาตนิดเดียวนะเพื่อที่จะไม่ให้โดดไปผมได้เห็นตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของสถที่เข้ามาย้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันมีประเด็นที่ผมนำมาเรียนไปตอนต้นว่า 5,925 คนนั้นเนี่ยจะจำแนกออกเป็น 2-3 กลุ่มอย่างที่เป็นข่าวไหมจะมีคนที่จะต้องมีการปล่อยผีจะรอดไหมอะไรนั้นเนี่ยปรากฏวันนี้เข้ามาย้ำอีกครั้งหนึ่งไล่ตั้งแต่ตัวเลขผู้ที่สมัครสอบเนี่ยในปี68เนี่ยมีผู้สมัครทั้งหมด438,277 คนผู้สมัครนะครับ
1: ครับ
0: แต่ในจำนวนเนี้ยมาเข้าสอบจริง 279,949 คนถัดมาในจำนวน 279,000 กว่าคนเนี่ยได้รับการขึ้นบัญชีไว้ 55,193 คนก็ถือว่าเก่งกันเยอะนะฮะเพราะว่าถึงขั้นมาขึ้นบัญชีไว้แสดงว่านะฮะสอบอยู่ในเกณฑ์ที่นะต้องขึ้นบัญชีเอาไว้แต่ทีนี้ปรากฏว่าในจำนวน 55,193 คนเนี่ยมี2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตนะฮะสุจริต 49,274 คนนะฮะที่เหลือครับตรงนี้แหละครับคุณวิสุทธิ์ท่านผู้ฟังครับสอบได้โดยมีการแก้ไขคะแนน5,925 คนนะตรงจับเบ๊ะเลยนะกับจำนวนที่เขาพบว่ามีการแก้ไขคะแนนและก็จะต้องยกเลิกการบรรจุนะรับราชการทั้งหมดอ่ะเชิญคุณวิสุทธ์ต่อครับจะได้เห็นภาพใหญ่ว่าเริ่มต้นมีเท่าไหร่แล้วก็ร่อนตะแกรงลงมาแล้วเหลือเท่าไหร่และเสร็จแล้วในจำนวนที่ขึ้นบัญชีไว้นั้นเนี่ยมี2กลุ่มที่สอบได้โดยสุจริตกับกลุ่มที่มีการแก้ไขคะแนนครับ
1: ครับเอาละเดี๋ยวเราจั่วหัวก่อนแล้วกันนะครับผมต้องพักเบรกแรกก่อนนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของข้อมูลรั่วเนี่ยกระทั่งนายกรัฐมนตรียังรั่วเลยนะครับก็คุณแบตนี่คืออะไรนะ
0: คุณพระดอนปริศนาน
1: ันทกุลบอกว่าข้อมูลไม่ได้ถูกแฮกนะครับแต่ว่าข้อมูลรั่วเพราะมีรหัสผ่านหลุดออกมานะฮะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็สั่งสอบข้อมูลหลุดนะครับก็ยืนยันนะครับว่าจะต้องยกระดับความปลอดภัยแล้วก็สั่งหลายหน่วยงานนะครับให้แก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันเรื่องนี้ด้วยขณะเดียวกันคนที่ปล่อยข้อมูลครับคุณมนตรีครับคุณเอิร์ธโดมคาวเนี่ยนะครับที่เป็นคนปล่อยข้อมูลมาแล้วตอนนี้ทำท่าถูกฟ้องนะคุณโอ๊ตบอกว่าโอ้โหที่แถลงว่าข้อมูลรั่วเนี่ยเมาหมัดหรือเปล่ายอมรับนะพาสเวิร์ดรั่วเนี่ยนะถ้าข้อพาสเวิร์ดมันรั่วเนี่ยร้ายแรงกว่าถูกแฮกอีกนะโหดีคุณเอิร์ธดีตอนนี้ก็เริ่มจุกจัตตามองนะเป็นคนปล่อยข้อมูลแล้วขู่ว่าจะฟ้องกลับนะ
0: สิ่งที่สุด

0: ที่จะแก้ปัญหาตรงไหนเอาปัญหาอยู่ตรงไหนนะคือผมคิดว่าส่วนที่เป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้คือการมองเรื่องที่เป็นเรื่องการเมืองเหมือนหลายเรื่องที่ผ่านพอมเรื่องการเมืองเนี่ยก็เลยอาจจะเริ่มต้นด้วยการจะฟ้องจะสอบนะซึ่งเนี่ยเป็นมุมมองที่ผมว่ามีใครช่วยบอกรัฐบาลช่วยเปลี่ยนวิธีคิดหน่อยได้ไหม
1: มันจะได้เห็นว่าขอบคุณนะที่ได้มาช่วยกันตรวจสอบที่หลงหูหลงตาไปต่อไปก็จะได้มีการแก้ไขระบบเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เรื่องของรหัสผ่านหน่วยงานต่างๆที่ได้ให้ข้อมูลเชื่อมกับระบบต่างๆเหมือนกับที่กรมการขนส่งทางบกเขาไปตรวจพบสามจุดเทศกิจแถวฝั่งธนบุรีกองกำลังสุรศรีแล้วก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรั่วไปจากจุดนั้นเนี่ยเบื้องต้นก็ปิดจะได้แก้ไขไงไม่ได้บอกว่าโอ้โหเนี่ยต้องดำเนินคดีก่อนเลยนะมันก็ดูเหมือนจากมันไม่ได้เป็นคุณกับคนที่เข้ามา ช่วยตรวจสอบนะครับคุณ
0: แล้วเนี่ยอย่างประชาชนอย่างเราท่านๆเนี่ยอย่างนี้เขาเป็นการขายข้อมูลกันนะคุณเอ๋เกมเปิดข้อมูลนะว่าเนี่ยพวกบริการล้วงข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังช่วงหน้าแล้วกันนะครับ
1: อ่ะงั้นพักกันตู้เดียวในช่วงหน้ามาว่ากันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: ยังอยู่กับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์จะเติมตรงไหนที่ยังตกไปอีกหรือเปล่าเรื่องของข้อมูลรั่ว
0: เอาล่ะเดี๋ยวก็ให้ข้อมูลก่อนทางรัฐก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ปวันนี้ทางโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาก็แถลงชัดเจนนะครับว่านายกอนุทินเนี่ยสั่งทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างนี้เข้าใจได้แล้วก็ตั้งกรรมการสอบนะครับภายใน30วันหาต้นตอหาคนรับผิดชอบนะฮะแล้วก็ตอนนี้คือมีการรายงานนะครับเช่นคมนาคมเนี่ยกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีคนใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติแล้วก็ไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมกับข้อมูลนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่พบการรั่วไหลไซเบอร์แห่งชาติตรวจสอบหน่วยงานรัฐ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันนะคุณรัชดาบอกรัฐบาลไม่ปกปิดปัญหาไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะฮะแล้วก็ยืนยันนะครับประโยคนี้ฮะคุณมนตรีครับจะดูแลผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริต
1: อ๋อ
0: ให้ขีดเส้นใต้เขาว่าโดย

0: สุจริตจะดูแลผู้แจ้งเบาะแสวงเล็บโดยสุจริตนะฮะทีนี้กรณีคุณ
1: ก็ไม่ดำเนินคดีใครและสินหรือว่ายังมีอยู่
0: ม
1: ัน
0: ต้องตีความว่าโดยสุจริตหรือโดยการเมืองที่ผู้คิดเองนะถูกไหม
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะว่าเดินหน้าต่อไปแต่ว่าคุณเอิร์ธธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์เป็น CEO ของโดมคลาวด์เนี่ยครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นคนที่ปล่อยข้อมูลมาเขาก็บอกว่าเอาตกลงว่าอันนี้ยอมรับแล้วสิครับนะฮะว่ามีข้อมูลเนี่ยรั่วจริงนะฮะมีข้อมูลหลุดจริงนะยังไงก็ตามแต่นะครับถามว่าระหว่างถูกแฮ็กกับรหัสผ่านรั่วอะไรน่ากลัวกว่ากันนะคุณเอิร์ธบอกว่ามันก็น่ากลัวพอๆกันนะฮะแต่ว่าก็ยืนยันนะครับว่าอันนี้มันหนักกว่าด้วยนะคือข้อมูลรั่วเนี่ยหนักในทางเทคนิคหนักกว่าถูกแฮกกันด้วยซ้ำไปนะก็มีรายละเอียดที่ตอบโต้เยอะนะครับแต่ก็พูดถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่เมื่อวานนี้กรมการปกครองฮะออกมาบอกว่าจะฟ้องคุณเอิร์ธปล่อยข้อมูลบอกว่าข้อมูลรั่วเนี่ยมาจากฐานกรรมการปกครองนะฮะคุณเอิร์ธบอกว่าอันนี้ต้องดูนะเขาอะยอมรับว่าไม่ได้หลุดจากฐานข้อมูลแต่ว่ายอมรับว่าหลุดจากฐานข้อมูลอื่นคิดว่าเป็นการแถลงเหมือนจัดไส้นะนะฮะเอาเป็นว่าคุณเอิร์ธบอกว่าคนที่จะฟ้องอะกรมปกครองอะเมาหมัดหรือเปล่าเมาหมัดหรือเปล่าช่วยประเมินหน่อยว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูจริงๆน่าจะคุยกันได้การที่ใบหน้านายกถูกเบลอเนี่ยนึกไม่ออกว่าเป็นปัญหายังไงคือคุณเอิร์ธปล่อยภาพนายกเป็นให้ดูเป็นตัวอย่างนะอันนี้เข้าใจได้นะคุณมนตรีนะถ้าคุณเอิร์ธเนี่ยไม่ปล่อยภาพคนดังว่าเถอะมันก็ไม่ถูกพูดถึงใช่ไหมไม่ได้รับการแก้ไขคุณเอิร์ธบอกผมแค่ต้องการข้อมูลที่กระตุกความสนใจอ่ะในการแก้ปัญหาแล้วก็ที่สำคัญฮะมันไม่ใช่เรื่องที่แค่หน่วยงานนะคุณอภิรักษ์ครับไอ้คุณมนตรีครับ
1: ครับฮะ
0: คุณเอิร์ธธนรัตน์บอกว่ามีตัวอย่างให้ดูนะว่าถ้าข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมันจะถูกทำไปใช้หลายเรื่องด้วยกันนะยกตัวอย่างคุณเอิร์ธแกบอกว่าเนี่ยนะมันมีการประกาศผ่าน Facebook เลยนะครับซื้อขายข้อมูลอ่ะนะฮะเช่นมีการประกาศเลยนะครับว่าถ้าจะเช็คข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 1,000 บาทครับคือแกบอกว่าไม่ใช่เรื่องความลับแต่อย่างใดตอนนี้มันก็รั่วไหลอยู่ถ้าจะเช็คข้อมูลคนครอบครองรถจะดูว่าคุณมนตรีมีรถกี่คันยี่ห้ออะไรเนี่ยทะเบียนไหนนะจ่ายไป500บาทครับหรือถ้าจะเช็คว่าเอ้ยใครเป็นเจ้าของเบอร์เนี่ยเบอร์โทรศัพท์แต่ใครเป็นเจ้าของเบอร์800บาทหรือกระทั่งจะดูว่าคุณอภิรักษ์ไม่อยู่เราพูดถึงได้นะแกซับเยอะนะอภิรักษ์เนี่ยมีสังหามีคอนโดมีบ้านกี่หลังมีรถจนยี่ห้ออะไรกี่คันยี่ห้ออะไรเนี่ยนะจ่ายมาประมาณ800บาทนะฮะก็เนี่ยซึ่งอันนี้คือชี้ถึงอันตรายอันจะเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปด้วยซ้ำไปถ้าเกิดข้อมูลรั่วไหลนี่ก็หวังว่า
1: เอ๊ะครับนักสืบทั้งหลายคงจะมีข้อมูลตรงนี้นะแล้วก็ให้บริการกับคนที่อย่างทะเบียนราษฎ
0: ร
1: ์ก็คงจะรู้ว่าคนนี้นะมีตัวตนไหมอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคงจะตรวจสอบเพื่อไปประกอบกับการติดตามต่อยอดอะไรต่างๆที่เป็นคดีความหรือนะครับนักสืบเอกชนที่เขารับงานนะครับว่ามีใครมาเกาะแกะกับคนข้างบ้านอยากจะรู้ก็ตามสืบตามอะไรกันไปเช่นเดียวกันกับทะเบียนรถก็จะรู้ไปถึงตัวตนนะแม้แต่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยลงแสดงว่าเขามีทุกอย่างอยู่ในมือหมดนะคุณวิสุทธิ์ถึงจะได้Facebook แล้วก็มีการเปิดให้บริการข้อมูลส่วนตัวอย่างนี้ได
0: ้ครับ
1: โอ้ก็น่าอันตรายเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต่อจากนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าไปล็อกระบบแล้วเนี่ยที่เคยให้ไปมันก็คงจะถูกสกัดกั้นเข้าไม่ถึงหรือเปล่าผม กลับมาอีกนิดนึงอาจจะได้จบนั่นก็คือกรณีที่ผมพูดถึงในส่วนของกรมการขนส่งทางบกอธิบดีสุรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์เนี่ยที่ออกมาแจกแจงเกี่ยวเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลทะเบียนรถยนต์เมื่อสักครู่นะครับที่พบ IP ต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลผิดปกติจาก3แหล่งบัญชีนะครับซึ่งในข่าวก็บอกหมดนะแหล่งแรกก็คือเทศกิจเขตบางกอกน้อยนะแหล่งที่2การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและก็กองกำลังสุรศรีนะซึ่งพอรู้อย่างนี้ปุ๊บกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานลงชั่วคราวพร้อมกับประสานตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจสอบบัญชีที่มีการค้นหาข้อมูลของบุคคลสำคัญรวมถึงให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-server เนี่ยคือต่อไปเนี่ยคือเขามีของเขาอยู่แล้วที่จะมีโอ้ทั้งเยอะมากเลยผมเห็นว่าประมาณสัก 6-70 หน่วยงานหรือเปล่าที่สามารถที่จะเชื่อมต่อระบบข้อมูลของระบบราชการด้วยการเพื่อประโยชน์กับการทำข้อมูลทะเบียนทั้งหลายแหล่นะครับก็ทางอธิบดีสุรพงษ์ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ใครก็ตามที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-server ของกรมการขนส่งทางบกนะก็จะให้มีการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเพื่อป้องกันความเสียหายหมายถึงว่าเชื่อมโดยหลักที่อนุญาตอยู่แล้วเนี่ยก็ไปเปลี่ยนรหัสใหม่ไหมนะไอ้ที่1 2 3 4 5 6 7เนี่ยนะมันง่ายไปนะคุณที่สุดนะ
0: ครับ
1: ก็ไปเปลี่ยนใหม่ถัดไปทิพย์ดีสรพงษ์ก็บอกว่าได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยสั่งการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เนี่ยรวมถึงนะสอทหรือตำรวจไซเบอร์เข้าควบคุมสถานการณ์และปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงที่ผิดปกติในทันทีนะนี่คือทำควบคู่กันไปและเสร็จสับจากนั้นท่านบอกว่านะเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงสุดกรมการขนส่งทางบกเตรียมพิจารณาทบทวนเรื่องการให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่ขอนำข้อมูลของกรมไปใช้ตรวจสอบในการปฏิบัติงานเนื่องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานปลายทางที่ได้รับสิทธิ์อาจจะยังมีมาตรการกำกับควบคุมและดูแลรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานไม่เพียงพอจนเป็นช่องโหว่ให้เกิดการลักลอบนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบต่อไปออกจะมีการยกเครื่องนะครับและสุดท้ายครับนอกเหนือจากการระงับสิทธิ์การใช้งานของหน่วยงานที่มีปัญหาแล้วกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีและจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดนะทางอาญากับบุคคลที่กระทำความผิดและมีส่วนเกี่ยวข้องในการลักลอบขโมยข้อมูลไปเปิดเผยอย่างเข้มงวดและถึงที่สุดต่อไปก็ทำควบคู่กันไปทั้งหมดนะทั้งปิดช่องโหว่ช่องว่างและก็ดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่ลักลอบนะขโมยข้อมูลด้วยครับคุณที่สุดครับ
0: ครับก็หวังว่าจะ
1: ได้รับนะเรื่องรั่วไม่รั่วตรงนี้นะฮะ
0: คือรั่วไม่รั่วต้องจบแต่ว่าปัญหาคือต้องนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องวาระแห่งชาติที่ต้องจัดการนี่นะเพราะว่าทุกนี้สมัยนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะฮะยิ่งระดับข้อมูลของผู้นำประเทศเนี่ยรั่วไหลไม่ได้เนี่ยมันจะมีหลักประกันอะไรว่าประชาชนคนทั่วไปข้อมูลจะไม่หลุดออกไปแล้วข้อมูลหลุดไปมันก็ทำความเสียหายอย่างเหลือขนาดรับได้นะคุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: นะ
1: อันนี้ไม่รั่วแต่ล่ม
0: คุณไหนครับ
1: คสทช.
0: เออ
1: ล่มครั้งที่2แล้วต่อเนื่องกันเมื่อวานก็ประชุมไม่ได้วันนี้ก็ประชุมไม่ได้อีกครับคุณสุครับ
0: มันมีเรื่องรั่วมีเรื่องล่มแล้วมีเรื่องดื้อหรือเปล่าไม่รู้แ
1: หละอ๋ออยู่ในไอ้สถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละครับ
0: ใช่คือถ้าไม่ดื้อสักอย่างก็คงไปได้วันนี้เล่าต่อวันนี้ล่มอีกแล้วใช่ไหม
1: คือล่มแต่วันนี้จะแตกต่างจากเมื่อวานนะเพราะเอาล่ะเอาเป็นว่าประชุมต่อไม่ได้นะแต่ก่อนที่จะล่มเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆคือองค์ประชุมไม่ครบเนี่ยปรากฏว่านะเริ่มต้นนะตามเวลาเดิมที่มีการนัดหมายเอาไว้นั่นแหละนะครับ ็เอาเป็นว่ามีกรรมการมาร่วมประชุมแต่ไม่ขอเข้าประชุมนะเหตุผลเดิมก็คือปัญหาคุณสมบัติของประธานกสทช.ก็คือคุณหมอสารณะนะฮะแต่ที่มีสองท่านลาประชุมนะฮะคุณอาจารย์ต่อพงษ์เสรานนท์นะกับคุณสมภพภูริวิขยะไรพงษ
0: ์ครับ
1: อันนี้ลา
0: ไปไหน
1: นะไม่รู้ไปไหนลานะพอลาไปเนี่ยแล้วที่เหลือล่ะอีก3ท่านต้องถือว่าท่านก็ถือว่าเป็นคนที่ยื่นเงื่อนไขมาหลายครั้งนั่นคืออาจารย์พิรงรองรามสูตรนะพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญแล้วก็อาจารย์สุพัชลาไสยอันเนี้ยไม่เข้าประชุมนะพอไม่เข้าประชุมผ่านไป30นาทีนะท่านประธานคุณหมอสารณะก็สั่งเลื่อนการประชุมออกไปทีนี้คุณหมอเนี่ยมาแถลงหลังการประชุมนะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้นะก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยขอให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเรามีพรบ.ระเบียบข้อบังคับประกาศที่ต้องทำตามตนได้แต่ขอความร่วมมือผมต้องทำหน้าที่ที่ต้องทำงานต่อไปไม่มีใครสั่งให้ผมหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้คำนี้ครับคุณที่สุดครับ
0: ครับ
1: มันมาจากข้อเสนอของสามท่านที่ท่านไม่เข้าร่วมประชุม
0: ก็คือให้คนอื่นมาที่แทนก็ได้นะ
1: คือขอให้หยุดท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้นะคุณหมอสนะก็บอกไม่มีใครมาสั่งให้หยุดไม่มีกฎหมายให้หยุดทำหน้าที่ยังไงก็จะต้องอยู่ทำหน้าที่อันนี้คือไม่เป็นไปตามร้องขออีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าถ้าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เอาอย่างนี้ได้ไหมนะครับนั่นคือขอให้มีการประชุมนอกรอบนะเพื่อที่จะพูดคุยอะไรกันแต่คุณหมอก็นะผมเห็นตามในแถลงนะก็บอกว่าประชุมนอกรอบนะก็เท่ากับหัวคือไม่เห็นด้วยกับการประชุมนอกรอบนะก็เลยกลายเป็นว่าไม่รับเงื่อนไขพอไม่รับเงื่อนไขทั้งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ขอให้มีการประชุมนอกรอบกันก่อนแล้วก็ค่อยไปว่ากันแต่ในความหมายของการนอกรอบคุณหมอก็บอกไม่มีระเบียบไหนให้ประชุมนอกรอบและลงมตินะการหารือนอกรอบก็เท่ากับหัวกันเมื่อไม่รับมันก็เลยทำให้นำไปสู่การไม่เข้าร่วมประชุมของทั้ง3ท่านพอไม่เข้าร่วมประชุมการประชุมก็เกิดขึ้นไม่ได้นะ10โมงก็ต้องสั่งปิดและนัดหมายกันใหม่ในครั้งถัดไปก็คือ11สิงหาคมครับคุณดิสุทธ์ครับ
0: ซึ่งก็คาดการได้ว่าก็จะล่มอีกเช่นเคยนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ทางประธานเองก็ไม่ยอมคือยังยืนยันว่ายังอยู่ตำแหน่งอยู่นะ
1: ครับ
0: ขณะที่อีก3ท่านก็ยืนยันว่าท่านหลุดจากตำแหน่งแล้วต้องลาออกละนะตามมติของกรรมการสรรหานี่ผมถามว่าอีก2ท่านนี่ลาไปไหนก็น่าสนใจคุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: คือต้องยอมรับว่า3ท่านที่ออกมามาไม่เข้าร่วมประชุมอ่ะนะ
1: ครับ
0: ก็อีกฝั่งนึงส่วนอีก2ท่านก็อยู่ฝั่งคุณหมอสารณะจนระยะหลังนี่ไม่ก็เห็นตัวฮะวันก่อนมี
1: อ๋อเลยลาเลย
0: วันก่อนมีพิธีเนื่องในวันสื่อสารเนี่ยปรากฏว่าคุณหมอสารณะก็ทำพิธีคนเดียวโดดเดี่ยวนะ
1: ฮ
0: ะอันนี้ก็เลยสงสัยว่าสองท่านนี้ลาภารกิจอะไร
1: คือมันคงเข้าพอเข้าใจได้นะคุณที่สุดในเมื่อสถานการณ์มาถึงจุดนี้คุณหมอเองก็อย่างบางข้อความเนี่ยคุณหมอยังย้ำผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมทำตามกฎหมายคุณหมอก็ยังย้ำอย่างนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งก็ยังบอกว่ามันมีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสรรหามีคำวินิจฉัยมีคำตัดสินออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำอะไรใดๆมันสุ่มเสี่ยงและไม่ใช่เสี่ยงเฉพาะคุณหมอคนอื่นก็อาจจะต้องรับผิดชอบร่วมถ้ามันมีปัญหาข้อกฎหมายเกิดขึ้นก็เลยนั่นแหละทั้งเรื่องของให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งเรื่องของการขอประชุมนอกรอบก็ไม่ได้รับการตอบรับมันก็เลยเดินหน้าต่อไปไม่ได้แต่ทีนี้ผมเห็นอันหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะเป็นข่าววันนี้หรือเปล่าจากคำพูดของคุณหมอนะครับคุณหมอสรณะนะครับคุ ณหมอได้บอกว่าได้ทำหนังสือนะเรียกร้องความเป็นธรรมถึงนายกรัฐมนตรีไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็เป็นที่มาของคำว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมทำตามกฎหมายก็เลยนอกจากจะไปยื่นร้องศาลปกครองกลางแล้วเนี่ยก็ยังทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังนายกรัฐมนตรีด้วยแต่อันหนึ่งคุณวิสุทธ์ลองคิดตามนะฮะมันมีประเด็นที่คิดว่าเอ๊ะคุณหมอก็เห็นร่องรอยเห็นทางออกว่ามันจะมีในตอนท้ายเขาบอกว่าคุณหมอใช้คำเนี้ยเชื่อว่าเดี๋ยวคงมีคนมาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เราคงพยายามแก้ไขกันเองไม่มีระเบียบอะไรให้ผมหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมทำตามสปิริตในวิชาชีพผมยังโดนเลยผมตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่นี้มา4ปี4เดือนแล้วและโดนมรสุมมาตลอดเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วขอความร่วมมือประชุมร่วมกันไม่มีนอกรอบพิจารณาเรื่องเร่งด่วนที่อยู่ในวาระผมสะดุดตรงที่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวคงมีคนมาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่รู้ว่าอาจจะมาจากตรงไหนอย่างไรที่จะมาปลดล็อกปัญหาที่มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้ครับ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นกสทช.ก็ยอมรับว่ามีปัญหาในองค์กรเยอะนะแล้วก็มีปัญหาตั้งแต่การแต่งตั้งเลขาธิการมีปัญหาตั้งแต่มีการแบ่งขั้วแบ่งข้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็คุณหมอสานะเองก็เจอคำถามเยอะที่ผ่านมาคุณหมอก็รอดมาได้ทุกทีไม่รู้อันนี้ฝากตัวช่วยต้องยอมรับว่าเคยมีตัวช่วยนะ
1: คร
0: ับงั้นก็จะเรียกหาตัวช่วยมั้งแต่ยิ่งตัวช่วยที่ดีสุดนะครับมนตรีครับ
1: ครับ
0: ผมว่าคุณหมอก็พูดง่ายว่าก็ลาการประชุมให้ผู้ทำหน้าที่ประธานไปจนกว่าคดีจะจบสิ้นนะผมว่านี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยแล้วเพราะว่าวาระสำคัญในกสช.หลายเรื่องคาอยู่นะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องที่ไม่ที่มันติดค้างคาในกสช.ไม่ไปไหนเพราะว่านี่แหละเพราะว่าวาระสำคัญเนี่ยไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาคุยแล้วยิ่งท้ายๆเนี่ยยิ่งสำคัญเนี่ยแล้วถ้ายิ่งเกิดปัญหาเงี้ยนะสุญญากาศมันเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะคุณหมอเชื่อผมดินะ
1: คุณวิสุทธ์ถ้าเกิดว่าคุณวิสุทธ์บอกอย่างนี้แล้วก็คงจะมีหลายๆซุ้มเสียงที่แนะนำอย่างนี
0: ้ครับ
1: คุณหมอก็จะย้อนกลับไปเหมือนคดีบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมทำตามกฎหมายคุณก็ช่วยผมดิช่วยเข้าประชุมสิ เพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมทำตามกฎหมายนะอีกฝั่งก็บอกว่าคุณหมอคนเดียวคุณหมอช่วยได้นะแค่คุณหมอทำตามข้อเสนอว่าก็ยังเป็นกประธานกสทช.ต่อไปแต่ขอไม่ปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ตรงนี้เขาบอกว่าแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างก็คิดว่าอีกฝั่งต้องช่วยตัวเองด้วยวิธีการที่ตัวเองคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับ
0: ครับหรือไม่ก็ท่องอีกทีครับว่าผลประโยชน์ประเทศชาติอันเกี่ยวพันกับเรื่องไม่ว่าจะเป็นสื่อใช้คลื่นไม่ใช้คลื่นอะไรเงี้ยนะมันต้องอาศัยความเสียสละความกล้าหาญมองประโยชน์ส่วนใหญ่
1: แล้วมันมีอีกคำหนึ่งนะครับที่สุดในเมื่อต่างฝ่ายต่างเรียกร้องกันแบบนี้แล้วก็ไม่ได้พบกันครึ่งทาง
0: ครับ
1: เขาก็มองไปว่าแล้วคนที่มีอำนาจสูงสุดจะต้องใช้ความกล้าหาญแสดงความเป็นผู้นำในการที่จะผ่าทางตันตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองไปที่นายกรัฐมนตรีว่าอยากแก้วิกฤตตรงนี้อย่างไรในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีครับ
0: ก็เดี๋ยววัดใจนายกปกติจะทำตามกฎหมายแต่กฎหมายต้องตีความนะ
1: กลับ
0: นะฮะ
1: เราพักกันก่อนนะครับคุณที่สุดนะเดี๋ยวหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาว่ากัน
0: จะมีหลายเรื่องนะวันนี้ผู้นำพม่ามาแล้วมีทั้งแรงเชียร์แรงต้านแล้วก็จริงอยากฟังคุณมนตรีเรื่องผู้กับหน่วยอ่ะโหบันเลิกครับเลย
1: ไม่ต้องรอฟังผมเนี่ยผมเห็นอดีตสว2ท่านนะคุณสมชายแสวงการที่ประเด็นและคุณคำนูนสิทธิสมานนานๆมาเขียน Facebook ทีตอนหลังอาจารย์อ้
0: าวที่น่าสนใจเพราะว่า
1: น่าสนใจเลยทีเดียว
0: องค์กรที่ประกาศหรือว่าถูกประกาศว่าต้องถูกยุบนะแล้วปรากฏว่าตั้งตำแหน่งก็เรียก
1: 41
0: ขึ้นมาเทียบเท่าปลัดเดี๋ยวว่ากันดีกว่า
1: ในขณะที่กำลังจะปฏิรูประบบราชการด้วย
0: เวลาหมด
1: หมดเวลานะครับคุณวิสุทธิ์วันนี
0: ้
1: เราสองคนลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เวลาเดิมกลับมาพบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 95 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์ สัจเดล
2: ครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันผมวารินทร์ สัจเดลนะครับวันที่ตลาดหุ้นไทยบ้านเราวันนี้ติดไปที่1614.64 จุดครับวันนี้เพิ่มขึ้นมา 4.86 จุดคิดเป็น 0.3% นะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานแต่ก็ไม่ถือว่าน้อยนะครับ 84,135.44 ล้านบาทเคลื่อนไหวทำจุดสูงสุด 1627.61 จุดนะครับและจุดต่ำสุด 1607.51 จุดครับวันนี้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิครับ2,061ล้านบาทกองทุนในประเทศซื้อสุทธิเช่นเดียวกันนะครับ746ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ซื้อสุทธิครับ667ล้านบาทมีแต่เพียงนักลงทุนรายย่อยที่เป็นฝ่ายในสุทธินะครับที่3,474ล้านบาทนะครับมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับระหว่างรอนักวิเคราะห์นะครับมาดูท็อป5ของตลาดในวันนี้กันหน่อยนะครับท็อป5วันนี้นะครับอันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเลยคือ Gulf ครับโดยปัจจัยสนับสนุนหลักเนี่ยก็คือรับแรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสที่2และความชัดเจนของแผนพลังงานนะครับอันดับที่2เนี่ยคือ Advance ครับผมปัจจัยสนับสนุนก็เพราะว่าเป็นหุ้นที่ถือว่าเป็น defensive stock นะครับที่มีกระแสเงินสดมั่นคงและปันผลเด่นครับอันดับที่3ปตท.ครับได้รับอานิสงส์จากกลุ่มพลังงานฟื้นตัวแม้ว่าราคาน้ำมันดิบโลกจะชะลอตัวลงก็ตามนะครับอันดับที่4ครับอันดับที่4คือ Delta แรงซื้อกลับในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับและอันดับที่5คือ KBank ครับปัจจัยสนับสนุนหลักก็มาจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลังแนวโน้มกำไรครึ่งปีแรกเติบโตตามเป้านะครับโดยแนวโน้มตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ7สิงหาคมเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1605-1625 จุดนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าตลาดมีลักษณะ sideway up ได้รับแรงหนุนอย่างต่อเนื่องจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาแข็งแกร่งยิ่งถึงสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตอนกลางที่เริ่มผ่อนคลายลงนะครับนักลงทุนต่างชาตินั้นกลับเข้ามาซื้อสุทธิหนุนตลาดนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ของเรานะครับคุณสุชวดศิรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัท KGI ประเทศไทยจะมาวิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันนะครับตอนนี้เรากำลังติดต่อคุณสุโชติอยู่นะครับงบการเงินไตรมาส2ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนหรือบจ.เนี่ยส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการครับก็ทำให้นักวิเคราะห์เนี่ยปรับประมาณการกำไรต่อหุ้นหรือว่า earning per share EPS ของตลาดรวมปี69เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ระดับราว102บาทซึ่งก็เพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนนะครับฟันโคลก็ไหลเข้าต่อเนื่องด้วยนะครับตอนนี้เราติดต่อคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ได้แล้วนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยคุณสุโชติสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับวิเคราะห์ตลาดวันนี้ยังไงบ้างครับ
3: ครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยหลังจากที่เมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นผู้ขายสุทธิสูงถึง 6,000 ล้านบาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่เห็นมาติดต่อกันหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์จากต่างประเทศเนี่ยยังค่อนไปในทิศทางที่จากทางฝั่งสหรัฐแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยยังทิศทางเป็นบวกอยู่นะครับจะมีอย่างหนึ่งที่อาจจะกังวลแล้วก็กดดันเซนติเมนต์นิดนึงเนี่ยก็คือตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียเหนือนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยยังผันผวนสูงอยู่นะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เองเนี่ยยังเป็นภาพที่มีแต่ปัจจัยทั้งบวกทั้งลบเนี่ยคานกันอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่านะฮะสำหรับตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยผมมองว่านักลงทุนอาจจะมีความกังวลอยู่เล็กๆนะครับในเรื่องของเม็ดเงิน FDI นะครับหรือ Foreign Direct Investment เนี่ยนะครับโดยเฉพาะจากโครงการที่เป็นกลุ่ม Data Center นะฮะว่าอาจจะมีการดีเลย์นะสักเล็กน้อยละนะครับเนื่องจากว่าทางภาครัฐเนี่ยเริ่มมีความคิดที่อาจจะต้องมีการคุมเข้มสักนิดนึงนะครับไม่ได้ว่าปล่อยเข้ามาสร้างการสร้างเซ็นเตอร์กันง่ายๆแล้วก็ใช้น้ำใช้ไฟนะครับแล้วก็สุดท้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ก็เลยต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาแต่เมื่อวันที่ประชุมครม.เนี่ยก็มีมตินะครับตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดูแลเรื่องของ data center โดยเฉพาะนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้โปรเซสต่างๆเนี่ยมันดีเลย์สักนิดนึงนะครับคือยังมีอยู่นะฮะต้องบอกว่าเม็ดเงิน FDI ยอดขอ BOI ที่มหาศาลเนี่ยยังรอเข้าประเทศไทยอยู่เพียงแต่ว่าต้องรอให้คณะทำงานบอร์ดชุดนี้เนี่ยนะครับให้เวลาสักนิดนึงเท่านั้นเองนะก็เลยอาจจะทำให้เม็ดเงิน FDI เนี่ยอาจจะมีภาพของการดีเลย์ไปสักประมาณปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับเม็ดเงินที่เตรียมเข้ามาสำหรับการลงทุนเรื่องของ data center นะครับก็เลยอาจจะทำให้เซตอินเด็กซ์ช่วงนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่พักเซเวออกข้างสักนิดนึงนะครับแล้วก็หุ้นที่ไปเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของ data center ยกตัวอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับก็อาจจะมีการพักบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคงไม่ถึงขั้นจะกลับกลายมาเป็นขาลงนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการรอความชัดเจนเท่านั้นเองนะครับก็รอให้ทางคณะทำงานนะครับบอร์ดชุดนี้มีมติออกมาอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับก็ผมมองว่าถ้าเกิดว่ามีการตัดขาลงมาของดัชนีเนี่ยยังมีโอกาสในเรื่องของการทยอยซื้อสะสมเก็บได้อยู่ในสำหรับตลาดหุ้นไทยเพราะตอนนี้เนี่ยหุ้นบูชิปหลายๆตัวนะครับหุ้นขนาดใหญ่หลายๆตัวเนี่ยปันผลยังมีสูงเกิน 4% ขึ้นไปนะครับบางตัวอาจจะมีสูงถึง 6-7% ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะต้อง selective buy ได้นะครับสำหรับหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการตัดขาลงมานะครับก็ผมมองกรอบแนวรับนะครับสำหรับดัชนีเซ็นเซ็กเนี่ยผมมองแต่แถวบริเวณ 1,600 จุดนะครับสุดหรือต่ำกว่าเนี่ยแนวรับถัดไปก็จะอยู่ที่บริเวณ 1,580 นะครับที่กรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องของตะวันออกกลางนะครับมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับใกล้ที่จะบรรลุดีลนะครับถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนเนี่ยแรงซื้ออาจจะผลักดันให้ดัชนีเซ็นเซ็กยืนเหนือ 1,630 จุดนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นทริกเกอร์สำคัญนะครับว่าการพักฐานเนี่ยอาจจะไม่น่ากังวลมากนักนะครับถ้ายืนเหนือ 1,630 นะครับผมมองแนวฟันถัดไปเนี่ยอาจจะมองแถวๆบริเวณ 1,650 ต่อเนื่องได้นะครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากนะครับคุณสุชาติครับ
3: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุชาติธีรวรรณรัตน์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทซับเอไอประเทศไทยนะครับส่วนภูมิภาควันนี้ครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวกครับเนื่องจากการพิ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเหมืองทองคำได้ช่วยชดเชยความอ่อนแอของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับขณะที่นักลงทุนก็จับตาข้อมูลเศรษฐกิจของจีนในสัปดาห์นี้ครับซึ่งก็รวมไปถึงข้อมูลการค้าและเงินเฟ้อนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ติดไปที่ 3,900 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 21.92 จุดคิดเป็น 0.57% ครับทางเซงฮ่องกงวันนี้ปิดร่วงลงนะครับนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตามทิศทางหุ้นกลุ่มดังกล่าวที่ดิ่งลงในการซื้อขายที่ตลาดวอลล์สตรีทนอกจากนี้นะครับนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ช่องแคบฮอร์โมสที่ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับทางเซงวันนี้ปิดไปที่ 25,530 ลดลงไป385จุดนะครับคิดเป็น 1.49% ครับเอกตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ปิดลบครับตลาดเผชิญกับแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวานนี้นะครับแต่ดัชนีนั้นสามารถที่จะลดช่วงลบลงได้บางส่วนหลังจากนักลงทุนขานรับความหวังเรื่องข้อตกลงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและผลประกอบการแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนที่ทยอยออกประกาศมาระหว่างวันนะครับนี่คือปิดไปที่ 65,683 ครับลดลงไป617จุดคิดเป็น 0.93% ครับคอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ร่วงลงกว่า 4% นะครับโดยมีแรงขายเพิ่มกลุ่มเทคโนโลยีกลับมากดดันตลาดท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนต่อความคุ้มค่าของการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้เนี่ยปิดไปที่ 6,296 ครับลดลงไป302จุดนะครับคิดเป็น 4.58%วันนี้ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับเราคุยเรื่องหุ้น AI กันด้วยนะครับรวมถึงช่องแคบของมูสเราก็คุยรวมไปถึงเรื่องของเงินเยนที่อ่อนค่านะครับฟังมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์อีกท่านนึงนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้คุยกับอาจารย์สมภพไปแล้ววันนี้เราอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนานะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจก็คงได้ cover เรื่องเหล่านี้กันนะครับในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับช่วงที่2ของรายการ ออสเตรเลียครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่4นะครับได้แรงหนุนจากการที่ออสเตรเลียเกินดุลการค้าอย่างเหนือความคาดหมายครับนอกจากนี้เนี่ยตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากแนวโน้มการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่การยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน5เดือนครับและทำให้ช่องแคบของบุคคลกลับมาเปิดให้เรือสัญจรได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ S&P ASX วันนี้ปิดไปที่ 9,271 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 43.80 จุดคิดเป็น 0.47% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,452 จุดเพิ่มขึ้นมา 47 จุดคิดเป็น 0.5% นะครับความเคลื่อนไหวของบ้านเราในวันนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มีลุ้นนะครับคุณเอกนิติขอประเมินผลหลังจากจบโครงการเดือนกันยายนนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยขอว่าจะว่าอย่างไรนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้นะครับสำหรับบ้านเรารองนายกรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาสได้พูดถึงแนวคิดของคุณอนุทินนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยที่อยากจะให้ไทยช่วยไทยพลัสนั้นต่ออายุอีกหรือเปล่าเนี่ยนะครับหลังจากที่จะหมดโครงการเฟสนี้เดือนกันยายนนะครับว่ากระแสตอบรับจากประชาชนและร้านค้าเนี่ยดีมากนะครับเนื่องจากโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระรายจ่ายให้กับประชาชนได้จริงของสถานการณ์ปัจจุบันจากการติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนะครับพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านไทยช่วยไทยพลัสเนะครับในโครงการนี้เนี่ยแสนกว่าล้านบาทนะครับความน่าสนใจของตัวเลขนี้มันคือเม็ดเงินดังกล่าวนั้นได้กระจายตัวออกไปสู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยสูงถึง84อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพียงประมาณ 15-16% เท่านั้นนะครับซึ่งตัวเลขนี้ก็มีความคล้ายคลึงกับโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับนอกจากมาตรการช่วยลดค่าครองชีพแล้วนะครับรัฐบาลยังมุ่งเน้นการยกระดับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างยั่งยืนผ่านการประชาสัมพันธ์ระบบนกกระซิบซึ่งเป็นระบบบัญชีอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยมาช่วยให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถทำบัญชีสรุปรายรับรายจ่ายของร้านค้าได้อย่างเป็นระบบและง่ายดายขึ้นนะครับโดยกระทรวงการคลังก็ตั้งเป้าหมายเร่งรัดให้ผู้ค้าเนี่ยจัดทำบัญชีดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารได้ซึ่งก็จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต้องหันกลับไปพึ่งพาการกู้ยืมหนี้นอกระบบนะครับคุณเอกนิติบอกว่าพอจบโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันยายนนี้เนี่ยอยากจะประเมินผลกระทบวิเคราะห์ว่าควรจะปรับปรุงโครงการในช่วงไหนบ้างซึ่งประเด็นความเป็นไปได้ในการขยายระยะเวลาหรือดำเนินมาตรการนี้ต่อในอนาคตนั้นทางกระทรวงการคลังจะรับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องความยุ่งยากในการคำนวณการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีสัดส่วน60-40หรือว่ารัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% นะครับมันคือตัวเลขมันไม่ลงตัวมันเป็นทศนิยมนะครับได้จากภาครัฐตั้งใจจะสมทบเงินให้ได้ในสัดส่วนที่มากกว่าเดิมเพื่อเยียวยาประชาชนซึ่งบางส่วนก็บอกว่ามันคำนวณยากแล้วก็มีความต้องการอยากให้ปรับกลับไปใช้เป็น50-50เหมือนกับโครงการคนละครึ่งนะครับกระทรวงการคลังก็พร้อมรับฟังทุกความเห็นด้วยนำมาประกอบการพิจารณานะครับก็เดี๋ยวรอดูแต่ในผลการจะรู้สึกว่ามันคำนวณยากจริงๆนะครับบางทีอาจจะเลยใช้เลยไปนะครับนะผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ไม่ได้คิดนะครับว่ามันจะเป็นเท่าไหร่เป๊ะๆนะครับเดี๋ยวก็มักจะจ่ายเกินไปนะครับแล้วก็ต้องไปเพิ่มเงินในกระเป๋าสตางค์เอานะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้นะครับไทยเมียนมาครับกำลังเป็นที่จับตาของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกนะครับกับการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการของมินองไลนะครับแต่ในแง่ของเศรษฐกิจนะครับวันนี้เราก็ได้ยินจากทางคุณสุภจีนะครับที่พูดถึงความร่วมมือกับเมียนมาครับขณะที่นายกให้การต้อนรับมินองไลนะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลก็มีการต้อนรับอย่างสมเกียรตินะครับที่สนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะครับเมื่อเช้าวันนี้คุณสุภจีก็ร่วมกับนายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะด้วยนะครับที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อสานต่อและยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติครับสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนพลังงานและการพัฒนารวมถึงการแก้ปัญหาข้ามแดนครับในส่วนของเศรษฐกิจการค้านะครับ ไทยเนี่ยได้ผลักดันให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือว่า Joint Trade Commission JTC ไทยเมียนมาครั้งที่8ภายในปีนี้แหละครับหลังจากที่เราเว้นว่างมานานกว่า10ปีนะครับเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศไปสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2575ครับพร้อมกับมีการเสนอให้ทั้งสองฝ่ายนั้นร่วมลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะผ่อนปรนมาตรการเกี่ยวกับใบอนุญาตนำเข้าหรือ import license เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจและส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนะครับนอกจากนี้เนี่ยไทยยังเสนอให้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินครับเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนรวมถึงการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยนะครับการจัดตั้งคณะทำงานด้านความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมาการผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนผ่านความร่วมมือระหว่างของการค้าทั้งสองประเทศในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นนะครับสำหรับประเด็นความร่วมมือทางด้านการค้าเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์ยังได้หารือเรื่องการผ่อนคลายมาตรการ import licensing ของเมียนมาครับโดยขอให้พิจารณาเพิ่มความสะดวกและความชัดเจนในการออกใบอนุญาตนำเข้าโดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลวัสดุก่อสร้างและปูนซีเมนต์รวมทั้งได้ติดตามความร่วมมือด้านการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังจากไทยเนี่ยขยายระยะเวลานำเข้าตามคำขอของเมียนมาจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม69นะครับพร้อมกับรับทราบข้อเสนอการจัดทำ MOU ด้านการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งจะพิจารณาภายใต้หลักผลประโยชน์ร่วมกันและความสอดคล้องกับกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศนะครับไทยเนี่ยเสนอให้เมียนมาพิจารณาอนุญาตให้ใช้เงินบาทเป็นสกุลเงินสำหรับธุรกรรมด้านการลงทุนเพิ่มเติมจากการค้าสินค้าครับเพื่อความคล่องตัวในด้านการลงทุนของภาคเอกชนไทยนะครับและสนับสนุนการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตบริการทางการเงินและเหมืองแร่นะครับซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศในระยะยาวครับส่วนความเคลื่อนไหวในภูมิภาคที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีข่าวเรื่องของ Meta ด้วยนะครับที่ออกมายอมรับว่าAI เชื่อมต่อเน็ตก่อนแฮกระบบบริษัทอื่นระหว่างทดสอบคาดว่าน่าจะเกิดจากการตั้งค่าระบบผิดนะครับ Meta ออกมายอมรับนะครับว่า AI ของบริษัทนั้นสามารถเจาะระบบองค์กรอื่นได้ระหว่างการทดสอบความปลอดภัยจากความผิดพลาดในการตั้งค่าระบบครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นผ่านการทดสอบโดยบริษัท Irregular ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับปัญหาลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับบริษัท AI ชั้นนำอย่าง OpenAI และAnthropic ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับสถาบันความมั่นคงทางด้าน AI ของสหราชอาณาจักรเนี่ยพบว่า AI บางระบบมีความพยายามสร้างบัญชีปลอมเพื่อที่จะหลอกต่อหลอกล่อเหยื่อให้เข้าถึงข้อมูลนะครับบริษัทผู้พัฒนา AI ยืนยันนะครับว่าผลการทดสอบดังกล่าวนั้นเกิดจากสภาพแวดล้อมเฉพาะไม่ใช่พฤติกรรมปกติของโมเดลที่เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วไปนะครับแต่ก็กระทบต่อความเชื่อมั่นและความไม่ไว้วางใจที่อาจจะเกิดขึ้นกับเมตารวมไปถึง AI ยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นด้วยนะครับมีข่าวของทรัมป์นะครับวันนี้อยู่ในกระแสข่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ออกมาปฏิเสธว่าหมดกระสุนแล้วนะครับในการทำสงครามกับอิหร่านนะครับทรัมป์ออกมาโต้ข่าวยุทโธปกรณ์หมดคลังย้ำมีมหาศาลและก็ขู่ลงโทษผู้ปล่อยข้อมูลด้วยซ้ำนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับปฏิเสธรายงานข่าวเรื่องคลังอาวุธสหรัฐร่อยหรอจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมยืนยันนะครับว่าสหรัฐนั้นมีอาวุธสำรองจำนวนมากและกำลังเร่งสายการผลิตเพิ่มครับสื่อต่างประเทศหลายสำนักเนี่ยรายงานนะครับว่าสหรัฐเนี่ยใช้อาวุธนำวิถีและจรวดสกัดกั้นอย่างเช่น Patriot และ Thaadไปเป็นจำนวนมากแล้วจนอาจต้องใช้เวลาผลิตทดแทนจนถึงปี2029นะครับศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์และการระหว่างประเทศนะครับประเมินว่าจรวดสกัดกั้นทาร์ดถูกใช้งานไปแล้วเกือบ 80% ของคลังสำรองที่มีอยู่เดิมครับแต่เนียบขาวและกระทรวงกลาโหมสหรัฐปฏิเสธรายงานความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีกับรัฐมนตรีกลาโหมพร้อมยืนยันนะครับว่าข่าวเรื่องคลังอาวุธขาดแคลนนั้นเป็นเรื่องที่สื่อสร้างขึ้นมากระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธนะครับว่าไม่มีการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐ สวนทางกับคำกล่าวอ้างของทรัมป์ที่ระบุว่าอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้นะครับรวมไปถึงยูเครนกับรัสเซียเองก็ยังตึ้งๆกันอยู่แล้วก็ยังไม่จบนะครับโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซีย2แห่งรัสเซียถล่มสถานีรถไฟและเรือบรรทุกข้าวสารด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงคุกคุนกันอยู่18:25 นเราต้องพักกันสักครู่แล้วครับช่วงหน้ากลับมาตอบติดเสร็จเหตุกับคุณบุรินอดุลย์ พจนานะครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ Worldอัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
7: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับวันนี้อยู่กับคุณบุรินอดุลวัฒนะนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับแต่ก่อนอื่นครับเรามีสลากออมสินพิเศษ5ปีมาฝากกันก่อนนะครับทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือคิดเป็น 0.20% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนนะครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับในกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีนะครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะครับทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและสำนักงานกสทช.เตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698นะครับอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพครับสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมิ่งจากต่างประเทศครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพครับหากจำเป็นต้องรับสายก็ควรจะรับฟังด้วยความมีสตินะครับและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครับสำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศเนี่ยสามารถรับสายได้ตามปกติครับแต่ก็ควรจะตรวจสอบตัวตนของ

0: ฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพและควรจะวางสายทันทีครับสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำนะครับว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรนั้นเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางกสทช.เป็นห่วงแล้วก็ฝากมานะครับช่วงนี้ครับเราไปสวัสดีทักทายคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะกันเลยนะครับวันนี้คุยกันหลายเรื่องเลยครับทั้งเรื่องของเงินเยนนะครับฟังอีกมุมมองหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้ฟังอาจารย์สมภพวิเคราะห์กันไปแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของช่องแคบฮอร์มูสและเรื่องของหุ้น AI เนี่ยนะครับที่อาจจะมีคำถามว่าตกลงแล้วนี่มันโอเวอร์ฮีทแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวมาฟังมุมมองของคุณบุรินทร์กันต่อในช่วงนี้ครับเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: เกาะติดเศรษฐกิจนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีครับเราอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะครับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้ฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.สมภพไปแล้วเรื่องของเงินเยนนะครับวันนี้ฟังมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งบ้างนะครับว่ามองเงินเยนอย่างไรบ้างนะครับอะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เงินเยนเนี่ยอ่อนค่าลงมาได้ขนาดนี้แล้วการเข้ามาแทรกแซงของรัฐบาลสหรัฐธนาคารกลางสหรัฐนะครับกับ BOJ ร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยจะนำไปสู่อะไรนะครับฟังมุมมองของคุณบุรินทร์ด้วยสวัสดีครับคุณบุรินทร์ครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่วีครับสวัสดีครับ
0: ครับมองเงินเยนยังไงบ้างครับคุณบุรินทร
2: ์ครับก็เมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนเราเคยคุยเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เหมือนอยู่ในข่าวนะว่าค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนสุดในรอบเท่าไหร่40ปีใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนรัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะธนาคารกลางก็พยายามจะเข้ามาแทรกแซงสักพักแต่ก็เหมือนทำคนเดียวทำไม่ค่อยขึ้นนะครับก็เลยต้องให้อเมริกาเข้ามาช่วยด้วยนะฮะก็คือทางสกอตต์ เบสเซนนะฮะก็พยายามบอกว่าเนี่ยมีการเข้ามาอินเทอร์วีนแต่ถามว่าทำไมทุกคนก็ไม่อยากให้ค่าเงินเยนอ่อนไปเพราะอะไรถ้าเกิดอ่อนไปแล้วสิ่งที่เวลาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้เยนแข็งขึ้นเนี่ยก็ต้องขายดอลลาร์สหรัฐถ้าขายดอลลาร์สหรัฐปุ๊บเพื่อมาซื้อเยนปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้ถ้าเกิดญี่ปุ่นเนี่ยจะเอาดอลลาร์สหรัฐจากไหนก็ต้องขายเงินสำรองนะฮะระหว่างประเทศที่ถือUS ดอลลาร์ไว้ถือเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐไว้อันนี้มันก็เลยสหรัฐก็คือทำก็มีเหตุผลส่วนตัวด้วยเพราะไม่งั้นถ้าญี่ปุ่นเนี่ยต้องขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ทำให้ดอกเบี้ยในสหรัฐสูงขึ้นอีกนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐไม่ต้องการในขณะที่ตอนนี้คนก็บ่นว่าของแพงเดี๋ยวดอกเบี้ยแพงอีกนะครับแล้วก็ค่าเงินเยนอ่อนไปอีกก็จะไม่ดีกับสหรัฐเพราะนั้นสหรัฐเองเขาก็มีเขาเรียกว่ามีจุดประสงค์ของเขานะฮะในการเข้ามาช่วยแทรกแซงนะแต่พอมันเข้ามาช่วยครั้งนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง2รัฐบาลตั้งแต่ล่าสุดคือปี2011เลยนะฮะแต่ตอนนั้นคือคนละข้างกันคือนะฮะ2011เนี่ยเยนแข็งนะครับแต่ถ้าเกิดจะย้อนกลับไปว่าทุกคนมาซื้อเยนเพื่อทำให้ค่าเงินเยนแข็งขึ้นเนี่ยก็คือปีครั้งสุดท้ายคือที่ทำคือ1998นะครับ แล้วก็กลับไปที่เหตุผลฟันดัมเบนทัลครับว่าถ้าพี่วีถามว่าทำไมค่าเงินเยนถึงอ่อนจริงๆหลักๆมันคือส่วนต่างของดอกเบี้ยนะครับ คือตอนนี้ดอกเบี้ยในสหรัฐคือ 3.5 ถึง 3.75 นะครับดอกเบี้ยนโยบายแล้วดอกเบี้ยของในญี่ปุ่นเองเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1% นะครับ ถ้าตัวนี้เองเนี่ยตัวแกปเนี่ยตัวช่องว่างหรือส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ปิดมาเร็วๆเนี่ยสักพักเนี่ยเขาเรียกว่าเยนแครี่เทรดก็คือคนนักลงทุนก็คือขายเยนแล้วก็ไปซื้อดอลลาร์มันก็ยังอยู่ซึ่งตอนนี้มันก็ยิ่งชัดขึ้นว่าที่อเมริกาเนี่ยครับทางเฟดเนี่ยหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะฮะในเดือน9นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจอเมริกาก็ดีด้วย เพราะนั้นส่วนต่างมันก็จะยิ่งกว้างเข้าไปอีกเพราะนั้นถ้า BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นเองเนี่ย

0: ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเร่งให้เร็วและแรงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ไอ้ส่วนต่างเนี่ยมันก็จะยิ่งกว้างเข้าไปอีกนะถ้าญี่ปุ่นเองไม่ช่วยตัวเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวค่าเงินเยนมันก็กลับมาอ่อนใหม่เพราะนั้นเขาบอกตอนนี้มันเป็นการแค่ทำให้ตลาดตกใจแล้วไม่นักเก็งกำไรตกใจนะค่าเงินก็เลยแข็งขึ้นจาก164เยนต่อดอลลาร์มาถึงประมาณ155-157นะครับแต่ถ้าฟันดาเมนทัลหรือพื้นฐานเนี่ยครับมันไม่ได้มีการแก้ไขอย่างเช่นในที่สุดเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยในเดือน9แล้วอาจจะต้องขึ้นอีกครั้งหรือ2ครั้งถ้าเงินเฟ้อไม่ผ่อนตัวลงมานะครับแล้วถ้าตัวญี่ปุ่นเองก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเองเนี่ยตัวแก๊ปช่องว่างเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นก็ทำให้นักลงทุนนักจะบอกว่านักลงทุนก็เรื่องหนึ่งนักเก็งกำไรก็กลับมาช็อตเยนใหม่หรือทำให้เยนอ่อนใหม่เพราะนั้นอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนยาแก้ปวดช่วยได้ชั่วคราวแต่พื้นฐานของมันเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขนะครับ
1: ครับก่อนที่จะมาดูว่าพื้นฐานควรจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดญี่ปุ่นขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพื่อเอาเงินดอลลาร์มาเนี่ยนะครับจะทำให้ดอกเบี้ยในอเมริกาสูงขึ้นอธิบายให้เห็นภาพได้ไหมครับมันโยงกันยังไงครับ
0: ครับการถือพันธบัตรรัฐบาลสมมติเราถือพันธบัตรอะไรก็ได้นะฮะพันธบัตรหรือที่อเมริกาเขาเรียกเป็น government bond นะหรือจะเราถือ corporate bond ก็หลักๆของการสมมติเราถือของสินทรัพย์เนี่ยเวลาเราเทขายปุ๊บเนี่ยสมมติเราเทขายปุ๊บราคาของสิ่งของนั้นเนี่ยมันจะต้องตกลงใช่ไหมครับเช่นเดียวกันกับพันธบัตรถ้าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเทขายกันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวราคาพันธบัตรสหรัฐจะตกลงซึ่งราคาพันธบัตรสหรัฐตกลงเนี่ยมันแปลว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็จะสูงขึ้นด้วยก็แปลว่าดอกเบี้ยในสหรัฐก็จะปรับตัวสูงขึ้นซึ่งตอนนี้คนก็บ่นละซื้อบ้านก็ไม่ไหวแพงนะดอกแพงจะกู้มาซื้อบ้านก็โอ้จ่ายไม่ไหวนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่คนคอมเพลนตอนนี้คนในสหรัฐเนี่ยคอมเพลนเรื่องค่าของชีพนะค่าอาหารก็แพงนะฮะค่าน้ำมันก็แพงนะครับค่าซื้อบ้านดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านก็แพงเพราะนั้นตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าอเมริการัฐบาลอเมริกาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาสัญญาไว้กับประชาชนเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งเพราะนั้นตัวนี้เองไม่อยากให้มันเป็นอีกอันหนึ่งที่มาสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลสหรัฐเขาจะมีการในสหรัฐเนี่ยจะมีการเลือกตั้งมิดเทอมนะครับในเดือน11ก็เหลือได้ประมาณ3เดือนเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ทรัมป์เองก็เดี๋ยวก็เราก็ไปคุยกับช่องเรื่องช่องแคบของหมูก็คือด้านนี้คือดอกเบี้ยอ่ะไม่อย่างน้อยดอกเบี้ยไม่ให้มันขึ้นไปเยอะเกินไปนะหรือพยายามกดลงมานะครับตอนนี้เองทางเฟดเองก็โดนรัฐบาลสหรัฐกดดันว่าอย่าขึ้นดอกเบี้ยนะอย่างน้อยอย่าขึ้นดอกเบี้ยก่อนเลือกตั้งเดือน11นะแต่ว่าเควินวอชเองเข้ามาเขาต้องมีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธนาคารกลางนะครับว่าเงินเฟ้อขึ้นทำไมเขาถึงเขาก็พยายามยื้อนะฮะไม่ขึ้นสักทีเขาบอกเดี๋ยวรอดูก่อนนะรอดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับรอดูเรื่อง AI นะครับว่ามันจะทำให้ productivity มาถ้าประสิทธิภาพมาเงินเฟ้ออาจจะไม่ขึ้นนะเขาก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในฮอร์มูสเรื่องสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันเป็นเรื่องชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ลงนะเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนก็มันเหมือนลิงก์กันไปหมดนะฮะเพราะนั้นระหว่างนี้ก็เลยรัฐบาลญี่ปุ่นกับสหรัฐก็บอกให้ญี่ปุ่นเองก็ไม่ไหวละคนญี่ปุ่นเองก็บ่นว่าของแพงนะครับเพราะว่าจริงๆที่ญี่ปุ่นเองเขาไม่มีเงินเฟ้อมานานแต่เงินเฟ้อหลักๆที่มาเนี่ยมันมาจากการที่ค่าเงินเขาอ่อนพอค่าเงินเขาอ่อนปุ๊บสิ่งที่เขาอิมพอร์ตเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยมันก็ทำให้ของมันแพงขึ้นถ้าซื้อด้วยเงินเยนใช่ไหมตัวราคามันก็ขึ้นไปเองแต่คนในประเทศเขาบอกไอ้เงินเดือนที่ขึ้นเนี่ยมันไม่เท่ากับเงินเฟ้อที่ขึ้นเพราะนั้นจริงๆแล้วโดยรวมๆเนี่ยเหมือนดูเหมือนรายได้เพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเพราะนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็มีอาการปวดหัวเหมือนกันนะแต่ว่าญี่ปุ่นเองหุ้นขึ้นก็เลยคนก็ไม่บ่นนะแต่หุ้นอเมริกาหุ้นญี่ปุ่นขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ค่าของชีพแพงแต่ราคาสินทรัพย์หรือแอสเซทเนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นมันก็เลยแบบมีสองข้างให้พิจารณานะครับ
1: ครับทีนี้การจะแก้ปัญหาพื้นฐานของญี่ปุ่นที่ไม่ได้เป็นการเหมือนกับว่ากินยาแก้ปวดเนี่ยมันจะต้องแก้ยังไงครับในระยะยาว
0: ในระยะยาวเนี่ยก็คงต้องปรับให้ปรับให้ mindset ซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มมีการเปลี่ยนนะญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยน mindset แล้วว่าเฮ้ยเราต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานเพิ่มขึ้นนะแล้วต้องให้ mindset ญี่ปุ่นว่าของมันจะแพงขึ้นนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้สึกว่าชนส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาคือเก็บแต่เงินสดก่อนหน้าเนี้ยหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยตกลงมา30 ปีต่อเนื่องกันราคาที่ดินก็ตกลงมาก็คือคนญี่ปุ่นเองก็คือโตมากับ mindset ว่าเฮ้ยดอกเบี้ยก็ไม่สูงของก็ไม่แพงสินทรัพย์เสี่ยงอย่าไปยุ่งมันเป็น mindset ของคนก็ไม่อยากจะทําอะไรนะครับแต่ที่ผ่านมาใน2-3 ปีที่ผ่านมาเราเห็นแล้วหุ้นญี่ปุ่นกลับมาสูงสุดในรอบ34 ปีนะแล้วก็ record high นะทำให้ generation ใหม่คนทำงาน generation ใหม่เฮ้ยค่าเงินเยนอ่อนเพราะสมัยก่อนค่าเงินเยนจะแข็งนะค่าเงินเยนอ่อนดอกเบี้ยเริ่มขึ้นแนวโน้มขึ้นนะครับของแพงขึ้นหุ้นกลับมาดีมันเลยคล้ายๆเหมือน reset mindset ใหม่เพราะนั้นเดี๋ยวถ้า mindset ของคนญี่ปุ่นเองเปลี่ยนไปว่าเฮ้ยเงินถือไว้ก็จะด้อยค่าลงของก็จะแพงขึ้นเพราะนั้นเอามาลงทุนเอามาทำอะไรมันก็อาจจะทำให้มี animal spirit กลับมาทำให้คนกลับมาคึกคักนะฮะคือถ้าสมัยก่อนมันเป็นสถานการณ์เงินฝืดคนก็ไม่อยากลงทุนไม่อยากทำอะไรนะครับไม่อยากลงทุนไม่ใช่ในตลาดหุ้นหรือลงทุนในประเทศเองมันเหมือนทุกคนแบบมันจะเหนื่อยๆนะแต่ตอนนี้เจเนอเรชันใหม่จะเริ่มรู้จักอินฟลชันแล้ววันก่อนผมไปอ่านข่าวมาเขาบอกเนี่ยพวกมาทำงานในบริษัทหลักทรัพย์ในแวดวงการลงทุนเนี่ยไอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่รู้จักเงินเฟ้อมันก็จะมีคนที่แบบอาวุโสต้องมาสอนว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันลักษณะมันเป็นยังไงคุณต้องรู้จักมันโอ้มันก็แปลกนะฮะเป็นประเทศที่มีเงินฝืดมา30 กว่าปีมันเลยทําให้โอ้มายเซตของคนแบบมันเปลี่ยนไปเลยนะฮะคนแบบมันนั่นเป็นเรื่องมายเซตสำคัญสุดนะเดี๋ยวพอเกินรุ่นแล้วของไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราดอกเบี้ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะคราวเนี้ยคนก็ต้องปรับตัวตอนแต่ตอนนี้คนก็บ่นเพราะว่าคนญี่ปุ่นเองบอกว่าของแพงนะฮะของแพงเสร็จดอกเบี้ยแพงนะมันมีเจเนเรชันที่แบบเอ้ยซื้อบ้านไปเถอะเดี๋ยวดอกเบี้ยไม่ขึ้นหรอกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันขึ้นมา1%แล้วซึ่ง1%นี้สำหรับเราก็ดูไม่ค่อยสูงนะฮะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสูงในรอบไม่รู้30-40 ปีนะครับ
1: ว้าวครับครับครับนะรีเซ็ตใหม่นะครับเมื่อสักครู่เราไปพูดถึงปัจจัยที่มันก็กระทบกับเศรษฐกิจของสหรัฐโดยตรงเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าข้อตกลงจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับของช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยอิหร่านเองก็ที่รายงานไปเมื่อวานในรายการเนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เจรจาตรงกับสหรัฐนะครับมีโอมานเนี่ยเป็นตัวกลางในการเจรจาอยู่นะครับแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาหลายรอบแล้วครับตกลงเรื่องช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยคุณบุรินมองอย่างไงบ้างครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าลงมาต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับราคาน้ำมันมันก็ส่งผลโดยตรงกับเรื่องของค่าของชีพค่าของชีพในสหรัฐนะครับ
0: ครับคือตอนนี้ถ้าไปเทียบเนี่ยเขาบอกก่อนที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยจะเปิดจะมีความรุนแรงความขัดแย้งกันขึ้นมาเนี่ยปลายเดือน2นะปลายเดือนกุมภา
1: 28
0: ตอนน
1: ั้
0: นเนี่ยน้ำมันประมาณ770เบรนท์เนี่ยอยู่ประมาณ70ต้นๆนะตอนนี้ล่าสุดผมเพิ่งเช็คมาก็อยู่70ปลายๆนะครับต่อบาร์เรลดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพราะนั้นก็มันก็กลับมาใกล้ๆเดิมแหละนะแต่แน่นอนเราเห็นความผันผวนเยอะมากแต่ตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าสหรัฐเนี่ยถอยขึ้นเรื่อยๆนะถ้าไปดูเนี่ยคืออย่างที่บอกสหรัฐเนี่ยมีสหรัฐไม่มีเวลาแต่รัฐบาลอิหร่านเนี่ยเขามีเวลาแล้วเขารู้สึกว่าเขามี leverage เขาคุมตรงนี้ได้ซึ่งเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะคุมได้แต่พอถึงเวลาจริงเขาคุมได้ก็ใช้ตรงนี้เป็น leverage ว่าให้ต่อไปเพราะเราไม่ต้องกังวลเรื่องสหรัฐมากเพราะสหรัฐหรือรัฐบาลเขา come and go แล้วเขามีความกดดันในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับมีความกดดันในเรื่องของค่าของชีพแล้วก็มีการเลือกตั้ง midterm เพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าถือไพ่เหนือกว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาเซ็น MOU ไปคราวที่แล้วที่สหรัฐกับอิหร่านเซ็น MOU ไปในเดือน6นะฮะที่ตอนนั้นปากีสถานเป็นคนช่วยโบรกเกอร์ให้นะครับก็ตอนนั้นเขาว่าไอ้ MOU นั้นก็เหมือนเรียกว่าแทบจะฉีกทิ้งแล้วนะตอนนี้ก็เลยต้องเอาผู้เล่นใหม่เข้ามาเป็นโอมานนะถามว่าทำไมต้องเป็นโอมานเพราะโอมานเองก็เป็นส่วนหนึ่งของฮอร์มุสแต่โอมานก็จะคุม ตรงปลายๆนะแต่ตรงที่แคบที่สุดเนี่ยก็จะเป็นอิหร่านนะครับเพราะนั้นก็เอาโอมานมาคุยกันนะครับเขาก็ทุกคนก็อยากให้ในผมว่าในมิดเดิลอีสต์เนี่ยทุกคนก็อยากให้มันตอนนี้ลงมาแล้วก็ทำให้ทราฟฟิกออกมาได้แล้วพันธมิตรสหรัฐก็คงกดดันสหรัฐด้วยว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเศรษฐกิจมันก็จะพังกันหมดทั้งในตะวันออกกลางนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้สหรัฐมายุ่งอะเพราะสหรัฐกับอิหร่านคุยกันไม่ได้นะครับก็เลยต้องหาคนมาคุยตอนนี้ผมก็เลยไปดูไม่แน่ใจพี่วีรู้จักตลาดออนไลน์คล้ายๆเบตติ้งออนไลน์ไหมชื่อโพลีมาร์เก็ตนะครับ
1: อือหือ
0: โพลีมาร์เก็ตเป็นตัวที่บอกว่าเหมือนนักลงทุนเขาคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไปดูมาเนี่ยล่าสุดก็ไปดูว่าอ๋อเฮ้ยก็มีคนบอกว่าเรือเนี่ยมันจะอยู่ที่โบดีเรือผ่านช่องแคบเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะประมาณ100ตอนที่พีคนะประมาณ120-130เรือนะฮะที่ลั่นผ่านต่อวันนะเขาตอนนี้เบสกันก็เหลือเนี่ยตลาดเบสเนี่ยอยู่ประมาณเขาบอกจะเริ่มกลับมานะประมาณ25ถึง49มีโอกาส43%ถ้า50-74มี32%นะครับโอกาสที่จะกลับไปสูงๆเนี่ยมีน้อยมากนะเพราะนั้นก็คนก็คิดว่ามันไอทราฟิกมันจะเริ่มกลับมาแต่คงไม่กลับมาเป็นปกติในเร็ววันแต่มันก็ค่อยๆสถานการณ์ดีขึ้นมันก็สะท้อนไปกับตัวราคาน้ํามันแต่ว่าเขาบอกอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่คนจะจับตาดูมากกว่านะพี่วีก็คือเรื่องค่าประกันนะประกันการเดินเรือโดยเฉพาะไอ้ประกันความเสี่ยงในการเอาเรือเดินผ่านเดินแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซพอตัวนี้มันยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับมันสูงกว่าตอนก่อนเกิดปัญหาเนี่ยก่อนเกิดความขัดแย้งเนี่ยถึง10 เท่าแล้วเขาบอกตลาดจะคิดอะไรนโยบายจะพูดอะไรก็ช่างมันแต่ไอคนที่ต้องประกันจริงๆแล้วเขาคิดเงินยังไงเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เชื่อว่ามันจะกลับมาเป็นปกตินะแต่เราก็เห็นแล้วแหละว่าตอนนี้สหรัฐก็เริ่มค่อยๆถอยเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งแบบเนี่ยต้องให้สกอตเปอร์เซ็นต์เข้ามาคล้ายๆพูดให้ราคาน้ำมันมันลงมาเพราะว่าอย่างที่บอกก็รัฐบาลสหรัฐโดนกดดันเรื่องราคาหลายด้านน้ำมันดอกเบี้ยค่าของชีพหรืออีก3 เดือนจะเลือกตั้งละนะล่าสุดผมเพิ่งเปิดข่าวมาก็ที่มิชิแกนเดโมแครตก็ชนะนะน่าจะเป็นกัฟเวอร์เนอร์การเลือกตั้งกัฟเวอร์เนอร์ก็เห็นว่าผลการเลือกตั้งพวกนี้มันสะท้อนว่าสิ่งที่กำลังจัดกำมาในเดือน11จะเป็นยังไงเพราะว่ารัฐบาลของรีพับลิกันพรรครีพับลิกันก็นั่งไม่ติดนะครับ
1: ครับแล้วอีกเรื่องนึงครับที่ก็อยากจะคุยกับคุณบุรินเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็รายงานทุกวันแล้วมันก็ส่งผลต่อตลาดในภูมิภาคเนี่ยก่อนที่จะมาสู่หุ้นเดลต้าที่บ้านเรานะครับก็คือเรื่องของพวกเซมิคอนดักเตอร์เรื่อง AI นะครับตกลงตอนนี้เนี่ยมันยังไงฮะมันโอเวอร์ฮีทแล้วหรืออย่างครับมันก็ผันผวนไปมาเหมือนกันนะครับสำหรับการลงทุนในเซกเตอร์นี้ครับ
0: ครับก็ช่วงอาทิตย์2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมีความกังวลนะฮะตั้งแต่ถ้ามันลิงก์กลับไปสักอาทิตย์ผมจำเป๊ะไม่ได้แต่มันมีการออกไอ้พวกหุ้นตัว memory chip ออกมาที่เป็น IPO นะครับของจีน CXMT ซึ่งก็มาแข่งขันกับตัว Samsung SK Hynix นะครับแล้วก็ตัว Micron ของสหรัฐคนก็กลัวว่าเฮ้ยสมัยก่อนมันคล้ายๆเป็นแบบคั้วกันได้อะมีไม่กี่เจ้า Micron นะของเกาหลีอีก2 แห่งลูกก็บอกเฮ้ยทุกคนก็ต้องการนะ Data Center Demand ก็มา AI ก็มานะความต้องการการใช้ AI เยอะมากเพราะนั้นตัว Demand มันมาเยอะแต่ตัวซัพพลายมันก็มีแค่นี้แหละมี3 บริษัทแต่พอมีผู้เล่นใหม่เข้ามาของจีนเขาบอกโอ้โหเดี๋ยวที่หัวกันไว้มันราคามันยังไม่ยืนมันก็เลยมีการเซลล์ออฟกลับมาแต่ถามว่าฟันดัมเมนทัลลี่เนี่ยหรือตามหลักการเนี่ยดีมานด์ก็คงยังอยู่แต่ที่ผ่านมามันอาจจะมีการเก็งกำไรไปว่าเฮ้ยมันราคามันไม่ลงหรอกเพราะว่ามันมีผู้เล่นอยู่ไม่เท่าไหร่มันก็เลยมีเซลล์ออฟออกมาหลังจากมีผู้เล่นจีนเข้ามาก็เลยทำให้คนตกใจว่าเฮ้ยตกลงมัน AI มันบับเบิ้ลหรือเปล่าแต่ในสุดเนี่ยพอมันอย่างในเกาหลีเนี่ยหุ้นขึ้นมาจะไม่ได้เยอะมากเลยนะใน2 ปีที่ผ่านมาขึ้นมา3 เท่าแล้วแต่ก็2 อาทิตย์ที่ผ่านมามันลงมาที่เราเห็นว่านักลงทุนเกาหลีหนีตายนะครับเพราะว่ารัฐบาลเองเขาก็ไปดันไปบอกว่าให้จะวัดใครเรียกว่าจะวัดว่ารัฐบาลทำงานดีไม่ดีให้ดูตลาดหุ้นอ้าว ก็เหมือนกันว่ารัฐบาล

0: ก็คล้ายๆมาเป็นเด็กเชียร์เบียร์นะฮะ
1: อ
0: เ
1: ื
0: ป็
1: อ
0: นเด็กเชียร์ตลาดหุ้นด้วยนะฮะนักลงทุนก็อ้าวเฮ้ยรัฐบาลให้ไฟเขียวแล้วก็มันเลยคราวนี้ก็เล่นกันแบบใส่เลเวอเรจใส่อะไรเข้าไปไอ้ที่ผ่านมานักลงทุนรายย่อยที่ใช้ไอ้พวกเลเวอเรจใช้มาร์จิ้นอะไรพวกนี้ก็โดนเบิร์นนะที่ในภาษานักลงทุนก็คือขาดทุนเยอะแยะบางคนถึงกับหมดตัวไปกู้มาอะไรเงี้ยก็เงินเก็บทั้งหมดโดยว่าพวก retiree พวกที่เกษียณแล้วเขาบอกโอ้ยไม่รวยรวยไม่ไหวแล้วนะเหมือนรัฐบาลเปิดไฟเขียวให้รวยถ้าคุณไม่ลงคือคุณโง่ก็แบบโอ้ไปเล่น leverage ไปกู้เงินมาเต็มไปหมดก็ทำให้คนแบบคนขาดทุนกันเยอะแต่พอพวกแรงของแมงเม่าโดนออกไปก็คือแมงเม่าที่ผ่านมาก็มีเนี่ยหนึ่งนักลงทุนที่ไปช็อตเยนลองดอลลาร์ก็อันหนึ่งก็โดนเบอร์แหละนะแล้วของเกาหลีนี่ก็หนักโดยเฉพาะในประเทศเนี่ยแบบสเปกุเลตกันเองเก็งกำไรกันเองนะพวกนี้ก็โดนเบิร์นละแต่พอคนก็กลับมามองฟันเดเมนทัลอย่างที่ผมบอกฟันเดเมนทัลคือยังไงดอกเบี้ยญี่ปุ่นก็ไม่มีทางสูงกว่าดอกเบี้ยสหรัฐเดี๋ยวสักพักค่าเงินเยนก็อ่อนต่อแล้วพอกลับมาหุ้นฟันเดเมนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์คนก็มองเอ๊ะตกลงฟันเดเมนทัลคือทุกคนก็ยังสนใจเรื่องยังมีความต้องการหรือดีมานด์นะในการใช้ AI นะครับในการทำงานหรือเปลี่ยนปรับโครงสร้างธุรกิจนะเอามาช่วยในธุรกิจเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าในที่สุดบริษัทต่างๆบริษัทเทคต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเขาต้องลงทุนเยอะมากนะครับซึ่ง Google ปกติเนี่ยเหมือนเป็นบริษัทเทคใช่ไหมแล้วก็จะมีเงินเขาเรียกว่าเหมือนเสือนอนกินก็จะมีเงินเข้ามาตลอดแต่รู้สึกควอเตอร์ที่ผ่านมาติดลบแล้วนะแคชฟลูติดลบกระแสเงินสดติดลบเพราะต้องลงทุนเยอะมากนะครับแผนการลงทุนของพวกบริษัทเทคเหล่านี้เนี่ยคือต้องลงทุนเหมือนสร้างโรงงานนะครับเขาเรียกว่าเป็นโรงงานปัญญาประดิษฐ์ซึ่งงานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันเหมือนคิดเหมือนผลิตรถยนต์เลยคือมันต้องมี AI Factory หรือ Data Center ซึ่ง Data Center มันต้องลงทุนกับชิปเยอะมากนะซึ่งตอนนี้ตลาดก็เริ่มกังวลแล้วเฮ้ยบางบริษัทมันลงทุนเยอะไปหรือเปล่าแล้วมันจะจบเมื่อไหร่เพราะถ้าทุกบริษัทแย่งกันลงทุนมันก็เจ๊งกันหมดเหมือนสมัยก่อนในอเมริกาทุกคนแย่งกันลงทุนในเรลโรดนะฮะในทางรถไฟบริษัทก็เจ๊งกันเต็มเลยนะเพราะทุกคนแข่งกันสร้างรางกันนะอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนก็บอกแล้วมันจะหยุดเมื่อไหร่ทุกคนก็ลงทุนนะอย่างล่าสุดนะครับหุ้นของ SpaceX นะพี่บีคงทราบนะ SpaceX ของ Elon Musk ซึ่งออก IPO มาทำให้ Elon Musk เป็นทริลเลียนแนร์คนแรกของโลกนะครับก็ตอนแรกอะราคาหุ้น IPO น่าจะ120นะครับแล้วมันขึ้นไปประมาณ200กว่า220แต่ตอนเนี้ยปรับตัวลงมาต่ำกว่า100 101ละคือต่ำกว่าราคา IPO ละประมาณ110อะไรเงี้ยครับคนก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ผลประกอบการออกมาดีเขาบอกว่าออกมาดีจริงคนยังให้ความสนใจเรื่อง AI จริงแต่เขาตกใจตลาดตกใจว่าโอ้โหขนาดบริษัทอย่าง SpaceX เนี่ยต้องลงทุนใน Data Center เยอะมากนะงบลงทุนแผนการลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นมา6เท่าจากปีที่แล้วคือกำไรเพิ่มขึ้นมารายได้เพิ่มขึ้นมาเท่าหนึ่งแต่แผนการลงทุนเพิ่มขึ้นมา6เท่าคนก็เลยกังวลว่าโอ้โหต่อไปทุกบริษัทเป็นอย่างนี้หมดเพราะนั้นมันก็ต้องมีคนหนึ่งอ่ะบางคนที่ทำไปแล้วก็ไม่รอดนะครับเพราะนั้นคนก็เริ่มกังวลแล้วว่าเอ้ยมันแข่งกันลงทุนขนาดเนี้ยมันอาจจะมีบางอันเนี่ยลงทุนไปแล้วจะเจ๊งขึ้นเจ๊งหรือเปล่านะฮะเกิดการขาดทุนหรือเปล่านะครับ
2: ครับครับได้ครับนะครับในทั้งหมดที่เราคุยกันนะครับเดี๋ยวยังไงกลับมาอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนักเศรษฐศาสตร์แล้วฮัลโหลได้ยินครับได้ยินชัดครับขอบคุณมากนะครับคุณบุรินทร์ครับและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับทุกวันพฤหัสบดีอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะครับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณบุรินทร์ครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์ก่อติดเศรษฐกิจโลก
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดช

0: 105.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
6: ทุกวันเสาร์3ทุ่มรับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับกับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์แล้วก็คุณวีระธีรภัทรนะครับวันนี้นะมีหลายเรื่องนะที่เป็นข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะใครที่สนใจเรื่องทองล่าสุดซะหน่อยวันนี้พอดีเห็นตอนเช้าที่ผ่านมานี่ราคาทองคำแท่งปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็ระหว่างวันนะมีการปรับเปลี่ยนราคาถึง22ครั้งนะฮะแล้วครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 13:41 นาทีครับประกาศของสมาคมค้าทองคำนะฮะทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 66,350 บาทขายออกที่ 66,550 บาทนะต่อ1บาททองคำนะส่วนรูปพรรณนี้ขายออกที่ 67,350 บาทนะครับเทียบกับเมื่อวานนี้นะตอนปิดตลาดเนี่ยนะบวกขึ้นมา 1,300 บาทแต่ว่าช่วงเช้านี่เขาบวกมากกว่านี้นะโกลด์สปอตตอนนี้ขึ้นไหวอยู่ที่เท่าไหร่4,259 เหรียญ 4,260 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของทองนะส่วนข่าวที่มีความคืบหน้านะหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับกรณีของการโกงสอบท้องถิ่นก่อนนะเอาค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องอ่ะเดี๋ยวผมไปน้ำมันก่อนดีกว่านะเพราะว่าเมื่อเช้านี้สำหรับน้ำมันเบนซินเนี่ยลดลง70สตางค์นะฮะ70สตางค์ต่อลิตรนะทำให้เบนซิน95นะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย35บาท99สตางค์นะส่วน E20 นะ30บาท99สตางค์ดีเซลไม่เปลี่ยนแปลงนะดีเซลนี่อยู่ราคาเดิมนะครับกับเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าสำหรับการชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะก็ยังชดเชยอยู่นะอย่างดีเซล B7 นี่ชดเชยลิตรละ4บาท10สตางค์ B20 นี่9บาท5สตางค์นะแก๊สโซฮอล์95นะชดเชยเหลืออยู่ที่26ตังค์นะครับส่วน E20 ชดเชย4บาท21สตางค์นะฮะแล้วก็เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าดูสถานะเมื่อวันที่2สิงหาคมนะก็ติดลบ 69,782 ล้านบาทนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำมันนะครับส่วนกรณีโกงสอบท้องถิ่นนะวันนี้เป็นวันที่ทางอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะท่านอดีตอธิบดีธีรุตสุภาวิบุญผลนะก็จะมารับทราบข้อกล่าวหานะก่อนหน้านี้เนี่ยทางตำรวจเขาเรียกไป2คนใช่ไหมที่เป็นระดับสูงอ่ะนะคนหนึ่งก็อยู่ที่มสวนะผออะไรผอเรืองเดชใช่ไหมแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะมีกลุ่มที่เป็นคนที่ไปแก้ไขคะแนนนะซึ่งตำรวจไปจับกลุ่มและตรวจเจอพร้อมกับปปช.ตอนที่ไปตรวจค้นที่บางใหญ่นะอันนั้นก็มีบางท่านบางคนนะที่ต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะทางพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธิ์นิติกุลนะผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเนี่ยก็บอกนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำท่านอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะอธิบดีธีรุตสุภาวิบุญผลนะพร้อมกับชี้แจงแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาในคดีทุจริตนะเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยซึ่งโดนแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด6ข้อปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี่มาตรา157นะเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนนะเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการนะร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายนะซึ่งเอกสารของผู้อื่นนะร่วมกันปลอมเอกสารราชการนะร่วมกันเปิดผนึกหรือว่านำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นเนี่ยของผู้อื่นนะไปเพื่อล่วงรู้ข้อความนะครับนอกเหนือจากนี้อีก11คน6ข้อกล่าวหานี่โดน2คนนะทั้งคุณธีรุตนะแล้วก็ทางอาจารย์อะไรเรืองเดชศิริกิตนะผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมสว.เนี่ยฮะ
ส่วนอีก11คนที่แก้ไขกระดาษคำตอบในบริษัทที่จังหวัดนนทบุรีนะอันนี้ถูกดำเนินคดี3ข้อหามีอ้างยี่ซ่องโจรนะแล้วก็ความผิดมาตรา188นะผู้ใดทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์นะซึ่งพินัยกรรมหรือว่าเอกสารของผู้ใดแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องอัปเดตนะเพราะว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยนะก็ยังสอบปากคำทางท่านอธิบดีธีรุจอยู่นะครับสำหรับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นขณะเดียวกันอีกฉากหนึ่งคือมันต้องไปสองอันพร้อมกันคือเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของการทำให้มันถูกต้องสำหรับคะแนนของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการและสอบท้องถิ่นแล้วผ่านและได้รับการบรรจุไปแล้วอ่ะถูกไหมที่กสทเมื่อวานเนี่ยเขามีมติให้ยกเลิกเพิกถอน 5,925 คนกระบวนการที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนคนที่เกี่ยวข้องกับการที่ได้คะแนนแบบสอบตกมาทำให้สอบผ่านแก้ไขคะแนนจากน้อยให้ได้มากขึ้นนะเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นอะไรพวกนี้ 5,000 กว่าคนเนี่ยเมื่อวานเนี้ยกสทเขามีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันเนี้ยเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการกลางของทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์นะรัฐมนตรีวรสิทธิ์เลียงประเสริฐนะเป็นประธานการประชุมนะก็เห็นว่าประชุมเมื่อตอนบ่ายโมงนะก็เนี่ยบอกว่าวันนี้น่าจะชัดเจนแล้วแหละว่า 5,900 กว่าคนเนี่ยนะจะเอายังไงนะสรุปแล้วจะดำเนินการนะยังไงบ้างนะผมลองไปดูฮะพอไปแยกรายละเอียดเนี่ยนะคือ 5,925 คนเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยเป็นการแก้ไขคะแนนนะครับเป็นการแก้ไขคะแนนนะซึ่งใน 5,925 คนนะคุณผู้ฟังต้องตามนะจะได้รู้รายละเอียดก็เท็จจริงเพิ่มเติมนะมีอยู่2ส่วนนะ6คนเนี่ยไม่ได้ขึ้นบัญชีเนื่องจากการแก้ไขคะแนนเนี่ยแต่ไม่ได้สอบภาคคอไอ้6คนนี้ก็ตัดไปเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ 5,919 คนใน 5,919 คนเนี่ยนะ774คนเขาบอกว่าสอบผ่านภาคกอภาคขออยู่แล้วแต่มีการแก้ไขคะแนนให้ตัวเองเนี่ยมีคะแนนเพิ่มขึ้นและได้รับการบรรจุไปแล้วนะครับ561คนส่วนที่เหลืออีก 5,145 คนอันนี้เป็นกลุ่มสอบตกสอบไม่ผ่านนะแต่มีการแก้ไขคะแนนให้สอบผ่านนะโดยกลุ่มนี้แหละฮะ 5,000 กว่าคนเนี่ยในจำนวนเนี้ยมีอยู่ 3,4004คนนะซึ่งจะต้องถูกเพิกถอนการบรรจุนะนี่ผมไล่เลียงให้ดูเราจะได้รู้ว่าเขาจะดำเนินการยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวต้องรอคณะกรรมการกลางนะของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการสอบเนี่ยซึ่งอันนี้มันมีส่วนท้องถิ่นหลายที่ที่เขาเป็นคณะกรรมการด้วยเนี่ยนะเขาจะมีมติออกมาเป็นยังไงจริงๆรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่าผมเตรียมเซ็นคำสั่งรอไว้แล้วเตรียมไว้แล้วนะเพราะฉะนั้น เรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะอันนี้เราต้องแยกนะฮะอันส่วนหนึ่งก็คือที่บรรจุไปแล้วนี่ท้องถิ่นมหาดไทยเขาจะดำเนินการ 5,000 กว่าคนอันนี้จะทำยังไงนะส่วนที่ผิดมี157มีเรื่องของปลอมแปลงเอกสารราชการทำให้เสียหายทำให้อะไรเงี้ยนะหมดไปด้อยค่าอะไรพวกนี้นะครับกลุ่มเนี้ยเขาต้องดำเนินการทางคดีอาญาทางคดีอาญาซึ่งก็ต้องดูว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหา1 2 3 4 5ยังไงส่วนในทางวินัยอันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ต้องไปไล่อีกนะว่าคนที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วมีความผิดที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา1 2 3เนี่ยนะอันนี้มีความบกพร่องการปฏิบัติหน้าที่ทางวินัยและจะต้องได้รับโทษทางวินัยยังไงนะเดี๋ยวผมแยกให้เห็นภาพมันจะได้ชัดนะว่าความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องความเกี่ยวพันเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะซึ่งวัน2วันเนี่ยผมว่าน่าจะมีความชัดเจนกับ 5,000
925คนชัดเจนมากขึ้นหรือวันนี้อาจจะชัดเจนเลยนะเพราะว่าพอหลังจากที่ทางคณะกรรมการกลางมีมติออกมาสิ่งที่เขาต้องทำต่อก็คือต้องส่งรายชื่อนี่นะที่มีการบรรจุไปแล้ว 4,000 กว่าคนเนี่ยนะจะต้องทำไงไปเรียงลำดับใหม่ไหมหรือที่บรรจุไปแล้วแล้วตัวเองสอบไม่ผ่านแก้ไขให้ผ่านเนี่ยนะกลุ่มเนี้ยจะต้องถูกเพิกถอน 3,404 คนเนี่ยจะต้องถูกเพิกถอนจากการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการแล้วแล้วจะต้องมีการดำเนินการเรียกคืนสตุ้งสตางเงินเดิมเงินเดือนเงินดาวอะไรหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงซึ่งเขาจะต้องส่งไปที่คณะกรรมการจังหวัดซึ่งจังหวัดก็ต้องไปนั่งไล่อีกนะไอ้นั่นอาจจะมีเวลาอีกนิดๆหน่อยๆนะแต่ถ้ามันเสร็จสิ้นกระบวนการผมว่ามันก็คงจะ1 2 3มันก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะคือกระบวนการต่างๆเนี่ยนะมันจะชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2นะมีความคืบหน้าเหมือนกันนะใครที่ไปจองพันธบัตรออมพลัสผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มที่ไปที่ธนาคารพาณิชย์นะไปที่บริษัทหลักทรัพย์หรือในสตรีมมิ่งนะในแอปพลิเคชันนะที่ซื้อขายหุ้นเนี่ยสตรีมมิ่งเนี่ยนะที่จองผ่าน3ช่องทาง20กว่าแห่ง30แห่งเนี่ยนะอันเนี้ยเขาจองตั้งแต่วันที่3วันที่4วันที่5ที่ผ่านมานะวันนี้ผลของการจัดสรรพันธบัตรออมพลัสนะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคือทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะเขาแจ้งผ่านทาง Facebook นะว่าตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปจะมีการประกาศผลในการจัดสรรพันธบัตรออมพลัสที่จองกันไว้วันที่3ถึง5สิงหาคมที่ผ่านมาวงเงิน 2,000 ล้านบาทนะเขาก็เข้าไปตรวจสอบเลยฮะ10โมงใช่ไหมแจ้งมาแล้วใช่ไหมนะเท่าที่ตรวจสอบผลการจัดสรรนะอันนี้เขาไปตรวจสอบได้ด้วยตัวเองนะที่เว็บไซต์ของsettrade.com นะ / bond อะไรอะ allocation นะอันนี้ก็ไปดูเองได้นะหรือไม่ก็คุณก็ถามนี่แหละถามที่ธนาคารหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่คุณไปจองอ่ะนะแต่ว่าที่ผมได้ข้อมูลมาล่าสุดนะบอกว่าผู้จองซื้อพันธบัตรจะได้รับการจัดสรรพันธบัตรต่อรายนะสูงสุดไม่เกิน 117,000 บาทบอกคนสนใจเป็น 20,000 30,000 คนอ่ะที่เข้าไปจองเพราะฉะนั้นพอเข้าไปจองกันเยอะใช่ไหมและเป็น small lot first ก็คือ1,000วนไป 20,000 ปุ๊บอ่ะวนกลับไปคนอีก1,000วนไปอีก 20,000 คนวนกลับมาอีก1,000นี่แหละฮะทั้งหมดเนี่ยได้สูงสุดคือประมาณสัก 100,000 กว่าบาท 11,700 บาทนะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของพันธบัตรนะออม plus นะนี่ 117,000 บาทนะเพราะฉะนั้นใครที่จองไว้บอกโอ้จองไป 500,000 จองไปล้านหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวคุณไปติดต่อแบงค์เลยคุณไปติดต่อบริษัทหลักทรัพย์เลยนะเดี๋ยวเขาคืนเงินส่วนที่มันเกินไปคืนกลับมาให้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้านะเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังหลายท่านนะสนใจนะแล้วก็ติดตามนะเรื่องที่3นะวันนี้หลายเรื่องค่อยๆขยับไปทีละเรื่องแล้วกันนะไม่อยากให้ตกหล่นข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะประชุมกสทช.ล่มอีกแล้วครับสัปดาห์นี้จริงๆเขานัดกัน2วันก็คือนัดวันที่5เมื่อวานนี้และนัดวันที่6ก็คือวันนี้ตอนช่วงเช้าประมาณ 8:00-9:00 นะแต่พอของเมื่อวานนี้พอหมอสารณะนะประธานกสทช.นะซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการสรรหาเขามีมติออกมาคุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมฮะที่มีมติออกมาว่าอ้าวยังเป็นพนักงานเป็นยังทำงานอยู่ที่อื่นเนี่ยแสดงว่าสละสิทธิ์การเป็นกสทช.แล้วเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าก็สละสิทธิ์การเป็นกสทช.เพราะกสทช.กฎหมายเขากำหนดนี่ให้ทำงานที่เดียวไม่ให้ทำงานที่อื่นนะถึงแม้ว่าจะมีการ
แก้ต่างนะว่าเป็นพาร์ทไทม์นะไปช่วยอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแหละนะแต่ว่าเขาพิจารณาออกมาแล้วบอกว่าถือว่าสละสิทธิ์พอถือว่าสละสิทธิ์เนี่ยในแง่ของข้อกฎหมายแน่นอนนะทางประธานกสทช.หมอสรณะเนี่ยก็สามารถที่จะอุทธรณ์ผ่านช่องทางต่างๆได้ไปศาลปกครองนะเห็นว่าไปศาลปกครองเพราะไปเพิกถอนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบอกว่าเขาสละสิทธิ์นี่แหละนะก็ต้องรอหรืออีกอันนึงนะที่คุณหมอบอกเมื่อวานนี้ก็ต้องมีให้ออกจากตำแหน่งนะอันนี้บอกเป็น2ช่องทางที่จะทำให้ตัวเองไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้เพราะฉะนั้นทางประธานกสทช.ก็เชื่อว่าอย่างนี้ยังต้องทำงานต่อถูกไหมเพราะมันยังเรื่องมันยังไม่ที่สุดนี่ศาลปกครองยังไม่มีคำสั่งออกมานี่ใช่ไหมเขาก็บอกอย่างนี้เขาทำงานต่อเมื่อวานนี้เข้าที่ประชุมพอเข้าเสร็จกรรมการกสทช.ที่นั่งอยู่เนี่ยนะ 2-3 ท่านก็ลุกออกจากที่ประชุมเลยทันทีเหมือนกันลุกเลยนะคนหนึ่งลุกไปเลยอีกคนหนึ่งก็บอกจะขอชี้แจงจะขอถามว่ามีอำนาจหน้าที่ในการทำหรือเปล่าเพราะว่าถูกเพิกถอนมานี่ใช่ไหมเขาก็เลยทำให้องค์ประชุมของการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเมื่อวานนี้ก็ล่มไปก่อนหน้านี้ล่มมาแล้วรอบหนึ่งนี่ล่มเป็นครั้งที่สองเมื่อเช้าเหมือนกันฮะเหตุการณ์เดิมกลับมาเหมือนเดิมเดจาวูตอนเช้าก็เตรียมที่จะประชุมกสทช.นี่แหละหมอสรณะก็เข้าไปเป็นประธานเหมือนเดิมนะแต่ก็มีกสทช.บางท่านที่ยังติดใจเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็ออกเอาออกมานะก็ไม่ได้อยู่ร่วมประชุมด้วยก็ทำให้องค์ประชุมไม่ครบอันนี้น่าสนใจนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าน่าสนใจยังไงคือมันเกี่ยวพันไงถูกไหมฮะเรื่องแผนแม่บทอ่ะของกสทช.เรื่องแผนแม่บทโทรทัศน์แผนแม่บทวิทยุอ่ะไม่รู้มันจะเข้าเมื่อไหร่ยังไงอ่ะแล้วก็มันมีไอ้วาระที่ค้างอยู่อีกเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วมันไม่ได้เดินหน้านะใช่ไหมมันไม่มีการพิจารณางานที่มันค้างอยู่อ่ะมันไม่มีคนจะมาพิจารณาไม่มีคนที่จะมาบอกได้ว่าต้องทำอะไรต่อต้องให้อนุญาตไหมหรือว่าต้องไม่อนุญาตยังไงเนี่ยอันนี้มันเป็นอำนาจของกสช.ของคณะกรรมการผมมันไม่มีคนประชุมไม่มีคนทำงาน

เนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นี่เห็นล่าสุดนี้บางท่านนะบอกต้องอะไรล่ะต้องยกเลิกเลยพยายามถึงยกเลิกองค์กรเลยอะไรเงี้ยนะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะซึ่งหลายคนที่เขาเกี่ยวกับแวดวงเนี่ยเขาก็ติดตามนะและกสทช.ก็ดูแลคลื่นความถี่มันไม่ใช่แค่คลื่นวิทยุนะมันไม่ใช่แค่คลื่นโทรทัศน์นะครับมันคลื่นโทรคมนาคมนะดาวเทียมเขาก็ต้องดูแลใช่ไหมคลื่นโทรศัพท์เนี่ยอนุญาตไม่อนุญาตเนี่ยเขาก็ต้องดูแลวอเนี่ยวอกกี้ท็อกกี้เนี่ยโฮเทลเซียร่าซิกเนี่ยนะโฮเทลเซียร่าวันเนี่ยนะอันนี้เป็นไซเนมนะเอ็กโคกอล์ฟเนี่ยนะเนี่ยไอ้คลื่นพวกเนี้ยเขาต้องดูแลใช่ไหมปอพอจะต้องไปใช้ในต่างทหารจะต้องไปใช้เขาดูแลนะพวกเนี้ยมันก็คืออยู่ในอำนาจขอบเขตของกสทช.ที่จะต้องดูนะอันนี้ก็ต้องติดตามก็น่าสนใจใครที่อยู่ในแวดวงนี้เขาก็สนใจเขาก็ติดตามกันนะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ทางกกร.นะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันสภาหอสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยเขามีการปรับประมาณการ GDP ปี69นะจากเดิมเนี่ยคาดว่า 1.2 ถึง 1.6 อันนี้ขยับมาหน่อยที่เป็น 1.6 ถึง 2% ส่วนหนึ่งก็บอกว่าเพราะว่าส่งออกที่มันขยายตัวตอนแรกคิดว่ามันจะหดตัวนะแต่อย่างไรก็ตามนะยังบอกว่าครึ่งปีหลังของปีนี้นะมันมีความไม่แน่นอนสูงนะทั้งเรื่องของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของเงินเฟ้อทั้งเรื่องของราคาพลังงานทั้งเรื่องของดอกเบี้ยนะอันนี้เขาบอกว่าก็ยังต้องติดตามสถานการณ์นะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแหละนะว่ามีการปรับประมาณการส่วนหนึ่งก็คงมีหลายปัจจัยอ่ะแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินกู้ใช่ไหม200,000 ล้านบาทนะที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยที่มาทำไทยช่วยไทยพลัสทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เขาพิจารณานะครับแต่ว่าที่เขามองก็คือเรื่องส่งออกที่มันขยายตัวก็อย่างที่เราเห็นแต่สำหรับปีนี้ก็น่าสนใจนะถึงแม้ว่าตัวเลขส่งออกจะขยายตัวเยอะนำเข้าก็สูงเหมือนกันโดยเฉพาะนำเข้ามาอย่าง data center อย่างเงี้ยใช่ไหมยกของเข้ามาแล้วมาตั้งอ่ะมันต้องนำเข้าอย่างเดียวอ่ะเราไม่ได้ผลิตเองได้เนี่ยนะเขาก็บอกว่าอันนี้มันก็ส่วนหนึ่งน้ำมันอย่างเงี้ยใช่ไหมราคาน้ำมันที่เคยซื้อ60 เหรียญ70 เหรียญเงี้ยโดดขึ้นมา80 เหรียญ90 เหรียญอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ทำให้นำเข้ามันสูงเพิ่มขึ้นเหมือนกันอันนี้หลายคนก็เป็นห่วงเรื่องของดุลการค้านะครับอ่ะส่วนกระทรวงพาณิชย์นะเมื่อวานนี้เขาก็พูดถึงตัวเลขเงินเฟ้อด้วยเหมือนกันนะคือตอนช่วงจัดรายการเนี่ยเขาก็มีแถลงข่าวไงนะแต่ว่าผมก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เมื่อวานยังเอาหนังสือที่คุณวิระเขียนเล่มล่าสุดท่องไปในต่างแดนจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กมาอ่านให้ฟังเลยนะก็เลยไม่ได้ตามข่าวนะกระทรวงพาณิชย์ครับตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมเทียบแบบ year on year ก็สูงขึ้นนะ 1.95% แต่ว่าลดลงจากเดือนก่อนนะอันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากราคาน้ำมันยังทรงตัวสูงนะเรื่องของค่าโดยสารที่มันมีการปรับเพิ่มขึ้นเรื่องของราคาอาหารต่างๆที่มันสูงขึ้นนะอันนี้ก็ทำให้เงินเฟ้อนะกรกฎาคมสูงขึ้นนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นหรือว่าสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงนะอ่ะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมดูสักนิดหนึ่งนะไม่อยากให้ตกหล่นนะจริงๆมันมีข่าวดีนะผมเห็นข่าวนะแต่ว่ามันยังเป็นรายงานข่าวอ่ะมันยังไม่ยืนยันแต่บอกก่อนก็ได้นะคุณผู้ฟังจำถนนเส้นมอเตอร์เวย์สาย6ได้ไหมครับจำได้ไหมที่เขาจะสร้างจากบางปะอินนะฮะแล้วก็เข้าในเขตพื้นที่พระนครศรีอยุธยานิดนึงผ่านวังนงวังน้อยปุ๊บไปเข้าตรงอะไรล่ะสระบุรีไปเข้ามวกเหล็กไปเข้าปากช่องนะแล้วตรงไปสีคิ้วตรงไปถึงโคราชอ่ะจำได้ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เขาเปิดให้บริการอยู่นะทดลองวิ่งนะเปิดบริการฟรี

ราชระยะทาง196กิโลเมตรที่ด่านบางปะอินเพื่อจะให้ประชาชนทดลองวิ่งฟรีนะในช่วงวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์จนถึงสิ้นปี2569เพราะฉะนั้นหมายความว่าปี70ก็จะเริ่มเก็บตังค์ถ้าสมมติว่ากรุงเทพมหานครถ้าจะไปขึ้น M6 นะไปที่ด่านบางปะอินถึงโคราชเนี่ยไม่ต้องลงไปที่เส้นมิตรภาพเลยนะครับคือวิ่ง M6 ได้ตลอดทางเลยนะแต่ว่าเขาจะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะช่วงตั้งแต่วันที่21สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าขาเข้าขากลับเข้ามากรุงเทพมหานครเนี่ยถ้ามาจากโคราชอันนี้ต้องลงที่ปากช่องแล้วก็วิ่งถนนมิตรภาพออกมาสักหน่อยนึงแล้วมาขึ้นอีกทีที่บวกเหล็กสระบุรีแล้วจากนั้นก็วิ่งตรงมาที่บางปะอินกลับเข้ากรุงเทพมหานครได้เขาจะทดลองนะเปิดให้ประชาชนวิ่งฟรีตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะแต่ว่าเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นถ้าจะเต็มรูปแบบก็น่าจะเป็นปี2570นะครับความคืบหน้าตอนนี้คืบหน้าไปแล้ว 90.58% นะพวกงานถนนนะงานอาคารศูนย์ควบคุมอาคารสำนักงานนะคือมันยังมีบางจุดที่ผมดูของมอเตอร์เวย์ที่เขาอัปเดตความคืบหน้าเนี่ยไอ้ตรงช่วงมวกเหล็กอะฮะช่วงแก่งคอยมวกเหล็กแถวๆนั้นนะตรงนั้นมันจะเป็นคล้ายๆเป็นสะพานนะเป็นทางยกระดับใช้คำนี้ดีกว่าถึงจะถูกต้องเป็นทางยกระดับก็คือไม่ใช่ถนนที่มันติดพื้นดินนะยกขึ้นมาแล้วเขากำลังฝั่งนึงอะเสร็จแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อีกฝั่งนึงกำลังดำเนินการในการต่อให้แล้วเสร็จซึ่งเหลือไม่มากเพราะฉะนั้นก็คาดว่าถ้าแล้วเสร็จตีเส้นจราจรอะไรเป็นที่เรียบร้อยถ้าเขาจะเปิดให้เต็มรูปแบบก็ถ้าเป็นปี70นะก็น่าจะเป็นปี70ได้แล้วหลังจากนั้นก็มาดูค่าบริการซึ่งจริงๆเขาก็ประกาศไปแล้วแหละนะว่าค่าบริการเท่าไหร่140 100เท่าไหร่นะนะก็ว่ากันไปนะครับใครที่ใช้เส้นนี้ก็คงจะได้ความสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงเทศกาลถูกไหมว่าตอนนี้เทศกาลเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเบาบางไปพอสมควรนะในช่วงที่เปิดทดลองใช้จากปากช่องไปถึงที่โคราชแต่ว่าช่วงที่ต้องผ่านตรงมวกเหล็กผ่านตรงอะไรล่ะตรงแก่งคอยตรงนั้นเนินเยอะใช่ไหมนะตรงนั้นมันก็จะทำให้รถติดการจราจรหนาแน่นอันนี้ก็จะช่วยได้บ้างนะเดาว่าน่าจะทันนะสำหรับปีใหม่2570เนาะและช่วงเทศกาลก็เปิดให้ใช้ฟรีก่อนนะอย่าเพิ่งเก็บตังค์นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้

0: มันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

กาศเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารทุก

0: ะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะเราก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับช่วงที่2นะหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะมีประเด็นนะหรือมีเรื่องอะไรที่ อยากคุยกันก็เชิญนะฮะเราเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับอ่ะว่ากันนะวันนี้ผมตกใจมากนะผมต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคือเมื่อเช้าเนี้ยผมลงรูปอยู่รูปหนึ่งนะในเพจโมล่าออนไลน์ลงเป็นรูปแว่นตาแล้วก็มีสายคล้องแว่นตาผมก็เขียนอย่างนี้บอกว่ามีใครเป็นเหมือนผมไหมนะเพราะวันก่อนเนี่ยคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้วันก่อนเนี่ยผมถอดแว่นไว้ถอดแว่นในบ้านนี่แหละนะแต่ว่าช่วงเวลาที่ถอดแว่นเนี่ยตอนนั้นก็คืออาจจะเดินไปนอกบ้านไปดูต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะเก็บของหลังรถด้วยนะครับผมก็ถอดไว้แล้วผมก็เอาแล้วเว้ยแล้วก็หาคือถอดไว้แล้วก็จำไม่ได้ว่าตัวเองวางไว้ที่ไหนตั้งแต่บ่าย 3นะตั้งแต่บ่าย 3แล้วก็เดินหาทุกที่เลยตรงที่ตัวเองเดินไปอ่ะเก็บรถก็ดูก่อนนะอ่ะตรงที่เราไปปลูกต้นไม้ไปดูต้นไม้อ่ะก็เดินไปดูนะก็ไม่มีปกติเวลาวางก็จะวางเป็นจุดๆที่คิดว่ามันน่าจะวางอ่ะแล้วมีอีกช่วงนึงก็ต้องให้อาหารแมว มีแมวไงตอนนี้พอเฮงๆเขาตายไปใช่ไหมฮะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหาแมวสักตัวนะมาอยู่เป็นเพื่อนนะก็ดีเหมือนกันคลายเหงานะก็เลยไปได้แมวมาตัวหนึ่งนะมาแบบบังเอิญนะคือแฟนผมเขาก็รักสัตว์เนาะเราก็แบบเห็นเขาอยากจะเลี้ยงเราก็เลยแล้วเพราะว่าเขาคิดถึงเฮงๆแล้วก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองดูสิตอนแรกจองไว้อีกตัวหนึ่งพอเขาดูกล้องพอเขาบอกเปิดกล้องดูเลยไหมครับอันนี้ผมซื้อผ่านทาง Facebook นะผมว่าแบบเปิดกล้องดูเลยไหมครับผมก็เปิดกล้องดูแล้วเจ้าของเขาก็บอกนี่ครับบอกว่าเนี่ยตัวนี้ไหมวันนี้เพิ่งไปทำอะไรล่ะไปให้วัคซีนมาเพิ่งครบ2เดือนนะถ้าตัวนี้เนี่ยเอาไปได้เลยแล้วตอนนั้นประมาณสัก 4-5 โมงเย็นผมก็เลยบอกว่าถ้าพี่บอกว่าพี่ส่งมาให้ผมได้เลยที่บ้านพักถ้าบ้านที่บ้านผมเนี่ยถ้าทันวันนี้ผมเอาผมก็พูดแค่นี้นะแล้วเขาก็จัดมาให้จริงๆมาถึงบ้านผมประมาณ2 ทุ่มกว่านะก็เลยต้องเลี้ยงเขามานะเขาชื่อจิโร่นะก็ให้อาหารจิโร่ก็เดินหาแว่นเดินหาอยู่นั่นโอ้ย6 โมงก็ยังไม่เจอนะก็ถามแฟนเห็นไหมรู้ไหมเนี่ยจำได้ไม่ได้วางแว่นไว้ตรงไหนตั้งที่เขาก็ไม่ได้อยู่บ้านนะเผื่อเขาจะแบบช่วยหาแล้วเจอนะก็หาไม่เจอจนขึ้นไปนอนตอนประมาณสัก2 ทุ่มเขาบอกลองดูกล้องวงจรปิดสิ CCTV อ่ะนะลองดูหน่อยว่าตอนที่ไปอะไรล่ะไปเก็บรถอ่ะเก็บทำความสะอาดรถเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราใส่แว่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนที่เดินกลับเข้ามาในบ้านเรายังใส่แว่นอยู่ไหมก็ดูบอกก็ยังใส่แว่นเพราะฉะนั้นแว่นมันจะต้องตอนกลับเข้ามาในบ้านก็ยังอยู่ในบ้านก็มีแว่นเพราะฉะนั้นแว่นมันจะต้องอยู่ในบ้านก็หาจน5 ทุ่มแบบผมนอนไม่หลับอะ5 ทุ่มผมเดินลงมาเดินใหม่ทั้งบ้านเลยไปเจออะก็สบายใจบอกโอ้โหเจอแล้วก็อย่างที่ช่วยเจอแว่นแล้วตั้งแต่บ่าย 3 ถึง 5 ทุ่มเมื่อเช้านี้ผมก็เลยโพสต์ภาพแว่นแล้วก็สายคล้องแว่นเพราะหลังจากที่ผมเจอปัญหานี้สิ่งที่ผมตามมาก็เข้าไปในออนไลน์เลยที่ไหนสายขายสายคล้องแว่นบ้างซื้อเลยสั่งเลยตอนนี้สบายเลยครับตอนนี้สบายครับเวลาถอดแว่นออกจากตรงหูเนี่ยนะมันก็ตกลงมาที่คอเพราะฉะนั้นมันเดินไปไหนกับเราแน่นอนนะไม่ต้องไปหามันไกลแล้วตอนเนี้ยนะยกเว้นเดี๋ยวจะลืมอีกทีเนี่ยนะว่าคล้องอยู่ที่คอแล้วหาไม่เจอเหมือนคนที่เลี้ยงนกอ่ะบางทีเขาแบบเลี้ยงนกหลายตัวไงผมเห็นอยู่คลิปนึงอ่ะเลี้ยงหลายตัวเลี้ยงอยู่2 ตัวแล้วก็เห็นตัวนึงวางเกาะอยู่ที่กิ่งไม้ที่เขาเอามาวางพาดนะแต่อีกตัวนึงเนี่ยนะเกาะอยู่ที่หัว กาะอยู่ที่ศีรษะเนี่ยเกาะอยู่บนหัวเลยนะนกแก้วอ่ะนะแล้วเขาก็เดินหาโทรศัพท์หาลูกบอกให้ช่วยหาหน่อยสิเนี่ยนกแก้วตัวอยู่ที่ไหนหาไม่เจอเปิดกล้องมายังไงก็หาไม่เจอซูมไปเปิดไปทั่วบ้านก็หาไม่เจอยกเว้นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ผมจะเบลอขนาดนั้นก็เรียกว่าก็ต้องสวแล้วแหละนะต้องสงสัยต้องกินอะไรล่ะไอ้พวกเกากี้อ่ะนะต้องกินเกากี้อะไรอย่างนี้แล้วนะนะก็คุยสนุกนะเมื่อเช้านี้ก็เลยลงภาพนี้พอลงเสร็จปุ๊บก็ถามใครเป็นเหมือนกันบ้างโอ้โหคุณผู้ฟังมากันเต็มเลยเพื่อนผมเป็นอัยการบอกซื้อไปแล้ว4อันซื้อสายคล้องแว่นนะบอกซื้อไปแล้ว4อันอีกคนนึงก็บอกโอ้เหมือนกันนะแต่ก็ต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันนะบางทีมันก็ลืมได้นะลืมได้นะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะหลงลืมเพราะว่าด้วยวัยนะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่อะไรล่ะไม่รอบคอบเองนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะอ่ะนะครับคุยกันเพลินๆนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับนะว่าจริงๆวันนี้ผมมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบด้วยนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะสนใจนะแล้วเดี๋ยวจะพลาดโอกาสไปนะนี่ผมเพิ่งได้รับรายงานมาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟรชกันผู้ฟังจำได้ใช่ไหมฮะเมื่อเดือนที่แล้วคุณวิระเขาไปที่ร้านรีเฟรชนะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาโอ้คนไปกันเยอะนะนี่เห็นว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยนะที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยนะเขาแจ้งผมมานะบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยนะสิงหาคมนี้เขากำหนดวันนะสำหรับการจัดนะกิจกรรมนะที่จะไปเจอกับคุณวีระนะไปคุยแบบแล้วก็ไปฟังคุณวีระคุยให้ฟังแบบสบายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบแล้วกันนะคุณพงษ์ครับสายสองสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณพงษ์ครับ
0: ครับผม
1: M6 ที่เขาจะเปิดวันที่21อ่ะมันขึ้นตรงไหนอ่ะครับไม่แน่ใจเหมือนกันตรงบางปะอิน
0: อ
1: ่ะ
0: เดี๋ยวอันนี้มันเป็นรายงานข่าวนะผมบอกก่อน
1: อ๋อ
0: เอาเป็นรายงานข่าวรอให้มันชัดกว่านี้รอให้กรม
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: โอเคอ
1: ยากรู้ที่ขึ้นอ่ะ
0: ที่ขึ้นของบางปะอินนะ
1: ไปอ่ะครับ
0: ถนนสาย9อ่ะ
1: ตรงไหนอ่ะ
0: เรา
1: เอาถ้าว่าเราออกจากรังสิตไปแล้วกันมิตรภาพอ่ะ
0: บางไปอินเนี่ยขึ้นตรงนี้คุณรู้ฟังคุณรู้จักทางด่วนเส้นแจ้งวัฒนะบางไปอินไหม
1: แจ้งวัฒนะบางอ๋อรู้
0: ไหมรู้นะพอเราลงบางไปอินตรงนั้นอ่ะสุดท้ายอ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วเราถ้าเราเลี้ยวขวามันก็จะตรงไปเพื่อจะไปตัดกับเข้าไปที่ถนนพหลโยธินถูกไหม
1: ใช
0: ่นั่นแหละ M6 มันอยู่ตรงนั้นแหละใกล้ๆระหว่างทาง
1: อ๋อขึ้นตรงนี้เอง
0: ทางขึ้นคือทางขึ้นอยู่ตรงนั้นใช่
1: อ
0: ๋
1: อแล้วเราก็ยาวรุ่นเลย
0: เบื้องต้นเนี่ย
1: ที่จะไปภาคอีสานนั่นแหละ
0: ตามข่าวก็คือยาวไปถึงโคราชได้ครับ
1: อ๋อ
0: สำหรับขาไปนะ
1: ผมยังไม่เข้าใจตรงที่ขึ้นตรงเนี้ย
0: มันอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงเอตรงใกล้ๆกับทางด่วนในบางปะอิน
1: อ
0: ะครับผมมันคืออยู่บนถนนกาญจนาภิเษกมันเลยเลี้ยวไปที่อะไรล่ะเลี้ยวซ้ายไปตรง347นิดนึงแล้วตรงนั้นมันก็จะมีป้ายขึ้นไปมันจะเป็นทำเป็นสะพานเป็นโอเวอร์เฮดไปแล้วก็วนไปเข้าถนนได้นะครับ
1: ครับเพราะว่าบางทีขึ้นผิดแล้วมันลำบากทางด่วน
0: เข้าใจ
1: หาที่กลับไม่มี
0: เข้าใจ
1: ครับ
0: ผม
1: โอเคขอบคุณมากถามเป็นความรู้ไว้ก่อนให้มันถึงเวลาก่อน
0: ครับผมได้ครับ
1: คร
0: ับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาว่ากันต่อคุณอะไรเอ่ยคุณนุกูลครับสายสาม
2: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
2: ไอ้ทางส่วนที่คุณว่าเมื่อกี้เนี่ยแจ้งว่าหน้าบางปะอินเนี่ยเขาเรียกอุดรทัศยาครับ
0: ครับผม
2: เส้นอุดรทัศยา
0: อุดรอะไรนะครับ
2: อุดรพัทยาครับ
0: อุดรอะไรนะ
2: อุดรพัทยา
0: อุดรพัทยาเหรอ
2: ไม่ใช่ทัชทอทหารทอถุงทอถุง
0: ทัทยาหรือรัฐยาอันไหน
2: อุดรพัทยา
0: อุดรพัทยานะ
2: ครับผมครับนั่นแหละเขาเรียกอุดรพัทยา
0: ได้ครับครับ
2: โอเคครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณสมนึกครับสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: ทางที่จะขึ้น M6 ถ้าออกจากรังสิตให้เลี้ยวขวาไปสระบุรีจะเจอปั๊มน้ำมันปตท.ปั๊มแรกให้ชิดซ้ายวิ่งไปประมาณ50เมตรหรือ100เมตรก็จะถึงทางขึ้นครับ
0: เขาถามตรงทางขึ้นบางปะอินครับ
3: อ๋อบางปะอินไม่ทราบครับแต่ตรงเนี้ย
0: ครับ
3: ตรงนี้สะดวกที่สุดครับ
0: ต้องดูว่ามาจากเส้นทางไหนครับ
3: ถ้าผมไปผมส่วนมากผมจะไปจากรังสิตครับ
0: ครับผมถ้าผมมาจากบางบัวทองทางที่สะดวกที่สุดก็คือทางบางปะอินครับ
3: ถูกต้องครับ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นต้องดูว่าจากเส้นทางไหนที่เราบอกว่าสะดวกที่สุดครับ
3: ครับผมขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้อีกช่องนึงนะผมไม่รู้ว่าขึ้นได้หรือเปล่ายังไงนะแต่ว่าก็เอาตามที่คุณผู้ฟังบอกนะคุณไพศาลครับสายสาม
4: คุณไพศาล
0: คุณไพศาลครับคุณไพศาลอยู่ไม่เอ่ยเสียงเหมือนอยู่นะ
4: คุณไพศาล
0: คุณไพศาล
4: ครับ
0: เชิญปิดวิทยุก่อนสิฟังทางโทรศัพท์
4: ขอสักครู่ครับ
0: ครับ
4: ชื่อนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับ
0: เชิญครับเชิญเชิญ
4: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
4: ครับเมื่อครูเห็นพูดถึงเรื่องแว่น
0: แว่น
4: ผมแนะนำทำเลสิกครับคุณณัฐพงศ
0: ์ไม่ผมมีทั้งสั้นทั้งยาวทั้งเอียง
4: นั่นแหละครับ
0: เฮ้ยมันทำได้ไม่หมดนะมันทำได้หมดเหรอ
4: หมดครับเดี๋ยวนี้มันเทคนิคมันมีเยอะคือผมเนี่ยสายตายาวตอนที่ไปทำเนี่ยยาวประมาณ300ครับแว่นตั้ง 7-8 อันเข้าใจเลยครับคนบอกว่าคือมองใกล้ก็ต้องใช้แว่นอีกอันนึงขับรถมองไกลก็ต้องใช้แว่นอีกอันนึงหยิบโทรศัพท์มาดูโอ้โหมันเสี่ยงมากเลยครับอันตรายผมก็เลยศึกษาหาข้อมูลเรื่องเลสิกจากพวกChatGPT ก่อนนะมันมีเทคนิคหลายแบบ
0: มันมีเลสิกมันมีมันเดี๋ยวนี้มันนอกจากเลสิกก็มีนะอย่างอื่นอีกผม
4: ครับครับ
0: แต่ผมจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันทำได้หมดหรอต้องสั้นทั้งเอียงทั้งยาวอ่ะ
4: ได้ครับ
0: หรอ
4: เดี๋ยวนี้ยาวก็ได้ละครับ
0: ไม่ใช่คือถ้ายาวอย่างเดียวโอเคหรือว่าสั้นอย่างเดียวก็โอเคของคุณเป็นยังไงล่ะของคุณเป็นสั้นยาวหรือว่าเป็นเอียงด้วยหรือยังไง
4: ของผมยาวอย่างเดียวแล้วก็มีเอียงนิดหน่อยฮะ
0: ถ้ายาวอย่างเดียวนั้นทำได้แต่ว่ามันถ้ามัน3อย่างอะไร2อย่าง3อย่างเนี่ยมันจะทำได้บางอย่างถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ
4: แนะนำให้คุณณัฐพงศ์ลองไปปรึกษาทางโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับการทำเลสิกก่อน
0: โอ้
4: เดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคหลายอย่างอย่างสมัยก่อนขอเอ่ยชื่อ TISC เนี่ย
0: ครับ
4: เมื่อ20กว่าปีก่อนก็เคยคิดจะไปทำทีนี้ก็ดูแล้วรู้สึกว่ามันยากครับแล้วมันต้องพักฟื้นนาน
0: อ๋อแต่เดี๋ยวนี้ไม่แป๊บเดียวเน
4: า
0: ะ
4: ผมก็เลยไปศึกษาแล้วไปเจอเทคนิคที่เรียกว่าเพสบิยอนของโรงพยาบาลหนึ่งนะครับแถวบางแคแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลหลายทางครับก็พบว่ามันก็ใช้ได้นะครับทำประมาณใช้เวลาทำประมาณตาข้างหนึ่งประมาณ15นาที
0: ครับ
4: ทำเสร็จก็พักใส่ที่ครอบตาครับประมาณวันหนึ่ง
0: ครับ
4: แล้วก็พยายามไม่ให้ตาโดนน้ำ
0: ไม่ให้โดนน้ำเนาะใช่โอเค
4: มองได้ใสเลยครับ
0: ใสเลยนะใสกิ้งเลยนะไม่ลืมแล้วนะไม่ลืมแว่นแล้วนะไม่คือ
4: โอ้ไม่ต้องห่วงเลยครับตอนโอ้สมัยนั้นต้องพกแว่นทีสองอันนะครับคุณณัฐพงศ
0: ์เข้าใจเข้าใจไม่แต่ว่าที่ผมคือปกติผมไม่ได้ลืมขนาดนี้ไงว่าเฮ้ยไปที่ไหนเพราะว่าปกติเนี่ยพอลืมปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะทำปุ๊บเราจะคิดภาพย้อนกลับทันทีว่าเราไปที่ไหน ถูกไหมฮะ
4: เ
0: ราเดินผ่านไปตรงไหนมาบ้างแล้วเราเดินผ่านเราก็พยายามย้อนกลับมาทุกอันแล้วทำไมมันผ่านไปตรงไหนแล้วขั้นตอนตรงไหนที่เราลืมมันไปนะขนาดแบบเออเราให้ข้าวจิโร่เนี่ยตอนเนี้ยมีความเป็นไปได้ที่เราจะถอดแว่นเพราะว่าปกติแล้วมันแบบใช่ไหมสายตามันต้องปรับอะเนาะเราก็จะต้องถอดแว่นเพราะเรามีทั้งยาวทั้งสั้นอย่างเงี้ยเราก็ถอดแว่นเอ๊ะแต่ว่าพอถอดเสร็จเนี่ยครั้งเนี้ยผมวางในที่ที่ไม่ปกติแค่นั้นเองผมไปวางบนถังน้ำ มันก็เลยหาไม่เจอเพราะว่ากลัวแมวกลัวชิโร่มันไปคาบแว่นอีกอะไรอย่างงี้ไง
4: ผมเคยวางในตู้เย็นเลยแหละ
0: เออนี่แฟนผมก็บอกว่าลองดูในตู้เย็นก่อนก็ดีนะ
4: บางทีแบบไว้บนศีรษะนี่ยังหาไม่เจอเลยครับ
0: หรอโอ้เออ
4: เนี่ยเข้าใจเลยครับคนแบบต้องพึ่งแว่นเนี่ยผมก็เคยแก้ปัญหาแบบคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: ไปซื้อสาย
0: คล้อง
4: ทีนี้พอสายคล้องแว่นเนี่ยมันจะมีบางจังหวะเวลาขับรถฮะมันมาคล้อง
0: มันไปเกี่ยวเน
4: า
0: ะ
4: เอามาใส่ตรงหูเนี่ยมันก็ติดอีก
0: เออจริง
4: อ่ะมันก็ติดตรงหูเอาเข้าไม่ได้อีก
0: เออใช่
4: ผมมีแว่นตั้ง8อันเนี่ย
0: เออครับ
4: ครบทุกประเภททั้งอะไรนะทั้งโปรเกรสซีฟก
0: ็
4: มี
0: เออ
4: แว่นสั้นมองใกล้อ่านหนังสือก็มีมองยาวก็
0: มีนะ
4: โอ้โหเยอะมาก
0: เยอะมาก
4: ไฟก็มีรถยนต์ก็มีห้องนอนโต๊ะทำงานห้องน้ำก็มีวางหมดเลยครับทุกท่าน
0: เออจริงจริงผมนี
4: ่ลอง
0: ผมมี3อันน่ะ
4: เปลี่ยนเลยครับคุณณัฐพง
0: ษ์อ่ะได้เดี๋ยวลองพิจารณาดูขอบพระคุณนะสว
4: ั
0: สดีครับสวัสดีครับโอ้โหหัวอกเดียวกันบางทีลืมใส่ไว้ในตู้เย็นนะจริงๆนะอย่างที่คุณเมื่อสักครู่บอกนี่แหละนะลืมอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ถึงขนาดที่ลืมเอาแว่นไปวางไว้ในตู้เย็นนะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่เขาก็บอกว่าลองไปดูหน่อยก็ดีเราก็ยังต้องไปเปิดดูเลยเพราะบางทีก็กลัวเหมือนกันว่าเราอาจจะวางไว้ในตู้เย็นจริงๆนะอ่ะไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับเพราะว่าเวลาคงไม่พอละมันเหลือประมาณสักนาทีหนึ่งนะแต่ว่าผมเกริ่นไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะผมจะมาอัปเดตซะหน่อยเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาเพิ่งได้เมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานะสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะอันนี้จัดเป็นเดือนที่2เดือนที่แล้วเนี่ยเราจัดวันที่12กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาคุณวีระไปที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่ซึ่งอยู่ที่รามอินทา67นะดีเอทรามอินทานั่นแหละแต่ว่าอยู่ในซอยรามอินทา67นะเข้าไปนิดเดียวนะประมาณ 2-300 เมตรนะก็ถึงที่ร้านนะแล้วก็คุยบรรยากาศแบบสบายๆนะแบบสบายเลยแหละนะนั่งแอร์เย็นคุยติดลม3ชั่วโมงอ่ะสำหรับรอบที่แล้วนะแต่ว่ารอบนี้ฮะจะจัดในวันที่16สิงหาคม2569วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่6อีก10วันแต่สำหรับรอบนี้นะจะมีเงื่อนไขมีรายละเอียดเดี๋ยวช่วงหน้าผมมาแจ้งให้ทราบเผื่อคุณผู้ฟังที่สนใจจะได้ติดต่อกับเขาเพราะเขามีจะต้องติดต่อผ่านทาง LINE ID นะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งว่าจะต้องทำยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: 92.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุยกันต่อเนี่ยผมขออนุญาตอัปเดตหน่อยนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมแจ้งคุณผู้ฟังแล้วนะครับว่าสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยซึ่งเป็นงานที่คุณวิระนะเขาจะไปที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่ที่รามอินทราซอย67ตรงนั้นมันเป็นโครงการชื่อว่าดีเอทรามอินทรานะก็เข้าไปจากปากซอยเนี่ยนิดเดียวนะประมาณสัก200เมตรนะแล้วข้างหน้ามีร้านกาแฟอเมซอนนะหลังนั้นเราก็เลี้ยวเข้าไปในลานจอดรถนะของดีเอทรามอินทรานะคุณวิระนะนะเขาแจ้งมานะแล้วก็ทางร้านรีเฟสคาเฟ่เนี่ยเขาก็แจ้งผมมาว่าคุณวิระเนี่ยจะไปที่ร้านรีเฟสคาเฟ่นะในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569แล้วก็จะไปพูดจะไปเล่านะจะไปคุยแบบสบายๆนะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปโอ้คุยถึง3ชั่วโมงนะแต่ว่ารอบนี้จะมากน้อยนะยาวนานขนาดไหนนะอันนี้ไม่ทราบได้นะบางทีคุยแล้วติดลมอาจจะยาวกว่านั้นก็ได้นะบางทีติดลมอ่ะใช่ไหมคุยกำลังสนุกอยู่อ่ะใช่ไหมเออแล้วว่าเวลาฟังคุณวิระคุยก็เพลินด้วยนะเราฟังไปเรื่อยเลยเมื่อหันหน้าไปดีอ้าวพระอาทิตย์จะเริ่มอัสดงแล้วหรอนะไม่ขนาดนั้นอ่ะนะบางทีแบบคุยกันแบบยาวเลยนะแล้วก็บางช่วงอาจจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังที่ไปร่วมงานเนี่ยนะได้ถามกันนะอย่างรอบที่แล้วนี่ก็มีคำถามในคำถามนะแต่ว่าผมก็อย่างที่บอกนะต้องเก็บไว้สำหรับคนที่เขาตั้งใจไปจริงๆนะก็ไม่ได้เอามาเปิดให้ฟังนะแล้วก็คิดว่ารอบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องพิจารณาอีกทีนึงว่าจะยังไงดีนะแต่คิดว่าคงไม่เอามาเปิดให้ฟังละนะครับนะเพราะว่าอยากจะให้สำหรับคนที่เขาต้องการไปจริงๆนะทางร้านเขาบอกมาเพิ่มเติมนะบอกว่าเนื่องจากสถานที่เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยนะเขาขออนุญาตจำกัดผู้ที่จะร่วมรับฟังฮะเพียงแค่40ถึง45คนเท่านั้นแค่40ถึง45คนเท่านั้นนะครับนะแต่มันมีขั้นตอนไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะไปเลยในวันที่16สิงหาคมนะไม่ได้รอบนี้ไม่ได้นะไม่ได้เขาบอกมีขั้นตอนจะต้องมีการลงทะเบียนครับเพื่อเข้าร่วมงานถามว่าลงทะเบียนยังไงไม่ยากครับแอดไลน์ไปหยิบปากกาครับ พี่มุดหยิบปากกายังนะหยิบปากกาก่อนเลยนะเป็น LINE ID นะครับแอดก็คือตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษต่อไปเลย refresh r e f r e s h นะแล้วก็จุดหรือว่าดอทแล้วก็คาเฟ่ c a f e นะฮะก็ add line id เข้าไปหน่อยนะเพิ่มเพื่อนแล้วก็ line id นะ add refresh cafe นะและหลังจากนั้นฮะก็จะมีแอดมินเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวแอดมินเขาจะคอยแจ้งรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับคนที่แอดไปแล้วพอแจ้งรายละเอียดแล้วแล้วคุณบอกเขาว่าคุณต้องการจะไปนะที่บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยนะที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569เนี่ยเขาบอกว่าทางแอดมินเนี่ยเขาจะส่ง QR Codeเพราะครั้งนี้เนื่องจากรอบที่แล้วเนี่ยนะคนไปหลายท่านแล้วบางท่านก็ไม่ได้มีการลงทะเบียนแล้วขอไปเพิ่มเติมเขาบอกรอบนี้จำกัดคน40ถึง45คนไม่เกินนี้แต่อาจจะต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็มีการชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมก็คือค่าเข้าไปนั่งฟังเนี่ยนะท่านละ500บาทนะท่านละ500บาทและจำกัด10ไม่เกิน2ท่านต่อ1สิทธิ์ฟังทันนะถ้าสมมติคุณไปคนเดียวคุณก็ชำระสตางค์เขา500บาทถ้าคุณไปบอกต้องเอาเพื่อนไปด้วยก็ให้ได้อีกคนเดียวคือไม่เกิน2คน
คุณก็ชำระสตังค์เขา 1,000 บาทเพราะไป2คนแต่ถ้า3คนเขาบอกไม่ได้นะ4คนไม่ได้จำกัดสิทธิ์แค่1คนก็คืออย่างมากก็คือ2สิทธิ์แค่นั้นเองนะครับถามว่าเงินที่ชำระไป500บาทเอาไปทำอะไรเขาไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยเพราะยังไงคุณไปแน่นอนนะคุณก็ต้องไปซื้อน้ำดื่มถูกไหมจะไปซื้อน้ำดื่มคุณจะไปทานอาหารก่อนก็ได้นะหรือบางคนอาจจะไปซื้อหนังสือของคุณวีระซึ่งที่ร้านรีเฟคคาเฟ่ก็มีหนังสือคุณวีระด้วยหลายเล่มนะชุดท่องไปในต่างแดนเนี่ยมีทั้ง3เล่มเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยไอ้เงินที่คุณชำระ500บาทเนี่ยนะพอไปถึงวันงานวันที่16สิงหาคมคุณจะได้รับคูปองครับมูลค่า500บาทเลยตามนั้นเลยแล้วก็ให้คุณเนี่ยใช้คูปองในการซื้อน้ำดื่มนะจะเป็นน้ำกาแฟจะเป็นอะไรล่ะน้ำปั่นสมูทตี้อะไรต่างๆเนี่ยสามารถซื้อได้นะคุณจะไปกินข้าวด้งก่อนนะไปกินข้าวญี่ปุ่นนะจะไปกินสปาเกตตี้ก่อนนะเพราะว่างานเนี่ยคุณวีระจะเริ่มในการคุยเนี่ยตอนบ่ายสามคุณว่าไปถึงก่อนแล้วคุณก็ใช้เนี่ยคูปอง500บาทคุณไปกินก่อนสามารถคุณใช้คูปองจ่ายไปได้เลยนะแล้วก็ถ้าคุณบอกเฮ้ยโอ้โหมีมะขามเว้ย ใช่ไหมมะขามคุกน้ำตาลนี่อร่อยมากนี่ผมบอกเลยนะแล้วก็มีของอย่างอื่นอีกนะมีหนังสือคุณวีระด้วยไอ้คูปองที่คุณได้นี่แหละครับ500บาทคุณเอาไปใช้ได้เลยไปซื้อได้เลยที่ร้านนะคุณใช้ไปเลยนะอันเนี้ยขั้นตอนกระบวนการที่เกิดขึ้น1คือคุณแอดไลน์ไปก่อน @refet.cafe แล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อเขาแล้วบอกจำนวนว่าจะไปกี่คนเขาก็จะส่ง QR code มาให้พอส่ง QR code เสร็จหน้าที่ของเราก็โอนสตังค์ถูกไหมเพราะเขาบอกมาแล้ว1คน500บาทและจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน1สิทธิ์ก็คือไม่เกิน2คนนะแล้วก็ส่งสลิปที่โอนเงินให้กับแอดมินหลังจากนั้นก็เขาจะคอนเฟิร์มว่าสามารถเข้าร่วมงานแล้วคุณก็จะได้คูปอง500บาทเพื่อใช้ในวันงานแล้วก็ต้องแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์อะไรล่ะบัตรประชาชนอะไรของเขาเนี่ยนะอันนี้สามารถที่จะคุยแล้วก็ถามรายละเอียดกับเขาได้เลยจำกัดสิทธิ์แค่40คนนะครับไม่เกิน45คนแล้วเขาบอกเพิ่มเติมนะบอกว่าคูปองดังกล่าวถ้าวันนั้นใช้ไม่หมดวันที่16สิงหาวันนั้นอุตส่าห์ไปนี่แต่ว่าใช้ไม่หมดนะแล้วก็กะว่ารอบหน้าจะมาใหม่ไม่ทันนะครับเพราะว่าคูปองเนี่ยใช้ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569เท่านั้นก็คือถ้าหลังจากวันที่16คุณไปนะคุณอาจจะไปซ้ำอีกทีมันยังไม่หมดเนี่ยใช่ไหมก็ไปซ้ำอีกทีสักวันที่

0: 20กว่าๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ตามอัธยาศัยแต่คูปองไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้นะครับนะอันนี้เราทำความเข้าใจตกลงร่วมกันนะรายละเอียดคุณไปสอบถามกับที่ร้าน Refresh Cafe นะครับนะแอดไปที่ LINE ของเขา @refresh.cafe A แล้วมีวงกลมล้อมรอบหลังจากนั้นก็พิมพ์ภาษาอังกฤษ R E F R E S H H ชัวนะแล้วก็ดอทrefresh ที่แปลว่าสดชื่นอ่ะแล้วก็ดอทก็คือจุดแล้วก็คาเฟ่ก็คือ C A F E นะครับแล้วก็คุยกันในรายละเอียดนะนี่ต้องบอกกล่าวก่อนนะเหลือเวลาเพียงแค่กี่วันเอง10วันบอกวันนี้บอกวันพรุ่งนี้นะผมคิดว่าก็น่าจะเต็มแล้วแหละนะสำหรับคนที่สนใจเพราะตอนนี้หลายคนอยากฟังไงใช่ไหมอยากฟังคุณพิระคุยให้ฟังและยิ่งตอนไปเป็นกรรมธิการบางคนก็อยากรู้นะว่าเออมันเป็นยังไงบรรยากาศมันเป็นยังไงหรือมีเรื่องไหนที่คุณวีระอยากจะเล่าให้ฟังอยากจะคุยให้ฟังแบบสบายๆถามว่าคุณวีระจะเริ่มคุยแบบสบายๆตอนกี่โมงนะบ่ายสามครับ15นาฬิกาเป็นต้นไปนะจะคุยยาวขนาดไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับ mood and tone แล้วล่ะนะเราจะได้ไปอยู่ร่วมกันนะไปสนุกร่วมกันนะวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะที่ร้าน Refresh Cafe บ่ายวันอาทิตย์มา Refresh กันนะครับตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นไปก่อนก็ไปสักเที่ยงไปสักบ่ายโมงนั่งกินข้าวก่อนสบายๆนะแล้วก็อะไรล่ะใครอาจจะเอารถไปล้างหรือว่าถ้าแบบเอ้ยดูว่ามันจะเดินทางไม่มีที่จอดรถนะขึ้นรถสาธารณะมาก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจนะอ่ะก็เชิญสำหรับคนที่สนใจนะเพราะมีหลายท่านที่ส่งข้อความมาถึงผมนะอันนี้ในโมล่าออนไลน์เลยส่งเป็นเมสเซจมาบอกว่าเขาจะมีอีกทีเมื่อไหร่นะอันนี้ผมแจ้งให้ทราบแล้วนะครับมีอีกทีวันที่16สิงหาคม2569บ่าย3นะแต่ว่ามีค่าธรรมเนียมหน่อยนะ500บาทแล้วเราก็จะได้คูปองมาแล้วก็ไปใช้ในงานนั่นแหละนะครับไปซื้อของไปซื้อหนังสือไปซื้อขนมนมเนยนะกินเค้กกินอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะเรื่องที่1จบเป็นที่เรียบร้อยนะจริงๆก็ยังมีเรื่องอื่นที่จะต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมนะแต่ว่ามาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะเชิญครับเชิญนะมานะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งทิ้งผมอยู่คนเดียวบางท่านอาจจะมัวไปนี่แหละไปสอบถามรายละเอียดของเขาเนี่ยนะแล้วก็รอ QR code หลังจากนั้นจะได้โอนสตุ้งสตางกันให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะนะมาแล้วมาแล้วคุณอะไรเอ่ยคุณโอครับสายสองสวัสดีครับ
1: ผมถามเลยครับ
0: ครับ
1: เอาหนังสือไปให้อาจารย์เซ็นวันนั้นได้ไหมครับ
0: ไปร่วมงานกับเขาด้วยไหมครับ
1: ไม่ครับผม
0: โอ
1: ยากใช่ไหมครับ
0: อะไรนะ
1: ยากใช่ไหมครับ
0: มันคนมันเยอะอ่ะ
1: อ๋อครับถ้าผมรอได้อาจารย์จะเซ็นให้เปล่าครับ
0: อันนี้ต้องถามคุณวิระมาถามแล้วแต่ผมไม่ตอบไม่ถูกว่ะ
1: โอเคครับผม
0: ลองดูได้คุณก็อาจจะไปก่อนก็ได้ถ้าเผื่อคุณวิระมาก่อนคุณก็อาจจะขอให้เขาเซ็นให้ก่อนก็
1: ได
0: ้แต่ว่าพอถึงเวลาที่จะต้องไอ้ที่เขามีอะไรล่ะไอ้บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันอะไรเนี่ยตอนที่เขาคุยอ่ะอันนั้นเราไม่สามารถอยู่ร่วมงานกับเขาได้เนาะถูกไหม
1: ครับ
0: ลองดูลองดูนะ
1: ครับพอดีผมกลับบ้านผมก็ผ่านแถวบ้านอาจารย์บ่อยครับ
0: โอ้แถวไหนละบ้านอาจารย์อ่ะ
1: แถวชนแดนป่ะครับผมอยู่วังยำพูครับ
0: โอ้แล้วคุณทำไมไม่กลับทางนั้นล่ะทำไมคุณไม่ไปกลับเส้นฝั่งนู้นล่ะ
1: ฝั่งนู้นรถเยอะครับผม
0: อ๋อเหรอโว้ยขึ้นเขาเอานะยอมขึ้นเขาเน
1: า
0: ะขึ้นเขาลังเอานะ20กว่าโลเนาะอืม
1: ๆใช่ครับผมใช่ครับ
0: โอเคได้ครับผมขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอีทครับสาย1สวัสดีครับ
2: คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: Data Center คืออะไรอ่ะ
0: Data Center คืออะไรเหรอ
2: พูด
0: เอาแบบง่ายๆนะเคยดู Mission Impossible ไหม
2: ไม่เคยดู
0: อ๋อไม่เคยดูนะเราที่บ้านเรามีคอมพิวเตอร์ไหม
2: ไม่มีค่ะโบราณ
0: ไม่มีคอมพิวเตอร์ด้วยเหรอ
2: ไม่มี
0: ตอนเรียนตอนอยู่ในโอ
2: ้มีแต่โทรศัพท์โบราณอยู่เครื่องเดียว
0: อ๋อมีแต่โทรศัพท์โบราณเนาะโอเคมันคือไอ้เครื่อง

0: ไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเยอะๆหลายๆเครื่องเยอะเลยเป็นร้อยเป็นพันเครื่องเลยเอามารวมๆกันแล้วก็มีสายต่อระโยงระยางเต็มไปหมด
1: สายต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เหรอ
0: เออใช่ใช่ใช่สายต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เนี่ยระโยงระยางเต็มไปหมดเลยเพื่อไว้สำหรับการจัดเก็บ
1: เพื่ออะไร
0: จัดเก็บข้อมูล data ที่แปลว่าข้อมูลอ่ะจัดเก็บข้อมูลข้อมูล
1: ข้อมูลประเภทไหนอ่ะ
0: แบบประเภทอย่างเงี้ยสมมติเราใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยสมมติว่ามันเป็นของบริษัท Apple นะที่ต่างนะยกตัวอย่างนะใช้โทรศัพท์ iPhone อย่างเงี้ยใช่ไหมเราใช้แอปอะไรที่เขาเกี่ยวข้องกับ iPhone อย่างเงี้ยไอ้ข้อมูลเราอ่ะมันจะไปรวมอยู่ที่ตรงนั้นแล้วแหละไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เยอะๆที่มันมา
1: คนที่ใช้โทรศัพท์ใช่ไหมมันจะไปเก็บข้อมูลอยู่ตรงนั้นเหรอ
0: ใช้โทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารอะไรที่มันเกี่ยวกับข้อมูลพวกนี้มันจะไปเก็บอยู่ตรงนั้น
1: มันเก็บหมดเลยเหรออ๋อ
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้แหละ data center นะ
1: แล้วก็เก็บไว้เพื่ออะไรอ่ะ
0: เอาเก็บไว้เพื่อรวบรวมข้อมูลบางทีมันจะต้องประมวลผลเวลาคนถามสมมติเราถามไปอย่างเงี้ยถามว่าอสมทตั้งอยู่ที่ไหนครับไอ้ data center ที่มันมีข้อมูลเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่มันเก็บไว้เนี่ยมันก็จะไปดูเลยมันก็จะเป็นแบบใช้สายไฟเลยนะวิ่งไปที่คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องบอกเอ้ยมันมีไหมอยู่ตรงไหนพอมีเสร็จปุ๊บมันก็ส่งมาตอบเรา
1: อ๋อที่คุณณัฐพงษ์พูดว่าถามนี่หมายถึงว่าแต่ละคนถามรายคนเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียด
0: ได้นะมันเป็นศูนย์รวมข้อมูลอะแล้วก็ประมวลผลไอเนี่ยคือ data center
1: อ๋อแล้วเราจะถามไปที่ตรงไหนอะเขาถึงจะบอกออกมาน
0: ี่ไงสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถื
1: ออ
0: ๋อเออใน Google อย่างเงี้ยรู้จัก Google ไหมล่ะ
1: ไม่รู้จัก
0: เออก็เนี่ยก็ของ Google เขาก็มาสร้าง data center ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นข้อมูลมันก็จะส่งไปที่ Google เราก็ถาม Google ที่มันเป็น search engine อ่ะถามว่าอสมทตั้งอยู่ที่ไหน
1: เราก็ไปเปิดให้ไปเปิด Google งั้น
0: เหรอเออแล้วไอ้จาก Google เนี่ยนะที่ data center เขาก็จะส่งข้อมูลมาให้เราแค่นั้นแหละง่ายแบบนี้
1: อ๋อ data center
0: แล้ว
1: เวลาตั้งก็หมายถึงว่ามันมีแต่ตัวเครื่องไฟฟ้าทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ไหม
0: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้มีคอมพิวเตอร์มีเครื่องไฟฟ้ามีอะไรบ้างก็ไม่รู้ไม่เคยไปดูเลย ยังไม่เคยเข้าไปดู
1: ฟังแล้วเขาบอกว่ามันใช้น้ำใช้ไฟเยอะก็เลยใจหายว่าแล้วจะเป็นยังไง
0: ก็มันใช้น้ำใช้ไฟเยอะไงก็คอมพิวเตอร์มันก็ใช้ไฟเยอะถูกไหมมันก็ต้องเปิดเครื่องไว้พอใช้ไฟเสร็จมันมีความร้อนพอมันมีความร้อนเสร็จมันก็ต้องอาจจะใช้ระบบน้ำมาช่วยหล่อเย็นให้อุณหภูมิมันเย็นลงหน่อยเออนั่นแหละครับ
1: พอได้มีความรู้เบื้องต้นมาก
0: ครับผม
1: เพราะฟังข่าวอสมททุกวัน data center อะไรก็เราแก่แล้วต้อง80กว่าแล้วมันก็งง
0: ครับผมได้อันนี้แบบง่ายๆนะนะนะขอบคุณ
1: พอพื้นฐานก่อน
0: ครับได้ครับขอบคุณ
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ
0: สวัสดีครับคุณ X ครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: อยากคุยเรื่องอเมริกันฟุตบอล
0: อเมริกันฟุตบอลมาว่ามา
2: แล้วก็อีกเรื่องเป็นเรื่องท่องเที่ยวเพราะว่าตอนช่วงที่ฟุตบอลโลกเขาฟีเวอร์อยู่มาตอนนู้นเองคุณณัฐพงษ์พูดถึง
0: ที่
2: ยังชอบอเมริกันฟุตบอลอะไรเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบ
0: แต่ว่าผม
2: คุณณัฐพงษ์ชอบทีมไหนครับเนี่ย
0: ผมยุคโบราณนะผมชอบ 49ers ไม่แต่พอพักหลังอ่ะผมชอบนี่นะผมชอบแพทตี้ออดนะ
2: อ๋อเหรอฮะ
0: เออ
2: ก็เป็นทีมเก่าแก่ทั้งหมด
0: ผมชอบเนี่ยผมชอบ 49ers กับแพทตี้ออด
2: แต่สนุกนะฮะ
0: สนุกครับ
2: คุณณัฐพงษ์พอทราบไหมว่าอเมริกันฟุตบอลที่ย่อมาเป็นแฟนฟุตบอลเนี่ยที่เมืองไทยเรามีเล่นนะ
0: ทราบครับก็วิ่งไปแล้วก็หยิบธงไงครับเฮ้ยผมรู้มาตั้ง20ปีแล้วผมก็เคยไปเล่นแฟกฟุตบอลผมก็เคยไปเล่นคุณ
2: เด็กเราเก่งนะเด็กเราเคยไปได้แชมป์โลกแล้วนะ
0: เอ้าหรอเออไม่รู้
2: เด็กเราประมาณสักอายุ12เนี่ยเคยไปได้แชมป์โลกที่จีนอ่ะ ชนะเม็กซิโกชนะอะไรพวกนี้
0: อ๋อเหรอเอออันนี้ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าแฟกฟุตบอลเนี่ยมันเล่นมาเป็น20ปีแล้วตั้งแต่สมัย NFL มันถ่ายทอดทั้งช่อง3อ่ะแล้วดูกันตอนเช้าอ่ะหลังจากนั้นตอนเย็นไปเล่นเนี่ยไปเล่นเนี่ยตรงเนี้ยตรงถนนโยธีเนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
2: เหรอ
0: เออ
2: ผมอาจจะเคยเจอคุณนัทพงศ์คร
0: ับ ใช่ไหมมันอยู่ตรงถนนโยธีนะตรงนั้นมันจะมีลานสนามหญ้ากว้างๆเขาเล่นแฟกฟุตบอลกันตรงนั้นอ่ะ
2: ผมเก่าแก่ผมยุคต้นๆเลย
0: ยุคต้นเลยนะโอ้โหได้
2: อาจจะเคยเห็นแต่อาจจะจำกันไม่ได้
0: ครับครับอืม
2: แต่แล้วก็ทุกวันนี้ยังมีแข่งต่อเนื่องอยู่นะ
0: อ๋อเหรอ
2: รุ่นประชาชนทั่วไปของเราก็ยังน่าจะเอเชียเราก็ไม่ได้ด้อยหรอกใครนะน่าจะ5อะไรประมาณ
0: แต่มันก็ดีนะแฟกฟุตบอลมันก็ไม่เจ็บมากนะแล้วก็ดึงไม่มีปะทะดึงเอาดึงธงเอาดึงเอาผ้าที่ผูกที่เอว
2: เห็นชอบเลยโทรมาคุย
0: ครับ
2: ว่าให้เปิดฤดูกาลแล้วก็จะได้เชียร์กันสนุกเลย
0: อ๋อรอแต่แล้วนี่จะต้องดูผ่านช่องทางไหนล่ะ
2: น่าจะทางของทูมฮะก็ต้องเสียเงินดู
0: เสียเงินดูเอ๊ะเห็นมันมีทำ AIS ทำร่วมกับ NBA กับ NFL นี่ใช่ไหม
2: ใช่ๆรู้สึกจะเป็น AIS มั้งฮะ
0: เออเห็นแวบๆเห็นแวบๆเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: ครับผมอ่ะเรื่องที่2
2: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องท่องเที่ยว
0: ครับ
2: ผมอารมณ์เดียวกับคุณณัฐพงษ์นะ
0: คือ
2: ไปท่องเที่ยวที่มันลำบากลำบากเง
0: ี้ยไม่ได้อยากไป
2: จริงนะคุณณัฐพงษ์เวลาพอไปมาถึงนั่นแหละไปถึงกลางทางยังคิดว่าเอ๊ะเรามาทำอะไร
0: มาทำอะไร
2: ไม่ทราบว่าคิดคล้ายๆกันไหมฮะ
0: อืมอืมอืม
2: แต่ก็สนุกนะผมชอบแล้วก็พอกลับมาถึงก็อยากจะไปอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นแบบก็จริงก็จริงก็จริงแต่ผมไม่ได้ชอบความลำบากนะผมบอกไว้ก่อน
2: ผมขี่เรือด้วยไงฮะผมขี่เรือท่องเที่ยวไปตามเกาะนู้นเกาะน
0: ี้โอ้โหเซลลิงด้วยนะนี่แสดงว่ามีเงินถุงเงินถังนะเนี่ยฮะ
2: ก็ไม่ถึงแต่ถังแล้วครับยังพอไปได้แต่เด
0: ี๋ยว
2: น
0: ี้คนมีเรือเป็นของตัวเองเซลลิงไปที่นู่นไปที่นี่ต้องมีเงินถุงเงินถังครับพี่น้ำมันใช้แพงนะ
2: เดี๋ยวนี้เรือมันถูกซื้อมือสองก็ได้นะฮะคันละแสนกว่าบาทก็ขี่ได้แล้ว
0: เออหรอเออ
2: ใช่แต่เดี๋ยวนี้มันเข้ายากไม่เหมือนตอนยุคก่อนๆมาประมาณตั้ง5-6ปีที่แล้ว
0: แล้วไปจอดทิ้งไว้ที่ไหนล่ะไปเสียค่าจอดอีกเดือนเท่าไหร่เนี่ย
2: หมายถึงเราไม่ได้จอดนะเราก็ลากกลับบ้าน
0: อ๋อลากกลับบ้าน
2: แต่ถ้าเวลาเราไปเที่ยวเราก็เสยชายหาด
0: โอเคโอเคซีอ่ะรู้นึกภาพออกนึกภาพออก
2: แล้วก็คุณณัฐพงศ์อีกเรื่องนึง
0: ครับ
2: เมื่อวานฟังอาจารย์วีระพูดถึงเรื่องอุทยานอะไรต่าง
0: ๆ
2: ผมมาติดใจมากนะแบบฟังคุณวีระพูดแล้วสะใจจริงๆ
0: โอ
2: ้ติดใจเรื่องเวลาผมไปเขาใหญ
0: ่ครับ
2: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบนเขาใหญ่ไม่ทราบคุณณัฐพงศ์เคยขึ้นไหม
0: ไม่เคยครับ
2: เหรอฮะขึ้นไปข้างบนเขาจะมีกาแฟขายมีนู่นนี่เขาจะมีห้องน้ำบริการ
0: ครับ
2: แต่ว่าติดนิดนึงนะอย่างอื่นดีหมดเลยนะห้องน้ำไม่มีสายชำระ
0: อ๋อก็ไม่เป็นไรเราก็เตรียมกระดาษเช็ดตูดเด็กไปสิ
2: มันไม่ได้แต่คนที่มีปัญหาแบบคนไทยเราโบราณนี
0: ่ไม่ผมรู้เลยผมเนี่ยเป็นคนเตรียมกระดาษทิชชู่เปียกเนี่ยติดตัวตลอดเวลาครับไม่ว่าจะไปที่ไหนจริงๆจะถามนี่เนี่ยผมทำมาอย่างเงี้ยเป็น10ปีแล้วครับคือไม่มีปัญหาเลยผมจะไม่แบบโอ้โหไม่มีกระดาษไม่มีสายชำระกูมีโอ้ยขอโทษมีทิชชู่เปียกนี่ว่าใช่ไหมเขาบอกจะไม่รักโลกไม่รักก็ไม่สนแล้วผม
2: มัน
0: ต้องใช้
2: ใจอาจารย์มากอาจารย์แบบโอ้โหขุดจะแบบเละเลยจริงๆเห็นไหมเสียดายนะฮะบ้านพักตามอุทยานต่างๆเนี่ยมันก็ดีกว่านี้จริง
0: ๆเขาต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปมันดีขึ้นเยอะเขาพัฒนาขึ้นเยอะนะเขาพัฒนาขึ้นเยอะแต่ตอนนี้คือผมสังเกตอย่างนี้คือช่วง 2-3 ปีเนี่ยผมกลับไปเที่ยวอุทยานอีกทีเนี่ยอย่างไปที่ผาช่อ
2: ผมก็เป็นตัวผีไอ้ท้ายคุณณัฐพงษ์อ่ะ
0: เออมัน
2: ไปถึงผมยังไงผมก็ไม่กล้านอน
0: อ๋อเหรอแต่ผมนอนนะผมนอนมาทุกที่เลยแต่ว่าส่วนใหญ่จะนอนบ้านพักอุทยานจะนอนบ้านพักแล้วก็นอนคนเดียวนี่แหละนะเตียงวางอยู่3เตียงตัวเองนอนคนเดียวอีกอันนึงก็เรากลัวมากเราก็เอาเป้เราวางทับไว้ใช่ไหมหมอนี่ก็หยิบมาซุกซ้ายขวาแค่นั้นเองสบาย
2: อย่างนี้แสดงว่าไม่กลัวผีละถ้าเป็นอย่างนี้จริงคุณนัทพงศ์ไม่ได้กลัวผีหรอก
0: ก็ผมบอกแล้วกลัวผีแต่ว่าคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเวลาที่เราจะคิดถึงผีคือเราหลับตาเพราะฉะนั้นเรากลัวความมืดมากกว่าถูกไหมพอเรากลัวความมืดปุ๊บเราจินตนาการอะไรปุ๊บเราก็โอ้โหแม่กอบแกบกอบแกบมาแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออถูกไหม
2: นะจ๊ะผม
0: เออ นั่นแหละลองเปลี่ยนความคิดนี้ดูสิลองเปลี่ยนทัศนคติที่มันแบบจำอยู่ในเซลล์อ่ะลองเปลี่ยนดูผมว่ามันใช้ได้เอ้ยไม่ต้องกลัวแล้วเนี่ยเพราะเรากลัวความมืด
2: จะลองการลองไม่เกิดสำเร็จนะก็ยังกลัวอย
0: ู่ก็ไม่มีปัญหากลัวได้ครับโอเค

0: ไอ้เรียกแว่นตา
1: เออแว่นตา
0: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนเข้าพรรษาลูกชายผมมันจะไปเดินป่าที่ตาทาสองยาง
1: ครับ
0: แล้วมันลืมแว่นตามันหาแว่นตาไม่เจอเหมือนคุณณัฐพงษ์เลยมันวางไว้ในบ้านน่ะแหละหาไม่เจอ
1: หาไม่เจอ
0: ต้องไปทับเจริญใหม
1: ่อย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ก็เขาจะไปเดินป่าไงมันหาไม่เจอจนป่าก็ยังหาไม่เจอเลยคุณณัฐพงษ์เชื่อไหม
1: อ๋อหรอโอ้
0: มันไม่รู้มันไปลืมไว้ที่ไหน
1: ไปล่วงไว้อยู่ตรงไหนหรือเปล่า
0: ไม่จำได้ว่ามาอยู่ในบ้านนี่แหละเข้าบ้านมาเขาบอกเขาวางไว้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันวางไว้ส่วนไหนของบ้านก็เหมือนกันก็ให้อาหารแมวอะไรแนวตามเรื่องตามเราเดินไปนู่นไปนี่อะไรประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็หายไปเลยความรู้สึกมัน
1: แต่มันต้องค่อยถอยไปทีละสเต็ปถอยไปทีละสเต็ปมันต้องค่อยไล่ไปว่าเราเดินจากตรงนี้เราเดินจากตรงนี้เราเดินใครที่นี่ผมให้เป็นเทคนิคเลยนะอันนี้ใครที่อยากระลึกชาติได้อ่ะคุณต้องหัดเรื่องพวกนี
0: ้มันจะลืมสิ่งปัจจุบันแต่ว่ามันจะเริ
1: ่มไม่รู้นี่ก็คุณค่อยๆขยับไปทีละสเต็ปนะถ้าคุณถอยหลังไปได้เห็นในช่วง1ชั่วโมงคุณทำอะไรหลังจากนั้น2ชั่วโมงก่อนหน้านี้คุณทำอะไรคุณเดินไปยังไง3ชั่วโมงแค่เรื่องเมื่อวานน่ะคุณก็ลืมหมดแล้วแต่ถ้าคนที่เขาระลึกชาติเนี่ยเขาสามารถที่จะเดินตามเมื่อวานได้ถูกมั้ย
0: แต่ย้อนไปวัยเด็กมันจะนึกได้นะ
1: มันได้แค่เป็นบางช่วง
0: ยิ่งอายุเยอะมันจะยิ่งนึกได
1: ้มันได้แค่บางช่วงและสั้นๆเล็กๆ
0: บางช่วงครับ
1: อันนั้นเป็นแค่ความทรงจำเล็ก
0: ๆแล้วก็อุทยานน่ะผมไปที่ดอยขุนทรายน่ะ
1: ครับ
0: สวยตั้งอยู่ริมผาเลย
1: ท
0: ีนี้ก็พัฒนาเยอะ
1: ใช่
0: อย่างที่คุณณัฐพงษ์บอกอ่ะโอ้ยเมื่อก่อนบ้านร้างบ้านเก่าน่ากลัวไม่กล้าพักก็บอกเลย
1: มันก็มีอันไหนที่มันไม่มีนักท่องเที่ยวไปอ่ะอันนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังแบบยากอยู่อ่ะถูกไหมมันไม่ได้มีเงินเข้าไปซัพพอร์ตไม่ได้มีเงินไปอุดหนุนอ่ะของกองทุนเขาที่จะพัฒนาที่มันจะดูแลให้มันสะดวกเรียบร้อยอ่ะนั้นก็อาจจะเป็นปัญหาจริงนะ
0: ใช
1: ่
0: เดี๋ยวผมไปเขาใหญ่ผมก็ไปกับของที่พักของใครนะคุณสงการอ่ะชื่ออะไรนะไอ้บาอะไรนะ
1: ไม่รู้ไม่เคยไป
0: เขาใหญ่นั่นแหละผมก็ไปพักที่นั่นแหละแต่ถ้าไปพักแบบไม่คุ้นแม่อะไรไม่เอาเลย
1: ครับ
0: มันจะไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะ
1: ดีขึ้นเยอะนะ
0: ขอบคุณมากครับผม
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตุ้มครับสายสองสวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
1: ครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับผม
1: ครับ
2: ครับพอดีเปิดมาฟังไม่ทันครับไอ้ตัวที่คุณณัฐพงษ์เรียนในเรื่องของไอ้ตัวรีเฟซคาเฟ่ที่ว่าจะมีการรีเฟซกันของเดือนนี้ครับผม
1: อ๋อบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟซกันนะ
2: ครับ
1: วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมครับตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปที่คุณวีระเขาจะคุยแบบสบายๆมันต้องลงทะเบียนก่อนอ่ะ
2: ครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมลงทะเบียนผ่านเพจ Facebook ของทางร้านเขาครับ
1: อันนี้เขาเปลี่ยนใหม่
2: ครั้งเนี้ย
1: เขาเปลี่ยนใหม่เป็น @line idเพิ่มเพื่อนใน ID ฮะใน LINE
2: ครับผม
1: ฮะชื่อแอดนะ A แล้วมีวงกลมล้อมรอบก่อนนะแล้วก็รีเฟซนะ R E F R E S H แล้วก็จุด
2: ครับ
1: จุดนะดอทอ่ะ
2: ครับผม
1: แล้วก็คาเฟ่ก็ C A F E ครับ
2: อ๋อโอเคครับชัดเจนครับ
1: แล้วก็ถามรายละเอียดเขาดูเพราะว่ามันจะต้องเขามีชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เงินที่คุณชำระไปเนี่ยทั้งหมดมันจะเป็นคูปองนะซื้ออาหารซื้อขนมซื้อกาแฟซื้อหนังสือนะของคุณวีระในร้านได้หมดเลยนะครับ
2: ได้เลยครับผม
1: ครับผม
2: ขอบพระคุณมากครับคุณณัฐพงษ
1: ์ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะอ่ะก็หมดไป1เรื่องนะมาไหมเดี๋ยวลองอีกสักนิดดีไหมนะแหมกำลังเครื่องติดนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวผมให้เวลาสักหน่อยนะจริงๆมันก็ถึงเวลาแล้วแหละนะที่เราจะต้องเบรกนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาว่ากันในช่วงสุดท้ายนะแต่ว่าถ้ายังมีมาต่อก็เดี๋ยวจะคุยต่อสักหน่อยนะอ่ะไม่มีมาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะสิพักสักครู่ครับ

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ดท้ายนะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะยังหรือเวลานะยังมีเวลาประมาณสัก10กว่านาทีนะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะครับมาว่ากันต่อว่ากันต่อนะอ่ะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับผม
1: มีอะไรที่ผมจะต้องพูดคุยกับคุณณัฐพงษ์มั้ย
0: ครับมีอะไรวันนี้เหรอวันนี้เขาประชุมกรรมาธิการไหมคุณวีระ
1: ใช่วันนี้ประชุมกรรมาธิการแต่ผมไปช้าผมไปประมาณเกือบเที่ยงละ
0: โ
1: อ้แล้วก็เป็นช่วงที่เขาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ประมาณสักเที่ยงเสร็จจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เสร็จนะก็กำลังตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับกองทุนสืบสวนสอบสวนน่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งผมคิดว่าจะทำให้เราเข้าใจไงว่ากองทุนเนี้ยที่ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนอกจากรัฐบาลตั้งให้แล้วนะ
0: ครับ
1: เขายังเอาเงินค่าปรับร้อยละ99นะเอามาสมทบในกองทุนนี
0: ้
1: ปีนึงก็พันกว่าล้านนะ
0: ครับ
1: ก็เลยนึกว่าที่เราโดนปรับไปเนี่ยเขาก็เอาไปให้ตำรวจที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนไงจะทำให้เรื่องสำนวนสอบสวนเนี่ยมันเร็วขึ้นนะคุณรัฐพลเพราะว่ามันจ่ายจากงบปกติมันคำนวณลำบากอะไรแต่เขาก็มีเกณฑ์มีระเบียบของเขานะเมื่อกี้ฟังท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพูดอ่ะนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีอะไรก็จะบอกกับคุณรัฐพงศ์กับคุณผู้ฟังอย่างเงี้ยว่ามันมาถึงช่วงท้ายๆแล้วจากนี้ไปผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปประชุมด้วยหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: ก็อย่างวันนี้ก็จะเป็นพวกที่ไม่ใช่หน่วยราชการถ้าหน่วยราชการถ้าผมจำไม่ผิดนี่น่าจะเหลือกระทรวงอุตสาหกรรมที่เดียวนะที่ยังรอจะพิจารณาถ้าเป็นหน่วยราชการนะ
0: ครับ
1: ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกเบ็ดเตล็ดละเป็นพวกงบจังหวัดซึ่งผมคงไม่ไปดูอ่ะแล้วก็พวกงบพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ครับ
1: ไอ้นี่มัน 2-3 พันรายการของรัฐพงศ
0: ์
1: อบต. อบจ.ไอ้ทศอบต. อบจ.งบผู้ว่าอะไรพวกเนี้ยอันนี้มันไปผ่านห้องเล็กที่เขาตัดงบอะไรกันไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: วันสองวันเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ไปอาจจะแวะไปอาจจะแวะไปแต่ว่าถามว่ามีประเด็นที่ผมสนใจไหมก็ไปพูดในห้องเล็กเรียบร้อยแล้วอย่างงบผู้ว่าเนี่ยเมื่อก่อนนะได้ปีประมาณสัก200กว่าล้านของใหม่นี่ก็เหลือประมาณสัก40-50ล้าน
0: ครับ
1: คืองบผู้ว่าที่เอาไปสร้างถนนอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ให้ละคือเขาบอกมันซ้ำซ้อนกับกรมทางหลวงชนบทที่เขาจะให้อบจกับอบตหรือเทศบาลเนี่ยก็จะเป็นพวกถนนที่เขารับโอนมาแล้วคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถนนที่รับโอนมาแล้วมันต้องเมนเทนแนนซ์อ่ะ
0: อัน
1: นี้เป็นไปได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของเทศบาลอาจจะเป็นพวกสนามกีฬาอะไรพวกนี้แต่ว่าหลักๆแล้วอ่ะถ้าของผู้ว่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องท่องเที่ยวหมดคุณรัฐพงศ
0: ์อ๋อครับ
1: เป็นอีเวนต์ซะส่วนใหญ่ก็ที่ผมก็เลยบอกกับท่านผู้ว่าหลายๆจังหวัดไปว่าปีหน้าอาจจะไม่มีงบจังหวัดแล้วนะอาจจะไม่มีงบในมือของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะไปจัดงานนู่นนี่แล้วก็จะต้องบูรณาการหรือว่าขอความร่วมมือจากประชาสัมพันธ์จังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดหรือพวกนี้มันถ้าเงินตรงนี้จะไม่มีละหรือเงินเมื่อก่อนที่เป็นงบผู้ว่าซีอีโออะไรพวกนั้นของรัฐบาล
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้จะไม่มีละต่อไปจะไม่มีละเพราะว่ามันรัฐบาลไม่มีตังที่จะให้ละสภุนของกร
0: ม
1: นะแล้วก็ที่เหลือก็จะมีเป็นเรื่องทางเทคนิคละก
0: ็
1: ถ้าเกิดจบหมดแล้วเนี่ยทางคณะอนุกรรมาธิการเขาก็จะมาสรุปยอดว่าตัดไปเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แล้วก็จะมาเกลี่ยหน่วยงานที่จำเป็นที่ขออุทธรณ์อะไรเนี่ยก็เกลี่ยแล้วจากนั้นก็จะจบรายการก็จะเป็นเรื่องส.ส.แปรยติกับกรรมาธิการสมวนความเห็น
0: ครับ
1: แล้วก็พิมพ์เอกสารอะไรต่ออะไรตรวจสอบอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งให้สภาก็จะมานัดประชุมวาระที่2กับวาระที่3ของงบประมาณรายจ่ายปี 70
0: ครับ
1: ก็กำหนดวันในเบื้องต้นนะไม่น่าจะผิดพลาดนะเพราะดูจากตารางเวลาที่เขาทำก็ไปได้ตามสมควรก็น่าจะเป็นวันที่7 8 9กันยาแล้วหลังจากนั้นก็จะไปวุฒิสั้นๆนะประมาณช่วงที่11 12นี่ไงถ้าผมจำไม่ผิด
0: ครับ
1: ก็กระบวนการนี้น่าจะเสร็จ
0: แล้วก็
1: ก่อนกลางเดือนกันยาอย่างเร็วที่สุดก็เป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนะครับผม
0: ครับผม
1: เพราะว่าเมื่อพระราชบัญญัติเสร็จแล้วเนี่ยผ่านสภาแล้วก็วุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ผ่านวุฒิสภาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ต้องเอาไปตรวจกันให้ละเอียด5วันก่อนนำขึ้นกราบทูลพระเจ้าอยู่หัว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าบวกลบไม่เกิน3วันเดือนตุลาก็คงจะมีร่างพระราชตัวพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษากระบวนการก็จบอย่าง
0: จบเป็นที่เรียบ
1: แต่ว่าผมพูดนิดเดียวเพราะไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ผมจะมาได้พวกผมต้องไปทำงานมีสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีคลังเป็นงานสัมมนาของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
0: ครับ
1: อาจจะไม่ได้เข้าอีกวันนึงนะแต่ว่าอาทิตย์หน้าน่าจะพอมีเวลาปลีกตัวมาจากรายการของคุณณัฐพงษ์เพราะว่ามันจะเป็นหน่วยงานที่ผมไม่สนใจผมก็อาจจะไม่ไปหรือแวะไปประเดี๋ยวเดียวแล้วก็มาคุยกับคุณณัฐพงษ์เป็นหลักนะแวะไปตอนเช้าแล้วบ่ายๆก็ไปจัดรายการตามปกติ
0: ครับ
1: ประเด็นของผมก็คือขนาดนี้คุณณัฐพงษ์ด้วยอย่างที่ผมเขียนลงในเฟซบุ๊กของผมอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่ผมไม่คุ้นเคยคุณณัฐพงษ์ผมถูกสปอตไลท์ฉายมากอย่างนี้ผมไม่มีความสุขเลยคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ไปไหนผมไม่มีความสุขเลยมันไม่ใช่ที่ที่ผมคุ้นเคยแล้วตอนนี้คุณณัฐพงษ
0: ์
1: งั้นขอเวลาปรับตัวนิดนึง
0: ครับ
1: คือผมจะพูดอะไรแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้แล้วคุณณัฐพงษ
0: ์
1: คือมันทำให้ชีวิตผมยากลำบากแล้วตอนนี้ไปยกเว้นผมจะตัดขาดจริงๆแต่เมื่องานมันยังไม่เสร็จคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: อย่างน้อยมันก็ต้องผ่านงบประมาณอะไรต้องผ่านงบประมาณวาระ2ไปแล้วเนี่ยวาระ2ที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วส่งให้สภาผู้แทนลงมติเป็นรายมาตราเนี่ยพอจบตรงนั้นงานผมก็สำหรับงานนี้ก็ที่จะต้องไปดูสปอตไลท์ฉายก็คงจะหมดแล้วบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงมันก็หลงลืมๆนะคุณณัฐพงษ์นะจำข้อเท็จจริงผิดปีบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไปแต่ว่ามันจับคือต้องจับประเด็นหลักที่ผมต้องการบางทีเขาก็จับไม่ได้
0: ใช่
1: แล้วการตัดต่ออะไรตัวอะไรเนี่ยเมื่อตอนบ่ายผมก็ถ้าใครดูคลิปย้อนหลังนะของสภา
0: คร
1: ับผมก็อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นที่แบบว่าเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ผมไม่มีอะไรนะผมเพิ่งข้อเท็จจริงผิดผมก็ขอโทษขออภัยให้ผมทำอะไรก็ไม่มีปัญหาจะถ้าเกิดว่าข้อเท็จจริงมันไม่ผิดก็อีกเรื่อง
0: ครับ
1: นะส่วนที่อยากให้เกิดอยากให้มีก็พูดไปหมดละ
0: ครับ
1: เมื่อวานก็คุยกับอธิบดีที่เขาเกี่ยวข้องแล้วก็จริงวันจบไปแล้วแต่ว่ามีคนไม่อยากให้จบก็เรื่องของเขาผมก็ไม่สนใจละ
0: ครับ
1: นะก็ไม่มีอะไรคุณณัฐพงษ
0: ์ครับผม
1: สบายๆพรุ่งนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าไม่ได้มานะ
0: ครับ
1: เพราะว่าผมติดงานที่กระทรวงการคลังนะงานสำคัญด้วยนะ
0: ครับผม
1: กระตากรรมของประเทศที่ฝากไว้กับคุณเอกนิตินี่มันจะเป็นจริงไม่จริงนะเดี๋ยวก็รู้กันนะ
0: ครับได้ครับ
1: โอเคขอบพระคุณ
0: ครับผมขอบคุณครับคุณวีระครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณวีระแจ้งผมแล้วนะว่าเข้ามาคุยได้สั้นๆนะว่าสำหรับวันนี้นะเพราะฉะนั้นของเรานะยังเหลือเวลา02-248-1657 022 4 8 1 6 5 7นะครับคุณประทีปฮะสาย2
2: ก็ไม่มีอะไรครับก็ดีอยากจะให้กำลังใจอาจารย์วีระนะครับว่าอาจารย์ได้ช่วยทำให้ประชาชนได้รู้ความจริงแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ
0: ครับอ่ะโอเคอ
2: ยากให้กำลังใจอาจารย
0: ์ครับครับ
2: ครับมีคนที่เชียร์อาจารย์เยอะมากนะครับคิดว่าประชาชนทุกคนที่ได้ฟังอาจารย์ตลอดเนี่ยเขาจะชื่นชมอาจารย์นะครับ
0: ครับครับครับ
2: นี่ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอ่ะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับอ่ะท่านอื่นนะเหลือไม่มากนะเหลือประมาณสัก 4-5 นาทีคุณเอกฮะสาย3คุณเอก
3: ฮัลโหลครับ
0: ครับ
3: พอดีฟังอาจารย์เรื่องกรรมาธิการงบประมาณหลายๆเรื่องขับผ่านตรงซอยสุขุมวิท11นะครับมันมีสำนักงานของสมกรแล้วเขาทุบสร้างใหม่เป็นตึกหลายสิบชั้นเป็นมิกซ์ยูสก็เลยสงสัยขึ้นมาว่านอกจากสำนักงานแล้วเขามีเหมือนเป็นคอนโดที่พักด้วยอีก 20-30 ยูนิตเลยไม่รู้ว่ามันเป็นที่พักของใครซึ่งซอย11เนี่ยมันเป็นแบบแหล่งเหมือนพัดคงสมัยใหม่มั้งมีคลับบาร์อะไรทั้งซอยเลยผมเลยไม่แน่ใจว่าใครไปพักอยู่ตรงนั้น
0: ครับ
3: สมภกร
0: ไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้เรื่องเลยครับ
3: จริงๆเลยฝากเสืออาจารย์ถามไม่รู้ผ่านไปหรือยังของกระทรวงการคลัง
0: ผ่านไปนานแล้วครับ
3: สมภกร
0: ผ่านไปนานแล้วครับ
3: ครับ
0: ครับผม
3: แค่นี้แหละครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะกรมสรรพากรนี่ผ่านไปตั้งแต่แรกๆเลยนะกระทรวงการคลังนะเวลาที่เขาพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเขาเรียงตามรายกระทรวงนะค่อยๆขยับมาตั้งแต่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นก็ส่วนใหญ่เขาก็จะไล่มาตามกไก่ขไข่นะแถวๆนั้นนะครับอ่ะไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วผมย้ำอีกนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้สำหรับคนที่สนใจจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นจำนวนคนก็ไม่เยอะนะแค่40ไม่เกิน45คนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะที่จะไปร่วมงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟสกันกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะที่ร้านรีเฟสคาเฟ่รามอินทรา67นะในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569คุณวีระก็จะคุยแบบสบายๆนะเนี่ยเหมือนคุยกันอย่างเงี้ยนะคุยให้ฟังแบบสบายๆนะเริ่มตั้งแต่บ่าย3นะแต่ว่าเนื่องจากสถานที่เนี่ยที่ร้านรีเฟสคาเฟ่เนี่ยนะมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นทางร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าจำกัดคนที่เข้าร่วมรับฟังเนี่ยเพียงแค่40ถึง45คนนะแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยมันต้องมีการลงทะเบียนและสำหรับการลงทะเบียนรอบเนี้ยต้องลงทะเบียนผ่านทาง LINE นะครับเราต้องไปแอด LINE นะ @refet.cafe นะเอแล้วมีวงกลมล้อมรอบครับ refet ก็ refresh นะแล้วก็ dot ก็คือจุดแล้วก็ cafe ก็คือ cafe นะฮะหลังจากนั้นแอดมินเขาจะคอยแจ้งรายละเอียดนะเพราะว่าการลงทะเบียนครั้งเนี้ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะก็คือชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ย500บาทต่อท่านและให้10ไม่เกิน2ท่านต่อ1สิทธิ์นะก็คือหมายความว่าถ้าผมไปคนเดียวผมก็จ่าย500บาทแต่ผมบอกผมจะไปกับเพื่อน2คนนะไปกับแฟนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ2คนก็ได้แค่2คนนะก็จ่ายไป 1,000 บาทนะหลังจากนั้นก็จะต้องมีการเขาจะส่ง QR code ให้เขาจะมีสลิปโอนเงินคุณจะต้องโอนไปให้กับทางแอดมินแล้วก็ชื่อนะแจ้งชื่อแจ้งเบอร์โทรศัพท์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดคุณก็คุยกับเขาแต่ว่าสำหรับคูปองหรือว่าเงินที่คุณจ่าย500บาทเนี่ยทางร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยเขาก็แทบไม่ได้อะไรเลยอ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเอาเป็นคูปองมาให้นะ500บาทแล้วใช้ในวันงานนั่นแหละนะถ้าอยากจะซื้อข้าวนะจะซื้อน้ำนะจะซื้อขนมนะซื้อเค้กซื้อหนังสือคุณวีระนะอย่างหนังสืออะไรจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะหรือว่าจากอเมริกาถึงแคนาดาจากแคนาดาถึงอเมริกาจากสเปนถึงโปรตุเกสอะไรพวกเนี้ยนะซื้อได้มีอยู่ที่นั่นนะก็สามารถซื้อได้เลยนะครับก็ใช้คูปองนี่แหละนะครับแล้วก็คูปองดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะแล้วก็ใช้ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569นะอันนี้ผมสรุปให้ฟังนะส่วนรายละเอียดต่างๆนะสนใจไปที่ @refetcafe นะ @a มีวงกลมล้อมรอบแล้วก็ refet refresh แล้วก็ dot จุดนะก็คือจุดแล้วก็หลังจากนั้นตามด้วยคาเฟ่เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะ cafe นะครับคุณก็ถามรายละเอียดกับเขานะครับหมดเวลาก็กลับมาเจอกันนะเหมือนเช่นเคยนะฮะผมณัฐพงศ์แล้วก็คุณวีระนะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรู ฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าทางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามเอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมนะฮะเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับนะฮะรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับหายไปหลายอาทิตย์เลยนะครับโอ้โหยุ่งมากจริงๆต้องเรียนตามตรงว่าแบบไม่ใช่ยุ่งอะไรหรอฮะคือมันไปติดงานหลวงเข้าวังนะครับผมงานช่วงปลายอย่างอาทิตย์ที่แล้วนี่มีงานต่อกันเลยนะฮะงานเฉลิมเสร็จปุ๊บมาต่องาน50วันของพระองค์พานะฮะต่อแล้วก็คือแต่ละงานจะมีแบบทีละ2 วัน 2 วัน 2 วันต่อกันหลายครั้งพอเป็นหลายๆครั้งนี่ผมยุ่งเลยฮะทีนี้นะฮะก็เลยติดภารกิจนะฮะสำคัญนะครับก็แอบอัดเทปไว้นะฮะอาทิตย์ที่แล้วต้องกลับขออภัยอยากจะมาด้วยตัวเองมากๆนะเพราะมีหลายเรื่องอยากจะเม้ามอยกันแล้วก็แต่ว่าก็ลืมไปหมดแล้วนะเรื่องที่อยากจะพูดนะครับเพราะว่าแต่ละสัปดาห์เราก็จะคิดเรื่องสดๆนะแบบแค่แบบชั่วโมงนึงก่อนรายการเริ่มแล้วก็มาคิดแล้วว่าเอ๊ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีนะวันนี้เราจะทำอะไรกันดีนะครับแต่คิดถึงทุกๆท่านนะครับผู้ฟังทุกๆคนนะครับผมก็กลับมาแล้วนะฮะฟังได้เหมือนเดิมครับทาง FM 96.5 หรือทางแอปพลิเคชันนะ Mcord Connect นะครับผมโหลดได้เลยทั้งบน iOS App Store บนเครื่องiPhone นะซึ่งจะออกใหม่แล้วเดือนหน้าจะมีตัวใหม่มาแล้ว iPhone 18นะครับแล้วก็บน Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับผมแต่เห็นข่าวลือนะผมบอกว่า Apple เขาจะออกตัวใหม่มาแต่ว่าทุกอย่างแพงไปหมดเลยนะฮะแพงไปหมดนะครับตอนนี้ก็คือทั้งมีอะไรบ้างอ่ะทั้งตัวMac ตัวมือถือตัวอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าทุกอย่างตอนนี้แพงหมดเพราะว่า RAM มันแพงนะฮะหน่วยประมวลผลหน่วยความจํานะครับข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์ต้องใช้คำนี้กับข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆตอนนี้มันราคามันดีดตัวขึ้นหมดเลยนะครับเพราะว่าผลิตไม่ทันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่านะคิดว่ามันเป็นปาหีนะฮะเป็นปาหีระดับโลกนะฮะแล้วก็คำว่าปาหีระดับโลกของพวกแรมนี่หมายความว่ายังไงนะคือตอนนี้ทั่วโลกพยายามสร้าง data center ถูกไหมครับต้องการจะประมวลผลทุกคนใช้ AI แล้วก็ AI เนี่ยจะต้องสมมุติเราตั้งคำถามอะไรก็ตามแต่คนเข้าใช้ AI มากขึ้นถามนู่นถามนี่ถามนั่นนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องส่งไปประมวลผลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สักเครื่องหนึ่งถูกไหมครับพอไปประมวลผลเสร็จถึงจะส่งคำตอบกลับมาให้เราแล้วก็ส่วนนึงก็คือไว้ตามหาคำตอบให้อีกส่วนหนึ่งคือไว้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะไว้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆต้องคอยเรียนสิ่งต่างๆมากมายเพื่อมาเก็บไว้เป็นคลังข้อมูลดังนั้นไอ้หน่วยประมวลผลเหล่านี้มันถูกใช้เยอะมากๆแต่มันถูกคำนวณว่าจะต้องใช้เยอะมากเกินไปผมใช้คำนี้นะนะฮะแล้วมันก็เลยไปติดข้อจำกัดหลายๆด้านนะครับข้อจำกัดหลายด้านหนึ่งเลยคือหน่วยประมวลผลทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้านะครับต้องใช้ไฟฟ้าปรากฏว่าไฟฟ้าตอนนี้ไฟฟ้าของทั้งโลกเนี่ยผมเท่าที่จำได้นะล่าสุดเนี่ยคือใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 2% ของไฟฟ้าทั้งโลกซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ได้เล็กนะฮะคือทุกร้อยหน่วยที่เราใช้2หน่วยเนี่ยหมดไปกับ data center หมดไปกับการประมวลผล AI นะฮะแล้วก็ดังนั้นตอนนี้ถ้าเราเพิ่ม data center มากไปกว่านี้เราไม่มีไฟฟ้าครับเราไม่มีไฟฟ้าเพียงพอดังนั้นเทคโนโลยีในอนาคตจะต้องผลิตเรียกเทคโนโลยี AI นะคือเดี๋ยวนี้มันก็คือว่ามันคิดง่ายๆอยู่ว่าเรียนมากขึ้นรู้มากขึ้นแล้วก็คิดมากขึ้น3อย่างนะเรียนมากขึ้นรู้มากขึ้นคิดมากขึ้นใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันยังไม่ได้เอาสิ่งอื่นๆเข้ามาคำนวณไอ้สิ่งอื่นๆที่ต้องเข้ามาคำนวณมันคืออะไรบ้างอ่ะมาดูกันว่า1เลยคือ การคิดต่อไฟฟ้าคิดแล้วเนี่ยใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนะครับคนเราเนี่ยนะฮะสมองของคนเราเนี่ยใช้ไม่กี่วัตต์เองนะครับคิดกันหัวแตกแค่ไหนใช้ไฟฟ้าน้อยมากโอ้โหสมองเรานี่ประเสริฐเลิศเลยสุดๆเลยใช้พลังงานน้อยนะข้าวมื้อนึงก็คิดได้แล้วนะข้าวมื้อนึงก็สามารถคิดอะไรต่างๆได้เยอะมากมายจินตนาการได้แต่ว่าระบบประมวลผลในระบบประมวลผลในคอมพิวเตอร์นี่ใช้ไฟฟ้าเยอะกว่านั้นมากพอเป็นแบบนั้นก็ต้องมาทำให้ราคาประมวลผลต่อหน่วยไฟฟ้ามันต้องมากขึ้นคือไฟฟ้า1หน่วยเดิมทีประมวลได้ประมาณเท่านี้นะตัวสมมุติก็เลข10อ่ะผมตีเลขขึ้นมาก่อนก็ได้มั่วๆขึ้นมาเลข10ต่อไปไฟฟ้า1หน่วยต้องประมวลให้ได้15 20ต้องประมวลเก่งขึ้นคิดคำนวณวิเคราะห์เก่งขึ้นอันที่2ก็คือว่าเราต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะมีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นคือต่อให้มันคิดดีแค่ไหนเราก็จะใช้มันเต็มอยู่ดีแล้วอันนี้ที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะใช้ไปถึงขนาดไหนนะฮะใช้ไปถึงขนาดไหนเพราะว่าถ้านะอันนี้ผมสมมุติสนุกนะฮะถ้าเกิดว่าเราต้องคำนวณอะไรที่มันซับซ้อนสุดๆของสุดๆของสุดๆเลยและให้ตอบให้ได้เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเราใช้กำลังคำนวณสูงมหาศาลมากแล้วสูงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมมุติเลยนะมั่วๆก่อนเลยนะฮะเราถามคำถามมันคำถามเดียวมันต้องใช้กำลังไฟฟ้าครึ่งโลกในการตอบคำถามเดียวของเราแล้วสมมติมันตอบได้เราก็เลยต้องถามคำถามอีกคำถามนึงที่มันยุ่งยากกว่านั้นสมมติว่าค่าที่แบบค่าที่เท่ากับใกล้เคียงค่าที่ใกล้เคียงที่สุดของค่าอินฟินิตี้หรือค่าอนันต์เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่สมมติมันคำนวณตัวเลขแบบตัวเลขเป็นพันล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านเนี่ยตัวเลขมันใช้กำลังคำนวณจนกระทั่งใช้ไฟหมดทั้งโลกแล้วเราก็ยังจะพยายามถามอีกดังนั้นเราก็เลยไม่มีลิมิตของการที่จะใช้กำลังใช้ไฟฟ้าถูกไหมฮะคือถ้าคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของจินตนาการอ่ะพอคุณต้องการจินตนาการสูงที่สุดมันไม่ได้มีที่สิ้นสุดจินตนาการของการต้องการความรู้บางอย่างเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดการคำนวณอะไรบางอย่างมันไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นหน่วยประมวลผลมันก็เลยสามารถไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันนะฮะพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะถาม1คำถามเท่ากับราคาค่าไฟฟ้าทั้งโลกเนี่ยเราจะไม่ถามครับถูกไหมสมมุติว่าผมจะถามคำถามคนแล้วเขาบอกว่าโอเคถ้าคุณถามคำถามนี้ผมคิด10บาทแต่คำถามต่อมาผมคิด50บาทเรายังพอจ่ายได้นะอ้าวมันอาจจะดีต่อเราก็ได้คำถามนี้แต่ถ้าเราถามคำถามบางอย่างหรือต้องการคำตอบบางอย่างที่มีค่าประมาณ5ล้านบาทเราเริ่มคิดแล้วว่าอุ้ยถ้าอย่างนั้นผมไม่ถามคำถามนี้ก็ได้หรือผมไปจ้างคนอื่นมาช่วยคำนวณก็ได้อาจจะถูกกว่านี้ดังนั้นไอ้ราคาตรงเนี้ยจะเป็นเพดานที่จะบอกว่าคนสามารถคำนวณได้มากแค่ไหนนะทีนี้มันก็จะกลายเป็นความเหลื่อมล้ำอันนี้พูดไปเนี่ยอธิบายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะเข้าใจยากนิดนึงนะแต่ผมอาจจะต้องอธิบายเรื่องนี้ว่าความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึงAI ในอนาคตจะเป็นปัญหาเพราะว่าเมื่อมันมีลิมิตแล้วมันมีราคาถูกไหมครับคนที่ให้ราคาสูงที่สุดจะได้ด้วยประมวลผลนี้ไปใช้ต่อไปนะมันจะเป็นเขาเรียกบิดดิ้งละเป็นเหมือนกับประมูลประมูลการคำนวณผลเพราะว่าถ้าเราสร้างที่ประมวลผลได้ไม่เยอะพอคนที่ให้ราคาสูงสุดก็คือคนที่จะได้ผลประโยชน์จากมันมากสุดเช่นคนที่ทำเรื่องการเงินคนที่ทำเรื่องที่ไม่ต้องใช้พนักงานและบริษัทใหญ่ๆบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีรายได้มหาศาลจากอะไรบางอย่างคนเหล่านั้นอาจจะเข้าถึง AI ได้ดีกว่าประชาชนตาดำๆก็อย่างที่เห็นนะว่าบริษัทใหญ่ได้หน่วยประมวลผลไอ้คนตาดำๆอย่างพวกเรานะฮะจะได้มือถือสักเครื่องต้องจ่ายเพิ่มขึ้น10,000บาทจะได้คอมพิวเตอร์มาเล่นเกมเดี๋ยวนี้ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นว่าเราต้องสู้ราคาเพราะราคามันสูงขึ้นผลิตไม่ทันเพิ่มโรงงานก็ผลิตไม่ทัน พราะความต้องการมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าราคาต่อการประมวลผลมันตกลงพอราคาต่อการประมวลผลตกลงเราจ่ายเพิ่มขึ้นเราจ่ายเพิ่มขึ้นเราจ่ายไม่ไหวคนที่จ่ายได้ดีกว่าเราก็จะมามีอำนาจเหนือสินค้าและบริการชิ้นนั้นยกเว้นแต่ว่าผมใช้คำนี้นะครับยกเว้นแต่ว่ารัฐบาลหรือหน่วยองค์กรหน่วยงานบางหน่วยงานออกคำสั่งเพื่อควบคุมเพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคได้เดี๋ยวตอนนี้ AI ผมเรียกว่าเป็นสาธารณูปโภคแล้วนะคือการผมเคยพูดคำนี้ในรายการเมื่อสักปีที่แล้วได้มั้งผมจำไม่ผิดว่าต่อไปข้อมูลข่าวสารจะถือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานเดิมทีเรามีไฟฟ้าประปาการคมนาคมถูกไหมฮะสิทธิได้ไหมฮะสิทธิส่วนบุคคลนะฮะของพวกนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เราต้องมีนะครับ right เป็นสิทธิพื้นฐานที่เราต้องมีนะครับต่อไปข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะกลายเป็นสิทธิพื้นฐานแล้วก็กำลังประมวลผลจะกลายเป็นสิทธิพื้นฐานในอนาคตครับเมื่อก่อนเราไม่มีมือถือนะตอนนี้สิทธิพื้นฐานคือการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิทธิพื้นฐานเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเราเป็นประเทศที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเร็วด้วยนะเร็วอันดับต้นๆของโลกด้วยนะฮะอาจจะไม่ได้เท่าเกาหลีอาจจะไม่ได้เท่าอเมริกาบางส่วนแต่การเข้าถึงด้วยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเข้าถึงดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกพอเข้าถึงดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะฮะกลายเป็นแบบนี้เลยครับกลายเป็นว่าเราจะต้องใช้การประมวลผลเพราะทุกๆคนเข้าถึงโครงข่ายได้แล้วต่อไปก็ต้องเข้าถึงการประมวลผลก็ต้องเข้าถึงการที่เราจะใช้ AI เหล่านั้นเข้ามาทำงานในการช่วยทุ่นแรงทุ่นเวลาทุ่นชีวิตของเราแล้วเอาชีวิตเราไปทำอย่างอื่นที่สร้างสรรค์กว่าแต่การประมวลผลตรงนี้เราไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเราไม่มีไฟฟ้าเพียงพอเรายังต้องพึ่งต่างประเทศนะแต่ตอนนี้มีเริ่มมีแล้วนะฮะเริ่มมีการสร้าง data center ที่จังหวัดต่างๆในประเทศไทยมากขึ้นถ้าผมจะไม่ผิดที่ระยองหรือเปล่าที่เนี่ย EEC เนี่ยแหละนะครับจะมีการสร้าง data center เป็นพันๆล้านพันๆล้านบาทเป็นหมื่นล้านบาทนะซึ่งเงินเนี่ยมันไม่ได้ตกถึงเราหรอกเขาบอกมีการลงทุนเข้ามาในประเทศมันก็เข้าไปที่ภาษีเข้าภาครัฐนะก็เป็นทางอ้อมไปรัฐก็เอาภาษีตัวนั้นลงมาในการลงทุนกับประชาชนซึ่งลงทุนจริงหรือไม่ต้องไปถามอาจารย์วีระนะฮะอาจารย์วีระเป็นกรรมาธิการงบประมาณตอนนี้ถึงจริงไม่จริงนะฮะต้องไปถามท่านดูนะฮะก็นั่นแหละฮะคือเป็นทางอ้อมแต่ว่าในขณะเดียวกันเราจะทำอย่างไรก็ได้ที่จะต้องควบคุมราคาในการประมวลผลคำสั่งต่างๆที่เราถามคำถามเข้าไปใน AI เนี่ยนะครับและหรือเราจะมีระบบ AIที่เป็น AI พื้นฐานที่สามารถใช้ได้ฟรีนะครับโดยมีค่าเขาเรียกค่าการประมวลผลแจกอะเหมือนกับเราแจกเงิน 2,000 บาทอะแบบที่ผ่านแอปทางรัฐอะต่อไปคุณมีเขาเรียกภาษา AI เขาเรียกว่าโทเค็นนะฮะโทเค็นไอโทเค็นเนี้ยนะครับก็คือไอค่าการประมวลผลเนี้ยเรามีโทเค็นแจกประชาชนไหมทุกๆเดือนละสมมุติ100โทเค็นใช้ทำนี้ได้ใช้เจนรูปได้ใช้มานั่งทำ AI ถามคำถามได้มาช่วยทำวิจัยทำรีเสิร์ชทำอะไรต่างๆได้ปัจจุบันเนี้ยเราไปรับโทเค็นฟรีจากบริษัทต่างชาติอยู่ซึ่งเขาก็อยากแจกฟรีในระดับหนึ่งนิดๆเพื่อที่จะทำให้เราติดใจละจ่ายรายเดือนซึ่งผมจ่ายรายเดือนอยู่นะหลายๆหลายๆแห่งเลยนะครับแต่เขาอยากให้เรามีค่าตัวเนี้ยนะครับเยอะๆนะแบบตัวโทเค็นเยอะๆเขาก็ให้เราจ่ายนะยิ่งจ่ายมากขึ้นอัตราต่อราคาต่อ1โทเค็นก็ถูกลงแต่ก็ต้องจ่ายเยอะขึ้นปัจจุบันเนี้ยต้องจ่ายถ้าคนทั่วไปอยากจ่ายรายเดือนเนี่ยก็ต้องจ่ายประมาณ600บาทซึ่ง600บาทสำหรับคนไทยยังถือว่าสูงผมใช้คำว่าสูงนะฮะสำหรับผมโอเคเราทำงานเราเป็นคนเรียกว่าคนชั้นกลางแล้วนะครับพอรับได้600บาทต่อเดือนแต่สำหรับคนทั่วไปตาสีตาสาเนี่ย นะฮะต่อเดือนต้องจ่าย600บาทในการทำงานสำหรับเขายังถือว่าสูงอยู่มันก็เลยยังเข้าถึงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเขาสามารถเข้าไปใช้โทเค็นฟรีได้จำนวนหนึ่งแล้วถ้าขึ้นมาได้สักประมาณ 100-200 บาทแต่ 100-200 บาทนี่ก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาที่มันคุ้มค่าคุ้มทุนมันยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องดังนั้นไอ้เงินที่ขับเข้ามานี่เขาก็มาใช้ลงทุนในการเพิ่มโครงสร้างในการประมวลผลมากขึ้นแต่มันก็จะตันเนี่ยแหละครับตอนนี้มันตันอยู่มันติดเรื่องไฟฟ้ามันติดเรื่องข้อจำกัดเรื่องของการผลิตชิปเซ็ตนะฮะที่ยังไม่เพียงพอแล้วก็เป็นของที่ยังต้องแบบแข่งกันมากๆต้องใช้คำนี้นะครับว่าแข่งกันมากๆนะครับแล้วก็ไทยเองก็เป็นก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางของการผลิตนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นผลิตชิปเซ็ตสำหรับหน่วยประมวลผลหรือหน่วยพวกแรมนะฮะอยู่แรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นแบบตัว GPU Graphic Processing Unit นะครับที่ไต้หวันเขาผลิตนะบริษัทอะไรมี TSMC มี Nvidia มีบริษัทต่างๆที่เขาทำงานร่วมกันบริษัทบางบริษัทออกแบบบริษัทบางบริษัทเป็นผู้ผลิตนะครับเหมือน Samsung เหมือนบริษัทต่างๆที่อยู่ในเกาหลีนะครับแล้วตอนนี้ก็เพราะว่าไอ้การผลิตเนี่ยมันชะงักงานเนี่ยไอ้หุ้นเกาหลีนี่ตกกันระนาดเลยครับใครไปลงทุนไว้นี่หมดเนื้อหมดตัวกันเลยเพราะว่ามันขึ้นปื๊ดอย่างเงี้ยไม่อยู่ดีมันทิ้งดิ่งลงมาเลยนะครับคนหมดตัวกันเยอะมากที่เกาหลีนะครับจากเหตุการณ์ที่พยายามจะก็เรียกไปช้อนซื้อหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปตามคาดนะครับเนี่ยหุ้นพวกหุ้นหน่วยความจำทั้งหลายเนี่ยแหละนะครับแต่บ้านเราเนี่ยไม่ได้แย่นะบ้านเราเนี่ยการส่งออกของพวกชิปเซ็ตเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่ 8% ของ GDP ประเทศนะครับพูดง่ายๆคือว่าท่องเที่ยว 24% นำเข้า GDP นะครับ GDP ประเทศ 24% 8% มาจากการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะนะครับเรามีบริษัทต่างชาติที่เข้ามาเปิดโรงงานอุตสาหกรรมนะฮาน่าอะไรอีกนะฮาน่าอิเล็กทริกเดลต้าเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับหุ้นเดลต้านี่คือพุ่งปี๊ดเลยนะฮะแบกเป็นหุ้นที่แบกอ่ะเดลต้าประเทศไทยเนี่ยหุ้นแบกตลาดเลยนะครับผมก็ใหญ่เกินไปด้วยซ้ำจนกระทั่งแบบตลาดหลักทรัพย์กลัวครับว่าถ้าหุ้นนี้เปลี่ยนตัวเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนกระดานทั้งตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เป็นเจ้าหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรแต่ว่าไม่ได้ผลิตของที่จำเป็นที่สุดในเวลานี้แต่เราผลิตเซอร์กิตบอร์ดไอตัวแผงวงจรชิ้นส่วนคอมโพเนนต์ชิ้นส่วนต่างๆในเขาเรียกซัพพลายเชนหรือสายการผลิตของอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเราก็เป็นเจ้าหนึ่งที่ผลิตอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเจ้าใหญ่ด้วยประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่ด้วยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกฮาร์ดดิสก์จานหมุนเนี่ยไอที่เก็บข้อมูลเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เป็นโซลิดสเตทที่เป็นชิปแล้วก็เป็นแบบจานหมุนที่เป็นฮาร์ดดิสก์ที่เป็นดิสก์ที่เป็นแผ่นไอ้ฮาร์ดดิสก์จานหมุนเนี่ยประเทศไทยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกมาตลอดนะฮะตอนที่น้ำท่วมใหญ่เนี่ยมหาอุทกภัยเมื่อสักพักหนึ่งมันแล้วเนี่ยนะฮะตอนนั้นนี่ราคาไอ้ฮาร์ดดิสก์ที่ผมพูดถึงเนี่ยของทั้งโลกอ่ะพุ่งสูงปี๊ดเลยนะเพราะบ้านเราล้วนๆเลยครับเป็นต้นเหตุแห่งความวินาศสันตโรตรงนี้ครับดังนั้นมันยังเป็นแบบอะไรที่ยังต้องรอแต่จำเป็นแล้วก็ต่อไปอะครับผมว่าไอ้สิ่งสำคัญมากๆคือรัฐบาลจะต้องตระหนักตอนนี้รัฐบาลทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ไทยทั่วโลกเนี่ยยังคิดไม่ถึงถึงแม้ว่าจะคิดถึงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือกระทำการใดๆที่จะควบคุมราคาการประมวลผลต่อคนยังไม่ควบคุมให้คนทั้งหมดเข้าถึงการใช้งานเครื่องมือ AI ได้อย่างเท่าเทียมกันนะฮะอย่างเท่าเทียมกันเพราะว่ามันมีแค่บริษัทใหญ่ไม่กี่บริษัทที่แข่งกันนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้เข้าถึงทุกคนเข้าถึงแค่เฉพาะคนมีเงินก่อนแต่ปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีเนี่ยมันไปได้ไกลพอที่คนธรรมดาจะเข้าถึงได้แล้วนะครับแล้วมันมีของฟรีให้ใช้ทั่วไปแต่เราต้องมีพื้นที่ประมวลผลให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงด้วยอย่างเช่นเป็น AI ทางรัฐอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่ทางด่วนนะทางรัฐ ก็สามารถเข้าแอปทางรัฐปุ๊บก็กดใช้ AI พิมพ์โต้ตอบได้เรายังทำแบบนั้นไม่ได้นะครับซึ่งของทั้งหมดเนี้ยมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับยุคอนาคตเพราะว่าบ้านเราเนี่ยพ.ร.บ.ออกแล้วว่าเราจะเป็น พรบลดการใช้กระดาษแล้วอ่ะพรบดิจิตอลของแท้แล้วเราย้ายนะครับตอนนี้มีกฎหมายแล้วนะครับว่าต้องย้ายระบบทั้งหมดเนี้ยมาเพื่อลดขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยลดขั้นตอนของภาครัฐทั้งหมดเลิกใช้กระดาษเข้าสู่ดิจิตอลเต็มตัวนะครับเลิกใช้ข้อมูลแบบซีล็อกทั้งหมดนี้นะฮะถ้าอยากเข้าถึงข้อมูลทางรัฐเชื่อมโยงระบบกลางให้ได้นะครับคืออันนี้เป็นรัฐบาลออกกฎหมายมาแล้วนะครับพรบหลักเสร็จเรียบร้อยเข้าแล้วประกาศใช้แล้วตอนนี้เป็นกฎหมายลูกตามที่จะตามมาแล้วนะฮะก็หวังว่าภายใน 3-5 ปีนี้กฎหมายลูกเหล่านี้จะสมบูรณ์แล้วเราก็จะเข้าไปสู่ความเป็นประเทศเอสโตเนียใหม่นะฮะเอสโตเนียคือประเทศที่แบบดิจิตอลมากทุกๆอย่างแบบเลิกใช้กระดาษผมเซ็งมากรู้ไหมผมทำงานนะแค่จะส่งงานนะครับแค่จะส่งงานอย่างเดียวอะสตง.กับใช่ไหมงานมันเป็นแบบงานกับภาครัฐอะผมทำซีรีส์กับช่องไทยพีบีเอสใช่ไหมเป็นงานภาครัฐผมเนี่ยนะต้องเซ็นกระดาษเนี่ยเป็นพันใบนะฮะนั่งเซ็นเนี่ยเป็นพันใบแล้วไม่มีประโยชน์ใดๆแค่เก็บไว้เป็นหลักฐานเฉยแล้วส่งทุกรอบต้องส่งทั้งหมด18รอบ18รอบรวมกันในกระดาษเป็นปึกขนาดนี้นะครับโดยที่ไม่มีประโยชน์ใดๆนั่งเซ็นมันเรื่อยๆเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ใช้แต่แค่ต้องตรวจว่ามีอยู่จริงไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการทำงานใดๆเลยขัดต่อพรบ.ตัวใหม่อย่างชัดเจนมากๆซึ่งไอเนี้ยผมคิดว่าเป็นของที่ปัญญาอ่อนแล้วกฎหมายตัวใหม่ก็ดีมากและเมื่อทุกอย่างมันถูกดิจิทัลไซส์เข้าไปอยู่ในระบบเนี่ยAI จะสามารถเข้ามาจัดการได้หลายอย่างครับเช่นการตรวจสอบงบประมาณการสรุปงบประมาณการเข้าถึงของประชาชนให้เห็นว่าเข้าถึงข้อกฎหมายต่างๆงบประมาณต่างๆตัวเลขทางบัญชีต่างๆข้อมูลของประชาชนที่จะต้องนำมาใช้ในกลไกทั่วไปทำได้หมดเลยครับทำได้หมดเลยแต่ณวันนี้เรายังไม่ได้เริ่มนะฮะยังพึ่งใช้คำว่าพึ่งเริ่มสักครู่นะผมใช้คำว่าสักครู่และเมื่อถึงจุดนั้นเราก็ต้องมีอย่างที่บอกครับทุกคนต้องเข้าถึงเครื่องมือหรือกลไกต่างๆที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในยุคอนาคตได้ตอนนี้ยังอีกสักแป๊บนะฮะอ่ะเล่าสู่กันฟังเรื่อง AI กันสักเล็กน้อยนะฮะช่วงนี้กำลังอินนะครับผมได้ทดสอบ AI ต่างๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มันมีประโยชน์สำหรับเราถึงแม้มันจะไม่เขาเรียกยังมีสิ่งที่เรียกว่าความหลอนของมัน hallucinationอยู่นะแต่ความหลอนนั้นมันจะลดลงเรื่อยๆทุกๆปีนะครับแค่ต้องตรวจเช็คให้ดีว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องไหมเป็นจริงไหมตรงไหมนะครับแล้วค่อยๆปรับแก้กันไปนะฮะโอเคพูดไปพูดมาหมดเบรกแรกแล้วเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะฮะบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเมื่อสักครู่ก็เล่ากันเป็นเรื่อง AI นะฮะมาต่อเรื่องอื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมแต่เช่นเคยเช่นเดิม

อนาคตอาจจะย้ายไปใช้อย่างอื่นร้ายบ้างแล้วนะเพราะอัลกอริทึม Facebook มันเลวลงทุกๆวันทุกๆวันเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้สมมติคนติดตามเราเนี่ยว่าเปิด Facebook ไปมันไลฟ์ไปเนี่ยมันคนจะไม่เห็นขึ้นหน้าจอของคนอื่นฮะมันจะไม่แจ้งมันจะไม่ได้ขึ้นมาแล้วว่ามีไลฟ์อยู่นะอะไรนะมันจะไม่ขึ้นแบบนั้นละเมื่อก่อนมันขึ้นเพราะมันพยายามจะดันนะฮะมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยอะไรที่ได้ตังค์คนอื่นเขาทำอะไรได้ตังค์มันจะไปดันสิ่งนั้นแล้วก็ลดอันอื่นลงมาไปดันอันนู้นลดอันนี้ดันอันนี้ลดอันนั้นนะครับเช่นเดียวกับ YouTube ครับช่วงหลังนี้ก็ล่าสุดก็มียูทูบเบอร์นะฮะที่โดนเปลี่ยนนะเขาเรียกอะไรเปลี่ยนกฎนะฮะแล้วก็แบบกฎมันไม่ชัดเจนแล้วมันก็ไปปิดช่องเขาช่องเขาทำมานานแล้วสร้างเงินสร้างรายได้สร้างตัวตนมาตั้งนานแล้วก็เจ๊งกระบงเลยครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับแล้วก็ไปขออุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่ได้อีกต่างหากทั้งที่เขาไม่ได้ทำผิดกฎเขาเลยออกมานะครับเผาไอ้ตาเฟซบุ๊กอ่ะเวลาเฟซบุ๊กมีผู้ตามหมื่นคนแสนคนล้านคนเนี่ยเขาเผามันทิ้งเลยครับเผาแล้วโยนทิ้งถังขยะให้ดูเลยกลายเป็นข่าวใหญ่โตนะครับว่าแบบคือต่อไปผมจะเห็นผมคิดว่าจะเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆก็คือเห็นช่องใหญ่ๆเนี่ยถูกแบนไปเรื่อยๆเพราะระบบมันไม่ดีพอนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีการตรวจตาหรือจัดการที่ดีพอผมใช้คำนี้นะว่าสามารถใช้ได้เลยว่ามันยังระบบทุกอย่างมันยังไม่ดีพอแล้วพอมันไม่ดีพอมันก็ทำให้คนที่ต้องการสร้างงานสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านี้มันเจ๊งครับมันพังครับผมไม่เคยเชื่อในการสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียนะครับส่วนตัวคือเดิมทีเป็นคนทำอินเทอร์เน็ตทีวีมาก่อนตั้งแต่ก่อนมี YouTube ก่อนมี Facebook เลยนะเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยแล้วก็เราเชื่อในเรื่องของการทำอยู่บนเว็บของเราบ้านของเราโฉนดของเราอ่ะนะโดเมนคือ www.nini.com เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเราอ่ะครับพอมันเป็นพื้นที่ของเรามันไม่เจ็บปวดอ่ะในการที่แบบเราจะทำอะไรก็ได้ถ้ามันผิดกฎหมายคนก็มาฟ้องเราเนี่ยมาขึ้นศาลนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่บนพื้นที่ของคนอื่นนะครับคนอื่นจะปรับจะเปลี่ยนจะทำอะไรก็ได้แล้วเราไม่มีกฎหมายที่จะมาคุ้มครองความปลอดภัยให้เราอ่ะมันเป็นช่องโหว่นะครับที่บริษัทใหญ่ๆสามารถเอาเปรียบเราได้แต่ว่าแลกกับการที่เราสามารถเข้าถึงคนได้มากขึ้นผมไม่เชื่อว่าการเข้าถึงคนมากขึ้นอย่างเดียวจะเป็นประโยชน์ต่อเราผมเชื่อว่าคนที่ติดตามเราโดยความเข้าใจและเชื่อใจเราต่างหากนะฮะที่จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะแล้วก็ยังคิดอยู่ว่ามันคือเราสามารถซื้อโฆษณาได้อยู่แล้วมีตังค์อะฮะซื้อโฆษณาให้คนเข้ามาดูเว็บได้อยู่แล้วนะฮะซื้อยอดเข้ามาได้มันซื้อได้นะฮะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่แบบแพลตฟอร์มจำนวนมากเขาทำกันแต่ว่าผมก็ไม่เห็นความจำเป็นดังนั้นถ้าจะทำก็อยากทำอยู่บนพื้นที่ตัวเองครับไม่อยากไปทำบนพื้นที่คนอื่นทำบนพื้นที่คนอื่นมันอันตรายกว่ามันอยู่บนกฎของคนอื่นทำงานบนบ้านคนอื่นนะวันดีคืนดีเขาจะเปลี่ยนไปยังไงก็ได้จะเก็บค่าเช่าเพิ่มก็ได้เช่าค่าเช่าที่จะบอกว่าแบบห้ามทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ห้ามเสียงดังในบ้านฉันนะมันก็ทำได้หมดอะครับถูกไหมฮะทั้งบน Facebook ทั้งบน YouTube ทั้งบนพื้นที่ใดๆก็ตามแต่วันนี้ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนี้แล้วช่วยทำแบบนั้นแทนได้ไหมเพราะว่าจะได้ตังค์มากกว่าเขาก็ทำได้อะฮะมันผมก็เลยไม่คิดว่ามันมีประโยชน์นะฮะไม่คิดว่ามันมีประโยชน์ก็ไม่ได้เอนจอยสิ่งเหล่านี้นะฮะไม่ได้เอนจอยการทำคอนเทนต์บนบ้านใครนะฮะมันก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะพูดยาวๆอีกแล้วนะครับแต่ก็โอเคทักทายได้ Facebook Live เปิดทิ้งไว้นะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL มาทิ้งข้อความไว้ได้นะมีท่านผู้ฟังทิ้งข้อความไว้เมื่อกี้ผมทักกลับไปช่วงเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกว่าผมค้างเรื่องบอลโลกผมหาคลิปพิธีเปิดพิธีปิดบอลโลกไม่เจอนะครับตอนนี้มีแต่ข่าวอินฟันติโนเนี่ยนะครับประธานฟีฟ่าเนี่ยจะโดนเล่นงานยูฟ่าบอกว่าจากเรียกจากประท้วงเรื่องนึงอ่ะนำไปสู่อีกเรื่องนึงแล้วว่าไม่เชื่อใจในประธานคนนี้แล้วเอาออกเถอะแล้วก็เหมือนกับกำลังจะเป่าหูทั้งโลกอ่ะถ้าสมาคมฟุตบอลทั้งโลกบอกว่าให้ประธานฟีฟ่าออกอ่ะเขาต้องออกนะฮะเขาไม่สามารถอยู่ได้นะครับมันสามารถใช้เสียงข้างมากปลดเขาได้แต่ว่าเขาก็ยังมีอิทธิพลกับสมาคมฟุตบอลเล็กๆอยู่แหละ
นะครับผมก็ยังมีอิทธิพลอยู่เพราะว่าเขาเอาเงิน

ของคนรวยไปช่วยคนจนเศษเงินนิดนึงนะฮะของเงินคนรวยเศษเงินนิดนึงเอาไปช่วยคนจนก็คือสมาคมฟุตบอลในประเทศที่ยังไม่พัฒนาให้เขามีโอกาสนะฮะก็คือไปเนี่ยแหละฉลาดมากเป็นคนฉลาดแต่ว่าฉลาดในทางที่ผิดจริงๆแล้วมันทำให้มันถูกต้องและทำให้ดีได้แต่เขาฉลาดในทางที่ผิดมากๆในหลายๆเรื่องนะครับแล้วยูฟ่าก็ไม่ทนนะครับยูฟ่าคือสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปนะครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คงมีคอนคาเคฟมี AFC มี OFC ก็คือหลายๆส่วนก็คงจะเริ่มเข้ามาพูดกันเพราะเขาเตรียมจะขายให้กับลูกเขยทรัมป์นะต้องใช้คำนี้จะขายส่วนหาตังของหารายได้ของฟีฟ่าให้ลูกเขยทรัมป์ผมแบบว่าโอ้โหสุดยอดเลยพี่แบบคือของที่มันเป็นแบบองค์กรการกุศลไม่สามารถขายได้นะฮะมันเกิดจากการที่ได้ความร่วมมือจากองค์กรนานาชาติทั้งหมดนะครับไม่สามารถขายได้นะมันอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดเองเองแล้วก็โดนด่ายับเลยนะครับคิดว่าทุกคนจะตามเขาไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะว่าองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรไงฮะแล้วพอไม่แสวงหาผลกำไรแล้วปรากฏว่ามีใครคนใดคนหนึ่งจะมีผลกำไรเหนือกว่าองค์กรรัฐหรือก็องค์กรที่รัฐสนับสนุนองค์กรการกุศลองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเนี่ยมันจะขัดต่อกฎหมายหมดเลยไงครับเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้นะจ๊ะอินฟันติโนแล้วก็หลังจากนั้นบอกคุณอ่ะแต่คุณเผยไตมาแล้วว่าคุณพยายามจะทำแบบนี้นี่เองคุณพยายามจะได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคนอื่นนี่เองนะฮะก็เป็นการล็อบบี้กันไปนะครับวงการฟุตบอลก็แบบนี้แหละครับมีดีมีแย่นะฮะโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าตั้งแต่เบรกแรกยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยคืออยากจะเชียร์หนังนะครับเชียร์หนังมีหลายเรื่องนะครับเรื่องตอนนี้เรื่องที่จะเข้ายังไม่ได้เข้าเรื่องที่จะออกยังไม่ได้ออกแต่ก่อนจะเชียร์ใครนะฮะเชียร์ธนาคารออมสินกันก่อนนะครับผมก็ข่าวประชาสัมพันธ์มานะฮะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับรับกับใครรับกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับผมเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โดยโอนคู่โอนอัตโนมัตินะฮะเป็นอันบัญชีคู่โอนนะขอไปพูดปิดไปเล็กน้อยนะฮะโดยอัตโนมัตินะครับผมอัตราดอกเบี้ยนะครับ 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับผมก็แล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะฮะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะฮะก็จะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับผมแต่ว่าไม่งั้นก็3ปีนะครับเต็มๆเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับฝากได้แล้ววันนี้นะถึง31ตุลาคม2569นะครับผมที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับผมเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมนะเป็นสโลแกนใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้นะฮะแล้วก็มาต่อกันนะฮะคืออยากเชียร์หนังนะหนึ่งเลยคือไปดู The Odyssey มาแล้วนะครับ อยากจะพูดถึงสักหน่อยเพราะว่ากระแสซาลงไปแล้วไม่ชอบพูดตอนที่หนังโนแลนเนี่ยต้องไม่พูดตอนที่กำลังฮิตกำลังดังตอนนี้หนังโนแลนกำลังออกจากกระแสเพราะว่าสไปเดอร์แมนเข้ามาในโรงแทนมาเบียด Odyssey จะเหลือแค่ IMAX จนถึงประมาณสุดสัปดาห์นี้แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นหนังไทยที่จะเข้าใหม่นะฮะอีกไม่กี่วันนี้แล้วหนังชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะอะไรวิญญาณนะเดี๋ยวนะของ MM Studio นะฮะชื่ออะไรนะจำไม่ได้นะฮะคือชื่อมันยาวปัญหาคือหนังเรื่องนี้ชื่อยาวแล้วก็เราก็เลยพยายามจะคำสารภาพของหมอผีไม่ใช่วิญญาณคำสารภาพของหมอผีอันเนี้ยจะเข้ามาในอาทิตย์หน้านะครับก็คือ12สิงหาคมเข้าวันแม่เนาะแล้วก็เข้ามาแทนตัว Odyssey ที่อยู่บน IMAX นะครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยจะมีโอกาสได้ดูอีกไม่นานแต่ว่าในโรงปกติทั่วไปตอนนี้ Spider-Man กินหมดแล้วนะฮะก็เป็น brand new day แต่ก็เลยอยากจะพูดถึง Odyssey สักเล็กน้อยก็คือว่าเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้ว Odyssey เนี่ยทำขึ้นมาไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่ออะไรหรอกครับก็ทำขึ้นมาเพื่อพูดถึงการเมืองในปัจจุบันหรือพูดถึงความขัดแย้งพูดถึงสงครามนะฮะแล้วก็คือการนำเอาโฮเมอร์นะฮะโฮเมอร์คือคนเขียนเรื่องเนี้ย The Odyssey เนี่ยเมื่อประมาณหลายพันปีก่อนเนี่ยในยุคที่เขียนเนี่ย
ก็ไอ้ตัวโฮเมอร์เองก็ไม่ได้เขียนเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นหลายร้อยปีนะฮะทุกๆอย่างมันเป็นเรื่องของมุมมองของการเล่าเรื่องเพื่อเป็นไปตามผลที่ตัวเองอยากจะเล่าก็แน่นอนฮะโนแลนก็ทำแบบนั้นก็คืออยากจะเล่าในเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของโลกยุคใหม่เรื่องของอะไรพวกนี้ก็จะกลายเป็นโอเดซี่เวอร์ชันโนแลนซึ่งโนแลนเก่งมากในเรื่องของการเอาเรื่องใดๆก็ตามแต่มาเล่าเป็นเรื่องของตัวเองนะครับบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะก็คือว่าถ้าคุณอยากเล่าเรื่องตัวเองทำไมคุณไม่แต่งเรื่องเองเล่าทำไมคุณต้องเอาดันเคิร์กใช่ไหมฮะเรื่องของการรบดันเคิร์กเล่าในมุมมองของคุณทำไมคุณต้องเอาแบทแมนมาเล่าในมุมมองของคุณทำไมคุณต้องเอาโอเดซี่มาเล่าในมุมมองของคุณทำไมไม่ทำเรื่องแบบที่ตัวเองคิดเองล่ะเหมือนเทนเน็ตเหมือนโอเปนไฮเมอร์ก็เป็นเรื่องของคนอื่นแต่เอามาเล่าในมุมมองของตัวเองนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดสำหรับผมว่ามันไม่ได้ผิดเล่าได้นะฮะบางคนที่ยึดถือเรื่องเดิมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยบางคนที่ไม่ได้แคร์ก็คือเป็นการดูเรื่องของโนแลนเลยนะครับดังนั้นอยู่ที่เราล่ะครับว่าแต่งจิตของเราก่อนเข้าไปดูอย่างไรว่าเราต้องการไปดู The Odyssey แบบฉบับของโฮเมอร์หรือเราต้องการไปดูหนังโนแลนที่ชื่อว่า The Odyssey มากกว่ากันถ้าคุณมองแบบหลังเนี่ยคุณก็จะเอนจอยหนังได้ไม่ยากก็คือมันก็เป็นหนังโนแลนเรื่องหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่แบบเป็นอะไรที่ผมแบบชอบเป็นพิเศษนะผมเป็นคนไม่ได้แบบพิศวาสหนังโนแลนเป็นหนังที่ภาษาภาพดีภาษาการเล่าเรื่องดีแต่วิธีการเล่าหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ไม่ได้เป็นทางที่ผมแบบชอบซะทีเดียวไม่ได้หมายความว่าผมไม่ชอบนะมันเป็นแต่ว่าเป็นหนังที่ดีเป็นหนังที่เรียนรู้ได้นะครับเป็นหนังที่เราจะได้อะไรจากมันเป็นหนังที่สร้างมุมมองสร้างความบันเทิงสร้างสาระสร้างสิ่งต่างๆแต่แค่มันไม่ใช่เป็นทางผมแค่นั้นเองนะครับแต่รวมแล้วเป็นหนังดีครับแล้วเล่าเรื่องได้ดีเล่าเรื่องได้สนุกแล้วก็มีการนี่แหละครับพูดถึงยุคปัจจุบันเนี่ยฮะมีการแขวะในเรื่องของความขัดแย้งบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นยูเครนรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนนะครับไม่ว่าจะใดก็ตามแต่หนังเรื่องนี้พูดถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่นะครับซ่อนอยู่ข้างในนะครับพูดถึงความขัดแย้งของโลกความขัดแย้งของมนุษย์นะครับซ่อนอยู่ในโฮเมอร์เนี่ยแหละจากผู้ชายคนหนึ่งอยากกลับบ้านเนี่ยมันเล่าได้อีกมากมายหลายเรื่องหลายประเด็นหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งที่อยากจะเชียร์นะครับผมแต่ก็ไม่ได้เชียร์มากที่สุดก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ดูดีอ่ะสนุกดีดู IMAX ก็ได้ไหม IMAX ก็ได้ได้ค่าเหมือนกันสำหรับคนดูทั่วไปไม่มีปัญหานะครับเรื่องที่สองหนังไม่ได้ทำดีที่สุดแต่หนังก็สนุกอยู่ดีนะครับโปรดักชันไม่ได้ยอดเยี่ยมการแสดงไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรแต่ก็สนุกอยู่ดีนะครับแถมสนุกมากๆเลยคือจดหมายรักจากอาม่านะฮะหนังกำลังจะเข้าน่าจะเข้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะพรุ่งนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมีอาม่าเราไปเล่นด้วยนะฮะอาม่าจากหลานม่าเนี่ยไปเล่นอยู่นะฮะช่วงท้ายๆก็เข้าไปเล่นแล้วก็เป็นเรื่องของการเล่าเรื่องของอาม่าสองอาม่านะฮะที่เขียนจดหมายนะครับในการเขียนจดหมายอันนี้จะเป็นการนำจดหมายเขียนโต้ตอบกันระหว่างไทยกับจีนและเป็นหนังที่พูดแต้จิ๋วนะครับเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสำหรับผมมากผมไม่เคยดูหนังที่พูดแต้จิ๋วมาก่อนคือปกติก็ดูจีนกลางกับกวางตุ้งนะฮะพอเป็นหนังที่พูดแต้จิ๋วแล้วเอ้ยหลายๆคำเนี่ยมันเป็นคำที่มีอยู่ในภาษาไทยเราก็รู้สึกว่าโอ้คำนี้มันเป็นภาษาไทยหรือนี่เออดีนะครับแล้วก็เรื่องเนี่ยการแสดงนักแสดงไม่ได้เล่นแบบไปตะกายดาวอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่เล่นแบบผมใช้คำว่าถ้าใช้ภาษาสับแสงทางหนังนะจะใช้เขาเอาคนเล่นหนังที่ยังเป็นมือใหม่มาเล่นนะครับเป็นมือใหม่มาเล่นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แต่นะสับหนังก็จะเรียกว่าอิตาเลียนนีโอเรียลิซึมนะเป็นนีโอเรียลิซึมคือมันสดครับหนังมันสดนะครับพอเป็นการแสดงที่ไม่ได้เจอปนใดๆหนังจีนช่วงหลังๆนักแสดงจะเล่นแบบปรุงแต่งเยอะปรุงแต่งทางการแสดงเล่นให้มันแบบต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นแบบนั้นต้องขยี้น้ำตาต้องขยี้นั่นขยี้นี่เล่นในอารมณ์แบบนั้นแบบนี้นะครับเรื่องนี้ไม่มีเล่นกันไปตามประสาเลยเล่นกันห้วนๆง่ายๆแต่ความห้วนความง่ายเนี่ยแหละฮะที่เป็นเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้ทำให้ขึ้นสู่บ็อกซ์ออฟฟิศอันดับหนึ่งของจีนหนังที่แบบไม่ได้มีโปรดักชันเลิศหรูอลังการใดๆไม่ได้มีเซตยิ่งใหญ่ใด
ไม่ได้มีนักแสดงเบอร์ใหญ่ใดๆไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเวอร์วังอลัง

0: การอะไรเลยนะครับแต่ก็สามารถที่จะทำให้หนังมันดูแล้วสนุกได้ครับโอ้โหผมยอมเลยว่ามันสนุกแบบมันเพียวอะครับมันเพียวผมชอบความเพียวความบริสุทธิ์ผุดผ่องของหนังความไม่เสแสร้งที่จะเล่าดูเสร็จเนี่ยผมกลับมาคิดถึงตัวเองนะว่าโอ้โหเราทำหนังไปเราเสแสร้งเยอะจังเว้ยเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเสแสร้งเลยแหละในฐานะคนทำหนังมาก่อนนะครับทำไมเราต้องไปปั้นไปแต่งแล้วทำไมเราไม่แบบเราเล่าด้วยภาษาภาพภาษาภาพยนตร์แหละใช่แต่ว่าทำไมต้องปรุงแต่งเยอะเนี่ยซึ่งเรื่องเนี้ยจดหมายรักจากอาม่าเนี่ยครับมันคือขั้วตรงข้ามผมใช้คำนี้เลยนะฮะขั้วตรงข้ามกับ The Odyssey ของโนแลนที่ทุกอย่างมันปรุงแต่งหมดเลยภาษาภาพแสงสีทุกอย่างถูกสร้างมาให้มันทำงานตามที่โนแลนอยากให้มันเป็นนะครับระหว่างที่จดหมายรักจากอาม่ากลับเป็นเรื่องที่เพียวๆบริสุทธิ์ผุดผ่องกว่าไม่พยายามใดๆแต่ทำงานได้ดีผมใช้คำนี้ว่าทำงานได้ดีแล้วเรื่องเล่ายาวนานมากนะฮะสนุกเลยแหละนะครับแล้วก็ชอบอาม่าแต้จิ๋วมากอาม่าไทยก็ดีนะฮะแต่มานิดเดียวอาม่าแต้จิ๋วเล่นดีนะครับแล้วก็อาม่าไทยอ่ะตัวที่ยังเป็นสมัยสาวๆเนี่ยเล่นดีนะเล่นสนุกนะครับเล่นง่ายไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับคุณพ่อของนางเอกด้วยนะฮะคุณพ่อของอาม่าไทยนี่ที่อยู่ฝั่งไทยนี่ด้วยนะครับคือมี2อาม่าแล้วก็เล่าตั้งแต่เด็กยันแก่นะครับเป็นจดหมายแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะพูดถึงว่าทำไมชาวจีนพ้นทะเลถึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างชาติจีนนะฮะโอ้ผมว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องรักหนังเรื่องนี้เพราะว่าเป็นหนังที่ซึ้งกินใจได้พูดถึงมุมมองเชิงประวัติศาสตร์และในขณะเดียวกันก็สนับสนุนในเรื่องของสถาบันครอบครัวและความรักชาติไม่ได้เป็นความรักชาติที่แบบเสแสร้งเถไถบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณไม่ใช่แบบนั้นเลยนะแต่แบบสามารถเล่าแล้วมันทำให้เราลืมดำไปกับมันได้ด้วยนะครับหนังดีนะครับลองไปดูกันครับจดหมายรักจากอาม่านะครับเป็นอีกเรื่องนึงที่ชมที่เชียร์นะที่ชมที่เชียร์นะครับสหมงคลรู้สึกสหมงคลเป็นคนนำเข้าเนาะนำเข้ามานะนี่ก็ได้เห็นได้ CP เป็นผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ด้วยในไทยนะฮะคุณธนินก็เป็นผู้สนับสนุนนะฮะและอีกบริษัทนึงน่าจะเป็น BYD มั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปรอบสื่อมาก็เลยได้เห็นคุณธนินเค้ายืนโปรพูดถึงหนังเรื่องนี้อยู่โปรโมทอยู่นะครับก็โอเค enjoy ดีครับแฮปปี้ดีหนังเรื่องนี้นะครับอยากให้ลองไปดูกันนะฮะแล้วก็โอเคเรื่องต่อมาอีกเรื่องนึงที่อยากจะเชียร์ด้วยก็คือ Spider-Man Brand อะไรนะ Spider-Man Spider-Man อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมเรียก Spider-Man อย่างเดียวคิดดูดิฮะSpider-Man Brand New Day ใช่มั้ยตอนนี้ Brand New Day นะฮะได้รายได้สูงสุดไปแล้วของประเทศไทย200กว่าล้านนะฮะ Brand New Day ดีหนังดีทอมฮอลแลนด์เล่นนะครับแล้วก็ผมว่า Spider-Man เป็นหนังที่พูดถึงประเด็นเดียวมาตลอดนะฮะไม่เคยหนีไปจาก1ประเด็นนั้นเลยก็คือความรับผิดชอบนะฮะความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกละกันผมใช้คำนี้เป็นครั้งแรกในการดูหนัง Spider-Man ของผมเลยรู้สึกว่า Spider-Man โตนะฮะก่อนหน้านี้ Spider-Man มันไม่โตนะครับภาคที่ผมชอบเนี่ย Spider-Man ที่ผมชอบสุดเนี่ยเพิ่งไม่นานมานี้ที่เป็นแอนิเมชั่น Spider-Man Into the Spider-Verse กับ Across the Spider-Verse ใช่ไหมครับอันนั้นคือ2ภาคที่แต่มันไม่ได้โตมันแค่ก้าวข้ามจุดหนึ่งในวัยเด็กนะฮะเขาเรียก Coming of Age อันนี้มันไม่ใช่ Coming of Age อันนี้เป็นการพูดถึงประเด็นที่ทำให้ตัวละครเดินหน้าไปอีกสเต็ปละนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าภาคต่อไปถ้ามันมีภาคต่อไปของเวอร์ชันนี้ของจักรวาลนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรนะครับจะนำไปสู่อะไรเพราะตัวละครตอนนี้ต้องใช้คำว่าต้องมองไปถึงตัวเองพูดมากไม่ได้เดี๋ยวสปอยนะฮะพูดมากไม่ได้แต่สปอยแต่ว่าต้องมองไปถึงตัวเองแล้วมันสะท้อนภาพเยอะว่าเราในยุคนี้นะฮะการเป็นคนในยุคนี้มันต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างแบกรับ สไปเดอร์แมนเนี่ยที่มันดังเนี่ยเพราะมันพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากๆคือความรับผิดชอบมนุษย์ทุกวันเนี่ยก็อยู่ด้วยความรับผิดชอบครับเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บโตมาเนี่ยนะฮะด้วยความรับผิดชอบดังนั้นสไปเดอร์แมนเป็นตัวแทนของคนที่ต้องรับผิดชอบนะฮะดังนั้นในความรับผิดชอบตรงนี้เราสูญเสียอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะมองมันอย่างไรเราจะเดินหน้าในชีวิตอย่างไรโดยมีความรับผิดชอบนั้นแบกอยู่บนบ่านะครับเรื่องนี้ให้คำตอบนี้ได้ดีผมว่าดีที่สุดในสไปเดอร์แมนทุกๆภาคถามว่ามันแอคชั่นดีที่สุดไหมไม่ใช่มันตัวละครดีที่สุดไหมก็ไม่ใช่การแสดงยอดเยี่ยมที่สุดไหมก็ไม่ใช่ผู้ร้ายเก่งที่สุดไหมก็ไม่ใช่นะครับแต่ผู้ร้ายดีมากผู้ร้ายมาจากผู้ร้ายมาจากอีกภาคผู้ร้ายมาจากอีกภาคหนึ่งมาจาก X-Men นะรอบนี้มีตัวละครหลายตัวนะเราเห็นในตัวอย่างไปแล้วนะแฟรงค์คาสเซิลใช่ไหมก็คือ The Punisher ซึ่งเป็นถ้าพูดในเชิงมาร์เวลแล้วเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในมาร์เวลนะฮะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบสุดในมาร์เวลชอบมาตลอด Punisher Frank Castle นะครับแล้วก็ผู้ร้ายภาคนี้ก็ทำได้ดีแต่เรื่องมันก็ง่ายๆนะฮะเรื่องมันไม่ได้เล่าอะไรซับซ้อนวุ่นวายยากเกินแสนเข็ญอะไรมากไม่ได้ยากมากแต่ดีแต่ผมว่ามันดีดูจบแล้วอิ่มเอมแล้วก็ดูจบแล้วรู้สึกว่าเรื่องมันเดินหน้าดีครับรู้สึกว่าเราไปสู่จุดหนึ่งแล้วเรากลับมาคิดเรื่องของตัวเองได้ด้วยซึ่งชอบมากเรากลับมาคิดเรื่องตัวเองได้นะครับงาน Marvel งาน Sony ที่เป็นแบบมหากาพย์พวกนี้ส่วนใหญ่เราจะดูแค่แบบดูแค่เน้นเอามันนะฮะเอาสนุกแต่ว่าเรื่องนี้เราดูแล้วเรารู้สึกเราได้ความเป็นดราม่าดีเราได้ตัวละครที่มีมิติได้ผู้ร้ายที่เก่งแล้วก็ได้การเดินทางของตัวละครทุกตัวชัดเจนแจ่มแจ้งดีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยากจะเชียร์เหมือนกันนะครับอยากจะเชียร์เหมือนกัน2เรื่องนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะเชียร์ให้ดูกันนะครับนอกเหนือจากนี้จริงๆแล้วก็นะมี3เรื่องนี้ก่อนแต่เดี๋ยวจะมีหนังไทยเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันในอาทิตย์หน้าแล้วกันเพราะเวลามันจะหมดแล้วนะฮะแต่ยังไงก็จะตามก็จะมีข่าวอัปเดตก็คือว่านอกเหนือจากNine Temple to Heaven ของพี่โบ๊ทใช่ไหมครับเป็นหนังภาพยนตร์ไทยที่ไปฉายที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ตอนนี้ก็เพิ่งประกาศมาอีกเรื่องแล้วครับยักษ์ไหม้นะของพี่ป้อมพุทธิพงศ์นะครับพุ่มกับกระเบนราหูใช่ไหมครับที่ได้เลือกไปฉายเวนิสด้วยนะพระเอกหนึ่งในพระเอกนี่ผมฝึกการแสดงเขาอยู่แล้วก็เก่งมากๆเลยนะครับเป็นคนที่เก่งสุดๆเลยก็เชียร์นะฮะให้ไปเดิน1ใน3เทศกาลหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ระหว่างเบอร์ลินเวนิสแล้วก็คานส์มี3บิ๊กทรีได้ไปละ1เรื่องของหนังไทยในปีนี้นะโอเคหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพูดไปพูดมาแล้วไม่ทันนะครับลากันดีกว่านะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่พฤหัสหน้าราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคน

่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 นะครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่7 สิงหาคม 2569เป็นวันแรม9ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียน้อมรำลึก58วันของการจากไปของพระองค์พาเสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อเวลา 19:48 วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนที่ผ่านไปแล้วนั้นมาถึงวันนี้58วันนะครับอะไรก็ตามถ้าดูตามปฏิทินพิเศษในวันนี้เวลาในขณะนี้85วินาทีจะถึงเที่ยงคืนนี่ตามเวลาปฏิทินของThe Bulletin of the Atomic Scientist เราเรียกว่า Doomsday Clock นะครับจะ Doomsday Clock เนี่ยก็คือคณะหรือกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มใหญ่ในโลกนี้นำโดยนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และผู้ห่วงใยผลงานของนักวิทยาศาสตร์เมื่อ81ปีที่แล้วที่มีการทำระเบิดอะตอมหรืออะตอมิกบอมที่บ้านเราเรียกว่าระเบิดปรมาณูซึ่งปัจจุบันนี้มันก้าวไกลยิ่งใหญ่ทำลายไม่รู้กี่เท่าของอะตอมิกบอมซึ่งเรียกว่านิวเคลียร์บอมหรือระเบิดนิวเคลียร์นะครับแต่ว่าเมื่อ81ปีที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าย้อนไป81ปีนะครับอย่าเพิ่งตกใจแต่ว่า Bulletin of the Atomic Scientist ก็คิดถึงการนับถอยหลังสู่มหันตภัยหรือโลกาวินาศว่ามันจะเกิดขึ้นเราก็นับไปเรื่อยถ้ามันนาฬิกาเนี่ยมันจะชี้ถึงความเลวร้ายของมนุษยชาติซึ่งรวมทั้งท่านผู้ฟังและผมด้วยนะครับถ้าหากมีส่วนร่วมในการสร้างความเลวร้ายทางด้านนิวเคลียร์และภัยข่มขู่อื่นๆก็ตั้งนาฬิกาไว้ให้อยู่ก่อนเที่ยงคืนถ้านาฬิกาเนี่ยเดินไปถึงเที่ยงคืนเมื่อไหร่นั่นแหละครับโลกแตกสลายมันเป็นการอธิบายเชิงสัญลักษณ์แล้วก็นับถอยหลังคือเราไม่ได้นับถอยหลังโดยตรงนะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เขาคำนวณว่าโลกในปัจจุบันเนี้ยมันเข้าสู่โหมดการทำลายตัวเองด้วยมนุษย์สงครามสิ่งแวดล้อม

ทยาการก้าวหน้าไปสู่การทำลายโลกอย่างไรบ้างเขาก็จะขยับเข็มนาฬิกาวินาทีนะครับถ้ามันเลวร้ายมากกว่าปีที่แล้วเข็มวินาทีก็ขยับเดินไปนิดนึงแต่เป้าหมายอยู่ที่เที่ยงคืนถ้านักวิทยาศาสตร์บอกว่าถึงเที่ยงคืนแล้วแล้วก็โลกแตกหมายความว่ามนุษย์ไม่ได้คิดถึงตัวเองจะทำลายกันอย่างเดียวนะครับเมื่อ2วันที่แล้วมนุษย์ก็สเปซเอ็กซ์ครับก็ส่งยานอวกาศไปแล้วก็ทิ้งไว้หลายวันแล้วมันก็หล่นลงบนดวงจันทร์มันไม่ใช่เจ้าเดียวนะครับหลายเจ้านะครับที่ทิ้งขยะบนพื้นผิวดวงจันทร์ทั้งจีนทั้งอเมริกาทั้งสารพัดชาติมนุษย์นึกว่าตัวเองเก่งแต่ที่แล้วก็ล่มสลายเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของมนุษย์ในการทำสงครามในการทำลายสิ่งแวดล้อมในการสร้างเครื่องมือการทำลายตัวเองใหม่ๆเช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพและ AI เนี่ยครับจะทำลายโลกมนุษย์ในประเด็นที่มนุษย์ไม่ระมัดระวังนะครับถ้าใช้ไม่เป็นคือเราไม่ได้ต่อต้านเราหมายถึงนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาเนี่ยไม่ได้ต่อต้านนวัตกรรมใหม่แต่มองเห็นว่า AI คือตัวทำลายถ้าควบคุมไม่ได้ซึ่งกำลังเถียงกันอยู่เยอะเลยครับในอินเทอร์เน็ตในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้คือปีนี้ครับและวันนี้เลยนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นวันที่ครบรอบ81ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูไปลงที่เมืองฮิโรชิมาแล้วหลังจากนั้น2วันนะครับก็จะไปลงที่นางาซากิเดี๋ยวผมจะทบทวนความหลังให้ฟังแล้วกันแต่ว่าขอประกาศกำหนดเวลาตารางเวลาหรือว่านับปัดนาฬิกาอะตอมิกไซเอนทิสต์นะครับเขาเรียกว่า Doomsday Clock นาฬิกาไปสู่ความพินาศของโลกแต่ตอนนี้ยังนะครับเหลืออีก85วินาทีหมายความว่ามันจะค่อยขยับถ้า1วินาทีเท่ากับการทำลายโลกกี่ลูกระเบิดอะไรแบบนั้นขออ่านอย่างนี้ครับถ้าท่านผู้ฟังเข้าไปในเว็บไซต์ของ The Bulletin of the Atomic Scientists ในเช้าวันนี้นะครับเขาก็บอกว่าขณะนี้เวลาเหลือ85วินาทีก่อนโลกจะสลายทำให้กลัวเขาไว้นะครับแต่กว่าจะขยับทักเซี่ยววินาทีก็จะใช้เวลาละเอียดหน่อยนะครับคำประกาศประจำปีนี้ว่าในเรื่อง Doomsday Clock หรือนาฬิกาโลกแตกโลกาพินาศเหลือ85วินาที to midnight หรือเที่ยงคืนแปลว่าจบกันนะครับท่านและผมโลกยามเช้าโลกยามค่ำไม่เหลือเลยนะครับพอสมทกไก่ขอไข่อนุคู่แต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่เหลืออีก85วินาทีคือเหลืออีกหลายเรื่องที่เราต้องเคลียร์ได้นะครับแต่ว่าสมมติว่านาฬิกามันเดินอย่างนี้คณะนักวิทยาศาสตร์ในองค์กรที่เรียกว่า The Bulletin of the Atomic Scientist สรุปอย่างนี้ครับผมอ่านจากคำแถลงนะครับบอกว่าเมื่อปีที่แล้วมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นโดยการทำให้เกิดความเสี่ยงภัยทางด้านนิวเคลียร์โดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เนี่ยครับเรื่องการทำสงครามกับอิหร่านเรื่องการพูดถึงว่าจะทำลายอิหร่านให้พินาศในพริบตาจับขึ้นจับลงไปสู่นรกทำลายอารยธรรมหลายคำที่เราพูดในรายการโลกยามเช้านะครับเป็นคำหยาบกร้านกระด้างรุนแรงของประธานาธิบดีอเมริกันเป็นการเสี่ยงภัยนิวเคลียร์แน่นอนเพราะสิ่งที่แกพูดทั้งที่แกบอกว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่ได้พูดว่าอเมริกาจะต้องไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นอเมริกานี่แหละครับตัวทำให้นาฬิกาเดินมุ่งหน้าสู่เที่ยงคืนแห่งความพินาศของโลกนั่นข้อที่หนึ่งนะครับเรื่องภัยนิวเคลียร์นะเรื่องที่สองการแข่งขันทางด้านอาวุธต่างๆซึ่งไม่ต้องนับนิวเคลียร์ก็แข่งขันกันสะสมอาวุธมากขึ้นนวัตกรรมใหม่ทั้งโดรนระเบิดสารพัดรูปแบบขีปนาวุธอเมริกาก็สร้างขีปนาวุธเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้ไปแล้วกำลังเสริมกำลังอยู่อิหร่านก็มีเทคโนโลยีสร้างขีปนาวุธใหม่ได้จากจีนบ้างได้จากรัสเซียบ้างไม่ว่าจะอิหร่านจีนรัสเซียอเมริกายุโรปนาโต้ไม่มีไทยนะครับแต่ก็มีนะไทยก็มีบริษัทเทคโนโลยีโดรนแล้วก็ผลิตอาวุธต่างๆของเราเองก็มีส่วนช่วยให้โลกพินาศแม้ว่าจะไม่มากนักเพราะเราเป็นประเทศเล็กนะครับเพื่อป้องกันตนเองแหละแต่บางทีมันก็ป้องกันไม่ได้ก็ต้องยิงกลับก็ทำลายเขมรเดี๋ยวเขมรเขาพัฒนาขึ้นมาก็ยิงกลับก็ทำลายไทยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าประเทศเล็กประเทศใหญ่มีส่วนร่วมในการขยับเข็มวินาทีของ Doomsday Clock
นาฬิกาโลกาพินาศเข้าสู่มิดไนท์หรือเที่ยงคืนไม่ได้ประสงค์จะเป็นอย่างนั้นแต่พฤติกรรมเป็นอย่างนั้นนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการแข่งขันทางด้านอาวุธนะครับเรื่องแรกเรื่องนิวเคลียร์แข่งขันทางด้านนิวเคลียร์อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทำลายบรรชั้นบรรยากาศของโลก global warming สภาวะแวดล้อมมนุษย์ก็ทำลายมากขึ้นมากขึ้นทุกทีครับฝนตกหนักน้ำท่วมแผ่นดินแล้งประชาชนนับแสนนับล้านคนเจอภาวะเช่นนี้ยกตัวอย่างเล็กๆ 300,000 คนเกือบครึ่งล้านแล้วกันนะครับที่แม่น้ำคองโกแล้วเรายังไม่นับแม่น้ำกกแม่น้ำยมเดี๋ยวก็แม่น้ำภาคจีนแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้ก็น้ำท่วมทางภาคเหนืออยู่นะครับน้ำท่วมฉับพลันเดี๋ยวก็ยังมีโคลนถล่มเหมือนปีก่อนๆ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำลายโลกให้พินาศเช่นเดียวกันเหตุผลถัดไปนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์แห่ง The Bulletin of the Atomic Scientists ก็บอกว่าเมื่อปีที่แล้วมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางด้านชีวภาพจะทำสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นก็จะเป็นห้องแลบที่สร้างชีวิตสะท้อนเหมือนกับกระจกสะท้อนชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสชีวภาพทั้งหลายที่อยู่บนโลกตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งหลายนะครับจะสะท้อนออกมาเป็นเขาเรียกว่า mirror life mirror ที่แปลว่ากระจกเงาเนี่ยครับนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นก็บอกว่าถ้าโลกมันมีชีวิตอะไรเขาก็สร้างใหม่ขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นอันตรายถ้าควบคุมไม่ได้มันก็กระจัดกระจายไปทั่วไอ้สิ่งที่เรียกว่ามีเรื่องไลฟ์หรือว่าชีวิตเป็นกระจกเงาออกมาจากชีวิตเนี่ยครับก็คือส่วนหนึ่งของอันตรายทั้งที่เป็นท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ควรจะอธิบายได้ดีกว่าผมนะครับแต่ผมอ่านดูแล้วนี่เป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่โลกจะแตกสลายอีกข้อหนึ่งก็คือ AI เป็นเรื่องใหญ่มากๆที่ประเทศไทยผมก็บ่นอยู่ทุกวันนะครับว่ารัฐมนตรีนักการเมืองรัฐบาลพ่อรัฐมนตรียังไม่เข้าใจหรอกว่า AI เนี่ยคือสิ่งที่มีบวกและมีลบที่มีลบมากมหาศาลทุกวันนี้รัวกันอยู่ก็คือจะต้องทำความเข้าใจว่าวิวัฒนาการ AI นักวิทยาศาสตร์ของThe Atomic Scientist นะครับบอกว่าการเร่งอัตราเติบโตของวิวัฒนาการ AI เนี่ยมันจะนำไปสู่การข่มขู่ทางด้านชีวภาพและด้านอื่นๆชีวภาพก็คือเนี่ยครับเอา AI มาสร้างชีวิตใหม่แล้วในที่สุดแล้วชีวิตใหม่ก็อาจจะทำลายโลกไม่นับเรื่อง AI ที่เอาข้อมูลมาหลอกลวงกันทุกวันนะครับนะเวลาผมจะใช้ AI ก็จะเตือนตัวเองเสมอว่าค่อยๆดูว่าเขามาจากไหนนะครับไม่งั้นเราก็จะพาผู้ฟังลงเหวไปตามๆกันด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนี่เรื่องเล็กๆเฉพาะรายการวิทยุรายการเดียวนะครับแล้วพวกที่เข้ามาเอา AI มาสร้างชีวิตเอามาทำงานแทนมนุษย์นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์กลุ่มนี้จึงบอกว่านี่ก็เป็นเหตุผลอันที่หนึ่งอันสุดท้ายนะครับที่เขารวบรวมมาสิ่งแวดล้อม AI เทคโนโลยีแลบทางด้านชีวภาพแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์แข่งขันอาวุธอื่นๆนี่แหละครับคือการทำให้เข็มนาฬิกาปีนี้อยู่ที่85วินาทีจะถึงเที่ยงคืนสถานการณ์ทางด้านระเบิดนิวเคลียร์ตอนนี้ก็ทุกชาติในโลกนี้ก็มุ่งประสงค์อยากจะมีอาวุธนิวเคลียร์กันทุกคนก็ประสงค์อยากจะมีทุกคนที่พร้อมเพราะอยากจะมีเพื่อเอาไว้ข่มขู่หรือป้องปรามไม่ให้คนอื่นที่มีนิวเคลียร์มาทำลายเราได้ประเทศไทยยังไม่ไปจุดนั้นก็ดีแล้วนะครับการไม่มีนิวเคลียร์นี่คือการมีความปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าอาวุธนิวเคลียร์มันข้ามแผ่นดินเราไปหรือกัมมันตภาพรังสีกระจายไปทั่วหลังจากรัสเซียกับจีนยิงไปยังอเมริกาอเมริกายิงไปยังรัสเซียกับจีนแล้วไทยจะไปเหลืออะไรเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เมื่อ81ปีที่แล้วเมื่อวานนี้ถือว่าครบรอบ81ปีที่แล้วที่ฮิโรชิมาครับแล้วเดี๋ยวอีกวันนึงจะไปนางาซากิบังเอิญรายการเราจะพักเสาร์อาทิตย์นะครับก็อยากจะย้อนหลังไปดูเวลาที่ผ่านมาใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาจากข้อเขียนที่ผมเคยเขียนแล้วก็จะเอามาอ่านทุกปีนะครับจะอาจจะปรับตัวเลขวันที่ปีให้มันตรงกับปีนี้เท่านั้นเองนะครับที่จริงข้อเขียนเนี่ยเขียนมา
เมื่อ75ปีที่แล้วไม่ใช่ผมเขียน75ปีที่แล้วนะครับคือเขียนเมื่อปี6ปีที่แล้วนะครับก็เลยมีบทความชื่อ75ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้เราเรียกว่า81ปีผมยังบวกตัวเลขไปนะครับเพราะว่าเราปี2026ต่อไปนี้เป็นคำแถลงเรื่องระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากิโดยคณะกรรมการบริหารวิทยาศาสตร์และความมั่นคง Bulletin of the Atomic Scientist เมื่อวันที่6สิงหาคม6ปีที่แล้วก็คือปี2020วันนี้ผมอ่านมาปีที่6นะครับก็จะอ่านทุกปีวันที่อ่านปีที่6เพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่มตัวเลขไปเป็นจาก75ก็เป็นปีนี้ก็จะเป็น81นะครับเมื่อ81ปีที่แล้วสหรัฐอเมริกาใช้อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่ได้พัฒนาขึ้นณเวลานั้นระเบิดโจมตีเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิด้วยเหตุที่ว่าระเบิดปรมาณูทำให้เกิดความเสียหายมหาศาลยิ่งนักท่ามกลางความพินาศของสงครามที่ดำเนินอยู่แล้วต่อญี่ปุ่นจำนวนผู้เสียชีวิตจากแรงระเบิดโดยตรงมิอาจบอกได้อย่างชัดเจนตอนแรกฝ่ายทหารสหรัฐประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตทันทีณเวลาระเบิดตัวเลขที่ 70,000 คนในฮิโรชิมาและ 40,000 คนในนางาซากิต่อมาตัวเลขประเมินโดยองค์กรอิสระอยู่ที่ 140,000 ที่ฮิโรชิมา 70,000 ที่นางาซากิอาวุธที่ทิ้งลงเหนือฮิโรชิมาและนางาซากิมีพลังเท่ากับระเบิดจากดินระเบิดแบบ TNT 15,000 ตันและ 21,000 ตันตามลำดับหลักฐานสะเทือนอารมณ์นี้จัดไว้ให้ชมที่พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิและพิพิธภัณฑ์สันติภาพรำลึกฮิโรชิมานี่ท่านผู้ฟังที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยนะครับก็จะต้องไปฮิโรชิมานางาซากิผมก็ไปมาแล้วล่ะครับไม่ได้ไปนางาซากิไปฮิโรชิมาแสดงถึงวินาศภัยแห่งการสูญเสียอันมหาศาลจากอาวุธที่ทำลายล้างอย่างไม่เลือกหน้าอาวุธละลายสลายทุกชีวิตและสรรพสิ่งที่อยู่ใกล้จุดกลางของระเบิดบางที่อาจจะทิ้งไว้เพียงเงาดำทอดบนทางเท้าทั้งหมดนี้ยากเหลือเกินที่จะทำความเข้าใจรับรู้ได้หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาไม่มีประเทศใดในโลกได้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการทำสงครามอีกแต่แสนยานุภาพนิวเคลียร์นั้นสำแดงออกมาให้ประจักษ์แล้วและการเสี่ยงวินาศภัยนิวเคลียร์ยังคงอยู่ต่อไปเหมือนจีนี่ออกมาจากขวดวิเศษในเทพนิยายหรือเรื่องของอำนาจดลบันดาลของจีนี่เป็นจินตนิยายฝันเฟื่องทว่าอาวุธนิวเคลียร์เป็นของจริงเป็นเครื่องมือเพื่อการทำลายล้างที่เป็นของจริงแท้แน่นอนความคิดเพ้อเพี้ยนเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ความคิดเพ้อเจ้อเป็นนิยายที่ทำให้กระบวนการเจรจาเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ต้องเป็นอุปสรรคขวางไม่อาจก้าวไปได้อย่างที่ควรจะเป็นเกิดจากความเชื่อแบบผิดๆว่าจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ที่มีมากขึ้นและพลานุภาพการทำลายล้างที่เพิ่มมากขึ้นเรียกว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่ดีกว่านั้นจะช่วยก่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงหนึ่งสัปดาห์หลังการทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากิเจโรเบิร์ตโอเปนไฮเมอร์ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการลอสอาลามอสลาบอราทอรีซึ่งทำหน้าที่พัฒนาระเบิดปรมาณูทำบันทึกถึงรัฐมนตรีกระทรวงการสงครามของสหรัฐนายเฮนรี่แอลสตินสันในฐานะตัวแทนกรรมการพิจารณาอนาคตของพลังงานนิวเคลียร์และอาวุธนิวเคลียร์โอเปนไฮเมอร์เสนอกรอบคิด4ประเด็นหลักโดยย่อต่อรัฐมนตรีสติมสันดังนี้การพัฒนาระเบิดให้รุนแรงมากขึ้นไปอีกนั้นทำได้ในทางการทหารไม่มีอะไรจะขัดขวางการยิงอาวุธนิวเคลียร์ได้ไม่สามารถจะคงให้สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าโลกแห่งอาวุธนิวเคลียร์แต่เพียงชาติเดียวได้หรือแม้หากทำได้ก็มิอาจป้องกันมิให้สหรัฐถูกระเบิดนิวเคลียร์ทำลายอย่างพินาศได้ด้วยและความปลอดภัยของสหรัฐขึ้นอยู่กับการป้องกันไม่ให้เกิดสงครามในอนาคตไม่ใช่ในการมีขีดความสามารถในการทำลายล้างชาติอื่นประเด็นสุดท้ายนี้เองที่สมควรอ้างอิงแบบเต็มข้อความดังต่อไปนี้ในเครื่องหมายอ้างอิงเครื่องหมายคำพูดนะครับเราเชื่อว่าความปลอดภัยของประเทศเหล่านั้นตรงข้ามกับการใช้วิธีทำลายกำลังอำนาจของศัตรูมิอาจ
ให้ทั้งหมดหรือบางส่วนขึ้นอยู่กับความยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์หรือขีดความสามารถทางเทคนิคมันต้องขึ้นอยู่กับทางเดียวเท่านั้นก็คือการทำให้เกิดสงครามในอนาคตเป็นไปไม่ได้คือการทำให้การเกิดสงครามในอนาคตเป็นไปไม่ได้ข้อเสนอแนะอย่างเร่งด่วนด้วยความเห็นเป็นหนึ่งเดียวกันของเราต่อท่านนั้นคือแม้ว่าปัจจุบันการศึกษาหาทางสร้างความเป็นไปได้ในทางเทคนิคด้านนิวเคลียร์ยังไม่ได้สมบูรณ์ทำให้ทุกทางที่จำเป็นรวมถึงกระบวนการจัดการระหว่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างเดียวนี้โอเปนไฮเมอร์เป็นนักฟิสิกส์ผู้ซึ่งจะประสบความสำเร็จในการสร้างอาวุธที่มีพลานุภาพทำลายล้างสูงกลับกลายมาเป็นนักรณรงค์หาทางออกทางการทูตเพื่อให้เห็นว่าอาวุธที่สร้างขึ้นมานั้นไม่มีเหตุผลสมควรที่จะคงอยู่แต่ประการใด81ปีต่อมาเราก็รู้แล้วว่าวิทยาศาสตร์สามารถผลิตอาวุธที่ร้ายแรงกว่าได้ที่จริงในบทความของนักวิทยาศาสตร์เขาเขียนว่า75นะครับผมขออนุญาตปรับตัวเลขมา6ปีเพราะว่าอ่านในวันนี้นะครับ6ปีถัดมาก็อย่างที่โอเปนไฮเมอร์ทำนายไว้ไม่มีการตอบโต้ทางการทหารใดๆจะได้ผลมีประเทศอื่นอีก8ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันลบล้างตำแหน่งการเป็นเจ้าโลกนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาไปแล้วมาวันนี้อาวุธนิวเคลียร์นับจำนวนหลายพันลูกเกือบทั้งหมดมีพลังทำลายล้างมากเป็นหลายเท่าของระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากิทั่วทั้งโลกล้วนอยู่ในสภาวะระวังภัยพร้อมรบสูงทั้งสิ้นสหรัฐอเมริกาและรัสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์กว่า 90% ของโลกเฉพาะสงครามนิวเคลียร์ระหว่าง2ประเทศนี้ก็จะทำลายชีวิตผู้คนได้หลายล้านหรือหลายพันล้านคนเท่ากับว่าทำลายอารยธรรมของมนุษยชาติลงได้สูญสลายราบเรียบเลยดังนั้นในวันที่ระลึกครบรอบ75ปีอันแสนระทมใจนี้ในผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็น81ปีนะครับเพราะอ่านในปีนี้ดังนั้นณวันที่ระลึกครบรอบ81ปีอันแสนระทมใจนี้นาฬิกาบอกเวลาโลกสลายหรือ Doomsday Clock บอกเวลาที่100วินาทีก่อนเที่ยงคืนแต่ตอนนี้85วินาทีก่อนเที่ยงคืนไปแล้วนะครับเข้าใจไหมครับคือ6ปีผ่านไปขออนุญาตไม่ควรถามเข้าใจไหมครับนะครับคือเมื่อ6ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเหลือ100วินาที6ปีผ่านมาเหลือ85วินาทีไงครับคณะกรรมการบริหารวิทยาศาสตร์และความมั่นคงขอเรียกร้องทุกประเทศให้ปฏิเสธความคิดเพ้อฝันที่ว่าอาวุธนิวเคลียร์เป็นรากฐานอันถาวรสำหรับความมั่นคงของโลกและขอให้ละเว้นจากการสร้างขีดความสามารถใหม่เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์เพราะจะเป็นการเร่งการแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นแทนที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์แบบใหม่ๆขึ้นเพื่อการปฏิบัติการทางนิวเคลียร์แบบใหม่เช่นระบบส่งหัวรบด้วยยานร่อนความเร็วเหนือเสียงหรือการกลับมาทดสอบระเบิดนิวเคลียร์กันอีกสหรัฐอเมริการัสเซียและอีก7ประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ในโลกควรที่จะกำหนดเป้าหมายทางเทคนิคในเรื่องหมุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้บนเส้นทางการควบคุมอาวุธและการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในที่สุดถึงจุดหมายปลายทางมีคนส่วนหนึ่งที่คิดว่าการจับจินนี่กลับใส่ขวดนั้นทำไม่ได้เพราะข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการใช้เพื่อผลิตอาวุธนิวเคลียร์นั้นมีให้ใช้ได้อย่างเปิดเผยทั่วไปอย่างเกินขนาดแล้วแต่กุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้สามารถผลิตระเบิดนิวเคลียร์ได้นั้นที่ผ่านมาและยังเป็นจริงณวันนี้อยู่ที่วัสดุที่ใช้แตกอะตอมฟิสซายมัทเทอเรียลหรือยูเรเนียมและพลูโตเนียมที่ผ่านกระบวนการเพิ่มสมรรถนะให้สูงยิ่งวงเล็บ enrich uranium ที่ผมใช้คำว่าปรุงแต่งยูเรเนียมพลูโตเนียมเนี่ยครับก็คือ enrich ซึ่งใช้ในอาวุธนิวเคลียร์เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบหาพื้นที่ที่มีวัสดุที่ว่านี้ก็อยู่ในขีดความสามารถที่มนุษย์ทำได้โดยการมีความมุ่งมั่นตั้งใจในทางการเงินและการเมืองและทรัพยากรต่างๆขวากหนามขวางกั้นขั้นสุดท้ายต่อเส้นทางไปสู่การลดแสนยานุภาพนิวเคลียร์และการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้หมดสิ้นในที่สุดนั้นเป็นเรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องเทคนิคการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เห็นชัดว่าการแก้ปัญหาใหญ่ๆของโลกนั้นต้องการความร่วมมือระดับนานาประเทศ
ผู้นำประเทศที่พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ผ่านความตกลงที่ชัดเจนตรวจสอบได้พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันระหว่างประเทศต่างๆ

0: 81ปีหลังการใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่เรียกว่าระเบิดปรมาณูหรือระเบิดอะตอมในตอนนั้นครั้งแรกการต่อตั้งการก่อตั้ง The Bulletin of the Atomic Scientists เราสมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการบริหารวิทยาศาสตร์และความมั่นคงขอตั้งปณิธานว่าจะเพิ่มความพยายามเป็นเท่าทวีคูณในอันที่จะทำให้เกิดโลกซึ่งการใช้อาวุธนิวเคลียร์นั้นเป็นไปไม่ได้แม้จะคิดก็ต้องมิให้อาจคิดได้ณวันครบรอบแห่งโศกนาฏกรรมนี้เราขอให้ผู้นำทางการเมืองและการทหารทั่วโลกร่วมกับเราขอจงสำแดงให้เห็นว่าอาวุธนิวเคลียร์นั้นไม่ได้เป็นตัวสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงได้แต่กลับจะเป็นการลดความมั่นคงปลอดภัยอีกต่างหากและมันคือการข่มขู่คุกคามอนาคตของมนุษยชาติอันความคิดเพ้อเจ้อที่ว่าอาวุธนิวเคลียร์เป็นประโยชน์นั้นเราจำต้องจำกัดความเพ้อเจ้อนี้ออกไปอาวุธนิวเคลียร์ควรจะต้องถูกพิจารณาตามความเป็นจริงตามที่เป็นจริงแท้คืออาวุธนิวเคลียร์นั้นเป็นเรื่องการใช้เงินอย่างมหาศาลเปี่ยมด้วยอันตรายเป็นตัวการที่ทำให้การเดินทางไปสู่ความมั่นคงของโลกที่แท้จริงต้องวกวนอ้อมค้อมไม่ถึงเป้าหมายปลายทางตามต้องการอันนี้เป็นคำแถลงของคณะนักวิทยาศาสตร์จาก The Bulletin of the Atomic Scientist ครับเมื่อ6ปีที่แล้วผมแปลตามตัวอักษรนะครับแก้ไขตัวเลขปีเพราะว่าอ่านวันนี้บทความนี้แปลเมื่อวันที่7สิงหาคม2020อยู่ในเว็บไซต์ thaivision.com ตอนนี้ก็ยังไม่ได้หาที่อยู่ใหม่ของ thaivision.com ขออภัยด้วยขอเวลาผมว่างๆสักพักจะหาที่อยู่ใหม่ของเว็บไซต์นะครับยังไม่ได้ว่างหรือยังไม่ได้เพราะมันยุ่งยากที่จะต้องเรื่องเทคนิคนะครับก็ขออ่านไว้เท่านี้ก่อนนะครับมีเรื่องอีกเยอะที่จะเตือนกันทุกปีเตือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับว่าคุณจะไปห้ามไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์นะถูกแล้วแต่ไม่ต้องห้ามตัวเองห้ามสหรัฐอเมริกาตัวของประเทศคุณนั่นแหละต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ไปห้ามอิหร่านไม่ให้มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ยุ่งยากครับเพราะว่าอายาตอลเลาะห์อาลีคอมเมนีอีและบุตรชายของท่านคนปัจจุบันนะครับมุตตาบาคอมเมนีอีก็ออกคำสั่งไปยังรัฐบาลอิหร่านแล้วว่าเราจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เราจะใช้นิวเคลียร์เพื่อสันติเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าบอกแล้วว่าอาวุธนิวเคลียร์เป็นอันตรายต่อมนุษยชาติมันไม่ต้องไปห้ามอิหร่านเลยนะครับแต่ถ้าห้ามอิหร่านก็ต้องห้ามอเมริกาด้วยแต่เขาก็ไม่ห้ามเขาจะใช้อาวุธของเขาซึ่งเขาไม่บอกว่าคืออะไรจะทำลายอารยธรรมให้พินาศอารยธรรมเปอร์เซียให้พินาศไปในพริบตาเขาขู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มีความชอบธรรมที่จะอ่านความเห็นของนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ใน The Bulletin of the Atomic Scientist มีเรื่องอีกเยอะครับที่ท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปหาอ่านได้นะครับขอพักดีกว่าเดี๋ยวจะตึงเครียดจนเกินไปขณะนี้ 5:31 นาทีนะครับท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติพรวิมลอยู่นะครับได้เวลาเราพักสักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติพรวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบ

0: างแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
3: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอนวิมล
6: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
7: ขณะนี้เวลาของ Thinking Radio ของสมท. M-Cot Radio 96.5 FM คลื่นแห่งความคิดคำนึงถึงทุกเรื่องบนโลกมนุษย์นะครับเป็นเวลา 5:35 นาทีวันนี้เป็น58วันของการจากไปของพระองค์พาจะมีแบงคอกรูอยู่อีก4ข้อที่เกี่ยวข้องกับนักโทษสตรีว่าด้วยการดูแลนักโทษสตรีที่อยู่ในเรือนจำนะครับเมื่อวานอ่านไปข้อ40วันนี้ก็41 A B C D นะครับแต่ทั้งหมดเนี้ยรวมเรื่องการดูแลนักโทษสตรีทุกอายุนะครับที่อยู่ในเรือนจำแล้วอาจจะมีลักษณะพิเศษที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะในข้อ41 E เนี่ยนะที่เรียกว่า Gender Sensitive Risk คือความเสี่ยงที่มีนักโทษหญิงอยู่ในเรือนจำถ้าไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของนักโทษหญิงนะครับข้อ A ก็คือว่าจะต้องเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยจะต้องพิจารณาไม่ให้เกิดความเสี่ยงให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดในการดูแลนักโทษสตรีไม่ให้นักโทษสตรีเนี่ยไป1ทำร้ายตัวเอง2ทำร้ายผู้อื่นด้วยเหตุของอารมณ์ที่แปรปรวนของผู้หญิงนะอันนี้เป็นความเข้าใจระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันเองนะครับคือพระองค์พาและคณะนักกฎหมายของสหประชาชาติที่ประชุมที่กรุงเทพเนี่ยพยายามทำความเข้าใจว่าผู้หญิงเวลาต้องโทษอารมณ์ความรู้สึกของเรามันจะผันผวนยังไงเพราะฉะนั้น 41A เนี่ยบอกว่าให้คำนึงถึงความแปรปรวนผันผวนของนักโทษสตรีที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงต่อความมั่นคงปลอดภัยถ้าหากว่าเกิดมีการจองจำแยกขังเดียวอะไรแบบนี้นะครับอาจจะฆ่าตัวตายหรืออาจจะไปเจอคนอื่นก็จะเอาไปทำร้ายคนอื่นได้ข้อ A นะครับข้อ B จะต้องให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นอย่างเพียงพอพื้นฐานความเป็นมาข้อมูลความรู้ประวัตินักโทษสตรีผู้นั้นว่ามีประวัติความรุนแรงหรือมีประวัติอารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมเป็นอย่างไรมีประสบการณ์อย่างไรประวัติของสุขภาพจิตนะแล้วก็ประวัติการใช้ยาที่อาจจะเป็นยาเสพติดอันตรายรวมทั้งประวัติการเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงตัวเองมาเป็นยังไงชีวิตครอบครัวนะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าจะได้รับประวัติมาแล้วก็จะเป็นเครื่องมือในการพิจารณาดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อนักโทษสตรีผู้นั้นหรือไม่ให้นักโทษสตรีผู้นั้นไปทำลายผู้อื่น 41C ก็จะเกี่ยวข้องกับการทำให้มั่นใจว่าการตัดสินลงโทษสตรีที่ต้องโทษหรืออยู่ในเรือนจำเนี่ยมันจะต้องมีแผนต่อเนื่องมาด้วยเมื่อเสร็จแล้วจะต้องฟื้นฟูชีวิตมีโครงการฟื้นฟูชีวิตและให้บริการชีวิตของเขาหลังจากพ้นโทษได้เป็นอย่างไรด้วยนะครับแล้วก็ข้อ 41D สุดท้ายทำให้มั่นใจว่ามีการดูแลสุขภาพจิตของนักโทษหญิงนะนักโทษสตรีที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำตรงนี้ผมคิดว่าเป็นความเป็นข้อมูลใหม่ส่วนตัวที่ผมเพิ่งเข้าใจก็คือว่าการขังนักโทษสตรี

ที่มีอัตราเสี่ยงสูงที่จะทำร้ายตัวเองหรือมีความแปรปรวนทางความรู้สึกอารมณ์ชีวิตวิธีคิดทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่นเนี่ยไม่ควรจะต้องให้ไปขังในเขาเรียกว่า high security level facility ก็คือว่าไม่ควรจะเข้าไปอยู่ในห้องขังที่เรียกว่ากำกับดูแลเต็มที่นะเข้มงวดที่สุดไม่ให้ขยับเขยื้อนเพื่อจะไม่ให้ทำร้ายตัวเองนะแต่ว่าข้อดีเนี่ยกลับบอกว่าต้องให้นักโทษสตรีที่เสี่ยงมากๆแบบเนี้ยอยู่ในเงื่อนไขที่สะดวกสบายผ่อนปลนนะไม่ให้เสี่ยงต่อการถูกกดดันในห้องขังเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นห้องขังประเภทที่เรียกว่า not ภาษาอังกฤษใช้คำว่า not restrictive ต้องไม่เข้มงวดมากจนเกินไปถ้าผู้หญิงมีปัญหาแบบนี้นะครับในเรือนจำไม่ใช่มีปัญหาปุ๊บก็ขังเดียวแล้วก็อยู่ในที่แคบแล้วก็ระแวดระวังมีคนจ้องมองคอยทุบหรือคอยทำไม่เอานะครับจะต้องเป็นเงื่อนไขที่ผ่อนปลนมากกว่าเงื่อนไขที่เข้มข้นในการดูแลนักโทษที่มีปัญหานักโทษสตรีเหล่านี้นะครับเอาละครับนี่ก็เราก็พบว่าทั้งหมดนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องตึงเครียดมาตลอดเวลานะครับผมจะผ่อนคลายเนื่องจากมีท่านผู้ฟังมีอีเมลจากท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงจะเปิดเพลงให้ฟังเพลินๆนะครับมีท่านผู้ฟังอีเมลมาอย่างนี้นะครับบอกว่าท่านฟังคือดร.ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์วัฒนาสุนทรชัยท่านคงไม่ว่าเอ่ยชื่อนะครับท่านอีเมลมา2วันแล้วนะครับเพราะว่าขอพักงานวิจัยมาท่องโลกมหากาพย์กับภาพยนตร์เรื่อง Odyssey ครับจุดเริ่มต้นมาจากเมื่อสัปดาห์ก่อนได้มีโอกาสฟังผมพูดเรื่องนี้ในรายการโลกยามเช้าแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากไปหาดูขึ้นมาต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะครับผมยังไม่ไปดูเลยนะครับพอนึกย้อนกลับไปสมัยเรียนชั้นปี1บางแสนวสมเขาเรียกอะไรวสวิทยาวิชาการศึกษาบางแสนนะครับเมื่อปี2011ได้อ่านวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสุดยอดเลยแต่ตอนนั้นยอมรับเลยว่าอ่านไม่ค่อยเข้าใจเพราะภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงอาจารย์อย่าห่วงทุกวันนี้ผมยังอ่านไม่ค่อยเข้าใจเลยภาษาอังกฤษผมพอได้นะครับแต่มันเป็นบทกวีมันมีสัมผัสแบบกรีกมันไม่ไหวจริงๆก็มาอ่านของอาจารย์เอมิลี่วิลสันที่ใช้ภาษาอังกฤษที่ง่ายหน่อยแล้วก็ลงล็อกทุกพยางค์เหมือนกับภาษากรีกอาจารย์แกก็เหนื่อยคนก็ไปว่าแกว่าแปลง่ายเกินไปเดี๋ยวแกจะแปลใหม่ให้ซับซ้อนมากขึ้นนะครับสำหรับผมก็อ่านร้อยแก้วครับผมอ่านร้อยกรองพยายามอ่านไปทีละนิดเข้าใจยากนะครับเพราะถ้าไม่ใช่ศัพท์เก่าก็ไม่สนุกนะครับศัพท์โบราณนะครับเพราะผมอ่านแบบร้อยแก้วง่ายครับตอนนั้นยอมรับเลยว่าอ่านไม่ค่อยเข้าใจเพราะภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะครับแม้มาวันนี้ภาพยนตร์จะมีภาคไทยแล้วแต่เอาจริงๆก็ยังจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกอยู่ดีต้องยอมรับว่าโจทย์ข้อนี้ครูเลขแก้ไขไม่ตกและขอยอมแพ้ให้กับเนื้อหาแนวนี้จริงๆครับรู้เพียงอย่างเดียวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ยิ่งใหญ่ฟอร์มยักษ์สมชื่อมหากาพย์ออดิซีจริงๆครับผมจะไม่พูดเรื่องออดิซีนะครับแต่ผมสรุปอย่างนี้ครับเมื่อก่อนผมก็ทางคำวิจารณ์มาเยอะอาจารย์มหาลัยสแตนฟอร์ดท่านหนึ่งอยู่ใน YouTube ก็บอกว่าหนังออดิซีมันดีมากๆแต่มันไม่ใช่ออดิซีนะครับมันเป็นเรื่องอื่นคริสโตเฟอร์โนแลนเอาออดิซีมาผันแปรจนไม่เหลือของแท้ของจริงผมจะให้ท่านผู้ฟังดูหนังเรื่องนี้ดีกว่านะครับนี่ฮัมรัสนะครับผมกำลังดูอยู่มัน3ชั่วโมงเหมือนกันนะครับดูฟรีทาง YouTube เนื่องจากผมติดเพลงแบบเมื่อวานนี้ฟังทั้งวันให้มันเพลย์ซ้ำเพลย์ซ้ำมาอีกฮะชื่อเพลงนีลีกากังเกตาเล่เดี๋ยวท่านฟังเพลงภาษาฮินดีจากภาพยนตร์เรื่องฮัมราสนี่ก่อนหนังเก่าครับ1967ปีก่อตั้งอาเซียนเลยผมเป็นนักศึกษาอาเซียนย่อมรู้ดีอยู่อินเดียใครจะไม่ดูหนังเรื่องฮัมราสนะครับ1967นะแล้วมุมตัสของผมแสดงเป็นนางเอกคู่แล้วกันนะครับไม่ใช่นางเอกหลักนะครับภาพยนตร์ชื่อฮัมราสภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือเหมือน confident ใกล้ๆเป็นคู่รักคู่ร่วมคิดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ภาคภาษาไทยรอยรักรอยมนทินมีเพลงเอาทำนองรอยรักรอยมนทินเพลงนีลีกากั้งเกตาเล่นะครับมาด้วยต่อไปนี้จะเป็นเวอร์ชันอินโดนีเซียวงเกิร์ลแบนด์นะครับวงสาวอินโดนีเซียเนี่ยร้องเพลงเก่าของอินเดียได้แบบโลกที่ต้องเวอร์นิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยเปิดรีเพลย์วนมาเมื่อวานทั้งวันเลยนะครับเดินไปไหนมาไหนเนี่ย
เป็ดมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ดูหนังกลับไปดูหนังอีกนะครับโอ้โหต่อไปนี้ทางเจ้าที่พร้อมแล้วนะครับจะเป็นเพลงนีลี่กากั้งกีตาเลเขียนโดยมาเฮนรากับปู้เมื่อ1967จากภาพยนตร์เรื่องฮัมบรัสนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันกึ่งๆแจ๊สฟิวชั่นของเด็กอินโดนีเซีย 4-5 คนวงนี้นะครับชื่อวงนะครับอัลบัมโมโลจีอัลบัมโมโลจีชื่อประวัติสาวเราเนี่ยครับแกก็ไม่ยอมเปิดเผยอะไรมากมายแต่คนตามเป็นล้านผมเพิ่งไปเจอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากหงุดหงิดไอออเดซี่ของคริสโตเฟอร์โนลันเนี่ยครับว่าไม่ได้อย่างใจนะครับโอ้ยฟังเพลงนี้กลับไปดูหนังอินเดียดีกว่าครับขอให้ท่านผู้ฟังเพลงนี้ไปให้เพลินๆแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจว่ามันมาจากไหนนะครับฟังดูครับเก่ามากครับ

นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมต้องสารภาพว่า 3-4 วันที่ผ่านมาผมก็จะเปิดเพลงนี้วนไปวนมาแต่ต้องเป็นเวอร์ชันนี้นะครับมันออกในทำนองแจ๊สฟิวชั่นเป็นนักร้องกลุ่มเกิร์ล

0: แลนด์ของอินโดนีเซียตอนแรกผมเห็นแล้วก็คือเนื่องจากผมจะหาหนังอินเดียดูคือพอดูหนังคือสเฟอร์โนแลนไม่ได้แล้วมันเราอ่านหนังสือมากเกินไปก็มาเจอวงมันจะเป็นแจ๊สฟิวชั่นคือแล้วเขาเขียนมาว่าเป็น All Indonesian Girl Band ผมก็เช็คไปเอ้ยใช่เหรอเพราะว่าเสียงมันอินเดียแท้ๆ 100% หน้าตาก็ยังงงอยู่ว่ายังไงนะครับก็เช็คไปชัวร์ครับนี่คือวงชื่ออัลบัมโมโลจีสาวอินโดนีเซียตั้งวงกันมาเพื่อร้องเพลงเรโทรเพลงยุคเก่าของอินเดียบ้างเพลงอินโดนีเซียบ้างเพลงอื่นๆบ้างนะครับเล่นกีตาร์มีสองคนกีตาร์คนตีกลองเสียงกลองเหมือนกับทับล่านะครับแต่ว่ามีออแกนเปียโนกีตาร์น้องสาวหลานสาวที่เล่นไวเล่นแซกโซโฟนเนี่ยคือการตัดต่อนี่มันสุดๆนะครับแล้วมันนุ่มนวลไม่ได้ดึงเราไปไหนเลยนะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวของเด็กสาวเหล่านี้ก็สุภาพเรียบร้อยแล้วก็นิ่งไม่ได้แต่งหน้าอะไรให้มันเวอร์ก็เหมือนกับธรรมชาติผมดูแล้วมันสบายใจนะครับชาวอินเดียเข้าไปคอมเมนต์ไปวิจารณ์กันบอกว่าโอ้โหแอคเซนต์ฮินดีเนี่ยมันเป๊ะเลยนะครับผมว่าลูกหลานอินเดียอยู่อินเดียอินโดนีเซียเนี่ยประมาณนั้นแต่ว่าสดๆแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังที่ชอบและได้ยินเพลงนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าเมืองไทยอาจจะได้ยินสำเนียงหรือว่าทำนองนะครับเพราะว่าคุณประดิษฐ์อุตมังแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อรอยรักรอยมนทินเมฆมัวบนท้องฟ้าดูอะไรเก็บความช้ำไว้ให้ใครจะบันห่างไกลคนละฟ้าเวลายามสายันโอ้ความนึกฝันคือรอยรักกี่เนี่ยประมาณนั้นขออภัยที่ทำลายบรรยากาศแต่ว่าเนื้อภาษาฮินดีนะครับเฮนีลีกากังเกตาเลดาตีกาเปียพาเลเนี่ยมาจากภาพยนตร์เรื่องฮามาสผมกับเพื่อนๆตอนอยู่อินเดียดูแล้วก็ร้องได้หน่อยหนึ่งนะครับผมไม่ได้เก่งภาษาอินเดียอะไรนะแต่พอแกะได้เนื้อหาของเพลงอย่างที่คุณประดิษฐ์อุตมังแต่งเป็นเพลงลูกทุ่งใครๆก็ร้องกันนะครับไม่ว่าจะบุพภาสายชนยอดรักสลับใจเสรีรุ่งสว่างโอ้ยร้องกันแทบทุกคนเลยนะครับเพราะเพลงนี้เป็นเพลงอมตะของอินเดียเขานะแล้วก็คนไทยก็มาเอาทำนองมาแต่งเป็นเนื้อไทยเมฆมัวบนท้องฟ้าแลดูยังอาลัยเก็บความช้ำไว้ให้ใครจะบ้านห่างไกลคนละฟ้าเวลายามสายโอ้ความนึกฝันคือรอยรักคือภาษาฮินดีนะครับเฮ นีลีกากังเกตาเลแปลว่าภายใต้ท้องฟ้าสีครามเห็นไหมก็คุณประดิษฐ์แกก็แปลได้ตามนั้นเลยดาร์ติกาเปียปาเล the love of earth blossom ความรักโลกมันเบ่งบานนะเปียปาเลเปียเนี่ยคือความรักพอผมไปอินเดียใหม่ๆเขาก็จะสอนกันถามเพื่อนชาวอินเดียเฮ้ยผมรักคุณพูดว่าไงอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็บอกว่าเมตุมเซเปียรกตาหุนนะครับผมรักคุณพอเจอสาวอินเดียเราก็บอกรักเลยประมาณนั้นนะครับ They love the earth blossom เนี่ยคือเนื้อเพลงแล้วมันก็มาจากประเด็นก็คือว่าเพลงเนี้ยหลายๆชาติก็เอาไปแต่งเนื้อของตัวเองเหมือนเมืองไทยนะครับก็จะแต่งเป็นเพลงรอยรักรอยมนทินเพราะภาพยนตร์ที่มาฉายในเมืองไทยก็ชื่อรอยรักรอยมนทินนะแต่เนื้อเพลงนะผมเอาตัวภาษาฮินดีขึ้นจอนะครับบิเลกากันเกตาเลเนี่ยนีเลกากันเกตาเลพื้นฐานภาษาฮินดีของผมกลับมาแป๊บหนึ่งเพราะเคยเรียนอยู่หนึ่งปีเต็มภาษาฮินดีเรียนจริงๆยังเป็นทางการเข้าชั้นเรียนเมื่อปีที่แล้วอาจารย์ผู้สอนยังมีชีวิตอยู่แกก็80แล้วมั้งแกก็อีเมลมาคุยก็ด้วยนะครับกับภรรยาของแกนะที่สอนภาษาฮินดีผมที่ University of Pennsylvania นะครับก็เลยกลับมาจำได้นิดหน่อยนะครับผมไม่ได้ชำนาญเพราะผมลืมไปหมดแล้วล่ะนะอยู่อินเดีย5ปีไม่เคยศึกษาภาษาฮินดีนอกจากใช้พูดหาอะไรกินเดินเที่ยวบอกแท็กซี่บอกทางอะไรแค่นั้นเองนะครับหรือว่าเวลาโกรธจะด่าเป็นภาษาฮินดีก็พอได้นะครับแต่ท่านผู้ฟังดูนะถ้าจะเรียนภาษาฮินดีง่ายครับกลับไปเข้าชั้นใหม่3เดือนก็ได้เลยนะครับนีเลกากันเกตาเลนะบนจอนะครับดูบนจอนิดนึงถ้าดูได้นะครับนอนหนูสระอีนะที่เห็นบนจอนะครับภาษาฮินดีตัวอักษรเดฟนาครีนะครับเทพนาครีเนี่ยที่เห็นเหมือนกับจอจานที่จริงมันคือนอนหนูนะครับนอสระอี ดีแล้วก็ลอลิงคล้ายอะไรใช่ไหมครับลอลิงสระเอก็คือเหมือนข้างบนเหมือนสระอีข้างบนนั่นคือสระเอนี่เลก็ไก่เหมือนเราเห็นลอรึใช่ไหมที่จริงนะคือกอไก่ของภาษาฮินดีนะครับตัวอักษรเทพนาครีนะครับกาเกนเห็นไหมกอไก่แล้วก็สระอาลากยาวแล้วก็ไก่กิงแล้วตามด้วยนอนหนูก็เป็นนีเลกาเกนเกตาเลเกนี่ก็เหมือนออฟของอะไรประมาณนั้นเกตาเลครับก็คือ beneath the sky สีบลูนะภาพยนตร์เรื่องนี้นะท่านหาดูได้วันนี้ก็ดูได้นะครับมันมีหลายคลิปที่ไม่ใช่คลิปแล้วครับทับเต็มเรื่องไล่ๆกับมีออเดซี่เลยครับ3ชั่วโมงผมดูไปครึ่งชั่วโมงเพื่อย้อนความทรงจำเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะดูให้จบแต่ว่าผมเคยดูมาก่อนแล้วล่ะนะครับแต่มันอยากย้อนอารมณ์กลับไปเพราะเพลงมันดีเหลือเกินนะครับภาพยนตร์เรื่องฮามาสสร้างขึ้นปี1971นะครับเป็นภาพยนตร์เก่าของอินเดียเราก็จำได้ว่าปี1967เป็นปีที่ก่อตั้งอาเซียนนะครับแล้วก็การภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งในโลกของภาพยนตร์ทั้งไทยและก็ในไม่นับที่อินเดียแล้วกันนะครับในต่างประเทศก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดเวลาซุนินดัตเป็นพระเอกนะครับมุมตัสเนี่ยเป็นนางสำหรับผมมุมตัสเนี่ยเป็นนางรองนะครับแต่ว่านางเอกก็คือตัวที่เห็นหน้าแสดงเป็นมีนานะครับชื่อมินินะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องย่อๆหนังเรื่องนี้ง่ายๆคือว่าพ่อนางเอกเป็นนายพลทหารจะไม่เล่ารายละเอียดนะครับแล้วก็ลูกสาวแกก็ไม่อยากให้ลูกสาวแต่งงานกับทหารและอยู่มาวันนึงก็จัดปาร์ตี้แล้วก็มีลูกน้องซึ่งเป็นนายทหารมาแล้วก็เลยชอบกันแล้วก็เลยแต่งงานกันพ่อก็กลุ้มใจนะครับก็แต่งงานไอ้ลูกเขยก็ไปรบกับจีนเพราะว่ามีสงครามชายแดนจีนนะครับก็ต้องไปรบทางสงครามนะครับแล้วก็เราแต่งงานแล้วฝ่ายภรรยาเนี่ยครับชื่อมีนาเนี่ยครับแกก็นางเอกหน้าลูกขนาดใหญ่บนจอนะครับนะส่วนมุมตัสเนี่ยจะเป็นนางรองแต่ว่าเขาเอาชื่อมุมตัสขึ้นเพราะว่ามุมตัสที่เป็นนางเอกแบบใหญ่ๆมากในยุคที่ผมดูผมก็จะชอบมุมตัสนะมีนางเอกดิรูปารอยนางเอกวิจยันติมาลาเยอะแยะไปหมดนะครับในสุดแล้วไอ้ตัวเอกคือมีนาเนี่ยแกก็สามีก็ไปรบกับจีนแล้วก็ตายในสงครามนะเอาตอนต้นนะครับไม่บอกหมดเดี๋ยวไม่สนุกนะครับเอาอะตายแล้วก็ก็เลยท้องแล้วก็แท้งนะครับแล้วก็เลยแต่งงานใหม่นะหลังจากนั้นท่านต้องไปดูเองมันจะสนุกไม่ใช่หนังชีวิตธรรมดามันหนังสืบสวนสอบสวนใครฆ่าใครอะไรยังไงถ้าบอกหมดมันไม่สนุกแล้วนะครับเนื่องจากพวกเราไม่ค่อยได้ดูกันหรือไม่เคยดูต้องไปดูเสาร์อาทิตย์นี้ดูสัก3ชั่วโมงนะครับดูอยู่กับบ้านทาง YouTube เนี่ยครับเอาแบบเวอร์ชั่นที่มีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษนะครับจะได้เข้าใจถ้าฟังซาให้ดีทั้งหมดผมก็เข้าใจบ้างนิดๆหน่อยๆไม่รู้เรื่องครับผมก็ดูซับไตเติ้ลเอาโอ้ยมีความสุขเหลือเกินนะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกแล้วก็เพลงที่เปิดเมื่อกี้ผมจะเปิดเวอร์ชั่นใหม่ของสาวอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นเวอร์ชันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่นุ่มนวลที่สุดอินเดียไม่มีเวอร์ชันนี้อินเดียจะมีเวอร์ชันผู้ชายร้องนะครับแล้วก็โอเคผู้หญิงร้องก็มีแหละครับแต่ว่าจะเป็นการร้องแบบเหมือนในหนังซึ่งมันที่สาวอินโดนีเซียเกิร์ลแบนด์กรุ๊ปนี้มาทำใหม่นะครับผมก็รู้สึกว่าแม่มันฟังแล้วมันเพลินนะทำกับข้าวไปหรือถ้าใส่มือเอามือถือใส่กระเป๋าแล้วก็ทำสวนไปจะมีความสุขมันอย่างยิ่งนั่นคือเรื่องของความสุขในสุดสัปดาห์ท่านลองไปหาความสุขดูหนังฟรีๆแบบนี้ดูแล้วก็ฟังเพลงนะครับเฮนีลีกากันเกตาเลแล้วก็กลับมาที่สงครามในอัลเบอร์เจียก่อนจบรายการนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เดี๋ยววักแป๊บหนึ่งปรับอารมณ์นิดหนึ่งเข้าสู่สงครามที่อาจจะนิวเคลียร์ในอนาคตหรือเปล่าก็มิอาจจะทราบอารมณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ได้แต่แกบอกเมื่อวานนี้บอกว่าสงครามจะยุติในเวลาไม่นานความตกลงฮอร์มุสใกล้จบแล้วแกพูดอย่างว่าแกไปตกลงเองที่จริงแกไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะว่าโอมานกับอิหร่านเขาเจรจากันก็เรียกว่าตกลงแล้วที่จะแบ่งเส้นทางกันเดี๋ยวรายละเอียดเราตามดูทีหลังนะครับอิหร่านบอกว่าความตกลงโอมานที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสนั้น on the verge of being finalized คือจบแล้วแต่ยังไม่ได้ finalize แปลว่ายังไม่ได้ทบทวนขั้นสุดท้ายเพื่อลงนามเพราะนั่นเอง ก็ขออีกวันมั้งไม่รู้เสาร์อาทิตย์ท่านไปดูหนังฟังเพลงลิลี่กากั้นดีกว่านะครับลิลี่กากั้นเกตาเลนะแล้วก็ไปเที่ยวให้เพลินแล้วกลับมาดูสงครามกันอีกรอบหนึ่งต่อไปวันนี้หมดเวลานะครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมีความสงบงดงามสุนทรีในชีวิตเหมือนกับผมที่ฟังเพลงของอินเดียจากภาพยนตร์เรื่องฮามาสไปเมื่อสักครู่ฮัมราสครับไม่ใช่ฮามาสฮัมราสนะครับสวัสดีนะครับวันจันทร์กลับมาครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
13: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
14: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าว ินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
15: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
16: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
17: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
16: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
17: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
16: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
19: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะเช้าวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
20: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
19: ค่ะก็วันศุกร์แบบนี้ News of the Week นะคะมีหลายเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จีนดำไทยดำตั้งค่าหัวเก็บนักสิ่งแวดล้อมที่ตรวจสอบเรื่องของ EEC นะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง Meta ก็เป็นไปกับเขาด้วยนะคะแฮกระบบบริษัทเอกชนอื่นๆค่ะและเราก็จะไปสำรวจภาระระบบราชการนะคะว่าไทยเทียบกับต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ตอนนี้ทั่วโลกกำลังตื่นตัวเรื่องสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ถึงกระทั่งต้องใช้รหัสเขาเรียกว่าระบบโค้ดลับเข้าสู้เป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามเพราะว่าเราต้องตั้งกันแม้แต่ว่าในครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่จงใจเดินชนหรือที่ก็เรียกว่าบุสคาริโอโตโกะเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้มันสะท้อนความเครียดในสังคมญี่ปุ่นนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นมีข่าวจากเพื่อนบ้านเรานะคะมาเลเซียค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีถูกจับไปติดตามกันค่ะ
18: ช่วง News of the Week
20: ค่ะอย่างที่เคยคุณผู้ฟังนะคะว่าทางมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เขาภาคภูมิใจแล้วเขาก็มักจะเปรียบหนึ่งก็คือเรื่องการเมืองของเขาที่มีระบบการตรวจสอบเรื่องของการจัดการคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกหรือว่าวิธีการแบบไหนเนี่ยเขาก็ไม่ไว้หน้านะคะนี่ก็น่าสนใจว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พิสูจน์ระบบการเมืองมาเลเซียในเรื่องการตรวจสอบผู้มีอำนาจได้ไหมเพราะว่ามีอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะคะก็คืออิสมาอิลซาบรีล่าสุดเนี่ยเขาถูกตั้งข้อหานะคะที่วันนี้นะคะจะมีการพูดถึงคดีของเขานะคะโดยที่ศาลของมาเลเซียนะคะที่นครกัวลาลัมเปอร์จะมีการพิจารณาไต่สวนโดยรายงานเนี่ยบอกว่ามีการกล่าวหาเขานะคะว่าตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยมีความไม่ถูกต้องในการประกาศสินทรัพย์นะคะเหมือนประเทศไทยอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเวลาที่ใครจะดำรงตำแหน่งเนาะคุณกันดิกาก็จะต้องมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมคะซึ่งบ้านเราเนี่ยมันมีประเด็นตรงที่ว่านายกรัฐมนตรีจะเปิดรอบสองไหมแต่บางครั้งก็มีการช่วยโดยที่ไม่ต้องเปิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นมุมที่มาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ดังนั้นในรายงานของทางสื่อมาเลเซียนะคะบอกว่าตามระบบการตรวจสอบเนี่ยข้อกล่าวหานะคะก็จะถูกประกาศโดยผู้พิพากษาในวันที่7นะคะในวันที่7สิงหาคมในช่วง9นาฬิกาโดยบอกว่าตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะที่เขาเนี่ยได้แถลงการได้พูดถึงการมีทรัพย์สินไว้ในครอบครองต่อทางสำนักงานคล้ายๆปปช.ของเราอย่างเงี้ยนะคะแต่ของเขาเนี่ยคือ MACC ก็คือหน่วยงานป้องกันการทุจริตแห่งชาติมาเลเซียซึ่งทางปปช.ของมาเลเซียเนี่ย ก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งจะมีการยึดเงินนะคะจำนวน170ล้านรูเปียร์ของมาเลเซียก็บอกว่าเนี่ยขอยึดเป็นเงินสดเลยแต่ว่าเป็นเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศแล้วก็ไปยึดทองคำอีก16กิโลกรัมด้วยนะคะซึ่งมีมูลค่าอีก7ล้านรูเปียร์มาเลเซียในช่วงที่มีการสอบสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะว่าทางด้านของการยึดทรัพย์ยึดทองอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ดำเนินการนะคะตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์เพราะว่ามันไปเชื่อมโยงนะคะกับทางเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เป็นบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ทำงานรายล้อมอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้นะคะมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่โอ้วันนี้มาเลเซียเขาตื่นเต้นน่าดูแต่ถามว่าสำหรับคนไทยเนี่ยก็ถ้าจะคุ้นชื่อนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแต่ละคนเนี่ยเราก็จะมักคุ้นอยู่แค่มหาเดนหรืออันวาอิบราฮิมใช่ไหมคะตัวของอิสมาอิลซาบรียาคอบคนนี้เป็นใครคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นการเมืองของมาเลเซียคือมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในอาเซียนเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีลักษณะการเมืองที่เหมือนมีการกลั่นแกล้งมีการเมืองที่เหมือนมีเรื่องการผูกขาดอำนาจอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีความเผด็จการแต่ว่ามาเลเซียเนี่ยเขามีสิ่งหนึ่งก็คือเขาพยายามจะอธิบายว่าถึงเขาจะเผด็จการแต่ประเทศเขาก็รวยแล้วกันประเทศเขาก็ก้าวหน้าแล้วกันคล้ายๆสิงคโปร์ค่ะคือให้ประชาชนอดทนกับระบบเผด็จการแล้วก็แลกกับเศรษฐกิจนะคุณกันนิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยทำให้มาเลเซียเนี่ยเราจะเห็นการเมืองที่ช่วงหลังๆมาต้องบอกว่าเขานี่มีความภาคภูมิใจมากโดยเฉพาะเวลาใครไปประชุมนานาชาตินะอย่างนี้เพิ่งเล่าไปเนี่ยว่าวงการทูตเนี่ยมาเลเซียก็จะดูถูกประเทศไทยมากเลยเรื่องปัญหาคอร์รัปชันบอกว่าไม่เห็นประเทศอยู่จะแก้ไขอะไรได้จริงจังเลยเพราะฉะนั้นกรณีที่เกิดขึ้นกับอดีตนายกอิสมาอิลซาบรีคนนี้เนี่ยก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าและมาเลเซียเนี่ยเขาจะสามารถจริงจังกับการจัดการปัญหาคอร์รัปชันได้จริงหรือเปล่าตัวของอิสมาอิลซาบรีเนี่ยเป็นคนที่ขึ้นมารับตำแหน่งนะคะในช่วงปี2021แล้วก็ถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่9พูดง่ายๆว่ามาตัดหน้าอันวาอิบราฮิมนายกอดีตนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เพราะว่าอันวานี่ก็ถูกไปกลั่นแกล้งโดยมหาเดย์อยู่นานนะการทิการใช่ไหมนะถูกกล่าวหาสารพัดนะคะถูกซ้อมบ้างอะไรบ้างรอมา20ปีไม่ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสักทีแล้วมันก็มีลักษณะคล้ายๆระบบกษัตริย์ของมาเลเซียค่ะมีลักษณะที่มีการเรียกว่าถ้าจะเป็นครั้งสำคัญเลยทีเดียวที่เหมือนจะแทรกแซงการเมืองโดยมีวินิจฉัยนะคะโดยพระราชาธิบดีของมาเลเซียเนี่ยมีวินิจฉัยแต่งตั้งให้อิสมาอิลซาบรีเนี่ยแหละค่ะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาจากสายพรรคอัมโนนะคะอัมโนก็เป็นพรรคเก่าแก่นะคะแล้วก็เป็นสายพูดเหมือนเป็นอำนาจเก่าอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเข้ามาแต่ว่ามันก็มีลักษณะง่อนแง่นลักษณะรัฐบาลผสมเพราะฉะนั้นเข้ามาเนี่ยแทบไม่ได้ทำงานเลยก็ต้องประนีประนอมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสร้างผลงานเอาไว้ก็คือเขาทำให้การเมืองมาเลเซียช่วงนั้นเนี่ยฝ่ายค้านรัฐบาลเนี่ยโอ้ซัดกันนัวคุณกันนิกาจนประชาชนก็บอกโอ้เราจะกลายเป็นเหมือนฟิลิปปินส์เหมือนอินโดนีเซียเหมือนไทยแลนด์ไปแล้วเหรอเนี่ยเราไม่อยากเป็นการเมืองแบบนั้นเลยเขาก็เลยสร้างประวัติศาสตร์ตอนนั้นด้วยการเรียกมาทำ MOU กับฝ่ายค้านที่ตอนนั้นเป็นอันวาอิบราฮิมนะคะแล้วก็บอกว่าเรามีวิกฤตโควิดนะเราจะต้องเดินหน้าในช่วงวิกฤตให้ได้เขาก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่จนถึงขณะนี้น่าสนใจค่ะคุณกนิกาก็คือว่าหลังจากที่เขาหลุดจากอำนาจไปแล้วคราวนี้เขาถูกเล่นงานในเรื่องการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินแล้วก็เป็นการสะท้อนให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าระบบการเมืองมาเลเซียในเรื่องการตรวจสอบนักการเมืองอย่างเข้มข้นจะทำงานได้จริงอย่างที่เขาตั้งใจไว้หรือไม่ค่ะคุณกนิกา
0: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะคุณสังกมาบอกว่ามาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเขาจะบอกเนอะให้ประชาชนเนี่ยทนกับระบอบของเขาที่เป็นเผด็จการอยู่บ้างแต่ว่าเศรษฐกิจจะดีนะแต่บ้านเราเนี่ยก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะคะระบอบก็ดูจะไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยเราอาจจะดูเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างพื้นที่ EEC นะคะพื้นที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเนี่ยจะดึงดูดการลงทุนได้เยอะเนอะแต่คุณสังกมาคะมันมาพร้อมกับ
19: ปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การลักลอบทิ้งน้ำเสียกากขยะอุตสาหกรรมนะคะการเรียกว่าแย่งยึดที่ดินน้ำแล้วที่สำคัญเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณสังมาคะตามตัวเลขของมูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยที่ติดตามสถานการณ์ลักลอบทิ้งกากขยะแล้วก็น้ำเสียอุตสาหกรรมนะตั้งแต่มกราคมปี2560จนถึง22กรกฎาคมปี2569เอาเฉพาะที่ปรากฏในหน้าสื่อนะคะในภาคตะวันออกเนี่ยมีสถิติลักลอบทิ้งน้ำเสียแล้วก็กากขยะอุตสาหกรรมเนี่ยระยองมากที่สุด46ครั้งชลบุรี38ครั้งปราจีนเนี่ย35ครั้งอันนี้อยู่นอก EEC แต่ว่าก็เจ้าพื้นที่อยากจะเป็น EEC นะคะอันนี้ตั้ง35ครั้งนะคะฉะเชิงเทราเนี่ยพื้นที่ EC 20ครั้งสระแก้วนี่ลามเลยไปด้วยนะคะ11ครั้งจันทบุรี2ครั้งตราด1ครั้งนะคะนี่คือสถิติการลักลอบทิ้งน้ำเสียตั้งแต่ปี60จนถึงล่าสุดปี69เนี่ยเรียนดูเพจของคุณมนตรีอุดมพงษ์ซึ่งก็เป็นผู้ดำเนินรายการของคลื่นด้วยนะเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันจับไม่หมดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการประสานงานข้ามเขตเนี่ยยังเป็นปัญหาการประสานงานข้ามหน่วยงานก็เป็นปัญหาจับดำเนินคดีเด็ดขาดหรือเปรียบเทียบปรับก็แทบไม่มีนะคะมีช่องโหว่ช่องให้ในที่สุดเนี่ยไม่เข็ดอะนะไม่ใช่แค่ว่าไม่ต้องทำตามกฎหมายเท่านั้นแต่ล่าสุดเนี่ยที่รุนแรงไปยิ่งกว่านั้นเนี่ยก็คือการตั้งค่าหัวนักกิจกรรมค่ะคุณสังกมาคะเมื่อวานนี้ทางเครือข่ายองค์กรประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนนะคะมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมมูลนิธิบูรณะนิเวศ Protection International นะคะแล้วก็เครือข่ายประชาชนที่ใช้ชื่อว่าปราจีนเข้มแข็งเนี่ยเขาแถลงการเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมด้านภาคตะวันออกเนี่ย2คนคือคุณสุนทรคมคายกับคุณสุดเมธเหรียญพงษ์นะคะเขาต่อต้านโครงการในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตรวจสอบเรื่องการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตรายในพื้นที่ภาคตะวันออกปรากฏว่ามันมีรายงานข่าวว่ามีการลงขันกันระหว่างทุนจีนทุนไทยเนี่ยนะคะตั้งค่าหัวน้าสิทธิมนุษยชน2คนนี้เนี่ยคนละ2ล้านนะคะจากกลุ่มผู้เสียประโยชน์ซึ่งมีความเสี่ยงว่าเขาเนี่ยจะถูกลอบสังหารนะคะโดยกรณีของคุณสุเมธเนี่ยคุณสุเมธคมขาโทษค่ะคุณสุเมธเหรียญพงษ์เนี่ยนะคะมีการโทรมาขู่มีคนติดตามอย่างใกล้ชิดสุนัขที่บ้านถูกวางยาจนเสียชีวิตนะคะแล้วก็คือบ้านเขาเนี่ยมีสุนัขหลายตัววันแรกเนี่ยตายตัวหนึ่งถัดมาอีก 2-3 วันตายอีก2ตัวติดกันนะคะแล้วก็บริเวณหน้าบ้านก็จะมีคนมาซุ่มอยู่มีทั้งหลักฐานก้นบุหรี่ขวดน้ำดื่มขวดยาชูกำลังนะคะแล้วก็หลักฐานอีกอันหนึ่งก็คือมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือภายในจังหวัดเนี่ยคือบอกเลยบอกว่า2คนนี้เนี่ยกำลังถูกตั้งค่าหัว2ล้านบาทนะคะนี่ก็จากการทำหน้าที่ในการตรวจสอบพื้นที่ภาคตะวันออกที่เรียกว่าเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนนะคะแต่ประชาชนเนี่ยกำลังเผชิญความเสี่ยงเมื่อวานในการแถลงข่าวคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนร่วมกับองค์กรอื่นๆเขาก็เรียกร้องเนาะคือทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยเขาไปร้องมาทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติขอให้ติดตามตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกร้องให้ไทยเนี่ยมีให้เท่ากับสากลแล้วก็เรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยเร่งสืบสวนการจ้างมือปืนผู้บงการกลุ่มอิทธิพลที่เกี่ยวข้องพร้อมจับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยด้วยเนาะแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็เร่งให้ใช้มาตรการคุ้มครองพยานเชิงรุกแล้วก็พัฒนาระบบป้องกันการคุกคามทางกายภาพแล้วก็การฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์หรือที่เรียกว่าสแลปนะคะฟ้องคดีปิดป่าส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหน่วยงานในพื้นที่ที่ดูแล EEC เนี่ยต้องเร่งปราบปรามการลักลอบประกอบกิจการโรงงานรีไซเคิลแล้วก็กำจัดการกากอุตสาหกรรมผิดกฎหมายตรวจสอบกลุ่มทุนที่ใช้นอมินีหรือว่าหลีกเลี่ยงกฎหมายแล้วก็ต้องดำเนินการปิดกิจการที่ก่อมลพิษพวกนี้อย่างจริงจังนะคะเราคงไม่ได้อยากเห็นคนตายเพิ่มในขณะที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็เรียกว่าตายผ่อนส่งค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
20: ค่ะ เรื่องที่เราเนี่ยแบบตุ้มๆต่ำๆกันนะคุณกนิกาคุณผู้ฟังกรณีของการที่เจ้า AI ตัวแล้วตัวเล่าของบริษัทเอกชนเนี่ยไปแฮกนะข้อมูลแล้วก็อย่างบ้านเราเราก็กังวลในเรื่องของการไปเจาะระบบตัวเลขการลงทุนบ้างนะคะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยกังวลปรากฏว่า

0: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรายการเราก็จะรายงานเรื่องของไอ้เจ้าตัว AI ของ OpenAI บ้างของ Anthropic บ้างนะคะก็เป็น2บริษัทล่าสุดนะฮะตัวที่คนไทยรู้สึกว่าจะใกล้ชิดหน่อยก็คือการใช้ Facebook ของบริษัท Meta เนี่ยนะคะปรากฏว่ามีการยอมรับออกมาจากทางบริษัท Meta แล้วนะคะว่าเป็นบริษัทล่าสุดนะคะที่ AI ของเขาเนี่ยไปแฮกองค์กรระบบขององค์กรที่ระหว่างการทดสอบแล้วก็สามารถที่ AI เนี่ยก็สามารถทำได้ถามว่า Meta ทำเมื่อไหร่ Meta บอกว่าได้เกิดขึ้นในช่วงของการกำลังประเมินบริษัทที่เป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้เป็นของรัฐนะคะเจ้าหนึ่งแล้วก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่4นะคะที่มีการเปิดเผยออกมาว่า AI เนี่ยเข้าไปแฮกระบบขององค์กรอื่นๆที่เป็นเอกชนนะคะซึ่งรายงานก็เลยมีการสรุปแบบนี้ BBC บอกว่ามันยิ่งทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าขอให้มีการเทสติ้งหรือมีการทดสอบระบบของบรรดาบริษัทเอกชนเนี่ยอย่างเข้มข้นได้ไหมเพราะว่าถ้าคุณปล่อยให้บริษัทเอกชนโดยเฉพาะบริษัทที่แข่งขันกันด้าน AI ขนาดนี้ต่างคนเขาก็เหมือนคนการค้านะคุณคณิกาคนก็อยากขายของได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสร้างสิ่งที่แม้ว่าทางโฆษกของ Meta จะบอกทาง BBC บอกว่าโอ้ตรวจสอบการแฮกอยู่นะคะแล้วมันก็เกิดจากการที่ใส่รหัสต่างๆผิดพลาดนะคะโดยเป็นบริษัทเอกชนที่มาทำหน้าที่เทสเนี่ยซึ่งก็เหมือน Meta ไปซับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งขออภัยเหมือนว่ามีการตรวจสอบใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเป็น independent tester นะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้บอกว่ามันก็มีลักษณะคล้ายๆกับบริษัท Anthropic กับทางด้านของ OpenAI เลยนะคะที่ AI มันไปจัดการตัวเองและทาง Meta ก็เลยบอกว่าตอนนี้กำลังมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะคะว่าบรรดาบริษัทต่างๆเนี่ยไอ้เจ้าแฮกเกอร์เนี่ยหมายถึงว่า AI ที่มันไปแฮกของมันเองเนี่ยไปทำได้อย่างไรนะคะสำหรับบริษัทที่ทำงานด้านเกี่ยวกับ Cyber Security Test นะคะก็คือ Elegura เนี่ยเขาก็บอกว่าเขากำลังทำงานในการตรวจสอบรายงานเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นโดย BBC เนี่ยเขาจะเจาะลึกเรื่องนี้นะคะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีการเปิดเผยอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบการตรวจสอบนะคะที่ทำให้ทางผู้คนที่อยู่ในแวดวง Cyber Security ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ด้าน AI เนี่ยเขาบอกตลอด2สัปดาห์เนี่ยทางระดับผู้นำนะคะโดยเฉพาะตัวนำอย่าง OpenAI กับ Anthropic เนี่ยก็ต้องรายงานเข้ามาต่อเนื่องว่าตกลงโมเดลที่คิดขึ้นมาเนี่ยในช่วงระหว่างการทดสอบเนี่ยมันคุมได้จริงหรือเปล่าทีนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าทาง AI ที่มันเป็นลักษณะเป็นเอเจนต์ก็คือเหมือนเป็นตัวแทนที่ออกไปทำงานแทนเราตอนเราหลับอย่างเงี้ยนะคุณกันนิกาก็มีการยืนยันมาหลายชิ้นแล้วนะคะว่ามันกลายเป็นสิ่งที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบนะคะแล้วทางด้านตัวล่าสุดนะคะเป็นโมเดลที่เขาบอกทางการจีนกำลังกลัวมากๆเลยก็คือ Mythos ของสหรัฐอเมริกานะฮะที่ล่าสุดเนี่ยบอกว่าโหถ้ามันสามารถแฮกได้จริงๆเนี่ยอันนี้คือขนาดไม่ตั้งใจนะคุณกานิกาแต่ถ้าตั้งใจเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะคุณเดนิเอลฮูมนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ AI ของบริษัท WPP เขาบอกเลยบอกว่าคุณจะเห็นได้เลยนะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าเหมือนว่ามันไม่ได้ตั้งใจและสิ่งที่มันทำเนี่ยปรากฏว่ามันทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเขาใช้คำว่า sophisticated เลยนะคะเขาบอกว่าโอ้โหมันทำได้อย่างล้ำจริงๆในเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็การโจมตีของมันเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เลยทำให้คุณเดนิเอลฮูมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนี้ยเขาก็บอกต่อบอกว่าเมื่อไหร่คุณให้เป้าหมาย AI ไปแล้วคุณไม่ได้คิดให้รอบคอบเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าบางครั้งคุณบอกมันแค่เป้าหมายแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วไอ้ AI เนี่ยคุณกนิกาไอ้เจ้าตัวใหม่ๆเนี่ยมันหาหนทางจนได้จนประสบความสำเร็จแล้วคุณเองก็จะช็อกด้วยซ้ำว่ามันมาได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นล่าสุดนะคะที่สร้างความวิตกกังวลให้กับแวดวง AI แวดวง security แล้วก็ผู้ที่ทำงานโดยเฉพาะด้านการธนาคารด้านการลงทุนทั้งหลายที่ตอนนี้เรียกว่านั่งไม่ติดเลยค่ะคุณกนิกาคะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็น News of the Week ช่วงแรกค่ะ
2: ช่วง

0: News of the Week
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มินอองไลน์ประธานาธิบดีพม่าก็มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในรอบ8ปีนะคะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้เผยแพร่แถลงการร่วมนะคะมีความตกลงความร่วมมือในหลายเรื่องแต่ดิฉันลองสำรวจดูนะคะคุณสังกมาอย่าง State Time ของสิงคโปร์เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็เขาโค้ดคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศไทยนะคะบอกว่าคือยังไม่ต้องพูดเรื่อง legitimacy ก็ไม่ต้องพูดเรื่องความชอบธรรมเราพูดถึงเรื่อง reality ก็คือพูดในความเป็นจริงนะคะว่ายังไงก็ต้องคบพม่าทีนี้เนี่ยประเด็นมันมีเรื่องสำคัญที่เราติดตามมาตลอดก็คือเรื่อง TOR แก้ปัญหามลพิษแม่น้ำมีการลงนามเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สาระสำคัญไม่มีการเปิดเผยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางนักวิชาการนะคะก็ออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่าที่มันมีการแก้ไขเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยเพราะว่าฝั่งพม่าเนี่ยไม่ได้มีความจริงใจในการแก้ปัญหานี้เลยนะคะจนถึงขณะนี้เซ็นเรียบร้อยแล้วยังไม่มีการลงนามนะคะโทษค่ะยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะคะขณะที่ฝั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะตอนนี้ฟาดงวงฟาดงาค่ะยืนยันว่าคลังสัมภาวุธของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังมีขนาดมหึมานะคะอันนี้ก็ตอบโต้ข่าวของ Washington Post นะคะที่บอกว่าขาดแคลนกระสุนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยหมดไปแทบจะหมดไปแล้วนะคะก็บอกว่าเตรียมเล่นงาน Washington Post นะคะแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยน้ำมันราคาขึ้นนะคะเพราะว่าคณะกรรมการรัฐสภาชุดหนึ่งของอิหร่านกำลังทบทวนร่างกฎหมายที่จะแบนเรือสหรัฐและก็อิสราเอลผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะส่วนจีนก็เปิดเกมโต้สหรัฐคว่ำบาตร7บริษัทคุมส่งออกโดรนนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทางองค์กรสิทธิมนุษยชนฝรั่งเศส FIDH นะคะได้ออกแถลงการคัดค้านกรณีที่คุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีฟ้องหมิ่นประมาทคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอหลังจากที่ไอลอออกมาเปิดโปงกระบวนการหัวเลือกสว.โดยทาง FIDH นะคะชี้ว่าเป็นการใช้กฎหมายปิดปากผู้ตรวจสอบตามหลักประชาธิปไตยค่ะคุณสังคมาคะ
2: ค่ะคุณกัญญาแล้วก็มีรายงานล่าสุดนะคะที่บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่อิหร่านนั้นโจมตีเข้าไปดินแดนของสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าเป็นการโจมตีเข้าไปในฝั่งของระบบสาธารณูปโภคที่กำลังมีการตรวจสอบกันอยู่ว่าใช่จากฝีมืออิหร่านหรือเปล่านะคะแต่ว่าแน่นอนก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนนะคะในบรรดาบริษัทหุ้นค่ะแล้วก็มีรายงานนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยความผันผวนเรื่องราคาน้ำมันก็กลับมาอีกรอบนึงเพราะทำเพิ่งประกาศเมื่อล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองนะคะบอกว่าจะสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงได้นะคะซึ่งเขาเริ่มมีการนับนะคุณกันนิกาบอกว่าที่ทรัมป์เนี่ยบอกว่าจะบรรลุข้อตกลงบรรลุข้อตกลงเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เขาทำสถิติว่าพูดมากกว่า30ครั้งแล้วนะคะแล้วก็มีการระบุถึงตลาดหุ้นในอาเซียนแล้วก็เอเชียด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้มีความวนกับเรื่องของการไต่ขึ้นครั้งหนึ่งของราคาน้ำมันนะคะทำให้ในช่วงของวันศุกร์นี้มีรายงานบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะฮ่องกงออสเตรเลียญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะผันผวนแล้วตอนนี้สิ่งที่คนกำลังวิตกมากๆเลยก็คือเกาหลีใต้ที่ตลาดหุ้นเนี่ยมีความเรียกว่าทำให้เกิดเศรษฐีตกยากกันอย่างรวดเร็วแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยก็ถูกจับตามองว่ากำลังจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ความผันผวนค่าเงินจะกระทบความเชื่อมั่นไปถึงตลาดหุ้นหรือไม่ค่ะ
1: ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทั่วโลกตื่นตัวเรื่อง scammer call center นะคะเราจะใช้อะไรสู้กลับได้บ้างเรื่องของการสำรวจภาระจากระบบราชการนะคะไทยเทียบกับต่างประเทศแล้วก็เหตุการณ์จงใจเดินชนหรือว่าบุสคาริโอโตโกเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
0: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ

0: ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytec Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytec 02-686-7222
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
3: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
4: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
3: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
6: กลับก็มาช่วงที่2เช้าทันโลกนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าช่วยแก้ไขเรื่องค่าเงินมาเลเซียนะคะก็เป็นริงกิตนะคะริงกิตมาเลเซียแล้วก็กรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะช่วงวันศุกร์แบบนี้นะคะข่าวเด่นตลอดสัปดาห์เช้าทันโลกนะคะก็นำมาให้กับคุณฟังเพื่อให้ไม่ตกข่าวและน่าติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสที่ไม่น่าเชื่อในบ้านเราเนี่ยจะแรงขนาดนี้คือเรื่องการปฏิรูประบบราชการหรือการปรับปรุงระบบราชการนะคะที่เราพูดกันว่าโอ้โหเราทำช้าไปหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยการที่จะทำให้ข้าราชการลดจำนวนการเออร์ลี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันถูกหลักหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเทียบกับต่างประเทศด้วยคุณกัญญารออยู่แล้วในอีกข่าวนึงนะคะในช่วง News of the Week ค่ะ
7: ช่วง News of the Week
8: คือการจัดสรรงบประมาณปี70เนี่ยนะคะที่กำลังพิจารณาอยู่เนี่ยคือรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากรของประเทศไทยเนี่ยมันสูงแต่ 39.5% ของงบประมาณทั้งหมดเนาะจนเบียดบังงบลงทุนประเทศซึ่งทำให้หลายคนบอกว่าเนี่ยเป็นงบคืองบฝีแตกแล้วล่ะคือไม่สามารถบังได้อีกต่อไปนะคะงั้นก็ดูว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราเทียบกับต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าโอ้เกือบ 40% เนี่ยมันทำให้ประเทศเสียโอกาสในการที่จะเอาเงินไปทำอย่างอื่นเนาะซึ่งเรื่องนี้ศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์บอกว่าคือรายจ่ายบุคลากรภาครัฐในพรบ.งบประมาณปี70เนี่ยมันสูงกว่า 800,000 ล้านจำนวนนี้เนี่ยก็ถ้าเทียบกับประเทศหลายประเทศเนี่ยตอนนี้มันภาระรวมมันจะเป็น 37.9% ของงบประมาณทั้งหมดนะคะซึ่งถือว่ามีขนาดที่สูงมากๆคือถ้าโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยคุณสังมาคะค่าเฉลี่ยของประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงก็upper middle

0: รายจ่ายงบประมาณข้าราชการเขาที่โอ้โหข้าราชการมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะอยู่ที่ 18.8% เท่านั้นเกาหลีใต้นี่ยิ่งน้อยใหญ่เลยนะคะคุณสังกมาคะ8.8%แล้วก็ค่าเฉลี่ยของ OECD เนี่ยอยู่ที่ 13.5% แต่ของเรา 37.9% นะคะซึ่งอาจารย์อธิพัฒน์บอกว่ารายจ่ายบุคลากรของไทยเนี่ยมันสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศมันสะท้อนถึงค่าเสียโอกาสก็คือเวลาเราเก็บภาษีมาได้100เนี่ยเราต้องเสียไปเกือบ40บาทกับเรื่องของบุคลากรขณะที่ประเทศอื่นในบรรดาที่เป็นคู่แข่งเนี่ยอย่างถ้าดูมาเลเซียเนี่ยสามารถจัดบริการภาครัฐได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าเราอย่างมีนัยยะสำคัญย้ำตัวเลขอีกครั้งมาเลเซียเนี่ยอยู่ที่ 29.6% เราอยู่ที่ 37.9% นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณสังกมาคะคือรายจ่ายสวัสดิการบุคลากรภาครัฐไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วงเวลา10ปีคือจากปี60เนี่ยมาถึงปี70เนี่ยมันเพิ่มขึ้นราว 90% แต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีคนข้าราชการเพิ่มขึ้นนะแต่รายจ่ายมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทั้งที่จำนวนคนกำลังคนภาครัฐเนี่ยมันค่อนข้างคงที่ก็คืออยู่ที่ประมาณ3ล้านถึง3ล้าน2นั่นหมายความว่ารายจ่ายบุคลากรภาครัฐต่อคนเนี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปีนี่เป็นโจทย์สำคัญนะคะไม่ได้อยู่ที่การลดกำลังคนแต่ควรอยู่ที่การดูต้นทุนต่อคนมากกว่านะคะอาจารย์อธิพัฒน์ยังบอกอีกนะคะบอกว่าแล้วไอ้รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเนี่ยมันไปกระจายในหลายหมวดได้แก่แผนงานบุคลากรภาครัฐนะคะคิดเป็นสัดส่วน 59% งบกลางนี่ 39% งบกลางนี่ลองนึกถึงนะคะปลายปีเนี่ยว่าหลังจากที่มีการเบิกจ่ายโดยเฉพาะอย่างเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาลเนอะพอไม่พอก็ไปโยนใส่งบกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอยู่ที่ 2% รายจ่ายที่กระจัดกระจายเนี่ยทำให้สาธารณชนเนี่ยทำความเข้าใจภาพรวมเนี่ยยากฉะนั้นเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยความท้าทายนี้ไม่เคยมีใครติดตามแล้วก็ไม่เคยถูกเอามารวมให้เป็นระบบเพื่อแก้ปัญหานะคะถามว่าแล้วตอนนี้เนี่ยจะทำยังไงอาจารย์อธิพัฒน์ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจนะคะคุณสังกมาก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราเพราะว่ารัฐเนี่ยก็จะบอกว่าจะให้ early retire ใช่ไหมซึ่งคุณสังกมาเคยยกหลายกรณีแล้วว่าearly retire เนี่ยถ้าทำไม่ดีมันจะกลายเป็นว่าคนที่คุณภาพดีๆเนี่ยจะ
1: ไปหมด
0: early ไปก่อนเลยใช่ทิ้งไอ้พวกที่แบบเป็นแบบ dead wood อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปไหนไม่ได้กองอยู่นะคะเขาบอกว่าคือถ้าสมมุติว่าเราเริ่มต้นอาจารย์บอกว่ารัฐเนี่ยไม่ควรเริ่มต้นด้วยการปฏิรูปด้วยการลดคนหรือทำโครงการ early retire เพราะว่าหากลดคนโดยไม่ลดขนาดเนี่ยสุดท้ายระบบราชการต้องเปลี่ยนรูปแบบการจ้างหรือจ้างคนกลับมาอยู่ดีซึ่งในแคนาดาเนี่ยมันมีประเด็นอย่างนี้เขาเคยทำช่วงปฏิรูประบบราชการเนี่ยเนื่องจากเผชิญวิกฤตการคลังเหมือนกันนะคะตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณช่วงปี1994ถึง1997นะคะตอนนั้นเนี่ยขาดดุลงบประมาณยาวนาน15ถึง20ปีเลยสถานการณ์อาจารย์บอกคล้ายคลึงกับประเทศไทยแต่เมื่อมีการกลับมาทบทวนประเมินอีกครั้งเนี่ยในตอนปี2007เนี่ยแคนาดาเนี่ยประสบความล้มเหลวในบางมิติจากการประเมินของเขานะคะเพราะสุดท้ายเนี่ยภาครัฐจำเป็นต้องจ้างคนกลับมาทำงานใหม่อยู่ดีสาเหตุสำคัญก็คืออย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าหน่วยงานมันไม่ได้ลดขนาดแต่มุ่งลดคนเป็นหลักฉะนั้นเนี่ยไม่ได้พิจารณาว่างานและภารกิจเนี่ยยังต้องทำอยู่หรือเปล่าศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์นะคะจึงเสนอว่าภาครัฐเนี่ยจึงควรเริ่มจากการทบทวนภารกิจมิชชั่นออดิตก่อนว่าภารกิจอะไรที่ต้องทำอยู่ภารกิจใดควรให้เอกชนทำหรือภารกิจใดที่ตอนนี้ AI ทำได้หมดแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยมาปรับโครงสร้างของกระทรวงลดความซ้ำซ้อนลดคนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรียนพูดมาหลายครั้งเนาะไอ้เรื่องสวัสดิการระบบราชการเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหคือในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งพุ่งแบบก้าวกระโดดเลยนะคะเมื่อวานนี้ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยบอกตัวเลขออกมาบอกว่า10โรคที่ข้าราชการเบิกมากที่สุดเนี่ยกระทบเนี่ย 40,000 ล้านนะคะอันดับ1คือโรคเส้นเลือดในสมองแตกอุดตันอันดับ2เนี่ยคือโรคเบาหวานแต่ถ้าเราไปดูในเนื้อในโรคเบาหวานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งเล่าให้ฟังคุณสังกมาคะกลายเป็นว่ายาที่ถูกเบิกจ่ายในโรค

0: เบาหวานเนี่ยคุณสังมา4อันดับแรกนะคะที่กินเงินสูงสุดเนี่ย4ต
1: ค
0: ั
1: ่ะ
0: วกินเงินไปประมาณ 2,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นปากกาไอ้ปากกาลดความอ้วนแบบลงลิฟต์เนี่ยแหละค่ะทั้งที่
1: ค
0: อ
1: ่
0: ั
1: ะ
0: นเนี้
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: มันถูกพิสูจน์ว่ามันมีปัญหาแล้วก็ไม่เคยมีการไปตรวจสอบว่าตกลงคนที่ปากกาเนี่ย BMI เหมาะสมไหมเป็นโรคเบาหวานซับซ้อนจริงหรือเปล่าหรือจริงๆแค่สมคบกับผู้ที่จ่ายยาเนี่ยนะคะหมอเนี่ยบอกว่าเอ๊ะงี้ก็ใส่เรื่องโรคเบาหวานเข้าไปละกันนะคะเพื่อให้คุณสามารถปักปากกาได้และนี้เป็นภาระของประเทศค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่4ค่ะ
1: ต้องถามคุณกนิกากับคุณผู้ฟังว่าเคยเจอเหตุการณ์ที่พวกแก๊ง call center โทรมาหาหรือการส่งลิงก์หลอกอะไรที่รู้สึกน่าตกใจที่สุดสำหรับตัวเองไหมคะที่รู้สึกว่าโอ้เราก็เกือบพลาดไปเหมือนกันกนิกามีไหม
0: ยังไม่เคยมีแต่น้องสะใภ้เจอเรื่องที่ดินแล้วเขาแบบบอกแบบตัวเลขที่ดินแบบขนาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันใช่เลยอ่ะมันเหมือนตามโฉนดเลยอะไรแบบเนี้ยนะแต่ดีว่าเขาก็ไวเขาก็รู้สึกว่ามันผิดปกติอะค่ะก็เลยตัดสาย
1: แต่ดิฉันที่เคยเล่าให้คุณกันนิกาฟังนะว่าไอ้การหลอกของสแกมเมอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการที่ดินเนี่ยดิฉันคิดว่าในประเทศไทยเขาน่าจะคัดพวกมิจฉาชีพสแกมเมอร์ที่ค่อนข้างเก่งนะเพราะว่าดิฉันเนี่ยไม่เคยพลาดกับอะไรเลยมีเรื่องที่ดินเนี่ยคุณกนิกาคือเสียงพูดก็ดูคือปกติเสียงเข้ามาจะเป็นเสียงที่พูดไม่ชัดบ้างนะคุณกนิกาเสียงจะดูเงื้อๆๆแต่เวลาหลอกเรื่องที่ดินเนี่ยเหมือนเขาเทรนบรรดาแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาอีกแบบอะค่ะโอ้เสียงเหมือนcall center เอกชนแบบหรูๆเลยนะอันนั้นที่ฉันเกือบพลาดไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ที่สำนักข่าว BBC นะคะเขาไปเกาะติดสถานการณ์เนี่ยตอนนี้มันคือสิ่งที่เรียกว่า AI deepfake นะคะก็คือการทำเสมือนเลยจาก AI แล้วตอนนี้มันแพร่ไปทั่วโลกแล้วโดยเขาไปคุยกับคุณฮันนี่ฟารีดนะคะซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรระดับโลกเลยนะคะที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการหลอกลวง AI ด้วยเอาเสียงเอาหน้าเราไปทำจนเหมือนที่เรียกว่า deep fake นะคะโดยองค์กรนี้ชื่อว่า Get Real นะคะ Get Real Security ตัวของคุณฮันนี่บอกว่าเนี่ยคนมักจะชอบคิดอย่างเงี้ยทั่วโลกว่าโอ๊ยคนที่โดนหลอกเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ไม่ระวังตัวนะคะคนที่ไม่ดูข่าวแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าให้ลืมไปเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีทั้งระบบเสียงที่ทำเหมือนจริงมากแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็เล่าถึงเคสคุณแม่คนหนึ่งกันนี่ไงใช่ไหมรับโทรศัพท์แล้วมีเสียงลูกชายร้องห่มร้องไห้เนี่ยบอกว่าร้องห่มร้องไห้แล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็พูดชื่อบอกว่าเพื่อนสนิทผมตายแล้วเพื่อนสนิทผมตายแล้วคนเป็นแม่นี่ก็ใจวูบเลยถูกไหมคะแต่ปรากฏว่าตักได้ยินเสียงลูกสักพักนึงก็มีเหมือนคนมาเอาโทรศัพท์ลูกชายไปคุยแล้วก็เป็นเสียงเหมือนเป็นตำรวจเป็นผู้ชายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็บอกว่าลูกคุณน่ะฆาตกรรมเพื่อนนะแล้วก็คุณจะต้องมาที่นี่แต่ว่าคุณจะต้องมีการโอนเงินค่าประกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทำให้เธอตกใจมากเลยกันนิกาแต่โชคดีมากๆเลยที่เธอโทรศัพท์ไปหาคนในครอบครัวแล้วคนในครอบครัวก็โทรไปเช็คลูกชายปรากฏลูกชายเตะฟุตบอลอยู่อ่ะเหมือนกันง่ายคิดดูสิเขาเลยบอกว่าสิ่งที่จะสังเกตได้ง่ายๆก่อนเลยก็คือเขาจะต้องต้อนคุณให้อยู่ในภาวะจนมุมให้ไปอยู่คนเดียวตัดสินใจคนเดียวพวกสแกมเมอร์เนี่ยสังเกตนะคะหลังๆมาเนี่ยโอ้ตอนนี้นักศึกษาเนี่ยโดนเงินเยอะมากเลยคุณกนิกาโดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมก็จะโดนหลอกเรื่องเงินกู้กยศ.คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะเตือนลูกได้เลยนะคะเขาก็จะดูว่าตอนนี้เด็กๆหรือว่าเทรนด์เป็นอะไรเขาก็ไปหลอกแล้วนึกว่าวัยรุ่นไม่โดนหลอกนี่ไม่จริงนะคะอันนี้เขาพาเราไปอยู่ในภาวะจนมุมแล้วก็สองเขาจะต้องทำให้คุณเนี่ยตัดสินใจแผนในระยะเวลาอันสั้นสังเกตบอกว่าต้องรีบโอนนะคะต้องรีบตัดสินใจนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านขององค์กร Get Real Security ที่ฉันเล่าไปเขาบอกว่าแหมคุณไปคิดว่าคนที่โดนหลอกเนี่ยไม่ฉลาดไม่จริงเลยเพราะว่าเวลาที่คุณได้รับโทรศัพท์ตอนตีสองหรือคุณได้รับข้อความเป็นวิดีโอคอลและเป็นหน้าออกมาจริงๆเอาง่ายๆถ้าเป็นหัวหน้าคุณเนี่ยเป็น CEO ของบริษัทคุณเนี่ยแล้วบอกว่าอุ๊ยผมต้องการการล็อกอินด่วนเลยเข้าไปแก้อันนี้ด่วนเลยบอกว่า ใครก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตั้งสติได้ทันหรอกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่คนนี้กำลังฮิตมากๆเลยก็คือพาสเวิร์ดระหว่างครอบครัวค่ะคุณกานิกาเขาก็บอกนะคะบอกว่าสิ่งหนึ่งที
0: ่โค้ดลับมากกว่ามึงคุณสังกมา
1: ใช่ใช่เป็น
0: ระหว่างครอบครัวเดี๋ยวจะงง
1: เขาก็บอกว่ามันมีสองแบบมันมีพาสเวิร์ดของครอบครัวอันหนึ่งที่เอาไว้เวลาที่มีลักษณะของเบอร์ที่ผิดปกติอีกอันนึงของคุณกัญญิกาพูดใช่คือโค้ดเวิร์ดเป็นสับลับของครอบครัวที่ใช่เป็นโค้ดลับของครอบครัวเขาก็บอกว่าเราจะไม่ใช้โค้ดลับนี้พร่ำเพื่อนะคะแล้วก็เราจะไม่ถามสมมติมีเสียงแปลกๆมาจะไม่ถามให้เธอให้พาสเวิร์ดฉันนะสิบอกไม่ได้จะต้องพูดคำที่เป็นโค้ดเวิร์ดเท่านั้นเพื่อไม่ให้เจ้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันก็รู้ทันไงคุณกัญญิกาเพราะว่ามันจะเนียนมากนะคะแล้วก็เขาคุยกับคุณอีกคนหนึ่งคุณแกรี่ชิดชายฮอนนะคะคนนี้เนี่ยเป็นทนายความอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียเขาก็บอกเลยว่าเท่าที่เขาตรวจสอบจากประสบการณ์เนี่ยกลุ่มที่ทำงานด้าน deepfake คือการหลอกลวงแบบเนียนด้วยเสียงด้วยหน้าเนี่ยให้ดู3อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่ฉันบอกแล้วคือเอาเราไปอยู่ในที่แบบจนมุมนะไม่ให้ติดต่อใครใช่ไหมฮะ2ให้เวลาเราจำกัดอันที่3สังเกตเวลาเขาจะให้เราโอนอะไรเนี่ยจะต้องโอนเป็นในสิ่งที่ไม่สามารถที่จะตามร่องรอยได้บางครั้งเป็นบิตคอยน์บางครั้งเป็นเงินที่เป็นเงินสดแล้วนะหลังๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำนะคะบอกว่าคุณต้องฝึกตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ในโลกยุคใหม่อ่ะคุณต้องฝึกว่าเอ๊ะถ้ามีเรื่องอะไรด่วนๆเข้ามาเนี่ยคุณจะทำยังไงแล้วก็ไอ้เจ้าโค้ดอย่างที่บอกเนี่ยเขาบอกว่าพยายามผู้เชี่ยวชาญบอกว่าพยายามนะทำให้มันง่ายนะคะแล้วก็มันเป็นการเตือนครอบครัวว่าไอ้สิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่บอกเอาไว้ก่อนว่าถ้าเป็นเรื่องด่วนเช่นโทรมาบอกมีอุบัติเหตุโทรมาบอกมีการต้องโอนเงินอะไรที่เกี่ยวกับเงินเนี่ยให้ใช้โค้ดของครอบครัวอาจจะเป็นชื่ออาจจะถามว่าแล้วเจ้าหมาของเราเนี่ยชื่ออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยไปหาหมอหรือยังเอาเรื่องที่ใกล้ตัวที่เราเองก็ไม่ตกใจคุณกานิกาเขาบอกว่าต้องมีและโค้ดเวิร์ดสำหรับครอบครัวหรือคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งองค์กรนะคะที่มีความสำคัญมากๆที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องโค้ดลับอย่างที่บอกว่ามันมีจริงๆแบบ CEO โทรมากลางคืนก็แบบว่าหน้าตกอกตกใจเป็นหน้า CEO จริงๆแล้วบอกล็อกอินให้ผมด่วนอย่างเงี้ยโอนเงินให้ผมด่วนอย่างเงี้ยเป็นคุณจะกล้าขัดใจเจ้านายหรือไม่เพราะฉะนั้นตอนนี้ทั่วโลกนะคะเขาตื่นตัวมากๆเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่า AI เองก็เรียกว่ามันก็แฮกได้มันเอารูปลบไปเอาเสียงลบไปเพราะนั้นสิ่งที่ป้องกันตัวให้ดีที่สุดก็คือสติของเราและเทคนิคกลวิธีโดยเฉพาะตัวใหม่ที่เรียกว่าโค้ดเวิร์ดรหัสลับนี่แหละค่ะคุณกันนิกาค่ะ
0: ค่ะเรียนขอเพิ่มข้อมูลนิดนึงคุณสังกมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือสแกมเมอร์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเพลาไปหลายบางคนอาจจะคิดว่าอย่างนั้นเพราะดูว่ากัมพูชาลาวนะคะพม่า ก็เพิ่งมารับปากรับคำกับไทยว่าจะจัดการนะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยคุณสังกมาคะต้องบอกว่ามันไม่ได้ซาลงเลยเนาะคือ อย่างเรียนติดตามอย่างกรณีของพม่าเนี่ยคุณเพจนัตตี้เลิฟเมียนมาเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสแกมเมอร์เนี่ยเมื่อก่อนอยู่ริมชายแดนไทยเนี่ยมีการโยกย้ายครั้งใหญ่นะคะอย่างน้อยเนี่ยไป2จุดนะคะไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ดูเหมือนว่ามีการกวาดล้างในพื้นที่ตามแนวชายแดนแต่จริงไม่ได้หายไปแค่ย้ายฐานปฏิบัติการนะคะไปอยู่ที่บริเวณที่เขาเรียกว่าไท่ชาง3นะคะซึ่งอยู่บนเขาเดิมเนี่ยไท่ชางเนี่ยเป็นบ้านใกล้กับบ้านช่องแคบเข้ามารวมตัวกันที่ไท่ชางสองแห่งเนี่ยหลายพันคนมีทั้งชาวจีนชาวแอฟริกาอยู่กันอย่างหนาแน่นนะคะแล้วก็มีรายงานว่าผู้มีบทบาทสำคัญหรือว่าบอสใหญ่เนี่ยก็ได้ย้ายเข้ามารวมอยู่ที่นี่ด้วยอาจจะเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ในพื้นที่ชายแดนกระเถิบเข้าไปนะคะอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่คุณนัตตี้เลิฟเมียนมาบอกนะคะบอกว่าคือย้ายจากฐานเมียวดีเข้าไปในเขตพญาตองสู่ซึ่งก็อยู่ตรงพื้นที่เจดีสามองค์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงเข้าไปเพราะว่ามันขยับไปยังเขตพญาตองสู่มากกว่าเดิมซึ่งเขาก็บอกว่าพอกลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อมากกว่าโซนที่ใกล้กับแม่สอดคุณสังกมาเพราะอะไรคะพื้นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลทหารพม่า คือไม่มีการประจำการของกองทัพพม่าและหน่วยราชการที่อยู่ในพื้นที่อิทธิพลของ DKBA คือทำให้กลุ่มที่เข้ามาเนี่ยสามารถเรียกว่าดำเนินกิจการได้อย่างสะดวกแค่จ่ายผลประโยชน์ให้กับกองกำลังที่ควบคุมพื้นที่เพื่อแลกกับการดำเนินการแล้วก็รัฐบาลทหารพม่าก็ออกสามารถพูดได้ด้วยว่าไม่ได้อยู่ในเขตอิทธิพลเขาอะนะคะประเด็นที่2คุณสังกมาคะเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตจากฝ่ายไทยได้ดีกว่าอันนี้น่าตกใจมากค่ะคุณแอตตี้กับทีมเขาบอกว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะเขตพญาตองซูเนี่ยสามารถรับสัญญาณจากฝั่งไทยได้ดีกว่าโซนแม่สอดอับรบพะในหลายพื้นที่ฉะนั้นเนี่ยมันรองรับการปฏิบัติการของแก๊ง call center scammer ออนไลน์ได้ดีกว่าแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยคือแรงกดดันในเมียวดีเนี่ยทำให้ต้นทุนการทำงานเนี่ยสูงขึ้นหลังจากที่รัฐบาลจีนไทยเพิ่มมาตรการกดดันทั้งตัดไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตเชื้อเพลิงจับกุมกระบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่เมียวดีนะคะทำให้การดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่นั้นเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็มีต้นทุนสูงขึ้นฉะนั้นไอ้เครือข่ายอาชญากรรมจึงเลือกกระจายไปพื้นที่ปฏิบัติการที่มีการจับปลาน้อยกว่าแล้วก็ยังไม่เป็นเป้านะคะและที่สำคัญคือภูมิประเทศมันเอื้อต่อการหลบเลี่ยงแล้วก็เคลื่อนย้ายคือเขาบอกว่าพื้นที่เนี่ยของพญาตองซูเนี่ยมันเชื่อมกับเส้นทางภูเขาแล้วก็หมู่บ้านชายแดนหลายสายทั้งฝั่งกาญจนบุรีมอญกะเหรี่ยงนะคะก็ทำให้การขนย้ายอุปกรณ์หลบเลี่ยงการตรวจสอบเนี่ยทำได้ง่ายกว่าถ้าพื้นที่ใดถูกกดดันก็สามารถขยับไปพื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดการกระจายตัวของสแกมเมอร์มากกว่าศูนย์เขาบอกว่าคือฝั่งเมียวดีเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่เนาะแต่ตอนนี้เกิดยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะกลายเป็นหลายๆจุดบ้านวาเล่พบพระพญาตองซูพื้นที่ชายแดนเพื่อลดความเสี่ยงว่าถ้าที่หนึ่งถูกปิดเนี่ยที่อื่นก็สามารถดำเนินการต่อได้ทันทีดูแล้วน่ากลัวฉะนั้นไอ้การยกกาดสูงของเรายิ่งต้องทำนะคะยิ่งข้อมูลเรารั่วไหลเรากับคือมันไม่ได้มีความแปลกใหม่สำหรับสแกมเมอร์แล้วด้วยซ้ำไปนะคะยังไงเนี่ยคือเมื่อวานเน้นให้เคล็ดลับแล้วถ้ามีประเด็นเราตั้งข้อสงสัยเนี่ยให้รีบวางสายเลยอย่าไปคุยต่อนะคะแล้วก็ทำเหมือนคุณแม่คนที่คุณสังกมาบอกคือถ้าเป็นเสียงลูกชายโทรมาให้โทรกลับไปอีกทีหนึ่งไปโทรไปเบอร์ลูกจริงๆนะนะคะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นค่ะเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะค่ะช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงหน้าเที่ยวเนาะคุณสังกมาเพราะว่าอากาศก็จะร้อนนิดหน่อยแต่ว่าก่อนหน้านี้พอเดี๋ยวเป็นหน้าเที่ยวเนี่ยญี่ปุ่นจะคนจะไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยค่าเงินก็เรียกว่าเราก็จะได้ประโยชน์นะคะคือร้อยเยนเนี่ยแค่มัน20บาทเท่านั้นเองนะก็ประเด็นเรียนอยากจะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าไปเห็นเพจของศาสตราจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์ที่เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตเนี่ยอาจารย์บอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเคยได้ยินว่ามันมีการชนคนเรียกว่ามนุษย์ชนหรือว่าบุตสึชาริโอโตโกะนะคะอันนี้เหตุการณ์ที่แบบว่าอยู่ๆจะมีชายชาวญี่ปุ่นพุ่งตรงเข้ามาชนเอาไหล่เนี่ยแทกอย่างแรงโดยไม่มีการหลบหรือขอโทษเนี่ยจะบอกว่าเคยได้ยินนะแต่ไม่เคยเจอด้วยตัวเองแต่ล่าสุดเนี่ยเดินอยู่กับเพื่อนชาวต่างชาติแถวไม่ไกลจากบ้านนะคะที่เกียวโตปรากฏว่ามีชายชาวญี่ปุ่นเนี่ยเดินตรงพุ่งมาแล้วก็มากระแทกอย่างแรงเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีพฤติกรรมทั้ง
1: ชนคนต่างชาติไหมหรือว่า
0: เขาจะมีเลือกชนอย่างนี้คนต่างชาตินะคะแล้วก็ผู้หญิงที่ไปคนเดียวเนาะแล้วก็เด็กคือกลายเป็นว่าเนี่ยเป็นเป้าหมายอ่อนแอคุณสังกมานะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงคลิปนะคะที่ทางโตเกียววีคเอนด์เนี่ยโทษค่ะทูเดย์เจแปนเนี่ยเขาเคยไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวในหลายพื้นที่เนาะว่าเคยเจอพฤติกรรมแบบนี้ไหมที่เขาเรียกว่าบุตสึคาริโอโตโกะนะคะก็คือมนุษย์ชนนั่นเองนะคะลองไปฟังเสียงกันค่ะ
2: I think that's quite there. Why? I like
0: คือคนต่างชาติบอกก็เนี่ยเคยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปรับ

0: ธรรมเนียนจะเดินหนีไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหันมาโวยวายว่าเป็นความผิดของเหยื่อแทนเนาะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสักตอนประมาณเดือนพฤษภาคมคุณสังกมาตอนนี้เนี่ยบุตสึคาริโอโตโกะเนี่ยไม่ได้เป็นเรียกว่าโอโตโกะแปลว่าผู้ชายไงคะเมื่อก่อนเนี่ยช่วงแรกๆมันจะเป็นผู้ชายต่อมาเนี่ยที่คือฮาก็คือย่านที่อยู่ตรงกลางเมืองที่คนเดินกันเยอะๆอะค่ะคุณสังกมาคะแล้วก็ที่นักท่องเที่ยวไปต้องไปเดินเพราะว่ามันเป็นไฟแดงที่แบบปิดทุกด้านน่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยมีคุณแม่ลูกสาวชาวไต้หวันเนี่ยเดินอยู่แล้วลูกสาวเนี่ยก็หันกลับมายิ้มให้คุณแม่ถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอปรากฏว่ามีคุณป้าคนหนึ่งคนอย่างแรงเลยนะคะแล้วก็ทำท่าไม่สนใจอ่ะเด็กเนี่ยกระเด็นเลยนะคะคือเขาก็เลยเรียกว่าบุตสึคาริโอบ้าจังก็คือมนุษย์ป้าชนเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยพบเห็นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันสะท้อนถึงภาวะความเครียดในสังคมญี่ปุ่นมีปัญหาสุขภาพจิตทั้งเรื่องความกลัวความกดดันจากภาวะเศรษฐกิจเนาะตอนนี้ญี่ปุ่นเขาลดภาษีแบตเนี่ยลงเหลือภาษีเกี่ยวกับอาหารเนี่ยลงเหลือ 1% ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเรื่องนี้ได้มากแค่ไหนแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือการทะลักเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คือโอเวอร์ทัวริซึมนะคะปีที่แล้วเนี่ย40 ล้านคนเลยนะคะคุณสังกมามันทำให้คนบางคนเนี่ยมีความเครียดแล้วก็มีอคติส่วนตัวก็ใช้วิธีการพุ่งชนคนแปลกหน้าทีนี้เนี่ยในลักษณะการพุ่งชนเนี่ยเขาบอกว่ามีสักประมาณ4ประเภทคือ 1. เป้าหมายไว้ก่อนเลยพวกนี้เนี่ยจะประเภทพวกติดตามเข้าไปชนผู้หญิงที่ล็อกเป้าเอาไว้ผู้หญิงที่เดินคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือว่ามุ่งเป้าโจมตีคือเห็นว่าเนี่ยใช้โทรศัพท์เดินแล้วก็ดูโทรศัพท์ไปด้วยอะไรแบบเนี้ยเนาะเขารู้สึกว่าเขาชอบทำที่จะทำแบบนั้นแบบเนี้ยกับอีกอันหนึ่งคือเดินไม่สนใจเราจะเดินแบบเนี้ยหมายถึงตัวเจ้าบุตสึคาริโอโตโกะหรือโอบาจังจะเดินอย่างเนี้ยใครมายืนขวางทางเนี่ยกระแทกหมดเลยนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือว่าประเภทแบบจงใจจะทะเลาะวิวาทนะคะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยในญี่ปุ่นนะคะมันมีการสำรวจที่พบว่าคือแต่เป็นผลสำรวจสักเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ย Media Seek เนี่ยเขาเซอร์เวย์คนสักประมาณ 20,000 กว่าคนเนาะที่เป็นคนต่างชาติว่าคุณเคยเจอแบบนี้ไหม 14% บอกว่าเคยเจอนะคะแล้วก็ 6% เนี่ยบอกว่าเป็นพยานคือรู้เห็นว่ามันมีการทำแบบนี้เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้ามีการทำแบบนี้เขาถือว่าเป็นความผิดนะคะการตั้งใจโดนชนเนี่ยถือว่าเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายแล้วโอโคไซเนี่ยนะคะถ้าได้รับบาดเจ็บจะถือเป็นคดีทำร้ายร่างกายด้วยฉะนั้นถ้าใครประสบเหตุแบบนี้โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ่นะคะเมืองท่องเที่ยวเนี่ยขออาจารย์ประวินบอกว่าแนะนำว่าอย่าปล่อยผ่านให้ตั้งสติจดจำลักษณะผู้ก่อเหตุถ่ายคลิปเอาไว้ทำได้ปลอดภัยนะคะแล้วก็แจ้งตำรวจนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟใกล้เคียงเพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้ไปก่อเหตุการณ์กับคนอื่นๆอีกฉันดูคลิปนึงนะคะคุณสังกมาคือผู้ชายญี่ปุ่นตัวไม่ใหญ่มากอ่ะแต่ก็ใช้วิธีไอ้แบบเนี่ยเดินชนไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยดันไปชนเอาผู้ชายเกาหลีตัวเบลอเลยที่สังกมาโอ้โหผู้ชายเกาหลีคนนั้นไม่ยอมค่ะแล้วก็บอกเลยนะบอกว่า
1: เกาหลีอ่ะเขาจอมชนเหมือนกันนะประเทศเขาอ่ะเขาคงไม่ยอมหรอก
0: เออใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่เกาหลีก็จอมชนแต่ว่าคือญี่ปุ่นมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนไงฉะนั้นเราไปท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สภาพด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยสภาพสังคมเนี่ยมันอาจจะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีอาการแบบนี้แล้วค่ะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงค่ะและนี่ก็เป็นประเด็น News of the Week สัปดาห์นี้ค่ะ
2: ช่วง News of the Week
3: ค่ะไปพอพูดเรื่องเดินเนี่ยที่อินเดียก็มีประเด็นเหมือนกันตอนนี้มีกลุ่มที่เรียกว่าตั้งกลุ่มเล็กๆนะคะบอกว่าเป็นกลุ่มสิทธิ์ที่จะเดินค่ะเพราะว่าอินเดียตอนนี้เป็นประเด็นมากๆเลยนะที่เขาบอกว่าที่เกาคัตตาก็ดีนะคะที่เดลีก็ดีนะคะหรือเมืองเล็กๆทั้งหลายตอนนี้กลายเป็นว่าทางเดินนะคะแบบ ทางเท้าคนไทยว่าคุณน่าจะนึกออกอ่ะคือกลายเป็นเส้นทางที่ขายพวกขายของหาบเร่แล้วก็เป็นเส้นทางที่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมารถเข็นอะไรขึ้นมาเขาก็เลยรณรงค์กันตอนนี้กลายเป็นแบบชวนกันใส่ชุดสารีคุณกันนิกาสีสวยๆนะคะแล้วก็ไปเดินเรียงกันตามถนนแล้วก็บางคนก็ไปยืนอยู่กับพวกสิ่งก่อสร้างที่ทางการมาขุดนะฮะหน่วยงานนู้นขุดหน่วยงานนี้ขุดอะไรเงี้ยคุณนิกาก็ไปยืนแต่ว่าใส่ชุดสวยๆเลยนะแล้วก็ถ่ายรูปมาลงแล้วก็รณรงค์เรื่องสิทธิ์ the right to walk เพราะว่ามันมีศาลสูงตัดสินออกมาแล้วนะคะบอกว่าเนี่ยเป็นศาลสูงเลยนะบอกว่าเรื่องสิทธิที่จะเดินเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็เป็นสิทธิที่รัฐเนี่ยจะต้องจัดหาเพราะว่าเป็นกระบวนการหนึ่งของประชาธิปไตยในเรื่องการคุ้มครองสิทธิประชาชนด้วยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่คนอินเดียโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยนะคุณกันนิกาผู้หญิงด้วยก็ถือโอกาสใส่ชุดสาลีสวยๆไปเดินตามถนนมันก็เลยแบบโอ้สดใสน่ารักเป็นการเรียกร้องอีกแบบหนึ่งค่ะกันนิกาคะ
0: คุณผู้ฟังส่งข้อความกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะท่านหนึ่งคุณนิพาบอกว่า3ปีก่อนเคยโดนตั้งใจชนแบบนี้เลยที่ปารีสล้มข้อมือหักนะคะเดินคนเดียวต่างชาติหน้าตาเอเชียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป้าหมายเลยแล้วก็คนที่ชนเนี่ยเป็นผู้ชายผิวขาวตัวใหญ่มากนะคะเพื่อนบอกว่าคนเอเชียโดนกันเยอะอีกท่านหนึ่งบอกว่าบ้านเราก็มีนะคืออันนี้ออกแนวมิจฉาชีพคือชนให้เซแล้วล้วงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้คุณผู้ฟังก็แลกเปลี่ยนมาขอบคุณมากๆเลยนะคะว
3: ัน
0: น
3: ี้
0: ดิฉันค่ะกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
3: สังกมาสารวัตรค่ะ
0: ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My FoodFM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @ Digital Focus